0: ้อยมีตกได้บ้างที่หนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุพรรณนครและปริมณฑลมีฝน 30% ของพื้นที่จะตกในช่วงทั้งเมืองภาคตะวันออกมีฝนกระจายแถวนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง1เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนเริ่มเยอะจะตกในหลายพื้นที่ที่สุราษฎร์ธานีนครราชสีมาพัทลุงสงขลาและยะลาแต่ไม่เป็นฝนหนักทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้ภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนเยอะกว่าฝั่งอื่นๆตกได้ 60% ของพื้นที่เน้นที่พังงากระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรภูเก็ตลงไปคลื่นสูง1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า2เมตรได้ค่ะช่วงนี้ขอให้ติดตามข้อมูลตรงจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถานีอากาศ NBT ไว้ค่ะจะได้รู้ก่อนเตรียมตัวก่อนไม่ต้องรอข่าวลือค่ะ
1: รู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวภาคภาษาอังกฤษ NBT World Brief ครับ
3: สวัสดีค่ะ Thank you for joining us for the morning edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. You're with me, Kritika Kluwat. Bangkok has been pumping out flood water throughout the night to clear water from major roads today. The Bangkok governor says rising water from the north has not affected Bangkok so far.Bangkok Governor Chacha Sittipan says the city is focusing on lowering water levels in four main canals, which are Prem Prachakorn, Lat Phrao, San Saep, and Prawet Buriram canals. Water levels in most of the canals are already falling. Once the main canals are lowered, water can be drained from communities and major roads. The city expects most flooded main roads to be dry today, except areas near Prawet Buriram canal.Along the Japraya River, water levels remain below the flood barriers. At the Bang Yikan pumping station, pumps are running continuously to move water into the river. Crew members are also clearing rubbish, water hyacinths, and other blockages. Bangkok is also preparing sandbag barriers near Rama 8th Hell Park to protect the area against rising river levels.For flood assistance, Bangkok will use criteria from the Department of Disaster Prevention and Mitigation, or DDPM, to assess home repair costs. The city also plans to cover actual rental costs, subject to approval by the Bangkok Metropolitan Council. High clearance vehicles are available through the 1555 hotline, while residents who can work from home are encouraged to do so, as some roads remain blocked by parked vehicles. Thai Airways is clearing more than 8,000 bags left behind after recent flight disruptions. Operations have now returned to around 90% with extra military support helping move the baggage.After visiting the Suvarnabhumi Airport yesterday, Deputy Prime Minister and Transport Minister Pipat Rajakit Prakan revealed that around 8,000 bags are still waiting to be processed by Thai Airways. The airline can sort about 2,000 bags a day and expects to clear the backlog within 3 to 4 days.The Royal Thai Air Force is now providing an additional 100 personnel to help move the baggage, along with 12 more sets of transport equipment. However, Thai Airways staff with specialist knowledge are still needed to sort and identify the bags. Passengers will be contacted once their bags are identified. They can either pick them up themselves or ask the airline to deliver them to their destination.Thai Airways will handle lost or damaged baggage under its existing conditions.
4: ที่ตกค้างอยู่ประมาณสัก 8,000 นะครับด้วยความสามารถจริงๆแล้วเนี่ยเราเคลียร์ได้ประมาณวันนึงไม่น่าจะเกิน 2,000 มันควรจะอีกประมาณสัก 3-4 วันแต่ก็จะ

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: ข่าวต่างประเทศนะคะเริ่มกันที่สหประชาชาติค่ะเรียกร้องให้รัฐบาลมาเลเซียยุติการส่งตัวผู้ลี้ภัยกลับเมียนมาเพราะว่ากองทัพเมียนมายังโจมตีกลุ่มชาติพันธุ์อย่างต่อเนื่องนายสเตฟานดูชาริกโฆษกสหประชาชาติออกมาแถลงเรียกร้องให้รัฐบาลมาเลเซียยุติการส่งตัวผู้ลี้ภัยกลับเมียนมาโดยให้เหตุผลว่ายังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ปลอดภัยสำหรับผู้ลี้ภัยแม้เมียนมาจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วแต่กองทัพเมียนมายังคงเดินหน้าปฏิบัติการโจมตีกลุ่มชาติพันธุ์อย่างต่อเนื่องซึ่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็เพิ่งมีรายงานว่ากองทัพเมียนมาได้ทิ้งระเบิดใส่ตลาดในเมืองจ๊อกตอรัฐยะไข่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย50คนและบาดเจ็บอีก58คนทางนี้ทางการมาเลเซียเริ่มส่งกลับผู้ลี้ภัยชุดแรกจำนวน 1,500 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวโรฮิงจากลับเมียนมาเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาซึ่งตามข้อตกลงของ2ประเทศเมียนมาจะรับผู้ลี้ภัยกลับรวม 5,000 คนและทางการมาเลเซียอ้างว่าเป็นการส่งกลับโดยสมัครใจไม่ใช่การบังคับโดยนับตั้งแต่กองทัพเมียนมาดำเนินการปราบปรามกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์เมื่อปี2564มีผู้ลี้ภัยจากเมียนมาล่องเรือไปขอลี้ภัยอยู่ในมาเลเซียประมาณ 190,000 คนโดยในจำนวนนี้2ใน3เป็นชาวโรฮิงจา
1: เอกสารงานวิจัยระบุว่า AI ทดลองหรือว่า AI agent ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีของจีนเรียนรู้ที่จะหลอกลวงหลบเลี่ยงข้อจำกัดและปกปิดความล้มเหลวซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะของระบบ AI อัตโนมัติในแบบที่สร้างความกังวลไปทั่วโลกโดยในกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นในปีนี้ AI agent ที่ขับเคลื่อนโดยโมเดลจากบริษัทอาลีบาบา DeepSeek และ Moonshotโกหกเกี่ยวกับขีดความสามารถในการพยายามชนะการประมูลทางธุรกิจแบบจำลองและยืนยันพฤติกรรมการหลอกลวงดังกล่าวแม้ได้รับคำสั่งให้ลองใหม่อีกครั้งก็ตามส่วนอีกกรณีพบว่า AI Agent ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้โมเดล AI และเครื่องมือคอมพิวเตอร์เพื่อดำเนินงานที่ซับซ้อนโดยแทบไม่ต้องอาศัยการควบคุมจากมนุษย์ปกปิดความล้มเหลวของการทำงานในสภาพแวดล้อมทดสอบด้วยการสร้างผลลัพธ์และไฟล์ที่ไม่มีอยู่จริงขณะที่ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าพฤติกรรมเหล่านี้เป็นสัญญาณเริ่มต้นที่อาจจะนำไปสู่การหลุดจากการควบคุมและอาจทำให้มนุษย์ควบคุม AI ได้ยากขึ้นเมื่อระบบมีความก้าวหน้ามากขึ้น
0: สำนักข่าวกรองแห่งชาติเกาหลีใต้หรือ NIS ประเมินสุขภาพของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือว่าอยู่ในภาวะอ้วนขั้นรุนแรงโดยเขามีน้ำหนักตัวกว่า140กิโลกรัมและอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างไรก็ตามนายคิมยังสามารถทำกิจกรรมทางกายได้ตามปกติรวมถึงการวิ่งขึ้นบันไดระหว่างตรวจเยี่ยมเรือพิฆาตและไม่พบอาการผิดปกติในการเคลื่อนไหวโดยนายคิมได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมแพทย์ประจำตัวและจากการติดตามสุขภาพอย่างต่อเนื่องยังไม่พบสัญญาณความผิดปกติด้านสุขภาพที่ชัดเจนทั้งนี้ในคิมเป็นผู้ที่สูบบุหรี่จัดและมีภาวะน้ำหนักเกินมาเป็นเวลานานทำให้สุขภาพของเขาเป็นประเด็นที่นานาชาติจับตาเนื่องจากการเสียชีวิตอย่างกระทันหันอาจนำไปสู่คำถามเกี่ยวกับการสืบทอดอำนาจและเสถียรภาพของเกาหลีเหนือซึ่งเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ขณะที่นายคิมจองอิลผู้เป็นบิดาและนายคิมอิลซงผู้เป็นปู่ของเขาต่างก็มีภาวะอ้วนและสูบบุหรี่จัดโดยทั้งคู่เสียชีวิตจากอาการหัวใจวาย
1: ยังมีข่าวต่างประเทศข่าวอื่นๆให้ติดตามกันอีกนะครับเริ่มกันที่ฝนที่มีอาการตกหนักนะครับในเมืองบาร์เซโลนาของสเปนส่งผลให้น้ำท่วมถนนแล้วก็ไหลทะลักเข้าสถานีรถไฟใต้ดินหลายแห่งครับ
2: สื่อในสเปนรายงานว่าเกิดฝนตกหนักในเมืองบาร์เซโลนาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมไหลทะลักเข้าสถานีรถไฟใต้ดินหลายแห่งทำให้รถไฟใต้ดินหลายสายต้องหยุดทำการหรือลดช่วงเวลาให้บริการขณะที่การจราจรถูกปิดชั่วคราวเนื่องจากน้ำท่วมขังบนถนนหลายสายส่วนที่เมืองดูเบในจังหวัดเอสเมอรันดาสของเอกวาดอร์ฝนที่ตกหนักหลายวันทำให้น้ำในแม่น้ำเอ่อล้นไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ชาวบ้านต้องฝ่าน้ำท่วมออกมาสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นประกาศให้ประชาชนติดตามข้อมูลและจับตาพายุโซนร้อนกำลังแรงสุริแกอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเส้นทางของพายุยังมีความไม่แน่นอนโดยคาดว่าพายุอาจเคลื่อนตัวเข้าใกล้หมู่เกาะอิสุทางตอนใต้ของกรุงโตเกียว นายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐชี้ว่าบุคคลหรือหน่วยงานต่างชาติมีความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนกับแผนก่อการร้ายที่ฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดในสหราชอาณาจักรซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานโจมตีอิหร่านโดยเกี่ยวกับแผนก่อการร้ายดังกล่าวสืบเนื่องมาจากตำรวจสหราชอาณาจักรได้จับกุมชายผู้ต้องสงสัย5คนใกล้ฐานทัพดังกล่าวเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่สถานทูตอิหร่านในกรุงลอนดอนปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้พร้อมประณามการกล่าวหาดังกล่าวว่าเป็นการคาดเดาที่ไม่มีหลักฐานและมุ่งร้ายประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดทำเนียบขาวต้อนรับบรรดาผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำโดยหลังการหารือทรัมป์ได้กล่าวว่าบรรดาผู้บริหารเห็นชอบจัดทำมาตรฐานความปลอดภัย AI โดยความสมัครใจและสนับสนุนการขยายศูนย์ข้อมูลเพื่อรองรับการพัฒนา AI อย่างรวดเร็วด้วยการบรรลุข้อตกลงซึ่งจะกำหนดให้บริษัทเทคโนโลยีร่วมมือกับผู้ตรวจสอบอิสระเพื่อประเมินว่าระบบ AI ทำงานตามที่ผู้พัฒนาออกแบบไว้หรือไม่และป้องกันไม่ให้ AI เจาะระบบหรือเข้าถึงระบบทางเทคนิคโดยไม่ได้รับอนุญาตท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของ AI ขั้นสูงประธานาธิบดีวโลดิเมียร์ซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่าเกาหลีเหนือเตรียมส่งทหารอีก 10,000 นายไปประจำการเพิ่มในรัสเซียเพื่อสนับสนุนรัสเซียในการสู้รบกับยูเครนโดยขณะนี้กำลังคัดเลือกทหารเข้ารับการฝึกก่อนส่งไปประจำการทั้งนี้การประเมินของยูเครนและเกาหลีใต้คาดว่าเกาหลีเหนือได้ส่งทหารประมาณ 14,000 นายถึง 15,000 นายไปช่วยรัสเซียสู้รบกับยูเครนตั้งแต่ปี2567ซึ่งส่วนใหญ่ประจำการอยู่ในภูมิภาคเคิร์สนอกจากนี้เกาหลีเหนือยังได้จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่รัสเซียจำนวนมากจากกรณีเหตุการณ์ทหารเกาหลีใต้เหยียบทุ่นระเบิดระหว่างลาดตระเวนภายในเขตปลอดทหารหรือ DMC ได้รับบาดเจ็บ3นายเกาหลีใต้ได้กล่าวหาว่าเป็นทุ่นระเบิดที่กองทัพเกาหลีเหนือได้นำมาฝังไว้พร้อมเรียกร้องให้เกาหลีเหนือนั้นขอโทษด้านนางสาวคิมโยจองน้องสาวที่ทรงอิทธิพลของผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือได้ออกมาตอบโต้ว่าเกาหลีใต้สร้างหลักฐานเท็จส่วนกองบัญชาการสหประชาชาติก็แถลงว่าเกาหลีเหนือละเมิดข้อตกลงสงบศึกหลังคณะเจ้าหน้าที่พบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลของเกาหลีเหนือลูกหนึ่งในฝั่งเกาหลีใต้ระหว่างร่วมกับกองทัพเกาหลีใต้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวเบนจามินแดเนียนหรือที่รู้จักกันในนามเบนแดนเซอร์นักเต้นชาวไนจีเรียวัย33ปีปิดฉากการเต้นรำมาราธอนนาน7วันหรือ168ชั่วโมงในเมืองลากอสแล้วด้วยหวังสร้างสถิติโลกใหม่เต้นต่อเนื่องยาวนานที่สุดในโลกโดยแดเนียลต้องการทำลายสถิติเดิมเมื่อปี2566ที่สรุติสุธีชักตับนักเต้นชาวอินเดียซึ่งขณะนั้นอายุเพียง16ปีได้ทำไว้ที่127ชั่วโมงอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังต้องรอ Guinness World Record ตรวจสอบและรับรองผลอย่างเป็นทางการ
0: ประเทศโคโซโวบนคาบสมุทรบอลข่านมีเมืองเล็กๆอยู่เมืองนึงนะคะที่ประชากรที่นั่นป่วยเป็นมะเร็งกันมากเป็นเพราะอะไรติดตามจากรายงานค่ะ
3: ในเมืองเล็กๆอย่างโอบิลิสเมืองที่ถูกบดบังด้วยเงาทะมึนของปล่องควันจากโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใหญ่ที่สุดในโคโซโวชาวบ้านท้องถิ่นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นเรื่องยากที่ครอบครัวไหนในเมืองนี้จะไม่เคยสูญเสียสมาชิกให้แก่โรคมะเร็งโยวาซีวิสเจ้าของร้านกาแฟริมถนนใกล้โรงไฟฟ้าคือหนึ่งในผู้แบกรับความสูญเสียนั้นเขาสูญเสียลูกชายวัยรุ่นไปด้วยโรคมะเร็งในปี2010และอีก14ปีต่อมามะเร็งก็พรากภรรยาของเขาไปอีกคนลูกค้าหลายคนที่แวะเวียนมาที่ร้านต่างก็มีเรื่องเล่าที่จบลงด้วยความสูญเสียไม่ต่างกันเมืองโอบิลิสตั้งอยู่ห่างจากกรุงพิสตินาเมืองหลวงของประเทศเพียงระยะขับรถสั้นๆที่นี่ถือเป็นอู่ข้าวอู่น้ำทางพลังงานที่ผลิตกระแสไฟฟ้าเกือบทั้งหมดให้แก่ประเทศทว่ามันต้องแลกมาด้วยการเผาไหม้ถ่านหินลิกไนท์ซึ่งเป็นถ่านหินคุณภาพต่ำที่สุดและสกปรกที่สุดโดยถูกขุดขึ้นมาจากเหมืองเปิดในบริเวณใกล้เคียงความรุนแรงของมลพิษที่ตกค้างยาวนานทำให้รัฐสภาโคโซโวต้องประกาศให้โอบิลิสเมืองที่ถูกขนาบข้างด้วยโรงไฟฟ้า2แห่งเป็นเขตวิกฤตทางสิ่งแวดล้อมแม้ชาวบ้านจะเผชิญกับปัญหาสุขภาพนับไม่ถ้วนแต่ข้อจำกัดด้านระบบข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งที่ขาดหายและไม่ต่อเนื่องกลับทำให้ยากที่จะระบุได้ว่าอัตราการป่วยเป็นมะเร็งของคนที่นี่สูงกว่าพื้นที่อื่นของประเทศมากน้อยเพียงใดซาเฟตฮาซีรีวัย63ปีใช้ชีวิตเกือบทั้งหมดทำงานในโรงไฟฟ้าของบริษัทพลังงานโคโซโวหรือ KEK ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาหน้าที่ของเขาคือการควบคุมสายพันลำเลียงถ่านหินเพื่อป้อนเข้าสู่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เขาต้องสูดดมฝุ่นละอองและแก๊สพิษอยู่ทุกเมื่อเช้าวันเขาบอกว่าเขากลืนฝุ่นเข้าไปมากกว่ากินข้าวเสียอีกและเวลานี้สุขภาพของเขาก็เสื่อมโทรมจนต้องพกอุปกรณ์พยุงชีพติดตัวตลอดชีวิตข้อมูลจากสหภาพแรงงานโรงไฟฟ้าพบว่าอาการเจ็บป่วยเรื้อรังกลายเป็นเรื่องปกติในหมู่เพื่อนร่วมงานของหาดซิรีโดยเน็กซัสลุมนิการองประธานสหภาพแรงงานระบุว่าคนงานของ KEK คือกลุ่มเสี่ยงที่สุดในยุโรปหรืออาจจะที่สุดในโลกด้วยซ้ำเขายังอ้างอิงข้อมูลล่าสุดที่นายจ้างเปิดเผยเมื่อ5ปีก่อนว่าในปีนั้นมีคนงานเสียชีวิต35คนจากทั้งหมด 3,300 คนและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากโรคมะเร็งจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างเป็นทางการพบว่าความเข้มข้นเฉลี่ยรายปีของฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศของเมืองโอบิลิสสูงกว่าเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกแนะนำกว่า2เท่าฝุ่นพิษขนาดจิ๋วเหล่านี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ปอดเข้าสู่กระแสเลือดและนำไปสู่โรคระบบหัวใจและหลอดเลือดโรคระบบทางเดินหายใจมะเร็งปอดไปจนถึงการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรยิ่งไปกว่านั้นค่าฝุ่นละอองขนาดใหญ่ก็ยังพุ่งสูงเกินขีดจำกัดทางกฎหมายของโคโซโวแม้ว่ากลุ่มผู้บริจาคระหว่างประเทศและรัฐบาลจะทุ่มงบประมาณหลายสิบล้านยูโรเพื่อลดมลพิษรวมถึงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าให้ทันสมัยเพื่อลดการปล่อยควันพิษแต่สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของโคโซโวระบุว่ามาตรการเหล่านี้ยังคงไม่ทันท่วงทีและยังจำเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อควบคุมมลพิษจากโรงไฟฟ้าถ่านหินพร้อมเตือนว่าหากยังไม่มีการจัดการอย่างจริงจังตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจและระบบทางเดินหายใจในเมืองนี้ก็จะยิ่งพุ่งสูงขึ้น
1: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬากันแล้วนะครับวันนี้เจอกับพี่ท็อปและพี่กีตาร์ครับสวัสดีทั้งสองท่านคร
4: ับ สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: ครับวันนี้มีอะไรมาฝากกันครับ
6: เรื่องของเอเชียนเกมนะครับเมื่อวานนี้กีฬากอล์ฟซึ่งเป็นชนิดกีฬาที่เราลุ้นเหรียญทองเนี่ยเริ่มแข่งขันวันแรกละ
4: นะคะตอนนี้เราเป็นอันดับที่2ร่วมอยู่นะคะส่วนเมื่อวานนี้เรามีเหรียญรางวัลเพิ่มมาเป็น1เหรียญเงินจากกีฬาเรือใบนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวก็ยังมีแข่งอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ
1: ครับเลยครับ
4: ค่ะ
6: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
6: ถึงเวลาวันนี้เริ่มที่ผลงานของนักกีฬาไทยในกีฬาเอเชียนเกมนะครับเมื่อวานนี้เรือแคนูหญิงเราได้เหรียญรางวัลเพิ่มเติมนะครับเป็นเหรียญเงินนะ
4: ใช่นะคะก็จากอัชราพรดวงละว่านะคะคว้าเหรียญรางวัลเพิ่มให้กับทัพนักกีฬาไทยเมื่อวานนี้เพิ่มมาอีก1เหรียญ นะคะแล้วเป็นเหรียญเงินอย่างที่บอกไปนะคะนี่เป็นแคนูสลาลอมคอร์สค่ะรอบชิงชนะเลิศนักกีฬาไทยส่งแข่งขัน1คนก็คือน้องใหม่อัชราพรดวงละว่านะคะเป็นนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทยโดยการแข่งขันต้องอาศัยทั้งความแข็งแกร่งแม่นยำแล้วก็การควบคุมเรือผ่านประตูตามเส้นทางที่กำหนดท่ามกลางการแข่งขันของนักกีฬาชั้นนำทั่วเอเชียเลย
6: นะครับก็ฝีพายสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมช่วงพายเต็มกำลังผ่าน23อุปสรรคจนจบการแข่งขันอันดับที่2นะครับเวลา 125.85 วินาทีก็คว้าเหรียญเงินเพิ่มให้กับทัพนักกีฬาไทย
4: ใช่นะคะส่วนเหรียญทองค่ะเป็นของเรือพายสาวจีนหวงฮวนค่ะทำเวลาไปได้ 114.84 วินาทีและเหรียญทองแดงอนาตาซียาอันอันเยว่านักกีฬาเรือพายจากคาซัคสถานนะคะทำเวลามากกว่าเราประมาณ2นาทีนะคะ
6: สำหรับอัชรพรดวงละว่าถือว่าเป็นนักกีฬาแคนูสลาลอมมากประสบการณ์ของไทยนะครับผ่านเอเชียนเกมมาแล้วหลายครั้งโดยในเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจที่จีนเมื่อปี2014ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและจบการแข่งขันด้วยอันดับที่4แล้วก็เอเชียนเกมครั้งที่18ที่จาการ์ตาที่ปาเลมบังนะครับที่อินโดนีเซียก็ได้เหรียญทองแดงไปนะครับครั้งนี้ก็ได้เหรียญเงินผลงานดีขึ้น
4: ค่ะครั้งที่แล้วจบที่4นะคะแล้วก็ครั้งก่อนนู้นนะคะได้เหรียญทองแดงครั้งนี้มาได้เหรียญเงินเลยนะคะก็เรือพายทีมชาติไทยตั้งเป้าเอาไว้ที่1เหรียญทองนะคะก็ตอนนี้ได้มา1เหรียญเงินนะคะยังคงมีลุ้นกันอีกหลายวันนะคะ
6: ครับส่วนยิงธนูนะครับเมื่อวานนี้น่าเสียดายสำหรับนักกีฬาไทยเกือบได้เหรียญละ
4: ใช่
6: นะครับชิงเหรียญทองแดงไปแพ้ให้กับจีนไป
4: ใช่นะคะนี่เป็นทีมยิงธนูผสมไทยนะคะก็สำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะนี่คือการแข่งขันประเภทคันธนูทดกำลังทีมผสมรอบรองชนะเลิศค่ะทีมชาติไทยก็จะมีกนกนภัสแก้วชมพูกับพีรวัตรรัตนพงษ์เกียรติลงสนามพบกับอินเดียก่อนอันนี้ในรอบรองชนะเลิศนะคะ
6: ตอนเจอกับอินเดียเนี่ย
4: เสียดาย
6: อินเดียชนะเราไปบุดวิดนะครับแค่แต้มเดียวนะ
4: ใช่
6: อินเดียชนะไป156ต่อ155
4: ก็คือถ้าผ่านอินเดียไปได้เราจะเข้ารอบชิงแล้วการันตีเหรียญเงินนะคะแต่ว่าแพ้ไปเพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นก็เลยเป็นอินเดียนะคะที่เข้ารอบชิงไปเจอกับเจ้าแห่งกีฬาชนิดนี้ก็คือเกาหลีใต้นะคะส่วนทีมไทยต้องไปชิงเหรียญทองแดงกับทีมชาติจีนค่ะแต่ว่าก็ทำเต็มที่แล้วนะคะก็แพ้คู่ของจีนไป154ต่อ158นะคะจบอันดับที่4ของการแข่งขันจีนคว้าเหรียญทองแดงเหรียญทองนี่เป็นอินเดียนะคะที่เอาชนะเกาหลีใต้ในรอบชิงชนะเลิศมาได
6: ้ชนะเกาหลีใต้ได้ไม่ธรรมดานะครับเกาหลีใต้นี่เก่งยิงธนูมากๆเลย
4: โอลิมปิกนี่เกาหลีใต้แทบจะกวาดนะคะก็ทั้งคู่พอใจกับผลงานนะคะบอกว่ามาถึงรอบนี้ได้ก็ถือว่ามาไกลมากๆแต่ว่ายังไม่ถึงความฝันที่คว้าเหรียญรางวัลได้แต่ว่าก็ภูมิใจในตัวเองนะคะ
6: ขณะที่การแข่งขันตะกร้อ4คนหญิงนะครับรายการนี้จริงๆเราก็หวังถึงเหรียญทองเหมือนกันน
4: ะคร ับ
6: แต่เมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นศึกหนักเหมือนกับเป็นคู่ชิงกันครั้งที่แล้วนะครับเราแพ้เวียดนามไปก่อนแต่ว่ายังเป็นเกมแรกเรายังมีลุ้นเข้ารอบอยู่
4: ยังเป็นรอบแบ่งกลุ่ม อยู่นะคะก็เมื่อวานนี้รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกในกลุ่ม A นะคะทีมตะกร้อ4คนสาวไทยในชุดน้ำเงินเป็นรองแชมป์เก่าด้วยเจอกับเวียดนามแชมป์เก่านะคะทีมตะกร้อ4คนนี้ก็จะมีรัศมีทองโสดมีวิภาจิตพรวนสมบูรณ์ปรือปักแล้วก็มาสยามดวงศรีค่ะ
6: เซตแรกในเวียดนามออกสตาร์ทได้ดีกว่านะครับเป็นฝ่ายทำคะแนนทิ้งไป3ต่อ1แต่ว่าสาวไทยเล่นเครื่องกลับมาตีเสมอแล้วก็มีเสมอกัน14ต่อ14ต้องเล่นดีลส์นะครับก่อนที่จะเป็นสาวเวียดนามชนะไป17ต่อ14ขึ้นนำก่อน1ต่อ0เซต
4: ค่ะเซตที่2นี้สาวไทยเล่นผิดพลาดกันเองบ่อยนะคะแล้วก็มีนักกีฬามีปัญหาอาการบาดเจ็บจนแพทย์เนี่ยต้องเข้าไปดูอาการหลายครั้งนะคะแล้วก็ยังคงเป็นเวียดนามที่ก็ยังทำได้ดีกว่าเอาชนะไป15ต่อ12นะคะก็เป็นสาวเวียดนามค่ะเอาชนะไป2ต่อ0เซตค่ะแม้ว่าจะประเดิมสนามด้วยผลงานไม่เป็นใจแต่ว่าทีมตะกร้อ4คนสาวไทยนะคะยังมีโอกาสแก้ตัวแล้วก็ลุ้นผ่านเข้ารอบในฐานะทีมอันดับที่2ของกลุ่มนะคะเดี๋ยวเกมต่อไปเนี่ยในนัดที่2ของรอบแบ่งกลุ่มเราจะเจอกับฟิลิปปินส์วันนี
6: ้
4: 7:00 นนะคะแล้วก็อีกคู่นึงนะคะในกลุ่ม A ฟิลิปปินส์เนี่ยเขาชนะอินเดียมา2ต่อ1เซตวันนี้เราเจอฟิลิปปินส์นะคะส่วนกลุ่ม B อินโดนีเซียลงเล่น2นัดวันเดียวนะคะชนะสปป.ลาวไป 2-0 แล้วก็ชนะญี่ปุ่น 2-0 นะคะแล้วก็มาเลเซียลงเล่นนัดแรกชนะสปป.ลาวไป 2-0 เซตค่ะ
6: ครับขณะที่ทีมฮอกกี้หญิงไทยนะครับช่วงนี้ในการแข่งเอเชียนเกมก็แข่งในรอบจัดอันดับ 5-8 เมื่อวานนี้เจอกับไชนีสไทเปนะครับเฉือนชนะไป 2-1 นะครับก็นี่เป็นฮอกกี้หญิงรอบจัดอันดับ 5-8 นะครับเจอกับไชนีสไทเปสำหรับทีมชาติไทยของเราเกมนี้สาวไทยออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับกดดันคู่แข่งในช่วงควอเตอร์แรกแล้วก็ขึ้นนำ 1-0 ได้เปรียบในช่วงต้นเกมนะครับควอเตอร์ที่2เนี่ยสาวไทยยังรักษาจังหวะการเล่นได้ดีคุมเกมแล้วก็เกมรับเหนียวแน่นนะครับจบครึ่งแรกเนี่ยทีมชาติไทยนำอยู่1-0แต่ว่าครึ่งหลังไชนีสไทเปมาตีเสมอได้เป็น1-1นะครับจนถึงควอเตอร์ที่4เรามาได้ประตูสำคัญ
4: นะคะก็ใส่ความมุ่งมั่นแล้วก็เล่นกันเป็นทีมนะคะจนได้ประตูขึ้นนำ2ประตูต่อ1นะคะแล้วก็ยังช่วยกันรักษาสกอร์กันอย่างเดียวแน่นจนหมดเวลานะคะก็เป็นทีมฮอกกี้หญิงไทยค่ะเอาชนะไป2ประตูต่อ1ก็ทำให้ฮอกกี้สาวไทยนะคะเดินหน้าต่อไปในรอบจัดอันดับ 5-8 นะคะเดี๋ยวนัดต่อไปเนี่ยจะลงแข่งขันเพื่อทำอันดับที่ดีที่สุดในการแข่งเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะ
6: ครับขณะที่กีฬากอล์ฟนะครับซึ่งเป็นกีฬาความหวังของทัพนักกีฬาไทยแล้วรุ้นถึงเหรียญทองกันนะ
4: ใช่ครับที่แล้วเราเป็นแชมป์เก่าในประเภทบุคคลหญิงแล้วก็ทีมหญิงนะคะ
6: ครับก็แข่งทั้งชายและหญิงแข่งทั้งหมด4วันนะครับเมื่อวานนี้แข่งวันแรกผลงานของทีมหญิงยังอยู่ในกลุ่มนำอยู
4: ่ค่ะนะคะก็ปรากฏว่าโปรเปียโนอภิชยายุบลนะคะเป็นแชมป์เก่าเป็นเจ้าของ2เหรียญทองครั้งที่แล้วทั้งประเภททีมแล้วก็ประเภทเดี่ยวนะคะก็ทำผลงานดีที่สุดของสาวไทยตีเข้ามา3อันเดอร์พารั้งอันดับที่3ร่วมกับเดียงก้าบักดานกานานจากฟิลิปปินส์หวยซื่อหลิงจากไต้หวันแล้วก็ยินรั่วหนิงจากจีนนะคะ
6: ครับ
4: ส่วนโปรปายพัชรจุฑาคงกพันธ์วันแรกตีไป1อันเดอร์พานะคะรั้งอันดับที่9ร่วมโปรอีกคนนึงโปรซิมนะคะณัฐกฤตตาวงทวีลาภวันแรกหวดเกินไปถึง4โอเวอร์พาค่ะแต่ว่าในการแข่งขันประเภททีมเนี่ยเขาจะเอาคนที่ดีที่สุด2คนมารวมกันนะคะนั่นเท่ากับว่าทีมสาวไทยเนี่ย เมื่อรวมกับทั้งโปรเปียโนแล้วก็โปรปายเนี่ยเราอยู่ที่3อันเดอร์พาร์นะคะก็อยู่อันดับที่2ร่วมนะคะก็ร่วมกันกับทีมชาติเกาหลีใต้จีนแล้วก็ไชนีสไทเปค่ะ
6: ครับส่วนผู้นำนี่เป็นของแชนนอนตันจากสิงคโปร์นะครับวันแรกตีไป7อันเดอร์พาร์อันดับ2ปราณาวีชารัตเอิร์สจากอินเดียสกอร์4อันเดอร์พาร์นะครับก็ถือว่ายังอยู่ในกลุ่มนำอยู่ยังอยู่อันดับ2นะครับในประเภททีมรวมทั้งบุคคลด้วยการแข่งขันมี4วัน
4: ค
6: ่ะนะครับเริ่มวันแรกเดี๋ยวก็ลุ้นกันผลงานของนักกอล์ฟหญิงเรา
4: โอ้แต่วันแรกสิงคโปร์นี่นำไปถึง4สโตรกเลยนะคะแต่ก็อย่างที่บอกละค่ะว่ายังมีเวลานะคะให้ทำผลงานตีตื้นขึ้นมานะคะก็กอล์ฟเนี่ยจะแข่ง30ถึง3ตุลาคมค่ะ
6: ครับส่วนกอล์ฟชายวันแรกถือว่าผลงานยังไม่ค่อยดีนะครับวันแรกเนี่ยออกสตาร์ทตามผู้นำอยู่5สโตรกด้วยกันก็หลังจากดูผลงานของนักกีฬาไทยกอล์ฟหญิงไปแล้วนะครับของกอล์ฟประเภทบุคคลชายวันแรกในประเภทบุคคลครับโปรเพชรสดมแก้วกาญจนานักกอล์ฟไทยผลงานดีที่สุดในรอบแรกสกอร์อีเวนต์พาอยู่อันดับ18ร่วม
4: ค่ะขณะที่อีกคนหนึ่งฟีฟ่าพงศพักเหล่าพักดีนะคะหวดเกิน2โอเวอร์พาอยู่อันดับที่29ร่วมแล้วก็ภูมิศักดิ์แสนสินค่ะทำไปถึง4โอเวอร์พานะคะอยู่อันดับที่37ร่วมค่ะส่วนผู้นำร่วมในรอบแรกเป็นหวังเว่ยซวนจากไต้หวันแล้วก็ฮิกะคาซึกินักกอล์ฟเจ้าถิ่นสกอร์เท่ากันที่5อันเดอร์พานะคะอันดับที่3ร่วมมี4คนค่ะสาวทัศน์ธันวาจากอินเดียมุนโดยอบจากเกาหลีใต้เจิ้งยุนเหอจากจีนแล้วก็เคอิตะนากาจิมะจากญี่ปุ่นมี4อันเดอร์พาค่ะ
6: ในประเภททีมนะครับซึ่งเอาสกอร์2คนที่ดีที่สุดจาก3คนของแต่ละชาติมารวมกันที่นำอยู่ตอนนี้เป็นญี่ปุ่นนะครับอันดับ2เป็นเกาหลีใต้ส่วนไทยอยู่อันดับ11ร่วมนะแต่ก็ถือว่ายังเป็นการแข่งขันวันแรกนะครับยังมีให้แก้ตัวอีก3วันด้วยกัน
4: ค่ะวันแรกอาจจะไม่เป็นใจสำหรับทีมหนุ่มไทยนะคะไปดูกันที่วอลเลย์บอลชายหาดกันบ้างค่ะก็ทีมไทยนะคะทีมไทย1ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จค่ะ
6: ครับนี่เป็นรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับในประเภททีมหญิงทีมสาวไทยนะครับก็มีธาราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีระชยากรก้องภพสนุตาวดีเป็นคู่มือ66ของโลกนะครับเป็นมือ4ของรายการเจอกับทางด้านของเบอร์นาเดตพอกับแอนโรดิน่าเชอรี่คู่มือ81ของโลกและเป็นคู่มือวางอันดับ12ของรายการจากฟิลิปปินส
4: ์เจอชื่อ ของนักกีฬาทั้ง4คนเข้าไปนะคะเซตนี้นะคะก็เซตแรกเนี่ยนักตบสาวไทยเป็นฝ่ายทำแต้มนำไปก่อน21ต่อ17แต่ว่าเซตที่2นะคะถูกฟิลิปปินส์พลิกกลับมาชนะได้21ต่อ12ต้องดวลกันจนถึงเซตสุดท้ายเซตตัดสินนะคะแล้วก็สู้กันสูสีค่ะปรากฏว่าเป็นคู่ของไทยนะคะที่แซงเอาชนะไป15ต่อ13คะแนนค่ะก็จบเกมนะคะทำให้ธาราวดีกับวรพีรัชยากรนะคะเฉือนเอาชนะไป2ต่อ1เซตเข้ารอบรองชนะเลิศนะคะเดี๋ยวไปพบกับอีกคู่หนึ่งของฟิลิปปินส์ก็คือฮาโปเจล่าคานนะคะกับชานายปาการ่าโซฟีอาคู่มือ90ของโลกต่อไปค่ะ
6: อีกคู่ในรอบเดียวกันนะครับสลินดามงคลกับพัชรพรศรีหวงเป็นคู่มือ158ของโลกแล้วก็คู่มือ6ของรายการเจอกับคู่จากจีนเถาชูถิงกับตงเจียคู่จอมเก๋านะครับมืออันดับ119ของโลก
4: ค่ะก็ปรากฏว่าสลินดานะคะกับพัชราพรนี่ต้านความแข็งแกร่งของคู่อันดับ5ของเอเชียไม่ไหวนะคะก็แพ้ไป2เซตรวดค่ะ18ต่อ21แล้วก็13ต่อ21นะคะยุติเส้นทางเอาไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายส่วนคู่ของจีนค่ะก็ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเดี๋ยวไปพบเพื่อนร่วมชาติอีกคู่หนึ่งนะคะก็คือเซียซินยี่กับหยานซูคู่มือ14ของโลกแล้วก็คู่รองแชมป์เอเชียปีล่าสุดด้วยนะคะ
6: ส่วนผลการแข่งขันของทีมชายนะครับในรอบก่อนรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตะวะโตเอาชนะคู่ของโบกาตูเซอร์เก้แล้วก็กูรินคีริลจากคาซัคสถานไป2ต่อ0เซตนะครับ21ต่อ19แล้วก็21ต่อ13ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศจะไปเจอกับคู่จากกาตาร์คือซัมบ้าเชริฟกับจังโก้อาเมดก็ดีกรีเหรียญทองเอเชียนบีชเมื่อปี2026ที่สัญญาด้วยก็ถือว่าเจอศึกหนักในรอบต่อไปเลย
4: ค่ะรอบรองเราผ่านเข้ามาทั้งทีมหญิงแล้วก็ทีมชายนะคะทีมชายเจอหนักหน่อยเจอแชมป์เก่านะคะ
6: ครับส่วนจักรยานนะครับจักรยานสปรินต์เอเชียนเกมครั้งนี้ทางจายอังสุธาสาวิทย์ก็ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายได้นะครับ นี่เป็นการแข่งขันจักรยานประเภทลูกก็แข่งกันในประเภทสปรินต์บุคคลชายมีนักปั่นทีมชาติไทยลงแข่ง2คนนะครับก็มีจายอังสุธาสาวิทกับนรเศรษฐาดาบุญมา
4: ค่ะรอบแรกแข่งขันในระบบแพ้คัดออกนะคะจายเนี่ยต้องเจอกับเจซอกโอจากเกาหลีใต้ก่อนแล้วก็จายเป็นฝ่ายชนะเข้าสู่รอบที่2ไปพบกับฉือเฟิงคังจากไต้หวันจายก็โชว์ฟอร์มแข็งแกร่งนะคะชนะผ่านไปได้เข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศหรือว่ารอบ8คนสุดท้ายได้สำเร็จนะคะจายจะไปพบกับฮานซีนักปั่นจากจีนแข่งกันวันนี
6: ้ นะคะ
4: ในรอบ8นะคะซึ่งจะแข่งขันกันระบบชนะ3ใน2รอบค่ะ
6: ครับขณะที่นรเศรษฐาดารอบแรกแพ้กับคาอิยะโอตะนักปั่นญี่ปุ่นที่ทำเวลารอบคัดเลือกมาเป็นอันดับ1นะครับต้องไปแข่งรอบแก้ตัวเจอกับซารอมมูฮัมหมัดซาฟิดดาวจากมาเลเซียแต่ว่านรเศรษฐาดายังทำความเร็วสู้นักปั่นจากมาเลเซียไม่ได้ก็เลยตกรอบไปอย่างน่าเสียดายครับ
5: สวัสดีครับวันนี้ดีใจครับอันแรกไปวันที่2 for sprint มีแรงครับ I think ได้สู้ได้ครับเต็มที่ชัว
7: ร์ใช่สนใจเชียร์อะไรเยอะคร
5: ับ โอ้ย I hope คนไทยอ่ะชีมีอาร์ตเนี่ยที่บ้านเนี่ย I hope everyone safe back home ด้วยมีน้ำท่วมเยอะ I hope everyone safe จริง
4: ไทยนะคะเรื่องของน้ำท่วมด้วยนะคะ
6: อังกฤษคุณดีมาก
4: ค่ะ
6: ครับแปลได้ด้วย
4: เขาพูดสั้นนะคะสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทลู่กีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะคะก็เดี๋ยวแข่งกันวันนี้นะคะมีนักปั่นไทยลงแข่งขัน2เหรียญทองก็จะมีวรุษแปะกระโทกรายการออมเนียมชายนะคะรวมถึงใจอังสุธาสาวิทนะคะในรายการสปรินต์บุคคลชายรอบ8คนนะคะก็เดี๋ยวเริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกาตามเวลาบ้านเราเลยค่ะ
6: ครับขณะที่กีฬาคริกเก็ตถือว่ามีปัญหาหนักนะครับในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมเพราะว่าเป็นกีฬาที่ต้องดูจากสภาพอากาศเป็นหลักนะครับถึงจะแข่งขันกันได้ในเอเชียนเกมครั้งนี้ต้องยกเลิกเกมรอบก่อนรองชนะเลิศไปนะครับมีฝนตกหนักและก็เลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบรองโดยการดูจากอันดับโลกแทน
4: ก็คือยกเลิก
6: ไม่ต้องแข่ง
4: ไม่ได้แข่งนะคะก็4ทีมที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเนี่ยหรือว่ารอบ4ทีมสุดท้ายเนี่ยก็คือไม่เสียเหงื่อสักหยดเดียวนะคะเพราะว่ามันเล่นไม่ได้จริงๆนะคะคือกีฬาบางชนิดกีฬาเนี่ยอาจจะลงเล่นในสภาพที่ฝนตกกรีทงกรีทาเราก็เห็นมาแล้วแต่คริกเก็ตเนี่ยด้วยอุปกรณ์ที่เวลาโดนน้ำเนี่ยเขาจะอุ้มน้ำแล้วก็มีอันตรายด้วย
6: ใช่ครับเขาบอกว่าคริกเก็ตเนี่ยเล่นกลางฝนไม่ได
4: ้
6: เพราะข้อจำกัดของอุปกรณ
4: ์
6: ที่ลูกบอลซึ่งทำจากแกนไม้ค็อกเนี่ยแล้วก็หุ้มด้วยหนังจะอมน้ำแต่ก็ขยายตัวจนหนักคุมทิศทางไม่ได้และอันตราย

0: ต่อผู้เล่นอาจทำให้มีอาการบาดเจ็บนะครับอีกทั้งบอลยังต้องกระเด้งพื้นและผู้เล่นยังเสี่ยงลื่นล้มอีกนะครับส่วนไม้ตีเนี่ยเขาบอกว่าทำจากไม้เนื้ออ่อน มีราคาค่อนข้างแพงนะครับอุปกรณ์ก็อาจจะเสียหายก็เลยสุดท้ายต้องใช้วิธีดูจากอันดับโลกหา4ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือก
1: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่า8ทีมที่เข้ามานะคะคัดเอา4ทีมก็จากอันดับโลกแล้วก็ปรากฏว่าปากีสถานอินเดียศรีลังกาบังคลาเทศมีอันดับโลกสูงที่สุดนะคะก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะคะ
0: ก็เกมรอบก่อนรองชนะเลิศระหว่างปากีสถานกับฮ่องกงแล้วก็อินเดียกับอัฟกานิสถานถูกยกเลิกไปหมดเลยนะครับก็เรียกว่าก็น่าเห็นใจสำหรับนักกีฬานะครับสรุปก็เลยไม่มีโอกาสได้แข่งขันนะ
1: ก็คือเขาก็ซ้อมมานะคะแล้วก็ทีมที่อันดับโลกลดหลั่นลงมาจาก4อันดับแรกเนี่ยเขาก็หวังใจว่าจะใช้แบบแมตช์นึงเนี่ยเป็นน็อกเอาท์เข้าไปแต่ว่าก็ไม่ได้แข่งขันนะคะแต่ว่าทางจารัตเชียร์เรอร์ผู้อำนวยการกีฬาของการแข่งขันนะคะบอกว่าผิดหวังอย่างเห็นได้ชัดหลังจากที่ใช้เวลาตลอดทั้งปีในการปรับปรุงเขาใช้สนามเบสบอลให้กลายเป็นคริกเก็ตนะคะแต่พอฝนตกหนักลงมาเนี่ยด้วยมรสุมด้วยอะไรด้วยนะคะก็เลยไม่สามารถจัดการแข่งขันได้ค่ะ
0: ครับส่วนฟุตบอลชายในเอเชียนเกมครั้งนี้ก็ได้คู่ชิงชนะเลิศแล้วนะครับก็จะเป็นเกาหลีใต้เจอกับญี่ปุ่นน
1: ะ
0: นะครับเมื่อวานนี้เป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศนะครับคู่แรกแชมป์เกาหลีใต้ในเสื้อสีแดงพบกับจีนเริ่มเกมมานาที22นะครับเป็นหวังยู่ตงทีมชาติจีนหลุดเข้าไปทำประตูนะครับให้จีนออกนำก่อน 1-0 นี่นำก่อน 1-0 แล้วก็นาที33เกาหลีใต้ตีเสมอจากลูกมงของอียองจุนจบครึ่งแรกเสมอกันอยู่1-1นะครับแล้วก็ครึ่งหลังเป็นแบจุนโฮครับมาเป็นฮีโร่ทำประตูชัยให้เกาหลีใต้แซงชนะไป 2-1 นะครับก็ผ่านเข้าไปป้องกันแชมป์ได้สำเร็จนะครับโอ้โหโดนนำก่อนน
1: ะ
0: สำหรับทางเกาหลีใต้ครับแล้วก็นี่ประตูแซงนำ 2-1
1: ก็เป็นเวทีที่นักฟุตบอลชาวเกาหลีใต้นี่เน้นเป็นพิเศษนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยก็คว้าเหรียญทองมาได้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าได้เหรียญทองเอเชียนเกมเนี่ยจะไม่ต้องไปกินทหารด้วยนะคะส่วนรอบรองชนะเลิศอีกคู่ค่ะทีมชาติญี่ปุ่นเจ้าภาพพบกับทีมชาติอุซเบกิสถานนะคะเกมนี้ต้องดวลกันจนถึงยิงจุดโทษเลยค่ะก่อนจะเป็นญี่ปุ่นที่แม่นกว่านะคะก็เดี๋ยวมาดูรูปเกมนะคะเริ่มเกมมา8นาทีอุซเบกออกนำก่อนนะคะ
0: นี่จังหวะขึ้นมาแปรนะครับของซอดาแบกบาโคมอฟครึ่งแรกสกอร์อยู่ที่ 1-0 เข้าสู่ครึ่งหลังญี่ปุ่นเร่งเกมบุกหนักนะครับนี่จังหวะขึ้นนำ 1-0 แล้วก็มาได้ประตูตีเสมอนาทีที่88นะจากเซนาอิชิบาสึ
1: ต้องบอกว่าเป็นประตูต่อลมหายใจเลยนะคะจะหมดเวลาอยู่แล้วนะคะก็มายิงในช่วงท้ายเกมค่ะมงสวยๆเสียบคานไปเลยนะคะก็ตามตีเสมอได้สำเร็จประตูต่อ1
0: ต่อเวลาพิเศษไปก็ยิงกันไม่ได้นะครับต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษแล้วก็เป็นญี่ปุ่นที่แม่นกว่าชนะไป9-8
1: โอ้แล้วเขายิงจุดโทษกันแบบสูสีน่าจะบีบหัวใจเจ้าภาพมากๆนะคะก่อนที่จะเอาชนะไป9-8ประตูอย่างที่บอกไปนะคะญี่ปุ่นผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเจอกับแชมป์เก่าเกาหลีใต้ก็ถือว่ามาตามนัดนะคะขณะที่อุซเบกิสถานค่ะต้องหล่นไปชิงเหรียญทองแดงกับจีนต่อไปค่ะ
0: สรุปเหรียญรางวัลนะครับตอนนี้จีนนำแบบห่างมากๆ151เหรียญทอง67เหรียญเงิน59เหรียญทองแดงนะครับญี่ปุ่นเจ้าภาพอยู่อันดับ2มี50เหรียญทองเกาหลีใต้อยู่อันดับ3นะครับ24เหรียญทองของไทยตอนนี้อยู่อันดับที่5 12เหรียญทอง10เหรียญเงินแล้วก็12เหรียญทองแดง
1: เราได้เพิ่มมาอีก1เหรียญเงินเมื่อวานนี้นะคะแต่ยังคงอยู่อันดับที่5ซึ่งเป็นอันดับที่ทางผู้ใหญ่ในวงการกีฬาเนี่ยตั้งเป้าหมายเอาไว้ค่ะ
0: ก็วันนี้เดี๋ยวเชียร์กันมีวอลเลย์บอลชายไทยนะครับเดี๋ยวเจอกับจีนตอน14นาฬิกานะครับแล้วก็ลุ้นเหรียญทองใจอังสุธาด้วยนะครับ
1: ลุ้นกอล์ฟต่อด้วยวันที่2
0: เทควันโดด้วยมั้ย
1: เทควันโดแข่งวันแรกแล้ววันนี้นะคะมีน้องๆหลายคนเครียดเรื่องของรถที่จมน้ำอยู่นะคะแต่ว่าผู้ปกครองบอกว่าทำเต็มที
0: ่ครับส่วนในบ้านเราตอนนี้มีการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับเป็นรายการซีเล็กประชาชนกอหญิงก็เมื่อวานนี้เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนะครับ นี่เป็นวอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนกอหญิงรอบชิงชนะเลิศแชมป์เก่า PA ในชุดน้ำเงินเจอกับสโมสรนครนนท์ PA เนี่ยรายชื่อเนี่ยนักกีฬาทีมชาติทั้งนั้นเลยนะ
1: ค่ะก็จะมีอย่างพรพันธ์เกิดปราศท
0: ั
1: ดดาวนึกแจ้งศศิภาพรจันทวิสูตรพิมพิชยากกกรามชัชชุออนโมกสีแก้วกัลยากมุลธราแล้วก็ปิยนุชแป้นน้อยนี่ชุดเอเชียนเกมเลย
0: ใส่ชุดสีน้ำเงินคิดว่าทีมชาติไทย
1: เล่นอย่างนี้ใครจะสู้นะคะส่วนสาวนครนนท์มีนักตบดาวรุ่งเยาวชนทีมชาตินะคะก็จะมีอย่างอัมพาสนสุรัตน์ทิพย์สุดาบัวหลายวรัฐยากลางโสภานันทิการธัญภูสิริการดาใจดีแล้วก็รัชดาชะอ้อนโฉมค่ะ
0: ครับผลปรากฏว่านักตบสาว PAเล่นได้เหนือกว่าทุกทักษะเลยนะครับก
1: ็
0: จัดเต็มเอาชนะไป3ต่อ0เซต25ต่อ23 25ต่อ16แล้วก็25ต่อ16นะครับป้องกันแชมป์ได้สำเร็จ
1: ค่ะก็เป็นแชมป์สมัยที่12ด้วยนะคะส่วนอันดับที่3เป็น harut.com ชลบุรีค่ะราชมงคลธัญบุรี VC นะคะที่เอาชนะนครราชสีมา 3M ฟิล์ม VC 3ต่อ0เซตแล้วก็คว้าอันดับที่3มาครองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันด้วยค่ะ
0: ครับไปดูเรื่องของกีฬามวยไทยกันบ้างนะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงานมวยไทยที่จังหวัดสงขลาครับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับมีการจัดกิจกรรมโกบอลมวยไทยสงขลาเฟสติวัลมหกรรมกีฬาเชิงวัฒนธรรมเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศประจำปีงบประมาณ2569นะครับในพิธีเปิดที่ลานกิจกรรมสนามกีฬาตินสุรานนท์นะครับก็มีการนำเสนอมวยไทยในมิติใหม่ผสมผสานกีฬาวัฒนธรรมสุขภาพและการท่องเที่ยวพร้อมต่อยอดสู่เศรษฐกิจการกีฬาระดับนานาชาติเลย
1: ค่ะนอกจากนี้ยังมีการจัดเสวนาในหัวข้อ Fight for the Future ด้วยนะคะมวยไทยกลายเป็นเทรนด์ไลฟ์สไตล์แล้วก็แรงบันดาลใจของคนทั่วโลกนะคะมีการแลกเปลี่ยนมุมมองการนำมวยไทยไปต่อยอดกับวิถีชีวิตแล้วก็ความสนใจของคนรุ่นใหม่ระดับสากลส่วนไฮไลท์เลยก็คือกิจกรรมโกบอลมวยไทยสงขลาเฟสติวัลหรือว่า GMC นะคะการแข่งขันออกกำลังกายด้วยทักษะมวยไทยในรูปแบบสถานีเปิดให้ประชาชนนักกีฬาแล้วก็ชาวต่างชาติเข้าร่วมท้าทายสมรรถภาพทางร่างกายนะคะมีการชิงเงินรางวัลด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ทำได้ดีที่สุดนะคะโดยมีรถถังจิตเมืองนนท์ค่ะนักมวยไทยชื่อดังระดับโลกร่วมสร้างสีสันด้วยนะคะ
0: ม
1: ีปีเตอร์เดนแมนนะคะ
0: เจอเขาต้องไปขอต่อยท้อง
1: ทำไมคะ
0: เดนแมนเขามีท้าทายมีชาเลนจ์ไงเวลาเจอเนี่ยท้องกล้ามท้องแข็งแรงมากแลกกันคนละหมัดแต่ผมขอต่อยอย่างเดียว
1: ให้เขาก่อน
0: เวลาเขาจะต่อยคือเราวิ่งหนี
1: ให้เขาต่อยก่อนนะคะสุดแล้วก็มีปิ่นฮาไทยรัฐมีอาลีฟสอเดชพานมีรัศมีแขด้วยนะคะก็ไปร่วมงานด้วยนะคะแล้วก็ยังมีการเปิดคลินิกมวยไทยมาสเตอร์คลาสนะคะให้น้องๆเยาวชนแล้วก็ประชาชนเนี่ยได้เรียนรู้ทักษะมวยไทยด้วยนะคะก็เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในสงขลาด้วย
0: แล้วก็มีการแข่งขันมวยไทยนานาชาติ7คู่ระหว่างนักชกไทยกับนักชกต่างประเทศนะครับก็เป็นการนำมวยไทยมาสร้างประสบการณ์ร่วมเปลี่ยนความนิยมในมวยไทยให้ต่อยอดสู่โอกาสทางอาชีพทางธุรกิจการเดินทางและรายได้จากการท่องเที่ยวนะครับก็กระจายเม็ดเงินกลับเข้าสู่ประเทศนะครับอันนี้เป็นการสาธิตการมีชกจริงด้วยรายการนี้เป็นรายการใหญ่ครับ
1: ค่ะไปต่อกันที่สถาบันสอนว่ายน้ำ Baby Swimming นะคะก็มีการร่วมมือกันกับญี่ปุ่นค่ะยกระดับการเรียนการสอนว่ายน้ำเพื่อเป็นการพัฒนานักกีฬาไทยนะคะ
0: ครับ Baby Swimming Thailand สถาบันสอนว่ายน้ำสำหรับเด็กและทารกนะครับจับมือพันธมิตร Sakinuma Swimming Club สโมสรว่ายน้ำเก่าแก่กว่า50ปีจากจังหวัดคานากาวะที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับมีการร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง MOU เพื่อยกระดับการเรียนการสอนว่ายน้ำตามมาตรฐานญี่ปุ่นมุ่งพัฒนาศักยภาพและยกระดับเด็กไทยก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาแถวหน้าของเอเชียด้วย
1: ค่ะก็ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU เชิงยุทธศาสตร์กับบริษัทS&F จำกัดผู้บริหารของซากินุมะด้วยกันนะคะก็การผนึกกำลังครั้งนี้เนี่ยเป็นการนำองค์ความรู้แล้วก็มาตรฐานระเบียบวินัยแบบญี่ปุ่นมาถ่ายทอดให้กับเด็กไทยนะคะยกระดับการว่ายน้ำอย่างที่บอกนะคะสำหรับการฝึกซ้อมที่มีระเบียบวินัยสูงแล้วก็โปรโตคอลความปลอดภัยที่เข้มงวดทุกตารางนิ้วนะคะก็จะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านระบบ Trained Trainer สไตล์ญี่ปุ่นเลยค่ะเพื่อให้มีโค้ชระดับ คุณภาพสูงนะคะรองรับการต่อยอดหลักสูตรพัฒนานักกีฬามืออาชีพปั้นผู้เรียนรู้สู่เส้นทางการเป็นนักกีฬาระดับโลกแล้วก็โอกาสในการแลกเปลี่ยนณประเทศญี่ปุ่นในอนาคตด้วยนะคะแล้วก็ยังมีการขยายบริการสู่หลักสูตรการสอนว่ายน้ำผู้ใหญ่แล้วก็การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุด้วยนะคะก็ครอบคลุมทุกช่วงอายุเลยค่ะ
0: ครับมาที่วงการฟุตบอลในยุโรปกันบ้างนะครับมีข่าวของคริสเตียโน่โรนัลโดเกมล่าสุดไม่ได้ลงสนามให้กับทีมชาติโปรตุเกสนะครับเกมที่โปรตุเกสชนะนอร์เวย์ไป 2-1 ก็เลยประกาศลาแคมป์ทีมชาติโปรตุเกสเลยให้ผ

0: ผมลงไปวอร์มตั้งนานไม่เรียกใช้งานคือบอกก่อนว่าเกมเจอกับนอร์เวย์เนี่ยเป็นเกมที่2เกมแรกที่ชนะเวลส์ได้เนี่ยเจ้าตัวลงสนามเป็นตัวจริงนะครับแต่ว่ายิงไม่ได
1: ้โดนเปลี่ยนออก
0: ใช่โดนเปลี่ยนออกแล้วก็มีโอกาสเยอะน
1: ะ
0: แต่ว่าฟอร์มไม่ค่อยดีเกม2ก็เลยถูกดรอปเป็นตัวสำรองช่วงครึ่งหลังเหมือนกับโรนัลโดเนี่ยคุยกับโค้ชนะครับทาโคเก้เคซุสบอกว่าวันนี้เราไม่ได้เป็นตัวจริงน
1: ะ
0: แต่ว่าครึ่งหลังอาจจะใช้งาน
1: แต่
0: สุดท้ายพอดูหน้างานแล้วคือสกอร์มัน 2-1 ไงก็เลยต้องเน้นเกมรับก็เลยไม่มีการเปลี่ยนโรนัลโดลงไป
1: ใช่นะคะก็นั่นแหละค่ะโรนัลโดเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากที่คุยกับโค้ชแล้วก็มีการคุยกับประธานของสโมสรด้วยนะคะก็เลยตัดสินใจเก็บของออกจากแคมป์ซะเลยไม่ไปฝึกซ้อมด้วยนะคะเขาบอกว่าคือช่วงนี้เป็นช่วงโค้งสุดท้ายของลีกซาอุดิอาระเบียอาจจะอยากกลับไปรับใช้ต้นสังกัดมากกว่าน
0: ะครับคือจริงๆฮอเก้เคซุสซึ่งปัจจุบันเป็นโค้ชของโปรตุเกสก่อนหน้านี้ก็เป็นโค้ชอัลนาเซอร์น
1: ะ
0: ทำงานด้วยกันตอนอยู่กับอัลนาเซอร์พาทีมได้แชมป์ซาอุดิอาระเบียโปรลีกมาน
1: ะ
0: ครับแต่อย่างที่คนคาดการณ์ไว้เลยถ้าเกมไหนเห็นพี่โดลงมาวอร์มแล้วไม่ได้ลงเนี่ยมีปัญหาแน่นอนแล้วก็มีจริงด้วย
1: นะคะคือพี่โดเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าด้วยวัยก็อายุ41ปีแล้วนะคะก็อาจจะต้องมีการโดนดรอปในบางแมชนะคะแต่ว่าหลังจากที่เขาออกจากแคมป์เนี่ยเขาก็ได้มีการโพสต์ผ่านแพลตฟอร์ม Instagram นะคะบอกว่าตอนนี้ตัดสินใจออกจากแคมป์ทีมชาติและเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านหลังจากแถลงข่าวของกุนซือทีมชาติและภายหลังได้มีการพูดคุยกับประธานสหพันธ์ฟุตบอลของโปรตุเกสนะคะก็เลยตัดสินใจออกจากแคมป์เก็บตัวทีมชาติที่ทุ่มเทมาโดยตลอดตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาที่จะอวยพรให้ทีมชาติโปรตุเกสแล้วก็เพื่อนร่วมทีมให้โชคดีทุกคนแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งอ่ะเขาจะมาบอกให้คนโปรตุเกสรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
0: นะจริงๆเนชั่นลีกครั้งนี้เนี่ยโปรแกรมการแข่งขันมันจะเยอะกว่าปกตินะครับเนื่องจากว่าช่วงฟีฟ่าเดย์เนี่ยเขาจะรวบเอาช่วงกันยากับตุลามารวมกันเพราะฉะนั้นเนชั่นลีกช่วงแรกเนี่ยจะเตะกัน4แมตช์เลยเราเห็นหลายทีมมีการโรเตชันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีก2เกมด้วยกันโรนัลโดใจร้อนไปหน่อยจริงมีอีก2นัดมีโอกาสได้ลงอยู่แล้วแต่ว่าพอไม่ลงนะครับก็เลยถอนตัวไป
1: เป็นสไตล์ของเขาด้วยนะคะจริงๆอาจจะอยากลงเพื่อที่จะทำสถิติ 1,000 ประตูหรือเปล่าอันนี้ก็เดี๋ยวต้องมาติดตามกันต่อไปนะคะขณะที่เป๊ปกวาร์ดิโอล่าค่ะอดีตกุนซือของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะยืนยันค่ะว่าตอนนี้ไม่ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะถูกตัดสินยังไงนะคะจะอยู่เคียงข้างแฟนบอลเสมอนะคะ
0: ใช่ก็อยู่กับแมนซิตี้มาอย่างยาวนานนะครับพาทีมคว้าแชมป์มาทุกรายการแมนซิตี้เนี่ยถูกตัดสินว่ามีความผิด114คดีจากทั้งหมด115คดีนะครับตอนนี้ระบุว่ามีความผิดจริงแต่ว่ายังไม่ระบุบทลงโทษนะครับเดี๋ยวรอให้แมนซิตี้อุทธรณ์ก่อนซึ่งต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควร
1: ค่ะก็มีผลจนถึงวันที่2ตุลาคมนี้มันยังมีเวลาให้ซิตี้อุทธรณ์นะคะก็หลังจากที่ได้รับคำตัดสินจากพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะคะก็มีการเปิดเผยจากเป๊ปกวาร์ดิโอล่าด้วยนะคะซึ่งอำลาตำแหน่งผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังจบฤดูกาลที่แล้วไปนะคะเขาก็โพสต์ข้อความพร้อมกับถ่ายภาพร่วมกับเฟรานโซเรโนประธานของสโมสรนะคะเป๊ปบอกว่าต้องการให้แฟนบอลซิตี้ทุกคนทั่วโลกรู้ว่าตนเองจะอยู่ตรงนี้มากกว่าที่เคยเป็นมาจะอยู่เคียงข้างสโมสรเจ้าของสโมสรประธานสโมสรแล้วก็นักเตะทีมงานเอนโซมาเรสกาด้วยนะคะก็บอกว่าแฟนบอลเนี่ยไม่เหมือนใครของเราเสมอนะคะแล้วก็จะเป็นเช่นนี้ตลอดไปก็พูดได้ชัดเจนว่าจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกัน
0: ครับก็พาทีมได้แชมป์พรีเมียร์ลีก6สมัย FA ครับ3สมัยลีกครับ5สมัยได้ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะครับยูฟ่าซูเปอร์คัพแล้วก็ชิงแชมป์สโมสรโลกเรียกว่าตั้งแต่เป๊ปมาเนี่ยแมนซิตี้ได้ทุกถ้วยเลย
1: เหมือนเป็นการยกระดับเหมือนกันนะคะแล้วก็ช่วงที่มีปัญหาเนี่ยจาก114ข้อหาเนี่ยคือเขาก็อยู่ในยุค ของเขาด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เป๊ปก็อยากให้กำลังใจแฟนบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะต้องผ่านไปด้วยกันเพราะว่าข้อหาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะ
0: ส่วนวันนี้ก็เชียร์นักกีฬาไทยกันต่อนะครับในการแข่งขันเอเชียนเกม
1: เดี๋ยวเช้าเลยก็จะมีตะกร้อมีจักรยานนะคะมีให้ชิงเหรียญทองตั้งแต่เช้าเลยค่ะ
2: ตื่นแต่เช้าครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับส่งท้ายข่าวเช้าของเราในวันนี้นะครับด้วยภาพของเครื่องบินขับไล่ลาฟาเร่ของฝรั่งเศสนะครับขณะบินคุ้มกันเครื่องบินของสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ระหว่างเดินทางจากเมืองลูดไปยังเมืองแมสซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของการเยือนฝรั่งเศสเมื่อไม่กี่วันก่อนครับ
3: ค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะเราทั้ง4คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: สำนักพระราชวังแจ้งเวลาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง5ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา 8:15 นถึง 9:15 นช่วงที่2เวลา 11:00 นถึง 13:15 นช่วงที่3เวลา 15:00 นถึง 16:00 นช่วงที่4เวลา 17:30 นถึง 18:30 นและช่วงที่5เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองปิดเวลา 19:00 นสำนักพระราชวังกำหนดเวลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นแบ่งเป็น3ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา 8:00 นถึง 10:00 นช่วงที่2เวลา 11:30 นถึง 16:00 นช่วงที่3เวลา 20:00 นถึง 21:00 นโดยจุดคัดกรองปิดเวลา 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้น
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD
2: Asian Game 2026 Aichi Nagoya เริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกมส์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ไลฟ์ทางเพจ Live MBT ภาคกลางครับสำหรับท่านใดที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้ก็สามารถนะครับคุณผู้ชมครับรายการคุยถึงข่าวของเราในวันนี้ครับจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษากับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาได้มีการเปิดคณะใหม่ก็คือคณะสัตวแพทยศาสตร์นะครับซึ่งในฐานะคณะน้องใหม่เนี่ยเขาจะมีแนวทางจัดการเรียนการสอนมีหลักสูตรที่น่าสนใจสำหรับน้องๆ อย่างไรนะครับวันนี้รายการของเรามีคำตอบครับซึ่งวันนี้ผมอยู่กับผู้ร่วมรายการของเราหนึ่งท่านนะครับซึ่งท่านเป็นคณบดีจากคณะสัตวแพทยศาสตร์นะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.ชัยวัฒน์บุญแก้ววันอยู่กับเราในรายการวันนี้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณภาคภูมิสวัสดีครับคุณผู้ชม
0: ครับอย่างที่เมื่อกี้ผมเกริ่นไปกับคุณผู้ชมเบื้องต้นว่าท่านคณบดีวันนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของคณะสัตวแพทยศาสตร์ซึ่งถือว่าเป็นคณะน้องใหม่
1: ใช่ครับเป็นคณะน้องใหม
0: ่ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: ให้ท่านพูดถึงจุดเริ่มต้นก่อนแนวทางจัดการเรียนการสอนว่าแนวคิดและความจำเป็นในการที่จะต้องมีคณะนี้กับทางมหาวิทยาลัยนี้เป็นยังไงบ้างครับท่าน
1: จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นจริงๆของการมีคณะสัตวแพทย์นะครับอย่างที่ทุกคนน่าจะทราบกันดีอยู่ว่าสัตวแพทย์เนี่ยถือว่าเป็นสาขาขาดแคลน
0: ครับ
1: แล้วก็ด้วยวิสัยทัศน์ของทางท่านผู้บริหารท่านอธิการบดีสภามหาวิทยาลัยเองเนี่ยนะครับมองเห็นว่าเพชรบุรีเนี่ยเราเป็นภาคกลางตอนล่างหรือว่าถือว่าเป็นภาคตะวันตกเราน่าจะเป็นฮับหรือเป็นศูนย์กลางของทางด้านสุขภาพสัตว์ได้แล้วก็ถ้าเรามีศูนย์กลางสุขภาพสัตว์ของภาคตะวันตกเราก็น่าจะสามารถช่วยเหลือประชาชนนะครับในเรื่องของสุขภาพสัตว์แล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีเรื่องของโรคสัตว์ติดถึงคนที่เราเรียกว่าซูโนซีดเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูแลสุขภาพคนให้ดีเนี่ยเราก็ต้องดูแลสุขภาพสัตว์ให้ดีด้วยการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเนี่ยมีคณะสัตวแพทย์เกิดขึ้นเนี่ยก็เลยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สามารถช่วยเหลือประชาชนแล้วก็เป็นศูนย์กลางสุขภาพสัตว์ของภาคตะวันตกได้ครับ
0: ก็เบื้องต้นเนี่ยเรามีแนวคิดที่จะทำให้เป็นฮับเป็นศูนย์กลางของสุขภาพสัตว์ในภาคตะวันตกก็คือเป็นแนวคิดที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรคณะนี้ขึ้นมา
1: ใช่
0: ไหมฮะแล้วคณะนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามีการสอดคล้องกับการพัฒนาคนด้านสัตวแพทยศาสตร์รวมถึงการดูแลสุขภาพสัตว์ในพื้นที่อย่างไรบ้างครับถ้าสมมติน้องๆเขาเรียนจบไปเนี่ยเขาจะดูแลอะไรยังไงได้บ้าง
1: จริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่เราเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยปณิธานของราชภัฏนะครับเราก็จะต้องผลิตบัณฑิตที่ออกมาเนี่ยต้องอยู่เคียงข้างกับประชาชนอยู่เคียงข้างกับชุมชนเพราะฉะนั้นบัณฑิตที่จะผลิตออกมาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์เนี่ยบัณฑิตทุกคนที่จบมาเนี่ยจะต้องทำงานช่วยเหลือเกษตรกรได้เคียงข้างกับชุมชนได้แล้วก็จบมาปุ๊บเนี่ยต้องปฏิบัติหน้าที่ได้เลยนะครับแล้วก็อยู่เคียงข้างแก้ไขปัญหาสำหรับเกษตรกรในชุมชนได้เลย
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ยั่งยืนเพราะว่าน้องจบมาเป็นบัณฑิตใหม่ก็ต้องทำงานร่วมกับเกษตรกรแล้วก็พัฒนาในพื้นที่ได้ดูแลสุขภาพสัตว์แล้วก็คนในพื้นที่ได้ด้วยใช่ไหมฮะอันนี้ในฐานะคณะน้องใหม่ซึ่งเปิดปีนี้เป็นปีแรกหรือเปล่าครับท่าน
1: ใช่ครับก็คณะสัตวแพทยศาสตร์เนี่ยเราได้รับการจัดตั้งเนี่ยอย่างเป็นทางการวันที่16มีนาคม2569ก็ช่วงต้นปีนี้เองครับก็ถือว่าเป็นคณะน้องใหม่ที่สุดอยู่ณตอนนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีครับ
0: และในฐานะคณะน้องใหม่อย่างสัตวแพทยศาสตร์เรียกว่ามีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างหรือมีความโดดเด่นที่แตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างครับท่าน
1: จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองถึงอัตลักษณ์จริงๆเนี่ยก็คงจะย้อนไปถึงวิชั่นหรือว่าวิสัยทัศน์ของผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนะครับที่ต้องการจะผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติซึ่งสอดคล้องกับคณะสัตวแพทยศาสตร์อยู่แล้วว่าเราจะต้องผลิตบัณฑิตที่ออกมาเนี่ยจะต้องเป็นนักปฏิบัติก็คือจบปุ๊บเนี่ยเราเรียกว่ามี day one competency จบปุ๊บสามารถปฏิบัติงานได้เลยพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามทักษะวิชาชีพที่น้องๆจบมาในแต่ละสาขาซึ่งต้องเรียนคุณภาคภูมิอย่างนี้ว่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ของเราเนี่ยเรามี3หลักสูตรด้วยกันนะครับหลักสูตรแรกก็คือหลักสูตรการพยาบาลสัตว์นะครับซึ่งเรียน4ปีหลักสูตรที่2ก็คือหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร
0: ์
1: อันนี้ก็เป็นคุณหมอเรียน6ปีแล้วก็หลักสูตรที่3ก็คือหลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย
0: ์
1: ก็คือเรียน4ปีซึ่งณตอนนี้เราเปิดแค่หลักสูตรเดียวก่อนนะครับเราเปิดที่เปิดรับอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นหลักสูตรการพยาบาลสัตว์ที่เรียน4ปีครับ
0: ครับแล้วแบบนี้ผมถามในฐานะที่ผมเองก็ไม่ได้เรียนสายนี้มาโดยตรงแล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยก็อาจจะมีความสงสัยคล้ายๆกันว่าพยาบาลสัตว์กับสัตวแพทย์เนี่ยมันแตกต่างหรือเหมือนกันยังไงบ้างครับท่าน
1: จริงๆแล้วถ้าพูดถึงในเรื่องของระยะเวลาการเรียนต่างกันชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าสัตวแพทย์เนี่ยเรียน6ปี
0: 6ปี
1: แล้วก็พยาบาลสัตว์เรียน4ปี
0: 4ปี
1: นะครับแล้วก็การทำงาน

0: ผมก็อยากให้หลายๆคนนะครับผู้ปกครองหรือว่าน้องๆนักเรียนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะพยาบาลสัตว์4ปีจบไปเนี่ยต้องไปทำอะไ
1: ร
0: เร
1: ีย
0: นยังไง
1: ครับ
0: ก็คือก็เลยอยากให้ย้อนนึกถึงการพยาบาลของคนว่าเวลาคุณไปโรงพยาบาลในคนเนี่ยคนแรกที่คุณเจอคือเจอพยาบาลก่อนที่จะเจอคุณหมออ ันนี้ก็เหมือนกันครับถ้าเกิดว่าคุณนำน้องหมาน้องแมวไปที่โรงพยาบาลสัตว์หรือไปที่คลินิกสัตว์เนี่ยคนแรกที่คุณจะเจอก่อนคุณก็จะเจอกับพยาบาลสัตว
1: ์
0: เขาก็จะซักประวัติสอบถามข้อมูลการป่วยของน้องนะครับแล้วก็จากนั้นก็ถึงจะได้เข้าพบกับคุณหมอส
1: ั
0: ตวแพทย์นะครับหลายๆคนเข้าใจว่าพยาบาลสัตว์เนี่ยจะเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเป็นการทำงานคู่ขนานกันไปนะครับก็คือพยาบาลก็มีหน้าที่ดูแลสัตวแพทย์ก็มีหน้าที่ตรวจวินิจฉัยเมื่อวินิจฉัยเสร็จแล้วต้องทำการรักษาพยาบาลฉีดวัคซีนฉีดยาคุณหมอก็จะสั่งให้พยาบาลสัตว์เนี่ยให้ช่วยเจาะเลือดได้ฉีดวัคซีนได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับ
1: ก็ถือว่าคล้ายๆกับคนคล้ายๆนี่อย่างที่ขึ้นในภาพ
0: ใช่ครับ
1: ท่านจะเห็นอยู่ในภาพเลยว่านี่คือตอนเรียนที่มีการปฏิบัติเลยนะครับ
0: ใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นการโอเพนเฮาส์ให้น้องๆเข้ามาดูว่าจะได้เข้าใจว่าพยาบาลสัตว์ในเรียนยังไงนะครับก็จะเรียนคล้ายๆกันด้วยแต่ว่าอย่างสมมุติอย่างวิชาอนาโตมีกายวิภาคศาสตร
1: ์ครับ
0: ถ้าเป็นพยาบาลสัตว์อาจจะไม่ได้ต้องท่องกระดูกหรือกล้ามเนื้อเท่ากับคุณหมอ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นคุณหมออาจจะต้องท่องมากกว่าแทบจะทุกชิ้นอะไรประมาณนี้นะครับ
1: ครับก็แล้วเรียกได้ว่าเมื่อกี้คำหนึ่งที่ท่านพูดมาว่าจบแล้วปฏิบัติงานได้เลยอันนี้คือหลักสูตรหรือคือวิธีการสอนของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีซ
0: ึ่
1: งจะผลักดันให้น้องๆเนี่ยเรียนจบมามีงานทำแน่นอนละหนึ่งแล้วก็จบมาแล้วทำงานได้จริงทำงานได้แน่นอนตั้งแต่วันแรกที่เรียนจบ
0: ใช่ครับเพราะว่าการออกแบบหลักสูตรที่ออกแบบมาเนี่ยก็คือในตัวหลักสูตรเนี่ยเราก็จะมีการเน้นในเรื่องของทักษะการปฏิบัติ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นน้องๆก็จะได้ฝึกการปฏิบัติอย่างเข้มข้นในโรงพยาบาลสัตว์ในสถานประกอบการนะครับหรือว่าในสถานประกอบการที่น้องๆสนใจซึ่งไม่ใช่แค่ในประเทศนะครับเราก็จะมีความร่วมมือกับทางต่างประเทศมหาวิทยาลัยในต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนก็จะมีโอกาสได้ฝึกฝนอย่างเต็มที
1: ่
0: ก็จบมาด้วยความมั่นใจที่จบไปปุ๊บวันแรกก็ปฏิบัติงานได้เลย
1: ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีการเปิดอยู่1คณะสาขาย่อยก็คือการพยาบาลสัตว์ก่อนอ
0: ี
1: ก2สาขาที่ตามมาก็จะเป็นสัตวแพทยศาสตร
0: ์
1: รวมถึงเทคนิคการสัตวแพทย
0: ์
1: ซ
0: ึ่
1: งจะเปิดในเร็วๆนี้
0: ก็พยาบาลสัตว์เนี่ยเราเปิดตั้งแต่ปีนี้เป็นปีแรกนะครับ2569สัตวแพทย์เนี่ยเรากำหนดว่าจะเปิดในปี2571
1: 71
0: ใช่ครับแล้วก็เทคนิคการสัตวแพทย์เปิดในปี2572
1: อ๋อใกล้ๆกันอีกประมาณ2ปี3ปีก็จะเปิดทยอยเปิดกันมา
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็เป็นพยาบาลสัตว์ไปก่อนน้องๆที่สนใจที่รักในการพยาบาลหรือการดูแลสัตว์เนี่ยก็มาเรียนคณะนี้เชื่อว่าจะไม่ผิดหวัง
0: ไม่ผิดหวัง
1: ครับ
0: ก็น้องๆคนไหนที่มีความรักสัตว์แล้วก็คุ้นเคยกับการดูแลสัตว์เลี้ยงหรือบางคนเนี่ยที่บ้านเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วอย่างเงี้ยนะครับก็เหมาะมากๆเลยที่จะมาเรียนการพยาบาลสัตว
1: ์ครับแล้วอยากให้ท่านคณบดีเนี่ยได้เล่าถึงสักนิดหนึ่งว่าลงรายละเอียดสักนิดหนึ่งว่าการเป็นพยาบาลสัตว์นักศึกษาเขาจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีรวมถึงปฏิบัติอะไรยังไงบ้างเบื้องต้นก็ได้ครับสำหรับน้องๆที่สนใจ
0: ครับผมก็ในส่วนของการเรียนนะครับแน่นอนเราก็จะมีทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติอย่างที่บอกไปเราต้องการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่จบไปทำงานได้เลยนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทิ้งในส่วนของภาคทฤษฎีเริ่มต้นปีแรกเนี่ยก็จะเรียนวิชาพื้นฐานก่อนนะครับเข้าไปเรียนวิชาอย่างพวกวิทยาศาสตร
1: ์
0: ชีวะอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็มีการเรียนคำนวณด้วยเล็กน้อยเพราะคุณต้องเอานำไปใช้ในเรื่องคำนวณโดสยาคำนวณการให้น้ำเกลือหยดน้ำเกลือจะต้องเหมาะสมเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เรียนในส่วนวิชาที่เกี่ยวข้องที่เป็นก็เรียกเป็นพรีคลินิกนะครับของทางด้านสัตวแพทย์หรือว่าวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์เนี่ยนะครับก็คือเรียนพวกอนาโตมีก็จะต้องมีท่องกล้ามเนื้อสุนัขแล้วก็ต้องท่องกระดูกนะครับก็จะเรียนพวกนี้แล้วก็หลังจากที่พรีคลินิกเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะเรียนในระดับชั้นคลินิกก็คือจะก็จะมีการขึ้นปฏิบัติในโรงพยาบาลสัตว
1: ์คล้ายขึ้นวอร์ดอย่างนี้ไหมฮะ
0: ใช่ครับเราก็จะแบ่งเป็นอายุรกรรมศัลยกรรมนะครับก็จะแบ่งตามหมวดพวกนี้นะครับน้องๆก็สามารถเข้าไปเรียนฝึกฝนได้อย่างเต็มที่เลย
1: อ๋อหมายถึงว่าเรียนเขาเรียกว่าเรียนภาคปฏิบัติเนี่ยเรียนทั้งการดูแลสัตว์เรียนเขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อกี้ท่านพูดคือมี
0: พรีคลินิก
1: พรีคลินิกแล้วก็มีคลินิกด้วยพรีคลินิกนี่คือแบบเริ่มต้น
0: พื้นฐาน
1: พื้นปรับพื้นฐานก่อนแต่ก่อนที่จะไปพรีคลินิกเมื่อกี้ท่านพูดคือมีทั้งการเรียนคำนวณมีการปรับพื้นฐานในวิทยาศาสตร์ต่างๆก็เพื่อที่จะคำนวณโดสยาอะไรอย่างนี้ด้วยก็คือเริ่มตั้งแต่นับหนึ่งไปด้วยกันเลย
0: ใช
1: ่ไหมฮะ
0: ใช
1: ่มีการปูพื้นฐานก่อน
0: แล้วก็ในส่วนของคลินิกเนี่ยที่ฝึกที่โรงพยาบาลเนี่ยซึ่งทางมหาวิทยาลัยเราก็มีโรงพยาบาลสัตว์ที่กำลังจะเปิดให้บริการนะครับก็เป็นสถานที่ที่รองรับนักศึกษา ในทุกสาขาของคณะที่กำลังจะเปิดสอนเนี่ยนะครับก็คือรองรับแล้วก็มีความพร้อมที่จะบริการตรวจสุขภาพสัตว์ให้ประชาชนทั่วไปด้วยนะครับแล้วก็นักศึกษาเราก็ได้ฝึกปฏิบัติภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้วย
1: ครับครับแล้วแบบนี้อีกหนึ่งสิ่งที่น้องๆที่เขาดูอยู่เนี่ยเขาต้องสนใจแน่ๆเขาต้องอยากรู้มากแน่ๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือเมื่อเขาเรียนจบไปแล้วเนี่ยเขาจะนำความรู้ที่เขาได้รับไปประกอบวิชาชีพหรือจะไปต่อยอดในด้านใดได้บ้างครับ
0: ถ้าในส่วนของการพยาบาลสัตว์นะครับก็คืออันแรกสุดเลยก็คือแน่นอนทำงานในโรงพยาบาลในคลินิกนะครับก็หลายๆคนที่ชอบนกสัตว์เลี้ยงน้องหมาน้องแมวหรือว่าเป็นพวกสัตว์แปลกๆสัตว์ต่างถิ่นที่เราเรียกว่าเป็นพวกเอกโซติกเพทนะครับก็สามารถทำงานที่โรงพยาบาลสัตว์หรือว่าคลินิกสัตวแพทย์ได้แล้วก็ไม่ใช่แค่ทำแค่นี้นะครับสามารถทำงานในส่วนของเป็นนักวิจัยนะครับหรือว่าต้องการจะรับราชการก็รับราชการได้ในส่วนของกรมปศุสัตว์หรือว่ากระทรวงสาธารณสุขเองนะครับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จริงๆงานค่อนข้างจะเปิดกว้างมากๆ
1: เปิดกว้างนะ
0: ใช่ใช
1: ่สายงานวิชาการสายข้าราชการภาคเอกชนนักวิจัยก็สามารถเป็นได้
0: ใช่เรามีบางคนเนี่ยที่สนใจทางด้านกรูมมิ่งที่แบบตัดขนสปาโรงแรมถ้าน้องคนไหนที่เขามีต้นทุนเยอะๆอยู่แล้วเขาพร้อมที่จะไปเปิดธุรกิจของตัวเองเนี่ยเขาสามารถเปิดธุรกิจพวกนี้เพราะว่าการทำธุรกิจพวกนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเรื่องการดูแลสุขภาพน้องก็สำคัญเหมือนกันถ้าเขามีความรู้เรื่องสุขภาพด้วยนะเปิดธุรกิจพวกนี้ด้วยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลย
1: เพราะทุกวันนี้คนเรารักสัตว์กันมากเราก็พาไปตัดขนอะไรเงี้ยซึ่งรายได้ดีด้วยนะผม
0: รายได้ดีมาก
1: ใช่ครับแต่ว่าก็อาจจะต้องเป็นการลงทุนสักนิดนึงแหละอันนี้ก็อยู่แล้วแต่น้องๆเขาว่าเขาถนัดในด้านไหนแต่ก็คือการเรียนการสอนก็จะมีครอบคลุมผมถามแทนน้องๆสักนิดได้มั้ยครับว่าผมมองว่าสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยโอ้มีสัตว์หลากหลายมากสุนัขแมวเอกโซติกเพทก็มีเยอะรายการเรียนการสอนเนี่ยเขาจะต้องเรียนเจาะไปแต่ละตัวสัตว์เลยไหมหรือว่ามันเป็นองค์รวมยังไงครับท่าน
0: ต้องบอกคุณภาคภูมิอย่างนี้ว่าหลักสูตรการพยาบาลสัตว์ของเราที่นี่นะครับเราจะเน้นในส่วนของสัตว์เลี้ยงก็คือสุนัขและแมวแล้วก็เอกโซติกเพทก
1: ็
0: คือพวกสัตว์แปลกสัตว์ต่างถิ่นไม่ว่าจะเป็นพวกหนูกระรอกกระต่ายกระแตอะไรพวกนี้หรือว่ายีกัวน่าหรือว่าสัตว์พวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นสัตว์ที่พวกเราเน้นมากๆตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีการฝึกงานจะให้นักศึกษาที่เรียนเนี่ยฝึกงานเน้นในสัตว์ที่เราอยากให้น้องเก่งทางด้านนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งคือนักการพยาบาลสัตว์หรือว่าพยาบาลสัตว์ที่จบจากเราเนี่ยนะครับก็คือคุณก็จะต้องเก่งในเรื่องของสุนัขแมวแล้วก็เก่งในเรื่องของเอกโซติกเพทแต่ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าไม่ว่าโคกระบือแพะแกะเนี่ยมีเรียนด้วยเหมือนกันนะครับว่าอาจจะเรียนแต่ไม่ได้เน้นแต่น้องจะต้องมีความรู้พื้นฐานด้วยเหมือนกันนะครับ
1: ก็คือเรียนครอบคลุมนั่นแหละทั้งโคกระบือด้วยเพราะเป็นสัตว์ที่ว่าอยู่คู่กับเกษตรกรไทยมาแต่ว่าคณะนี้ก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์เลี้ยงซึ่งเหมือนที่เขาเรียกว่าเป็นสมาชิกหนึ่งในครอบครัวของเราสุนัขแมวแล้วก็สัตว์เลี้ยงต่างๆตามที่เขาเลี้ยงอยู่ใช่ไหมฮะซึ่งผมต้องถามแบบนี้ว่าอย่างเมื่อกี้ผมเกริ่นไปเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนไทยอ่ะเรียกว่าให้ความสำคัญกับสัตว์เลี้ยงมองว่าเป็นสมาชิกหนึ่งในครอบครัวแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยมันส่งผลอย่างไรกับท่านต่อความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์ในคณะนี้สาขานี้ครับ
0: ก็ต้องบอกอย่างที่คุณภาคภูมิพูดไปนะครับว่าเดี๋ยวนี้คนเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็คือเลี้ยงไม่ได้เป็นเหมือนเลี้ยงสุนัขไว้เฝ้าบ้าน อยู่นอกบ้านเงี้ยไม่ใช่แล้วครับแต่เลี้ยงเหมือนเป็นลูกเป็นหลานอยู่ในบ้านกับเขากินในสิ่งที่คนในครอบครัวกินใช่ครับก็คือเรากินไก่ทอดเขาก็ได้กินไก่ทอดหมูปิ้งอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นการเลี้ยงดูเนี่ยพอเลี้ยงเหมือนเป็นลูกเป็นหลานเหมือนเป็นสมาชิกหนึ่งคนหนึ่งในครอบครัวเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะดูแลเอาใจใส่เวลาเขามีความผิดปกติเริ่มซึมเริ่มเหงาเริ่มป่วยเนี่ยเขาจะเริ่มใส่ใจมากขึ้นจะรีบหาเอ๊ะจะต้องพาไปโรงพยาบาลไปปรึกษาคุณหมอว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะต้องทำการรักษาเพราะฉะนั้นทำใหการดูแลตรงนี้เนี่ยเราก็เลยต้องมีการผลิตบุคลากรทางการสัตวแพทย์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับสิ่งนี้เพื่อรองรับการที่เขาเนี่ยเอาใจใส่ดูแลมากพอเขาใจใส่ดูแลมากเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวนี้โรคต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นโรคง่ายๆเหมือนเมื่อก่อนละมันมีโรคที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นการโรคบางโรคเนี่ยต้องใช้การวินิจฉัยที่มันซับซ้อนใช้เครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีบุคลากรมีคุณหมอมีพยาบาลสัตว์ที่จะต้องเข้าใจตรงนี้ต้องเข้าใจไม่ว่าไม่ใช่เข้าใจแค่เรื่องโรคนะครับเข
1: ้
0: าใจเรื่องการใช้อุปกรณ์ในการช่วยเหลือและการวินิจฉัยด้วยเพราะฉะนั้นบุคลากรทางด้านการสัตวแพทย์ตอนนี้เนี่ยต้องการเยอะมากๆครับผม
1: ถือว่าต้องการเพิ่มมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเพราะว่าด้วยปัจจัยหลายๆอย่างแล้วก็ปัจจัยที่เราพูดกันถึงว่าเขามองสมาชิกเป็นครอบครัวไปแล้วพวกสัตว์เลี้ยงพวกนี้ทุกคนก็จะมีการดูแลรักสัตว์กันมากขึ้นก็ส่งผลให้อาชีพพยาบาลสัตว์อาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของด้านสัตว์ในการดูแลสัตว์จะมีเพิ่มมากขึ้นแนวโน้มในการทำงานก็เรียกว่าไปได้หลายทางมากเลยเร
0: ีย
1: นจบมา
0: พราะอย่างบอกคุณภาคภูมิว่าก่อนที่เราจะเปิดหลักสูตรการพยาบาลสัตว์ขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีการสอบถามผู้ประกอบการต่างๆว่าต้องการไหม

0: ต้องการแบบไหนต้องการยังไงซึ่งก่อนที่จะเปิดหลักสูตรนี้ได้เนี่ยก็มีหลายๆผู้ประกอบการบอกเลยว่าอาจารย์ครับอาจารย์เปิดหลักสูตรนี้เถอะครับผมรับรองว่าถ้าอาจารย์ผลิตบัณฑิตที่จบมาทำงานได้เลยผมมั่นใจว่าผลิตมาได้แค่ไหนก็มีงานทำรับได้หมดรับได้หมดเลยประมาณนี
1: ้
0: เราก็เลยผลิตหลักสูตรนี้ขึ้นมาก
1: ลับมีงานทำ 100% จบไปแล้วก็ประมาณนี้เป็นเบื้องต้นเกี่ยวกับภาพรวมของการเรียนการสอนของคณะพยาบาลสัตว์ในยุคปัจจุบันที่เปิดเป็นปีแรกใช่ไหมฮะและแบบนี้มาพูดถึงเรื่องของความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนบ้างเรื่องอุปกรณ์การศึกษาเรื่องห้องปฏิบัติการเรื่องแหล่งฝึกปฏิบัติจริงของน้องๆที่เขาเข้าไปเรียนตั้งแต่ปี1ถึงปี4เนี่ยเขาจะมีการเรียนการสอนที่มีอุปกรณ์ความพร้อมแค่ไหนครับท่าน
0: ครับก็อย่างที่บอกไปนะครับอย่างปี1เข้าไปเนี่ยก็ส่วนมากก็จะเป็นการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป
1: ครับ
0: ก็จะเป็นของคณะวิทยาศาสตร์บ้างหรือว่าคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นวิชาศึกษาทั่วไปแต่พอจะเริ่มเข้ามาเรียนในคณะของเราในสาขาของเราเนี่ยก็จะส่วนมากก็จะเริ่มที่ปี2เราก็จะมีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยมีอุปกรณ์ครบครันนะครับมีสื่อการสอนที่ทันสมัยด้วยก็ด้วยตอนนี้เนี่ยนะครับก็เทคโนโลยีก็ค่อนข้างทันสมัยแล้วก็จะมีการอย่างเรียนอนาโตมีเนี่ยแน่นอนต้องใช้ทั้งซากที่เป็นอาจารย์ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วก็มีอุปกรณ์ทันสมัยขึ้นมีระบบ3D มีดิจิตอลเข้ามานะครับก็มีหุ่นเข้ามาให้เรียนรู้เพิ่มเติมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยตอนเรียนที่นี่เนี่ยอุปกรณ์ห้องแล็บการเรียนเนี่ยทันสมัยแน่นอนหลังจากนั้นนะครับพอน้องมั่นใจเรียนกับอุปกรณ์ที่เหมือนเป็นฝึกมือจนคล่องแคล่วแล้วก
1: ็
0: จะได้ไปฝึกกับสัตว์จริงๆในโรงพยาบาลสัตว
1: ์
0: แต่ว่าเราไม่ได้หมายความว่าให้น้องไปทำเลยนะครับทุกอย่างที่ทำเนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างเข้มข้นเลยคือดูอย่างค่อนข้างเข้มงวดเลยนะครับเพราะว่าเราจะต้องให้เจ้าของที่เอาสุนัขหรือแมวหรือว่าพวกเอ็กโซติกเพทเนี่ยที่มารักษาเนี่ยมั่นใจด้วยว่ามาเนี่ยไม่ใช่ให้น้องเป็นคนรักษาหรือดูแลนะครับแต่ว่าอาจารย์เป็นคนตรวจรักษาดูแลแต่มีน้องเนี่ยค่อยมา observe ออฟต่างจาก observe พอเริ่มเก่งขึ้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มลงมือปฏิบัติได้เริ่มช่วยเจาะเลือดได
1: ้
0: มีการฉีดวัคซีนมีการให้น้ำเกลือน้องได
1: ้
0: นะครับก็จะเป็นตามสเต็ปไปเลยครับ
1: ครับก็ถือว่าในเรื่องของภาคปฏิบัติรวมถึงอุปกรณ์การเรียนการสอนเนี่ยเมื่อกี้จะเห็นภาพที่อยู่ว่ามีอุปกรณ์ครบครันแล้วก็ทันสมัยด้วยอันนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีก็เตรียมพร้อมเพื่อที่จะพัฒนาบุคลากรน้องๆนักศึกษาให้ได้ตอบโจทย์ความต้องการในยุคปัจจุบันด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: เมื่อกี้ท่านเกริ่นถึงเกี่ยวกับเรื่องของโรงพยาบาลสัตว์ของทางมหาวิทยาลัยมีด้วยใช่ไหมฮะโรงพยาบาลสัตว์
0: มีด้วยครับโรงพยาบาลสัตว์ตอนนี้ก็กำลังอุปกรณ์ทันสมัยต่างๆก็กำลังลงมาอยู่เพราะว่าเราจะมีกำหนดเริ่มเปิดให้บริการเนี่ยวันที่8ตุลาคม2569แล้วก็ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเนี่ยวันที่19ตุลาคม
1: ครับ
0: 2569แต่อย่างที่บอกที่เราเริ่มวันที่8ตุลาคมก่อนเนี่ยเพราะว่าเราจะได้เป็นการลองระบบต่างๆของโรงพยาบาลด้วยนะครับเพราะเรามีการใช้โปรแกรมที่ทันสมัยแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆด้วยแล้วทีนี้เปิดจริงๆเนี่ยนะครับวันที่19ตุลาคม
1: 19ตุลา
0: ใช่ครับ
1: ก็คือใช้บริการได้เลย
0: ใช้บริการได้เลย
1: ใช่ไหม
0: ฮะจริงๆเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่8ตุลาคมแล้วครับคุณภาคภูมิแล้วก็อยากบอกว่าช่วงเปิดช่วงแรกนี่แน่นอนก็จะมีกิจกรรมพิเศษไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพน้องการฉีดวัคซีนนี่ก็จะมีโปรโมชั่นมีการส่งเสริมสุขภาพกันเยอะเลย
1: ครับเชื่อว่ามีหลายคนสนใจคนที่อยู่ในพื้นที่เพชรบุรีหรือใกล้เคียงเนี่ยอันนี้เขาสามารถติดตามได้ในเพจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
0: เพจของมหาวิทยาลัยแล้วก็เพจของคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้เลย
1: ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับโรงพยาบาลสัตว์เผื่อท่านใดสนใจจะพาน้องๆสุนัขและแมวหรือสัตว์เลี้ยงของท่านเนี่ยไปใช้บริการอาจจะมีโปรโมชั่นในวันเปิดในช่วงแรกของการเปิดด้วย
0: ครับ
1: ครับก็ตั้งแต่วันที่8ตุลาคมไม่นานนี้เปิดจริง19ตุลาคมใช่ไหมฮะเมื่อกี้เรื่องของบทบาทสำคัญของโรงพยาบาลสัตว์ผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ทั้งเรื่องของการฝึกวิชาชีพของน้องๆฝึกปฏิบัติจริงของน้องๆนักเรียนนักศึกษาเนี่ยทำให้เขาได้ประโยชน์ในการประสบการณ์ในการทำงานจริงมาพูดถึงเรื่องฝั่งประชาชนกันบ้างว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากโรงพยาบาลสัตว์แห่งนี้ครับ
0: แน่นอนครับก็คือประชาชนก็สามารถนำสุนัขแมวสัตว์เลี้ยงนะครับที่เขารักเอ็นดูเหมือนเป็นสมาชิกในบ้านของเขาเนี่ยนะครับก็สามารถนำเข้าไปตรวจสุขภาพนะครับหรือว่าเจ็บป่วยก็ไปรักษานอกจากการตรวจรักษาแล้วเนี่ยที่นี่เนี่ยเราก็มีบอร์ดที่จะแอดมิดนะครับแอดมิดสัตว์ป่วยหรือว่าไม่ใช่แค่เพียงสัตว์ป่วยครับคุณภาคภูมิในกรณีที่อย่างช่วงวันหยุดอ่ะใกล้จะปีใหม่แล้วหยุดยาวที่บ้านมีแพลนว่าจะต้องไปเที่ยวต่างประเทศหรือจะไปเที่ยว ภาคเหนือภาคใต้หรือว่าอะไรเงี้ยนะครับอยู่หลายวันจะทำยังไงกับน้องดี
1: พาไปไม่ได้หรือติดภารกิจ
0: ใช่ครับสามารถนำน้องเนี่ยมาฝากได้แล้วก็จะมีการแยกโซนสัตว์เลี้ยงสัตว์ป่วยกับสัตว์ปกติที่จะรับฝากซึ่งถ้ามาฝากที่นี่แน่นอนเราพีทั้งคุณหมอมีทั้งพยาบาลสัตว์นะครับแล้วก็มีผู้ช่วยด้วยคอยดูแลนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยได้เลยแล้วก็จะได้อยู่อย่างแฮปปี้เราไปเที่ยวเราก็จะได้สบายใจไม่ต้องคอยกังวลนะครับเที่ยวเสร็จก็กลับมารับน้องกลับบ้านได้เลย
1: สั้นๆนิดนึงสุดท้ายสรุปของโรงพยาบาลสัตว์ว่าเปิดเริ่ม
0: เปิดให้บริการ8ตุลาคม
1: ครับนะครับแล้ววันเวลาให้บริการตั้งแต่ช่วงกี่โมงถึงกี่โมงมีปิดวันไหนอะไรกันบ้าง
0: เราจะเปิดช่วงแรกนะครับเราจะเปิดตามวันเวลาราชการ
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่ามีแพลนว่าจะเปิด7วันเลยนะครับแต่ช่วงแรกเนี่ยขออนุญาตเปิดเป็นตามวันเวลาราชการก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องมีบุคลากรเข้ามาเสริมเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเปิดทั้ง7วันเลยเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึง
1: ครับครับก็ติดตามรายละเอียดได้ทางเพจ Facebookหรือเพจประชาสัมพันธ์ของทั้งมหาวิทยาลัยแล้วก็คณะได้ด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็อันนี้ผมถามสั้นๆสักนิดนึงแล้วกันว่าทางคณะเองเนี่ยมีการเขาเรียกว่าร่วมมือบูรณาการกับหน่วยงานใดสถาบันประกอบการเพื่อที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรนักน้องนักศึกษาไหมฮะสั้นๆ
0: จริงๆเราก็จะมีคลินิกนะครับโรงพยาบาลสัตว์ที่ได้รับมาตรฐานโอเล็กทาชานะครับมาตรฐานของระดับของประเทศไทยเนี่ยแหละเราก็จะมีการร่วมมือกันทำสัญญาความร่วมมือนะครับส่งนักศึกษาของเราเนี่ยไปฝึกงานกับเขาหนึ่งเทอมเลยแล้วก็ถ้าเกิดเขาสนใจจะทำงานต่อที่นั่นก็สามารถทำได้เลยอะไรประมาณเนี้ยนะครับซึ่งมีหลายๆโรงพยาบาลครับที่ให้ความร่วมมือแล้วก็พร้อมที่จะรับน้องๆ นักศึกษาไปฝึกงานตลอด1ภาคการศึกษา
1: ก็คือภาคการเรียนศึกษาสุดท้ายช่วงของปี4เทอม2อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยฮะ
0: ใช่ครับแต่ไม่ใช่แค่เพียงในประเทศครับเรามีตอนนี้ที่มี MOU ความร่วมมือก็คือที่ไต้หวัน
1: ครับ
0: เขาก็อยากให้น้องๆการพยาบาลสัตว์ของเราเนี่ยไปฝึกงานกับเขาด้วยแล้วถ้าสนใจอยากทำงานกับเขาต่อที่นั่นเขาก็พร้อมที่จะรองรับ
1: ก็อันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะเด็กยุคใหม่ที่อยากจะเรียนเกี่ยวกับพยาบาลสัตว์เกี่ยวกับเรื่องของสัตว์เนี่ยก็มาเรียนที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนการันตีจบไปมีงานทำด้วยใช่ไหมฮะให้ท่านฝากสำหรับน้องๆ นักเรียนที่กำลังจะจบมัธยมแล้วกันแล้วกำลังจะอยากศึกษาต่อในคณะนี้มหาวิทยาลัยนี้ว่าเขาต้องเตรียมตัวเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสัตวแพทย์เรื่องของสัตว์เรื่องของอะไรยังไงมากน้อยแค่ไหนครับท่านก่อนมาเรียน
0: ครับผมก็ตอนนี้นะครับทางคณะสัตวแพทยศาสตร์นะครับเรามีเปิดหนึ่งหลักสูตรก็คือหลักสูตรการพยาบาลสัตว์ซึ่งหลักสูตรการพยาบาลสัตว์เนี่ยต้องเรียนแจ้งอย่างนี้ครับบอกน้องๆนักเรียนทุกคนว่าเรารับนักเรียนทุกสายการเรียนนะครับไม่ใช่เฉพาะสายวิทย์คณิตนะครับสายอื่นๆแล้วก็รับได้หมดเลยแต่ว่าคุณเข้ามาเรียนในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพเนี่ยก็อาจจะต้องตั้งใจเรียนในส่วนของเข้มข้นนิดนึงถ้าคุณไม่ได้มาจากสายวิทย์คณิตนะครับแล้วก็อย่างที่บอกถ้าคุณรักสัตว์แล้วก็เห็นอนาคตมองอนาคตว่าอยากมีงานทำแน่ก็อยากให้เข้ามาเรียนที่หลักสูตรการพยาบาลสัตว์ของเราครับยินดีต้อนรับทุกๆคนครับ
1: ครับก็ไม่ได้ถึงว่าขาดแคลนหรอกแต่ว่าก็คือสามารถรองรับได้อีกมากเลยสำหรับน้องๆที่อยากจะเรียนในสาขานี้ผมยังยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าจบไปแล้วมีงานทำแล้วก็จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมในการที่จะดูแลสัตว์ทั้งเรื่องของโคกระบือที่เป็นของเกี่ยวกับเกษตรกรด้วยรวมถึงสัตว์เลี้ยงเอ็กโซติกเพทที่ตอนนี้เขานิยมเลี้ยงกันด้วยใช่ไหมฮะเรื่องของคนที่เขารักสัตว์มีอยู่เยอะผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเลี้ยงแมว2ตัวที่บ้านก็อยากจะโอ้แต่ก็ไกลไปนิดนึงแต่มีโอกาสจะไปใช้บริการที่โรงพยาบาลสัตว์
0: ถ้ามีโอกาสเชิญเลยครับเราก็จะมีโปรโมชั่นดีๆให้กับคุณภาค
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณล่วงหน้าและสำหรับโปรโมชั่นของทุกท่านก็ยังมีอยู่ไปติดตามได้นะที่เพจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีรวมถึงเพจของคณะสัตวแพทยศาสตร์ครับก็วันนี้ก็ถือว่าครบถ้วนท่านมีประเด็นอะไรอยากจะเสริมให้กับน้องๆไหมฮะว่าเขาอาจจะต้องมันต้องรับแบบขอถามเพิ่มเติมนิดเดียวว่า GPA ของหน่วยกิตเรื่องของเกรดเนี่ยมีผลไหมกับการสมัครของคณะนี
0: ้จริงๆเนี่ยเรากำหนด GPA ที่ 2.75
1: 2.75
0: แต่ว่าในส่วนของนักเรียนที่เกรดไม่ถึงเนี่ยแต่ว่าถ้าเขามีกิจกรรมต่างๆที่เขาทำมาค่อนข้างเยอะเลยเป็นนักกิจกรรมแล้วก็มีการไปฝึกที่โรงพยาบาลสัตว์มาด้วยมีประสบการณ์ตรงนี้ด้วยเนี่ยก็ตรงนี้ก็จะเรื่องเกรดก็จะเราก็จะไม่มองเรื่องเกรดเราก็จะมองกิจกรรมที่น้องทำมา
1: ก็ถ้ามีโปรไฟล์หรือมีประสบการณ์ในการฝึกในการทำเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เอามายื่นได้แต่ว่าสแตนดาร์ดก็คืออาจจะเป็น 2.75 จากการจบมัธยม
0: ใช
1: ่ไหมฮะก็สามารถมายื่นได้เรื่องหลักเรื่องเขาเรียนสายไหนมาอะไรอย่างนี้ต้องเป็นสายวิทย์คณิต
0: ถ้าเป็นการพยาบาลสัตว์เนี่ยเรารับจากทุกสายเลย
1: อ๋อทุกสาย
0: แต่ถ้าเป็นสัตวแพทย์ที่เราจะเปิดในปี71เราจะรับเฉพาะสายวิทย์คณิตเท่านั้นแล้วก็เกรดก็จะถูกกำหนดที่ประมาณ 3.25 เกรดก็จะสูงขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเรียนค่อนข้างหนักแล้วก็เรียนการจำที่ค่อนข้างจะเยอะ
1: ครับเพราะเชื่อว่าเป็นคณะหรือเป็นอาชีพที่ต้องอยู่กับการดูแลชีวิต
0: ใช่อา
1: จจะไม่ใช่ชีวิตคนแต่ก็เป็นชีวิตชีวิตหนึ่งซึ่งเป็นชีวิตสัตว์เป็นสิ่งที่คนอื่นเขารักเขาถึงมาฝากดูแลก็คืออาจจะต้องดูแลตรงนี้สักนิดนึงอันนี้ก็ถือว่าข้อมูลครบถ้วนมากเลยทั้งเรื่องของหลักสูตรแนวทางการจัดการเรียนการสอนอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงการให้คำแนะนำน้องๆในเบื้องต้นด้วยยังไงวันนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับกับท่านชัยวัฒน์บุญแก้ววันท่านคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์จากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์นะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการวันนี้ขอบพระคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: แล้ววันนี้หมดเวลาของรายการคุยถึงข่าวแล้วนะครับเราทั้ง2คนพร้อมด้วยทีมงาน NBT ภาคกลางขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: ข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้รวมทุกข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้งศูนย์ JIC ได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงของเซวอร์ดแคสต์นี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชนถึงระดับสีแดงในพื้นที่เนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือมันสามารถรับสัญญาณได้สามารถโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1784กรมป้องกันได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดตามข่าวสารจากศูนย์ JIC เพราะข้อมูลสำคัญเราไม่อยากให้คุณพลาดคนทับสแกรู้ดีว่ามะพร้าวที่ดีที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาแต่คือความใส่ใจกะทิที่เข้มข้นที่สุดหอมที่สุดถูกส่งต่อจากที่นี่เพื่อเป็นหัวใจสำคัญในครัวของเพื่อนบ้านทั่วอาเซียนทับสแกฝันเฟืองเล็กๆที่ขับเคลื่อนรสชาติของภูมิภาค
2: จะไปไหนเนี่ย
3: เราว่าจะไปซีดหน่อยอ่ะเพื่อน
2: เลิกได้แล้วนะเดี๋ยวก็เป็นอีวอลี่หรอก
3: แล้วอีวอลี่คืออะไรอ่ะเพื่อน
4: อีวอลี่คือโรคปอดอักเสบรุนแรงจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้านะครับซึ่งตัวบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่มีอันตรายแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยนะครับโดยเฉพาะในตัวน้ำยาของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะมีซึ่งสารนี้เป็นโลหะหนักนิโคตินนะครับแล้วก็สารเคมีต่างๆซึ่งทำให้ผู้สูบเนี่ยจะเสพติดการสูบได้ง่ายมากรวมถึงจะเลิกสูบได้ยากมากขึ้นนะครับก็ขอฝากไว้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไม่ใช่ทางเลือกนะครับแต่เป็นทางตันนะครับ
3: อ๋อ
2: เลิกได้ก็เลิกนะ
3: เลิกก็ได
4: ้เลิกบุหรี่ไฟฟ้าโทรปรึกษาได้ที่สายด่วน1600นะครับ

กรมชลประทานแจ้งเตือน11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพยาเตรียมรับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นหลังเขื่อนเจ้าพยาปรับการระบายน้ำสูงสุด 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจังหวัดกาญจนบุรีใช้โดรนส่งถุงยังชีพน้ำดื่มอาหารแห้งและยาช่วยชาวบ้านที่ไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้หลังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569ติดตามทั้งหมดได้ในสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลาง

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลางพบกับดิฉันเมธาพรพันธุ์บุญเลิศค่ะ
0: และผมภาคภูมิพนาภักดีครับวันนี้เราพบกันเช้าวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569ครับ
1: คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการได้ทางดิจิทัล TV หมายเลข11หรือผ่านช่องทาง Facebook Live และ NBT ภาคกลางท่านใดที่เข้ามาแล้วสามารถร่วมพูดคุยทักทายกันได้ค่ะ
0: ครับวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นนะครับที่น่าสนใจให้ติดตามกันเช่นเคยครับเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่มอบถุงยังชีพที่จังหวัดราชบุรีพร้อมกำชับเร่งช่วยเหลือประชาชนและเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดครับนายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ชุมชนวัดมหาธาตุเขตเทศบาลเมืองราชบุรีติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำแม่กลองที่เพิ่มสูงขึ้นและเอ่อล้นเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมมอบถุงยังชีพและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยมีนางสาวธิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนายวิวัฒน์นิติกาญจนานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนางสาวกุลวลีนพอมรบดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต1และส่วนราชการเข้าร่วมครับโดยสถานการณ์น้ำส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนบางส่วนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอาสาสมัครทหารและอาสาสมัครกู้ภัยก็เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนในการขนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและสิ่งของสำคัญขึ้นสู่ที่สูงเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายจากระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กำชับหน่วยงานด้านน้ำให้ติดตามสถานการณ์ลุ่มต่ำในลุ่มน้ำแม่กลองและพื้นที่ภาคกลางรวมถึงภาคตะวันตกอย่างใกล้ชิดพร้อมย้ำให้รายงานข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อประสานการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีครับขณะเดียวกันมวลน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณมากทำให้ต้องเร่งระบายน้ำโดยน้ำจะไหลมารวมกันที่เขื่อนแม่กลองซึ่งเตรียมเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขอให้ประชาชนริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงโดยเฉพาะบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยให้เตรียมอพยพไปยังศูนย์พักพิงที่หน่วยงานท้องถิ่นนั้นจัดเอาไว้และติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดครับ
1: จังหวัดสุพรรณบุรีเร่งรับมือสถานการณ์น้ำท่วมหลังน้ำท่าจีนและคลองสาขาเพิ่มสูงกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำหลายอำเภอค่ะนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดสุพรรณบุรีณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพพยาอำเภอเมืองสุพรรณบุรีโดยมีนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนายกลวัฒน์ทรัพย์ส่งสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยส่วนราชการในอำเภอทั้ง10อำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยที่ประชุมได้ติดตามน้ำหลากและน้ำจากจังหวัดกาญจนบุรีและอุทัยธานีรวมถึงการเตรียมรับมือการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพยาซึ่งอยู่ที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยพื้นที่บางปลาม้าและ2พี่น้องกำลังได้รับผลกระทบในระดับวิกฤตจึงเตรียมผันน้ำเข้าสู่ทุ่งรับน้ำที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเพื่อช่วยหน่วงและตัดยอดน้ำก่อนเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจและบ้านเรือนค่ะซึ่งสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันน้ำในแม่น้ำท่าจีนและคลองสาขาเพิ่มสูงล้นตลิ่งในบางพื้นที่ส่งผลกระทบ9อำเภอ91ตำบล667หมู่บ้านกว่า 18,000 ครัวเรือนโดยทุกหน่วยงานนะคะเร่งป้องกันพื้นที่สำคัญโดยเฉพาะโรงพยาบาลเจ้าพยายมราชโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17และโรงพยาบาล2พี่น้องพร้อมแจ้งเตือนประชาชนติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมรับมืออย่างใกล้ชิดค่ะ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยพร้อมมอบถุงยังชีพและยาสามัญประจำบ้านเน้นดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะลงพื้นที่ไปยังวัดท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยมีนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายประดิษฐ์สังขจายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายแพทย์สมฤกษ์จริงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับลงเรือจากท่าน้ำหน้าวัดท่าดินแดงเพื่อตรวจติดตามสถานการณ์และเยี่ยมประชาชนในเขตตำบลท่าดินแดงพร้อมมอบถุงยังชีพจำนวน400ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและมอบถุงยังชีพพร้อมยาสามัญประจำบ้านเพิ่มเติมให้แก่ผู้ประสบภัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางให้กำลังใจอาสาสมัครสาธารณสุขและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนครับจากนั้นคณะเดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเวียงอำเภอเสนานะครับเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าการดูแลสุขภาพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุจะทำการควบคู่ไปกับการสนับสนุนบุคลากรสาธารณสุขให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องครับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่บางปะอินเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยพร้อมมอบถุงยังชีพสั่งเตรียมพร้อมรับมือน้ำเพิ่มและเร่งอำนวยความสะดวกด้านเงินเยียวยาค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะได้ลงพื้นที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยมีนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสุทธิการวงศ์สถิตจิรการนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและดร.สมทรงพันเจริญวรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมลงพื้นที่ค่ะโดยคณะได้เดินทางไปยังวัดพญาตำบลเกาะเกิดและศูนย์อปพร.บ้านแป้งตำบลบ้านแป้งเพื่อมอบถุงยังชีพและให้กำลังใจประชาชนพร้อมเยี่ยมโรงครัวที่จัดเตรียมอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กำชับประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมระบุถึงการดำเนินงานแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในระยะยาวรวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านเงินเยียวยาโดยลดขั้นตอนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความช่วยเหลือได้รวดเร็วจากนั้นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะได้ลงเรือเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัยเยี่ยมประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางพร้อมมอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นรวมทั้งสอบถามความเป็นอยู่และความต้องการของประชาชนเพื่อนำไปประสานการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ค่ะ
0: กรมชลประทานครับแจ้งเตือน11จังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเตรียมรับกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นหลังเขื่อนเจ้าพระยามีการปรับการระบายน้ำสูงสุด 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับกรมชลประทานประกาศแจ้งเตือน11จังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นและอาจกระทบกับพื้นที่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำครับโดยปัจจุบันมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ 2,038 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดว่าในวันที่2ตุลาคมนี้ครับก็จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมกับน้ำจากลำน้ำสาขาอีกประมาณ700ถึง750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะทำให้มีปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ประมาณ 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับทางกรมชลประทานจึงมีความจำเป็นต้องปรับการระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตรา 2,000 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 20 ถึง 30 เซนติเมตรสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังครอบคลุมทั้งจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยารวมถึงพื้นที่ริมน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยโดยกรมชลประทานขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการกิจการริมแม่น้ำและประชาชนสองฝั่งแม่น้ำครับให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือกับระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นครับ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าจะพาไปติดตามอัปเดตสถานการณ์น้ำใน

0: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แบล็คปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แปลกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
2: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
3: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
4: โอเค
5: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
6: กลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
7: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
8: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
9: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: กลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อในสนามข่าวท้องถิ่นครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ทีมข่าว NBT ภาคกลางนะคะได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งตอนนี้นะคะยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะหลังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นขณะที่เขื่อนแม่กลองทยอยเพิ่มการระบายน้ำโดยล่าสุดนะคะอยู่ที่ประมาณ 2,195 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีแผนเพิ่มสูงสุดถึงประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ไปติดตามได้จากคุณสุภาวดีเนียมทองค่ะ
2: ขอบคุณค่ะวันนี้นะคะทีมข่าวลงพื้นที่มาที่เขื่อนแม่กลองสำนักงานชลประทานที่13นะคะซึ่งเขื่อนแม่กลองนะคะทำหน้าที่ในการทดน้ำและบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนใหญ่2เขื่อนของจังหวัดกาญจนบุรีค่ะขณะนี้เองนะคะเขื่อนแม่กลองกำลังเร่งระบายน้ำนะคะเพื่อรอรับมวลน้ำก้อนใหม่ที่กำลังจะมาถึงค่ะโดยเขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเป็นเขื่อนทดน้ำที่บริหารจัดการน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีแจกจ่ายน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภคในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและเพชรบุรีบางส่วนหลังจากที่เขื่อนทั้ง2แห่งของจังหวัดกาญจนบุรีมีการระบายน้ำเพิ่ม 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ตอนบนและตอนล่างของเขื่อนแม่กลองซึ่งประชาชนที่อยู่บริเวณริมน้ำในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงและอำเภอท่ามะกาได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนประชาชนแพและกระชังปลาพังเสียหายซึ่งสำนักงานชลประทานที่13ได้มีการวางแผนแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่มาก่อนล่วงหน้าแล้วเพื่อลดความสูญเสียของประชาชนให้น้อยที่สุดและเร่งระบายน้ำเพื่อเตรียมรับมวลน้ำก้อนใหม่จากเขื่อนทั้ง2แห่งที่กำลังจะมาถึง
3: มวลน้ำทั้งหมดก็ประมาณ200กว่าล้านซึ่ง200กว่าล้านณวันนี้นะครับเราก็ระบายไปแล้วประมาณสัก 60% ซึ่งส่วนที่เหลือเนี่ยเราคาดว่าประมาณไม่เกิน 3-5 วันพี่น้องประชาชนทางด้านท่าน้ำจะเข้าสู่ภาวะปกตินะครับสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้นะครับน้ำที่มวลน้ำที่มาเนี่ยมันจะยกตัวเร็วและที่สำคัญเนี่ยในส่วนของระดับที่เราควบคุมก็คือบวก 22.7 แต่ณตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยน้ำยกตัวขึ้นบวก 22.8 นั่นหมายความว่าเรามีความเสี่ยงอยู่10เซนแต่กรมชลประทานนะครับ124ปีเรามีเครื่องจักรเครื่องมือในมีเจ้าหน้า

0: ที่ในการดูแลความปลอดภัยของเขื่อนช่วยตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาในช่วงที่น้ำเกิน10เซน
1: ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในเขตพื้นที่ชลประทานที่13เพื่อบริหารจัดการน้ำร่มแม่น้ำแม่กรองและแนวทางบริหารจัดการน้ำโดยปัจจุบันนะคะสามารถระบายน้ำอยู่ประมาณ 2,100 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตามแผนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระดับน้ำในแม่น้ำแม่กรองในพื้นที่อำเภอท่าม่วงอำเภอท่ามะการวมถึงพื้นที่ท้ายน้ำจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้นะคะยังพบว่ามีกระชังปลาแตกพังเสียหายและแพหลุดลอยมาติดอยู่ที่ประตูระบายน้ำเขื่อนแม่กรอง
2: กรมชลประทานนะครับโดยสำนักงานชลประทานที่3เขื่อนแม่กรองก็ระบายน้ำนะครับก็พยายามระบายน้ำนะครับบริหารการจัดการน้ำให้มีผลกระทบนะครับน้อยที่สุดนะครับที่หลีกเลี่ยงนะครับก็ยังไงก็ต้องฝากประชาชนนะครับที่อยู่ทางด้านท้ายน้ำนะครับตอนนี้ก็ต้องมีผลกระทบนะฮะแต่ว่าทางกรมชลประทานก็ไม่ได้นิ่งนอนน้ำให้มีผลกระทบให้น้อยที่สุดครับนะก็ทางต้นน้ำนะครับปกติเราก็จะมีการวางแผนก่อนน้ำมาอยู่แล้วนะครับในส่วนของประมงเจ้าท่าก็แจ้งนะครับให้ทางปลาในกระชังเนี่ยรีบเก็บปลาในกระชังก่อนที่น้ำจะมานะครับแต่ว่าเนื่องจากปีนี้มีการระบายน้ำค่อนข้างสูงนะครับถึงประมาณสัก 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะทำให้มีผลกระทบต่อกระชังปลานะครับที่หลุดมาโดยเราไม่สามารถควบคุมได้นะครับ
1: โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีค่ะได้ให้ประมงจังหวัดรวมถึงกรมเจ้าท่าทำการสำรวจกระชังปลาและพื้นที่แพที่เสียหายเพื่อเตรียมความพร้อมและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการระบายน้ำขณะที่บริเวณเขื่อนแม่กรองค่ะมีประชาชนตื่นตัวมาดูระดับน้ำและการระบายน้ำของเขื่อนแม่กรองเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งสำนักชลประทานที่13นะคะมีการประเมินสถานการณ์นะคะคาดว่าระดับน้ำจะทรงตัวและสูงขึ้นอยู่ระยะนี้นะคะประมาณ 3-5 วันค่ะหลังจากนั้นนะคะสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
3: ขอบคุณข้อมูลดีๆจากทีมข่าว NBT ภาคกลางด้วยค่ะ
4: ครับยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีครับลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยที่ชุมชนบ้านลิ้นช้างอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่ชุมชนบ้านลิ้นช้างตำบลปากแพรกอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับเตรียมพร้อมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและทำการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่โดยมีนายวุฒิพงษ์สุภควณิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนายปราโมทอุ่นจิตสกุลนายกเทศมนตรีเมืองปากแพรกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันลงพื้นที่ครับทางนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและริมแม่น้ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นให้ยกของขึ้นที่สูงด้วยครับ
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่อำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีค่ะนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพน้ำดื่มและอาหารปรุงสุกแก่ผู้ประสบอุทกภัยรวมถึงรับทราบปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมซึ่งจากฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องนะคะในพื้นที่ตำบลหลุมรังอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีและนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้เยี่ยมครัวกลางพร้อมมอบวัตถุดิบในการประกอบอาหารในการจัดเตรียมเสบียงในการแจกจ่ายสู่ชุมชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อีกด้วยค่ะทั้งนี้นะคะหากได้รับความเดือดร้อนหรือพบเห็นเหตุสาธารณภัยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784หรือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีโทร03-451-5998ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
4: ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับลงพื้นที่อำเภอหนองมะโมงเร่งสำรวจความเสียหายจากน้ำหลากนะครับพร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชน

0: ที่ได้รับผลกระทบนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยนางทิพวรรณอุดมทรัพย์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับรวมกันลงพื้นที่อำเภอหนองมะโมงเร่งสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำหลากโดยมีนายบรรลือศักดิ์สุนทรนายอำเภอหนองมะโมงป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาทส่วนราชการเทศบาลตำบลหนองมะโมงเทศบาลตำบลวังตะเคียนกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องที่รวมลงพื้นที่สำรวจคันคลองส่งน้ำหมู่ที่2บ้านทุ่งโป่งและคันคลองส่งน้ำหมู่ที่13ตำบลวังตะเคียนเพื่อประเมินความเสียหายและหาแนวทางแก้ไขโดยเร่งด่วนครับจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมคณะลงพื้นที่หมู่ที่5ตำบลหนองมะโมงไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจมอบถุงยังชีพน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนสำหรับอำเภอหนองมะโมงครับมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ4ตำบลรวม29หมู่บ้าน142ครัวเรือนประชาชนเดือดร้อน426คนและพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบอยู่ที่ 7,199 ไร่25ตารางวานะครับทางจังหวัดชัยนาทเองก็จะเร่งติดตามสถานการณ์และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องครับ
1: ช่วงนี้ไปติดตามรายการสามัคคีกับอัยการแผ่นดินค่ะวันนี้เสนอตอนการให้ที่พักพิงคนร้ายค่ะ

ครับวันนี้นะครับเรามาพูดถึงกรณีการกระทำที่เป็นการช่วยเหลือผู้กระทำความผิดนะครับหรือผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดอันไม่ใช่ความผิดลาหุโทษนะครับมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189นะครับทีนี้สิ่งแรกเนี่ยที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจก็คือว่านะครับความผิดลาหุโทษคืออะไรกับความผิดที่ไม่ใช่ลาหุโทษเนี่ยคืออะไรนะครับความผิดลาหุโทษก็คือว่าเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆที่มีโทษสถานเบานะครับมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับซึ่งจะอยู่ในภาค3ของประมวลกฎหมายอาญาความผิดลาหุโทษเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยต้องรับผิดแม้กระทำนั้นไม่เจตนาส่วนผู้พยายามหรือผู้สนับสนุนการกระทำความผิดลาหุโทษไม่ต้องรับโทษนะครับซึ่งมีจะมีอายุความเพียงแค่1ปีนะครับยังสามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการเปรียบเทียบปรับได้อีกด้วยทีนี้ความผิดอื่นที่ไม่ใช่ความผิดลาหุโทษเนี่ยครับก็จะมีโทษหนักกว่าความผิดลาหุโทษในส่วนของประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยจะอยู่ในภาค2คือภาคความผิดนะครับอย่างเช่นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนเป็นต้นผู้ใดช่วยผู้อื่นซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดหรือเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดอันมิใช่ความผิดลาหุโทษเพื่อไม่ให้ต้องรับโทษโดยวิธีการให้พำนักแก่ผู้นั้นโดยซ่อนเร้นหรือโดยช่วยผู้นั้นด้วยประการใดๆเพื่อไม่ให้ถูกจับกุมต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189จะเห็นได้ว่ากฎหมายจะเอาผิดก็ต่อเมื่อผู้กระทำนั้นรู้ว่าผู้นั้นเนี่ยเป็นผู้กระทำความผิดรู้ว่าผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดนะครับและต้องมีมูลเหตุชักจูงใจก็คือว่าต้องการที่จะไม่ให้ผู้นั้นเนี่ยนะครับที่กระทำความผิดมิใช่ลาหุโทษเนี่ยไม่ต้องรับโทษอาญาตามกฎหมายและการช่วยโดยมีมูลเหตุชักจูงใจดังกล่าวเนี่ยจะต้องช่วยในลักษณะมีวิธีการกระทำดังใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ก็คือ1การให้พำนักแก่ผู้นั้นก็หมายความว่าให้ที่อยู่อาศัยกับผู้นั้นอันที่2ก็คือว่าซ่อนเร้นก็หมายความว่าเพื่อซ่อนตัวผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดไม่ให้เขาค้นพบว่าอยู่ที่ใดนะครับก็จะเป็นความผิดตามกฎหมายหรือได้กระทำช่วยผู้นั้นด้วยประการใดๆที่จะทำให้ผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดมิให้ถูกจับกุมอย่างไรก็ตามนะครับกฎหมายยกเว้นโทษให้ถ้าเป็นการกระทำเพื่อช่วยบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้กระทำนะครับศาลจะไม่ลงโทษก็ได้ตามมาตรา193รวมถึงผู้ที่กระทำด้วยความจำเป็นเพราะอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อำนาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนหรือเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงและไม่สามารถหลีกเลี่ยง

ให้พ้นโดยวิธีอื่นใดได้เมื่อภัยอันตรายนั้นตนเองไม่ได้เป็นผู้ก่อขึ้นเพราะความผิดของตนถ้าเป็นการกระทำไม่เกินสมควรแก่เหตุแล้วผู้นั้นไม่ต้องรับโทษตามกฎหมายอัยการสคช.ช่วยท่านได้นะครับสายด่วน1157

0: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าไปดูที่ลพบุรีนะครับเขามีการเร่งบริหารจัดการน้ำณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพื่อเตรียมเพิ่มการระบายน้ำรวมถึงอีกหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางก
1: ็
0: ม
1: ี
0: การมอบถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เดือดร้อนด้วยช่วงหน้ากลับมาติดตามพร้อมกันครับ
1: ค่ะ

ทุกก้าวที่เราเดินทุกลมหายใจที่เราใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถาบันพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมแห่งศรัทธาคือแบบอย่างของการเสียสละเพื่อประชาชนเพราะความรักชาติไม่ใช่เพียงคำพูดแต่คือการลงมือทำเพื่อบ้านของเรา

นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติผสานดนตรีไทยและศิลปะชั้นสูงแห่งแผ่นดินอัตลักษณ์และเสน่ห์ทางวัฒนธรรมวิวัฒนาการจากอดีตปัจจุบันสู่ซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกประณีตศิลป์และการสืบสานความภูมิใจระดับโลกสะท้อนรากเหง้าความเป็นไทยผ่านพลังซอฟต์พาวเวอร์

0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะยังอยู่กับเราในสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: ครับช่วงนี้พาคุณผู้ชมมารู้สู้ภัยกับซูเปอร์เอลนีโญนะครับคุณผู้ชมครับโลกในอีก20ปีข้างหน้าอาจจะคาดการณ์ไม่ได้ทั้งหมดนะครับแต่สิ่งที่วิทยาศาสตร์นั้นยืนยันได้ก็คือความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปและการรู้ล่วงหน้าอาจเป็นโอกาสสำคัญของมนุษย์ในการเตรียมรับมือกับสิ่งนั้นครับติดตามเรื่องนี้พร้อมกันได้จากรายงานครับ

้งแต่ปลายปี2569จนถึงต้นปีหน้าทั่วโลกจะได้สัมผัสซูเปอร์เอลนิโญปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เพิ่มอุณหภูมิโลกให้สูงขึ้นและทำให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวนจนเกิดปรากฏการณ์สภาพอากาศสุดขั้วถี่และรุนแรงมากขึ้นทั้งคลื่นความร้อนหรือฮีทเวฟที่ทำให้หลายประเทศในยุโรปเผชิญอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการณ์และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าขณะที่บริเวณรอบมหาสมุทรแปซิฟิกหรือวงแหวนแห่งไฟพื้นที่เกิดแผ่นดินไหวและแหล่งภูเขาไฟจำนวนมากของโลกก็ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่องรวมถึงทานน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยพังถล่มจนเกิดมวลน้ำและโคลนไหลทะลักลงสู่พื้นที่ด้านล่างทำลายบ้านเรือนและชุมชนฆ่าชีวิตผู้คนจำนวนมากเหตุการณ์เหล่านี้อาจไม่ใช่เพียงสัญญาณเตือน

0: ที่มีโอกาสเกิดสลับหมุนเวียนกันไปในแต่ละพื้นที่ทั่วโลก
1: ความร้อนในบรรยากาศมากขึ้นธรรมชาติเนี่ยก็พยายามที่จะจัดสรรให้มันเข้าสู่ภาวะสมดุลอีควิลิเบียมกลไกอันนึงก็คือว่ามีความแปรปรวนมากขึ้นพอมีความแปรปรวนว่ามันก็จะแปรปรวนไปทางบวกมากขึ้นแปรปรวนไปทางลบมากขึ้นแทนที่ว่าจะกระจุกตัวแล้วก็จะพบมากขึ้นภัยแล้งแล้วก็ฝนตกหนัก
0: ขณะที่นานาประเทศทั่วโลกพยายามร่วมกันหาทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและกำหนดแนวทางรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศประเทศไทยเองแม้มีสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียง 0.7 ของการปล่อยทั่วโลกแต่ก็พยายามแสดงความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มกำลังเพราะวิกฤตสภาพภูมิอากาศไม่ใช่เรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่งและคงไม่มีทางสำเร็จหากประเทศมหาอำนาจอย่างจีนสหรัฐอเมริกาอินเดียและรัสเซียซึ่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในโลกไม่ลงมือลดการปล่อยอย่างจริงจังการขับเคลื่อนร่วมกันของกลุ่มประเทศเหล่านี้จึงไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่คือหัวใจสำคัญที่จะทำให้เป้าหมายกอบกู้โลกของประชาคมโลกเกิดขึ้นได้จริง
1: Climate Change Mitigation อาจจะไม่ได้เราจะไม่ได้มีบทบาทมากแต่เราแสดงสปิริตการมีส่วนร่วมเราจะต้องพึ่งพี่ใหญ่ที่ปล่อยเยอะๆก็คือจีนอเมริกาอินเดียถ้าจำไม่ผิดเนี่ยท็อป4ก็จะมีรัสเซียด้วยนักศึกษารายประเทศนะเราจะไม่ได้มีส่วนร่วมมากแต่เราก็มีสปิริตแล้วเราก็ไม่ให้ความสำคัญกับในเรื่องของการปรับตัวนะมันไม่มีทางเลือกอื่นจำเป็นจะต้องไปอย่างนั้นแล้วก็ในภาคพลังงานอย่างเงี้ยในเรื่องของ mitigation การมีส่วนร่วมก็ปรับมาเป็นพลังงานสะอาดมากขึ้นนะหรือมีวิธีการเนี่ยที่จะไปดักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้น
0: แม้ในอีก20ปีข้างหน้าวิทยาศาสตร์อาจไม่สามารถทำนายได้ว่าโลกใบนี้จะหมุนไปในทิศทางใดหรือสภาพอากาศสุดขั้วจะทวีความรุนแรงอีกกี่เท่าตัวแต่สิ่งที่ชัดเจนสุดในวันนี้คือความเสี่ยงได้เปลี่ยนไปแล้วอย่างสิ้นเชิงการรู้เท่าทันความเสี่ยงล่วงหน้าคือโอกาสเดียวที่มนุษย์จะสามารถเตรียมพร้อมปรับตัวและลดความสูญเสียเพื่อให้อยู่รอดได้อย่างมั่นคงท่ามกลางโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล

0: ขอบคุณข้อมูลดีๆจากทีมข่าว NBT 2 HD ด้วยครับ
1: ค่ะช่วงนี้ลงพื้นที่กันต่อนะคะที่จังหวัดชัยนาทค่ะจังหวัดชัยนาทลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอหันคาพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนเร่งดูแลประชาชนและพื้นที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบค่ะนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทและหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลหันคาและตำบลหนองแซงอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทค่ะโดยได้มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคและยารักษาโรคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมรับฟังปัญหาของประชาชนอย่างใกล้ชิดในขณะที่กองพันป้องกันฐานบินศูนย์การบินทหารบกลพบุรีนำกำลังพล21นายร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือในพื้นที่ซึ่งสำหรับอำเภอหันคามีพื้นที่ได้รับผลกระทบ5ตำบลรวม16หมู่บ้าน181ครัวเรือนประชาชนเดือดร้อนกว่า500คนและพื้นที่เกษตรเสียหายกว่า 30,000 ไร่ค่ะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึงและทันท่วงทีโดยบูรณาการทุกภาคส่วนเฝ้าระวังและรับมืออุทกภัยอย่างเต็มกำลังค่ะ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามครับลงพื้นที่อำเภออัมพวาและอำเภอบางคนทีเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของเขื่อนแม่น้ำแม่กลองนะครับพร้อมตรวจศูนย์พักพิงเยี่ยมผู้ประสบภัยติดตามระดับน้ำที่ประตูระบายน้ำบางนกแขวครับนายชัยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภออัมพวาและอำเภอบางคนทีไปมอบถุงยังชีพและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยจากการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองครับพร้อมตรวจสอบความเสียหายและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่โดยมีปลัดจังหวัดสมุทรสงครามนายอำเภอบางคนทีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วย

0: านที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามครับตรวจความพร้อมของศูนย์พักพิงประจำอำเภอและเยี่ยมประชาชนที่อพยพเข้าพักในศูนย์พักพิงโรงเรียนวัดเจริญสุขารามพร้อมตรวจติดตามระดับน้ำบริเวณประตูระบายน้ำบางนกแขกเพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งนี้จังหวัดสมุทรสงครามครับเน้นย้ำให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยสามารถขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปภ1784ศูนย์ดำรงธรรม1567และสายด่วนการแพทย์ฉุกเฉิน1669รวมถึงติดตามการแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์ซึ่งจะส่งข้อความแจ้งเตือนฉุกเฉินตรงถึงโทรศัพท์มือถือของประชาชนทุกท่านครับ
1: จังหวัดลพบุรีบูรณาการหน่วยงานติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์หลังปริมาณน้ำเกินความจุ 106% พร้อมเตรียมเพิ่มการระบายน้ำเป็นขั้นบันไดและแจ้งเตือนประชาชนท้ายน้ำค่ะนายวีระพงศ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อำเภอพัฒนานิคมติดตามสถานการณ์น้ำและวางแผนบริหารจัดการหลังปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเพิ่มสูงเกินความจุค่ะโดยนายองอาจแสนอุบลผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่10และนายวัศวัตนาคนวลผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์รายงานว่าปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างกว่า500ล้านลูกบาศก์เมตรของความจุเก็บกักปกติมีน้ำไหลเข้าอ่างกว่า500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในขณะที่ระบายออก 115.08 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทางนี้นะคะโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำจาก25เป็น115ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่30กันยายนและจะทยอยเพิ่มเป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่2ตุลาคมตามลำดับค่ะเพื่อควบคุมระดับน้ำและรองรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นสำหรับช่วงวันที่3ถึง6ตุลาคมคาดว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่จากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางจังหวัดลพบุรีจึงร่วมกับกรมชลประทานติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงพร้อมแจ้งเตือนประชาชนท้ายน้ำโดยเฉพาะพื้นที่หน้าเขื่อนพระราม6อำเภอพัฒนานิคมและพื้นที่เกี่ยวเนื่องนะคะให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ค่ะ
0: จังหวัดกาญจนบุรีครับใช้โดรนส่งถุงยังชีพน้ำดื่มอาหารแห้งและยาไปช่วยชาวบ้านที่ไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้หลังเกิดฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากครับนายชกาตอาสาสนานายอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีครับนำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านตีนตกหมู่ที่1ตำบลเขาโจดหลังฝนตกอย่างต่อเนื่องและเกิดน้ำป่าไหลหลากทำให้กระแสน้ำกัดเซาะคอสะพานเชื่อมเส้นทางหลักเข้าสู่หมู่บ้านนั้นขาดทั้งสองฝั่งส่งผลให้ประชาชนนั้นไม่สามารถเดินทางเข้าออกพื้นที่ได้ครับซึ่งตามข้อสั่งการของนางสาวฤทธาสงวนเสริมศรีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนายวุฒิพงษ์สุภควณิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดและนางสาวกมลชยาประเสริฐสินปลัดจังหวัดทางนายอำเภอศรีสวัสดิ์ครับพร้อมด้วยฝ่ายปกครองสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยทหารชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนและอาสาสมัครก็เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนนะครับแต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเดินทางข้ามแนวสะพานที่ขาดได้จึงนำโดรนมาใช้ขนส่งถุงยังชีพน้ำดื่มอาหารแห้งและก็ยารักษาโรคส่งให้ประชาชน28ครัวเรือนรวมทั้งหมด30ชุดในช่วงเช้าครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปมอบถุงยังชีพเพิ่มเติมรวมทั้งสิ้น100ชุดครอบคลุมบ้านแสวงบ่าบ้านบึงชะโคบ้านกลางและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน2บ้านตีนตกพร้อมสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างและถนนหลายจุดทางนี้ได้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องที่และจิตอาสาให้เร่งช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงและดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นกรณีพิเศษครับ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าจะพาไปติดตามที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะได้เร่งระบายน้ำประตูน้ำบางยางและได้เตรียมศูนย์พักพิงรับมือน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะ

0: ข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้รวมทุกข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้งศูนย์ JIC ได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงของเซวอร์ดแคสนี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชนถึงระดับสีแดงในพื้นที่เนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือเนี่ยสามารถรับสัญญาณได้สามารถโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1784กรมป้องกันได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดตามข่าวสารจากศูนย์ JIC เพราะข้อมูลสำคัญเราไม่อยากให้คุณพลาด

0: กลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อในสนามข่าวท้องถิ่นครับ
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569ค่ะนางกรพันธ์ประสบจันทร์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8นำข้าราชการเจ้าหน้าที่และบุคลากรร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทยที่บริเวณสำนักประชาสัมพันธ์ที่8จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้พระราชทานธงชาติไตรรงค์เป็นธงชาติไทยค่ะทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่20กันยายน2559เห็นชอบกำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยซึ่งในปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่28กันยายน2569รวมทั้งนะคะกำหนดให้มีการชักธงและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าวโดยประเทศไทยนั้นถือเป็นประเทศที่54ของโลกที่มีวันธงชาติค่ะ
0: ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8ครับเป็นประธานในพิธีส่งมอบงานในหน้าที่ราชการพร้อมมอบโอวาทมุ่งขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพครับนางกรพันธ์ประสบจันทร์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8ครับเป็นประธานพิธีประชุมส่งมอบงานในหน้าที่ราชการพร้อมพบปะและมอบโอวาทให้แก่ข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่ห้องประชุมสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8จังหวัดกาญจนบุรีโดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมครับโอกาสนี้ท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8ได้มีการมอบแนวทางในการทำงานพร้อมส่งมอบงานให้แก่นางมัทนียามากสมบูรณ์ผู้อำนวยการส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้รับมอบงานโดยเน้นย้ำเรื่องของการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ภาครัฐในยุคปัจจุบันต้องมีความถูกต้องรวดเร็วและเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายพร้อมขอให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตร่วมกันสร้างความรักความสามัคคีในองค์กรและพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกรมประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพครับจากนั้นในช่วงบ่ายครับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8ได้มีการจัดกิจกรรมส่งพี่กลับบ้านด้วยรักและผูกพันเพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่ท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการโดยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมตั้งแถวส่งมอบการ์ดรูปหัวใจของที่ระลึกและกล่าวคำอวยพรท่ามกลางบรรยากาศแห่งความรักความผูกพันและความประทับใจครับ
1: จังหวัดสมุทรสาครค่ะเร่งบริหารจัดการน้ำบริเวณประตูน้ำบางยางหลังระดับน้ำคลองดำเนินสะดวกเพิ่มสูงขึ้นพร้อมระดมเครื่องสูบน้ำและชาวบ้านนะคะนำเรือหางยาวช่วยผลักดันน้ำบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนค่ะนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยนายดำรงศักดิ์ยอดทองดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ประตูน้ำบางยางอำเภอกระทุ่มแบนได้เร่งบริหารจัดการน้ำหลังเขื่อนแม่กลองเพิ่มการระบายน้ำจึงส่งผลให้ระดับน้ำในคลองดำเนินสะดวกสูงขึ้นโดยมีปลัดจังหวัดสมุทรสาครนายอำเภอบ้านแพ้วนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามค่ะสำหรับประตูน้ำบางยางตำบลสวน

0: อำเภอบ้านแพ้วเป็นจุดสำคัญในการระบายน้ำจากคลองดำเนินสะดวกลงสู่แม่น้ำท่าจีนมีเครื่องสูบน้ำประจำ3จุด3เครื่องนะคะและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำพร้อมท่อซิ่งเพิ่มเติมอีก2เครื่องในขณะเดียวกันชาวบ้านในพื้นที่ได้นำเรือหางยาวมาช่วยผลักดันน้ำบริเวณจุดระบายน้ำโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้สนับสนุนค่าน้ำมันเพื่อเร่งการระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้กำชับหน่วยงานเร่งระบายน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพพร้อมติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามประกาศจากทางราชการและเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงหากระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นค่ะ
1: จังหวัดสมุทรสาครครับซักซ้อมการจัดตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วครับนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานการประชุมซักซ้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่อำเภอบ้านแพ้วโดยมีนายอำเภอบ้านแพ้วผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองดำเนินสะดวกหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยส่วนราชการตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงพยาบาลบ้านแพ้วเข้าร่วมครับซึ่งที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์น้ำและซักซ้อมแนวทางจัดตั้งศูนย์พักพิงเตรียมความพร้อมทั้งด้านสถานที่บุคลากรอาหารยารักษาโรคและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับประชาชนหากจำเป็นต้องอพยพโดยเฉพาะผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางโดยรองผู้ว่าราชการขออภัยครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครครับได้กำชับทุกหน่วยงานให้ทำงานเชิงรุกพร้อมเตรียมขนย้ายทรัพย์สินและสิ่งของสำคัญขึ้นสู่ที่สูงหากไม่สามารถบริหารจัดการมวลน้ำจากเขื่อนแม่กลองได้ด้านผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองดำเนินสะดวกเปิดเผยว่าปัจจุบันเขื่อนแม่กลองระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยมวลน้ำจะใช้เวลาราว10ชั่วโมงก่อนจะถึงที่บ้านแพ้วโดยตอนนี้ครับจะเร่งเปิดประตูระบายน้ำบางอย่างเพื่อเป็นการผลักดันน้ำออกให้ได้มากที่สุดทางนี้ทางจังหวัดก็ขอให้ประชาชนนั้นติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมอพยพหากสถานการณ์รุนแรงมากยิ่งขึ้นครับ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมประชุมกับนายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนค่ะนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณห้องประชุมมหาธาตุอาคาร1ชั้น4ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยที่ประชุมมีวาระสำคัญในการติดตามภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยการให้ความช่วยเหลือและแนวโน้มโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมชลประทานรวมถึงการติดตามอุทกภัยในระดับพื้นที่ของกรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมรับฟังข้อสั่งการและข้อเน้นย้ำจากประธานการประชุมเพื่อนำไปใช้ในการติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับติดตามสถานการณ์อุทกภัยและแนวโน้มฝนในพื้นที่ภาคใต้เร่งทำงานเชิงรุกเตรียมหน่วยช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วครับนายประทีปบริบูรณ์รัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับพร้อมด้วยนายธนวัฒน์เรืองเดชรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปลัดจังหวัดเสนาธิการกองบิน5และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมครับ ซึ่งในที่ประชุมนะครับได้มีการติดตามภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยการให้ความช่วยเหลือและแนวโน้มสถานการณ์โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานข้อมูลด้านสภาพอากาศน้ำและสถานการณ์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมไปถึงดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็ได้กำชับทุกหน่วยงานให้ทำงานเชิงรุกยึดความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักลดขั้นตอนการรายงานที่ไม่จำเป็นและบูรณาการการทำงานผ่านศูนย์ EOC เพื่อให้ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วพร้อมเตรียมรับมือกับฤดูฝนภาคใต้บริหารจัดการระดับน้ำในเขื่อนเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเตือนภัยและเตรียมหน่วยช่วยเหลือเคลื่อนที่นะครับให้เข้าถึงพื้นที่ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีครับ
0: เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาได้เร่งกู้แนวป้องกันน้ำหน้าวัดพระเมรุกาชิการรามหลังพบน้ำทะลักผ่านช่องใต้แนวป้องกันระดมเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่นะคะเร่งอุดรอยรั่วป้องกันน้ำเข้าท่วม12ชุมชนค่ะว่าที่ร้อยตรีสมทรงสัพพโกศลกุลนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยามอบหมายให้นายกฤตเถียรมิตรภาพรองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยาพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลลงพื้นที่เร่งกู้แนวป้องกันน้ำบริเวณหน้าวัดพระเมรุราชิการรามตำบลท่าวาสุกรีหลังได้รับแจ้งน้ำทะลักเข้าชุมชนจึงนำรถแมคโครและเจ้าหน้าที่เข้าปิดกั้นท่ามกลางกระแสน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้เร่งนำดินมาชะลอความแรงของน้ำก่อนเสริมบิ๊กแบ็กและตอกเสาเข็มป้องกันน้ำกัดเซาะพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ดำน้ำตรวจสอบใต้แนวถนนจนพบช่องบริเวณมุมท่อระบายน้ำกว้างประมาณ1เมตรเป็นจุดที่น้ำทะลักผ่านจึงเร่งอุดด้วยดินและวัสดุพร้อมสูบน้ำออกจากพื้นที่นะคะซึ่งบางจุดเริ่มมีน้ำเข้าท่วมใต้ถุนบ้านโดยรองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยาระบุว่าจุดดังกล่าวเป็นคลองเมืองที่รับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาหากแนวป้องกันเสียหายอาจส่งผลให้น้ำไหลเข้าท่วมชุมชนท้ายคลองหง12ชุมชนรวมประมาณ 2,000 ถึง 3,000 ครัวเรือนในขณะเดียวกันเทศบาลได้เร่งสร้างสะพานไม้ในวัดและชุมชนที่ถูกน้ำท่วมเพื่อให้ประชาชนและพระสงฆ์ใช้สัญจรโดยพระวชิโรภาสรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหารเปิดเผยว่าน้ำในคลองเมืองเพิ่มสูงจนท่วมทางเดินออกบิณฑบาตเทศบาลจึงเข้าช่วยสร้างสะพานไม้เพื่อให้พระสงฆ์ปฏิบัติกิจและประชาชนเดินทางเข้าวัดได้พร้อมเตรียมขยายการช่วยเหลือไปยังชุมชนอื่นๆต่อไปค่ะ
1: วันนี้หมดเวลาของรายการสนามข่าวท้องถิ่นแล้วครับเราสองคนพร้อมด้วยทีมงาน NBT ภาคกลางขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ไปหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผักสบายเนี่ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี่ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี่ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมนะคะมานั่งอยู่ท่ามกลางตลาดค่ะที่นี่เป็นตลาดเก่าร้อยปีนะคะหรือที่คนสุพรรณเรียกกันว่าตลาดสามชุกนั่นเองค่ะแน่นอนเลยค่ะที่นี่นะคะมีเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจมายาวนานแล้วก็มีสินค้าจำหน่ายเป็นจำนวนมากนะคะแต่อีกหนึ่งสิ่งที่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันนั่นก็คือเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยถึงเรื่องนี้นะคะอยู่กับเจ้าของพื้นที่ที่นี่ก่อนดีกว่านะคะเป็นท่านนายกเทศมนตรีตำบลสามชุกค่ะท่านสุวัฒน์นั่นเองนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกท่านนายก
1: ได้ครับ
0: นายกวัด
1: ได้ไห
0: ม
1: ได้คร
0: ับ เรียกกันแบบสบายๆนะคะนายกวัดท่านขาตรงนี้เป็นถือว่าเป็นใจกลางของตลาดได้ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นจุดตรงลานโพเนี่ยเป็นลานกิจกรรมของตลาดร้อยปีเลยติดกับพิพิธภัณฑ์คุณจำนงซึ่งอยู่ในข้างๆกันพิพิธภัณฑ์คุณจำนงก็จะเป็นเรื่องราวการบอกเล่าของความเป็นมาของร้อยปีเราครับ
0: เขาบอกว่าตลาดสามชุกเนี่ยเป็นตลาดร้อยปีมันยาวขนาดนั้นใช่ไหมพอเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าตลาดนี้คือมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงบ้าง
1: ผมเนี่ยแม่เป็นคนอยู่ในตลาดเลย
0: ค่ะ
1: ซึ่งแม่เสียชีวิตไปประมาณ2ปีแม่อายุ101ปี
0: โอ้ยคุณแม่อายุยืนมาก
1: ครับ101ปีแต่ตอนที่เสียถ้าอยู่ประมาณนี้ก็อยู่ประมาณ103ปี
0: ค่ะ
1: แล้วท่านเกิดที่นี่โตที่นี
0: ่
1: ก็น่าจะ
0: ร้อยกว่าไปแล้วแน่นอน
1: แน่นอนครับแน่นอนการันตีได้ว่า
0: ทีนี้พอในส่วนของการเป็นความยาวนานของตลาดเนาะ
1: ครับ
0: พื้นที่ตรงนี้มันเยอะขนาดไหนคะท่านนี
1: ้มันก็จะมีประกอบกันก็คือติดกับที่ว่าการอำเภอ
0: นะ
1: 10กว่าไร่แล้วก็จะมีซอย1ซอย2ซอย3ซอย4
0: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นตัวใจกลางตลาดแล้วก็บ้านก็จะประมาณหลายร้อยหลัง700หลังที่อยู่ในนี้ครับ
0: เป็นที่ของรัฐหรือว่าเป็นของชาวบ้าน
1: ซอย1ซอย2เป็นที่ของธนารักษ์แล้วซอย3ซอย4เป็นที่ของมีโฉนดของเอกชนครับ
0: ค่ะเป็นของเอกชน
1: ครับ
0: แสดงว่าชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นี้ก็คือเป็นชาวบ้านดั้งเดิมเลย
1: ครับดั้งเดิม
0: ตั้งแต่แรกแล้วอย่างตัวอาคารต่างๆล่ะคะท่านนายก
1: อาคารต่างๆก็เป็นอาคารเก่ามีลายอะไรล่ะรูปขนมปังกิ่งที่ติดเนี่ยคือของเก่าทั้งนั้นของเก่าทั้งนั้นครับดั้งเดิมมาหมดก็อาจจะมีการซ่อมแซมบ้างเพราะว่าจากการเวลาที่ผ่านไปไม้ก็อาจจะมีผุบ้างก็ซ่อมแซมกันบ้าง
0: เดิมเลยเนี่ยเขาเป็นตลาดไหมหรือไม่ใช่
1: เป็นครับเป็นตลาด
0: เป็นตลาดอยู่แล้ว
1: เป็นตลาดครับเป็นตลาดเป็นจุดรวมของสมัยก่อนดันช้างหนองยะไซก็ต้องมาที่นี่นะก็ด้วยของชาวบ้านเขาเรียกของป่าก็คือประมาณทานข้าวอะไรก็จะลงมาแล้วก็ติดกับแม่น้ำท่าจีนซึ่งเป็นอะไรนะอะไรการเดินทางสายหลักของเส้นทางสมัยก่อนทางน้ำใช่ก็จะเอาบรรทุกเกวียนมาแล้วก็จะมาลงขายถ่ายกันที่นี่แล้วก็รับซื้อของกันไปครับ
0: อารมณ์เหมือนเป็นท่า
1: ใช่ครับ
0: ท่าในการที่จะกระจายสินค้า
1: ถูกครับถูก
0: เนาะถ้าเหมือนแบบในสมัยนี้ก็แบบ
1: ทั้งรับทั้งกระจาย
0: ทั้งรับทั้งกระจายเป็นท่าของการกระจายสินค้าในพื้นที่ด้วยเนาะก็คือเป็นตลาดอยู่แล้ว
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แต่บูมแบบนี้ไหมคะ
1: คือมันจะมีช่วงหนึ่งที่ซบเซามากซบเซามากก็ประมาณปี40กว่า
0: ค่ะ
1: ก็มีแนวคิดกันว่าจะรื้อแล้วก็จะสร้างเป็นตึกเพื่อจะได้ดึงคนเพราะว่าคนรุ่นตอนนั้นช่วงนั้นก็จะมีความรู้สึกว่าอยากได้บ้านปูนทันสมัย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เลยทําไปทํามาประชุมกันหลายครั้งมากทําไม่ได
0: ้
1: ทําไม่ได้ก็เลยมาเอาเรามางั้นเรามาอนุรักษ์กันก็เริ่มการอนุรักษ์กันมาตั้งแต่ประมาณปี40กว่าครับ
0: ที่ตลาดแห่งนี้ค่ะเขาเรียกว่าเป็นการจัดการหรือการดูแลกันยังไงบ้าง
1: มันจะมีคณะกรรมการตลาดเชิงอนุรักษ
0: ์ค่ะ
1: ซึ่งดูแลโดยตรงของตลาดก็มีท่านนายกเก่าท่านนายกพงวินชัยวิรัตเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการที่ดูแลอยู่ปัจจุบันนี้แกก็อายุเยอะก็ไม่ค่อยได้ลงมาทำเท่าไหร่เพราะว่าอีกอย่างก็ตลาดมันติดแล้วเขาไม่ค่อยได้มาแต่ว่าก็ยังมีคณะกรรมการอยู
0: ่
1: แล้วก็มีคณะกรรมการชุมชนของเราซึ่งตรงนี้เราก็เป็นชุมชนตลาดสำชุกซึ่งมีคณะกรรมการชุมชนอีก9คนที่กับคณะกรรมการตลาดก็26คนก็รวมกันทำงานอยู
0: ่
1: ดูแลกันอยู่นี่ครับ
0: ก็คือมีคณะกรรมการของตลาดและคณะกรรมการของชุมชนในการดูแลจัดการกันด้วยและอย่างเราอย่างรัฐเข้ามาในการดูแลยังไงบ้าง
1: อ๋อเราก็มาซัพพอร์ตก็ถ้าเรื่องด้านสาธารณสุขก็เรื่องการออกใบอนุญาตเรื่องการตรวจปนเปื้อน อะไรป้ายแซนป้ายที่สาธารณสุขเราออกให้เกี่ยวกับเรื่องด้านอาหาร
0: ก็คือเหมือนเป็นลักษณะของการเข้าไปดูแลในส่วนของการที่เราจะเป็นตลาดและเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามา
1: ใช่คร
0: ับ อะไรที่มันจะต้องแบบว่าสมบูรณ์และผ่านการดูแลจากรัฐเราก็คือ เข
1: ้
0: ามามีส่วนในการสนับสนุน
1: ถูกครับถูกครับ
0: ถูกขออนุญาตถามย้อนกลับไปก่อนตลาดเดิมๆเลยแรกๆเนี่ยขายเกี่ยวกับอะไร
1: เดิมๆเลยแรกๆก็เป็นซึ่งเป็นคำว่าตลาดเนี่ยมันจะก็จะหลากหลาย
0: หมดเลย
1: ทั้งหมดเลย
0: ทุกอย่าง
1: ใช่ด้านตั้งแต่ด้านบริโภคโภ
0: ค
1: ทุกอย่างก็
0: ของกินของใช้
1: ทั้งหมดใช่ครับใช่ใช่
0: เหมือนอารมณ์หนูอยากจะไปจะซื้อของทานหนูก็
1: มาได้เลยมาแล้วมา
0: สมัยก่อนเรียกตลาดสามชุกไหม
1: ใช่ครับตลาดสามชุก
0: ก็คือมีชื่อเรียกมาตั้งแต่แรก
1: เดิมๆนะเราไม่กล้ายืนยันว่าสามชุกสามเพลงหรืออะไรเนี่ยประมาณเนี้ยที่อาจจะเพี้ยนๆกัน
0: แต่รู้ว่าคือเนี่ยตลาด
1: ใช่
0: ตั้งอยู่ที่สามชุกแน่นอน
1: ใช่ใช่อำเภอสามชุกเนี่ยจัดตั้งมาแล้ว132ปีจากทะเบียนของกระทรวงมหาดไทยนะของอำเภอสามชุกก็คือตั้งอยู่ตรงนี้มาตลอดครับ
0: ค่ะก็เรียกว่าเป็นตลาดที่มีทุกสิ่งให้เลือกสรรเอางี้ก่อนเนาะทุกสิ่งให้เลือกสรร
1: ประมาณสมัยก่อนก็คือเมอร์ลี่คิง
0: เมอร์ลี่คิงประมาณนั้นนะพอตอนนี้เราก็ตลาดร้านค้าพ่อค้าแม่ค้าต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นมายังไงบ้างไหมคะ
1: อ๋อเพิ่มขึ้นมาก็คือเขาจะมีมาตั้งแผงข้างหน้าซ้อนกับตัวอาคารสมัยก่อนก็จะขายกันในตัวอาคาร
0: อ๋อจะขายในบ้านใช่ไหมอันนี้คือบ้านคนนี้นะคะบ้านใครบ้านมันถูกไหม
1: ถูกใช่ใช่ใช่บ้านใครบ้านมัน
0: ค่ะ
1: บ้านใครบ้านมันแล้วก็จะมีร้านค้าที่มาตั้งอยู่ข้างหน้าร้านบ้างมันก็เลยทำให้มีเพิ่มขึ้นมา
0: ค่ะมันเป็นลักษณะของการดึงดูดนักท่องเที่ยวไหมเพราะว่าถ้าเดิมอะถ้าว่าเราเดินเข้าไปในตัวอาคารเราก็ต้องเข้าไปในบ้านใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่
0: อาจจะเข้าไปซื้อบ้านนี้อาจจะไปซื้อของบ้านนายกวัดก็ต้องเข้าไปแต่ก็กลายเป็นว่ายกมาไว้หน้าบ้าน
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้มันก็จะมองเป็นทิวแถว
1: ถูกครับถูกใช่ใช่ก็เป็นทิวแถวก็มันก็ทำให้มีเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งอย่างเช่นผ้าใบที่มันดูเหมือนเก่า
0: ๆ
1: มันก็จะไปแมทกับหลังคาสังกะสีของเรานะที่มองแล้วดูเอ้ยมันมีอะไรความรู้สึกว่าเป็นมาตลาดเก่า
0: ก็คือจากที่เดินเข้ามาเนาะที่จริงๆหนูว่าเป็นคนสุพรรณแต่หนูไม่เคยมาเที่ยวสามชุกไม่เคยมาครั้งนี้ครั้งแรกแล้วพอเข้ามาถึงนะเราก็จะเห็นความเป็นแบบความเป็นพื้นที่เก่าโบราณส่วนใหญ่จะเป็นบ้านไม้
1: ใช่บ้านไม้แทบทั้งหมด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: 90กว่าเปอร์เซ็นต์นะคร
0: ับ ก็คือชาวบ้านยังคงใช้ชีวิตอยู่ในบ้านนี้ตามปกติ
1: ปกติครับปกติ
0: เขาเปิดขายกันทุกวันไหมคะ
1: ทุกวันครับทุกวันไม่มีวันหยุดครับไม่มีวันหยุดเปิดขายทุกวัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วถ้าเป็นวันพุธก็จะเบาบางหน่อยนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พฤหัสศุกร์อะไรก็ยันวันจันทร์ก็มีตลอด
0: ค่ะ
1: เพราะพอดีเรามันติดกับถนน340ซึ่งการคมนาคมมันง่ายมันสะดวกก็จะทำให้ดึงดูดเพราะอีกอย่างหนึ่งสามชุกจะขึ้นชื่อมากก็คือเรื่องของกินของกิน
0: อันนี้หนูไม่เชื่อเพราะเดี๋ยวต้องลอง
1: นะ
0: เนาะเราต้องลองเรื่องของกินว่ามันของกินมันขึ้นชื่อจริงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองเดี๋ยวจะพาไปลองในช่วงหน้าแต่ตอนนี้เราคุยกันก่อนว่าตอนนี้มันมีการแบ่งฝั่งถูกไหมคะเราต้องเดินข้ามแม่น้ำไปได้ใช่ไหม
1: อ๋อได้ครับก็คือถ้ามาจอดรถทาง340ก็เดินข้ามสะพานพรประชา
0: ค่ะ
1: ข้ามมาฝั่งอำเภอได้ถ้าเกิดจอดรถทางตลาดสดคุณยายโจหรือหลังอำเภอก็เดินเข้ามาแล้วก็เดินข้ามฝั่งได้เหมือนกันครับ
0: คือต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าตลาดเนี่ยแทบจะเหมือนอยู่ใจกลางเลยไหม
1: ใช่ครับใช่
0: เพราะว่าติดกับที่ว่าการอำเภอด้วย
1: ใช่ครับใช่
0: ใช้พื้นที่ในการจอดรถเดียวกันเลย
1: เดียวกันเลยครับ
0: ถ้ามาก็มาจอดรถตรงนี้นะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วอาจจะเข้าไปติดต่อธุระในส่วนราชการก็เดินขึ้นอำเภอ
1: ได้ครับ
0: แล้วก็แวะซื้อของกลับบ้าน
1: ได้ครับ
0: และจากที่เห็นสังเกตเห็นอีกอย่างก็คือสินค้าที่จำหน่ายในหน้าร้านของแต่ละบ้านเนี่ยจะเป็นของที่แบบของโบราณอะขนมแบบบางสิ่งที่มันหาไม่ได้แล้วอะ
1: มันยังเป็นวิถีชีวิตเดิมที่เป็นภูมิปัญญาเก่าที่เรายังสืบทอดจากบรรพบุรุษมาก็ยังทำมามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวว่ามันต้องสัมชุกนะถึงจะมี
0: ค่ะให้สมกับชื่อตลาดร้อยป
1: ีใช่
0: ทีนี้พอมีทั้งแม่ค้าเยอะพ่อค้าเยอะร้านเยอะนักท่องเที่ยวมาเยอะทีนี้สิ่งที่จะตามมาอย่างคือเรื่องของการจัดการขยะและก็สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เราทำยังไงบ้าง
1: การจัดการขยะเนี่ยคือถ้าเกิดนักท่องเที่ยวเดินมาก็จะมีความรู้สึกว่าจะไปทิ้งขยะตรงไหน
0: พราะมันไม่เห็นถังขยะไง
1: ถังขยะเราไม่มี
0: พอเดินมาเราก็ไม่เจอถังขยะไง
1: จะไปทิ้งตรงไหนแต่จริงๆแล้วทุกร้านค้าที่อยู่ในบริเวณร้อยปีเนี่ยเราเดิมจากรุ่นพี่ๆทำไว้ดีด้วยก็คือวางไว้ว่าถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมีขยะอ้าวเจ๊ออพอเห็นขยะเอามาได้เลยไว้ที่ฉันนี่นะเดี๋ยวฉันเก็บให้ก็คือทุกร้านจะเหมือนกันหมดก็แล้วก็จะมีจุดทิ้งแต่น้อยมากจ
0: ุ
1: ดทิ้งแล้วเพราะว่าคนที่มาที่เนี่ยก็พอเข้ามาปุ๊บก็จะได้รับการประชาสัมพันธ์เรื่องขยะอะไรกันมาก็ทำให้บริหารจัดการตรงนี้ง่ายแล้วพอร้านค้าทุกร้านก็จะมีที่รองรับขยะของนักท่องเที่ยวแล้วก
0: ็
1: ของตัวเองด้วยก็ตามกลับมาก็คือพอช่วงเย็นก็จะใส่ถุงดำแล้วก็กองไว้เทศบาลเราก็จะกลางคืนเราก็จะมีคนงานของเรามาเก็บเพื่อไปรวมแล้วไปลงกำจัดขยะ
0: ก็เรียกว่ามีการจัดหมวดหมู่ให้สะอาดตาด
1: ู
0: หน้าสะอาดตาเพราะว่าบางที่อาจที่เราไปมีถังขยะก็จริงแต่อาจจะแบบโอ๊ยต่างคนต่างทิ้งเนาะมันก็จะแบบความสวยงามมันก็จะไม่เกิดขึ้น
1: แล้วพอตีสี่ก็ยังมีจะมีชุดนางฟ้าของเราเรียกนางฟ้านะช
0: ุ
1: ดนางฟ้าก็คือมากวาดท
0: ุ
1: กซอยทุกซอยหน้าอำเภอทั้งหมดข้างตลาดรอบตลาดท
0: ุ
1: กซอยที่เป็นในตลาดเราจะกวาดทั้งหมดทุกวันทุกวัน
0: ก็เรียกว่ามีการจัดการในเรื่องของพื้นที่
1: ใช่ครับ
0: ขยะด้วยตอนนี้ในส่วนของพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นร้านอาหารร้านปรุงนะคะตรงนี้เรามีการดูแลด้วยไหมอ๋อ
1: เราก็จะมีการมาประชุมให้นักวิชาการสาธารณสุขเรามาอะไรล่ะ
0: สาธิต
1: ให้ข้อมูลว่าการแยกขย
0: ะ
1: ทำยังไงขยะเปียกขยะแห้งเพราะว่าขยะเปียกมันคือปัญหาของโลก
0: ใช่มันจะส่งกลิ่นเหม็นมาก
1: แล้วคราวนี้พอร้านค้าที่เก็บขยะช่วยเราแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการเก็บขวดเก็บลังเขาก็จะแยกไว
0: ้
1: ของเราเทศบาลเรามีธนาคารขย
0: ะ
1: เดี๋ยวเขาก็ถ้าเกิดเขาดูแล้วจะเกะกะที่บ้านก
0: ็
1: จะโทรเรียกทางเรามาเพื่อมารับ

0: ก็เรียกว่าเราต้องมีการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ด้วยเนาะคือถ้าจะมีของกินของฝากที่ดีแต่ว่าเรื่องของการจัดการความสะอาดไม่เหมาะสมก็ไม่ได้น่ามา
1: ใช่ครับ
0: เนาะดังนั้นต้องควบคู่กันไปตอนนี้เลยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติคะ
1: ช่วงหลังชาวต่างชาติจะดูเหมือนจะเบาบางหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงก่อนๆก็จะมีชาวต่างชาติก็ค่อนข้างเยอะ
0: นะคร
1: ับแต่ว่าปัจจุบันนี้น่าจะเป็นคนไทยเที่ยวด้วยกัน
0: ถ้ามาสามชุกแนะนำอะไรคะต้องซื้ออะไรต้องกินอะไรต้องไปตรงไหน
1: ถ้ามาสามชุกนะครับก็ที่ขึ้นชื่อเลยก็คือกาแฟโบราณกาแฟโบราณปุ๊บลงมาซอยหนึ่งหัวซอยหนึ่งเลยก็เป็นกาแฟโบราณกับถนนเรียบนาทีก็คือเรียบติดแม่น้ำท่าจีนก็จะมีเป็ดเจ๊กตีเป็ดจ่าเชิดน
0: ะ
1: แล้วเลยไปในซอยหนึ่งก็ลูกชิ้นยักษ
0: ์
1: นี่เป็นร้านหลักๆนะครับแล้วก็ถ้าเข้ามาถนนเรียบนาทีก็จะมีบะหมี่เกี๊ยวเจ๊กอ้าวซึ่งเป็นบะหมี่โบราณอะไรล่ะทำเองบะหมี่ทำเองแล้วก็เดินเลยไปก็จะเป็นหมูแดดเดียวเจ๊จุกขึ้นชื่อมาก
0: หิวแล้วตอนน
1: ี้หมูแดดเดียวเจ๊จุกแล้วก็ทองม้วนโบราณแล้วก็มีขนมโบราณอีกเยอะแยะมากมาย
0: เขาเรียกว่ามีทั้งของคาวแล้วก็ของหวาน
1: ใช่ครับ
0: นะคะวันนี้เดี๋ยวจะต้องรบกวนให้ท่านนายกพาไปให้เห็นกระตาหน่อยแล้วว่าที่บอกมาว่าร้านอร่อยเนี่ยอร่อยสมคำล่ำลือขนาดไหนเนาะ
1: ได้
0: เด
1: ี๋
0: ยวจะให้พาทัวร์ในตลาดนะคะแต่ก่อนที่จะพาไปทัวร์ในตลาดมีอีกหนึ่งท่านเลยที่ขาดไม่ได้ที่จะต้องพูดคุยกับเรานั่นก็คือท่านสาธารณสุขเนาะพูดกันถึงเรื่องของการดูแลการจัดการสิ่งแวดล้อมต้องถามท่านว่าเรามีการจัดการแล้วก็ให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวไปฟังท่านกันค่ะแล้วเราก็จะไปทัวร์ตลาดกันนะคะเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าค่ะ

สวัสดีครับผมชัยรัตน์เรือนแก้วนะครับผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลสามชุกครับก็คือในส่วนของเทศบาลตำบลสามชุกนะครับโดยกองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมเนี่ยเรามีการเข้ามาดูแลในเรื่องของด้านสิ่งแวดล้อมนะครับการจัดการขยะมูลฝอยนะครับรวมทั้งการตรวจประเมินคุณภาพด้านอาหารปลอดภัยนะครับการจัดการขยะเนี่ยเราจัดการทุกวันนะครับโดยจะจัดเก็บในช่วงเวลา16:00 ถึง 17:00 นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนกับผู้ประกอบการนะครับโดยในช่วงประมาณก่อนปิดร้านเนี่ยแม่ค้าทุกคนเนี่ยเขาก็จะนำขยะรวบรวมวางไว้ใส่ถุงนะครับหรือใส่ภาชนะวางไว้ที่หน้าร้านแล้วช่วง20:00เนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ของเรามาเก็บรวบรวมเพื่อไปรอเก็บในตอน16:00 ต่อไปนะครับส่วนในเรื่องของการขยะเปียกเนี่ยเราก็มีการประชาสัมพันธ์ให้มีการคัดแยกนะครับแล้วก็มีจุดทิ้งรวมที่บริเวณด้านสวนสาธารณะอยู่ด้านบริเวณด้านหลังอำเภอสามชุกนะครับส่วนขยะรีไซเคิลนะครับพวกเช่นกล่องกระดาษต่างๆนะถุงพลาสติกเนี่ยทางนี้ทางเทศบาลเรามีการจัดทำโครงการธนาคารขยะนะครับแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการชุมชนแล้วก็คณะกรรมการตลาดสามชุกนะครับให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการที่เก็บรวบรวมแล้วพอมากพอเขาจะโทรติดต่อไปที่เทศบาลเราก็จะมีเจ้าที่ออกมาจัดเก็บไปสต็อกรวบรวมไว้ที่เทศบาลทางเทศบาลตำบลสามชุกเนี่ยเรามีการดำเนินการให้ความรู้เนี่ยแล้วก็ออกมาตรวจสอบพื้นที่เนี่ยเป็นประจำทุกวันนะครับโดยมีเจ้าที่อยู่ประจำนะครับรวมทั้งมีเทศกิจในการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารกับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับในทุกวันรวมทั้งวันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของการให้ความรู้อย่างอื่นก็จะมีการจัดให้ความรู้ในเรื่องแผ่นพับประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับมีการให้ศึกษารายบุคคลก็ที่ผ่านมานะครับก็อาจจะมีในเรื่องของกรณีที่เรามีนักท่องเที่ยวที่มีมาค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะมีการทิ้งขยะไม่เป็นที่หรือไม่นําไปใส่ถังนะครับตรงนี้ก็มีการประชาสัมพันธ์ร่วมกันกับทางภาคส่วนนะครับทั้งภาครัฐเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนด้วยนะครับในการขอความร่วมมือแล้วก็จัดจุดทิ้งที่ชัดเจนนะครับเอาไว้บริเวณด้านหน้าของตลาดแล้วก็ด้านข้างอําเภอสามชุกนะครับรวมทั้งกับด้านนอกของบริเวณเข้าตลาดตำบลสามชุกนะครับแล้วก็เชิญชวนให้ไปทิ้งตรงนั้นนะครับเพื่อที่จะได้รับรวบรวมเก็บแล้วก็ขอความร่วมมือทางผู้ประกอบการนะครับในเรื่องของการจัดเตรียมอาจจะเป็นถุงดำหรือจะเป็นภาชนะใส่ถังขยะนะครับแล้วก็รวบรวมเพื่อให้รอเรากำจัดต่อไปการตรวจสอบอาหารปลอดภัยนะครับก็คือตามมาตรฐานแซนของกระทรวงสาธารณสุขนะครับอันนี้เราทำร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามชุกแล้วก็โรงพยาบาลสามชุกนะครับก็คือออกมาตรวจสอบแล้วก็ตรวจประเมินร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนกับเรานะครับมีการสุ่มตรวจคุณภาพอาหารนะครับแล้วก็มีการให้ผู้ประกอบการเนี่ยไปอบรมนะครับเพื่อผ่านเกณฑ์หลักเกณฑ์ต่างๆแล้วก็ออกใบอนุญาตการบริหารจัดการขยะในตลาดถ้าเราไม่มีนะครับขยะเนี่ยก็อาจจะทิ้งแบบไม่เป็นที่เป็นทางหรือขยะเปียกอาจจะทิ้งลงแม่น้ำท่าจีนอาจจะทําให้แม่น้ําเน่าเสียเร็วขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดทิ้งลงรางระบายน้ําอาจจะทําให้เกิดเศษขยะอุดตันได้ง่ายขึ้นซึ่งอาจจะก่อผลเสียในระยะยาวก็มีในบางส่วนนะครับในช่วงแรกแต่ว่าหลังจากที่มีการพูดคุยแล้วก็ทําความเข้าใจนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนเนี่ยร่วมกันทุกฝ่ายเลยอันนี้ทําให้การดําเนินงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยตลาด100ปีสามชุกเนี่ยค่อนข้างที่สะอาดปลอดภัยนะครับรองรับนักท่องเที่ยวได้แน่นอนครับเทศบาลตำบลสามชุกนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับนักท่องเที่ยวทั้งหลายนะครับที่จะมาที่ตลาดสามชุกนี้นะครับก็คือที่นี่มีอาหารหลากหลายชนิดนะครับสะอาดถูกปากอนามัยแน่นอนนะครับแล้วก็ท่านมาแล้วท่านจะได้ความสุขและได้บรรยากาศอาคารเก่านะครับแล้วก็วิถีชีวิตเก่าๆนะครับตามสโลแกนของเขานะครับตลาดมีชีวิตพิพิธภัณฑ์มีชีวาครับขอบคุณครับ

0: ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็จะให้ท่านนายกนะคะพาเรามาทัวร์ในตลาดสามชุกนะแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าตอนที่กำลังจะถ่ายทำนี่คือฝนกำลังจะลงนะคะก็ใช้เวลารีบนิดนึงนะคะแต่ท่านนายกบอกว่ามาถึงเนี่ยต้องมาไหว้ก่อน
1: ใช่ครับไหว
0: ้
1: เทวดาฟ้าดินครับ
0: นะครับแบบนี้นะครับนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวตลาดสามชุกใช่ไหม
1: ครับใช่ครับ
0: ท่านนายกนำก่อนเลยค่ะที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวตลาดสามชุกนะคะที่นักท่องเที่ยวมาก็สามารถที่จะมาสักการะตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ทางด้านนู้น
1: ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
0: ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองค่ะมาทางด้านนี้กันนะคะ

0: ก็ทำความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ตลาดกันแล้วนะคะถึงเวลาเราจะไปชิมช็อปกันแล้วค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าช่วงที่เราถ่ายทำเนี่ยก็จะเป็นช่วงเย็นแล้วเนาะ
1: เย็นครับ
0: ปกติแล้วคือเขาจะเปิดตลาดกันกี่โมงยังไงบ้างคะ
1: ก็ยันประมาณ5โมงนะครับที่อยู่กันแต่ว่าวันนี้ซึ่งบรรยากาศไม่ค่อยดีฝนเริ่มลงเม็ดก็
0: เนี่ยบรรยากาศดี
1: ดี
0: เย็น
1: ดีเย็นครับ
0: ชุ่มฉ่ำ
1: ครับ
0: นี่นะคะก็คือจะตั้งแต่เช้า
1: ใช่ครับตรงนี้ก็จะเป็นกุ้งเชียงเป็นของฝากอะไรขนมเปี๊ยะ
0: และตรงนี้คือร้านเด็ดที่ท่านนายกบอกใช่ไหม
1: ใช่ครับเจ๊จุกหมูแดดเดียวครับ
0: เจ๊จุกหมูแดดเดียวสวัสดีค่ะกำลังขายของเลยนักท่องเที่ยวกำลังชิมด้วยคุณพี่เป็นยังไงชิมแล้วอร่อยไหมคะอร่อยไหมมองทางนู้นนิดนึงอร่อยไหมคะอร่อยไหมนี่เป็นหมูแดดเดียวนะคะอันนี้คือเจ
1: ๊จุกนี่ตัวเจ๊จุกเลยครับเจ้าของสูตรหมูแดดเดียวเลยครับ
0: อันนี้ขายมากี่ปีแล้วคะเนี่ย
1: 30
0: เท่าไหร่นะคะกี่ปีแล้ว
2: 30ปี
0: ตั้งแต่สาวๆเนาะตอนนี้ก็ยังสาวอยู่
2: ตอนนี้เริ่มแล้ว
0: นี่ก็คือกำลังค้าขายอยู่เลยนะคะก็เป็นซิกเนเจอร์ของตลาดนะท่านนายกทางไหนคะ
1: ก็ทองแถบนะครับ
0: อันนี้ก็จะเป็น
1: นี่ของโบราณเลยนะคร
0: ับ ของหนูของเด็ก
1: ใช่ครับนี่บวยไอ้นั่น
0: มะนาวเคยทานไหม
1: มะนาวเปรี้ยวหวาน
0: เคยทานไหมคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเคยทานไหม
1: ซึ่งถ้าไปตลาดอื่นจะไม่มีนะไม่มีต้องตลาดสำชุกเรานะครับ
0: ก็จะเป็นของที่โบราณแล้วก็มีกองเชียร์ด้วย
1: ครับมีกายศาสตร์นะครับแล้วก็
0: สวัสดีค่ะอันนี้ตรงไหนอะไรคะเนี่ยขายอะไรคะมีกอบ
3: กุนเชียงปลา
1: เจ๊อะไรเจ๊อะไร
3: เจ๊บุญทิ้ง
1: เจ๊บุญทิ้ง
3: เฮียกวง
0: ร้านอะไรคะร
3: ้
0: านอะไร
3: ร้านเฮียกวง
0: ร้านเฮียกวง
3: แล้วก็โอชาเนื้อตุ๋น
1: เนื้อตุ๋นหมูตุ๋นไก่ตุ๋นนะครับ
3: มีทุกอย่างเลยค
1: ่
3: ะ
0: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ฝนเทลงมาอย่างหนักแล้วอ่ะเดี๋ยวเราเดินต้องบอกคุณผู้ชมว่าขออนุญาตไปเท่าที่จะไปได้นะคะเพราะว่าตอนนี้

0: คะเราก็พาคุณผู้ชมมาอีก1จุดนะคะท่านนายกเขาเรียกว่าเป็นท่าเรือส่ง
1: ท่าเรือส่งครับท่าเรือส่งซึ่งเป็นท่าเรือโบราณสมัยก่อนสินค้าที่มาจากกรุงเทพมาต่างๆก็จะมาที่ท่าเรือเรียกเขาเรือส่งเรือส่งเรือส่งก็คือเรือส่งของ
0: ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ถ้านักท่องเที่ยวมาก็สามารถที่จะมาถ่ายภาพได้
1: แล้วก็มีเขื่อนริมแม่น้ำติด
0: มีริมแม่น้ำให้ได้แบบว่านั่งเล่นนั่งคิวอยู่ตรงนี้นะคะแต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าตอนนี้คือฝน
1: ตกหนักมาก
0: ลงมาแบบหนักมากทำให้เราไม่สามารถที่จะไปในแต่ละร้านอย่างที่ท่านนายกบอกได้นะคะแต่ถ้าท่านใดสนใจเนี่ยมาได้เลยตลาดเปิดตั้งแต่กี่โมงคะ
1: ก็ประมาณ9 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นทุกวันทุกวันครับไม่มีวันหยุดเปิดตลอดครับ
0: ส่วนมากเลยคือคนจะเยอะช่วงไหน
1: ก็จะถ้าจะเยอะก็ช่วงประมาณบ่ายๆแล้วบ่ายประมาณบ่าย2 โมงคนจะเยอะบ่าย2 โมงถึง4 โมงเนี่ยคนจะเยอะมากแล้วก็เสาร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะเยอะมากครับ
0: แต่ปกติตลาดส่วนใหญ่อ่ะจะไปเยอะในช่วงเช้าเน
1: า
0: ะ
1: แต่ว่าตลาดของเราก็เหมือนเปิดเอาใจนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวก็กว่าจะมาถึงเราก็ถ้าเกิดเช้าก็มาลำบากถ้าเกิดประมาณ 3-4 โมงเช้าก็สบายๆแล้วก็มาเดิน 2-3 ชั่วโมงก็สบาย
0: แฮปปี้เลยแต่วันนี้เสียใจมากที่ไม่สามารถที่จะไปในแต่ละร้านที่ท่านนายกบอกได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวโอกาสหน้าเรามาใหม่นะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่มาแล้วก็อย่าลืมเก็บภาพบรรยากาศมาทักทายมาพูดคุยกับเราได้นะคะก็สามารถมากันได้ตลาดเปิดทุกวัน
1: ครับ
0: ทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าไปถึงตอนเย็นนะคะอยากจะมาซื้อของฝากหรือว่าจะมานั่งกินนั่งชิล
1: ครับ
0: มาถ่ายภาพได้ด้วย
1: ได้ด้วยครับได้คร
0: ับ แล้วอย่างข้อมูลของตลาดเวลาที่นักท่องเที่ยวเข้ามาอยากจะรู้ข้อมูลมีจุดตรงไหนบ้าง
1: มาที่ลานโพเลยครับลานโพจะมีบัวชัวให้ดูความเป็นมาของตลาดตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งแผนทางในตลาดทั้งหมดครับ
0: ก็สามารถมาได้นะคะมาเรียนรู้วิถีตลาดเก่า100 ปีกันที่ตลาด3ชุกมาอุดหนุนสินค้าของคนไทยที่สำคัญขยะในมือท่านฝากแม่ค้าไปเลย
1: ได้ทุกร้านเลยครับได้ทุกร้านเลยครับได้ทุกร้านเลยครับ
0: ค่ะฝากแม่ค้าไปได้เลยนะคะขยะในมือท่านแล้วเขาจะมีการบริหารจัดการเพื่อที่ให้ตลาดน่าอยู่เช่นนี้ไปตลอดไป
1: ใช่ครับ
0: เป็น200-300 ปี
1: ครับนะคะเป็นมรดกตกทอดไปถึงลูกหลานนะครับ
0: ท่านนายกเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวตลาดเลยค่ะ
1: ครับก็อยากในนามนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสำชุกแล้วก็เป็นคนสำชุกเป็นคนตลาดสำชุกก็อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศต่างประเทศแล้วก็พื้นที่จังหวัดใกล้เคียงนะครับเชิญมาที่เราแล้วก็ท่านจะได้สัมผัสกับการต้อนรับของเรารอยยิ้มอาหารอร่อยนะครับกับอะไรล่ะมนุษยสัมพันธ์ของเราที่มาแล้วทุกร้านก็จะให้การต้อนรับท่านอย่างดีนะครับเชิญชวนมาที่สำชุกด้วยกันครับ
0: มาแล้วอย่าลืมถ่ายภาพมาอวดกันด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณท่านนายกเป็นอย่างสูงเลยที่พาเรามาทำความรู้จักกับตลาด100 ปีตลาดสามชุกแล้วก็มาทำความรู้จักกับพ่อค้าแม่ค้าที่น่ารักที่ดีด้วยนะคะขอบพระคุณท่านนายกมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะโอกาสหน้าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนไปติดตามเรื่องอะไรอย่าพลาดนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: ราะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
2: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
3: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
4: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
2: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล
5: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แบล็คปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรอง
6: ไม
5: ่หลงกลโกงออนไลน์
7: ลิงก์แปลกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
8: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
9: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
10: โอเค
1: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
2: กลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
3: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
4: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
2: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไป

0: อายุที่มีจิตใจมั่นคงสามารถรับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นไม่เป็นทุกข์กับสิ่งใดง่ายๆเตรียมใจไว้เสมอว่าสิ่งต่างๆอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแถมกิจกรรมที่ชอบเผื่อไว้บ้างเมื่อเกิดความเครียดในชีวิตจะได้มีอะไรไว้ช่วยผ่อนคลายนอกจากตัวเราแล้วสภาพแวดล้อมที่ดีก็เป็นเรื่องสำคัญบรรยากาศและสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวคือความสุขมหาศาลส่วนความสัมพันธ์กับมิตรสหายก็เป็นเรื่องจำเป็นเช่นกันลองเปิดใจและเป็นมิตรกับผู้อื่นไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่รู้จักกันแต่หากขึ้นชื่อว่าเป็นมิตรต่อกันย่อมดีเสมอทำตนให้เป็นที่รักมีความเมตตาโดยไม่หวังผลตอบแทนทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นให้มากเท่าที่จะทำได้และเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่นจะทำให้สามารถเข้ากับผู้คนได้ทุกระดับสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติอย่างเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแต่ในบางครั้งเราเองอาจจะหลงลืมตัวไปเราจึงควรหมั่นใส่ใจเพื่อสุขภาพทางจิตใจที่ดีของตนเองและคนรอบข้างครับการดูแลสุขภาพให้ดีทั้งกายและใจอาจฟังดูเป็นเรื่องยากแต่หากได้ปฏิบัติจนเป็นนิสัยแล้วก็จะพบว่าใครๆก็สามารถทำกันได้ง่ายๆทั้งยังส่งผลดีต่อตัวคุณเองอย่างคาดไม่ถึงเลยล่ะครับ
1: ดื่มน้ำมากไปใช่ว่าจะดีดื่มน้ำมากเกิน 6-7 ลิตรต่อวันทำให้เกิดภาวะน้ำเกินหรือน้ำเป็นพิษร่างกายเสียสมดุลน้ำระดับเกลือโซเดียมในร่างกายต่ำน้ำจะเข้าไปข้างในเซลล์หัวใจปอดทำงานหนักเกิดภาวะสมองบวมจนเสียชีวิตได้ใน1วันควรดื่มน้ำสะอาดให้ได้ประมาณ 8-10 แก้วก็เพียงพอและถ้าหากดื่มน้ำน้อยเกินไปก็อาจเกิดภาวะขาดน้ำถึงขั้นเสียชีวิตได้เช่นกันระยะเวลาที่ควรดื่มน้ำใน1วันตื่นนอนดื่มน้ำ1แก้วหรือ250ซีซี9โมงถึง10โมงดื่มน้ำ2แก้วบ่ายโมงถึงบ่าย2ดื่มน้ำ2แก้ว1ทุ่มถึง2ทุ่มดื่มน้ำ2แก้วก่อนเข้านอนดื่มน้ำ1แก้วเพื่อให้ตลอดทั้งวันร่างกายได้รับสารน้ำเพียงพอให้น้ำที่ดื่มไหลเวียนฉลังสิ่งตกค้างในลำไส้กระเพาะอาหารและถ้าเป็นน้ำอุ่นจะช่วยให้หลับสบายขึ้น
2: กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
3: รู้หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
4: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
5: กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการจัดการเหตุรำคาญตอนเหตุรำคาญจากการประกอบกิจการรับซื้อของเก่านายสมยศประกอบกิจการรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขแม้ว่านายสมยศจะมีใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างถูกต้องแต่การดำเนินกิจการก็ยังสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่เพื่อนบ้านนายกอบต.จึงเข้ามาตรวจสอบพบว่านายสมยศได้รับและต่อใบอนุญาตอย่างถูกต้องเรื่อยมาแต่การดำเนินกิจการก่อเหตุรำคาญจริง

ออกคำสั่งให้นายสมยศแก้ไขเหตุรำคาญแต่ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเห็นว่านายกอบต.ควรจะเพิกถอนใบอนุญาตจึงได้ไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาและมีคำพิพากษาว่าการจะเพิกถอนใบอนุญาตของนายสมยศได้นั้นนายสมยศจะต้องทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขจนถูกพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่2ครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีกหรือต้องมีคำพิพากษาของศาลว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขอีกทั้งการดำเนินกิจการของนายสมยศยังไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของผู้ร้องเรียนและผู้อยู่อาศัยข้างเคียงเมื่อไม่เข้าองค์ประกอบการเพิกถอนใบอนุญาตนายกอบต.จึงไม่มีอำนาจที่จะเพิกถอนใบอนุญาตของนายสมยศได้อย่างไรก็ตามผู้ที่ได้รับเหตุเดือดร้อนรำคาญมีสิทธิที่จะร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขหรือระงับเหตุรำคาญดังกล่าวได้และหากเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ผู้เดือดร้อนมีสิทธิที่จะไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองใหม่ได้จากกรณีคำพิพากษานี้จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบกิจการแม้ว่าจะมีใบอนุญาตแล้วแต่ก็ต้องดำเนินกิจการโดยไม่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญด้วยและที่สำคัญคืออบต.ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐนั้นมีภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายจะละเลยมิได้

0: เรียนประชาชนพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพครับวันนี้การแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยวันประจำวันที่1ตุลาคม2569ครับขออนุญาตเริ่มต้นจากการให้ข้อมูลสภาพอากาศก่อนนะครับในวันที่1ถึง3ตุลาคมนี้นะครับข้อมูลสภาพอากาศของประเทศไทยฝนตกน้อยลงนะครับทั่วประเทศโดยที่พื้นที่ภาคใต้นะครับจะมีฝนปานกลางถึงฝนตกหนักในบางพื้นที่ในส่วนนี้เนี่ยแต่ละพื้นที่ก็จะมีการเฝ้าระวังปริมาณน้ำฝนนะครับโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ในส่วนของฝนเนี่ยที่มีการแจ้งเตือนว่าจะมีการเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงของวันที่4 5 6 7และ8นะครับตุลาคมซึ่งจะเป็นฝนที่มาจากลักษณะของฝนเปลี่ยนฤดูนะครับไม่มีลักษณะของฝนตกแช่หรือฝนตกในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเป็นปริมาณมากในบริเวณเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับจากการพยากรณ์อากาศในประมาณช่วงวันที่6และ7นะครับตุลาคมอาจจะมีฝนที่ตกมากเล็กน้อยนะครับในปริมาณมากกว่าปกติที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับจังหวัดตากนะครับทางฝั่งตะวันตกส่วนที่กรุงเทพมหานครนะครับฝนเปลี่ยนฤดูก็จะเข้ามาช่วงวันที่7หรือ8ตุลาคมนะครับตรงนี้ก็จะมีการเฝ้าระวังปริมาณน้ำฝนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีการอัปเดตสถานการณ์และแจ้งเตือนต่อไปนะครับในส่วนของน้ำนะครับสถานการณ์น้ำปัจจุบันนี้ทางน้ำเหนือนะครับน้ำจากแม่น้ำปิงนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันคือระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วได้ส่งน้ำเนี่ยในช่วง2 วันที่ผ่านมาลงมาถึงจังหวัดนครสวรรค์แล้วนะครับปัจจุบันนี้จังหวัดนครสวรรค์ระดับน้ำอยู่ในจุดที่น่าจะเป็นจุดที่สูงสุดและกำลังส่งต่อไปที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับในเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก่อนที่จะถึงเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดอุทัยธานีแม่น้ำสแกกรังนะครับปัจจุบันได้มีการหน่วงน้ำไว้เพื่อให้เข้ามาเติมแม่น้ำเจ้าพระยาให้น้อยลงนะครับตรงนี้เองนะครับในการดำเนินการปล่อยน้ำของเขื่อนเจ้าพระยานะครับเมื่อวานนะครับในช่วงเช้ามีการปล่อยน้ำอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีปริมาณน้ำนะครับเหนือเขื่อนเพิ่มขึ้นก็ได้มีการบริหารจัดการครับค่อยๆทยอยปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นหลังจากการอนุมัติของคณะกรรมการน้ำแห่งชาติในช่วงเย็นนะครับก็จะมีการปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นตอนนี้เช้านี้ล่าสุดนะครับจาก 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำที่ปล่อยในปัจจุบันนี้เป็น 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีข้อสั่งการของคณะกรรมการน้ำแห่งชาติก็คือว่าให้ดูสถานการณ์น้ำและบริหารจัดการน้ำแบบเป็นขั้นบันไดนะครับถ้าเกิดว่ามีสถานการณ์น้ำดีขึ้นก็จะมีการบริหารจัดการน้ำโดยที่มีกรอบไว้ที่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในปัจจุบันนะครับขณะนี้นะครับในเขื่อนป่าสักที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็มีระดับน้ำในเขื่อนป่าสักที่เกินระดับที่ 100% ไปละก็มีการปล่อยน้ำจากเขื่อนป่าสักลงมานะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่รับน้ำจากเขื่อนป่าสักและเขื่อนเจ้าพระยาก็คือจังหวัดอยุธยานะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็จะได้มีการเฝ้าระวังและมีการแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่ริมน้ำนะครับและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ราบเนี่ยได้มีการเคลื่อนย้ายและมีการอพยพรวมถึงมีการยกของขึ้นที่สูงนะครับเดี๋ยวตรงรายละเอียดเนี่ยจะมีทางผู้แทนจากสทนช.มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในส่วนของฝั่งตะวันตกครับฝั่งตะวันตกเนี่ยจากเดิมนะครับปัญหาอยู่ที่กาญจนบุรีนะครับแล้วก็ไล่ลงมาจากแม่น้ำแม่กลองนะครับปัจจุบันเนี่ยเขื่อนวชิราลงกรณ์ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับมีระดับน้ำสูงขึ้นจากการที่เราเก็บกักน้ำไว้ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับแต่ในส่วนน้ำที่เข้ามาเติมก็ไม่ได้มีกระแสน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างมากแล้วเนื่องจากว่าฝนตกน้อยลงอย่างไรก็ตามเพื่อให้ในอนาคตมีโอกาสรับน้ำได้จากฝนที่จะมาในเดือนนี้นะครับก็เลยมีการเริ่มปล่อยน้ำออกจากเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับที่ประชุมกนช.เช่นเดียวกันครับให้มีการเพิ่มการระบายน้ำออกมาอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำเหนือเขื่อนนะครับซึ่งตรงนี้เองครับเมื่อดูกับก้อนน้ำเดิมมวลน้ำเดิมที่มีการปล่อยมาออกมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยมีความห่างระยะห่างกันพอสมควรทำให้ไม่สามารถมาหนุนน้ำแล้วทำให้ทั้งสองก้อนมารวมกันได้นะครับตรงนี้รายละเอียดอาจจะเป็นทางสทช.ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกต่อไปจากนี้นะครับในส่วนของเขื่อนแม่กลองครับเขื่อนแม่กลองปัจจุบันระบายน้ำอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับการระบายน้ำดังกล่าวนะครับเป็นการบริหารจัดการน้ำเพื่อ สามารถรองรับน้ำได้และจะมีการบริหารจัดการเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทั้งเหนือเขื่อนและใต้เขื่อนนะครับณตอนนี้นี่เองครับระดับน้ำที่ปล่อยลงมาเนี่ยก็จะมาอยู่ที่จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามนะครับพี่น้องที่อยู่ใน2จังหวัดดังกล่าวก็ได้มีการแจ้งเตือนแล้วก็เตือนภัยให้อพยพรวมถึงยกของให้ผลบริเวณพื้นที่น้ำท่วมแล้วนะครับอย่างไรก็ตามก็ขอให้พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับก็ยังคอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากว่าน้ำที่ผ่านมาแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องรอรับน้ำอีกรอบนึงนะครับส่วนในส่วนของพื้นที่สมุทรสงครามนะครับปัจจุบันนี้ก็มีการระบายน้ำออกโดยการสูบน้ำออกอย่างมากนะครับแล้วก็พยายามจะมีบริหารจัดการน้ำเพื่อไม่ให้น้ำเข้ามาเติมในคราวเดียวกันนะครับณปัจจุบันนี้ก็มีการดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับขอให้ฟังประกาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะครับขึ้นมาทางฝั่งตะวันออกครับน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีนะครับและจังหวัดนครนายกในปัจจุบันนี้ทั้ง2จังหวัดในระดับน้ำทรงตัวและลดลงแล้วนะครับเนื่องจากว่าผ่านจุดสูงสุดของปริมาณน้ำที่ผ่านทั้ง2จังหวัดแล้วนะครับน้ำทั้ง2จังหวัดจะมารวมกันและเข้าสู่พื้นที่แม่น้ำบางปะกงนะครับพื้นที่ลุ่มต่ำของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับโดยอำเภอบางคล้าอำเภอคลองเขื่อนและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวนะครับก็ได้รับการแจ้งเตือนแล้วก็ขอให้ประชาชนเนี่ยได้เคลื่อนย้ายหรือว่ายกของจากพื้นที่สูงไปแล้วอย่างไรก็ตามนะครับถ้าบ้านเรือนใดที่มีผู้ป่วยติดเตียงหรือว่ามีผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุหรือการผู้ป่วยเปราะบางเนี่ยก็ให้มีการอพยพเคลื่อนย้ายไปอยู่ในจุดที่ทางจังหวัดจัดเตรียมไว้นะครับเน้นย้ำอีกครั้งนะครับในภาคกลางนะครับจังหวัดอยุธยานนทบุรีปทุมธานีนะครับที่เป็นน้ำที่มาจากเขื่อนเจ้าพระยาในวันนี้เนี่ยก็ขอให้ดูเรื่องของระดับน้ำแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ในบางพื้นที่ที่ทางจังหวัดได้ขอให้มีการอพยพก็ขอให้มีการเคลื่อนย้ายไปอยู่ในศูนย์พักพิงจะปลอดภัยกว่านะครับตรงนี้ก็เป็นรายงานสถานการณ์เบื้องต้นนะครับของสถานการณ์น้ำนะครับในส่วนของข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีจากที่ประชุมนะครับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่ประชุมเมื่อเช้านี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าหน่วยงานแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับก็ได้รับฟังสถานการณ์และฟังข้อมูลแล้วก็ได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมดังนี้นะครับให้จัดลำดับความสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนนะครับประชาชนที่มีความเดือดร้อนพื้นที่ที่มีความเดือดร้อนให้ต้องเข้าถึงก่อนให้หน่วยงานเข้าไปจัดการดำเนินการให้โดยการจัดระเบียบความสำคัญให้ดีนะครับจัดระบบทีมปฏิบัติที่เข้าถึงประชาชนครับมีบางพื้นที่ที่มีการเข้าถึงได้ยากมีบางพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงแล้วก็อยู่ลึกขอให้ทีมแต่ละพื้นที่เนี่ยจัดทีมปฏิบัติที่ให้เข้าถึงประชาชนรวมถึงมีการส่งน้ำส่งอาหารและก็ยารักษาโรคและสิ่งของจำเป็นให้ทั่วถึงครับให้จัดระบบสื่อสารกับประชาชนแบบ1พื้นที่1ข้อมูลครับให้มีข้อมูลที่มีการประสานงานกันแล้วก็ให้รวมข้อมูลรวมถึงการสื่อสารจากในพื้นที่เนี่ยเป็น1ข้อมูลใน1พื้นที่ครับให้มีการเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ฝนระลอกใหม่ในวันที่4 5ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับในการพื้นที่ที่มีการแจ้งเตือนรวมถึงในที่ประชุมได้มีการพูดถึงRisk Map ที่ GISDA ได้มีการคำนวณการรับน้ำปริมาณน้ำฝนและการปล่อยน้ำจากเขื่อนต่างๆนะครับก็ให้แต่ละจังหวัดได้ใช้ข้อมูลตรงนั้นในการพิจารณาในการสั่งการแล้วก็การช่วยเหลือนะครับให้จัดทำบัญชีทรัพยากรทั้งกำลังพลและเครื่องจักรกลที่ให้สามารถเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัดได้ทันทีนะครับเพื่อให้ทรัพยากรต่างๆเนี่ยสามารถ เข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่ที่ต้องการได้นะครับโดยที่ให้พื้นที่สองฝั่งแม่น้ำสายหลักนะครับเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองนะครับให้แจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางนะครับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดูแลความเป็นอยู่ดูแลการดำรงชีพของประชาชนให้ครบถ้วนทุกมิติครับแล้วก็คอยให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละจังหวัดให้อยู่ในพื้นที่ตลอดครับในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วให้เร่งสูบน้ำออกโดยเร็วครับและให้ผู้ราชการจังหวัดดำเนินการให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติอย่างรวดเร็วครับนี่คือข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อเช้านี้ครับต่อจากนี้นะครับก็จะเป็นรายละเอียดเรื่องของการบริหารจัดการน้ำแล้วก็เรื่องของการสถานการณ์น้ำใน พื้นที่ทั่วประเทศนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของทางผู้แทนจากสธนช.ครับครับเชิญครับ
1: ครับขออนุญาตอัปเดตนะครับข้อมูลในส่วนของสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับเป็นลำดับแรกนะครับก็ณขณะนี้ครับมวลน้ำนะครับจากทางแม่น้ำปิ่นนะครับที่มีการเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับเพิ่มขึ้นในอัตราที่ค่อนข้างที่จะเป็นปริมาณมากครับประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็ในส่วนนะครับมวลน้ำหรือก้อนน้ำในส่วนนะครับณขณะนี้เคลื่อนตัวมาถึงจังหวัดนครสวรรค์แล้วนะครับแล้วก็อีก1วันนะครับก็จะเคลื่อนตัวมาที่ตัวเขื่อนเจ้าพระยานะครับสำหรับสถานการณ์น้ำนะครับในลุ่มน้ำสแก่กังนะครับก็ณขณะนี้ปริมาณน้ำจากทางตอนบนนะครับได้เคลื่อนตัวนะครับลงมาผ่านเขื่อนหวังล้มเก้านะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่สูงสุดนะครับเช่นเดียวกันนะครับก็ณขณะนี้ครับเราจะมีการคงการระบายน้ำนะครับจากเขื่อนหวังล้มเก้านะครับในอัตราเดิมนะครับเพื่อที่จะชะลอน้ำนะครับในช่วงที่จะใช้พื้นที่นะครับในการชะลอน้ำนะครับในช่วงที่น้ำจากนครสวรรค์นะครับเคลื่อนตัวมาถึงนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนปริมาณน้ำณขณะนี้นะครับที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาครับก็จะคงอยู่นะครับในเกณฑ์ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เองนะครับก็ได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำนะครับมาที่ประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นนะครับในอัตรานะครับวันละ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งของการผลของการดำเนินการนั้นนะครับก็จะส่งผลให้นะครับในส่วนของปริมาณน้ำนะครับหรือระดับน้ำนะครับทางด้านเหนือเขื่อนนั้นนะครับมีการปรับตัวนะครับเพิ่มขึ้นนะครับเล็กน้อยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็จะไม่สูงกว่าแนวป้องกันนะครับของทางจังหวัดนะครับที่ได้มีการดำเนินการนะครับเตรียมความพร้อมนะครับเอาไว้ก่อนแล้วนะครับปริมาณน้ำในส่วนนี้ครับที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับก็จะไปรวมกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็จะส่งผลนะครับจากนี้ไปนะครับน้ำจะถึงเขื่อนนะครับในวันที่2นะครับจากวันที่2นะครับก็จะถึงวันที่3ถึงพระนครศรีอยุธยานะครับระดับน้ำก็จะเริ่มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับนอกจากนั้นครับก็จะมีปริมาณน้ำอีกส่วนหนึ่งนะครับจากลุ่มน้ำป่าสักนะครับซึ่งณขณะนี้ครับเขื่อนป่าสักครับก็มีการระบายน้ำนะครับประมาณ200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับจากการประเมินนะครับในช่วงเช้านะครับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนนะครับป่าสักนะครับก็เลยมีการปรับลดลงมาแล้วนะครับในอัตราประมาณ100นะครับลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็ในส่วนนี้ครับแผนของการระบายน้ำของเรานะครับก็จะพยายามควบคุมการระบายน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับมิให้เกินนะครับประมาณ300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ส่งผลกระทบนะครับกับพื้นที่นะครับแม่น้ำป่าสักนะครับบริเวณตอนล่างนะครับโดยเฉพาะปริมาณน้ำส่วนนี้ครับก็จะไหลไปผ่านเขื่อนพระราม6นะครับก็จะต้องมีการเพิ่มการระบายน้ำนะครับจากเขื่อนพระราม6นะครับในลำดับถัดไปด้วยนะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณไม่เกิน300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับปริมาณน้ำส่วนนี้ครับก็จะไปรวมกันที่กับแม่น้ำเจ้าพระยานะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งจากการคาดการณ์ประเมินครับภาพรวมว่าปริมาณน้ำณขณะนี้เนี่ยที่ไปรวมกันครับก็จะอยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับปริมาณน้ำส่วนนี้ครับก็จะไปที่ผ่านจังหวัดปทุมธานีนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับไปผ่านที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ออกไปที่สมุทรปราการนะครับสำหรับการประเมินนะครับในส่วนของจุดวิกฤตนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับว่าปริมาณน้ำนะครับที่จะลงไปนะครับอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยนะครับก็จะส่งผลให้ระดับน้ำที่กรุงเทพมหานครนะครับก็จะมีขยับสูงขึ้นมานะครับจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ2นะครับบวก 2.25 นะครับเมตรนะครับซึ่งก็จะต่ำกว่าคันนะครับป้องกันนะครับของทางกรุงเทพมหานครนะครับประมาณ40ซมนะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับกับปริมาณน้ำในปี2568นะครับที่ผ่านมาครับเขื่อนเจ้าพระยาเรามีการระบายน้ำสูงสุดนะครับประมาณ 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับถ้าเปรียบเทียบกับปีนี้ครับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับก็ยังน้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับก็สถานการณ์น้ำเนี่ยนะครับก็จะประมาณนะครับไม่เกินปีที่ผ่านมานะครับถัดไปนะครับในส่วนของลุ่มน้ำแม่กลองนะครับณขณะนี้สถานการณ์น้ำนะครับก็เริ่มปรับตัวนะครับลดลงนะครับเมื่อวานนี้เองนะครับระดับน้ำโดยเฉพาะในส่วนของแม่น้ำแควน้อยครับลดลง 2.50 เมตรเลยนะครับก็ซึ่งลดลงนะครับอย่างรวดเร็วปริมาณน้ำส่วนนะครับก็ไปไหลผ่านนะครับในส่วนของเขื่อนแม่กลองนะครับซึ่งณวันนี้นะครับไหลผ่านไปประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็วันนี้มีการหาเรือกันนะครับว่าเกณฑ์ปริมาณน้ำสูงสุดนะครับที่กำลังไหลผ่านเขื่อนแม่กลองนะครับก็อยู่ในแนวโน้มที่สามารถที่จะควบคุมนะครับในเรื่องของบานระบายได้แล้วนะครับก็จะมีแนวโน้มนะครับในการที่จะปรับนะครับบานระบายนะครับเพื่อที่จะควบคุมปริมาณน้ำนะครับให้ลดลงตามปริมาณน้ำที่กำลังไหลหลากลงมาจากทางตอนเหนือนะครับปริมาณน้ำส่วนนะครับก็นะครับเดินทางไปถึงนะครับในส่วนของจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็จังหวัดสมุทรสงครามนะครับแล้วนะครับโดยเฉพาะในส่วนของอำเภออัมพวานะครับณขณะนี้ระดับน้ำก็กำลังปรับตัวนะครับเพิ่มขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับก็ปริมาณน้ำที่กำลังเคลื่อนตัวอยู่ณขณะนี้นะครับก็ในส่วนของความรุนแรงนะครับหรือในส่วนของระดับน้ำที่จะปรับเพิ่มขึ้นนั้นนะครับก็จะไม่รุนแรงนะครับมากไปนะครับที่ตกลงมานะครับก็ไม่มากแล้วนะครับซึ่งเป็นการตกนะครับแบบปลายๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็จะมีในส่วนของการบริหารส่วนเพิ่มเติมนะครับก็คือเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับในช่วงที่ผ่านมาครับเราได้ใช้เขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับในการหน่วงน้ำนะครับก็ได้มีการปิดการระบายนะครับณขณะนี้เขื่อนวชิราลงกรณ์ครับก็มีระดับน้ำนะครับเพิ่มขึ้นไปนะครับเกือบเต็มเขื่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความจำเป็นครับว่าจะต้องมีการเริ่มนะครับระบายนะฮะปริมาณน้ำนะครับออกมาจากเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับโดยจะมีการเริ่มระบายในวันนี้นะครับในเกณฑ์ประมาณ40 ล้านนะครับหรือประมาณ500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับปริมาณน้ำส่วนนี้ครับก็จะค่อยๆทยอยมาเติมนะครับบริเวณหน้าเขื่อนแม่กลองนะครับซึ่งก็จะใช้ระยะเวลานะครับ2-3 วันนะครับก็จะเดินทางมาถึงเขื่อนแม่กลองนะครับก็จะไม่ไปเสริมนะครับหรือสมทบนะครับให้กับปริมาณน้ำนะครับที่เขื่อนแม่กลองนะครับเพิ่มสูงขึ้นนะครับจากเดิมนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ในส่วนของสถานการณ์น้ำครับขออนุญาตประมาณนี้ครับ
0: ครับผมต่อไปก็จะเป็นสถานการณ์ของกรุงเทพมหานครนะครับโดยรองโฆษกปริดาครับผม
2: ค่ะสำหรับสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครนะคะยังมีจุดที่น้ำท่วมสูงที่ประชาชนควรหลีกเลี่ยงนะคะอยู่อีก5 จุดเช่นกันค่ะได้แก่ถนนกรุงเทพกรีฑาตั้งแต่ซอย9 ถึง 25

0: 37-55ยังมีน้ำท่วมขังสูง 20-30 เซนติเมตรค่ะถนนหลวงแพ่งโลตัสลาดกระบังแยกวัดพลมานีถนนพหลโยธินถนนลาดกระบังแยกลาดกระบังร่มเกล้ารอยัลกรอฟแยกสุขสมานถนนฉลองกรุงแยกลาดแยกเจ้าคุณทหารปัดถนนลาดกระบังแยกรถไฟเทคโนถนนสุวินทวงศ์แยกหทัยราชราชอุทิศค่ะในส่วนของความคืบหน้าการกู้คืนพื้นที่เคหะคลองจันทน์บางกะปิค่ะจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะโดยในส่วนแรกระดับน้ำลดลงเหลือ30เซนติเมตรระดับน้ำด้านถนนเสรีไทยลดลงเหลือ30-40เซนติเมตรค่ะโดยในส่วนนี้นะคะจะมีการระดมเครื่องสูบน้ำเร่งสูบน้ำจากชุมชนลงคลองแสนแสบถนนศรีบุรพาสัญจรได้ปกติค่ะและกทม.เริ่มเคลียร์พื้นที่โดยซ่อมปั๊มน้ำเตรียมจ่ายน้ำประปารวมถึงทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลดตรวจสอบความเสียหายอาคารโดยวิศวกรอาสาค่ะในส่วนของพื้นที่เคหะร่มเกล้าลาดกระบังนะคะปริมาณน้ำในพื้นที่ลดลง20เซนติเมตรค่ะโดยทางการนะคะได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวมถึงใช้เรือผลักดันน้ำตามแนวคลองประเวศบุรีรมย์และเร่งระบายผ่านจังหวัดสมุทรปราการค่ะโดยเมื่อน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ลดลงเห็นขอบตลิ่งจะเร่งกู้ชุมชนเคหะลาดกระบังโดยใช้ระบบสูบน้ำภายในและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมค่ะในส่วนของรายละเอียดของกรุงเทพมหานครนะคะจะมีผู้แทนจากกรุงเทพมหานครให้รายละเอียดเพิ่มเติมด้วยค่ะ
1: ครับต่อไปในเรื่องของรายละเอียดของพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับขอเชิญตัวแทนจากกรุงเทพมหานครครับ
2: ครับสำหรับประเด็นที่ประชาชนมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำหนุนนะครับขอเปิดคลิปวิดีโอซึ่งเป็นคลิปวิดีโอเช้านี้เพื่อให้เห็นสถานการณ์จริงครับสำหรับการปล่อยน้ำมาอย่างที่ทราบว่ามีการเพิ่มการบริหารจัดการปล่อยน้ำมาเป็นปริมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยระดับน้ำที่คาดว่าจะสูงขึ้นจริงเนี่ยก็คือประมาณ2เมตรแล้ว
3: คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนุ่มสิงห์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ทีมงานเรานะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดราชบุรีค่ะแน่นอนนะคะวันนี้เรามีของดีอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้ทำความรู้จักกันค่ะที่เรียกว่าเห็นแล้วว้าวจริงๆเลยนะคะจะว้าวอย่างไรบ้างอยู่กับเจ้าของพื้นที่ที่นี่นะคะคุณพี่จิดาภาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: แนะนำตัวคุณผู้ชมนะคะ
1: จิดาภานะคะการอารามคุณอดีตนายกเทศมนตรีตำบลเจ็ดเสมียนค่ะณปัจจุบันเป็นเจ้าของแบรนด์จิดาภาอีโคปรินท์แล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งก็คือคาวไฮจิดาภาบายจิดาภานะคะ
0: ขออนุญาตเรียกชื่อเล่น
1: พี่ใหญ่ค่ะ
0: พี่ใหญ่เนาะจะติดปากเป็นเจ๊ใหญ
1: ่ส่วนมากก็จะคนจะเรียกเจ๊ใหญ
0: ่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกพี่ใหญ่แล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: ได้ค่ะ
0: แต่ว่าคือเดิมเลยพี่ใหญ่เนี่ยเป็นอดีตนายกเนาะ
1: ก่อนนั้นเป็นนายกอดีตเป็นนายกค่ะ
0: ค่ะปัจจุบันนี้ทำกิจการเป็นของตัวเอง
1: ปัจจุบันนี้ก็มาทำกิจการอย่างเดียวเลย
0: ค่ะแต่ว่าเป็นกิจการที่เห็นแล้วว้าว
1: ได้ค่ะ
0: เพราะนี่คือความสวยงามที่อยู่ตรงที่เราถ่ายทำต้องถามก่อนเลยว่าพี่ใหญ่คือมีแนวคิดในเรื่องของการทำผ้าเกี่ยวกับอีโคปรินท์นี่มันได้ยังไงคะ
1: ก็สมัยก่อนนี้ตอนเป็นนายกเนาะเราก็คิดเรื่องในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพว่าในตำบลเจ็ดเสมียนเราอะมันมีอาชีพหลายอาชีพมีเทโปเป็นอันดับหนึ่งเลยก็เป็นเรื่องเทโปและอาชีพเทโปเนี่ยก็จะเป็นต้องใช้งบประมาณในการทำเยอะแล้วก็มีโรงงานแม่หลายแม่เราก็มองว่าเอ๊ะบางบ้านอะที่มี

0: ที่มีในชุมชนเราในตำบลเราอะมีใบไม้เยอะมากแล้วเคยเห็นใน Facebook ของต่างประเทศเราก็มีความสนใจว่าเอ้ยมันเป็นไปได้ไหมว่าตำบลเสมียนเรา1เจ้าเป็น3เจ้าแต่ณปัจจุบันนึงเนี่ยที่อีโกพินเนี่ยมันได้ประโยชน์อะไรกับชุมชนร่วงโรยแล้วก็ทิ้งมันไม่ได้เกิดประโยชน์แต่เราลองเอามาวางบนผืนผ้าโดยการผ่านตัวโมเดิร์นนี่คือสารช่วยตัวติดสีของใบไม้พอมันเอามาวางปั๊บแล้วก็ผ่านการนึ่งพอนึ่งนั่นก็คือให้สีของใบไม้ที่เราเก็บขึ้นมาเนี่ยมาถ่ายโอนสีของตัวเองอะลงสู่ใบไม้พอลงสู่ใบไม้ปั๊บเนี่ยมันก็จะมีความคงทนแล้วก็ถาวรแล้วก็ที่สำคัญคือการออกสีของใบไม้มันทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราศึกษาเราควรหาความรู้ไปเรื่อยๆทดลองไปเรื่อยๆเพราะใบไม้ไม่ได้บอกเราเลยว่าฉันออกสีนี้ฉันออกสีนี้ฉันออกสีนี้แต่เราต้องเอามาทดลองไปเรื่อยๆแล้วก็เอามาพอลองไปบางมาติดใจชอบใจตรงที่ว่าใบเนี้ยมันออกอีกสีนึงใบเนี้ยมันออกอีกสีใบเนี้ยทำให้เราอะชอบมากที่จะพยายามค้นคว้าเรื่อยๆพยายามเจออะไรก็จะชีวิตมองเป็นใบไม้หมดมองเป็นในเรื่องของว่าอีโคพริ้นท์ทำยังไงว่ามันจะเปลี่ยนแปลงมันจะดูสวยดีมันจะโดดเด่นยังไงทำให้คนที่เขามองอ่ะเขาอยากใช้อันนั้นตัวนั้นคือขั้นเบื้องต้นที่เราทำเป็นเรื่องของผ้าอีโคพริ้นท์แล้วเราก็ต้องมาศึกษาผ้าอีกผ้าที่จะทำอ่ะส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นผ้าที่เกิดจากธรรมชาติเป็นเส้นใยธรรมชาติที่อย่างนั้นก็คือพวกฝ้ายลินเน้นผ้าคอตตอนอะไรพวกนี้นะฮะที่จะสามารถเอามาทำที่มันสามารถดูดสีของใบไม้มากขึ้น
1: แต่เชื่อว่ากว่าที่เราจะทำผลงานได้ออกมาถึงขนาดนี้แรกๆเลยเนี่ยสำเร็จเลยไหมคะ
0: สำเร็จเลยไหมค่อนข้างว่าก็เห็นผลงานนะแต่ยังไม่ประทับใจ
1: ไม่ประทับใจตรงไหนคือลายหรือว่ายังไงหรือสี
0: มันเหมือนเราเล่นง่ายไปอะเราก็ต้องพยายามทำให้มันว้าวขึ้นเรื่อยๆทำให้มันมีเทคนิคมากขึ้น
1: แต่คือสีเขาติดถูกไหม
0: สีเขาติดแต่เราก็ยังไม่ชอบใจอยากให้ติดมากกว่าขึ้นแต่เดิมถูกไหม
1: คะ
0: สวยแล้วเดี๋ยวก็อยากให้สวยขึ้นอีกไปนะคะก็อย่างที่โบเบลดาหนังเรื่องนึงเห็นไหมที่ไปนั่นก็คือผ้าของตำบลเจสเมียนเราที่เอาไปถ่ายทำก็ล็อตนั้นนานนะ4ปีที่แล้วที่ทำไปนะ
1: ค่ะค่ะในส่วนนี้อย่างที่พี่ใหญ่บอกมาว่าเราใช้ในการนำตัวใบไม้ในพื้นที่เราเลือกยังไงเราดูแบบไหนหรือว่าใบไม้ทุกชนิดสามารถทำได้หมด
0: จริงๆแล้วเกิดจากการทดลองเนาะเมื่อกี้พูดไปแล้วเนา
1: ะ
0: ว่าเอ้ยใบนี้มันโครงสร้างมันขึ้นอย่างนี้นะใบนี้มันออกสีนี้นะ
1: นั่นหมายความว่า
0: เราต้องลองมาทดลองหมดเลยเราเป็นการทดลองก่
1: อ
0: นว่าใบนี้มันออกสีไหมใบนี้ออกสีไหมบางใบมันก็ไม่ออกสีเลยอย่างเช่นสีใบสบู่สีเขียวที่เราเห็นบนเนี้ยเดี๋ยวบนโต๊ะเนี่ยที่สีเขียวที่เห็นนี่สบู่สีเขียว
1: อ๋อค่ะ
0: นะฮะเราก็ต้องมาทดลองอีกเราเห็นเราลองมาขยำอ่ะเอ๊ะมันน้ำมันออกเขียวๆเนาะเราก็มาดูว่าถ้ามันออกสีเขียวเนี่ยเราสามารถมาถ่ายเทบนผืนผ้าได้ไหม
1: ค่ะ
0: ค่ะพอถ่ายเทได้มันก็ได้สีเขียวฝักเพกามันจะให้สีส้มนะฮะเราก็ต้องมาดูว่าเอามาต้มมันก่อนบางครั้งต้องต้มนะต้มแล้วมันจะออกสีน้ำถามว่าน้ำที่ต้มเนี่ยมันมีประโยชน์ไหมมีก็คือเอามาห่มผ้าที่เป็นผ้าสีๆที่เราเห็นผ้าสีๆเนี่ยคือเกิดจากการต้มของใบไม้แต่ละชนิด
1: คือเรานำไปต้มก่อนหรอคะหรือว่าค่อยมาทำอีโคพริ้นท์หรือว่ายังไง
0: เราต้มแล้วเอามาห่ม
1: ต้มแล้วมาห่ม
0: น้ำที่เราเอามาห่มเนี่ย
1: ค
0: ือเกิดจากการต้มของใบไม
1: ้
0: ของเปลือกไม้ของพืชผลต่างๆแบบที่เราเห็นเนี่ยเก็บมาหมดเลยแม้กระทั่งมะพร้าวอ่อนเห็นไหมตอนนี้โฆษณากำลังดังๆเนา
1: ะ
0: เปลือกของเขาอะกะกะลามะพร้าวกะลาอ่อนๆอ
1: ะ
0: เอามาต้มจะได้สีเทาค่ะ
1: ก็คือมีสีในตัวของเขาม
0: ีสีในตัว
1: คือธรรมชาติจะรังสรรค์สีออกมาที่มีรูปแบบที่แตกต่างกัน
0: ใช่ค่ะ
1: อยู่ที่เรานำมา
0: อยู่ที่เราเอามาทดลอง
1: แล้วทีนี้ผ้าเวลาที่เราจะเลือกใช้มันมีข้อจำกัดไหมว่าคือผ้าที่ใช้จะต้องเป็นผ้าอะไรหรือไม่ควรใช้ผ้าอะไร
0: ผ้าที่ควรใช้จะเป็นควรเป็นเส้นใยจากธรรมชาติทั้งหมดผ้าลินินผ้าคอตตอนผ้าคอตตอนเนี่ยต้องเป็นคอตตอนที่ธรรมชาติทั้งหมดจะไม่ผสมโพลีเอสเตอร์น
1: ะ
0: ถ้าผสมโพลีเอสเตอร์ก็จะไม่ค่อยติดแต่ถ้าเป็นผ้า

0: ไหม
1: ค่ะ
0: ผ้าที่ทำดีที่สุดที่ติดแล้วสวยที่สุดคือผ้าไหม
1: ผ้าไหม
0: ผ้าไหมเราแต่ราคามันแพง
1: ค่ะ
0: ถามว่าคนนิยมไหมนิยมแต่ต้นทุนผ้าไหมผืนหนึ่งเม็ดหนึ่งก็ต้องหลานหนึ่งก็500ละ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมคะคนใช้หนึ่งผืนเนี่ยก็ต้องมีถึง5 หลานเฉพาะผ้านะ
1: ค่ะ
0: ห้าห้ายี่ห้า2,500
1: ค่ะ
0: ค่าทำอีกหลานละ500หรือ1,000ก็จะตกหลายพัน
1: ค่ะก็คือแต่คือความจริงความสวยความทนเนี่ยก็คืออันนี้แน่นอนแต่คือราคาเขาก็
0: ราคาก็
1: ตามค
0: ุ
1: ณภาพเนาะในส่วนการ
0: ทำเหมือนเขาทอเขาก็ทอลายสวย
1: ค่ะ
0: เขาก็จะมีราคาของผ้าแพงขึ้นเหมือนกันถ้าผ้าใหม่เป็นซื้อผ้าใหม่พื้นเราก็มาทำสีอีโคพรินท์ให้มันชัดขึ้นมันก็จะมีลายเท็กเจอร์ของเขาเองมันก็จะสวยขึ้นมันจะสร้างมูลค่าในตัวของเขาเพราะว่าอีโกปรินท์อะ
1: ค่ะตอนนี้เราก็มีทั้งตัวใบไม้เนาะแล้วก็มีดอกไม้ด้วยที่เห็นก็จะมีเป็นดอกไม้ต่างๆด้วย
0: ดอกไม้ก็จะมีที่ทำก็คือดอกดาวกระจายที่จะมองชัดก็คือออกสีส้มเนี่ย
1: ค่ะ
0: ที่เห็นชัดที่สุดคือดาวกระจายนะคะแล้วก็ดอกชบาก็จะออกสีเทาม่วงดอกชบานะคะแล้วก็ดอกไม้อะดอกก้นจ้ำอ่ะก็จะให้สีแดงดอกก้นจ้ำหรือถ้าคนทางเหนือจะเรียกดอกดาวดอย
1: ค่ะ
0: นั่นก็จะให้ออกสีแดง
1: ทีนี้อยากจะให้พี่ใหญ่อธิบายกระบวนการทำหน่อยว่าเราต้องเริ่มต้นทำยังไงบ้างคะเดี
0: ๋
1: ยวจะมีภาพให้คุณผู้ชมชม
0: อันดับแรกก็คือเราต้องหาผ้าที่เป็นเส้นใยธรรมชาติเราก็มาคือซักให้สะอาดซักให้สะอาดก็คือถามว่าทำไมต้องซักเพราะว่าผ้าที่เราซื้อส่วนใหญ่ก็จะมีแป้งติดมากับผืนผ้าถูกไหมเราก็มาซักเสร็จแล้วก็ไปแช่โมเดนในที่นี้มันมีสูตรง่ายกับสูตรยากสูตรง่ายก็แค่สันส้มใช่ไหมฮะแล้วก็น้ำส้มแล้วก็มีผงโซดาแอดแค่นั้นเองที่เราสามารถทำง่ายๆที่เราทำอ
1: ันนี้เราทำไมต้องแช่เขาแช่ไว้
0: เพื่อตัวนี้เป็นตัวเร่งสีเป็นตัวที่
1: ทำให้
0: สีเนี่ยถ่ายสู่บนผืนผ้า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ยาก
1: ค่ะก็คือว่าเรานำผ้ามาซักทำความสะอาดก่อนแล้วก็ไปแช่ตัวโมเดลในที่พี่ใหญ่
0: ตัวโมเดล
1: ค่ะ
0: โมเดลตอนนี้มีขายในท้องตลาดเยอะในลาซาด้าก็จะมี
1: ก็คือหาซื้อได้
0: ถ้าชาวบ้านอยากซื้อใช่อยากทำมีง่ายง่ายใช่ใช
1: ่เสร็จแล้วเราก็นำมาขึง
0: แล้วก็ผ้าตัวนี้ต้องไปแช่ในโมเดล1 ชั่วโมงขั้นต่ำ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วก็เอามาบิดให้หมาด
1: ค่ะ
0: หมาดกึ่งแห้งอย่าไม่ให้เปียกถ้าเปียกอะผ้ามันจะเบล
1: อ
0: มันก็ถ้าเปียกเนี่ยสีใบไม้อะมันจะกระจายมันจะไม่คงฟอร์มมันไม่คงฟอร์มใช่ค่ะก็นั่นแหละค่ะก็เลยก็ต้องไปแช่แล้วก็บิดออกมาแล้วก็มาขึงให้ตึงบนโต๊
1: ะ
0: ระหว่างที่จะขั้นตอนการทำเนี่ยเราต้องเตรียมใบไม้ให้เรียบร้อย
1: อ๋อก็คือพอเตรียมผ้าเสร็จแล้วนี่ไม่ใช่ว่าเพิ่งไปหาใบไม้
0: ไม่ได้
1: น
0: ะไม่ได้ค่ะ
1: uh-huh. อ
0: ันดับแรกเลยใบไม้นี่ต้องเตรียมความพร้อมมาเลย
1: เตรียมเขาคือตัดแต่ง
0: เอามาตัดแต่งให้เรียบร้อยมาเลี้ยงให
1: ้
0: ใช่ต้องทำความสะอาด
1: ล้างปกติธรรมดา
0: ใช่ธรรมดาไม่ต้องใส่อะไรเลย
1: uh-huh.
0: ค่ะแล้วก็พอเตรียมเสร็จแต่ไม่ต้องให้เปียกนะ
1: คะ
0: เขาล้างแล้วผึ่งให้แห้งจนฝ่ายแห้งแล้วก็เก็บแล้วก็มาวางบนผืนผ้าพอวางต้องวางเร็วเพราะอะไรหรือเปล่าผ้าที่เราปูบนโต๊ะเนี่ยทำช้าไม่ได
1: ้
0: ผ้าแห้งก็เท่าว่าสารที่เราติดบนพื้นมันไม่สามารถดูดจากใบไม้ลงสู่ผืนผ้าได
1: ้
0: ต้องรีบวาง
1: ก็คือวางได้เลย
0: วางได้เลย
1: ตามอิสระ
0: เพรา
1: ะดูจากการวางก็คือ
0: วางอิสระ
1: แต่ก็มีเขาเรียกอะไรนะมีช่องว่างระหว่างใบเพื่อความสวยงามด้วย
0: คืออย่างนี้การถ้าเราอยากจะทำวางให้เป็นรูปเป็นเหลี่ยมเป็นช็อปเป็นแนวโค้งแนวอะไรประดิษฐ์อยู่ที่เราใบไม้นี่ไม่มีคำว่าตายตัว
1: นั่นหมายความว่าลายต่างๆนี่คือไม่ซ้ำกันเลย
0: ไม่ซ้ำกันเลย
1: เป็นศิลปะ
0: เป็นศิลปะอย่างหนึ่งคืออยู่ที่เราว่าเราอยากจะวางให้มันเป็นแนวนี
1: ้
0: หรือจะทำเป็นรูปอักษรก็ได้ในนี้คือเราเอาใบไม้เนี่ยมาตัดเรียงเป็นชื่อเรายังทำได้เลยแต่หมายความว่าเราต้องเตรียมให้พร้อม
1: เตรียมให้พร้อม
0: พอเสร็จแล้วมาวางเพื่อไม่ให้ใบไม้เนี่ยมันไม่ให้ผ้าแห้งสำคัญคือกลัวผ้าแห้ง
1: ค่ะพอเราวางเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะ
0: ก็พอทำเสร็จแล้วก็เอาผ้าปิดพลาสติกปิด
1: ค่ะ
0: ปิดแล้วก็ม้วน
1: ทำไมเราต้องม้วนอ่ะ
0: เพื่อให้มันแน่นไม่ให้
1: ก็คือเหมือนแบบ
0: พอม้วนแน่นเพราะว่า ครงสร้างของใบจะได้ไม่ขยับไปไหน
1: ก็คืออย่างใบที่เขากางอยู่แบบนี้
0: มัน
1: จ
0: ้องแน่
1: นเขาก็จะเป็นทรงของเขาเลย
0: ใช่มันจะอยู่กับที่มันจะไม่กระจายไปไหนแต่ถ้าเราไม่มีตัวม้วนไปเนี่ยใบไม้มันจะสเปะสปะลายมันก็จะไม่ขึ้นไม่ว้าวเหมือนที่เราต้องการ
1: ก็คือวางพลาสติกไปก่อนแล้วเราก็
0: ม้วนพลาสติกคลุมแล้วม้วนแล้วก็กันเพราะเวลาเราม้วนปั๊บสังเกตไหมพื้นผ้าข้างล่างอ่ะมันจะแบบม้วนกลับไปอยู่ข้างบนแต่ถ้าเราไม่มีพลาสติกกันปั๊บเนี่ยลายพื้นข้างล่างก็จะไปติดใบไม้อยู่ข้างบนอีกซึ่งมันจะทำให้ลายไม่สวย
1: ลายก็จะไม่สวย
0: ถูกพลาสติกก็คือตัวกั้นชนิดหนึ่งที่ทำให้ใบไม้ระหว่างข้างล่างกับข้างบนไม่ปนกันอันนั้นตัวนี้ช่วยถ้ายิ่งถ้ามีใบสักใบสักพวกนี้มันจะออกสีแรงใบสักสีเดี๋ยวเราดูในนั้นนะใบสักมันจะออกให้ชมพูอมม่วงซึ่งถ้าเราไม่มีพลาสติกกันนะคะใบสักเนี่ยมันจะซึมสู่อีกด้านหนึ่งทำให้กลายเป็นซ้อนเป็นภาพซ้อนมันก็จะไม่สวยงาม
1: แต่เห็นจากพอที่เราม้วนแล้วเนาะม้วนจากพลาสติกแล้วก็มีการรัดยางแล้วก็มีการซีนอีกรอบด้วยทำไม
0: ใช่ไอการที่ซีนเนี่ยเพื่อให้แน่นขึ้นแล้วก็การดูดความร้อนซีนพลาสติกเนี่ยมันจะช่วยดูดความร้อนนะให้สู่ใบไม้ข้างในให้มันสุกเร็วขึ้นไปด้วยแล้วก็สำคัญคือใบไม้ไม่ขยับไม่ขยื่นอะไรอย่างเงี้ยให้อยู่คงรูป
1: คือหลักๆเลยคือเราไม่อยากให้ใบไม้มีการเคลื่อนเพราะถ้าเคลื่อนปุ๊บลายเขาก็จะเพี้ยน
0: ลายจะเพี้ยนไปเลยลายก็จะสเปะสปะลายจะเบอร์เบอร์ไปเลย
1: ก็จะไม่สวยเนาะพอเราซีนเสร็จเรียบร้อยแล้วไปสู่กระบวนการไหนต่อคะ
0: เราก็ไปสู่กระบวนการนึ่งการนึ่งก็คือตั้งน้ำเดือดพอน้ำเดือดปั๊บเราเอาตัวม้วนไอ้ตัวผ้าเนี่ยที่จะนึ่งอ่ะไปใส่ในรางถึงแล้วก็นวดนึ่งตั้งเวลาเลยค่ะ90องศาใช้เวลา90นาที
1: อู้นานนะ
0: ใช่ค่ะ
1: นานเนาะ
0: บางเป็นผืนถ้าวันเนี้ยถ้าเราทำผืนใหญ่แล้วเป็นผ้าหนาเราใช้เวลา2ชั่วโมง
1: โอ้นึ่งไปแบบนั้นเลย
0: ใช่นึ่งไป2ชั่วโมง
1: ใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะคะ
0: แต่ถ้าเกิดจะทำแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะทำให้พร้อมๆกันเยอะๆเพราะเรารอหลายม้วน
1: ค่ะ
0: แล้วนึ่งพร้อมๆกัน
1: ค่ะ
0: พอนึ่งพร้อมกันแล้วมันจะไม่เสียเวลาม ันก็จะประหยัดไปนิดนึง
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าแค่ม้วนแค่ผืน2ผืนไม่คุ้มค่ะ
1: ไม่คุ้มกับการตั้งเวลา
0: เ
1: มื่อสักครู่เรานึ่งแล้วเรานึ่งเรียบร้อยแล้วที่เราก็จะมาแกะก็คือตัดเลย
0: ค่ะ
1: ตัด
0: ตัวซีนพลาสติกและซีนข้างนอกออกพอตัดเสร็จแล้วก็เวลาตัดก็สำคัญนะกรรไกรอ่ะเราต้องตัดแล้วรูดปลายกรรไกรขึ้นไม่งั้นปลายกรรไกรก็จะไปทิ่มผ้าค่ะก็ต้องก็ตัดแล้วก็รูดขึ้นพอรูดปลายไปจนสุดแล้วก็ค่อยๆม้วนคลายความร้อนออกแล้วก็สะบัดใบผ้าเลยหรือบางคนก็จะนั่งเก็บ
1: นั่ง
0: เก็บทีละใบถ้าถ่ายวิดีโอถ้าเกิดเราถ่ายนั่นอะเราก็จะความว้าวของเราก็คือค่อยๆเปิดทีละใบอะมันจะลุ้นกับใบไม
1: ้
0: ที่เกิดขึ้นบนผืนผ้าถูกไหมคะแต่ถ้าทำเยอะๆเราไม่คิดอะไรแล้วก็สะบัด
1: ได้เลยเนาะถ้าเกิดเราใช้เรื่องนั้นใช้ความเร็วก็คือสะบัดได้
0: เลย
1: แต่ถ้าอยากดูลายผ้าก็จะเห็นได้ว่าเวลาเรา
0: เปิด
1: ตัวใบไม้ก็จะเห็นเป็นลายเส้นของใบไม้ในแต่ละเส้นด้วย
0: ม
1: ัน
0: จะเห็นโครงสร้างของเขา
1: ทีนี้เสร็จแล้วเอาไปทำอะไรต่อคะ
0: ก็ไปตากเอาไปตากเอาผึ่งให้แห้งจริงๆแล้วอ่ะวิธีผึ่งให้แห้งผึ่งอ่ะถามว่าซักเลยได้ไหมได้แต่ควรเอาไว้ให้มันแห้งเพราะว่าสีที่อยู่บนผ้ามันยังไม่แห้งดีเรารอให้เขาแห้งนิดนึง
1: ค่ะ
0: พอแห้งเสร็จแล้วดีที่สุดเลยนะ3 วันแล้วเราค่อยเอามาซักเนี่ยเวลาซักอ่ะเราจะซักทั้งมันน้ำยาฟิกสีก็ได้หรือซักน้ำเปล่าเฉยๆก็ได้แล้วก็แต่สูตรที่ทำส่วนใหญ่ก็คือจะซักน้ำเปล่า
1: ค่ะ
0: พอซักเสร็จแล้วก็ลงไปในน้ำแป๊บทีนึงแล้วก็จะไปน้ำยาปรับผ้านุ่มเลยแล้วก็รีดขายเลย
1: ธรรมดาเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ความคงทนเขาจะอยู่ได้นานขนาดไหนคะ
0: ก็ไม่รู้ก็ทำมาก็ยังไม่ได้เห็นมีเปลี่ยนแปลงเนาะ
1: เนาะ
0: ขึ้นอยู่กับกรรมวิธีของคนทำแต่ละคนนะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็เรียกว่าก็ยังใช้แบบความคงทนแต่ว่าที่เห็นมีอีกแบบนึงเป็นการห่ม
0: อ๋อที่ห่มก็คือเป็นกายอีกผืนนึง
1: ค่ะ
0: ไปห่มตรงนี้ผ้าตรงเนี้ยจะเป็นผ้าอีก
1: ผ้ามองมัน
0: ที่เขาใช้ไปคลุมบนโต๊ะจีนก็ได้
1: อ่า
0: แล้วก็เอามาชุบในน้ำห่มเนี่ยแล้วก็บิดให้หมาดแล้วก็วางคุมไปบนผ้าที่เราวางใบไม้แล้ว
1: ใช
0: ่แล้วก่อนที่วางเสร็จปั๊บเราก็ใช้พลาสติกคุมอีก
1: ค่ะ
0: พอคลุมเสร็จแล้วก็ม้วน

0: แล้วก็เอาไปนึ่งเหมือนกัน
1: กระบวนการเดียวกัน
0: กระบวนการเดียวกัน
1: ค่ะ
0: แต่จะซับซ้อนตอนห่มสีนิด
1: แต่ว่าแกะออกมาแล้วก็คือตอนแรกที่เข้าใจนึกว่าลายข้างบนผ้าข้างบน
0: อ๋อไม่ใช่อันนั้นคือผ้าข้างบนคือผ้าที่เราเป็น
1: ห่ม
0: เป็นพื้นห่มเป็นพื้นสีแบบตอนเราห่มอ่ะก็จะเป็นสีเดียวหมดเลยแต่พอห่มไปปั๊บสีใบไม้อ่ะที่ถูกกั้นไม่ให้สีหล่นน
1: ะ
0: เขาก็จะมีโครงสร้างของโครงสร้างใบไม้อยู
1: ่
0: แต่สีที่เราเห็นซีดๆก็คือสีที่ถ่ายลงบนผืนผ้า
1: ก็คืออย่างนี้เราจะเห็นได้ก็คืออันนี้ก็คือเป็นที่สีที่ห่ม
0: ที่เราห่มแล้วแล้วออกสีใบไม้กั้นปั๊บก็จะเป็นสีของใบไม้เป็นน้ำตาล
1: แต่เขาก็ยังมีสีของเขาอยู่เน
0: า
1: ะ
0: น้ำตาลก็ยังเป็นสีของเขาเหมือนเดิม
1: สีของใบไม้เหมือนเดิม
0: ใช่ค่ะไม่เปลี่ยน
1: มันมีความพิเศษที่แบบเออไม่น่าเชื่อว่าธรรมชาติจะทำได้แบบนี้แล้วคือทุกอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดคือพี่ใหญ่บอกว่าธรรมชาติล้วน
0: ๆใช่ค่ะมันมีความสุขนะที่ตอนที่เราวางเราห่มไปอ่
1: ะ
0: พอตอนเปิดใบไม้แต่ละใบเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าความสุขของเราอ่
1: ะ
0: อยู่กับการที่เราเปิดขึ้นมาแล้วเราได้สีสันของเขาแล้วก็โครงสร้างของเขาแล้วก็เวลาเปิดปั๊บเนี่ยมันไม่ได้ออกมาเป็นแบบใบนี้จะต้องเหมือนเดิมไม่ใช่มันลุ้นได้ตลอดเวลา
1: ก็คือแต่ละใบก็จะมีลวดลายที่ไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกัน
1: หลังจากที่เราได้ตัวของผ้าต่างๆมีทั้งเป็นผืนผ้าแล้วก็เป็นผ้าคลุมไหล่อย่างที่เราได้เห็นกันเมื่อสักครู่นี้นะคะตอนนี้โหเรียงรายอยู่ด้านหลังเราเต็มไปหมดเลยเราเอามาทำดัดแปลงเป็นอะไรบ้างคะตอนนี
0: ้ตอนนี้ก็คือตอนแรกเลยผ้ามาเป็นชิ้นๆเราขายชิ้น
1: ค่ะ
0: เราชิ้นแล้วคนก็จะบ่นว่าช่างอ่ะน้อยมากหาช่างยาก
1: ค่ะ
0: เราก็เลยเอามาตัดเป็นเสื้อผ้าชุดเป็นผ้าชุดเสื้อผ้า
1: ดีไซน์มาเป็นเสื้อ
0: เป็นผ้าเมบีแล้วก็เป็นผ้าเป็นชิ้นแล้วก็เป็นผ้าคลุมไหล่มากแล้วก็เอาไปทำกระเป๋าไปทำหมวกมีทั้งหมวกทั้งกระเป๋ามีรู้สึกว่าถ้าลูกค้าแบบเอ๊ะทำไมไม่ทำไม่ทรงไอ้นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะตอบสนองลูกค้าโดยการแล้วลูกค้าเสนออะไรมาเนี่ยเราก็ได้ๆค่ะแล้วเราก็จะจัดตามที่ทั้งเนี้ย
1: ตอนนี้เราพอจะจำได้ไหมว่ารูปแบบของเรานี่มีประมาณสักกี่ชนิดได้หรือว่าเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย
0: อยู่ก็คือมีหลายรูปแบบแต่จริงๆแล้วอะเราจะบอกว่าลูกค้าพอเห็นสักครั้งสองครั้งเขาก็จะทำไมไม่มีแบบใหม่ทำไมแบบเราก็กำลังออกแบบใหม
1: ่
0: ตอนนี้ก็คืออย่างลายวินเทจแบบเนี้ยที่เราทำเนี้ยพอดีส่งให้ช่างตัดอยู
1: ่
0: ก็จะเป็นเสื้อและลายวินเทจทั้งหมดเลยก็คือให้เป็นแนวเดียวกันเลย
1: ก็เรียกว่าต่อยอดจากผ้า
0: ต่อยอดจากผ้า
1: ก็กลายมาเป็นสิ่งที่สามารถที่จะใส่สำเร็จได้เลยแต่ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คืออยู่ตรงหน้าเราอันนี้ไม่ได้เป็นผ้านะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นหนัง
0: ค่ะ
1: แต่ว่าทำจากตัวอีโคปรินท์นะคะ
0: ก็มันเป็นการท้าทายเนา
1: ะ
0: อยากจะมองว่าเอ๊ะครั้งแรกลองขอโทษนะคะลองกับเอารองเท้าอะ
1: ท้
0: าผ้าใบอะรองเท้าผ้าใบถุงเท้าที่เราใส่อ่ะที่เป็นสีขาวอ่
1: ะ
0: ก็มาวางเป็นอีโก้พริ้นท์เหมือนกันก็ได้หมดทั้งรองเท้าผ้าใบด้วยก็ติดหมดค่ะติด
1: แต่นี้อันนี้มันเป็นหนังนะ
0: อันนี้เป็นหนังเพราะว่าเอ๊ะหนังงัวมันทำอะไรมากกว่าเดิมเพราะเราเห็นว่าหนังงัวทั่วไปเนี่ยมันก็จะเป็นกระเป๋าหนังอย่างเดียวเราก็เลยมองว่ามันไม่ท้าทายเนา
1: ะ
0: เราก็เลยหยิบตัว
1: นน
0: หนังเนี่ยมาทดลอง
1: แต่เขาก็ติดคือจะบอกว่ามองแล้วคือมันเหมือนแบบเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรอะปริ้นออกมาเหมือนมันไม่ใช่ทำแบบว่าธรรมชาติเลยอะ
0: มันก็เกิดจากการเรียนรู้อะเนา
1: ะ
0: ว่าการทำอีโก้ปริ้นเนี่ยมันไม่ได้ยุติอยู่ที่ภาพแล้วก็มาทำเป็นหนังบางคนก็จะทำเป็นแก้วเป็นมีแก้วมีแก้วเฮติเราทำได
1: ้ค่ะ
0: ก็เอามาทำ
1: เป็นของฝากไปได้เลยใน
0: ทำเป็นของฝากได้ตามที่ออเดอร์บางทีเราก็ขึ้นเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าก็จะสั่งขอซื้อเป็นสั่งเป็นแก้วเป็นของฝันของฝากแล้วก็จัด
1: อันนี้มันมีปริมาณไหมคะว่าถ้าเราสั่งแบบนี้เราต้องสั่งแบบ
0: ไม่จำเป็น
1: มากน้อยอะไรขนาด
0: ไม่จำเป็นเพราะว่าเราเอาความต้องการของลูกค้าว่าลูกค้าอยากได้ของฝันของฝากของอะไรเงี้ย
1: อันนี
0: ้นะฮะอันนี้เป็นแก้วกาแฟแก้วสีเข้ม อันนี้เป็นแก้วกาแฟที่เกิดจากบนลวดลาย
1: คลา
0: สสิกติดอันนี้ก็จะเป็นแก้วเฮติที่เรากินกาแฟกันเน
1: ี่ย
0: ก็เอามา
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาพิมพ์บนใบไม้เนี่ยลงบนแก้วเฮติสวย
1: ค่ะก็จะมีความสวยงามแล้วก
0: ็
1: ก็คือสามารถใช้งาน
0: สามารถใช้งานได้จริง
1: นะคะอันนี้ก็คือเป็นดีไซน์ที่เกิดขึ้นมา
0: ใช่ส่วนกระเป๋าหนังเนี่ยพอเราเกิดลวดลายปั๊บเนี่ยเราทำเสร็จอันนี้เป็นหนังแกะ
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นหนังวัว
1: อ๋อ
0: เอ๊ะหนังแกะทำได้ไหมทดลองค
1: ่ะ
0: เป็นเด็กน่าจะจบวิศวะชอบทดลองจริงๆ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นเอาหนังแกะมาทดลองไปเอาหนังชามัวมาทดลองชามัวที่มันมีขายใช้เช็ดรถใช้อะไรที่เชื่อใช้กันไปก็เอามาทดลองก็ได้นะหนังหมูแม้กระทั่งหนังหมูก็เอามา
1: หนังหมูเนี่ยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เอาไปทำอะไรก่อน
0: ก็ทำเป็นผืนแผ่นแบบนี้ผืนแผ่นเนี่ย
1: อันไหนคะแบบนี้เหรอคะ
0: อันนี้ใช่ยี่เป็นแผ่นแบบนี้มาแล้วก็เอามาทำอีโก้พิ้นเหมือนกันก็ทำแล้วก็เป็นกระเป๋าก็ผลิตภัณฑ์ใหม
1: ่ค่ะถ้าเรียกว่าทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาเลยแบบไหนขายดีสุด
0: ตอนนี้นะเทรนด์ของเสื้อดำกับเสื้อ
1: แบบนี
0: ้เนี่ยใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันเนี้ยเราก็เอามาพิมพ์คอยโดยอันนี้มันจะง่ายนิดนึงตรงที่ว่าเอ๊ะเพราะว่าตอนนี้ก็เทรนกำลังนิยมที่จะเป็นโทนน้ำตาลโทนดำถ้าเราจะสีสดๆมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเราก็เลยสั่งเสื้อยืดเป็นข้าวต้อนจากโรงงานเกรด A หน่อยแล้วเราก็มาทำเขาเรียกว่ากัดลายใบไม
1: ้
0: ก็คือเอามากัดลายให้เกิดลวดลายถามว่าอะไรอันนี้ใบมะละก
1: อ
0: ออกมองออกไหมคะนั่นแหละคือใบมะละกอที่เราเห็นเนี่ยก็เอามากัดลายให้บนสีเสื้อซักก็สีไม่ตกไม่ยืดไม่ย้อยใส่ได้สบายสบายสร้างมูลค่าให้กับชุมชนถามว่าบางคนไม่มีตังค์เขาสามารถซื้ออะไรที่มันเล็กๆได้บางคนอยากทำขายตอนนี้ตลาดถนนคนเดินจะเยอะเนาะเราก็มองว่าส่งเสริมอยากให้เขามีรายได้มากขึ้นก็คือสอนเขาง่ายๆอย่างเช่นเทศบาลกับใหญ่เนาะเขาก็ให้เราไปเป็นวิทยากรเรารับเป็นวิทยากรอยู่แล้วเขาก็ให้เป็นวิทยากรแล้วก็โดยเขาต่อยอดก็คือทำขายเหมือนเราเนี่ยแต่ยกเว้นหนังที่เขายังทำไม่ได้เขาก็จะทำพวกเสื้อเป็นผ้าคลุมไหล่ส่งต่างประเทศแล้วนะไปไกลเลย
1: เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นนะคะพี่แอร์คะถ้าคุณผู้ชมสนใจมีช่องทางในการติดต่อยังไงบ้างคะ
0: ก็ทาง Facebook ก็มีนะคะแล้วก็ทาง LINE แล้วก็ทางโทรศัพท์นะคะเบอร์โทรก็จะเป็น0836639955ค่ะ
1: โดยตรงเลยนะคะ
0: โดยตรงเลยค
1: ่
0: ะ
1: ที่บ้านนี่เปิดทุกวันไหมหรือว่าจะต้องโทรมาก่อนล่วงหน้ายังไงบ้าง
0: ถ้ามาเวิร์กช็อปนะต้องโทรล่วงหน้าเพราะว่าบางทีเราเปิดบูธส่วนมากจะไปเปิดบูธตามเซ็นทรัลนะคะแล้วก็ตามที่ทางหน่วยราชการขอมาให้ไปเปิดบูธเราก็จะไปตามนั้น
1: ช่องทางในการตามอย่างพวก Facebook หรือว่าเพจอะไรอย่างนี้มี
0: ไหมคะก็ไลน์จิดาภาปกติเลย
1: ไลน์เลยนะคะ
0: ไลน์ Facebook ก็เป็นจิดาภาการระลับคุณ
1: เดี๋ยวเราขึ้น
0: ทางไลน์ก็เป็นจิดาภาเหมือนเดิม
1: ค่ะก็คือจะมีอัปเดตไว้ตลอดว่าวันนี้ไปที่ไหนยังไงบ้าง
0: ใช่ใช่
1: นะคะท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้หรือจะมาสั่งซื้อหรือจะมาเรียนรู้แบบนี้ก็ได
0: ้ได้ค่ะทางเรายินดีที่จะเวิร์คช็อปบางคนน่ะอยากมากัน3คน5คนนะคะมาครอบครัวพาครอบครัวมาเราก็ยินดีต้อนรับ
1: ค่ะ
0: นะคะที่จะนั่นแล้วก็มีท่านใดสนใจที่อยากจะสั่งเป็นเสื้อทีมเราก็ยินดีเหมือนกันสั่งเป็นเสื้อทีมได
1: ้อยากให้มานะคะคุณผู้ชมเพราะถ้าคุณผู้ชมมาแล้วจะว้าวเหมือนทีมงานเราวันนี้ขอบคุณพี่ใหญ่เป็นอย่างสูงเลยนะคะที่พาเรามาชมการทำศิลปะแบบที่ไม่น่าเชื่อว่าอุ้ยธรรมชาติสวยงามได้ขนาดนี้วันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงนะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค
1: ่
0: ะขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเดี๋ยวจะลาไปด้วยภาพบรรยากาศสวยๆของที่นี่นะคะแล้วก็ที่ไหนที่มีของดีคุณผู้ชมต้องรอติดตามนะคะเราจะไปเจาะลึกมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันในตอนหน้านะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: พราะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: เราเป็นคนไทยแล้วก็นับถือกันอย่างที่หลานๆได้เรียกผมว่าลุงแอดนั่นก็เป็นการแสดงความนับถือแล้วก็นับญาติซึ่งกันและกันเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งถือว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับเช่นปาลีก็เป็นผู้ที่พวกเราได้นับถือเป็นญาติสนิทอีกท่านหนึ่งนั่นก็เป็นความสัมพันธ์ที่เราถือว่าเป็นครอบครัวสานใจไทยสู่ใจใต้สิ่งที่ผมอยากจะกล่าวในวันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของเยาวชนเรื่องของครอบครัวประถมแล้วก็เรื่องของกำหนดการต่างๆซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าของพวกเราทั้งหมดตลอดระยะเวลาที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันสิ่งแรกที่อยากจะพูดกับเยาวชนก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องทำความรู้จักโดยเฉพาะภายในกลุ่มของเราในรุ่นที่47

0: อุบัติเหตุฉุกเฉินนะคะการเกิดเหตุฉุกเฉินและโรงพยาบาลต้องการเลือดอย่างผู้ป่วยนะคะมาจากไหนเพราะเลือดเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่สามารถผลิตขึ้นมาได้จากโรงงานนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าจะต้องอาศัยผู้บริจาคค่ะที่มีสุขภาพพร้อมและมีจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นนะคะในระบบบริการโลหิตของประเทศไทยเราค่ะจึงต้องมีการจัดหาและสำรองเลือดอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อให้มีเลือดเนี่ยไปเพียงพอสำหรับผู้ป่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นประสบอุบัติเหตุหรือว่าผู้เข้ารับการผ่าตัดผู้ป่วยที่มีภาวะเสียเลือดรวมไปถึงผู้ป่วยบางกลุ่มค่ะที่ต้องได้รับเลือดหรือว่าส่วนประกอบของเลือดอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะแต่ขณะเดียวกันเองนะคะยังมีเลือดบางหมู่ค่ะที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษโดยเฉพาะเลือดหมู่พิเศษค่ะซึ่งมีความต้องการและจำนวนผู้บริจาคเนี่ยจำกัดกว่าเลือดทั่วไปค่ะการรักษาระดับเลือดสำรองนะคะจึงไม่ใช่ภารกิจของโรงพยาบาลเพียงอย่างเดียวค่ะแต่ว่าต้องอาศัยพลังจากประชาชนทุกคนค่ะที่สามารถเป็นผู้บริจาคได้และเพื่อให้การบริจาคเลือดเข้าถึงประชาชนมากขึ้นนะคะนอกจากสถานที่รับบริจาคประจำแล้วยังมีหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ด้วยค่ะรายการในวันนี้นะคะจะพาทุกท่านค่ะไปหาคำตอบพร้อมทำความเข้าใจว่าการให้เลือด1ครั้งอาจเป็นการให้โอกาสใครอีกหลายคนได้มีชีวิตต่อค่ะผู้ที่นั่งอยู่กับดิฉันตอนนี้นะคะแพทย์หญิงมาเรียมเจตนาจันทร์นายแพทย์ชำนาญการพิเศษหัวหน้าศูนย์รับบริจาคโลหิตและคุณพิรัตพลชัยวิสารธนนาถนักเทคนิคการแพทย์หัวหน้างานรับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลพระปกเกล้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: อย่างที่ดิฉันเอ่ยไปเมื่อกี้นะคะว่าเลือดไม่ได้ผลิตจากโรงงานไม่ได้เหมือนเม็ดยาที่อ่ะหมดสต๊อกไปสั่งหมดสต๊อกไปสั่งการบริจาคเลือดจะต้องเป็นผู้ที่ร่างกายพร้อมแต่พร้อมในที่นี้ไม่ได้เหนือบ่ากว่าแรงเนา
1: ะ
0: พร้อมก็คืออาจจะดูจากอายุดูน้ำหนักก่อนอื่นเลยอยากให้คุณหมออัปเดตสถานการณ์ปริมาณเลือดสำรองในปัจจุบันค่ะว่าเป็นอย่างไรและช่วงใดมักจะมีความต้องการเลือดเป็นพิเศษเลย
1: ก็สำหรับสถานการณ์โลหิตในปัจจุบันของโรงพยาบาลพระปกเกล้านะคะก็ช่วงนี้อาจจะมีเห็นลงโซเชียลกันอยู่นะคะว่ามีเลือดกรุ๊ปโอขาดแคลนนะคะก็คือมันอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าปริมาณที่เรากำหนดคือปกติแล้วเราจะกำหนดปริมาณโลหิตในคลังไว
0: ้
1: ปริมาณหนึ่งเพื่อที่ว่าถ้าเกิดเหตุไม่มีผู้มาบริจาคเลือดหรือว่ามีสถานการณ์ไม่ปกติเราจะได้มีเลือดที่สำรองเอามาใช้ได้ทันทีค่ะทีนี้ก็ในส่วนของกรุ๊ปโอเนี่ยจะเป็นกรุ๊ปที่ใช้มากกว่ากรุ๊ปอื่นๆค่ะเพราะว่านอกจากจะใช้กับคนไข้กรุ๊ปโอแล้วเนี่ยในสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นในห้อง ER นะคะห้องฉุกเฉินเนี่ยถ้ามีผู้ป่วยที่ยังไม่รู้กรุ๊ปเลือดแล้วก็มีอาการเลือดออกรุนแรงที่พร้อมจะเสียชีวิตถ้าไม่ได้เลือดเข้าไปเนี่ยเราก็จะมีเลือดสำรองที่เป็นกรุ๊ปโอไว้ตลอดเวลาในห้องฉุกเฉินคือแพทย์ก็สามารถที่จะให้ไปก่อนที่จะตรวจรู้ว่าผู้ป่วยเป็นกรุ๊ปอะไรแล้วก็เอาเลือดที่ตรงกรุ๊ปมาให้อีกทีนึงเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะมีปริมาณการใช้ที่สูงนอกเหนือจากว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีปริมาณเยอะกว่ากรุ๊ปอื่นๆแล้วอะค่ะก็การใช้เนี่ยมันเอาไปให้กับผู้ป่วยกลุ่มอื่นด้วยมันก็เลยใช้เยอะตลอดเวลาก
0: รุ๊ปโอให้ได้ทุกหมู่เลือดนั่นเองเนาะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ก็เลยต้องการเป็นอย่างมาก
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้มาทางด้านคุณนัทบ้างค่ะปัจจุบันเนาะพี่นัทเนี่ยอยู่หน้างานอยู่กับผู้ที่มาบริจาคเลือดเลือดในแต่ละหมู่เนี่ยมีความต้องการแตกต่างกันอย่างไรบ้างไหมคะ
2: จริงๆก็อย่างที่อาจารย์มาเรียมบอกนะครับว่าเราจะกำหนดพื้นฐานความต้องการในแต่ละวันไว้ก่อนอาทิเช่นสมมติว่าเราต้องมี A อย่างน้อย12คน B 15 O 20แล้วก็ AB สัก5ประมาณนี้ครับเพื่อเติมเต็มเข้าไปในแต่ละวันทดแทนในการใช้มากหรือน้อยก็เหมือนอย่างที่อาจารย์มาเรียมบอกว่าปริมาณขาออกคือเอาไปใช้กับผู้ป่วยเนี่ยมากแค่ไหนก็ต้องเติมกลับเข้ามาให้อยู่ในสต็อกที่ถูกต้องด้วยครับ
0: ค่ะเมื่อกี้ตอนต้นที่ฉันเอ่ยไปกรุ๊ปหมู่เลือดพิเศษอันนี้ช่วยขยายความนิดนึงค่ะบางท่านเขาไม่ทราบเหมือนก่อนอันนี้เห็นหน้าเพจโซเชียลมั้งว่าต้องการบริจาคกรุ๊ปนี้พิเศษยังไงทำไมถึงต้องการ
1: ก็คือในส่วนของหมู่เลือดนะคะที่เรารู้จักกันก็คือ ABO AB เนาะเพราะโดยที่สัดส่วนของปริมาณความชุกของกรุ๊ปเลือดเนี่ยก็อย่างเช่น O ประมาณ 37% ของประชากรแล้วก็B ประมาณ31 A ประมาณ20

0: เซ็นต์แล้วก็กรุ๊ป AB ประมาณ10นิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้นอกเหนือจาก ABO AB แล้วอ่ะมันยังมีกรุ๊ป RH ด้วยค่ะซึ่งอันนี้ก็มีความสำคัญมากด้วยในคนไทยเนี่ย 1,000 คนเป็น RH positive สัก997คนก็คือมีแค่3ใน 1,000 คนที่เป็น RH negative
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ทีนี้คนหมู่เลือด RH neg ก็ไม่ควรที่จะรับเลือดของ RH positive ทีนี้ใน 3% นี้ก็ยังแบ่งเป็น O A B A B E เพราะฉะนั้นมันก็ลดลงไปตามลำดับอีกใช่ค่ะแล้วปัจจุบันเนี่ยยังมีการตรวจพบอีกว่ามันมีที่เขาเรียกว่าเป็น Asian Del หรือ RH Del นะคะก็คือคนเดิมที่เคยตรวจแล้วเป็น RH neg ปรากฏว่าเป็น RH positive ที่ต้องใช้วิธีการตรวจพิเศษซึ่งทุกวันนี้ตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาเนี่ยผู้บริจาคหรือผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลแล้วก็เคยถูกระบุว่าเป็น RH negative เราจะไปส่งตรวจ RH del ทุกเคสซึ่งจะเรียกว่าโชคร้ายป่ะคือจันทบุรีเนี่ยผู้บริจาคส่วนหนึ่งที่เป็น RH negative กลายเป็น RH del ซึ่งก็ทำให้ภูของ RH neg เรายิ่งน้อยลงไปอีกใช่ค่ะแต่ด้วยความที่ตอนนี้เราก็ทำมาตรฐานของงานบริการโลหิตเราให้ดียิ่งขึ้นก็เราก็จะมีการเตรียมสต็อกของ RH neg ไว้จำนวนหนึ่งค่ะแต่ว่าอาจจะมีอย่างละถุง2ถุงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเมื่อมีเคสเร่งด่วนก็อาจจะพอมีให้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้ามีเคสที่มาแบบต้องใช้เลือดทีหนึ่ง3ถุง4ถุงหรือมากกว่านั้นเนี่ยก็ต้องมีการระดมกันค่ะ
1: อธิบายแบบภาษาบ้านบ้านเลยคือหมู่เลือดพิเศษรับได้เฉพาะเท่านั้นไปรับมั่วไม่ได้
0: ไม่ได้
1: อันตรายขอทราบจำนวนบริจาคได้ไหมคะในจันทบุรีหมู่เลือดพิเศษเนี่ยมีจำนวนคนประมาณเท่าไหร่คะจากที่มาบริจาค
2: จริงๆมันแยกตามหมู่โลหิตที่อาจารย์มาเรียมบอกนะครับก็จริงๆก็อยู่กันที่มีวอลลุ่มทั้งหมดทั้ง4หมู่โลหิตนะครับก็อยู่ประมาณ200กว่าคน
1: 200กว่าคน
2: ใช่
1: ถือว่าน้อยไหมคะ
2: ก็เหมือนที่อาจารย์บอกครับว่าใน 1,000 คนเรามีแค่3คนที่เป็นใช่ครับแต่ถามว่าณปัจจุบันมี population หรือจำนวนประชากรของกลุ่มหมู่พิเศษเยอะขึ้นไหมเยอะขึ้นครับแต่ก็ต้องย้อนกลับไปว่าถ้ามันฉุกเฉินและใช้จำนวนมากมันก็อาจจะไม่เพียงพอครับ
1: ถ้าไม่เพียงพอในกรณีนี้เราต้องไปเอาที่อื่นใช่ไหม
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ก็คือเราก็ยังมีแผนสำรองไม่ใช่ว่าไม่พอแล้วไม่พอแล้วปล่อยผู้ป่วย
2: ใช่
1: ไม่ใช่เราจะมีแผนสำรอง
2: เราไม่สามารถปล่อยได้
1: ใช่ไม่สามารถปล่อยได้
0: ประชากรจันทบุรีมี 500,000 คน RH neg ก็น่าจะมีประมาณเท่าไหร่พันหนึ่งมี3ก็มีจริงๆมีพันกว่าคนแต่ว่าพันกว่าคนเนี้ยก็ตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงผู้สูงอายุ
1: ใช่ก็ต้องดูช่วงอายุ
0: อีกส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นผู้ป่วยอีกส่วนหนึ่งใช่ค่ะ
1: คุณหมอพูดอย่างนี้แล้วคุณผู้ชมน่าจะเห็นภาพแล้วแหละว่าอ่ะคนเยอะแล้วทำไมเลือดถึงขาดมันไม่ใช่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะคุยกันในพาร์ทต่อไปว่าการบริจาคเลือดเนี่ยต้องดูอายุด้วยนะมันมีขั้นตอนและเงื่อนไขก็คือเอาง่ายๆการบริจาคเลือดอ่ะมีความปลอดภัยและรัดกุมค่ะไม่ใช่อยู่ดีวันนี้ฉันเดินไปฉันอยากบริจาคไม่ได้กรณีนั้นมันไม่ได้ค่ะทีเนี้ยค่ะเลือดหนึ่งถุงนะคะที่มีคนเข้าไปบริจาคแล้วเมื่อเข้าสู่ระบบไปแล้วค่ะต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างก่อนจะนำไปใช้ให้ผู้ป่วย
2: ครับก็พี่นัทขออนุญาตอธิบายแบบนี้ครับว่าในหนึ่งถุงของเราครับต้องมีการทำกระบวนการในการคู่ขนานก็คือการตรวจคัดกรองการติดเชื้อของโลหิตของผู้บริจาคเราก็ตรวจไวรัสตับอักเสบ B C HIV ซิฟิลิสครับในขานี้ในระหว่างนั้นก็อีกขาหนึ่งก็นำไปปั่นแยกส่วนประกอบโลหิตให้ได้ส่วนประกอบโลหิตที่เป็นมาตรฐานและมีคุณภาพครับประมาณนี้เลย
1: ค่ะก็คือเดินเข้าไปเนี่ยก็คือมาบริจาคโลหิต
2: ครับ
1: บางท่านอาจจะบริจาคเป็นอะไรนะคะเกล็ดเลือดใช่ไหม
0: เมื่อกี้ที่ว่าปั่นแยกก็คือเลือดหนึ่งถุงสามารถปั่นแยกเป็นเม็ดเลือดแดงซึ่งเม็ดเลือดแดงก็จะมีหลายแบบนะคะเป็นแบบเม็ดเลือดขาวน้อยหรือว่าเป็นแบบปกติแล้วก็เป็นพลาสมาแล้วก็ส่วนที่เหลือสามารถเอาไปปั่นแยกแล้วก็กรองอีกครั้งหนึ่งเป็นเกล็ดเลือดได้ค่ะ
1: ก็คือมีประโยชน์ทุกหยดเนาะคือไม่ใช่ว่าไปคัดกรองแล้วเป็นเสียทิ้งลิงไม่ใช่ก็คือสามารถใช้ได้ทั้งหมดนั่นเอง
0: ใช้ได้ทั้งหมดค่ะตัวพลาสมาเองก็ไปปั่นแยกเป็นไคลโอได้อีกทีนึงค่ะ
1: ในส่วนของการวางแผนรับบริจาคค่ะเลือดที่เขามาบริจาคเนี่ยมีอายุการเก็บรักษาไหมคะ
2: มีครับก็เหมือนที่เราแจ้งไปเมื่อสักครู่ในหนึ่งถุงเราแบ่งเป็นเม็ดเลือดแดงอัดแน่นอันนี้ก็

0: ู่ที่35-42วันครับส่วนของน้ำเหลืองครับเราก็ต้องแช่ก็ต้องมีตู้เย็นที่แช่ครับเหมาะสมกับส่วนประกอบหรือเรียกว่า FFP เนี่ยครับเราก็เก็บได้1ปีแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะบริหารจัดการสต็อกไม่เกิน6เดือนเพราะว่าปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นก็คือเครื่องไม้เครื่องมืออาจจะมีภาวะเสียหายระหว่างที่เราเก็บรักษาด้วยครับต่อมาก็จะเป็นส่วนประกอบอื่นๆเช่นกรณีของเกล็ดเลือดพี่นัทก็สามารถนำมาใช้ได้เพียงในอายุแค่5วันใช่ครับแล้วก็ส่วนของไคโอพรีซิปิเตตก็เหมือนกันครับก็เก็บในอุณหภูมิที่จะต้องเก็บรักษาก็ใช้ได้1ปีก็เก็บอยู่บริหารจัดการสต็อกก็6เดือนประมาณน
1: ี้แต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะหมดก่อนที่จะเคลียร์สต็อกใช่ไหมคะค่ะทีนี้ค่ะมากันสู่การเตรียมความพร้อมสำหรับบริจาคเลือดควรทำอย่างไรบ้างคะพี่นัท
0: จริงๆก็เรียกว่าคุณสมบัติของผู้บริจาคก่อนละกันครับข้อแรกเลยก็คือใจพร้อม
1: ใจพร้อม
0: เราต้องมีใจละอยากจะไปบริจาคฉันมุ่งมั่นมากเลยต่อมาก็คือเรื่องของกายพร้อมครับกายพร้อมก็คือเรื่องของสุขภาพของตัวเองเรามาดูช่วงวัยกันก่อนที่อายุครับโดยปกติเราก็ใช้อายุที่17ปีบริบูรณ์นะครับแล้วก็ถึง60ปีในการบริจาคครั้งแรกน้ำหนักณปัจจุบันเนี่ยครับเรายังคงที่ที่48กิโลกรัมครับสำหรับออกหน่วยกับที่เซ็นทรัล
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าในโรงพยาบาลก็เป็น46แต่ว่าในอนาคตก็คือเริ่ม1ตุลานี้เราจะใช้เกณฑ์เดียวกับที่สภากาชาดไทยใช้ก็คือ45กิโลกรัม
1: 45กิโลได้เลย
0: ใช่ครับก็เริ่มครับแต่ว่าก็ต้องดูความแข็งแรงความสมบูรณ์ในเงื่อนไขอื่นๆเช่นการทานยาการใช้การรักษาอื่นๆปัจจัยอื่นๆในเพศหญิงเพศชายต่างกันอีกครับ
1: ค่ะมากันที่ข้อห้ามค่ะข้อห้ามใดเลยคะที่ห้ามบริจาคเลือด
0: 1เลยกายไม่พร้อมไม่พร้อมด้วยคุณสมบัติเบื้องต้นไปก่อนเช่นการนอนหลับพักผ่อนพี่นัทต้องบอกก่อนว่าในพระปกเกล้าในจังหวัดจันทบุรีโรงพยาบาลพระปกเกล้าเนี่ยครับเราจะเคร่งครัดในเรื่องของการนอนพักผ่อนเพราะว่ามันจะมีผลขณะที่บริจาคและหลังบริจาคต้องนอนให้ได้อย่างน้อย5ชั่วโมงถ้าบริจาคครั้งแรกต้องขอให้นอนพักผ่อนก่อนเที่ยงคืนอย่างน้อย 2-3 วันต่อมาก็คือถ้าไม่ทานอาหารไม่ได้นะครับไปบริจาคเลือดน้องทานให้อิ่มเลยทานให้เต็มที่แต่ขอให้งดอาหารที่มันกะทินมเท่านั้นใช่ครับต่อมาก็คืออย่าดื่มแอลกอฮอล์แค่24ชั่วโมงหลังจากนั้นเต็มที่มีน้องๆถามว่าแล้วพี่นัททานกาแฟได้ไหมชาเขียวได้ไหมได้แต่ว่ามันก็จะไปมีผลเล็กๆน้อยๆในช่วงของการวัดความดันค่าชีพจรแค่นั้นเองถ้างดได้ขอสักนิดนึงแค่เวลา1ชั่วโมงนะหลังจากนั้นน้องทานได้เต็มที่ดื่มได้เต็มที่ต่อมาก็เรื่องของแยกเป็นผู้หญิงกรณีของผู้หญิงเราเลยครับก็จะห่วงเรื่องของการมีประจำเดือนสภากาชาดไทยบอกว่าสามารถรับบริจาคได้แต่ที่พระปกเกล้าด้วยมีเหตุการณ์อื่นๆที่มันทำให้ตอบสนองว่าเราไม่ควรรับในขณะที่มีประจำเดือนเพราะว่าจะอ่อนเพลียได้ง่ายเป็นการเสียเลือด2ทางก็เลยขอว่าคุณหมดประจำเดือนแล้วอย่างน้อย3วันมากน้อยอาการอ่อนเพลียหรือสุขภาพกลับมาฟื้นคืนปกติแล้วไม
1: ่
0: ก็สามารถบริจาคได้ครับโรคข้อห้ามหลอดเลือดหัวใจมะเร็งการผ่าตัดสิ่งเหล่านี้ครับก็จะมีอายุตามระยะเวลาคำถามเหล่านี้สามารถสอบถามในศูนย์รับบริจาคโลหิตได้ครับ
1: ก็คือก่อนที่จะไปนอนให้เลือดนะคะเขาจะมีแบบสอบถามจะมีการสอบถามก็คือแต่ละคนเป็นส่วนตัวไปค่ะทีนี้ค่ะนิดหนึ่งดิฉันเคยไปบริจาคมาตั้งแต่เมื่อต้นปีน่าจะไปบริจาคได้ประมาณ3รอบหลังจากนั้นไปบริจาคไม่ได้แล้วเพราะว่าค่าเลือดมันหายไปอันนี้มันเกิดจากอะไรคะ
0: จริงๆต้อง
1: อาจจะเป็นอย่างนี้เหมือนกัน
0: จริงๆก็เรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองเราอาจจะรักสวยรักงามอยากจะไดเอทอยากจะดูแลสุขภาพให้น้ำหนักลดลงแล้วก็การทานสารอาหารต้องเข้าใจก่อนว่าสารอาหารใดมีธาตุเหล็กเพื่อเสริมธาตุเหล็กในร่างกายให้ความเข้มข้นโลหิตเราเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันซึ่งณตอนนี้ครับน้องๆในทีมสูตรรับบริจาคโลหิตของโรงพยาบาลพระปกเกล้าเนี่ยก็ทำคำแนะนำให้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ให้คำอธิบายมากขึ้นก็ต้องขอบคุณอาจารย์มาเรียมที่เป็นที่ปรึกษาเราว่าการทานยาบวกกับอาหารที่เราต้องทานจะต้องทานแบบไหนถึงจะเมิร์สแล้วก็เสริมสร้างกันได้ดีที่สุด
1: ก็คือแต่ถ้าหากว่าเดินไปวันนี้ขอไปบริจาคเขาจะตรวจค่าเลือดก่อนถ้าค่าเลือดไม่ถึงที่ตั้งเกณฑ์ไว้ก็อาจจะยังบริจาคไม่ได้แต่ว่าทางทีมจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะ
2: เป็
1: น
2: แดงให้
1: เป็นยาบำรุงเลือดอันนี้แหละค่ะสาวๆบางคนบอกว่าไม่กล้าทานอ้วนความจริงคืออะไรคะคุณหมอมาเรียมยาตัวนี
2: ้คือบางทีพอร่างกายเราขาดธาตุเหล็กอ่
1: ะ
2: มันไม่รู้ว่าขาดอะไรเนาะมันก็ าจจะเป็นเอฟเฟกต์ของการขาดธาตุเหล็กก็ได้ทำให้เราอยากกินนู่นอยากกินนี
1: ่
2: อย่างถ้าเด็กเป็นโรคขาดสารอาหารรุนแรงที่ขาดธาตุเหล็กเนี่ยบางคนอาจจะอยากกินอะไรแปลกๆกินดินกินอะไรอย่างเงี้ย
1: อันนี้
2: ในส่วนของโรคเด็กที่เป็นโรคเลือดนะคะแต่ทีนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีปัญหาเนาะกินแล้วอ้วนขึ้นอ่ะแต่บางคนก็รู้สึกว่ากินแล้วมันอ้วนขึ้น
0: คือต้องบอกแบบนี้ครับว่าเราเลือกยาบำรุงเลือดที่ดีที่สุด
1: ค่ะ
0: คือโดยปกติถ้าเราเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องมองก่อนว่ายาบำรุงเลือดมีหลากหลายเหม็นคาวบ้างกืนลำบากบ้างส่วนที่อาจารย์มาเรียมเลือกมาให้ก็คือเคลือบมาแล้วเรียบร้อยแต่นี้มันบวกกับวิตามินไปด้วยครับวิตามินรวมก็อาจจะทำให้เรารู้สึกอยากอาหารมากกว่าปกติเท่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลไงอย่างถ้าพี่นัททานอย่างเงี้ยพี่นัทก็จะรู้ว่าอ๋อเราทานยาเราเจริญอาหารมากขึ้นก็ทานน้อยลงหน่
1: อ
0: ยหมายถึงว่าปริมาณน้อยลงแต่ทานหลายมื้อขึ้นมันก็เป็นการจัดการของตัวเองมากกว่า
1: ทีนี้ค่ะในกรณีบางคนกลัวเข็มกลัวเจ็บเจ้าหน้าที่มีการพูดปลอบโลมเขายังไงบ้างคะสำหรับคนที่แบบคนกลัวเนาะแต่ฉันอยากบริจาคเรามีวิธีพูดกับเขาไงบ้าง
0: จริงๆพี่นัทบอกเลยครับอันดับแรกก็คือเหมือนใจเราพร้อมอ
1: ะ
0: แต่ฉันก็กลัวอยู่ดีไม่มีใครไม่กลัวในทางกลับกันพี่นัทพูดแบบนี้ผู้บริจาคกลัวกลัวเข็มพี่นัทก็กลัวเหมือนกันกลัวแทงเขาไม่ได้กลัวเจาะเก็บเขาไม่สำเร็จเราก็กลัวกันคนละครึ่งถามว่ามีคำปลอบใจใดๆคือเจ็บนิดเดียวแต่ไม่บอกนะว่าไม่เจ็บเลยเจ็บนิดเดียวใช่ค่ะพอตอนเราเจาะได้สำเร็จปุ๊บเราจะบอกทันทีว่าอิ่มบุญไหมครับรู้สึกมีบุญไหมเราได้บุญเต็มๆเลยนะอันนี้ผลบุญที่เราทำได้มันก็เป็นการแชร์อัพแล้วก็ให้เขารู้สึกโล่งใจแต่โดยส่วนใหญ่แล้วพี่นัทบอกเลยว่าเวลาที่เจาะไปแล้วอะไม่เห็นอย่างที่คิดเลยเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่เองก็รู้สึกภูมิใจครับ
1: ก็เหมือนเป็นการตั้งโกเล็กๆค่ะคุณผู้ชมเป็นความสำเร็จรายวันแล้วกันอ
0: ่
1: ะไปกลัวแหละกลัวได้แต่ว่าก็เจาะไปเดี๋ยวก็อุ๊ยสำเร็จแล้ววันนี้อ่ะแล้วก็จะอิ่มใจไปแล้วค่ะทีนี้ค่ะตลอดระยะเวลาค่ะตั้งไม่ว่าจะเป็นคุณหมอหรือว่าพี่นัทที่ทำงานกันมานะคะมีเหตุการณ์หรือว่าคำพูดใดไหมคะจากผู้บริจาคค่ะที่ทำให้รู้สึกว่างานของเราเนี่ยมีความหมายมากกว่าเลือด1ถุง
0: เอาเหตุการณ์ของพี่นัทเองก่อนนะตั้งแต่ลงมาช่วยงานอาจารย์มาเรียนตั้งแต่ปี60มีอยู่เคสนึงที่ทำให้รู้สึกประทับใจมากเลยก็คือว่าพี่ไม่รู้ว่าพี่จะไปหาเลือดจากที่ไหนแต่พี่ได้เลือดไปแล้วให้กับญาติของคนไข้ณวันนี้พี่มายืนขอบคุณทุกคนไม่ว่าใครก็ตามพี่อาจจะไม่รู้จักเขาเลยแต่เขาได้ช่วยครอบครัวพี่ให้คนข้างกายของพี่คนที่พี่รักได้กลับมาแล้วนั่นคือความหมายสำคัญที่สุดของเลือดที่เราได้ให้กันซึ่งกันและกันโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนอันนี้ภูมิใจที่สุดส่วนต่อมาก็คือว่าเวลาที่เขามาติดต่อหรือมาบริจาคเลือดกับเราเนี่ยครับการต้อนรับของเราไม่ว่าจะใดๆก็ตามมันเป็นมาตรฐานของโรงพยาบาลอยู่แล้วว่า service mind ก่อนอันดับแรกเมื่อเราประทับใจเขาจะไปพูดต่อเองครับคำชื่นชมจะปรากฏขึ้นทุกวันนี้ก็อาจจะบนโลกโซเชียลเราก็เอากลับมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานสร้างทีมของเราให้เข้มแข็ง
1: ก็คือเข้าไปไม่น่ากลัวนะคะที่ทางบริจาคโลหิตเนาะที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าไม่น่ากลัวค่ะคุณผู้ชมเข้าไปได้ก็แนะนำว่าให้ไปบริจาคเลือดกันเนาะอันนี้ดีที่สุดมากันที่หน่วยเคลื่อนที่บ้างมีในหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่อันนี้คืออะไรคะเรามีการลงทุกปฏิทินเลยใช่ไหมคะ
0: จริงๆก็เขาเรียกว่าปฏิทินการออกหน่วยประจำปีครับเราทำเป็นแผนไว้เลยครับว่าในส่วนราชการเอาแบบนี้ก่อนเนาะว่าเราเป็นจังหวัดใหญ่ก็มีทั้งหมด10อำเภอเราก็มีหน่วยอำเภอประจำครับก็หมุนเวียนกันทุกๆ3เดือนต่อมาก็เป็นสถานศึกษาอย่างที่น้องแพ็บบอกครับแล้วก็หน่วยงานเอกชนอื่นๆที่ประสงค์จะเข้ามาบริจาค กับเราก็ทำเป็นเยียร์แพนคำว่าออกหน่วยก็คือหมายถึงว่าไปตามจุดต่างๆที่เราสามารถไปให้รับบริการได้แต่ก็จะมีขั้นตอนและเกณฑ์ในการประเมินด้วยเช่นกันเช่นว่าเราคุ้มทุนในการไปรับบริจาคไหมคำว่าคุ้มทุนนี้หมายความว่าถ้ามีผู้บริจาคน้อยจนเกินไปเราออกไปทรัพยากรที่เราใช้ก็มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นรวมถึงแพทย์ด้วยอย่างเงี้ยครับถ้าน้อยกว่า50เราก็ต้องขอเชิญเข้ามาในโรงพยาบาลสำหรับบริจาคโลหิตเรามีสถานที่พร้อม
1: ค่ะคุณหมอจากที่มีรถเคลื่อนที่ไปเนาะไปรับเลือดมาอันนี้เป็นการเพิ่มโอกาสหรือว่าเพิ่มจำนวนเลือดกลับเข้ามามากน้อยแค่ไหนคะ
2: เลือดทั้งหมดที่เราหาต้องหาในแต่ละปีก็คือประมาณเกิน 25,000 ค่ะ
1: ค่ะอ
2: ย่างปีที่ผ่านมาตัวเลขขึ้นไปแตะเกือบ 28,000 ยูนิตใช่ค่ะ ทีนี้มันก็จะเป็นเลือดที่ได้จากการออกหน่วยประมาณ 30% ซึ่ง

0: บางทีช่วงที่เลือดเราขาดขาดพอมีหน่วยมาเติมปุ๊บเราก็หายใจคล่องขึ้นใช่ค่ะเพราะว่าเราก็จะได้เลือดเป็นก้อนๆใหญ
1: ่
0: ๆเข้ามาเพื่อเติมอย่างที่น้องนัทบอกเนาะก็คืออันนี้เป็นจุดสำคัญของเราเนา
1: ะ
0: ก็คือเป็นงานหลักๆเพียงแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่ออกหน่วยเนี่ยเรายังต้องใช้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นเช่นห้องเป็นผู้ช่วยหรือว่าเป็นพยาบาลเป็นอะไรมาร่วมกับออกหน่วยกับเราด้วยเพราะว่าด้วยกำลังเจ้าหน้าที่เราไม่เพียงพอแต่ว่าเราก็จะมีการเซตเยียแผนเอาไว้แล้วก็มีการเตรียมความพร้อมมีเช็คลิสต์มีอะไรในแต่ละหน่วยก็จะรู้หน้าที่ของตัวเองอย่างเช่นถ้าเป็นหน่วยเคลื่อนที่ตามแผนเราเนี่ยแต่ละเดือนก่อนถึงวันออกหน่วยเราก็จะมีจดหมายเวียนหนังสือเวียนไปเขาก็จะทราบแล้วก็มีการวางแผนการเตรียมหน่วย อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้ได้ประสิทธิภาพของจำนวนผู้บริจาคโลหิตครบตามเป้าอะไรเงี้ยค่ะเป็นการช่วยกันอย่างที่คุณแพทบอกตอนแรกเนาะคือเราไม่สามารถไปซื้อหาได
1: ้
0: หรือแม้แต่จะไปซื้อเลือดที่กาชาดก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าพื้นที่ใครพื้นที่มันต้องเป็นคนในชุมชนนี้แหละค่ะที่จะต้องมาช่วยกัน
1: ใช่ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่คุณหมอบอกค่ะว่ามาบริจาคแบบต่อเนื่องดีกว่ามีเลือดสำรองไว้จะดีกว่าเพราะว่าโรงพยาบาลพระปกเกล้าค่ะรับจากจังหวัดใกล้เคียงมาด้วยแล้วก็เป็นโรงพยาบาลใหญ่ฉะนั้นมันมีปัจจัยอื่นๆที่เลือดจะไม่เพียงพอนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณแพทย์หญิงมาเรียมเจตนาจันทร์นายแพทย์ชำนาญการพิเศษหัวหน้าศูนย์รับบริจาคโลหิตและคุณพีรัตพลชัยวิสารธนนาถค่ะนักเทคนิคการแพทย์หัวหน้างานรับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลพระปกเกล้าค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมาก
2: ครับ
1: รายการในวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะให้ความสำคัญกับเรื่องของการบริจาคโลหิตนะคะเพราะว่าเป็นโลหิตเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถซื้อหาหรือว่าสั่งผลิตได้จากโรงงานที่ไหนด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้นะคะยังต้องอาศัยทุกท่านนะคะโรงงานผลิตเม็ดเลือดอยู่ในตัวเราเนี่ยค่ะเราสามารถผลิตเม็ดเลือดแล้วก็ทดแทนขึ้นมาใหม่ได้ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นการบริจาคโลหิตทุก3เดือนเป็นการช่วยให้สังคมเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะโรงพยาบาลพระปกเกล้าเป็นโรงพยาบาลใหญ่ที่มีการรักษาระดับตติยภูมิชั้นสูงแล้วก็รับส่งต่อจากผู้ป่วยจังหวัดตราจังหวัดสระแก้วแล้วก็จังหวัดระยองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นผู้ป่วยเราเยอะมากแล้วเราต้องมีการใช้เลือดเยอะในแต่ละวันนะคะงั้นเราก็จะต้องมีเลือดสำรองตลอดเวลาทุกกรุ๊ปนะคะขอเชิญชวนทุกท่านที่สุขภาพแข็งแรงนะคะมาร่วมกันบริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์กันนะคะ
3: ก็อยากเชิญชวนทุกท่านครับร่วมบริจาคโลหิตนะครับเป็นโลหิตสำรองแล้วก็พร้อมใช้ในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงครับก็จะมีสถานที่ในการรับบริจาคนะครับชั้น1อาคารประชาธิปกศักดิ์เดชโรงพยาบาลพระปกเกล้าครับเปิดทำการ 8:30 น. ถึง 20:30 น. ครับพี่นัทขอให้ลงทะเบียนก่อน 20:00 น. สถานที่ที่2ก็คือที่ศูนย์รับบริจาคโลหิตสาขาเซ็นทรัลจันทบุรีครับชั้น2หน้าคอนเวนชั่นฮอลล์ก็เปิด 14:00 น. ถึง 18:30 น. ครับก็จริงๆก็มีหน่วยเคลื่อนที่ด้วยนะครับก็สามารถติดตามเพจศูนย์รับบริจาคโลหิตเราได้ก็ขอให้ทุกท่านครับเชื่อใจว่าโลหิตนำไปใช้แล้วก็เกิดประโยชน์จริงให้โลหิตให้ชีวิตครับขอบคุณครับ

มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี่ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี่ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความ

ผ้าลายกระหมุกอัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดระยองลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องจักสานพื้นบ้านถ่ายทอดผ่านเทคนิคการทอที่ประณีตสลับสีเข้มอ่อนอย่างมีเอกลักษณ์ผืนผ้าที่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลาถูกฟื้นคืนจากรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของชุมชนวันนี้ลายกระหมุกไม่ได้หยุดอยู่แค่ความเป็นพื้นบ้านแต่ถูกต่อยอดสู่แฟชั่นร่วมสมัยทั้งเสื้อผ้าของใช้เครื่องประดับและงานดีไซน์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่จากผ้าพื้นถิ่นสู่แฟชั่นสุดปังนี่คือผ้าลายกระหมุกที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมืองไทยเมืองเกษตรวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับลงพื้นที่มาอยู่ที่อำเภอนายายอามจังหวัดอุกแหล่งกระท้อนของเมืองจันทบุรีที่สำคัญนะครับที่นี่นะครับเขาทำกระท้อนได้ถึง4ตันต่อปีแน่นอน4ตันนี้ขายหมดเอ๊ะแล้วเขาทำอย่างไรล่ะถึงขายหมดนั่นหมายความว่ากระท้อนที่นี่ต้องมีคุณภาพตั้งแต่การเลี้ยงการปลูกการดูแลการห่อยันเก็บนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปตามหาพี่เอเจ้าของสวนนะครับที่เขาเป็นคนเริ่มปลูกกระท้อนในพื้นที่ประมาณ40ไร่จะเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมในรายการครับพร้อมแล้วไปกันเลย

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่กับพี่เอแล้วนะครับเจ้าของสวนแสงแดงนะครับที่นี่นะครับเขาบอกเลยนะผมอยู่ท่ามกลางกระท้อนที่โอ้โหแบบสวยงามมากแล้วสวนสะอาดมากก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
0: พี่เล่าให้ฟังหน่อยทำไมพี่สวนกระแสพื้นที่ของพี่มันอยู่ในเขาเรียกว่าฝั่งภาคตะวันออกที่ส่วนใหญ่เกษตรกรชาวสวนเนี่ยมักจะปลูกทุเรียนเงาะมังคุดเอ๊ะมีหรือเปล่าม
1: ี
0: เล่าให้ฟัง
1: มีทุกอย่าง
0: เอาจริงเหรอฮะ
1: มีทุกอย่างสมัยก่อนตอนที่ตอนนี้เมื่อก่อนนี่เป็นสวนของพ่อเป็นมรดกตกทอดมา
0: ครับ
1: ก็จะมีที่เขาปลูกกันทั่วไปก็คือทุเรียน
0: ครับ
1: มังคุดเงาะลองกองก็จะปลูกทั่วไปทีนี้พื้นที่ตรงนี้

0: เมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นป่ารกมากเลยไม่ได้ทำอะไรสมัยก่อนรุ่นพ่อเขาจะใช้คนตัดแต่เราอ่ะเอาไมโครเข้ามาแล้วก็ขวาดเรียบหมดเลยแล้วคิดว่าเอ๊ะจะปลูกอะไรดีพื้นที่นี้สโลปคือบอกง่ายๆว่ารอบที่พี่เนี่ยเป็นลำรางล้อมรอบเวลาน้ำมาก็จะไหลลงคลองไปเลยพี่ก็จะไม่ปรับปรุงดินเห็นไหมว่ามันจะเป็นคือเป็นเนินธรรมชาติมายังไงทำแบบนั้นกระท้อนนี่เป็นไม้ป่าชนิดหนึ่งซึ่งไม่ต้องอาศัยน้ำถ้าเกิดเราไม่มีน้ำเขาก็อยู่ได
1: ้ทำไมถึงเลือกกระท้อน
0: สาเหตุที่เลือกกระท้อนเหรอเพราะชอบกินชอบกินกระท้อนแล้วก็มันมีแรงบันดาลใจจากดูรายการหอมแผ่นดินมีคุณผู้ชายชื่อคุณสมชายเขาอยู่ที่ระยอง
2: ครับล่าสุดนั้นช่วงเช้ามีการแจ้งทยอยปรับเพิ่มเป็น 2,000 ภายใน 13 นาฬิกาของวันนี้หรือว่าเฉลี่ยก็คือชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนั่นเองและก็คงอัตราดังกล่าวอย่างต่อเนื่องครับอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้กรมชลประทานคาดการณ์กันว่าในวันพรุ่งนี้2ตุลาคมนั้นปริมาณน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์จะเพิ่มสูงสุดประมาณ 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อรวมกับน้ำจากลำน้ำสาขาก็คาดว่าจะมีปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดังนั้นคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้อนุมัติให้กรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาโดยควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบัน 20-60 เซนติเมตรโดยมีพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำครับเป็นพื้นที่ที่อยู่นอกคันกั้นน้ำโดยเฉพาะที่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและนนทบุรี
3: ทางด้านคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางนะคะก็เร่งวางมาตรการค่ะในการรับมือปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำท่าจีนรวมไปถึงแม่กลองให้เฝ้าระวังจุดเสี่ยงแล้วก็เตรียมความพร้อมในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางโดยที่ประชุมค่ะได้มีข้อสั่งการเร่งด่วนในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาค่อนข้างใกล้เต็มความจุแล้วก็เตรียมที่จะเพิ่มอัตราการปล่อยน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนเพิ่มเติมในเร็วๆนี้และจากการประเมินสถานการณ์ค่ะได้เน้นย้ำให้จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองปทุมธานีและนนทบุรีเตรียมความพร้อมรับมือโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่คาดว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษจึงได้กำชับให้ทางจังหวัดเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเตรียมการล่วงหน้าทันทีเพื่อลดผลกระทบหากมีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นและยังได้สั่งการให้ทุกจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำท่าจีนและภาคกลางทั้งหมดพร้อมนำข้อมูลแผนที่ Risk Map ที่พัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อช่วยในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ประชาชนและวางแผนดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นทั้งนี้จากการคาดการณ์สภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานว่าในช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันตกบริเวณลุ่มน้ำแม่กลองที่ต้องมีการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเป็นพิเศษที่ประชุมจึงได้กำชับค่ะให้ผู้ราชการจังหวัดและก็ผู้ดูแลพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองเตรียมความพร้อมรับมือไว้ล่วงหน้าด้วยเช่นเดียวกัน
2: ซึ่งหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางนะครับก็เตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยาที่ระบายน้ำเพิ่มเติมรวมถึงผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงของวันที่1ถึงวันที่4ตุลาคมนี้นายชวนินทร์วงศ์สถิตเจรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำหลังเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระราม6กระทบแล้ว13อำเภอ167ตำบล 1,104 หมู่บ้านอาหารสำหรับอพยพสัตว์พร้อมดำเนินการแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบราชการไลน์เสียงตามสายและก็เซลล์บรอดแคสต์นอกจากนี้ครับยังประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยแล้ว12อำเภอ165ตำบล 1,088 หมู่บ้าน52ชุมชน ขณะที่เทศบาลนครนนทบุรีครับได้โพสต์

0: เตือนระดับน้ำวันที่1ตุลาคมเมื่อเวลา8นาฬิกาช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองนะครับอยู่ที่2เมตรเข้าเกณฑ์สีเหลืองหรือว่าการเฝ้าระวังครับหลังจากนั้นเพียง2ชั่วโมงครึ่งก็คือ10นาฬิกา30นาทีทางเทศบาลนครนนทบุรีแจ้งเตือนระดับน้ำขึ้นมาอยู่ที่2เมตร39เซนติเมตรเข้าเกณฑ์สีแดงอยู่หรือว่าอยู่ในภาวะเสี่ยงครับจังหวัดนนทบุรีเลยออกหนังสือด่วนที่สุดแจ้งสถานการณ์การระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีระดับน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่1ถึง4ตุลาคมนี้ขอให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมอพยพสิ่งของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางตรวจสอบและก็เสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำและเตรียมพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าให้การช่วยเหลือประชาชน
1: และช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์น้ำล่าสุดกันนะคะจากคุณธวัชชัยไตรวารีค่ะผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานท่านผอ.อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านผอ.ธวัชชัยค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะท่านผอ.คะตอนนี้สถานการณ์น้ำล่าสุดภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะ
2: ครับสำหรับสถานการณ์น้ำภาพรวมนะครับตอนนี้เดี๋ยวก็มาดูที่ฝนก่อนนะครับฝนปัจจุบันเองเนี่ยช่วงวันที่1ถึงวันที่4เนี่ยฝนก็จะเริ่มลดลงนะครับแต่ก็อาจจะต้องเฝ้าระวังนะครับในช่วงวันที่5ถึง9นะครับที่ทางกรมอุตุนะครับคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เยอะเท่ากับรอบที่แล้วนะครับซึ่งโดยภาพรวมส่วนใหญ่เนี่ยเดือนตุลานะครับก็จะเป็นช่วงของปลายฤดูฝนแล้วนะครับก็สถานการณ์น้ำแนวโน้มก็เริ่มจะดีขึ้นในภาพรวมนะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมาเองนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทานนะครับที่เราเก็บกักไว้ก่อนหน้านี้ที่เราพร่องน้ำรอเนี่ยได้รับน้ำค่อนข้างจะเป็นปริมาณที่มากพอสมควรนะครับแล้วเราก็ช่วยเก็บกักน้ำจากพื้นที่ตอนบนเพื่อไม่ส่งผลมากระทบกับพื้นที่ตอนล่างนะครับทำให้หลายๆอ่างเก็บน้ำของเราเนี่ยค่อนข้างจะเกือบเต็มจนถึงเต็มนะครับในหลายๆอ่างนะครับซึ่งปัจจุบันสถานการณ์แนวโน้มก็ค่อยๆเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังคงต้องเฝ้าติดตามโดยเฉพาะในพวกของเขื่อนป่าสักชนสิทธิ์นะครับเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับแล้วก็เขื่อนกระแสนะครับแล้วก็ในส่วนเขื่อนแก่งกระจานที่อาจจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้นะครับสำหรับสถานการณ์น้ำนะครับโดยภาพรวมนะครับในลุ่มเจ้าพระยาเองเนี่ยในส่วนของพื้นที่ต้นน้ำนะครับเขื่อนภูมิพลกับเขื่อนเศรษฐกิจนะครับในช่วงที่ผ่านมาเองเนี่ยเราก็น้ำเต็มที่นะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการระบายน้ำนะครับโดยเขื่อนภูมิพลเองนะครับสองวันที่ผ่านมาเราก็ปิดการระบายน้ำนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ลดผลกระทบนะครับกับพื้นที่ตอนล่างซึ่งโดยปกตินะครับเขื่อนภูมิพลเองเนี่ยจะใช้น้ำประมาณวันละ5ล้านนะครับลูกบาศก์เมตรนะครับแต่เราปิดไป2วันนะครับแล้วก็จะเริ่มปล่อยมาเพื่อให้พื้นที่ด้านล่างเนี่ยได้ใช้น้ำในช่วงของพวกจังหวัดตากหรือเขาจะเป็นแค่ตอนต้นนะครับในส่วนของเขื่อนเศรษฐกิจเองก็เช่นกันนะครับเราก็ระบายน้ำในเกณฑ์ที่น้อยที่สุดที่เขื่อนนะครับจะระบายในเรื่องของการใช้น้ำแล้วก็รักษาดิเวทเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7ล้านนะครับแล้วก็เขื่อนแควน้อยมุงแดนนะครับที่เราพยายามเก็บน้ำเต็มที่ระบายให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็เขื่อนป่าสักนะครับซึ่งเราพร่องน้ำรอนะครับอยู่ประมาณสัก 50% นะครับจากฝนที่ตกเนี่ยทำให้เขื่อนป่าสักเนี่ยขึ้นมาเต็มเป็น 100% นะครับก็จะเห็นได้ว่าเขื่อนป่าสักจะช่วยตรงส่วนนี้ได้เยอะนะครับในเรื่องการเก็บน้ำนะครับสำหรับสถานการณ์น้ำนะครับณปัจจุบันเองนะครับจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกหนักแถวจังหวัดกำแพงเพชรนะครับช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ที่สถานี P17 ของเราเนี่ยน้ำขึ้นนะครับค่อนข้างจะสูงนะครับอย่างรวดเร็วนะครับก็ส่งผลจะให้ที่ C2 ขึ้นสูงโดยลักษณะที่แม่น้ำน่านเนี่ยยังคงทรงตัวนะครับลดลงเล็กน้อยแต่ลักษณะทรงตัวนะครับซึ่งปีนี้ถือว่าดีที่น้ำทางฝั่งแม่น้ำยมไม่ค่อยมีนะครับทำให้ทางเจ้าพระยาเนี่ยรับน้ำไม่ได้มากถึงขั้นขนาด 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับปัจจุบันเองเนี่ยที่สถานี C2 นะครับจากที่เราคาดการประเมินว่าจะอยู่ในเกณฑ์สักประมาณสัก 3,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับปัจจุบันเองเนี่ยนะครับก็ได้ผ่านพีคไปแล้วนะครับก็คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเมื่อมารวมกับน้ำจากฝั่งสแกการแล้วก็ลำน้ำสาขาต่างๆนะครับอีกประมาณสัก500-600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเราบริหารหน้าเขื่อนเจ้าพระยานะครับปัจจุบันนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะสูงนะครับอยู่ที่-17.79ซึ่งเราควบคุมอยู่ที่-18นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าหน้าเขื่อนเนี่ยเราไม่มีพื้นที่จะหน่วงน้ำแล้วนะครับเราระบายออกนะครับทางฝั่งตะวันออกตะวันตกนะครับผ่านอาคารชลประทานต่างๆของเรานะครับประตูระบายน้ำต่างๆเนี่ยออกไปประมาณ600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็จะทำให้เห็นว่าเรามีน้ำหน้าเขื่อนที่ต้องให้บริหารนะครับอยู่ประมาณสัก2,500-2,600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่ง เมื่อวานนี้นะครับเราระบายอยู่ที่ 2,300 นะครับจะเห็นได้ว่าเรายังแตกหน้าเขื่อนอยู่อีกประมาณ 2-300 เพราะนั้นเมื่อเช้านี้เราก็เลยปรับปริมาณการระบายอยู่ที่ 2,400 นะครับค่อยๆปรับตั้งแต่ 8 โมงนะครับขึ้นชั่วโมงละ 20 คิวนะครับจนถึงประมาณบ่ายโมงนะครับแล้วก็จะอาจจะมีการปรับนะครับอีกครั้งอยู่ที่เกณฑ์ 2,500 และจะพยายามควบคุมไม่ให้เกิน 2,500 นะครับที่จะไม่ให้ได้รับผลกระทบตอนล่างนะครับก็สถานการณ์แนวโน้มภาพรวมส่วนใหญ่เขตลุ่มเจ้าพระยาน่าจะเป็นขาลงนะครับก็น่าจะแนวโน้มเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ก็คงต้องติดตามแล้วก็เฝ้าระวังในส่วนของพื้นที่ตอนล่างโดยเฉพาะนะครับพื้นที่ลุ่มต่ำแถวโผงเพกบางบานนะครับซึ่งทางฝั่งแม่น้ำน้อยนะครับที่ค่อนข้างจะน้ำท่วมเป็นประจำแล้วก็ฝั่งตัวเมืองยุทธยานะครับซึ่งจะเป็นลักษณะขอคลอดของลำน้ำนะครับรับน้ำได้แค่ประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็จะได้รับผลกระทบในส่วนนี้ก็ต้องวางแผนในเรื่องของการป้องกันนะครับซึ่งปริมาณน้ำที่เราจะปล่อยเพิ่มเนี่ยก็อาจจะเพิ่มสูงจากปัจจุบันอีกสักประมาณ 40-70 เซนนะครับก็อาจจะต้องเตรียมในเรื่องการเฝ้าระวังนะครับอันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์น้ำนะครับในส่วนของลุ่มเจ้าพระยาที่คาดว่ากำลังจะดีขึ้นนะครับในช่วง 2-3 วันนี้นะครับ
0: ครับแต่เมื่อสักครู่ท่านผอ.บอกถึงเรื่องของปริมาณน้ำหน้าเขื่อนที่17บวกอยู่ 17.79 เป็นตัวเลขที่สูงแล้วทีเนี้ยปริมาณขีดคือ18ที่ท่านผอ.บอกเมื่อสักครู่แล้วน้ำเหนือที่จะลงมาอีกที่จะระบายมาจากทางตอนเหนือมันจะมีโอกาสสูงขึ้นไหมครับเพราะเห็นมีการคาดการณ์ว่ามันจะมีบริเวณหน้าเขื่อนเนี่ยอาจจะ 3,600 ถึง 3,700 ในวันพรุ่งนี้อันนี้ตัวเลขเป็นอย่างนั้นไหมท่านผอ.ครับ
2: ก็คือตอนนี้ที่เราระบายเพิ่มขึ้นนะครับเพ
0: ื่
2: อที่จะนะครับเอาน้ำจำนวนมากออกไปก่อนเพื่อที่ให้หน้าเขื่อนเราระดับน้ำค่อยๆลดลงนะครับเพื่อที่จะเป็นมีพื้นที่หน่วงสำหรับไอตัวก้อนที่กำลังจะมาถึงนะครับก
0: ็
2: เราก็กะว่าจะรักษาระดับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ระบายให้บาลานซ์กันได้อยู่ที่ประมาณสัก 2,500 ลูกบาศก์เมตรนะครับก็ไม่น่าจะเกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรพยายามจะควบคุมให้อยู่ที่ประมาณ 2,500 ครับ
1: ค่ะก็คือตอนนี้เหมือนกับว่าปริมาณน้ำเหนือรวมไปถึงปริมาณน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทยังอยู่ในวิสัยที่พอที่จะบริหารจัดการน้ำหน้าเขื่อนได้ใช่ไหมคะท่านผอ.คะ
2: ใช่ครับในส่วนของพื้นที่ตอนบนนะครับทางแม่น้ำปิงกับแนวหน้าน่านเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาแล้วเพราะว่าแนวโน้มขาลงมาแล้วก็จะเหลืออยู่แต่ตรงแถวนครสวรรค์ถึงหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยอีกสักวัน2วันเนี่ยครับที่จะยังขึ้นสูงอยู่เล็กน้อยแล้วหลังจาก2วันไปแล้วเนี่ยก็จะขาลงนะครับทีนี้ก็จะค่อยๆลดลงนะครับ
1: ค่ะ
2: ก็ต้องผ่านวัน2วันนี้ไปได้ก็ถือว่าสถานการณ์น้ำน่าจะเริ่มดีขึ้นครับ
1: ค่ะท่านผอ.คะตอนนี้มีสถานการณ์ที่อ่างเก็บน้ำบ้านดอนกลายที่จังหวัดระยองตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์น้ำคะ
2: ครับสำหรับที่สถานการณ์น้ำนะครับภาคตะวันออกนะครับอ่างเก็บน้ำดอกกลายนะครับที่จังหวัดระยองนะครับก็อ่างเก็บน้ำเรานะครับก็มีการระบายน้ำนะครับผ่านทางระบายน้ำล้นออกมาแล้วก็มีการไปท่อลอดนะครับที่ไปกัดเซาะทำให้ถนนขาดนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเข้าไปสำรวจแล้วก็พยายามซ่อมแซมนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามซ่อมแซมนะครับก็คาดว่าน่าสถานการณ์น้ำเริ่มจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าในภาพรวมส่วนใหญ่ของภาคตะวันออกนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่นะครับแม่น้ำนครนายกตั้งแต่เกิดขุนด่านนะครับตอนนี้ระดับน้ำก็เริ่มกลับเข้าสู่ในสถานการณ์ที่ไม่เกิน 100% นะครับเกิดขุนด่านเองตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 97% นะครับก็ที่ผ่านมาเราก็พยายามเก็บนะครับเก็บเกินขุนด่านนะครับให้ได้มากที่สุดเพื่อลดการระบาดเพื่อลดน้ำที่เติมลงมาเนี่ยให้น้อยที่สุดเพื่อไม่ให้กระทบกับพื้นที่ตอนล่างนะครับปัจจุบันเองในลำน้ำเองเนี่ยน้ำปริมาณน้ำก็เริ่มลดลงนะครับซึ่งส่วนนี้เองเดี๋ยวก็จะมารวมกับทางแม่น้ำปราจีนบุรีนะครับซึ่งแม่น้ำปราจีนบุรีเองนะครับอ่างเก็บน้ำในดุบดินเราเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่เกณฑ์ 94% แล้วก็งดการระบายน้ำนะครับเพื่อที่จะช่วยให้น้ำท่านะครับที่เกิดจากฝนในพื้นที่ตอนล่างเนี่ยค่อยๆลดลงนะครับอ่างเก็บน้ำพระปงเองก็เช่นกันนะครับก็เราลดการระบายน้ำให้น้อยที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้มีผลกระทบนะครับในส่วนของพัสดุเองนะครับก็จากที่เกิน 100% ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับซึ่งน้ำส่วนนี้เองเนี่ยก็จะมารวมกันนะครับผ่านตัวเมืองปราจีนบุรีนะครับซึ่งคาดว่าตอนนี้ตัวพีคน่าจะถึงตัวเมืองปราจีนบุรีแล้วก็ค่อนข้างจะทรงตัวแล้วนะครับซึ่งส่วนนี้เองเราก็มีทุ่งบางพวงที่คอยตัดยอดน้ำนะครับมาลงพื้นที่ตอนล่างช่วยลดผลกระทบกับพื้นที่ตัวเมืองนะครับในส่วนของแม่น้ำบางประกงตัวเมืองจันทบุรีนะครับโซนนี้ก็น่าจะเริ่มทรงตัวแล้วก็จะเป็นสถานการณ์น่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับในส่วนของฝั่งบางประกงนะครับ
0: ครับท่านผอ.ธวัชชัยครับ
2: ส่วนของเขื่อนแม่กลองนะครับทางฝั่งแม่กลองเองเนี่ย ครับ
0: กลับเชิญเลยฮะแม่กลอง
2: ครับครับทางฝั่งแม่กลองเองนะครับก็สถานการณ์นะครับที่ทางฝั่งนะครับแควน้อยนะครับทางวชิราลงกรณ์เองเนี่ยตอนนี้เกิดวชิราลงกรณ์ก็ช่วงที่ผ่านมาก็ค่อนข้างจะแบกรับปริมาณน้ำจากตอนบนไว้นะครับเพื่อที่จะให้ฝนที่ตกทางตอนล่างท้ายเขื่อนเนี่ยนะครับในน้ำท่าออกไปก่อนนะครับซึ่ง เราก็ปิดการระบายที่เกิดวชิราลงกรณ์ไป2วันนะครับเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำนะครับในลำน้ำเองประกอบกับทางเขื่อนศรีนครินทร์เองเนี่ยก็ลดการระบายน้ำให้น้อยที่สุดนะครับก็เพื่อที่จะช่วยหน่วงน้ำไว้ปัจจุบันเองเนี่ยที่แม่กลองเองเนี่ยผ่านสถานีนะครับไม่ว่าจะเป็นที่K37นะครับหรือ K35เนี่ยตอนนี้พีคผ่านไปแล้วนะครับที่แม่กลองเองตอนนี้เราคุมอยู่ที่ประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็ไม่น่าจะมากไปกว่านี้นะครับก็สถานการณ์น้ำนะครับพื้นที่ตอนท้ายตั้งแต่เมืองกาญจนบุรีราชบุรีนะครับนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามเนี่ยก็สถานการณ์น้ำน่าจะทรงๆอยู่วันสองวันแล้วก็จะค่อยๆเริ่มลดลงครับในส่วนของแม่กลองนะครับ
0: ครับท้ายสุดแล้วฮะท่านผอ.ธวัชชัยครับถ้าวันนี้วันพรุ่งนี้ระยะเวลาอันใกล้แบบนี้อยากที่จะเตือนพื้นที่ไหนให้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมครับ
2: ก็อาจจะเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ในส่วนของพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำนะครับเพราะว่าปริมาณน้ำก็ยังมีจะยังทรงๆอยู่ลักษณะนี้นะครับก็อยากจะขอให้เฝ้าระวังนะครับโดยเฉพาะพื้นที่นะครับที่อยู่ริมสลิงนะครับซึ่งถ้าเป็นโซนตอนล่างเองเนี่ยก็อาจจะเป็นพื้นที่ที่เป็นฟันหลอนะครับที่อาจจะไม่มีคันกั้นน้ำเนี่ยอาจจะต้องให้ช่วยเสริมคันกั้นน้ำในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีฝนนะครับมาเติมช่วงวันที่5-9อีกสำหรับในส่วนของน้ำทะเลขึ้นลงนะครับช่วงต้นเดือนเนี้ยก็อยู่ในช่วงขาลงนะครับก็การที่เราเร่งระบายน้ำตอนเนี้ยก็จะช่วยในเรื่องของการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้นครับน้ำจะได้ออกทะเลได้เร็วขึ้นนะครับเพื่อที่จะดึงน้ำจากตอนบนให้ลงมาได้เร็วที่สุดครับ
1: ค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับท่านผอ.ธวัชชัยไตรวารีค่ะผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานนะคะท่านพูดถึงภาพรวมสถานการณ์น้ำในตอนนี้น้ำเหนือในตอนนี้สามารถที่จะบริหารจัดการได้ในส่วนของบริเวณหน้าเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทนั้นเรียกได้ว่าน้ำนั้นเต็มหน้าเขื่อนแล้วแต่ว่ายังอยู่ในวิสัยหรือว่าความสามารถในการที่จะจัดการได้ในการที่จะผันน้ำออกไปทั้งสองข้างของเขื่อนเจ้าพระยานะคะในส่วนของพื้นที่ท้ายน้ำอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีพี่น้องประชาชนชุมชนที่อยู่นอกเขื่อนนอกคันกั้นน้ำเนี่ยตอนนี้ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเห็นบอกว่าในส่วนของนนทบุรีในตอนนี้เรียกได้ว่าน้ำเนี่ยมาประชิดติดคันกั้นน้ำแล้วต้องมีการเฝ้าระวังแล้วก็ยกของขึ้นสู่ที่สูงด้วยค่ะ
0: กับขณะที่การระบายน้ำอย่างที่ทางด้านของกรมชลประทานได้บอกไว้คือเราไม่ใช่ว่าจะระบายกันทีเดียวจะค่อยๆปรับเพิ่มแบบเป็นขั้นบันไดตอนนี้คือชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาบ่าย2โมงบ่ายโมงบ่าย2วันนี้จะไปอยู่ที่ระดับ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังไงติดตามเรื่องของข่าวสารจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามสถานการณ์น้ำในภาพรวมขณะนี้ต้องบอกว่าเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับน้ำเริ่มน้อยลงแต่ว่าคงต้องดูฝนในช่วงของวันที่5ถึงวันที่9ตุลาคมนี้ที่จะตกลงมาใหม่นะครับขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับก็ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติต่อเนื่องเป็นวันที่2ครับมีการกำชับให้ทุกฝ่ายนั้นไม่มีเวลาในการทดลองงานพร้อมสั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในระดับสูงสุดขณะที่พื้นที่ที่น้ำลดกับก็ให้เร่งกำจัดขยะแล้วก็ฟื้นฟูสุขอนามัยทันทีในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายเจเศรษฐไทยเศรษฐและนายอุรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตลอดจนผู้แทนเหล่าทัพผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศก็ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลโดยนายกรัฐมนตรีก็แสดงความยินดีกับทุกคนที่รับตำแหน่งใหม่แต่ว่าสถานการณ์ในขณะนี้ไม่มีเวลาให้ทดลองงานเนื่องจากทุกคนต้องเข้ามาเผชิญกับปัญหาใหญ่ทันทีแม้ภาพรวมในหลายพื้นที่สถานการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังมวลน้ำอย่างใกล้ชิดทุกจังหวัดจึงต้องเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดอยู่ตลอดเวลา
3: สถานการณ์ก็พัฒนาขึ้นมาในทางที่ดีขึ้นนะครับ แต่ในหลายพื้นที่ก็ยังคงต้องมีการเฝ้าระวัง

0: การกลับมาของมวลน้ำนะครับด้วยความที่ว่าถึงแม้ว่าฝนจะขาดช่วงไปก็ยังมีในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการปล่อยน้ำนะครับน้ำป่าน้ำหลากยังมีโอกาสที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความพร้อมในพื้นที่ของทุกจังหวัดนะครับก็ยังคงต้องมีการเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดอยู่ตลอดเวลานะครับ
1: นอกจากนี้ครับนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันโดยยึดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครอบคลุมตั้งแต่การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าการดูแลกลุ่มเปราะบางไปจนถึงการบริหารศูนย์พักพิงขณะเดียวกันนั้นสำหรับพื้นที่ที่น้ำเริ่มลดแล้วให้เร่งบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างโดยเร็วเพื่อป้องกันปัญหามลพิษและโรคระบาดด้านสุขอนามัยและจากการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีนะครับก็ยืนยันว่าไม่มีพื้นที่ใดที่เจ้าหน้าที่เข้าไม่ถึงพร้อมกับกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนทั้งทหารตำรวจประชาสังคมจิตอาสาและก็ภาคเอกชนที่ร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งและได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานรายงานอุปสรรคและความต้องการเร่งด่วนเพื่อรัฐบาลสามารถจัดสรรทรัพยากรลงไปช่วยเหลือเยียวยาประชาชนได้อย่างทั้งตรงจุดรวดเร็วและก็ทั่วถึงที่สุด
2: พูดถึงน้ำเหนือที่กำลังจะมานะคะทางด้านรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันนะคะว่าการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาจะไม่ส่งผลกระทบจนล้นแนวคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครพร้อมย้ำนะคะว่าสถานการณ์รุนแรงน้อยกว่าปีที่ผ่านมาโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้ข้อมูลถึงภาพรวมสภาพอากาศว่าระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคมประเทศไทยจะมีปริมาณฝนลดลงยกเว้นภาคใต้ที่อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งอย่างไรก็ตามในช่วงวันที่ 4-8 ตุลาคมคาดการว่าจะมีฝนเปลี่ยนฤดูเข้ามาซึ่งจะไม่ใช่ลักษณะของฝนตกแช่ที่รุนแรง
3: ในวันที่ 1-3 ตุลาคมนี้นะครับข้อมูลสภาพอากาศของประเทศไทยฝนตกน้อยลงนะครับทั่วประเทศโดยที่พื้นที่ภาคใต้นะครับจะมีฝนปานกลางถึงฝนตกหนักในบางพื้นที่ในส่วนนี้เนี่ยแต่ละพื้นที่ก็จะมีการเฝ้าระวังปริมาณน้ำฝนนะครับโดยละเอียดอีกครั้งนึงนะครับแต่ในส่วนของฝนเนี่ยที่มีการแจ้งเตือนว่าจะมีการเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงของวันที่4 5 6 7และ8นะครับตุลาคมซึ่งจะเป็นฝนที่มาจากลักษณะของฝนปิดฤดูนะครับไม่มีลักษณะของฝนตกแช่หรือฝนตกในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเป็นปริมาณมากในบริเวณเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับจากการพยากรณ์อากาศในประมาณช่วงวันที่6และ7นะครับตุลาคมอาจจะมีฝนที่ตกมากเล็กน้อยนะครับในปริมาณมากกว่าปกติที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับจังหวัดตากนะครับทางฝั่งตะวันตกส่วนที่กรุงเทพมหานครนะครับฝนเปลี่ยนฤดูก็จะเข้ามาช่วงวันที่7หรือ8ตุลาคมนะครับตรงนี้ก็จะมีการเฝ้าระวังปริมาณน้ำฝนอีกครั้งหนึ่ง
2: ทางด้านนายธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ให้รายละเอียดนะคะว่าณปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาจะควบคุมการระบายน้ำไม่ให้เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยมวลน้ำจะเดินทางถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันที่3ตุลาคมนี้และเมื่อรวมกับปริมาณน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเขื่อนพระราม6คาดว่าจะมียอดน้ำรวมผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากการประเมินจุดวิกฤตในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมาณมวลน้ำรวม 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดังกล่าวจะส่งผลให้ระดับน้ำปรับตัวสูงขึ้นแต่ว่ายังคงต่ำกว่าแนวคันกั้นน้ำประมาณ40เซนติเมตรรวมทั้งเมื่อเปรียบเทียบกันกับปีที่ผ่านมาซึ่งเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำสูงสุดอยู่ที่ 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถือว่าสถานการณ์ในปีนี้มีความรุนแรงน้อยกว่าส่วนเรื่องการจราจรนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งเตือนเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังในกรุงเทพมหานคร5จุดหลักด้วยกันค่ะประกอบไปด้วยถนนกรุงเทพกรีฑาซอย9ถึง25และซอย35ถึง55ซึ่งมีน้ำท่วมสูง20ถึง30เซนติเมตรรวมถึงถนนหลวงแพ่งโลตัสลาดกระบังแยกวัดพลมานีถนนผลโยธินถนนลาดกระบังแยกลาดกระบังร่มเกล้ารอยัลกอล์ฟแยกสุขสมานถนนฉลองกรุงเชื่อมต่อสุวินทวงศ์ขณะที่ทางด้านนายปริญญาจันทคุปจากสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครก็ได้นำเสนอข้อมูลสถานการณ์น้ำย้อนหลังเพื่อที่จะคลายข้อกังวลเรื่องสภาวะน้ำทะเลหนุน

0: ร้อมกับยืนยันว่าการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาในระดับปัจจุบันจะไม่ส่งผลกระทบจนล้นแนวคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอน
1: พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูสถานการณ์ภาพรวมน้ำในกรุงเทพมหานครกันครับ

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

ช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันนะครับเริ่มต้นที่บริเวณแฟลตคลองจันทน์กับที่ภาพรวมตอนนี้ระดับน้ำนั้นเริ่มลดลงแล้วจนรถกระบะสามารถสัญจรผ่านได้หลังจากที่มีการระดมกำลังของเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือในพื้นที่ขณะที่กรุงเทพมหานครกับเตรียมนำเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาเสริมการทำงานเพิ่มเติมโดยคาดการว่าภายในวันนี้จะสามารถควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดได้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าหลังจากการระดมเครื่องสูบน้ำเข้าดำเนินการในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์อย่างต่อเนื่องพบว่าระดับน้ำลดลงอย่างเห็นได้ชัดบางจุดนั้นประชาชนสามารถเดินเท้าและรถกระบะสามารถสัญจรเข้าออกพื้นที่ได้แล้วทีมช่วยเหลือจึงมีการปรับแผนการทำงานเปลี่ยนจากการใช้เรือเป็นการใช้รถกระบะเข้าปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่แทนช่วยให้การทำงานนั้นมีความสะดวกและก็รวดเร็วขึ้นปัจจัยที่ทำให้ระดับน้ำลดลงช้าในช่วงก่อนหน้านี้ก็เนื่องจากมีน้ำจากคลองลำพังพวยไหลเข้ามาเพิ่มเติมในระบบอย่างต่อเนื่องประกอบกับท่อและเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 15-18 นิ้วที่นำมาใช้ปฏิบัติการนั้นเริ่มสูบน้ำได้ยากขึ้นเมื่อระดับน้ำลดลงเหลือประมาณ50 เซนติเมตรทั้งนี้กรุงเทพมหานครก็เตรียมนำ

0: พีทีรายงานนะคะว่าปฏิบัติการของท่อสูบน้ำพญานาคเนี่ยสามารถช่วยหลังจังหวัดเพื่อที่จะมาช่วยสูบน้ำตั้งแต่วันที่29กันยายนที่ผ่านมาจากเดิมที่น้ำเคยท่วมสูงมิดหลังคารถจนล่าสุดค่ะน้ำที่แฟลตคลองจันทน์คลี่คลายไปแล้วเกือบ 100% เหลือเพียงน้ำขังจุดเล็กจุดน้อยซึ่งก็จะใช้ปั๊มจุ่มหรือว่าไดโวขนาดเล็กสูบเก็บรายละเอียดเพื่อที่จะเตรียมเข้าสู่ขั้นตอนการทำความสะอาดพื้นที่ก่อนที่จะเตรียมย้ายเครื่องจักรไปช่วยเร่งระบายน้ำที่สถานีเคหะร่มกล้าวเป็นจุดต่อไปค่ะ
1: เราทำงานร่วมกับทางกทม.แล้วก็ทางสำนักระบายน้ำเนี่ย เพื่อดูจุดน้ำลงแล้วก็สถานีหลักที่สูบน้ำที่เราออกจากแฟลตเนี่ยเพื่อให้ลงคลองได้เร็วที่สุดแต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยเราต้องดูแลแล้วก็เรื่องน้ำในคลองด้วยถ้าเกิดน้ำในคลองเนี่ยเต็มหรือหนุนจากน้ำทะเลเนี่ยเราก็ไม่สามารถดูดน้ำลงคลองได้ครับ
2: บอกอีกทีพี่ตรงนี้คลี่คลายดีขึ้นแล้วนะ
1: คลี่คลายดีขึ้นเกือบ 100% แล้วครับภารกิจที่เราจะไปต่อก็คือสถานีเคหะร่มเกล้าครับคาดว่าปฏิบัติการเนี่ยจะช่วงเย็นนี้
0: ขณะที่ทางด้านนางฟองคำชัยคำประชาชนในแฟลตคลองจันทน์นะคะบอกว่าแม้ตอนนี้ระดับน้ำจะลดลงจนเริ่มสบายใจขึ้นบ้างแล้วแต่ว่าก็ยังคงทิ้งร่องรอยความเสียหายก็มีทั้งกลิ่นเหม็นเน่ายุงแล้วก็โรคกัดเท้าน้ำกัดเท้าค่ะจึงขอให้หน่วยงานภาครัฐให้เร่งส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยกันทำความสะอาดฉีดพ่นยากำจัดเชื้อโรคแจกจ่ายยารวมไปถึงวางแนวทางในการเยียวยาความเสียหายหลังน้ำลดต่อไป
3: ตอนนี้สบายใจขึ้นเยอะกว่าตอนนั้นเพราะตอนนั้นนี่แบบไม่รู้เลยว่ามันจะอยู่ในทิศทางไหนเราจะอยู่กี่วันเราจะอยู่รอดกันไหมกว่าหน่วยงานที่เขาจะเข้ามาช่วยเรานี่ยากมากที่จะเข้าขนาดเราอยู่ข้างหน้านะยังเข้าถึงยากเลยต้องช่วยเหลือตัวเองทำครัวเองอะไรเองเนี่ยพ่อครัวเนี่ยเต็มไปหมดแล้วเรื่องน้ำกัดเท้าเอ่ยอะไรเอ่ยเงี้ยหลังจากนี้ไปเนี่ยค่าใช้จ่ายอีกเยอะแยะเนี่ยเราจะทำยังไงกันหน่วยงานราชการจะทำจะช่วยแบบไหนใช่แล้วอย่างกทม.เนี่ยจะช่วยมาทำความสะอาดไหมหรือจะเข้าวันไหนหรือยังไงพวกเราจะได้เตรียมตัวได้
4: และเริ่มแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ครับสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติที่รัฐบาล นั้นจัดทำให้สำหรับประชาชนคุ้มครองน้ำท่วมวาตภัยแผ่นดินไหวครอบคลุมใน30หลังคาเรือนทั่วประเทศวงเงินรวมกว่า 15,500 ล้านบาทครับนายกรัฐมนตรีก็ย้ำกับผู้ว่าและก็นายอำเภอครับมีการศึกษากรมธรรม์อย่างละเอียดเพื่อสื่อสารให้ประชาชนได้เข้าใจและเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับยืนยันไม่มีตกหล่นอย่างแน่นอนสำหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายสินไหมทดแทนตามระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเบื้องต้นนั้นกำหนดคุ้มครองอยู่ที่นะครับเรื่องของที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยจ่ายเบื้องต้น 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีวาตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวหลังคาเรือนละ 5,000 บาทต่อครั้งซึ่งจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนการกรณีที่มีการเสียชีวิตครับก็จะมีการจ่ายเงินผลประโยชน์ให้รายละ2ล้านบาท
0: สำหรับช่องทางการแจ้งเคลมค่ะมี4ช่องทางด้วยกันช่องทางที่1นะคะผ่านทางเว็บไซต์ www.thainetcat.org หรือว่าผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ก็ได้ @thainetcat หรือว่าที่ศูนย์บริการลูกค้านะคะหมายเลขโทรศัพท์020125555ตรงนี้มีรองรับอยู่300คู่สายแล้วก็อีก
4: ประชาชนได้เข้าใจและสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากโครงการนี้อย่างเต็มที่ต่อปีคือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2ทำเพียงแค่ปีเดียวจะทำปีต่อปีและขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์และเข้าถึงการชดเชยอย่างรวดเร็ว
5: ท่านผู้ว่าท่านนายอำเภอท่านนายกท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งหลายก็ศึกษาข้อมูลให้ละเอียดแล้วถ้าท่านสามารถทำให้มันสั้นยิ่งกว่านั้นได้ก็นำไปแจ้งกับพี่น้องประชาชนให้เขาได้รับทราบอย่างไรก็ตามถ้ามันเกิดเหตุภัยเหล่านี้ขึ้นแล้วทางภาครัฐโดยกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองท้องถิ่นแล้วก็กรมป้องกันภัย

0: ไปเราก็จะเข้าไปช่วยดำเนินการในการสำรวจความเสียหายแล้วก็แจ้งให้พี่น้องประชาชนนะครับได้รับทราบถึงสิทธิ์ของเขาที่จะเข้าถึงเงินประกันภัยเหล่านี้อย่างเต็มที่เพราะนั้นไม่มีตกหล่นแน่นอนนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าเราทำแค่ปีเดียวนะคือเราก็ต้องทำปีต่อปีปีหน้าถ้าไม่มีเหตุการณ์ที่มันร้ายแรงกว่านี้นะครับเราก็อาจจะได้ลดค่าเบี้ยประกันถ้าเหตุการณ์มันร้ายแรงเพิ่มมากขึ้นเราก็อาจจะต้องเพิ่มค่าเบี้ยประกันแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นจะไม่พบสิทธิ์ใดๆของพี่น้องประชาชนในเรื่องของเงินที่จะไปจ่ายค่ากรมธรรม์ประกันภัยค่าเอาประกันทั้งหลายก็เป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องดำเนินการขอให้พวกเราทุกคนได้สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเดียวว่าณขณะนี้พวกเขาทั้งหลายนะครับได้มีการได้รับการคุ้มครองภายใต้โครงการประกันภัยพิบัตินะครับที่รัฐบาลได้จัดทำเพื่อประชาชนเพื่อให้พวกเขาได้รับความคุ้มครอง
1: เป็นการยืนยันจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับว่าทำปีต่อปีนะครับวันนี้เริ่ม1ตุลาคม69ไปจนถึง1ตุลาคม70นะครับเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนให้ครอบคลุมถึง30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศนะครับทั้งกรณีน้ำท่วมวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวครับ
2: มาดูความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะใช้โดรนพระราชทานค่ะระดมส่งอาหารสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นช่วยประชาชนในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์รวมไปถึงร่มเกล้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นำโดรนพระราชทานซึ่งเป็นโดรนกู้ภัยแล้วก็ลำเลียงทางอากาศค่ะเข้าสนับสนุนภารกิจตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งความช่วยเหลือในพื้นที่เคหะร่มเกล้าในจุดที่น้ำท่วมสูงแล้วก็เข้าถึงได้ยากประกอบไปด้วยโดรน Flycard 30จำนวน2ลำบินลำเลียงสิ่งของทั้งเข้ากล่องน้ำดื่มช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การเคหะร่มเกล้ามากกว่า200ครัวเรือนโดยจุดส่งมอบสิ่งของก็คือบริเวณสน.ร่มเกล้าแล้วก็ที่บริเวณสำนักงานเขตที่ดินซึ่งประชาชนเดินทางมารับเองแล้วอีกส่วนหนึ่งก็ใช้โดรนในการส่งสิ่งของเหล่านี้ส่งถึงหลังคาบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนอกจากนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ใช้โดรน M4T จำนวน3ลำบินสำรวจแล้วก็ประเมินสภาพพื้นที่เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการตรวจการในช่วงกลางคืนพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องหากประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมได้รับความเดือดร้อนหรือว่าต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงที่หมายเลข191หรือว่า1599ส่วนข้อมูลด้านการจราจรสามารถสอบถามได้ที่1197ค่ะ
1: พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันต่อครับ

0: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่1,030ไร่พื้นที่ชุ่มน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเขาได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาเถอะลูกรักแม่เถอะลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: ูประเด็นเศรษฐกิจในช่วงนี้กันนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยติดตามผลกระทบน้ำท่วมยังไม่สรุปความเสียหายแต่พบว่าภาคบริการและการขนส่งได้รับผลกระทบเร่งให้สถาบันการเงิน16แห่งออกมาตรการช่วยลูกหนี้ทั้งพักหนี้และเติมสภาพคล่องพร้อมกับยืนยันว่ากรุงเทพชั้นในยังไม่กระทบกับการประชุม IMF World Bankนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาติก็บอกนะครับว่าขณะนี้แบงก์ชาติเองยังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและยังไม่สามารถสรุปความเสียหายทางเศรษฐกิจได้เนื่องจากยังมีสถานการณ์อยู่เบื้องต้นพบว่าผลกระทบส่วนใหญ่อยู่ในภาคบริการโดยเฉพาะภาคการขนส่งการกระจายสินค้าร้านค้าปลีกร้านค้าส่งและพื้นที่ก่อสร้างบางแห่งที่ต้องหยุดชะงักชั่วคราวส่วนภาคการท่องเที่ยวยังได้รับผลกระทบในวงจำกัดแต่หากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอาจขยายวงกว้างมากขึ้นขณะที่ภาคการผลิตโรงงานและนิคมอุตสาหกรรมยังไม่พบความเสียหายรุนแรงในภาพรวมส่วนจะส่งผลกระทบต่อ GDP เท่าใดนั้นนางสาวชยาวดีก็ระบุว่าต้องประเมินความเสียหายของทรัพย์สินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตามมาโดยภาคการบริโภคอาจมีการเร่งตุนสินค้าในระยะสั้นและตามมาด้วยกิจกรรมของการซ่อมแซมบูรณะฟื้นฟูซึ่งก็จะช่วยชดเชยความเสียหายทางเศรษฐกิจได้ในบางส่วนสำหรับปัญหาหนี้สินนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำชับให้สถาบันการเงินเร่งช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยรวบรวมมาตรการจากสถาบันการเงิน16แห่งครอบคลุมทั้งการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้ลดอัตราดอกเบี้ยรวมถึงสินเชื่อฉุกเฉินสินเชื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและสินเชื่อหมุนเวียนสำหรับ SMEส่วนการเป็นเจ้าภาพการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั้นยืนยันว่าได้จะทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินไว้แล้วและจากการประเมินพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในโดยเฉพาะในรัศมี5กิโลเมตรรอบสถานที่การจัดงานและที่พักนั้นยังไม่ได้รับผลกระทบ
1: เมื่อล่าสุดที่พูดคุยนะคะก็มีการจัดทำแผนฉุกเฉินนะคะแต่ว่าเราประเมินแล้วว่ากรุงเทพชั้นในเนี่ยถ้าเกิดว่าบริหารจัดการน้ำเหนือได้แล้วฝนไม่ได้ตกเพิ่มขึ้นเยอะเกินไปเนี่ยก็ไม่น่าจะได้รับผลกระทบนะคะในช่วงการประชุมนะคะแต่อย่างไรก็ดีแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็พูดคุยกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแง่ของการติดตามสถานการณ์ด้วยค่ะก็คงต้องมี BCP เพื่อแสดงสะท้อนความมั่นใจแล้วก็อาจจะต้องเผยแพร่ภาพข่าวที่มีความแห้งออกไปให้ประชาคมโลกได้ทราบด้วยเพราะว่าตอนนี้ที่เห็นอาจจะเห็นว่าน้ำท่วมเมืองไทยค่อนข้างเยอะแต่ต้องเรียนว่าในพื้นที่การประชุมและ5กิโลเมตรที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะอยู่ในรัศมี5กิโลเมตรเนี่ยยังไม่ได้รับผลกระทบค่ะ
2: วันนี้เป็นวันแรกของการขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะคะเพิ่มวงเงิน 1,000 บาทมีเวลาใช้สิทธิ์นาน2เดือนค่ะประชาชนก็เริ่มทยอยใช้สิทธิ์เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนค่ะวันนี้เป็นวันแรกค่ะที่รัฐบาลเริ่มโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เพิ่มวงเงินสนับสนุน 1,000 บาทต่อคนใช้จ่ายผ่านระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันตลอดระยะเวลาโครงการ2เดือนก็คือตุลาคมถึงพฤศจิกายนทั้งนี้ประชาชนที่มีสิทธิ์นะคะจะต้องเข้าไปกดยืนยันการรับสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้จนถึง15ตุลาคม2569ค่ะโดยบรรยากาศที่จังหวัดยะลาเช้าวันนี้ประชาชนจำนวนมากก็เดินทางออกมาเลือกซื้ออาหารนะคะอย่างไรก็ตามบางส่วนยังเกิดปัญหาระบบขัดข้องไม่สามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ได้ทำให้ต้องสำรองจ่ายด้วยเงินสดหรือว่าการโอนเงินในระบบไปก่อนแต่ส่วนใหญ่ยืนยันพร้อมใช้สิทธิ์ในโครงการตามมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล
3: ครั้งแรกนั้นรู้สึกว่าจะง่ายกว่านี้ค่ะแต่ว่านี้เดี๋ยวก็จะพยายามทำต่อไปนะคะค่ะซื้อเงินสดค่ะซื้อเกือบทุกวันค่ะซื้อเกี่ยวกับกับข้าวนะคะขอบคุณมากนะคะที่มีไทยช่วยไทย
2: และวันนี้ยังเป็นวันแรกนะคะของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กระทรวงการคลังค่ะย้ำเตือนผู้ได้รับสิทธิ์ใหม่กว่า 11,250,000 คนทำรายการยืนยันตัวตนได้หลากหลายช่องทางนะคะทั้งทางธนาคารออมสินธกส.ทอส.แล้วก็ธนาคารอิสลามจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้หรือว่าผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าธนาคารกรุงไทยได้จนถึงวันที่12มกราคม2570เมื่อยืนยันตัวตนแล้วต้องเช็คสถานะก่อนเริ่มใช้สิทธิ์

0: ที่ยืนยันตัวตนที่ธนาคารแนะนำนะคะให้ตรวจสอบผลกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารก่อนกลับบ้านนะคะส่วนผู้ที่ต้องการติดตามผลภายหลังสามารถตรวจสอบได้ในวันถัดไปผ่านเว็บไซต์ของโครงการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์02109-2345หรือว่าที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาโดยกระทรวงการคลังค่ะย้ำต้องมีฐานะยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะคะจึงจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้และไม่มีการทบสิทธิ์ย้อนหลังหากดำเนินการล่าช้าค่ะ
1: กระทรวงการต่างประเทศก็ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยมอบป้ายมาตรฐานยิมมวยไทยให้กับค่ายมวยในกรุงปารีสนะครับของฝรั่งเศสเพื่อยกระดับการเผยแพร่ศิลปะมวยไทยในต่างแดนกระทรวงการต่างประเทศโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสได้ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยครับหรือว่ากกท.เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์การจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาและวัฒนธรรมมวยไทยในประเทศฝรั่งเศสคณะผู้แทนได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมค่ายฟินิกมวยไทยปารีสพร้อมกับมอบป้ายมาตรฐานยิมมวยไทยยกระดับการเรียนการสอนมวยไทยในต่างแดนพร้อมกับนำทัพแชมป์และก็ครูมวยไทยเปิดคลินิกถ่ายทอดทักษะแม่ไม้มวยไทยให้แก่ชาวฝรั่งเศสอย่างใกล้ชิด
2: ที่กรุงปารีสนะครับมีผู้สนใจเรียนมวยไทยเยอะที่สุดในโลกนะครับเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยที่ได้คุยกับท่านเลขาธิการสมาคมมวยไทยฝรั่งเศสรัฐบาลสนับสนุนให้ประชาชนเยาวชนนะครับมาเรียนกีฬามวยไทยนะครับเพื่อเป็นทักษะในการใช้ชีวิตทักษะในการต่อสู้นอกจากนี้ยังต่อยอดไปถึงอาชีพได้นอกจากเพื่อสุขภาพอะไรเงี้ยครับผม
1: นอกจากนี้กกท.ยังร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกด้านหนังสือรับรองการขอวีซ่ามวยไทยและพัฒนาระบบลงทะเบียนเรียนในประเทศไทยซึ่งก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติได้กว่า 5,000 คนต่อปีโดยเฉพาะจากฝรั่งเศสจีนและสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ยังส่งเสริมโครงการมวยไทย First Fight เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนั้นได้สัมผัสประสบการณ์ต่อสู้จริงพร้อมกับชูจุดขายด้านวัฒนธรรมการไหว้ครูซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมวยไทย
0: คุณผู้ชมคะ 2-3 วันนี้ฝนยังคงน้อยอยู่นะคะส่วนสัปดาห์หน้า 5-8 ตุลาคมจะมีฝนมารอบใหม่เรื่องนี้ไม่ใช่ข่าวลือนะคะแต่ว่ารอบนี้จะไม่ตกแช่ยาวอย่างที่ผ่านมาติดตามพร้อมกันในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาเกาะติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBTเกาะติดสถานการณ์ฝนรอบใหม่ขอให้ติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถานีอากาศ NBT จะได้รู้ก่อนเตรียมกรมอุตุนิยมวิทยาได้ฟันธงแล้ว 1-3 ตุลาคมนี้ฝนยังน้อยอยากเคลียร์บ้านหลังน้ำลดไม่ต้องลังเลใช้จังหวะนี้รีบจัดการกันก่อนค่ะ 5-8 ตุลาคมมีฝนรอบใหม่จริงการเกิดฝนจะมีตกหนักบางจุดตกแล้วหยุดไม่ได้ตกแช่ส่วนวันนี้ภาคใต้ฝนมากกว่าภาคอื่นๆทั่วไทยไม่มีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักค่ะวันนี้ภาคเหนือฝนไม่เยอะมีตกได้ที่ตากำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนก็น้อยโอกาสตกมีที่หนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนบางพื้นที่ของกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ฝนยังน้อย 30% ของพื้นที่ตกบางจุดไม่ทั่วเมืองมาช่วงบ่ายและค่ำได้สำหรับภาคตะวันออกฝนน้อยตกในที่นครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรจุดที่มีฝนคลื่นอาจสูงกว่า2เมตรได้สำหรับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนตกกระจายโอกาสตกอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนเยอะที่สุดในวันนี้เน้นที่พังงากระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรภูเก็ตลงไปคลื่นสูง1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้ค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ

0: Asian Games 2026 ไอจินาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยใน Asian Games
1: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่1,030ไร่พื้นที่ชุมน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเขาได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการรวมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
2: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

ข่าวต่างประเทศเที่ยงนี้เริ่มที่เหตุระทึกกลางอากาศนะคะบนเที่ยวบินของสายการบินฟลายดูไบจากเหตุที่นักบินค่ะเกิดการต่อสู้กันซึ่งเป็นการยับยั้งนักบินที่1ให้พยายามนำเครื่องดิ่งสู่พื้นโดยเหตุเกิดบนเที่ยวบินที่ FZ1073 ค่ะสายการบินฟลายดูไบซึ่งเป็นเครื่อง Boeing 737 MAX 8นะคะเที่ยวบินจากดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีปลายทางอยู่ที่กรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลโดยในขณะที่เครื่องอยู่กลางอากาศแล้วก็กำลังพ้นน่านฟ้าจอร์แดนนักบินชาวอินเดียซึ่งเป็นกัปตันนะคะได้ถูกนักบินผู้ช่วยซึ่งเป็นนักบินชาวโอมานแทงได้รับบาดเจ็บขณะที่ทำการต่อสู้กันทำให้ลูกเรือแล้วก็นักบินอีกชุดหนึ่งที่ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ในเที่ยวบินต่อไปที่อยู่ในเที่ยวบินนั้นด้วยต้องบุกเข้าไปในห้องนักบินเพื่อที่จะช่วยกันระงับเหตุรายงานข่าวค่ะยังได้ระบุว่าระหว่างเกิดเหตุการณ์การต่อสู้ของนักบินทั้งสองได้ทำให้ตัวเครื่องนั้นลดเพดานบินอย่างรุนแรงในลักษณะไร้การควบคุมจากที่เพดานบินอยู่ที่ 34,000 ฟุตลงมาอยู่ที่ 17,000 ฟุตในเวลาเพียง1นาทีเท่านั้นซึ่งเป็นช่วงที่โกลาหลและเกิดความโอลหม่านเป็นอย่างมากภายในห้องผู้โดยสารก่อนที่เครื่องบินจะรักษาระดับการบินได้ในช่วงที่นักบินอีกชุดหนึ่งได้เข้าทำการบินบังคับเครื่องบินแทนจนกระทั่งสามารถนำเครื่องขับไปลงจอดฉุกเฉินอย่างท่าอากาศยานในเมืองตาบูของซาอุดิอาระเบียโดยไม่มีผู้โดยสารคนใดได้รับอันตรายสำหรับผู้โดยสารในเที่ยวบินดังกล่าวเกือบทั้งหมดเป็นชาวอิสราเอลแล้วก็มีจุดหมายปลายทางอยู่ที่กรุงเทอาวีฟจึงสร้างความเป็นกังวลแก่นายกรัฐมนตรีเบนจามิน

0: ธัญญาฮูซึ่งเขาก็ได้ออกมาระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นการก่อการร้ายและสมควรถูกยกระดับเป็นภัยความมั่นคงขณะเดียวกันเขาก็ได้กล่าวชื่นชมผู้ที่ช่วยการระงับเหตุซึ่งนำไปสู่การป้องกันความสูญเสียครั้งใหญ่ในครั้งนี้เอาไว้ได้โดยหลังจากเครื่องลงสู่สนามบินซาอุดีอาระเบียค่ะทางการได้เข้าจับกลุ่มนักบินผู้ช่วยที่ก่อเหตุโดยจะมีการสอบสวนที่ครอบคลุมหลากหลายด้านทั้งเรื่องของการก่อการร้ายการวินาศกรรมรวมไปถึงประเด็นส่วนตัวอย่างเช่นการพยายามฆ่าตัวตายและความเกลียดชังซึ่งก็มีแหล่งข่าวบางแห่งนะคะชี้ว่านักบินผู้ช่วยรายนี้หวังนำเครื่องหม่งโลกโดยข้ออ้างการทำสงครามศักดิ์สิทธิ์ส่วนผู้โดยสารเที่ยวบินนี้ได้รับการเปลี่ยนเที่ยวบินไปถึงจุดหมายปลายทางยังกรุงเทลอาวีฟแล้วโดยมีนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลไปรอรับอยู่ที่สนามบินด้วยแต่ในก็ตามค่ะหลังเหตุการณ์ยุติลงสื่อต่างๆยังรายงานเกี่ยวกับสัญชาติของนักบินอย่างสับสนบางก็รายงานกันว่านักบินที่ถูกแทงนั้นเป็นชาวยูเครนบางก็ว่าเป็นชาว UAE แต่ว่าสื่อในอินเดียค่ะได้เสนอข่าวชื่นชมนักบินที่เป็นสัญชาติของตัวเองนะครับเป็นสัญชาติของอินเดียชื่นชมเป็นการใหญ่ไปแล้วค่ะ
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศยุติภารกิจทางทหารในอิรักอย่างเป็นทางการหลังดำเนินมายาวนานกว่า20ปีนับตั้งแต่ที่กองทัพสหรัฐได้ยกพลขึ้นบกที่อิรักเมื่อปี2546พร้อมรายงานว่าขณะนี้ทหารอเมริกันชุดสุดท้ายได้เดินทางออกจากอิรักแล้วซึ่งเขาถือว่านี่คือวันอันยิ่งใหญ่สำหรับสหรัฐพร้อมกับวิจารณ์รัฐบาลสหรัฐในสมัยนั้นที่ตัดสินใจทำสงครามอิรักด้วยว่าเป็นการดำเนินนโยบายที่เลวร้ายแต่เมื่อสถานการณ์ผ่านมาถึงวันนี้เขาก็จะถือว่าเป็นเพียงหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์นอกจากนี้ทรัมป์ยังได้กล่าวชื่นชมนายอาลีอัลไซดีนายกรัฐมนตรีของอิรักคนใหม่ด้วยว่าเป็นคนที่ยอดเยี่ยมและเขาก็ให้การสนับสนุนมาตั้งแต่แรก
0: ติดตามข่าวกีฬากันต่อเลยนะคะวันนี้พบกับ2คนนี้คุณแบงค์คุณปามสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: ครับคงมีความเคลื่อนไหวเอเชียนเกมกันอยู
3: ่ใช่ครับ
1: เชิญครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับมาติดตามข่าวกีฬากันในช่วงนี้นะครับมาเรื่องวันที่1ชนิดกีฬาที่เรามีลุ้นเหรียญทองนะครับสาวไทยครับทะลุชิงเหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาดในเอเชียนเกมส์ครับก็ถือว่าฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดานะฮะสำหรับผลงานของนักกีฬาไทยโดยเฉพาะในรายการวอลเลย์บอลชายหาดหญิงอันนี้ที่เห็นนี่เป็นรอบรองชนะเลิศนะครับทางไบรท์ธารวดีกับเบสวอนพีระชัยกรนะครับคู่สาวไทยพบกับทางโปรเกล่ากับปาการ่าจากฟิลิปปินส์เกมสูสีกันมากนะครับโดยเฉพาะในเซตแรกต้องสู้กันเกิน21แต้มแต่สาวไทยได้นิ่งกว่าแล้วก็ใช้จังหวะสำคัญก่อนปิดแมตช์สำเร็จครับแล้วก็ชนะไปได้2-0เซต23-21แล้วก็21-18ครับก็ส่งผลให้ทางไบรท์แล้วก็เบสเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวอลเลย์บอลชายหาดหญิงเอเชียนเกมการันตีเหรียญเงินแน่ๆแล้วนะครับโดยไบรท์กับเบสจะไปพบคู่จากจีนในรอบชิงเหรียญทองในวันพรุ่งนี
5: ้มาตอนที่ตะกร้อ4คนทีมหญิงไทยครับซึ่งนัดแรกเนี่ยพ่ายให้กับเวียดนามมานะครับลงสนามนัดที่2ในรอบแบ่งกลุ่มเจอกับฟิลิปปินส์ผลปรากฏว่าไทยคว้าชัยนัดแรกได้สำเร็จในการแข่งขันเซปักตะกร้อทีม4คนหญิงรอบแบ่งกลุ่มชนะฟิลิปปินส์ไป2เซตรวดครับ15-7และ15-6เก็บชัยนัดแรกได้สำเร็จนะครับยังมีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบต่อไปอยู่ทีมตะกร้อสาวไทยครับยังเหลือโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่มอีก1นัดนะครับโดยจะพบกับทางอินเดียในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลา7นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยซึ่งถ้าหากว่าชนะได้เนี่ยก็จะมีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปซึ่งจะแข่งขันวันเดียวกันครับเวลา12นาฬิกาตรง
6: พาคุณผู้ชมไปดูกอล์ฟหญิงกันบ้างครับประเดิมเอเชียนเกมรั้งอันดับที่2ร่วมครับเปียโนทำผลงานดีสุดของนักกอล์ฟไทยกอล์ฟในมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับมีนักกีฬาแข่งขันกัน21ชาติชิงชัยทั้งหมด4เหรียญทองครับแข่งขันกันที่สนามคาซุกะอิคันทรีคลับอีสต์คอร์ทจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นการเปิดฉากรอบแรกครับในประเภทบุคคลหญิงและทีมหญิงปรากฏว่าโปรเปียโนอภิชยายุบลครับเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจทำผลงานได้ดีที่สุดของไทยนะครับหลังตีเข้ามา3อันเดอร์พาร์รั้งอันดับ3ร่วมกับเบียงก้าปักจานกานานจากฟิลิปปินส์นะครับเหวยเสื้อหลิงจากไต้หวันและหยินรั่วหนิงจากจีนขณะที่ทางโปรปลายครับพัชรจุฑาคงกระพันวันแรกเนี่ยตีไป1อันเดอร์พาร์รั้งอันดับ9ร่วมส่วนโปรซิมครับณัฐกฤตาวงศ์ชวีลาภหวดวันแรกครับตีเกินไปถึง4โอเวอร์พาร์รั้งอยู่อันดับที่33
2: ส่วนผู้นำเนี่ยเป็นของชั้นตันจากสิงคโปร์นะครับวันแรกเนี่ยตีได้ถึง7อันเดอร์พาร์ครับแล้วก็อันดับ2เป็น

0: ประณวีชารัตเอิร์สจากอินเดียครับที่4อันเดอร์พาตามหลังถึง3สโตรกเลยนะครับในขณะที่ประเภททีมที่เอาสกอร์ทั้ง2คนที่ดีที่สุดจาก3คนของแต่ละชาติมารวมกันปรากฏว่าสาวไทยขึ้นมารั้งอันดับ2ร่วมกับเกาหลีใต้จีนไชนีสไทเปสกอร์อยู่ที่136ครับมากันที่ทีมฮอกกี้หญิงไทยครับโชว์หัวใจเรียกว่าพลังฮึดในควอเตอร์สุดท้ายยิงประตูชัยได้สำเร็จครับก็การแข่งขันฮอกกี้หญิงครับเอเชียนเกมที่สนามกิฟูกรีนสเตเดียมนะครับในประเทศญี่ปุ่นรอบจัดอันดับ5ถึง8ครับทีมฮอกกี้หญิงทีมชาติไทยลงสนามพบกับไชนีสไทเปเกมนี้สาวไทยออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมครับเดินหน้ากดดันคู่แข่งตั้งแต่ช่วงต้นเกมในควอเตอร์แรกทีมชาติไทยเนี่ยเปิดเกมรุกอย่างมั่นใจแล้วก็เจาะแนวรับไชนีสไทเปขึ้นนำไปก่อน1ต่อ0นะครับควอเตอร์ที่2เนี่ยสาวไทยยังรักษาจังหวะการเล่นได้ดีเรื่องของเกมรับที่เหนียวแน่นไม่เปิดพื้นที่กับคู่แข่งสร้างโอกาสได้ง่ายๆครับทำให้จบครึ่งแรกเนี่ยทีมชาติไทยยังคงนำด้วยสกอร์1ต่อ0อย่างไรก็ตามครับเกมกลับมาเข้มข้นในควอเตอร์ที่3ครับไชนีสไทเปมาเร่งแล้วก็ตีเสมอได้สำเร็จเป็น1ต่อ1ทำให้สถานการณ์เนี่ยกลับมาเปิดกว้างจนควอเตอร์ที่4ครับทีมชาติไทยรวมพลังกันเดินหน้าสู้ต่อแล้วก็อาศัยความมุ่งมั่นแล้วก็การเล่นเป็นทีมบุกนำ 2-1 แล้วก็ช่วยรักษาสกอร์เอาไว้ได้ก็จบที่ 2-1 ทำให้ฮอกกี้สาวไทยครับเดินหน้าต่อในรอบจัดอันดับ 5-8 พร้อมเตรียมลงสนามนัดต่อไปเพื่อทำอันดับให้ดีที่สุดในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมไปติดตามผลงานของนักกีฬาปีนผาทีมชาติไทยนะครับในกีฬาเอเชียนเกมได้จากรายงานชิ้นนี้ครับ

0: ีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20กีฬาปีนผาทีมชาติไทยยังไม่ได้เหรียญรางวัลกลับบ้านขณะเดียวกันสมาคมเตรียมตั้งโค้ชต่างชาติเพื่อช่วยพัฒนาทีมไปสู่การแข่งขันโอลิมปิก2028ครับกีฬาปีนผาในประเภทโบลเดอร์บรรจุชิงชัยในเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกนักกีฬาไทยได้มาร่วมแข่งขัน1คนออสซี่อัศวินเอื้ออารีกิจวัย18ปีผ่านการควอลิฟายมาจากการคว้าเหรียญทองกีฬาซีเกม2025ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปลายปีที่แล้วและในครั้งนี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศแม้ว่าในรอบชิงชนะเลิศจะไม่ประสบความสำเร็จแต่เจ้าตัวก็ยังจบอันดับที่7ดีที่สุดในบรรดานักปีนผาจากอาเซียนออสซี่อัศวินเอื้ออารีจิตยังไม่พอใจผลงานของตัวเองคิดว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้ความยากของกีฬาเอเชียนเกมคือการได้เจอกับนักกีฬาเก่งๆด่านที่ยากขึ้นหลังจากนี้เจ้าตัวตั้งเป้าเก็บคะแนนเพื่อไปโอลิมปิกเกมส์ให้ได้สักครั้ง
1: คิดว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้อีกนิดหน่อยครับแต่ก
2: ็มีอะไรต้องปรับ
1: ก็หลายๆอย่างครับแต่ว่าน่าจะต้องคุมอารมณ์ตอนแข่งให้ดีกว่านี้แล้วก็ครับ
2: พูดถึง
1: ก็คิดว่าที่นี่ยากกว่าเยอะครับเพราะว่ามีแบบว่ากีฬานักกีฬาหลายๆประเทศมากกว่าแล้วก็เขาทำให้มันยากขึ้นด้วยก็คิดว่าต้องพยายามซ้อมให้หนักขึ้นมากกว่านี้ครับแล้วก็พยายามอ่านรู้ให้ดีขึ้นครับขอบคุณทุกคนครับก็ขอบคุณโค้ชพ่อผมเป็นโค้ชครับแล้วก็ขอบคุณสมาคมแล้วก็สปอนเซอร์ทุกคนด้วย
2: โอลิมปิกเกม
1: ครับก็คิดว่าน่าจะพยายามซ้อมสำหรับโอลิมปิกครับแล้วก็พยายามซ้อมให้หนักขึ้นนะครับ
2: เป้าหมายอยากไปโอลิมปิก
1: ใช่ครับใช่เป้าหมายอยากไปครับ
0: ด้านสมาคมกีฬาปีนผาแห่งประเทศไทยภายใต้การนำของบิ๊กแมนพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์นายกสมาคมที่เข้ามาชมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้ด้วยได้เตรียมวางแผนเตรียมนักกีฬาปีนผาทีมชาติไทยเพื่อควอลิฟายไปโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาให้ได้ซึ่งบิ๊กแมนจะหาโค้ชชาวต่างชาติระดับโลกเช่นเดียวกับสมาคมกีฬากรีธาแห่งประเทศไทยที่มีโค้ชจีเจนทีแบดลี่ที่พาทีมกรีธาประสบความสำเร็จโดยตอนนี้ในประเภทโบลเดอร์สมาคมกีฬาปีนผาแห่งประเทศไทยได้เล็งไปที่โค้ชชาวญี่ปุ่นที่พานักกีฬาเจ้าภาพคว้าเหรียญทองกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้
3: ผมมาวันนี้นะครับผมว่าที่ดีเลยเนี่ยคือผมจะได้ต้องไปพัฒนาเนื่องจากผมคิดว่าของเราเนี่ยยังต้องใช้โค้ชต่างประเทศนะครับเหมือนสมาคมกีฬาที่เขาแปลโค้ชต่าง

0: ประเทศมานะครับของเราเนี่ยยังไม่เคยมีโค้ชต่างประเทศตอนนี้ผมเอาสปีดเนี่ยผมใช้โค้ชอัลเบิร์ตผมเอามาจากอเมริกาจากของเราไม่เคยต่ำ5วิผู้ชายเปาเนี่ยเมื่อตอนเช้ารอบคอดิฟายต่ำ5วินะครับแต่ว่าผมก็ยังว่ากล้ามเนื้อของเรายังต้องสร้างกันอีกเยอะนะครับตอนนี้ซึ่งอัลเบิร์ตเนี่ยที่โค้ชสปีดเนี่ยเขาบอกว่าการสร้างกล้ามเนื้อเดี๋ยวเขาก็ต้องพัฒนากล้ามเนื้อแต่ส่วนโบเดอร์กับลีดเนี่ยเรายังไม่มีโค้ชต่างชาตินะครับเดี๋ยวผมคงต้องอาจจะต้องจีบคนญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งเขาเก่งมาก
1: สำหรับปีหน้าผาทีมชาติไทยยังมีลุ้นคว้าเหรียญรางวัลกลับบ้านโดยวันนี้จะเป็นการแข่งขันในประเภทสปีดรอบชิงชนะเลิศซึ่งเป่าอภิวิทย์ลิ้มพานิชพักดีผ่านเข้ามาชิงด้วยทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
2: ขอบคุณทีมข่าวกีฬา NBT ด้วยนะครับ
3: มาดูที่ฟุตบอลในเอเชียนเกมบ้างนะครับเกาหลีใต้ครับแซงเอาชนะจีนผ่านเข้าไปป้องกันแชมป์เจอกับญี่ปุ่นครับก็ถือว่าเป็น2ทีมเต็งอยู่แล้วนะครับฟุตบอลชายในรอบรองชนะเลิศที่โอซาก้าครับแชมป์เก่าเกาหลีใต้พบกับจีนก็ผ่านไทยมานะครับก็เริ่มเกมมา22นาทีครับก็จีนเนี่ยนำก่อน 1-0 นะครับเสียงเฮเนี่ยอาจจะเป็นแฟนญี่ปุ่นด้วยอยากให้จีนเข้าแต่ว่าหลังจากนั้นแค่10นาทีครับเกาหลีใต้มาตีเสมอได้จากอียองจุนนะครับก็ครึ่งแรกเนี่ยเสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อ1เนี่ยจังหวะประตูตีเสมอ 1-1ครึ่งหลังเนี่ยกลายเป็นว่าเกาหลีใต้ครับแบจุนโฮเป็นฮีโร่ครับหม่งพังประตูใช้เกาหลีใต้ครับแซงชนะจีน 2-1 ผ่านเข้าไปป้องกันแชมป์ได้สำเร็จครับ
4: มาดูรอบรองชนะเลิศอีก1คู่ครับทีมชาติญี่ปุ่นเจ้าภาพพบกับอุซเบกิสถานนะครับโดยเกมนี้เนี่ยต้องดวลกันถึงการยิงจุดโทษก่อนที่จะเป็นญี่ปุ่นครับเอาชนะไปได้9ประตูต่อ8ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จนะครับมาดูรายละเอียดกันหน่อยครับเริ่มเกมเพียง8นาทีเนี่ยอุซเบกิสถานเป็นฝ่ายออกนำก่อน1ประตูต่อ0จากการทำประตูของบาคูมอฟนะครับก่อนจะรักษาสกอร์ 1-0 เนี่ยเอาไว้จนจบครึ่งแรกเข้าสู่ครึ่งหลังครับญี่ปุ่นเร่งเกมบุกอย่างหนักนะครับเพื่อที่จะทวงประตูคืนก่อนที่จะประสบความสำเร็จท้ายเกมครับนาทีที่88จากลูกยิงของทางเซนาอิชิบาชินะฮะส่งบอลเข้าไปก้นตะข่ายช่วยให้เจ้าภาพเนี่ยตีเสมอ1ประตูต่อ1จบ90นาทีเสมอกันครับต้องต่อเวลาพิเศษ30นาทีแล้วก็ยังไม่สามารถทำประตูเพิ่มได้ครบ120นาทีต้องตัดสินกันด้วยการดวลจุดโทษครับแล้วก็เป็นญี่ปุ่นนะครับเอาชนะไปได้9ประตูต่อ8ผ่านเข้าชิงชนะเลิศไปพบกับแชมป์เก่าเกาหลีใต้ขณะที่อุซเบกิสถานต้องไปชิงเหรียญทองแดงกับจีนครับ
3: ไปดูสรุปเหรียญหน่อยครับของทางเอเชียนเกมส์นะจีนนำโด่งเลยครับ152เหรียญทองครับตามมาด้วยญี่ปุ่นครับ51เหรียญทองก็1ใน3เลยนะครับเกาหลีใต้24เหรียญทองอุซเบกิสถานครับอันดับที่4 16เหรียญทองส่วนของไทยเนี่ยอันดับที่5อยู่ที่12เหรียญทองครับ
4: และนี่คือทั้งหมดของข่าวกีฬาช่วงเที่ยงประจำวันนี้ครับบ่าย 2:00 น.วันนี้นะครับวอลเลย์บอลชายเจอกับจีนรอบรองชนะเลิศครับ
5: ครับขอบคุณครับ
6: ส่งท้ายข่าวเที่ยง NBT วันนี้กันด้วยภาพงานศิลปะลายจุดค่ะบนวัสดุต่างๆซึ่งก็เป็นผลงานของยาโยอิคุซามะศิลปินร่วมสมัยชาวญี่ปุ่นที่ได้รับฉายาว่าราชินีลายจุดผลงานของเธอค่ะจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ในกรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์หลังจากที่เธอเสียชีวิตเมื่อเดือนที่แล้วค่ะ
5: ทั้งหมดคือข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับทีมข่าว NBT ลาไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วม

0: กันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

0: บัดนี้ทุกๆคนได้ตระหนักแล้วว่าธรรมชาติแวดล้อมของเราไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินป่าไม้แม่น้ำทะเลอากาศไม่ได้เป็นเพียงสิ่งสวยๆงามๆเท่านั้นหากแต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของเราและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเราไว้ให้ดีนี้ก็เท่ากับเป็นการปกปักรักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราเอง
1: กว่า42ปีผ่านไปแต่ความทรงจำในวันประวัติศาสตร์ยังคงแจ่มชัดในหัวใจของนายชนัยกวางแก้วอดีตรองหัวหน้าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวและสถาปนิกหัวหน้าแผนกโยธาวัย78ปีผู้มีโอกาสอันทรงเกียรติได้เข้าถวายงานรับใช้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนั้นคือวันที่ผมไม่มีวันลืมเขากล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือพระองค์เสด็จมาเปิดกรงนกใหญ่ด้วยพระองค์เองพวกเราทุกคนต่างสำนึกในพระเมตตาที่มีต่อชีวิตของสัตว์ป่าและต่อพวกเราทุกคนที่ได้ร่วมสร้างสถานที่แห่งนี้ให้สำเร็จสิบเก้ากรกฎาคมพุทธศักราช2526สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในขณะนั้นเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดกรงนกใหญ่ณสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีพระราชกรณียกิจครั้งนั้นได้จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยว่าเป็นอีกหนึ่งวาระแห่งความปลื้มปิติที่ประสบนิกรได้มีโอกาสน้อมรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีกรงนกใหญ่แห่งนี้เกิดขึ้นจากพระราชดำริอันเปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์เพื่อให้เป็นแหล่งอนุรักษ์และรวบรวมพันนกทั้งในและต่างประเทศเป็นพื้นที่เรียนรู้และปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นคุณค่าของธรรมชาตินายชนัยย้อนเล่าว่าตอนนั้นทางเข้ายังกันดารมากอุปกรณ์ทุกชิ้นต้องบรรทุกขึ้นมาด้วยเกวียนทุกคนทำงานด้วยหัวใจเราอยากให้กรงนกใหญ่แห่งนี้งดงามสมพระเกียรติ
2: ตอนที่ท่านพ่อบอกว่าให้ผมเตรียมรับเสด็จท่านตรงบริเวณกว่าผมยืนขาสั่นแต่พอพระองค์ท่านมาท่านลงยิ้มให้โอ้ผมเลยตาไหลเลยถ้าเอาท่านถามก่อนมีอะไรต้องแก้มีความตายตัวเป็นเชื่องมากจะคอยตามรับเด็กยันก็เลยก็ของท่านจะเรียกช่วยก่อนให้มันรับเด็ก

กรงนกใหญ่ครอบคลุมพื้นที่กว่า5ไร่ถูกออกแบบให้เป็นระบบนิเวศจำลองขนาดใหญ่มีน้ำตกลำธารและป่าไม้คึ้มเขียวเพื่อให้บรรยากาศภายในใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดนกหลากหลายกว่า80ชนิดได้อาศัยและโบยบินอย่างเสรีทั้งนกพื้นถิ่นนกหายากและนกใกล้สูญพันธุ์ที่องค์การสวนสัตว์ได้ดำเนินการเพาะขยายพันธุ์และอนุรักษ์อย่างต่อเนื่องกว่า4ทศวรรษที่กรงนกใหญ่เปิดให้บริการสถานที่แห่งนี้มิได้เป็นเพียงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แต่ยังเป็นศูนย์กลางแห่งการวิจัยเพาะพันธุ์และฟื้นฟูสัตว์ป่าหายากสืบสานตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยตระหนักว่าธรรมชาติคือชีวิตและการอนุรักษ์คือมรดกที่เราต้องส่งต่อให้ลูกหลานของแผ่นดินวันนี้กรงนกใหญ่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวยังคงยืนหยัดเป็นสัญลักษณ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่แผ่ไพศาลไปทั่วผืนแผ่นดินไทยสะท้อนพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายและพระปัญญาเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตราบนิรันดร์

0: แฝงกันหลากหลายคุณผู้ชมครับวันนี้รายการเมืองไทยดีๆพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับที่นี่นะครับเรียกว่าเขาตะเกียบนะฮะและเขาตะเกียบเนี่ยก็จะเป็นจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวนอกจากมีชายหาดที่สวยงามแล้วนะครับยังมีสถาปัตยกรรมต่างๆมากมายอย่างที่อยู่ด้านหลังนี้นะครับก็คือเจ้าแม่กวนอิมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดเขาตะเกียบซึ่งน่าสนใจมากแล้ววิวตอนนี้360องศาเราเห็นท้องทะเลของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือพี่อำเภอหัวหินเนี่ยนะฮะสวยงามสุดลูกหูลูกตาบรรยากาศงดงามมากๆจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้พาไปติดตามชมครับ
1: สำหรับสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับซึ่งใครที่มาก็จะได้สัมผัสกับเสน่ห์ความงดงามของเมืองไทยในมุมมองที่ทั้งเรียบง่ายและน่าประทับใจที่วัดเขาตะเกียบนี้ถือว่าเป็นสถานที่ยังโดดเด่นด้วยทัศนียภาพอันงดงามของทะเลและชายหาดที่ทอดยาวสุดสายตาที่นี่คุณจะได้สัมผัสทั้งบรรยากาศของวัดบนภูเขาชมวิวมุมสูงแบบ360องศาและใกล้ชิดกับธรรมชาติอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นสายบุญสายถ่ายภาพหรือสายชิลก็สามารถเติมเต็มความสุขได้ที่นี่วัดเขาตะเกียบครับ
0: พาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ที่วัดเขาตะเกียบนะครับอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าวัดแห่งนี้นั้นมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับแต่ละจุดนั้นสวยงามแล้ววัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนเขาด้วยและช่วงนี้ผมยืนอยู่กับพระอาจารย์นะครับกราบนมัสการครับครับในส่วนของวัดเขาตะเกียบเนี่ยเป็นมายังไงบ้างครับความเป็นมาสร้างมานานแล้วหรือยังแล้วก็จุดที่เวลาพี่น้องประชาชนเดินทางเข้ามาเนี่ยท่องเที่ยวมากราบพระเนี่ยจะไปจุดไหนได้บ้างครับ
2: เบื้องต้นก็มาที่ตรงนี้ก็จะเป็นที่ไหว้พระอันดับแรกก็จะเป็นตรงนี
0: ้ครับ
2: ก็จะมีที่ไหว้พระปิดทองแล้วก็จะมีข้างบนจะเป็นพระธาตุเจดีย์เป็นพระเขี้ยวแก้วก็เป็นพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากศรีลังกาส่วนใหญ่คนก็ถ้ามีอายุหน่อยก็จะไหว้ตรงนี้ก่อน
0: ครับ
2: ก็ขึ้นข้างบนไม่ไหวถ้าจะขึ้นไปก็ขึ้นไปไหว้พระธาตุด้านบน
0: ครับอย่างวัดเขาตะเกียบเองเนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่ไหนของจังหวัดประจวบครับ
2: ตรงนี้เป็นหมู่บ้านตะเกียบเป็นหมู่บ้านตะเกียบตำบลหนองแกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็จริงๆเป็นวัดเก่าแก่ที่เคยล้างมาก่อน
0: ครับ
2: ก็ตั้งแต่สมัยมีหลักฐานการเสด็จของพระนางเจ้าลำไพพรรณีของรัชกาลที่7สมัยนั้นก็เคยเสด็จประพาสที่หมู่บ้านตะเกียบ
0: ครับ
2: ก็เป็นหลักฐานการยืนยันว่าเคยเป็นวัดมาก่อนเมื่อสมัยปี2475เป็นเบื้องต้นทีนี้ก็เป็นวัดล้างมาแล้วก็

0: ระบรมศาลาริกธาตุแล้วก็เป็นพระตรงนี้ก็จะมีปิดทองด้วยก็จะเป็นองค์แรก
1: อ๋อหลวงปู่ทวด
0: ใช่หลวงปู่ทวดก็ที่รู้จักกันคนก็นิยมกันไหว้แล้วก็ปิด
1: เดินทางมาที่วัดแล้วก็อาจต้องเดินบันไดขึ้นไป
0: ใช่ขึ้นบันไดก็สูง
1: ก็อาจจะมาเยี่ยมชมจุดนี้ได้
0: ใช่
1: เป็นจุดแรกมาตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ถวายสังฆทานด้วย
0: ใช่ถวายสังฆทานด้วยมีพระ
1: ครับผมจุดแรกนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเดี๋ยวหลวงพี่พาไปทางนั้นจะมีเห็นมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่ด้วยแล้วก็มีเป็นท้าวเวสสุวรรณนะฮะ
0: เวสสุวรรณใช่มีท้าวเวสสุวรรณด้วย
1: ตรงนี้หลวงพ่อองค์ใหญ่ที่มาแล้วจะต้องพบก่อนเลย
0: ใช
1: ่หลวงพ่อพระพุทธ
0: ชัยมงคล
1: ชัยมงคล
0: ใช่เรื่องที่ยังไม่มีพระองค์ใหญ่ให้โยมได้กราบไหว้นี่หลวงพ่อองค์เก่าท่านมาก็ได้สร้างไว้ท่านก็สละปัจจัยท่านเองสร้างถวายวัดเลยก็ทีนี้คนขึ้นมาทางนี้ใช่มั้ยขึ้นมาก็มองเห็นก็ได้กราบไหว้พระก่อน
1: จะเป็นจุดแรกเหมือนขึ้นมาเสร็จก็มาได้มาเจอพระพุทธรูปเลย
0: ได้เจอพระพุทธก่อน
1: คร
0: ับ ก็ได้เข้ามาไหว้แล้วก็เข้าไปไหว้ปิดทองแล้วก็ขึ้นข้างบนตามลำดับไป
1: แล้วก็ที่ตรงนี้ก็จะมีท้าวเวสสุวรรณตรงนี้สร้างถวายหรือว่าทางวัดจัดสร้างขึ้น
0: เบื้องต้นทางวัดจะสร้างขึ้น2องค์
1: ครับ
0: องค์ซ้ายแล้วก็องค์ขวา
1: อ๋อซ้ายขวา
0: ใช่ส่วนองค์กลางองค์กลางโยมเขามาขอพรแล้วก็เขาสำเร็จแล้วก็เขาเลยเอาองค์กลางนี้มาถวาย
1: อ๋อ
0: ใช
1: ่โอ้โหเลยได้เป็นองค์อยู่ตรงกลาง
0: ก็ได้เป็นองค์ตรงกลางถวาย
1: ใหญ่ก็ด้วยความศรัทธาและความเชื่อส่วนบุคคลว่าอาจจะมาบนบานสรรกล่าวแล้วก็ได้ตามที่สำเร็จตั้งหวัง
0: ใช่ได้สำเร็จสมความปรารถนาก็เลยองค์ใหญ่มาถวายให
1: ้ครับส่วนตรงนี้เดี๋ยวจะมีการสร้างเป็นอุโบสถในอนาคตนี้ใช่
0: มั้ยฮะใช่เป็นฐานที่สร้างอุโบสถตอนนี้ยังไม่ได้สร้างก็คือตรงฐานข้างบน
1: ฝั่งนู้น
0: ใช่ฐานที่เป็นทางขึ้นไปข้างศาลามีเป็นลานกว้างอยู่แล้วก็คงต้อง เอาพื้นฐานรากเก่าออกก่อน
1: เพราะแสดงว่าเดิมจะมีการสร้างแต่ว่าถ้ามันปล่อยทิ้งไว้นานก็อาจจะต้องมาดูกันใหม่ว
0: ่าจะใช่ทั้งปูนทั้งหินก็ไม่ได้ก็ต้องเอาออกก่อนอาจจะต้องปรับพื้นที่ใหม่
1: ตรงนั้นจะสูงกว่าตรงนี้ไหมครับพื้นที
0: ่สูงกว่า
1: เพราะนั้นถ้าเป็นอุโบสถสร้างตรงนั้นก็จะสวยเหมือนกันนะ
0: ใช่ที่ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นข้างบนแล้วก็ข้างฝั่งนั้นก็จะเป็นทะเล
1: ครับ
0: ใช่ก็มองเห็นชายทะเลด้วย
1: เดี๋ยวสร้างเสร็จเดี๋ยวผมมา
0: คือเป็นวิวสวยตรงนั้น
1: ครับผมตรงนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งนะที่เวลานักเที่ยวมาเนี่ยเจอจุดแรกเลย
0: ใช่
1: เดี๋ยวไปกันต่อฝั่งนู้นเห็นว่าประตูนำโชคยังไงฮะ
0: ใช่ข้างล่างจะเป็นฝั่งเจ้าแม่กวนอิมข้างล่าง
1: อ๋อเป็นเจ้าแม่
0: ใช่เป็นเจ้าแม่กวนอิมเป็นของจีนทางข้างล่างก็จะมีเก่งจีนมีที่ไหว้พระอะไรของจีนเขา
1: ครับผมมาฝั่งนี้รู้สึกล้มลื่นนะต้นไม้เยอะ
0: ใช่ฝั่งนี้มีต้นไม
1: ้มีต้นโพมีไดโนเสาร์ด้วยทำไมมีไดโนเสาร์ฮะหลวงพี
0: ่สร้างให้เด็ก
1: ให้เด็ก
0: ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้ก็เป็นศาลาเก่าแต่ทีนี้ว่าจะทำเป็นลานกว้างให้คนมาเดินชมวิวเล่นใช่
1: เพราะตรงนี้นี่อ๋อกำลังพัฒนา
0: ใช่ตอนนี้กำลังปรับปรุงลานตรงนี้ภูมิทัศน์ใหม
1: ่
0: เพราะว่าศาลาเก่าพังผุพังหมดแล้ว
1: ครับอ๋อเดิมเป็นศาลา
0: ใช่เป็นศาลาใหญ่นี่ว่าด้วยเป็นเขาเรียกว่าน้ำทะเลก็กัดปูนกัดอะไรก็ผุพังไปหมดก็เหล็กอะไรก็สนิมหมดแล้ว
1: ครับผมก็ต้องสร้างใหม
0: ่บูรณะไม่ไหวก็ต้องปรับใหม่ปรับเป็นภูมิทัศน์ใหม่ให้คนให้เป็นที่ชมวิว
1: ตรงนี้สวยมากนะสวยมากนะเดี๋ยวค่อยแวะมาสวยมากๆนะฮะเดินไปนี่โอ้โหวิวทะเลอันนี้เดินไปก็จะเป็นฝั่งที่ลดระดับลงมาแล้วเดี๋ยวจะไปเจอกับ
0: ใช่เป็นลานข้างล่างเป็นลานเจ้าแม่กวนอิมข้างล่าง
1: อ๋อลานองค์เจ้าแม่กวนอิม
0: ใช่ข้างล่างก็จะเป็นจีนตรงนี้ก็มองเห็นละเห็นยอดนิดหน่อย
1: อ๋อนู่นเลยเหรอ
0: ใช
1: ่แสดงว่าช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงปรับภูมิทัศน์นะหลวงพ
0: ่อใช่ใช่ช่วงนี้กำลังปรับพื้นที่ทำอันนี้อยู่เพิ่งทำเป็นที่จอดรถด้วยอะไรด้วยเพิ่มลานจอดรถหน่อย
1: อ๋อข้างล่างนี้เดิมอ๋อมันจะมีตึกมีอะไร
0: ใช่อันนี้ก็ลื้อออกก่อน
1: เพราะวิวสวยมากคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เราหลวงพี่จะ

0: ไปตรงที่เป็นเจ้าแม่กวนอิมนะครับซึ่งก็จะเป็นจุดแลนด์มาร์กอีกจุดหนึ่งนะเวลานักท่องเที่ยวมาแต่ว่าตรงนี้นี่ขับรถมาได้ไหมฮะ
1: รถลงมาได้เลย
0: จะขับรถลงมาก็ได้หรือว่าจะเดินมาเหมือนพวกเราก็ได้นะ
1: เดินชมวิวเรื่อยๆก็ได้หรือว่าขับรถมาก็ได
0: ้โอ้โหตรงนี้สวยเดี๋ยวต้องถ่ายรูปแล้วนะคุณผู้ชมวิวสวยมาก
1: นั่งพักผ่อน
0: ตรงนี้คืออะไรครับ
1: นี่เป็นจุดไหว้พระ
0: อ๋อหลวงพี่แวะตรงนี้ก่อนก็ได้ครับแวะตรงนี
1: ้นี่เป็นจุดไหว้พระของจริง
0: สาราตรงนี้สวยนะ
1: ครับโอ้โหใช่อากาศดี
0: วิวสวยมากวิวสวยมาก
1: นี่มีลมพัดตลอดทั้งวันมีคนมานั่งชมวิวนั่งพักผ่อนได
0: ้โอ้โหสวยจริงวิวสวยมากเลยอ่ะ
1: นี่ว่าคนมาเขาก็จะมาไหว้
0: นี่คือเราโดยส่วนตัวหลวงพี่ผมมาหัวหินเนี่ยมากับพ่อครัวมาอะไรอย่างเงี้ยบ่อยนะแต่ว่าเราสมมติเราอยู่ชายหาดนะไม่เคยเห็นวิวสวยอย่างนี้นะ
1: อันนี้โล่งสบายลมพัดเย็น
0: ตรงนี้ก็จะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ด้วยนะ
1: ใช่พระพุทธรูป3องค์ที่ว่าคนจีนเขาไหว้เขาก็จะมาไหว้ตรงนี้ประจำ
0: ครับผมส่วนตรงนู้นก็เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมที่เราจะมองขึ้นไปเห็น
1: ใช่เห็นเจ้าแม่กวนอิมองใหญ
0: ่โอ้เจ้าแม่กวนอิมอันนี้เรียกว่าอะไรครับหลวงพี่เพราะว่ามีเหมือนมีหลายหน้าหลายหัวเหลือเกินแล้วก็มีมือเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกยังไง
1: เป็นเจ้าแม่กวนอิมปางพันกรก็คือเป็นพันมืออ ๋
0: อเจ้าแม่กวนอิมพันมือ
1: ใช่จะเรียกเป็นเจ้าแม่กวนอิมพันมือพันกรองค์ใหญ
0: ่ครับ
1: นี่ก็คนมาข้างล่างเขาก็มาไหว้องค์นี้ไหว้องค์ใหญ
0: ่ก็จะมีจุดด้านล่างนะครับคุณผู้ชมที่เรามองขึ้นไปเนี่ยจะมีทั้งจุดสำหรับไหว้นะครับแล้วก็ด้านบนจะเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่นะครับแต่ละจุด
1: เป็นพระสังฆาจารย์องค์ใหญ่ก็มี
0: พระสังฆาจารย์เดี๋ยวเราเดินไปดูหน่อยไปครับ
1: แต่กลางวันก็จะแดดร้อนหน่อย
0: อ๋อนี่คือพระสังฆาจารย์นะครับส่วนด้านบนด้านล่างจะมีเจ้าแม่องค์เจ้าแม่กวนอิมที่อยู่บน
1: องค์นี้เป็นองค์แรกองค์เล็กใช่จะสร้างองค์นี้ก่อน
0: ที่อยู่บนมังกรนะครับแล้วก็ด้านบนจะเป็น
1: ที่แม่กวนอิมปางพันมือ
0: พันกรครับหันหน้าไปสู่ทะเล
1: ใช
0: ่โอ้โหสวยมากหลวงพี่ตรงนี้สร้างมานานแล้วยังฮะ
1: สร้าง20กว่าปีแล้วเกือบ30ปีว่าสร้างตั้งแต่ลุกแรกๆเลยที่ว่าเริ่มบูรณะ
0: ครับ
1: เมื่อก่อนตอนนี้ก็จะเป็นทางพื้นดินลงมาธรรมดาก็ไม่มีอะไรมีก้อนหินมีอะไรธรรมดาเป็นวิวธรรมชาติ
0: ครับโอ้โหสวยจริง
1: ใช่
0: สวยมากๆครับ
1: อันนี้คนก็พอมีคนเริ่มเข้ามาก็มาเริ่มสร้างไว้ให้เขาก็เริ่มสร้างจากองค์เล็กๆสร้างจากองค์เล็กไว้ให้ก่อน
0: ครับ
1: คนก็มาไหว้พระขอพรอะไรสำเร็จก็มาสร้างองค์ใหญ่ไว
0: ้ครับก็มีตรงนี้มาก็จะมีบทสรรเสริญพระคุณอะไรต่างๆเขาจะมี
1: ใช่
0: ให้เลยนะครับเวลาที่จะมาบางคนอยากจะมาไหว้ด้วยความศรัทธานะคร
1: ับ ใช่ก็สร้างฉลอง 2,600 ปี
0: ครับเป็นการสร้างถวายแล้วก็สวยมากๆครับ
1: ใช
0: ่โอ้สวยจริงๆครับสวยจริงๆครับคุณผู้ชมตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์คของวัด
1: เ
0: ขาตะเกียบนะครับที่ตั้งอยู่นะหันหน้าไปที่ท้องทะเลที่สวยงามมากๆครับ
1: ก็มาถ่ายรูปถ่ายชมวิวได
0: ้ครับ
1: ได
0: ้
2: คุณผู้ชมครับจุดที่ผมกำลังเดินชมอยู่นี้ทุกคนจะมาสัมผัสกับบรรยากาศที่เงียบสงบผสมผสานกับสายลมที่พัดเอื่อยๆตลอดทั้งวันเสียงคลื่นกระทบฝั่งเบาๆช่วยสร้างความรู้สึกผ่อนคลายราวกับได้หลุดออกจากความวุ่นวายในชีวิตเลยล่ะครับยิ่งเมื่อเดินขึ้นไปยังจุดชมวิวริมชายหาดคุณจะได้พบกับภาพของน้ำทะเลที่กว้างไกลสุดสายตาสีครามตัดกับท้องฟ้าและแนวชายหาดอย่างสวยงามเป็นมุมที่หลายคนต้องหยุดเก็บภาพความประทับใจเอาไว้ครับ
0: โอ้โหวิวสวยจริงๆครับคุณผู้ชมฮะวิวสวยมากมากเรามองไปฝั่งนู้นน่าจะเป็นในพื้นที่หัวหิน
1: ใช่ๆตรงเป็นตัวเมืองหัวหินมีรถลาย
0: แล้วก็ยอดเขาฝั่งนี้ไปเนี่ยลงไปก็จะเป็นท่าเรือแล้วก็
1: ใช่เป็นท่าเรือข้างล่าง
0: เป็นหาดตะเกียบ
1: ใช่ล่างก็จะเป็นหาดตะเกียบ
0: ครับคุณผู้ชมครับนี่ก็จะเป็นภาพรวมของจุดหนึ่งที่เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมนะฮะซึ่งตอนแรกเนี่ยผมยังไม่ได้ฟังจากหลวงพี่

0: ที่อยู่ด้านบนนะก็เราก็คิดว่าโอเคมีรูปมีองค์เจ้าแม่กวนอิมนะแต่เราไม่คิดว่าในพื้นที่จะสวยขนาดนี
1: ้
0: แ
1: ล้
0: ว
1: ก็มีหลายอย่างประกอบกันตรงนี
0: ้แล้วก็มีเป็นเนี่ยวิวที่สวยมากขนาดนี้ครับ
1: จุดนั่งพักชมวิว
0: เพราะนั้นเป็นจุดหนึ่งเลยนะครับเวลามาที่วัดเขาตะเกียบนะครับบางคนมาเที่ยวอาจจะขึ้นมาแวะมาแล้วก็มาตรงจุดนี้ที่ผมแนะนำด้วย
1: รถลงมาได้เลยรถลงมามีลาน
0: จอดรถ
1: จอด
0: ได้เลยสบายเลยนะครับ
1: ลานจอดข้างล่างสบาย
0: ครับผมเอาละครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราจะไปอีกหนึ่งจุดที่เป็นไฮไลท์ก็คือจะต้องขึ้นไป
1: ข้างบนเจดีย
0: ์บนเจดีย์ด้านบนนั้นมีอะไรนะครับ
1: เป็นพระธาตุเป็นพระบรมสารีริกธาต
0: ุ
1: ได้ก็อัญเชิญมาจากศรีลังกา
0: ครับผมเพราะนั้นตรงนั้นเดี๋ยวเราก็ไปพิชิตกันด้วยอ่ะเดี๋ยวเราแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปตามต่อกันตรงนู้นครับ
2: นอกจากนี้แล้วภายในพื้นที่ภูเขาที่เป็นที่ตั้งของวัดเขาตะเกียบแห่งนี้ก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่ออีกมากมายครับซึ่งเราจะเห็นภาพของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติพากันมาเที่ยวชมในแต่ละจุดอย่างเช่นพระเขี้ยวแก้วที่เราเดินกันมาเมื่อสักครู่หรือจะไปเป็นโซนที่ห่างออกไปจะอยู่อีกยอดเขาหนึ่งก็สามารถขับรถไปหรือเดินไปก็ได้ครับซึ่งในแต่ละจุดก็จะเชื่อมโยงกันมาที่นี่นอกจากได้มากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำบุญแล้วก็ยังมาชมความสวยงามของธรรมชาติที่ผสานกับวัฒนธรรมความเชื่อได้อย่างลงตัวครับ
0: ครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ไปยังจุดองค์เจ้าแม่กวนอิมแล้วก็ไปชมทัศนียภาพที่สวยงามแล้วนะครับอีกจุดหนึ่งที่สำคัญที่สุดของวัดนะครับก็จะอยู่บนยอดเขานี้นะครับซึ่งเราจะเดินขึ้นไปนะครับเดี๋ยวหลวงพี่จะเดินไปด้วยกับเราซึ่งด้านบนเราจะไปกราบนมัสการจะมีพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็มีอะไรนะครับหลวงพี
1: ่เป็นพระเขี้ยวแก้ว
0: พระเขี้ยวแก้วที่เป็นจำลอง
1: ที่เป็นจำลองใช่อัญเชิญจากศรีลังกาที่ศรีลังกามา
0: ครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปกันครับไปครับอันนี้ประมาณกี่ขั้นครับหลวงพี
1: ่128ขั้น
0: 128ขั้นหลวงพี่มาอยู่ที่นี่นานหรือยังครับ
1: ปีนี้พรรษาที่10ละ
0: พรรษาที
1: ่10ใช่10พรรษามาอยู่ที่นี่แต่ว่าวิก็บวชที่นู่นบวชที่กำแพงเพชรใช่เป็นวัดที่ปฏิบัติธรรมที่นู่น
0: ครับ
1: ชื่อวัดหนองปิงวัดหนองปิงที่จังหวัดกำแพงเพชรวัดที่สอนกรรมฐานที่นู่น
0: ครับ
1: ใช่เป็นวัดอบรมก็บวชที่นู่นแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่มาช่วยงานหลวงพ่อที่นี่ตรงนี้ต้องใช้สมาธิกับการเดิน
0: ใช่
1: ขึ้นไปข้างบน
0: กำลังฝึกธรรมะอยู่ตรงพี่ไม่เหนื่อยเราเหนื่อย
1: ส่วนใหญ่ก็จะคนก็จะพักตรงนี้ก็จะมีเก้าอี้มาวางไว้ให้
0: คุณชมครับจะถึงแล้วครับอีกนิดนึง
1: อีกสองพักนิดหน่อยอันนี้ก็มองวิวก่อนได
0: ้โอเคถึงแล้วครับช่างภาพก็ชอบจับตอนเราเหนื่อยโอเคครับคุณผู้ชมถึงด้านบนแล้วหลวงพี่ตรงนี้เป็นเรียกว่าอะไรนะครับ
1: เป็นเจดีย์พระเขี้ยวแก้วใช่เป็นเจดีย์พระเขี้ยวแก้วก็คือเจดีย์ที่เอาไว้ประดิษฐานองค์พระเขี้ยวแก้วเดี๋ยวมองตรงนี้ก็เห็นตรงไม้ข้างบน
0: แป๊บหนึ่งนะ หายใจก่อน หายใจก่อนคุณผู้ชมครับเมื่อเข้ามาถึงด้านบนแล้วนะฮะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราชมทัศนียภาพก่อนตรงนี้คือยังไงบ้างครับหลวงพี่เล่าให้ฟังอาจจะพูดถึงสถานที่ก็ได้ครับ
1: ได้ตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งโน้นที่ว่ายังไม่ได้ไปก็จะเป็นรอยพระพุทธบาทจะมันมองเห็นเป็นเขาเป็นโดมลูกนู้นจะเป็นรอยพระพุทธบาทแล้วก็ที่
0: เป็นลาน
1: ใช่แล้วก็เนินเขาตรงนี้ก็จะเป็นลานที่ว่าจะสร้างอุโบสถ
0: ครับ
1: แต่ที่มองเห็นข้างศาลาใหญ่ตรงนี
0: ้ครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นลานข้างล่างที่ขายดอกไม้แล้วก็ฝั่งตรงนี้จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่ว่าลงไปเมื่อสักครู่นี
0: ้ครับผมเพราะนั้นตรงนี้เห็นทัศนียภาพเพราะนั้นวัดเนี่ยก็คือยาวไปถึง
1: ใช่ยาว
0: ไปยอดนั้นเลย
1: ใช่ตรงโดมนั่นเลย
0: ครับผม
1: เดิมกันแล้วแล้วก็ลงไปข้างล่างนั้นจะเป็นพระยืนที่ว่าพระยืนองค์ใหญ่พระปางน้ำสมุทรองค์ใหญ่ใช่อยู่ชายไทยหาดไทยทะเลล่าง
0: ครับผมแล้วก็มองไปเห็นทัศนียภาพตรงนู้นจริงยังมีวัดอีก2วัดไหมครับหรือว่าวัดเดียว
1: มีวัดอีกตรงนู้นจะเป็นวัดเขาสนามชัยข้างล่างนั้นจะเป็นวัดเขาไกรลาดแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นเขาเลื่อนท
0: ม
1: ข้างล่างใช่ก็จะมีหลายวัดใกล้ๆกัน
0: ครับผม แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปกราบด้านในนะครับสักครู่นี้ไปครับ
1: ดูจากตรงนี้ก็จะเห็นเป็นพระเกี้ยวแก้วอยู่ด้านบนใช่บริสานใช่เกี้ยวแก้วแล้วก็พระบรมสารีริกธาตุอยู่ด้วยกันข้างบนกันนะ
0: ครับ
1: ที่เอาขึ้นบนเพราะว่ามีลิงเยอะจะเอาไว้ที่ลิงสามารถปีนไม่ได
0: ้ครับ
1: ไม่งั้นลิงก็จะขึ้นไปเล่นข้างบนแต่ก็ขึ้นเป็นลิฟต์ลิฟต์ใส่ขึ้นไปข้างบนใช่
0: อ
1: ๋
0: อเมื่อเสร็จแล้วก็จะคือขึ้นเก็บข้างบนใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้เอาขึ้นก็ครับปฏิฐานไว้ตรงนี้ก่อน
0: ครับ
1: ใช่อันนี้เข้ามาสักการะข้างใน
0: ด้านในครับคุณผู้ชม
1: ในข้างในก็จะมีพระพุทธรูปให้ไหว้ก็จะเป็นหลวงพ่อพระรูปเชียงแสนสิงห์หนึ่งองค์ใหญ่ข้างบนแล้วก็เป็นองค์สมเด็จองค์ปฐมแล้วก็จะมีองค์พระพุทธเมตตา
0: ครับ
1: จะกราบไหว้เป็นสิริมงคลได
0: ้ครับ
1: จะขึ้นมา
0: เพราะนั้นใครมาที่วัดเขาตะเกียบแล้วเนี่ยจุดนี้ห้ามพลาด
1: ใช่ขึ้นมาแล้วก็นึกในถึงพระธาตุข้างบนก่อนกราบไหว้แล้วก็อธิษฐานขอพรองค์สักการะพระบรมสารีริกธาตุ
0: อยู่ด้านบนนี้นะครับคุณผู้ชมด้านบนนี้นะก็เราอธิษฐานนะฮะขอพรนะครับแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ในหลักศีล
1: ศีลธรรมได้
0: ครับผมเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ไฮไลท์ของวัดจริงๆแล้วเนี่ยที่หลวงพี่บอกนะยังมีรอยพระพุทธบาทนะฮะแล้วยังมีอีกมากมายนะฮะที่อยู่ในพื้นที่ของวัดแห่งนี้นะซึ่งหากใครอยากจะไปชมยานจุดต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะไปได้การนมัสการได
1: ้
0: นะมาอาจจะช่วงท่าไม่ร้อน
1: ไม่ร้อน
0: กลับมาพักค้างคืนอย่างเงี้ยฮะอาจจะมาช่วงเย็นๆก็ได
1: ้ใช่ช่วงเย็นหรือช่วงเช้าเลย
0: คร
1: ับอากาศดี
0: ครับผมอ่ะเอาละครับช่วงนี้กับนมัสการขอบพระคุณนะครับหลวงพี่ครับ

0: ฉันรักเธอรักเธอเมืองไทย I love you
1: ส่วนอีกจุดที่เป็นไฮไลท์ก็คือที่ตั้งของรอยพระพุทธบาทจำลองซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาที่งดงามมองออกไปจะเห็นท้องทะเลอันกว้างใหญ่ตัดกับท้องฟ้าซึ่งเดินชมกันแบบเพลินๆและเข้ามาสักการะรอยพระพุทธบาทจำลองที่ประดิษฐานในวิหารทรงเรียบง่ายบนยอดเขามาขอพรตั้งใจอธิษฐานได้เลยและอีกส่วนหนึ่งก็คือเราสามารถเดินลงไปได้นะครับไปจนถึงด้านล่างจะติดกับชายหาดชมวิวสวยๆกับต้นไม้ที่ขึ้นตามธรรมชาติช่วงขาลงนั้นไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าต้องเตรียมใจตอนขากลับด้วยนะครับแต่ก็เดินไปเรื่อยๆนะครับทักทายกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินสวนกันอาจจะยิ้มให้กันก็ได้นะครับสนุกสนานเพลิดเพลินมากครับได้ออกกำลังกายชมวิวสวยๆมองออกไปก็จะเห็นทะเลซึ่งวันนี้จะบอกว่าทะเลนั้นสีสวยจริงๆอากาศก็ไม่ร้อนลมพัดเรื่อยๆแต่เมื่อไปถึงก็หายเหนื่อยได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปพบกับองค์พระขนาดใหญ่เป็นพระพุทธรูปองค์สีทองของวัดเขาตะเกียบเรียกว่าพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรประดิษฐานอยู่ที่ชายเขาหันหน้าออกไปทางทะเลโดยปางห้ามสมุทรนี้มีความหมายลึกซึ้งในทางความเชื่อของชาวพุทธโดยพระพุทธเจ้าทรงยกพระหัตถ์ทั้งสองขึ้นเสมอพระอุระเพื่อห้ามคลื่นน้ำที่กำลังท่วมเมืองไม่ให้เกิดความเสียหายหรืออีกในหนึ่งก็คือช่วยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีสามารถป้องกันภัยอันตรายสิ่งชั่วร้ายหรือเคราะห์กรรมต่างๆที่กำลังเข้ามาได้หรือเป็นการป้องกันภัยจากน้ำด้วยที่มาของปางนี้เกี่ยวกับการห้ามน้ำก็มีความเชื่อเรื่องของการคุ้มครองผู้ที่ต้องเดินทางทางน้ำหรืออาศัยอยู่ใกล้กับทะเลหรือแม่น้ำระงับปัญหาและอุปสรรคเปรียบเสมือนการห้ามคลื่นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นปัญหาการงานการเงินหรือความขัดแย้งต่างๆเสริมความสงบร่มเย็นในชีวิตทำให้จิตใจนิ่งขึ้นลดความวุ่นวายเหมาะกับผู้ที่ต้องการความมั่นคงทางจิตใจซึ่งโดยรวมแล้วพระปางห้ามสมุทรก็ถือเป็นสัญลักษณ์ของการหยุดยั้งภัยและการควบคุมสถานการณ์ให้กลับสู่ความสงบเป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้านที่นี่ที่อาศัยอยู่ใกล้กันด้วยครับ

และทั้งหมดนี้ก็ทำให้วัดเขาตะเกียบอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นพื้นที่แห่งความสงบทั้งกายและทางใจที่ใครได้มาเยือนก็ยากที่จะลืมเลือนและยังเสริมความเป็นสิริมงคลไปในตัวด้วยครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเมืองไทยดีๆแล้วผมและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับจะ

0: เมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดี
1: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่สิทธิ์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนุ่มศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

ียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเมืองไทยเมืองกาฬสินธุ์วันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับลงมาที่ตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับพื้นที่ที่ผมยืนอยู่นะครับสมัยก่อนนะครับเป็นพื้นที่ที่เป็นบ่อดินและบ่อทรายนะครับวันนี้นะครับพลิกฟื้นมาเป็นห้องเรียนที่มีแต่ความรู้นะครับนั่นหมายความว่าที่นี่นะครับเขานำทฤษฎีของโคกหนองนาโมเดลครับมาปรับใช้ในพื้นที่มีทั้งหมด9ฐานการเรียนรู้นะครับที่สำคัญนะครับแต่ละจุดแต่ละพื้นที่ในส่วนของพื้นที่แห่งนี้นะครับมีที่มาที่ไปมีเรื่องเล่าที่โอ้ยเอาไปปรับใช้ได้หมดเลยนะครับสำหรับคนที่ทำเกษตรอยู่แล้วที่นำทฤษฎีของโคกหนองนาโมเดลไปปรับใช้ในพื้นที่อยากให้ดูที่นี่นะครับเขาทำยังไงนะครับเปลี่ยนจากพื้นที่ที่เป็นบ่อดินบ่อทรายวันนี้ถูกเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่นะครับและก็ที่สำคัญมีทั้งเยาวชนมีทั้งนักศึกษาและประชาชนมาศึกษาดูงานที่นี่จำนวนเยอะมากวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปติดตามรับชมนะครับเรื่องราวของศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้นะครับนี่เลยโคกหนองนาโมเดลพร้อมแล้วไปลุยกับผมเลยครับ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับพี่เพียงจันทร์นะครับเกษตรกรต้นแบบของจังหวัดชลบุรีอีกท่านนึงที่ถือว่าพี่เพียงจันทร์เนี่ยที่เป็นเรื่องของการนำแนวทางทฤษฎีของการทำเกษตรของพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับเข้ามาปรับเข้ามาเปลี่ยนในพื้นที่ณทุกวันนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับยืนอยู่กับผมแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อยากให้พี่เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเราเปลี่ยนพื้นที่จากเขาเรียกว่าเดิมให้มาเป็นพื้นที่ในเรื่องของการทำเกษตรแบบเต็มตัวแล้วที่สำคัญพี่เอาทฤษฎีของพ่อหลวงมาปรับใช้นี่ถือว่าแบบสุดยอดมากๆเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเดิมทีเป็นแบบไหนครับ
1: ค่ะเดิมทีนะคะพื้นที่บริเวณนี้นะคะจะเป็นบ่อดินบ่อทรายแล้วก็ถูกทิ้งรกร้างว่างเปล่ามาเป็นเวลาเกือบ20ปีแล้วแล้ววันนึงอ่ะเราได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้ในเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งพ่อหลวงรัชกาลที่9อ่ะคือท่านได้ทํามาแล้วแล้วทีนี้วันนึงอ่ะเราได้มีโอกาสเข้าไปตรงนั้นน่ะเรารู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเลยที่เราจะเอามาใช้กับในพื้นที่ดินของเราเนื่องจากว่าด้วยอาชีพเนาะเราทําบ่อดินบ่อทรายเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ทําลายธรรมชาติโดยตรงเลย mm-hmm. แล้วเราอยากจะคืนธรรมชาติกลับมาได้ยังไง mm-hmm. ก็เลยเกิดแรงบันดาลใจว่าอยากจะตอบแทนคุณของแผ่นดินโดยเริ่มจากการลงมือทําในพื้นที่ของตัวเองนั่นแหละไม่รู้ว่ามันจะประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จเราไม่รู้หรอกแต่เพียงแต่ว่าเราอยากจะลงมือทําตามที่ทฤษฎีที่พ่อหลวงได้พูดไว้แล้วพอเราเอาน้อมนําเอาหลักของพระองค์ท่านมาใช้ในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเราก็เลยเอาแฝกเนี่ยมาปรับโครงสร้างดินเพราะเนื่องจากว่าเราเนี่ยเอาดินที่ดีเอาทรายเอาหน้าดินออกไปขายหมดแล้ว
0: ครับพื้นที่ของพี่เองเนี่ยในการทำแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับในเรื่องของโคกหนองนาโมเดลเดี๋ยวให้พี่เล่าให้ฟังสักนิดนึงว่าพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่แล้วก็คำว่าโคกหนองนาเนี่ยมันเป็นเรื่องราวยังไงถึงใช้คำนี้ขึ้นมา
1: ค่ะก็ตอนแรกเนี่ยก็เคยได้ยินไอ้คำว่าโคกคำว่าหนองคำว่านาไม่คิดว่าวันหนึ่งเราได้ไปสัมผัสและได้ลงมือทำจริง
0: ๆ
1: เริ่มจากการขุดโคกขุดหนองขุดนาเนื่องจากเวลาเราทำบ่อดินบ่อทรายใช่ไหมมันจะต้องมีน้ำเราก็ได้เปรียบถึงว่าเรามีน้ำแต่เราบริหารจัดการน้ำไม่เป็นบริหารจัดการดินไม่เป็นว่าจะทำยังไงให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วทำยังไงมันจะเกิดความยั่งยืนค่ะก็เลยได้เอาศาสตร์ของพระองค์ท่านนั่นแหละกลับมาใช้ในพื้นที่ของเราโดยออกแบบพื้นที่เป็นโคกเป็นหนองเป็นนาค่ะโดยตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อถึงว่าได้เอาโคกหนองนาเนี่ยมารวมกันแล้วมันประโยชน์มันได้ยังไงพอเราลงมือทำเราเห็นเลยว่าอ๋อไอ้คำว่าโคกคำว่าหนองคำว่านาเนี่ยมันเหมือนกับมันรวมเอาวิถีชีวิตของชนบทบ้านเราอะที่มันเคยเป็นอดีตที่มันเป็นอยู่เนี่ยแล้วเอามารวมแล้วก็คือเอามารวมอยู่ในที่เดียวกันมันเหมือนกับเป็นครัวของบ้านเราค่ะคือว่าเราอยากกินอะไรอยากจะได้อะไรมันก็อยู่ในพื้นที่ของเราอย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่ทีนี้ผมอะทราบว่าพื้นที่เนี่ยมันเป็นดินทรายเนาะ
1: ค่ะค่ะ
0: เล่าให้ฟังสักนิดนึงว่าเราเริ่มต้นยังไงครับ
1: ค่ะก็เริ่มต้นโดยใช้แฝงนะคะคือหลักของพ่อหลวงเลยคือพ่อหลวงอะเอาแฝงมาให้ปวงประชาแต่ก่อนที่เราจะลงมือทำอะเราก็เข้าไปปรึกษากับทางกรมพัฒนาที่ดินสถานีพัฒนาที่ดินเกี่ยวกับเรื่องแฝกก่อนว่าแฝกพื้นที่เราอ่ะควรจะใช้ปลูกแฝกแบบไหนแล้วก็เอามาปลูกในพื้นที่เริ่มจากการปลูกแฝกรอบทางเดินก่อนแฝกทางเดินเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวปรับโครงสร้างดินให้เราละอย่างที่เราเดินเห็นมาเนี่ยคือเราจะเป็นแฝกทางเดินซึ่งพอเราปลูกแฝกทางเดินแล้วเนี่ยพื้นที่เราค่อยๆเขียวค่อยๆดีขึ้นแล้วเราก็เลี้ยงมันไปเลี้ยงมันไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็พอหลังจากที่เราขุดคลองขุดคลองไส้ไก่ขุดหนองขุดนาแล้วก็เอาแฝกอันนี้ไปปลูกรอบขอบสระอีกตัวหนึ่งการปลูกแฝกแต่ละอย่างเนี่ยมันได้ประโยชน์ไม่เหมือนกันอย่างแฝกทางเดินเนี่ยมันเป็นการช่วยปรับโครงสร้างดินแล้วก็ทำให้ดินเรามีอินทรีย์วัตถุมีแร่ธาตุที่ดีขึ้นมันเหมือนกับมันเป็นไส้เดือนธรรมชาติมันจะชอนชัยทำให้ดินแข็งๆเนี่ยร่วนซุยพอดินที่แข็งร่วนซุยแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยปรับโครงสร้างดินให้ดินที่มันร่วนซุยเนี่ยทำให้มันมีคุณและธาตุอาหารที่ดีขึ้นถามว่าเรารู้ได้ยังไงเพราะว่าเวลาเราปลูกแฝกแล้วเนี่ยเราจะมีการตัดใบหญ้าแฝกใช่ไหมคะพอตัดใบหญ้าแฝกเนี่ยเราก็เอาใบของแฝกอ่ะมาเลี้ยงดินห่มดินเพื่อให้มันเกิดอินทรีย์วัตถุมันได้ผลจริงๆ
0: เริ่มเห็น
1: แล้วก็เลยมัน
0: ต้นไม้หญ้าเริ่มขึ้น
1: ค่ะมันเขียวด้วยธรรมชาติและอย่างคือมันเขาเรียกว่ามันเป็นไส้เดือนธรรมชาติเนาะด้วยความที่รากของเขาเนี่ยมันหยั่งลงไปได้ลึกเพราะว่าเวลาเราตัดแฝกครั้งนึงเนี่ยรากของเขาจะใหญ่หยั่งลงไปเซนนึงอันนี้มันก็ทะลวงดิน ให้เราว่าดินมันจะร่วนซุยแล้วดินเราไม่แข็งไม่เป็นด่านแล้ว
0: ใช้เวลากี่ปีครับกว่าเราจะปรับพื้นที่ให้มันสมบูรณ์ขึ้นมา
1: 3ปีค่ะ
0: 3ปีเต็ม
1: ค่ะค่อยๆปรับไปเรื่อยๆโดยใช้
0: ครับครับเชิญครับ
1: ใช้หลักทฤษฎีของพ่อหลวงในหลายๆด้านเอามาประยุกต์ใช้ในพื้นที่
0: พอหลังจากนี้เรามีการแบ่งสัดส่วนในพื้นที่ยังไงบ้าง
1: ค่ะจะแบ่งสัดส่วนคือมันตามบริบทของเราเนาะด้วยว่าพื้นที่ของเราบอกแล้วว่ามันเป็นบ่อดินบ่อทรายเพราะฉะนั้นเราจะต้องออกแบบว่าเอ้ยเรามีน้ำแล้วเราจะทำยังไงให้น้ำเนี่ยมันกระจายได้ทั่วเราก็มีการขุดคลองไส้ไก่ขุดหนองขุดนาแล้วก็ดินที่มันขุดหนองขุดสระขึ้นมาเนี่ยเราก็เอามาทำเป็นคันนาเพื่อที่ว่าเวลาฝนตกเนี่ยน้ำมันจะได้ไม่ท่วม
0: ค่
1: ะแล้วเราก็บริหารจัดการดินกับน้ำให้มันสมดุลโดยเอาแฝกเนี่ยนะแฝกก็ช่วยเขาในเรื่องของการอนุรักษ์ดินกับน้ำด้วย
0: ค่
1: ะก็คือเราจะปลูกแฝกรอบต้นไม้สองภูมิ
0: คือเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่ไม่ได้เล่าถึงว่าพื้นที่เดิมทีตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยผมไม่รู้เลยกี่ไร่ครับตรงนี
1: ้15ไร่ค่ะ
0: 15ไร่คุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ผมกับพี่เพียงจันทร์นะครับต้องขออนุญาตนะครับพาเข้าไปชมในแต่ละจุดนะครับว่าที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ในแต่ละโซนแต่ละศูนย์แต่ละฐานเนี่ยครับมีฐานเรียนรู้อะไรบ้างแล้วกระบวนของการทำงานในพื้นที่เป็นแบบไหนอย่างไรนะครับคุณผู้ชมห้ามพลาดนะครับขออนุญาตนะครับพี่ครับเชิญครับ
1: เดี๋ยวเราจะไปดู

0: พื้นที่ของเราเนี่ยมีทั้งหมดกี่ฐาน
1: 9ฐานค่ะ
0: 9ฐานเลยมีฐานอะไรบ้างครับ
1: ฐานแรกก็จะเป็นในเรื่องของฐานการปลูกหญ้าแฝกค
0: ่
1: ะ
0: นี่ที่เห็นอยู่อันนี้ฐานแรกเลย
1: ค่ะ
0: ก็จะเห็นมีเป็นขั้นบันไดฐาน2แล้วครับ
1: ค่ะฐานที่2ในเรื่องของการเลี้ยงดินหนดินค่ะซึ่งเราก ำลังทำพอดี
0: ครับค่ะ3 4 5 6 7 8 9
1: ค่ะ
0: มีอะไรบ้าง
1: ฐานฐานที่3ก็ฐานการทำปุ๋ยหมักอินทรีย
0: ์
1: ซึ่งจะอยู่ทางด้านนู้นนะคะแล้วก็ฐานการทำน้ำหมักชีวภาพเป็นฐานที่4ฐานที่5ก็คือฐานคลองไส้ไก่ที่เราได้เห็นเนี่ยนะคะ
0: เนี่ย
1: เขาเรียกว่าคลองไส้ไก่เราจะส่งลำเลียงกระจายความชื้นสัมผัสไปให้ทั่วบริเวณของเราในพื้นที่เนี่ยจะเป็นรูปตัวเอสอ่ะมันจะโค้งไปโค้งไปเงี้ยคือการเป็นการลำเลียงน้ำกระจายความชื้นสัมผัสให้ไปทั่วบริเวณ
0: คือจะเห็นว่าข้อดีของพื้นที่คลองไส้ไก่ก็คือน้ำเนี่ยจะเข้ามาถึงใน
1: จุดที่เราต้องการที่จะปลูกพืชมันก็ช่วยเราลดต้นทุนในเรื่องของการที่เราจะใช้บริหารจัดการน้ำมันง่ายขึ้น
0: ก็เห็นเป็นขั้นบันไดนะกลับมาที่หญ้าแฝกฐานนี้ก็คือเป็นหญ้าแฝกที่ปลูกแบบขั้นบันไดแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ข้อดีของการปลูกหญ้าแฝกขั้นบันไดนี้
1: กันดินสไลด์ค่ะ
0: กัน
1: ดินพังทลายค่ะสองก็เนี่ยเราเอามาปลูกรอบใกล้ๆขอบสระเนี่ยเป็นแฝกขั้นบันไดเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นการเขาไหลลงไปเร็วเกินไปเพราะฉะนั้นก็เป็นการกองน้ำแล้วก็กักเก็บตะกองดินไว
0: ้รายได้ก็หมุนเวียนตลอด
1: อยู่ค่ะอยู่ในนี้ตลอดเลยมันจะได้อย่างละ100 200 10 20แต่ว่าอันนั้นคือมันเขาเรียกมันเป็นกำไรชีวิตเนาะเพราะว่าเราปลูกไว้กินแต่เหลือก็แบ่งปันแล้วก็เอาไปขาย
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยเพื่ออะไรเพื่อเอามาลดรายจ่ายเราในเรื่องของค่าแรงงาน
0: เมื่อสักครู่ด้านหลังก็คือเราก็เริ่มทำไปเรื่อยๆอย่างนี้การห่มดินเนี่ยประโยชน์ของการห่มดินเลยคืออะไรครับพี
1: ่ประโยชน์ของการห่มดินก็คือทำให้แร่ธาตุอาหารนั้นไม่หมดถึงพืชใช้ไปเราก็เติมเข้าไปอีกเมื่อเปรียบเหมือนกับเรากินอาหารในแต่ละวันเรากินไปเราหิวเราก็ต้องเติมอาหารเข้าไปเพื่อให้เรามีพลังงานต้นไม้ก็เหมือนกันค่ะเขาก็ต้องการแร่ธาตุที่เขากินแล้วก็ใช้ไปแล้วมันเหมือนกับอ้าวแล้วมีมาเติมให้อีกเขาก็จะเจริญเติบโตให้กับเราอย่างเงี้ยค่ะ
0: ฐานต่อไปก็เป็นเรื่องของการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ผลิตของน้ำหมักนะครับทำเองหมดเลย
1: ค่ะใช่
0: กระบวนการฐานนี้ทำขั้นตอนยังไงบ้างครับ
1: ค่ะเนื่องจากว่าเราอ่ะมีการเลี้ยงไก่เลี้ยงงัวแล้วก็เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะอยู่ด้านบนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีมูลของสัตว์พวกนี้มากมายเลยเพราะนั้นเราก็คิดว่าต้นทุนของเราคือเราไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยแล้วปุ๋ยที่เราทำคือเราอยากจะให้มันปลอดภัยกับตัวเราเองก็เราก็เลือกที่จะทำปุ๋ยหมักอินทรีย์พื้นที่ตรงบริเวณนี้นะคะไม่ได้ใช้เคมีเลยทุกอย่างเราจะเห็นว่าเราจะปล่อยให้มันอยู่แบบธรรมชาติแล้วก็เอาถิ่นที่เรามีนั่นแหละแล้วก็ลงมือทำโดยเอาปุ๋ยตอนนี้เราใช้หมักที่เห็นอยู่อันนี้เป็นขี้ไก
0: ่ครับ
1: ค่ะอันนั้นก็จะเป็นขี้งัวเราหมักโดยการเอาฟางเอาขี้งัวแล้วก็เอาน้ำหมักจะเป็นและที่เรามีในแต่ละอย่างใช่ค่ะเนี่ยค่ะแล้วเราก็ใช้น้ำหมักที่เราหมักแล้วเนี่ยเอามาผสมแล้วก็หมักแค่อย่างน้อยๆ1เดือนจนว่ามันเย็นแล้วอ่ะมันพร้อมใช้แล้วอย่างเงี้ยเราถึงเอาไปใส่ต้นไม
0: ้
1: ค่ะอันนี้ก็คือการที่เราเตรียมอาหารไว้ในช่วงที่ปีแรกๆที่เรายังปลูกอะไรไม่ขึ้นตอนแรกๆอ่ะเราปลูกเนี่ยคือมันก็ไม่ได้ผลผลิตตามที่เราต้องการหรอกเพราะว่าเราก็เรียนลองผิดลองถูกด้วยอย่างเราไม่มีความรู้ด้านเกษตรใช่มั้ยอย่างเราปลูกท่านแรกเนี่ยเราก็ไม่ได้เอาปุ๋ยมาทําการหมักอย่างเงี้ยพอใบของมะเขือมันเริ่มเหลืองใบพริกเริ่มเหลืองเนี่ยเรารู้เอ๊ะมันเกิดจากอะไรตอนแรกมันงามแล้วทำไมมันถึงไอ้นี่เพราะว่ามันไนโตรเจนที่มันอยู่ในดินมันถูกเอามาย่อยสลายปุ๋ยข้อก่
0: อ
1: นเพราะเราไม่ได้หมักมันเนี่ยเราก็เรียนรู้อย่างเงี้ยเอ้ยก่อนที่เราจะเอาปุ๋ยข้อมาใช้เนี่ยเราต้องทำการหมักมันก่อนเพื่อให้พืชเนี่ยพร้อมใช
0: ้
1: ค่ะก็อันนี้คือการเรียนรู้จากการลงมือทำตอนที่เริ่มลงมือทำเนี่ยเรียกว่าได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้ามาให้ความรู้เราในด้านต่างๆที่เราไม่มีอะค่ะอย่างฐานีพัฒนาดินก็ให้ความรู้เราในเรื่องการทำปุ๋ยหมักการทำน้ำหมักแล้วก็จะปรับดินยังไงให้มันเป็นดินดี
0: อันนี้คือสิ่งที่ตามมาจากที่เราไปอบรมของทฤษฎีของโคกของนาโมเดลถูกไหม
1: ค่ะค่ะแล้วก็จะมีหน่วยงานของเกษตรก็เข้ามาให้ความรู้เราในว่าเมื่อกี้เราก็ปรึกษาเขาว่าเอ๊ะทำไมต้นไม้มันเกิดอย่างเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเราก็พอใครคำแนะนำเราก็เอามาปรับใช้แล้วก็มาลงมือทำเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่เขาพูดมันก็ถูกนะแต่บางครั้งทฤษฎีที่เราเรียนมาที่เราศึกษามาเน
0: ี่
1: ยมันก็ไม่ได้เป็นไปตามทฤษฎีปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าแต่ว่าเราก็แก้ไขไปเพราะทุกครั้งที่มันเกิดปัญหามันจะทำให้เราเกิดปัญญาในการเรียนรู้ว่า มันเป็นแบบนี้นะมันเกิดอะไรขึ้น
0: คือเราไม่ได้เราก็มีพี่เลี้ยงนอกจากตัวเราองค์ความรู้เดี๋ยวนี้ก็คือความรู้เนี่ยมัน
1: สามารถดูจากในโทรศัพท์ได้เลยจากใน YouTube ในอะไรก็แล้วแต่

0: แต่อันนั้นอ่ะเราเห็นแค่ผลสำเร็จแล้วไงแต่จริงๆแล้วอ่ะมันต้องเกิดจากการลงมือทำแล้วเราผ่านอุปสรรคอะไรมาบ้างมันต้องสร้างเหตุขึ้นมาก่อนเราถึงจะเห็นผลตรงนั้น
1: อ่ะ
0: บางท
1: ี
0: เขาค่ะเพราะเรียงเราดูใน YouTube หรือเราดูในสื่อต่างๆอย่างเงี้ยค
1: ือ
0: เป็นผลสำเร็จแล้วเขาไม่ได้เล่าว่าต่างเริ่มต้นมาแล้วเขาเจออะไรมาบ้
1: าง
0: เราจะรู้แต่เมื่อเราลงมือทำอะค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันครับว่าในพื้นที่มีอะไรกันบ้าง
0: ค่ะ

0: ฐานนี้สำหรับมือใหม่อยากจะเลี้ยงไก่เนี่ยเอาแค่นี้พอให้พี่แนะนำแบบสั้นๆแบบพอเข้าใจว่าคุณผู้ชมสามารถเอาไปเลี้ยงอยู่ที่บ้านหลังบ้านได้ต้องคำนึงถึงอะไรบ้างต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเชิญครับ
1: ค่ะก็อย่างสำหรับเราจะเลี้ยงแบบว่าไม่กินเองนะแนะนำว่า20ตัวก็พอแล้วค่ะแล้วก็เศษอาหารที่เหลือแต่ละวันเราก็สามารถเอามาเลี้ยงเขาได้หรือว่าเปลือกผลไม้อะไรต่างๆเขาก็ชอบค่ะเปลือกแตงโมเปลือกสับปะรดอะไรเงี้ยก็เขาก็กินหมดค่ะแล้วก็อย่างเรามีผักผลไม้อะไรที่เราแบบเราคัดออกแล้วหรือว่ามันไม่เรากินไม่ได้ก็เอามาสามารถเอามาเลี้ยงเขาได้แล้วหลักๆเลยก็คือจะมีใช้ต้นกล้วยนะคะเขาชอบกินหยกกล้วยแล้วก็แหน่แดงค่ะเพิ่มโปรตีนให้เขาด้วย
0: สภาพพื้นที่หรือการ
1: ปล่อยเราปล่อยแบบธรรมชาติอย่างถ้าเป็นบ้านเราก็ปล่อยเราเลี้ยง20ตัวเราไม่ต้องใช้พื้นที่มากขนาดนี
0: ้
1: ค่ะถ้าไปอย่างตามทฤษฎีเนี่ยเขาคิดว่าไก่1ตัวต่อ1ตารางเมตรอย่างเงี้ยอันนี้นี่เลี้ยง100ตัวก็พื้นที่ก็ประมาณ100กว่าตารางวาเราก็คิดว่าเรามีพื้นที่เพราะว่าว่างมากเราก็ทำให้เขาได้เยอะแล้วเขาได้ออกกำลังกายให้คุ้ยเขียอย่างเงี้ยแล้วพอเย็นเนี่ยเราก็จะดูในเรื่องของความปลอดภัยให้เขาเพราะว่าตะข่ายที่เราเนี่ยมันไม่ได้กันงูไม่ได้กันตัวเงินตัวทองเนี่ยเราก็จะต้อนเขาไปไว้ข้างในตะข่ายเขาก็มีถี่ขึ้นเขาก็ปลอดภัยขึ้นเพราะฉะนั้นพอกลางคืนเขาก็หลับสบายเขาก็ไข่ให้เราเช้าเราก็เข้าไปเก็บอีกอย่างเงี้ยค่ะ
0: นี่ก็เป็นหนึ่งฐานการเรียนรู้นะครับที่ถ้าเกิดใครที่มาที่นี่นะครับเราก็จะเห็นว่าโอ้มีตั้งแต่การปลูกหญ้าแฝกแล้วก็ฐานทำน้ำหมักแล้วก็ฐานนี้คือฐานเลี้ยงไก่
1: การเลี้ยงไก่อารมณ์ดี
0: เดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปบริเวณด้านหลังกันบ้างไปดูกันว่าส่วนที่เหลือในพื้นที่เนี่ยพี่เพียงจันเนี่ยเขามีการปลูกอะไรแล้วก็แบ่งสัดส่วนที่เหลือยังไงบ้างเนาะพี่เนาะ
1: ค่ะได้ครับ
0: เชิญครับ

0: สิ่งที่พี่ทำณวันนี้ผมมันเกิดรายได
1: ้ค่ะ
0: ไม่มากก็น้อย
1: ค่ะ
0: อยากให้พี่พูดถึงแรงบันดาลใจสำหรับคนที่ใช้กระบวนการในการนำทฤษฎีของเกษตรพ่อหลวงเนี่ยโคกหนองนาโมเดลเนี่ยครับมาปลูกไม่มาปรับใช้ในพื้นที่อยากให้พี่เล่าให้ฟังสักนิดนึงครับว่ามันทำได้จริงแล้วก็บางคนเนี่ยคือเขาจะมองว่าแบบเมื่อไหร่ล่
1: ะ
0: มันจะได
1: ้
0: เมื่อไหร่ล่ะมันจะมีผลผลิตแล้วเมื่อไหร่มันจะเกิดรายได้เลี้ยงครอบครัวเขาล่
1: ะ
0: สักนิดนึงครับ
1: ค่ะก็จริงๆตอนที่ตัวเองทำนะคะตอนแรกก็เฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบมันท้าทายอ่ะเพราะว่าเราไม่มีอะไรเลยพื้นฐานเราก็แทบจะไม่มีเพียงแต่ว่าพอเราได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้แล้วเอากลับมาลงมือทำเนี่ยแล้วทำมันอย่างต่อเนื่องสิ่งสำคัญคือการจะทำโคกหนองนาคิดว่าใจ

0: ต้องมาก่อนใจมาก่อนเลยเพราะมีใจมาปุ๊บปัจจัยต่างๆมันจะตามมาบางคนคิดว่ามีเงินแต่ไม่มีใจเขาก็ไม่ไปต่
1: อ
0: แต่ถ้าเรามีใจปุ๊บปัญหามันเกิดขึ้นเราก็ค่อยแก้ไปในแต่ละเรื่องแค่ว่าอันนี้คือว่าสิ่งที่ตัวเองประชนมาแล้วก็เจอมาก็คือใจเรามาก่อนใจเราต้องการที่จะทำคืนธรรมชาติยังไงตอบแทนคุณแผ่นดินยังไงที่เขาให้เรามามหาศาลแล้วแล้วเราจะตอบแทนกลับไปยังไงเราก็ต้องการที่จะคืนธรรมชาติคืนระบบนิเวศที่เราเป็นผู้ทำลายแล้วเราก็ทำยังไงล่ะจากที่เราทำลายไปแล้วเนี่ยเราจะคืนยังไงเพราะนั้นเราก็ต้องเติมทุกอย่างที่มันขาดหายไปสิ่งสำคัญก็ต้องเติมใจก่อนเติมใจแล้วก็เติมความรู้ต่างๆที่เราได้ลงมือทำอะค่ะคือเริ่มจากตัวเราใกล้ๆตัวเราอะเพราะเราถึงสุดท้ายเราทำอะเราก็ทำเพื่อตัวเราเองเพื่อครอบครัวเราแต่มันสามารถแบ่งปันไปสู่ชุมชนแบ่งปันไปให้กับเพื่อนบ้านแบ่งปันให้สิ่งต่างๆคนที่ไม่กล้าทำเขาก็ลองลงมือทำดูนี่เพราะทุกอย่างที่ทำเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยอย่างที่เรามาแต่ละฐานเนี่ยเราสามารถทำเองด้วยตัวเองได้ทั้งนั้น
1: ครับ
0: ค่ะเนี่ยก็คือตรงเนี้ยแล้วก็สิ่งที่เราจะเติมมาไปคือเติมจากเรื่องจากความต้องการของตัวเองก่อนอย่างเช่นเนี่ยที่เราเห็นอยู่เราปลูกสิ่งที่เราต้องการกินอยู่แล้วในแต่ละวันเน
1: ี่
0: ยตะไคร้ขาใบมะกรูดเครื่องต้มยำสิ่งที่พื้นฐานที่เรา
1: ใกล้ตัวเราเลย
0: ใช่ค่ะเราเริ่มต้นอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันก็ก่อเกิดรายได้ให้เรากับเราเองเพราะว่าเราได้เรียนรู้เราได้ผ่านตรงนั้นมาแล้วแล้วเพียงแต่ว่าเราลงมือทำแล้วก็เลี้ยงดูมันคือใส่ใจกับเขาอะไรที่เราใส่ใจอ่ะเขาจะให้ผลตอบแทนกลับมากับเราอย่างธรรมชาติที่เราทำลายเขาสุดท้ายอ่ะเรากลับมาเติมธรรมชาติให้เขาเขาก็ตอบแทนให้กับเราอีกสิ่งที่เราได้มาคือชื่อเสียงเกียรติยศคืออาหารที่มีคุณภาพที่ดีสิ่งอะไรที่มันมากมายเลยที่แบบเฮ้ยมันตอบโจทย์ที่ว่าเงินมันพังมันซื้อไม่ได้ในตรงเนี้ยค่ะ
1: มันมีอยู่คำหนึ่งที่เพียงจันบอกผมว่าวันที่พี่ทำธุรกิจเนี่ยเข้ากิจที่เหมือนกันกับเราวันเนี้ยเราก็อีกหนึ่งธุรกิจในการทำเกษตรมันเป็นเรื่องที่คนรู้จักพี่ในวงกว้างสักนิดหนึ่งครับ
0: ค่ะก็จากเป็นนักธุรกิจบ่อดินบ่อทรายเนาะแล้ววันหนึ่งมาเป็นเกษตรกรเราคิดว่าบางคนคิดว่าเกษตรกรทำแล้วไม่รวยเขาถึงขายพื้นที่ขายอะไรแต่เนี่ยเป็นคนที่แบบรักแผ่นดินมากชอบที่จะเก็บพื้นดินไว้ไม่อยากตรงเนี้ยที่ธรรมชาติเขาให้เราขุดธรณีขุดแผ่นดินมาแล้วเราอยากจะคืนยังไงเราอยากต้องการที่จะสร้างระบบนิเวศกลับคืนมาเราไปทำลายสัตว์ที่อยู่ใต้ดินทำลายนกที่เขาเคยมีต้นไม้มีอะไรเกาะอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราอยากจะคืนตรงนั้นน่ะคืนระบบธรณีตรงนั้นแต่ว่ามันเกิดจากการที่เราลงมือทำเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคืนไปมันต้องได้มากกว่านั้นค
1: ่
0: ะแล้วก็อะไรที่มันเป็นตัวชี้วัดรู้ไหมคะเนี่ยค่ะที่เห็นด้านข้างเนี่ยจะมีรังนกกระจาบเพราะว
1: ่
0: าร ังนกกระจาบเนี่ยคือป่าไม้ป่าไม้ก็มาให้ความรู้กับเราเขาก็ให้พันไม้เรามานั่นแหละแต่เขาบอกว่าคุณรู้ได้ยังไงว่าคุณจะสังเกตได้ยังไงว่าพื้นที่ของคุณเนี่ยระบบนิเวศมันกลับคืนมาแล้วใช่ค่ะเขาให้สังเกตดูที่มีรังนกกระจาบไหมแล้วก็จะมีนกกระจิบนกกระจาบตัวเหลืองๆเนี่ยค่ะ
1: เริ่มกลับมาเห็น
0: กลับมาแล้วเขาก็จะพานกหลายๆชนิดกลับมาแล้วก็จะมีผึ้งมีผีเสื้
1: อ
0: มีแมลงชนิดต่างๆ
1: คือเป็นการสร้าง
0: ระบบนิเวศ
1: ระหว่างระบบนิเวศให้กลับ
0: คืนมาก
1: ลับคืนมา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ณวันนี้ก็คืนมาแล้ว
0: คืนมาแล้วอันนี้แหละคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราภูมิใจแล้วเราสึกว่าคุณค่าของชีวิตเราอ่ะสิ่งที่เราทําไปอ่ะมันไม่ได้สูญเปล่าแล้วเราเนี่ยเห็นมั้ยว่าเราผีเสื้อก็มาผีเสื้อนกเนี่ยไม่ได้มาแค่ชนิดเดียวมันมาไม่รู้มาจากไหนมาเยอะมากเนี่ยค่ะ
1: ณวันนี้เรามีความภาคภูมิใจขนาดไหนครับที่เราได้น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือปรัชญาทฤษฎีเรื่องโค้งหนองนาโมเดลเนี่ยเข้ามาปรับใช้ในครอบครัวของเราในธุรกิจของเราแล้วก็มีการแบ่งปันให้กับคนอีกหลายๆเป็นแบบร้อยๆล้านคนที่อยากจะเรียนรู้เรื่องนี้ครับ
0: ค่ะสิ่งที่ได้นะคือรู้สึกภูมิใจเราสามารถคืนธรรมชาติคืนแผ่นดินคืนแผ่นดินโดยเอาความรู้ที่เราได้ลงมือทำนั่นแหละบอกต่อแล้วก็คนที่มาดูมาเห็นเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าใจในบริบทของเราทั้ง 100% แต่แค่มีแค่คน2คนประสบความสำเร็จแล้วมันก็เหมือนกับตอนที่เราไปอบรมนั่นแหละตั้งเป็นสัก200กว่าคนแต่ว่าจะมีคนที่ประสบสำเร็จกี่คน อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือแล้วการลงมือทำเนี่ยมันเป็นคำตอบทั้งหมดที่เราได้รับแล้วก็บอกแล้วที่บอกว่าเราเป็นนักธุรกิจมันก็มีคนแค่รู้จักเราแค่ในวงของ
1: คน
0: ทำธุรกิจ

0: บ่อดินบ่อทรายด้วยกันเท่านั้นแต่วันนี้เราคนรู้จักเราทั่วประเทศเลยในนามของครูพาธรรมครูพาธรรมเกษตรจากคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องเกษตรอะไรมากมายเพียงแต่ว่าลงมือทำแล้วคำตอบที่ได้ก็สิ่งที่เราเห็นเนี่ยอันนี้แหละเราก็เลยพาเขาสอนได้เอาไปทำแล้วบ้านที่ไม่เคยมีไม่คิดที่จะปลูกขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดเขาก็เริ่มที่อยากจะทำแล้วเพราะจริงๆแล้วพอเราปลูกมามันสำเร็จมันเป็นรายได้เราทั้งนั้นเลยใช่แล้วก็เรียกอะไรมาลดรายจ่ายเพิ่มรายได
1: ้ค่ะอันนี้พูดได้เต็มปากเลย
0: ใช่ค่ะแล้วก็สำคัญคือคุณภาพชีวิตเราดีขึ้น
1: เพราะเราพื้นที่ของเรานี่เป็นอินทรีย์ทั้งหมดเลย
0: ใช่
1: สิ่งที่สำคัญก็คือวัดได้จากตัวชี้วัดก็คือเนี่ยมีสัตว์เนี่ยได้เริ่มกลับเข้ามาก
0: ลับเข้ามา
1: แมลงผีทรงผีเสื้อ
0: กลางคืนหิ่งห้อยเยอะมาก
1: นั่นไงนี่ก็คือ
0: เป็นตัวชี้วัดอย่าง
1: สุดท้ายครับอยากให้พี่เพียงจันทร์ฝากกับคุณผู้ชมสักหน่อยนึงถ้าเกิดอยากจะเข้ามาศึกษาดูงานที่นี่ต้องติดต่อยังไงชื่ออะไรเรียนเชิญครับ
0: ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเข้ามาศึกษาดูงานที่นี่นะคะก็ติดต่อได้ทำตามเบอร์โทรศัพท์นะคะคือ0991531166ค่ะแล้วหรือจะไปดูในกดเข้าไปใน Facebook หรือใน Google ก็ได้ค่ะก็จะดูว่าพื้นที่ต้นแบบในเรื่องของห้องหนองนาอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะขึ้นอยู่ๆเราก็ไม่รู้ว่าวันนึงเราได้ไปอยู่ในGoogle ที่เขาจัดลำดับให้เราเป็น5ดาวคนเราก็ไม่รู้ว่าทำไมจังหวัดต่างๆเข้ามาดูเราเขาก็บอกว่าเขาก็กดเข้าไปดูแล้วก็เห็นชื่อเราเห็นเบอร์โทรเราเขาก็เลยติดต่อมาอันนี้ค่ะเราก็รู้สึกว่าจากที่คนรู้จักเราแค่ในวงของอาชีพของเรากลายเป็นว่าคนรู้จักเราในฐานะเป็นเกษตรกรคนหนึ่ง
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของพี่เพียงจันทร์นะครับที่เป็นต้นแบบในการทำเกษตรกรและที่สำคัญนะครับพี่ยังมีแนวคิดในการหยิบทฤษฎีของพ่อหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเข้ามาปรับใช้ในพื้นที่วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของจังหวัดชลบุรีนะครับในฐานะที่เอาเรื่องราวมาบอกต่อแล้วก็เปิดพื้นที่ให้กับทุกคนทุกเพศทุกวัยเข้ามาเรียนรู้มาสัมผัสในแต่ละฐานแล้วก็เอากลับไปใช้ได้จริงวันนี้ต้องขอบพระคุณพี่เพียงจันทร์อย่างสูงมากที่ให้ผมแล้วก็ทีมงานเมืองไทยเมืองเกษตรนะครับเข้ามาแบ่งปันความรู้จากพี่เพื่อเอาไปบอกต่อกับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากครับ
0: ขอบพระคุณค่ะ
1: แล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้เรา2คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

าสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครที่สิทธิ์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: กิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนตำบลนางพญาอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน11ครั้งเนื่องด้วยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลแหล่งชีวิตของประชาชนพระองค์ท่านจึงเสด็จพระราชดำเนินมาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน
1: ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จขึ้นครองราชเป็นช่วงหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองทั่วโลกเกิดภาวะความฝืดเคืองพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้มีพระราชดำริเริ่มช่วยเหลือประสบนิกรให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทรงเริ่มเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียนราษฎรทั่วประเทศนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2498เป็นต้นมาโดยมีพระราชประสงค์ที่จะทรงทราบความเป็นอยู่ปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปในทุกถิ่นที่ด้วยพระวิริยะอุตสาหะสนองงานตามรอยพระยุคลบาททำให้ทรงทราบปัญหาข้อมูลความทุกข์ยากของประชาชนด้วยพระองค์เองภาพแห่งความทรงจำของคนไทยพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล

เช่นเดียวกับชาวบ้านบ้านท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จมาเยี่ยมเยียนประชาชนถึง11ครั้งจนกลายเป็นเรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจของชาวอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ยังจำฝังใจมิรู้ลืม

0: ราวของสมเด็จพระพันปีหลวงผ่านปลายประกาด้วยการขับร้องที่เป็นเอกลักษณ์ผ่านเรื่องเล่าข่าวน้ำคำเมือง
1: สวัสดีครับผมชื่อนายสิงโตอินทจันทร์นะครับอายุ87ปีนี้นะครับอยู่บ้านเลขที่20/1หมู่ที่2ตำบลนางพญาอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ข้าวห้ำกำเมืองคือเป็นประวัติอะไรทุกอย่างสิ่งทุกอย่างที่เราคิดค้นขึ้นมาแบบอย่างเขาร้องเพลงนั่นแหละอย่างเขาแต่งเพลงเรื่องนั้นเรื่องนี้ข้าวห้ำกำเมืองก็เหมือนกันอย่างที่เขาซอหรือว่าเป็นอะไรหมอลำหรือลิเกอะไรนะ
0: ทุกอักษรที่ได้จรดเขียนคือความรู้สึกแห่งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ที่ไม่เคยทอดทิ้งชาวอำเภอท่าปลาผู้ปิดทองหลังพระในการสร้างเขื่อนสิริกิติ์เพื่อให้ชาวไทยทั้งประเทศได้มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์จนถึงปัจจุบัน
1: พระพันปีหลวงที่ท่านในสิ้นพระชนนี่แหละก็มีเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่ได้ยืดยาวอะไรเป็นเรื่องสั้น
2: ๆเขียนไว้ตั้งแต่วันที่25เดือนธันวาคม2557นะครับขอยกมือสาวันตากับนบองค์ตันเจ้าปกครองเหนือหัว

0: ได้มาฟังนวลไทยผมนันคำสิงป่อเอียงย่อยไม่มาอ่านข่าวฮือนายฟังหล่อนพีดแพกปัดบ่อตัดใจกันขออย่าไปจังคำสิงมอนคาเกิดมาแก่หลายเจ้ากายมากบาบ่เคยมางานอย่างนี้หล่อนพีดพาดในกำไปกาวจี้ป่อลดโดดถืออาภัยก่อนและนายเฮยนี่กับนายหลวงขออนุญาตผู้ใหญ่
1: มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นถึงมีข่าวจ้อยเพลงนี้ขึ้นมาคะ
0: บันทึกไว้อันนี้เป็นความแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ทุกคน30กว่าปีแล้วครับ
1: นะคะเรื่องราวมันเป็นยังไงเหตุการณ์มันเป็นยังไงคะคุณลุง
0: ท่านได้เสด็จไปพักที่เชียงใหม่แล้วก็ถึงเวลาบ่ายประมาณ 13:14 นาฬิกาท่านก็เสด็จขึ้นเฮลิคอปเตอร์ข้ามบ้านนี่แหละไปห้วยต้าเสียงเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์2ลำ3ลำไปลงที่โน่นก็อยากจะเห็นนั่นแหละถึงปีที่2หรือที่3ก็ไม่รู้ผมก็จำไม่ได้ไปก็ไปอย่างว่าแหละเห็นแต่หมวกไปดูตอนวันๆไม่ได้เห็นนะอยู่ไกลเห็นแต่คนข้างล่างพอนั้นก็กลับมาอยู่บ้านในประชาชนเขาชาวบ้านเขาเพราะว่าเขามีทางลงข้างบ้านลงไปที่

0: ที่เฮลิคอปเตอร์จอดหวังว่าจะได้เห็นดีๆเห็นพระองค์ท่านที่ไหนได้พอหนึ่งทุ่มแล้วมืดแล้วท่านเสด็จลงมาก็มีทหารเลยคนประชาชนแวดล้อมหมดลงมาก็เลยเดี๋ยวพอท่านขึ้นเฮลิคอปเตอร์ก็ท่านก็กลับตอนกลับเนี่ยสงสัยจะไปนอนที่เขื่อนไม่ได้กลับเชียงใหม
1: ่
0: ภูมิใจดีใจครับ แล้วก็ชู้เราอยู่บ้านดูทีวีดีกว่า ได้เห็นชัดเจนดีแต่ก็อยากเห็นพระองค์ด้วยตาได้สดสดรูปสดสดอย่างพระเทพเนี่ยไปต้อนรับที่ตำบลลมจิตเลยเห็นโอ้ท่านยืนอยู่ใกล้เนี้ยสัก3เมตรประมาณ3เมตรอ่ะภูมิใจดีใจนั่นมาผ่านมาผ่านมาก็มาตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้างมาตอนนั้นน่ะอาจารย์ดนัยให้ผมไปอ่านข่าวห้ำนี่แหละข่าวห้ำเรื่องยกย้ายบ้านเนี่ยเอาหลานไป2คนอ่านข่าวคนละตอนท่านก็มายืนฟังยินฟังพออ่านข่าวห้ามกำเมืองจบก็พากันกราบกราบแล้วท่านก็เดินออกไปที่ชุมต่างๆผ่านไปชุมนักเรียนชุมประชาชนไป
2: โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงมีขึ้นด้วยความต้องการพื้นฐานที่แท้จริงของประชาชนและเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนผ่านโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
3: ผมนายติดตาเทพอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบลนางพญาตั้งแต่ปี2535มาเกษียณ2559รวมแล้วก็20กว่าปีจากนั้นสมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จผมก็จำวันที่ไม่ได้เนาะเมื่อปี37ถึง49ครับก็ทั้งหมดก็11ครั้งก็ประมาณ10ครั้งครับผมขาดครั้งพระองค์ท่านเป็นห่วงเพราะว่าเป็นหมู่บ้านที่ติดเกาะไม่มีถนนเข้าไปสู่หมู่บ้านท่านก็มีให้ทางชาวบ้านเฮต้านั้นมีการทอผ้าพื้นเมืองแล้วก็ปลูกต้นไม้อะไรหลายอย่างผมก็จำทั้งหมดไม่ค่อยได้นะผมก็ไปชมงานท่านก็เป็นห่วงชาวตำบลนางพญาที่ว่าติดเกาะอยู่นะครับท่านก็มาทุกปีติดตามงานที่ท่านดำริไว้ดำรัสไว้ก็ท่านก็เป็นห่วงทุกหมู่บ้านเช่นเดียวกันท่านก็มาจากนั้นมาก็ทางหมู่บ้านเฮต้าก็ท่านก็มีอาชีพเสริมขึ้นได้หลายอย่างยุคนั้นที่ตำบลนางพญาก่อนนั้นมันขึ้นอยู่กับตำบลหาดล่าเดิมก็เดินทางจากตำบลหาดล่ามานางพญาก็เป็นวันนะครับกว่าจะถึงตำบลนางพญาก็เดินข้ามบกตกน้ำมาก็โอ้แย่ต้องมีการเสี่ยงลงดงเสือเหมือนกันนะครับผมก็ตอนนั้นเป็นเด็กก็เคยเดินจนถึงนู่นเลยทะปาเลยไม่มีแม้แต่เกวียนก็ไม่มีก็อยู่ในหุบเขาอยู่แบบคนป่าเลยความประทับใจคือว่าท่านสั่งงานทุกด้านเลยที่ว่าให้ทางหน่วยเหนือมาดูแลจะเอาใจใส่และใกล้ชิดทุกกรณียกิจที่ท่านราชดำริมาก็ดีขึ้นเสมอเรื่อยๆมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ประทับใจมากเลย
2: โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า

0: ตามแนวพระราชดำริคนอยู่ร่วมกับป่าเริ่มตั้งแต่โครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่โครงการสวนป่าและโครงการศึกษาพันธุ์ไม้โครงการราษฎรอาสาพิทักษ์ป่าโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โครงการสวนพฤกษศาสตร์และโครงการต่างๆอีกมากมายเพื่อให้ประเทศไทยมีพื้นที่สีเขียวลูกหลานไทยได้มีป่ามีน้ำและมีชีวิตที่ดีจนถึงปัจจุบัน
1: ผมผู้ใหญ่ฟองหมู่5ตำบลนาพญาอดีตผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่อยู่22ปีก็ท่านพระองค์ท่านเสด็จเมื่อไหร่ก็มารับเสด็จทุกครั้งสมัยก่อนแล้วเนาะพ่อก่อนที่ท่านจะเสด็จมาพ่อเขาก็ไม่รู้เขาตัดป่าปลูกป่าปลูกพืชเลื่อนลอยพอหลังจากที่ท่านเสด็จมาปุ๊บทีนี้ก็หยุดเลยหยุดเพราะว่าท่านพระองค์ท่านเขาฝากไว้ให้ดูแลป่าไม่ให้เพี้ยวถางรักษาป่าให้สมบูรณ์เป็นเพราะตำบลนางพญาเป็นต้นน้ำลำธารตั้งแต่นั้นมาก็เลิกการปลูกพืชเลื่อนลอยมาปลูกพืชยืนต้นแต่ก็ทางป่าไม้เขาก็มาจัดเขตจัดแนวให้ปลูกในเขตแนวของป่าของป่าไม้และอุทยานตอนนี้ก็เขียวสวมไปหมดเลยครับไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยมีแต่ป่าหญ้าคาป่าปงเต็มไปหมดตั้งแต่นั้นมาก็เลิกตัดไม้ทำลายป่าก็ป่าก็ลุกขึ้นมาเขียวสุ่มหมดทั้งตำบลเลยภูมิใจครับภูมิใจที่ชาวบ้านร่วมไม้ร่วมมือกันช่วยกันดูแลป่าตอนนี้ก็ไฟป่าก็ไม่มีละช่วยกันดูแลเพราะว่ารักษาเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ปลูกไม้ยืนต้นปลูกทุเรียนกันก็ช่วยกันดูแลกันเขตกันแนวไว้ไม่ให้ไฟลุกลามเข้ามายิ่งปีนี้ยิ่งสบายเลยไม่มีไฟเข้าเลยป่าก็จะเขียวหมดตลอดปีนึกถึงพระองค์ท่านนะครับเพราะว่าท่านมากำชับไว้ว่าให้ต้องดูแลให้ราษฎรในหมู่บ้านในตำบลช่วยกันดูแลเกี่ยวกับไฟป่าช่วยกันปลูกป่าที่ไหนมันไม่มีป่าไม่มีต้นไม้ก็ช่วยกันหาไปปลูกแล้วก็ป่าไม้นี่ก็ลำน้ำน่านฝั่งขวานี่เขาก็สนับสนุนกล้ามาให้ปลูกกันก็เลยทำปลูกป่าชุมชนกันทุกหมู่ก็ได้จากไม้ในเขตป่าชุมชนนั้นมาทำบ้านทำอะไรกันในหมู่บ้านในตำบลเนี่ยครับพระองค์ท่านกำชับนักหนาเลยช่วยกันดูแลป่าเพราะว่าป่านี่มันก็เกี่ยวกับปากท้องของประชาชนถ้ามีป่าแล้วก็ทุกอย่างของป่าเนี่ยเอากินได้มาใช้ได้สมัยก่อนนี่ไม่มีทุกปีไฟไหม้เกลี้ยงตลอดมีแต่ป่าหญ้าคาทำอะไรไม่ได้แล้วใช่ครับสิ้นสมมากเลยบอกว่ายินดีที่ประชาชนในหมู่บ้านช่วยกันดูแลรักษาป่าประสุมทีก็ต้องเอาคำสั่งของพระองค์ท่านไปชี้แจงให้ชาวบ้านเขาเข้าใจว่าท่านเป็นห่วงประชาชนอยากให้ประชาชนมีกินมีอยู่มีใช้ช่วยกันดูแลป่ารักษาป่าจะประสุมครั้งไหนก็ต้องเอาเรื่องนี้แทรกเข้าทุกครั้งจนชาวบ้านเขาเข้าใจตอนนี้ก็เข้าใจกันดีช่วยกันปลูกป่าดูแลป่าอู้รมสมบูรณ์มากเลยชาวบ้านก็ดีใจภูมิใจที่เขาได้ทำ
0: เรื่องเล่าแห่งความภาคภูมิใจที่ครั้งหนึ่งเคยได้รับเสด็จสมเด็จพระพันปีหลวงทุกความรู้สึกถูกถ่ายทอดออกมาด้วยความปลื้มปิติและแววตาแห่งความอาลัยที่ทุกเรื่องราวในวันนั้นจะกลายเป็นเพียงครั้งหนึ่งแห่งความทรงจำ
2: ภูมิใจดีใจครับเขาท่านได้คิดเห็นว่าประชาชนบ้านนี้มันเดือดร้อนท่านเสด็จมาให้ประชาชนได้มีความได้รับความเจริญรุ่งเรืองเข ขาจะได้มาพัฒนาบ้านเมืองให้เราถ้าท่านไม่มาไม่ได้เสด็จมาเจ้านายเขาก็ไม่ได้สนใจไม่ได้มาพัฒนาบ้านเมืองของให้เราพอรู้ว่าเจ้าใหญ่นายใหญ่จะมาอย่างนั้นก็เขาก็มาพัฒนาเนี่ยอย่างที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนี่ยท่านเสด็จมาปี2534พอท่านเสด็จมาปุ๊บก็สั่งงานให้เขาทําถนนเลยปีเดียวทําเสร็จรถวิ่งตลอดถึงนางพญาเลยพอถนนเสร็จปี2136ท่านก็เสด็จมาอีกครั้งหนึ่งมาทีแรกก็มาลงโน้นที่ทุ่งนาที่หมู่2พอมาอีกรอบหนึ่งก็มาลงที่เนินเนินเนี่ยขุนห้วยเนี่ยท่านก็มาบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนให้ประชาชนบ้านเรามีความเจริญรุ่งเรืองทุกคนอยู่ในเขตตำบลนางพญาก็ดีใจภูมิใจทุกคนนะครับเหมือนดวงใจของเราเองเหมือนพ่อเหมือนแม่จริงๆนะครับเหมือนกับเป็นพระมีบุญคุณมาก
1: ตอนเสด็จห้วยต้าผมไปนอนช่วยงานของห้วยต้าตอนนั้นเป็นผู้ใหญ่อยู่พอมีรถของในหมู่บ้านเขาอยู่คันหนึ่งไม่มีใครขับได้เลยกลัวพ่อเบรกไม่ดีก็ขนจากของท่าเรือขึ้นไปบนโรงเรียน15วันช่วยโอ้โหทำแบบความภูมิใจร้อนก็ร้อนเหงื่อเต็มหมดรถก็แอร์ก็ไม่มีเนาะเปิดฝาเปิดกระจกไม่มีใครขับเลยขับคนเดียวขนของขึ้นบนโรงเรียนขนที่เขาไปรับเสด็จเตรียมรับเสด็จจนกว่าท่านจะมาเสด็จต้องนอนรออยู่งั้นน่ะช่วยกันเที่ยวถังทำความสะอาดขนของทางประมงเขาก็เอาของไปส่งก็เอารถมารับเอาขึ้นบนโรงเรียนไปเตรียมที่รับเสด็จลำบากมากครับเพราะว่าทางไม่ดีรถไม่ดีคนที่พร้อมนะไม่ดียังไงก็ต้องทำกันนะครับก็ดีใจที่ท่านมาเสด็จมาเยี่ยมถ้าท่านไม่เสด็จก็คงเหมือนเดิมแล้วครับชาวบ้านลำบากมากเลยถนนก็ไม่มีพอหลังจากที่ท่านเสด็จมาถนนก็มามีลาดยางลาดอะไรประชาชนก็ดีใจที่ท่านมาช่วยแนะนำภูมิใจมากเลยชาวบ้านเขาดีใจที่ได้เห็นบางคนนี่อายุ70 80นี่ไม่เคยเข้าเฝ้าเคยเห็นแต่ทีวีแต่สมัยก่อนมีครับแต่พระองค์มาได้พอหลังจากนั้นมาก็ร่มเย็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะเป็นพระก็ได้ครับจะเป็นพ่อก็เกินไปละเพราะว่าท่านช่วยทุกอย่างแล้วก็กราบไหว้บูชาตอนนี้ก็จะมีแต่ละบ้านต้องมีพระบรมสายลักษณ์ไว้ทุกบ้านนะครับไว้กราบไหว้บูชาขอให้พระองค์ท่านมีความสุขในบนสวรรค์เพราะว่าตอนนี้ชาวบ้านประชาชนในหมู่บ้านภูมิใจที่ท่านได้ให้มาทุกอย่างชาวบ้านเขาก็ตามรอยทุกท่านแล้วครับทุกคนตามรอยท่านภูมิใจอย่างที่สุดที่หาไม่ได้เลยครับ
3: เหมือนแม่ดูแลเราเลยครับท่านดูแลแบบใกล้ชิดแบบเป็นลูกเป็นหลานกันแบบโอ้พูดไปก็ตันใจเลยนะครับเข้ามาถึงตัวประชาชนดูแลโดยไม่ถือตัวอะไรสักอย่างเลยโอ้ประทับใจพูดไปก็แน่นอกเลยเพราะท่านมาดูแลความทุกข์ยากอะไรท่านก็แก้ไขปัญหาให้ประชาชนให้มีความอบอุ่นกินอิ่ม ็ท่านก็เป็นห่วงประชาชนอย่างบางครั้งเลยผมก็คิดแล้วก็ตื่นตันใจเพราะว่าท่านก็ได้จากเราไปผมก็ยังคิดถึงปัจจุบันนี้เพราะว่าท่านปีหลวงนี่ท่านดีที่สุดเลยไม่มีที่ใดที่เปรียบเทียบได้เลยพระองค์ที่ได้ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ส่งดูมนุษย์สากลในโลกในประเทศไทยที่ว่าปกปักรักษาแล้วขอให้องค์ไปอยู่เป็นเทวดานางฟ้าขอให้ปกปักรักษาทางประชาชนหมู่บ้านและในทุกคนแห่งของประเทศไทยนี่อยู่ดีมีสุขขอให้เจริญและมีกินมีใช้โดยไม่ขาดขอให้ท่านได้โปรดเมตตาและผมก็ขอให้ท่านเป็นเทวดาที่สูงส่งที่สุดปกปักรักษาทุกคนทุกแห่งคนทั่วไปครับสาธุ
0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมมหาราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงต่อประสบนิกรโดยพระราชทานชีวิตใหม่ให้ราษฎรอยู่ดีมีสุขทรัพยากรธรรมชาติผืนป่าของแผ่นดินไทยที่คืนฟื้นฟูสู่ความอุดมสมบูรณ์นี่คือพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระพันปีหลวงแม่หลวงของปวงไทย
4: องค์พระแม่เจ้าปกครองประชาภัยน้อยขอกราบวันตาองค์พระยอดสร้อยทหารเอกาเมืองไทยเป็นหัวหน้าทัพรีบเร็วตั้งใจไล่สัตว์ถูไปดับหักสา

ียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: อดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
3: ลิงก์แปลกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
4: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
5: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
6: โอเค

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะพบกับรายการ NBT รวมใจนะคะพบกับดิฉันประภาสีเหมพฤกษ์ค่ะ
1: ค่ะดิฉันณรมนละออนแท้ค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถรับชมผ่านทีวีดิจิตอลหมายเลข11 NBT ภาคกลางค่ะแล้วก็ Facebook Live นะคะ NBT ภาคกลางได้สดๆเลยค่ะ
0: ค่ะก็วันนี้ก็พบกับเรา2คนนะคะกับก็มีเรื่องราวหลายเรื่องนะคะที่จะมาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของน้ำท่ว
1: ม
0: ในภาคตะวันออก
1: ค่ะ
0: ค่ะในเรื่องของมาตรการดูแลหลังน้ำท่วมทั้งการเร่งช่วยเหลือหลังน้ำท่วมหรือว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่คอยช่วยในเรื่องของน้ำท่วมก็จะเน้นน้ำท่วมหน่อยเนา
1: ะ
0: เพราะว่าท่วมกันเยอะท่วมกันทั่วค่ะ
1: หลายจังหวัดเลยทีเดียวค่ะ
0: ค่ะค่ะมาในข่าวแรกเลยนะคะค่ะเมืองจันนะคะคืนสู่ภาวะปกติแล้วนะคะปภ.ปักธงเขียวแม่น้ำจันทบุรีค่ะสถานการณ์น้ำในแม่น้ำจันทบุรีนะคะคลี่คลายลงแล้วค่ะโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีนะคะได้ประกาศปรับระดับธงแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเป็นธงเขียวนะคะหลังระดับน้ำทรงตัวและลดลงจนอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยสะท้อนว่าสถานการณ์ในพื้นที่นะคะกลับเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้นค่ะในขณะเดียวกันนะคะทางเทศบาลเมืองจันทบุรีก็ยังคงติดตามและเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างต่อเนื่องนะคะพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงค่ะทางเทศบาลเมืองจันทบุรีนะคะก็ได้ลงพื้นที่นะคะดำเนินกิจกรรมบริกคินเน่นเดย์ค่ะเอาของไปนะคะบิ๊กคลีนนิ่งค่ะซึ่งฟื้นฟูและทำความสะอาดบริเวณที่เคยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะเพื่อคืนความสะอาดความปลอดภัยและเตรียมพื้นที่ให้ประชาชนนะคะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติค่
1: ะ
0: จากสถานการณ์ที่ค่อยๆคลี่คลายนะคะถือเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ดีของเมืองจันทบุรีค่ะหลังผ่านช่วงฝนหนักและน้ำท่วมนะคะโดยหน่วยงานที่ในพื้นที่ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องค่ะหลังสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเริ่มคลี่คลายนะคะระดับน้ำในเขตตัวเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจก็ได้ลดลงประชาชนเริ่มกลับมาฟื้นฟูบ้านเรือนรวมถึงนำรถยนต์ที่ผ่านการลุยน้ำและเส้นทางน้ำท่วมขังเข้าทำความสะอาดอย่างต่อเนื่องค่ะและที่ร้านสอนอคาแคร์นะคะริมถนนสายท่าแฉลบค่ะตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะคะบรรยากาศก็คึกคักเลยค่ะตั้งแต่ช่วงเช้านะคะมีประชาชนนำรถยนต์รวมถึงรถตู้รับส่งนักเรียนเข้ามารอคิวล้างทำความสะอาดและอัดฉีดช่วงร่างค่ะหลังรถต้องผ่านน้ำทั้งน้ำทั้งโคลนทั้งดินและทรายมาหลายวันค่ะโดยภายในลานจอดรถนะคะมีรถรอใช้บริการมากกว่า30คันค่ะและคาดว่าตลอดทั้งวันนะคะจะมีรถเข้ามาใช้บริการมากกว่า50คันค่ะเจ้าของร้านนะคะก็ได้เปิดเผยนะคะว่าฝนหยุดตกและมีแดดออกลูกค้าก็ทยอยนำรถเข้ามาตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะทำให้คิวแน่นกว่าปกติทางร้านเตรียมพนักงานเกือบ10คนค่ะแบ่งหน้าที่กันทั้งฉีดน้ำล้างทำความสะอาดอัดฉีดช่วงล่างเช็ดแห้งดูดฝุ่นและขัดล้อค่ะเพื่อรองรับลูกค้าให้ได้มากที่สุดค่ะแม้จะต้องทำงานหนักนะคะทางเจ้าของร้านก็บอกว่าล้างจนมือเปื่อยเลยค่ะแต่เข้าใจความเดือดร้อนของชาวเมืองจันทน์นะคะที่เพิ่งผ่านสถานการณ์น้ำท่วมมาจึงพร้อมให้บริการอย่างเต็มที่ค่ะโดยยังคงรักษามาตรฐานความสะอาดไม่เร่งจนขาดคุณภาพค่ะส่วนในเรื่องของค่าบริการนะคะร้านยังใช้อัตราเดิมค่ะไม่มีการปรับขึ้นราคารถเก๋งขนาดเล็กล้างสีและดูดฝุ่นก็อยู่ประมาณ190บาทถึง200บาทค่ะส่วนในเรื่องของการมีอัดฉีดช่วงล่างด้วยนะคะก็จะเพิ่มเป็น240บาทถึง300บาทค่ะขณะที่รถขนาดใหญ่ล้างสีและดูดฝุ่นประมาณ200ถึง300บาทและอัดฉีดช่วงล่าง300บาทค่ะทางด้านเจ้าของร้านนะคะยังฝากถึงผู้ใช้รถค่ะที่ผ่านน้ำท่วมมานะคะควรนำรถมาตรวจทำความสะอาดค่ะโดยเฉพาะบริเวณช่วงล่างเพื่อกำจัดคราบดินโคลนและสิ่งสกปรกที่อาจสะสมค่ะซึ่งอาจนำไปสู่ความเสียหายของรถในระยะยาวค่ะหลังน้ำรถนะคะภาพประชาชนทยอยนำรถมาล้างจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนนะคะของการฟื้นตัวของเมืองจันทน์ค่ะที่กำลังกลับสู่ภาวะปกติพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูหลังผ่านสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาค่ะน้องปอ
1: ใช่อันนี้ก็เป็นของจังหวัดจันทบุรีนะคะพี่ตุ๊ก
0: ก็อย่างว่าเนาะคือน้ำไปลุยน้ำท่วมมาหรือบางคันอาจจะจอดเขาเรียกว่าน้ำถึงแค่ล้ออะไรไงเนาะก็เอามาทำความสะอาดกันค่ะ
1: ของจันทบุรีเรานี่ยังไม่หนักเนาะยังไม่หนักเท่าทางระยองทางชลบุรีนะคะ
0: ก็พออ่
1: ะก็คือไม
0: ่
1: ก็หนักอยู่แต่บางอำเภอใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะจะเป็นบางอำเภอค่ะ
1: ของทางบ้านพี่ตุ๊กเป็นไงบ้าง
0: ก็ท่วมทางเข้าเหมือนกันค่ะท่วมทางเข้านะคะแต่คือน้ำไม่ถึงระดับบ้านแต่ก็คือไม่ล้อมรอบไปด้วยน้ำค่ะน้องปอเพราะว่าไม่สามารถที่จะออกจากตรงนั้นได้เพราะน้ำทั้งแรงทั้งรู้สึกจะลึกระดับ เกือบขาอ่อนเหมือนกันบางพื้นที่ก็มีถนนขาดค่ะอย่างเช่นสะพานหนองค้านะคะก็จะมีหลุมขนาดใหญ่นะคะเพราะน้ำที่มันดันเข้ามาทำให้พื้นถนนเป็นหลุ
1: ม
0: ทำให้การจราจร
1: น้ำมันแรงอ่ะเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งสวนทุเรียนก็บางรายนะคะ
1: ก็หลายสวนอยู่นะตอนนี
0: ้ยังเขาบอกว่ารถยังไม่ถึงบางรายยังอยู่ที่โคกระดับโคกของต้นทุเรียนอยู่ค่ะ
1: ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับสถานการณ์ของจันทบุรีต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของจังหวัดชลบุรีบ้างนะคะพี่ตุ๊กทางสำนักงานชลบุรีประธานที่9นะคะเร่งสูบน้ำผันค่ะจากคลองชลประทานพานทองค่ะไปเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำบางพระจังหวัดชลบุรีนะคะเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำในพื้นที่อำเภอพานทองแล้วก็อำเภอพนัสนิคมหลังช่วงที่ผ่านมานะคะได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะโดยเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานก็ได้ลงพื้นที่ค่ะติดตามการสูบผันน้ำอย่างใกล้ชิดนะคะโดยแนวทางนี้เนี่ยเป็นการนำน้ำส่วนเกินค่ะจากพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมออกไปเก็บกักในอ่างเก็บน้ำบางพระช่วยลดภาระการระบายน้ำในพื้นที่ค่ะแล้วก็ทำให้การบริหารจัดการน้ำเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นขณะเดียวกันนะคะน้ำที่ผ่านเข้าอ่างเก็บน้ำบางพระเนี่ยยังสามารถเก็บไว้เป็นน้ำต้นทุนสำหรับผลิตน้ำประปาได้ด้วยสำหรับการใช้น้ำของประชาชนนะคะของจังหวัดชลบุรีนะคะถือเป็นการบริหารจัดการน้ำค่ะที่ช่วยได้ทั้งในช่วงน้ำมากแล้วก็การเตรียมสำรองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งด้วยค่ะพี่ตุ๊กสำหรับระบบสูบผ่านน้ำเนี่ยนะคะสามารถสูบน้ำได้ประมาณ 5.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือราว 500,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันก็ถือว่าเยอะทีเดียวน
0: ะ
1: พร้อมทำงานร่วมกับการสูบแล้วก็ระบายน้ำบริเวณปลายคลองชลประทานพานทองค่ะแล้วก็คลองพานทองเพื่อเร่งลดระดับน้ำในพื้นที่เนี่ยนะคะที่ได้รับผลกระทบในส่วนของสำนักงานชลประทานที่9นะคะก็ยังระบุนะคะว่าจะติดตามสถานการณ์น้ำเนี่ยอย่างต่อเนื่องพร้อมปรับการสูบแล้วก็ระบายน้ำเนี่ยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ค่ะเพื่อช่วยให้พื้นที่อำเภอพานทองแล้วก็อำเภอพนัสนิคมเนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วแล้วก็บริหารน้ำให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในระยะยาวด้วย
0: ค่ะ
1: ในส่วนของทางด้านบริเวณเกาะร้านนะคะเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะก็มีนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ประชาชนเนี่ยเขาสังเกตเห็นว่าน้ำทะเลบางพื้นที่เนี่ยเปลี่ยนเป็นสีเขียวเขียวแบบเขียวเลยนะแตกต่างจากสภาพน้ำทะเลปกตินะคะทำให้หลายคนนะคะเกิดความสงสัยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้ำทะเลบริเวณนี้เห็นไหมโอ้โหเขียวแบบมันปกติทะเลมันต้องเป็นแบบว่าสีฟ้าเน
0: า
1: ะแต่ใช่อันนี้มันคือเขียวเลยค่ะเบื้องต้นเนี่ยนะคะลักษณะที่พบเนี่ยนะคะก็มีความสอดคล้องกับปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีหรือที่เรียกกันว่าแพลงต้นบลูมซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่แพลงก์ตอนในทะเลนะคะเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำให้สีของน้ำทะเลเปลี่ยนไปค่ะโดยบางครั้งเนี่ยนะคะอาจจะเป็นสีเขียวสีน้ำตาลหรือว่าสีอื่นๆก็ได้ขึ้นอยู่กับชนิดแล้วก็ปริมาณของแพลงก์ตอนในช่วงนั้นค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะพื้นที่เมืองพัทยาแล้วก็บริเวณใกล้เคียงเนี่ยมีฝนตกอย่างหนักค่ะรวมทั้งมีลมแรงแล้วก็มีสภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้มีน้ำจืดค่ะไหลลงบนบกน้ำจืดบนบกเนี่ยไหลลงสู่ทะเลมากขึ้นน้ำที่ไหลลงเนี่ยนะคะมันก็ทำให้สารอาหารเนาะรวมถึงตะกอนต่างๆเนี่ยลงไปอยู่ในทะเลนะคะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เอื้อต่อการเพิ่มจำนวนของแพลงก์ตอนนั่นเอง
0: ค่ะ
1: ข้อมูลจากกรมทรัพยากรทางทะเลนะคะและชายฝั่งค่ะก็ระบุว่าปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาตินะคะโดยมีหลายปัจจัยทั้งปริมาณสารอาหารในน้ำอุณหภูมิกระแสน้ำแล้วก็สภาพอากาศโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่มีน้ำจากแผ่นดินไหลลงสู่ทะเลมากปกติค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะการพบว่าน้ำทะเลเปลี่ยนสีเขียวเนี่ยยังไม่ได้สรุปทันทีนะคะว่าเกิดจากแพลงก์ตอนบูมแน่นอนค่ะจนกว่าจะมีผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะคะหากสภาพน้ำแล้วก็สภาพอากาศกลับเข้าสู่ภาวะปกติปริมาณแพลงก์ตอนเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงแล้วก็สีของน้ำทะเลเนี่ยก็จะกลับมาใสตามธรรมชาติค่ะก็ขอให้นักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนนะคะติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดด้วย
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ชลบุรีนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: กลับมาที่ระยองกันน
1: ะคะระยองก็หนักเลยทีเดียว
0: ใช่ค่ะแต่ก็ว่าเมื่อเช้านะคะของวันนี้ค่ะมีเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นนะคะหลายๆพื้นที่ค่ะระดับน้ำหลายจุดลดลงค่ะขณะที่บางพื้นที่นะคะได้คลี่คลายและประชาชนเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองนะคะรายงานเมื่อเวลา 9:30 นของวันนี้นะคะในอำเภอเมืองระยองค่ะพื้นที่สำนักทองและกระเฉดค่ะสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วค่ะส่วนพื้นที่เทศบาลนครระยองทับมาบ้านแหลงตะพงเชิงเนินและนาตาขวัญ นะคะระดับน้ำลดลงจากเดิมค่ะแต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องส่วนในอำเภอแกลงนะคะยังมีน้ำท่วมในตำบลบ้านนาคุ้งทุ่งควายกินค่ะพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลงและตำบลวังว่าค่ะโดยระดับน้ำลดลงแล้วประมาณ 10-20 เซนติเมตรแต่บางจุดยังมีน้ำสูงประมาณ 30-70 เซนติเมตรค่ะและในขณะที่บ้านค่ายและอำเภอเขาชะเมานะคะยังมีหลายพื้นที่ก็สถานการณ์คลี่คลายแล้วเช่นกันค่ะและจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะยังไม่มีรายงานพบผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะเจ้าหน้าที่ที่ยังคงเร่งสูบและระบายน้ำอยู่นะคะพร้อมอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ค่ะโดยจังหวัดนะคะยืนยันว่ากรณีข่าวในสังคมสื่อออนไลน์ค่ะที่ระบุนะคะว่าอ่างเก็บน้ำดอกรายแตกนั้นนะคะไม่เป็นความจริงค่ะจากการตรวจสอบพบว่าเป็นเพียงน้ำกัดเซาะถนนบริเวณขอบอ่างเท่านั้นค่ะก็ยังไงก็ติดตามสถานการณ์จากหน่วยงานราชการเนาะเพราะว่าบางทีเป็นข่าวทางสังคมออนไลน์ก็จะสร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนเหมือนกันถ้ามีการแชร์ต่อกันไปค่ะ
1: ใช่ค่ะต่อไปก็เป็นที่จังหวัดสระแก้วกันบ้างนะคะสระแก้วนะคะเขาก็เตือนภัยเนาะผู้ใช้เส้นทางในจังหวัดสระแก้วด้วยนะคะหลังน้ำท่วมกัดเซาะถนนสายสก2009ค่ะช่วงแยกทางหลวงหมายเลข33บ้านใหม่ถาวรค่ะอำเภอเมืองสระแก้วนะคะก็ได้รับความเสียหายหนักจนรถเนี่ยไม่สามารถสัญจรผ่านได้ค่ะโดยเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมานะคะนายอัคเดชแข็งทัศธัญกิจนะคะผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสระแก้วค่ะก็ได้มอบหมายให้นายณัฐศิลป์นะคะรักษาการผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทสระขวัญค่ะพร้อมเจ้าหน้าที่นะคะลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์จากการตรวจสอบเนี่ยก็พบว่ากระแสน้ำเนี่ยได้กัดเซาะถนนอย่างรุนแรงค่ะทำให้ผิวทางชำรุดเสียหายแล้วก็ไม่สามารถเปิดให้รถเนี่ยสัญจรผ่านได้ในขณะนี้เจ้าหน้าที่นะคะได้ติดตั้งป้ายเตือนค่ะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็พร้อมให้ประชาชนนะคะหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวแล้วก็ให้เลือกจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเนาะอันนี้ก็มีติดป้ายนะคะบอกทางอย่างเงี้ยดีนะพี่ตุ๊กจะได้รู้เนาะจะได้คือไม่ต้องขับไปคือแบบคนนอกพื้นที่อย่างเงี้ยเขาขับไปเขาก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าตรงเนี้ยน้ำท่วมถ้าเรามีป้ายบอกหรืออะไรเงี้ยก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะไม่เกิดอันตรายด้วย
0: บางทีนะคะมีป้ายจุดแบบนี้ยังไม่พอนะคะยังมีเจ้าหน้าที่ที่คอยบอกคอยเขาเรียกว่าแนะนำเส้นทางให้ด้วย
1: ใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนของบนถนนสายสก2055นะคะช่วงแยกทางหลวงหมายเลข33บ้านเขามะกาอำเภอสระแก้วนะคะก็ได้รับความเสียหายหนักเช่นเดียวกันนะคะต้องปิดการจราจรชั่วคราวโดยทางแขวงทางหลวงชนบทสระแก้วนะคะหมวดบำรุงทางหลวงชนบทสระขวัญค่ะก็ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์หลังเส้นทางได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจากการตรวจสอบก็พบว่ากระแสน้ำเนี่ยได้กัดเซาะบริเวณคอสะพานจนเสียหายอย่างหนักนะคะทำให้เส้นทางเนี่ยมีความเสี่ยงแล้วก็ไม่ปลอดภัยต่อการสัญจรเจ้าหน้าที่นะคะจึงมีประกาศปิดการจราจรเป็นการชั่วคราวค่ะแล้วก็ขอให้ประชาชนในหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวเมื่อระดับน้ำกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งซ่อมแซมความเสียหายเพื่อให้สามารถเปิดใช้งานเส้นทางได้โดยเร็วประชาชนนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติมนะคะได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบทนะคะโทร1146ค่ะในส่วนของทหารจิตอาสานะคะเขาก็ได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานนะคะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วค่ะพร้อมจัดทำอาหารกล่องแจกจ่ายวันละหลายร้อยกล่องเลยทีเดียวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะคะในช่วงสถานการณ์อุทกภัยที่ชาวบ้านเนาะเขาเดือดร้อนเนี่ยมีอาหารแจกด้วยนะคะโดยทางพลร.2นะคะก็ได้จัดกำลังค่ะพลจิตอาสาของหน่วยนะคะเข้าดำเนินการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานบริเวณสถานีตำรวจภูธรบ้านทับใหม่ตำบลโนนหมากแข้งนะคะอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วค่ะเพื่อประกอบอาหารสดใหม่พร้อมบรรจุเป็นอาหารกล่องนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยด้วยการช่วยเหลือครั้งนี้นะคะก็ครอบคลุมประชาชนในพื้นที่บ้านทับใหม่นะคะหมู่6บ้านทับใหม่หมู่8แล้วก็บ้านป่าใต้หมู่9ตำบลประชาชนในพื้นที่ด้วยเพื่อให้ผู้ประสบได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะ
0: ก็อันนี้เนาะคือ ใครเดือดร้อนเราก็ช่วยคือหมายถึงว่าคนไทยไม่ทิ้งกันอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: มาในเรื่องของยารักษาโรค กันมากในการดูแลสุขภาพของผู้ได้รับผลกระทบทางน้ำเนาะมันก็จะมาในด้านของฉี่หนูค่ะน้องปอฉี่หนูนะคะ
1: โรคยอดฮิตเลยนะฉี่หนู
0: ใช่

0: มากับน้ำใช่ค่ะมีข่าวนึงที่เล่าให้ฟังน้องปอเห็นไหมคะที่กรุงเทพแต่ไม่รู้จะส่วนไหนนะคะที่ว่าเขาช่วยหนู
1: ให้หนูปีนขึ้นหรอ
0: ใช่เพราะมันเป็นหนูเนี่ยคือไม่ใช่หนูแบบหนูบ้านเราเนาะมันเป็นหนูที่มากับท่อน้ำเสียท่ออะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: เขาก็เหมือนเป็นการช่วยชีวิตด้วยกันนะคะเขาก็ใจดีเนา
1: ะ
0: แต่ก็คือมันก็อันตรายนิดนึงเพราะว่าหนูมันเป็น
1: มันเป็นพาหะนำโรค
0: ใช่ค่ะเรามาดูกันว่าร้านยาสาราโอสถนะคะร่วมช่วยเหลือประชาชนค่ะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะเปิดให้ผู้ประสบภัยรับฟรีชุดยาช่วยเหลือเบื้องต้นค่ะและยาป้องกันโรคฉี่หนูค่ะเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเสี่ยงด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วมค่ะผู้ประสบภัยนะคะสามารถเข้ารับยาได้ที่ร้านศาลาโอสถทุกสาขาใน5จังหวัดภาคตะวันออกค่ะทั้งจังหวัดจันทบุรีระยองตราดสักแก้วและปราจีนบุรีค่ะตั้งแต่วันที่29กันยายนถึง2ตุลาคม2569ค่ะการแจกชุดยาในครั้งนี้นะคะมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนนะคะสามารถดูแลสุขภาพเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสมค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่หลายพื้นที่นะคะยังมีน้ำท่วมขังการเดินทางเข้าออกบางจุดอาจไม่สะดวกและประชาชนก็มีโอกาสสัมผัสกับน้ำที่อาจปนเปื้อนเชื้อโรคได้ค่ะทั้งนี้นะคะโรคฉี่หนูหรือโรคเลปโตสไปโรซิสนะคะเป็นโรคในโรคที่ระมัดระวังในช่วงน้ำท่วมค่ะโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินลุยน้ำเป็นเวลานานหรือมีบาดแผลตามมือและเท้าค่ะจึงควรสวมรองเท้าบูทหรืออุปกรณ์ป้องกันเมื่อต้องสัมผัสน้ำและรีบทำความสะอาดร่างกายหลังลุยน้ำทุกครั้งค่ะสำหรับประชาชนที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดรับยาและเงื่อนไขการรับนะคะสามารถติดต่อผ่านเพจสาราโอสถหรือทาง @salaosotกิจกรรมดังกล่าวนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งการช่วยเหลือนะคะผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะเพื่อให้ประชาชนนะคะสามารถเข้าถึงยาและการดูแลสุขภาพเบื้องต้นได้ในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมค่ะปอ
1: ใช่ค่ะก็ช่วงน้ำท่วมเนี่ยก็มีหลายๆหน่วยงานนะคะที
0: ่
1: เข้ามาช่วยเหลือเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางหน่วยงานของรัฐหรือว่าเอกชนแล้วก็ทางมูลนิธิต่างๆก็ดีนะคะ
0: รวมถึง
1: ทีเดียว
0: ประชาชนทั่วไปที่เขาไม่ได้รับความเดือดร้อนเขาก็ระดมทุนกันเนา
1: ะ
0: มาช่วยในการเรื่องอาหารเรื่องน้ำอะไรอย่างค่ะ
1: ค่ะช่วงคลิปข่าวกรมประชาสัมพันธ์วันนี้นะคะนำเสนอ3ประเด็นเด็ดที่น่าสนใจเชิญรับชมค่ะ
2: ใครอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยฟังทางนี้เลยค่ะล่าสุดกรมชลประทานประกาศปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาขึ้นไปอยู่ที่ 25,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วเพื่อรับมือมวลน้ำก้อนใหญ่จากทางเหนือโดยคาดว่าในวันที่2ตุลาคมนี้ปริมาณน้ำที่นครสวรรค์จะพุ่งแตะ 3,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งรัฐบาลได้ส่งหนังสือเตือนภัยไปยัง11จังหวัดโดยเฉพาะ4จังหวัดในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่พระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีและชัยนาทแต่ขอเน้นย้ำคำเตือนจากรัฐบาลเลยนะคะว่าตอนนี้ขอให้ทุกคนตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตระหนกเพราะเป็นการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าแนะนำให้ทุกคนรีบจัดการตาม4ข้อนี้ด่วนเลยค่ะคือ 1. รีบยกของขึ้นที่สูงหนีน้ำให้ไว 2.ย้ายรถยนต์รถจักรยานยนต์และสัตว์เลี้ยงไปไว้ที่ปลอดภัย 3. เตรียมของจำเป็นและเบอร์โทรฉุกเฉินให้พร้อมและ4ค่ะติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดใครมีญาติหรือคนรู้จักอยู่ริมน้ำแชร์คลิปนี้เตือนพวกเขากันด้วยเลยค่ะ
3: น้ำท่วมจนเดินทางไปโรงพยาบาลลำบากแล้วถ้าหากว่าเจ็บป่วยจะทำอย่างไรล่าสุดครับทางกระทรวงสาธารณสุขได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเปิดบริการพบแพทย์ทางไกลผ่านทางแอปพลิเคชันหมอพร้อมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับโดยทางกรมการแพทย์ร่วมกันกับทางกรุงเทพมหานครตั้งจุดบริการทางการแพทย์ที่เคหะชุมชนร่มเกล้าพร้อมกับใช้ระบบ DMS เทเลให้คำปรึกษาประเมินอาการวางแผนการรักษาและจัดส่งยาแก่ผู้ป่วยขณะที่ภาพรวมของการช่วยเหลือน้ำท่วมใน25จังหวัดทางกระทรวงสาธารณสุขดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วกว่า 50,000 รายให้บริการทางการแพทย์กว่า 38,000 ครั้งและสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์กว่า 70,000 รายการครับส่วนคลังเวชภัณฑ์ยังสำรองยาด็อกซิไซคลินสำหรับโรคฉี่หนูกว่า 1.5 ล้านแคปซูลชุดยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยเกือบ 29,000 ชุดและชุดตรวจโรคฉี่หนูเกือบ 8,000 ชุดครับนอกจากนี้ยังเร่งเตรียมระบบ

0: ส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบไปยังพื้นที่ปลอดภัยเพื่อให้การรักษาต่อเนื่องเพราะแม้ว่าน้ำจะท่วมแต่การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ยังเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเดินหน้าต่อไปครับ
1: คนใหม่น่ารู้ช่วงน้ำท่วมค่ะใครคิดฉวยโอกาสลักทรัพย์ช่วงภัยพิบัติต้องระวังเพราะโทษหนักกว่าการลักทรัพย์ทั่วไปค่ะลักทรัพย์ทั่วไปมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทแต่ถ้าลักทรัพย์ในช่วงน้ำท่วมอัคคีภัยหรือภัยพิบัติหรืออาศัยช่วงที่ประชาชนกำลังตื่นกลัวมีโทษจำคุก 1-5 ปีและปรับ 20,000 ถึง 100,000 บาทค่ะและถ้าเป็นการลักโคกระบือหรือเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการกสิกรรมโทษจะหนักขึ้นอีกจำคุก3ถึง10ปีและปรับ 60,000 ถึง 200,000 บาทเพราะฉะนั้นค่ะอย่าฉวยโอกาสซ้ำเติมผู้ประสบภัยหากประชาชนต้องการคำปรึกษาหรือความช่วยเหลือด้านกฎหมายสามารถโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมงค่ะ

0: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
1: น้องโอมมานี่มาลูกมาไปเล่นตามป่าทำไมลูกยุงลายบ้านเรามันเยอะลูกฮะ
2: ยุงเยอะแบบนี้ระวังจะเป็นไข้เลือดออกนะคะ
3: แล้วเราจะป้องกันยังไงดีคะ
2: ง่ายดีเดียวค่ะแค่เราหยดทรายอาเบศลงในน้ำยุงก็จะไม่สามารถวางไข่ได้ค่ะ
4: ไข้เลือดออกป้องกันได้รู้ภัยเข้าใจรับมือได
5: ้ร่วมเฝ้าระวังไข้เลือดออกเริ่มที่บ้านคุณเย้
6: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ NBP นะคะสุภมาศค่ะได้สั่งสคบนะคะเดินหน้า9มาตรการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะลดภาระค่าซ่อมรถหนี้สินและซ่อมบ้านค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยนะคะว่าได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนะคะประสานหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจค่ะเดินหน้า9มาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยเน้นลดค่าใช้จ่ายที่จำเป็นทั้งเรื่องรถยนต์หนี้สินบ้านพักและเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะสำหรับประชาชนที่ถูกน้ำท่วมรถถูกน้ำท่วมนะคะสามารถขอความช่วยเหลือเรื่องรถยกผ่านสายด่วน191ค่ะขณะที่สมาคมรถยกแห่งประเทศไทยยืนยันนะคะว่าจะคิดค่าบริการอย่างเหมาะสมส่วนการซ่อมรถนะคะมีการประสานอู่กลางการประกันภัยให้ช่วยประเมินค่าซ่อมฟรีค่ะพร้อมส่วนรถค่าอะไหล่รวมถึงค่ารถยนต์หลายแห่งที่มีมาตรการลดค่าอะไหล่ค่าแรงและตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขค่ะด้านภาระหนี้นะคะสคบเองก็ได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเพื่อประสานมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เช่นพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดและขยายเวลาชำระหนี้ค่ะโดยประชาชนนะคะสามารถติดต่อสถาบันการเงินของตนเองนะคะเพื่อสอบถามรายละเอียดได้โดยตรงค่ะส่วนรถที่มีประกันภัยนะคะสามารถติดต่อบริษัทประกันเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมตามความควบคุ้มครองของกรมธรรม์ได้เลยค่ะหากมีปัญหาสอบถามได้ที่สายด่วนคปพ1186ค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีมาตรการช่วยเหลือเรื่องบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะเช่นตรวจระบบไฟฟ้าหรือสำรวจบ้านฟรีลดค่าซ่อมขยายระยะเวลารับประกันและยกเว้นค่าตรวจเช็คบางรายการด้วยค่ะตามเงื่อนไขของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละแห่งนะคะทางด้านสคบนะคะยังกำชับผู้ประกอบธุรกิจให้แจ้งราคาเงื่อนไขอย่างชัดเจนนะคะห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาค่ะหรือกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมกับผู้ประสบภัยนะคะหากประชาชนนะคะพบปัญหาที่ถูกเอาเปรียบสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect นะคะหรือสำนักงานสคบจังหวัดทั่วประเทศค่ะ
7: ค่ะ
6: ก็เป็นมาตรการหนึ่งของสคบเนาะที่ว่าจะต้องดูแลประชาชนหลังน้ำท่วมเช่นกันค่ะ
7: ค่ะต่อไปก็จะเป็นของกรมการจัดหางานบ้างนะคะพี่ทุกทางกรมการจัดหางานนะคะเขาก็มีการช่วยเหลือหลังน้ำลดด้วยนะคะคือหางานสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้นะคะหลังสถานการณ์อุทกภัยเริ่มคลี่คลายนะคะกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานค่ะก็เตรียมมาตรการฟื้นฟูด้านอาชีพนะคะเพื่อช่วยประชาชนแล้วก็แรงงานที่ได้รับผลกระทบให้กลับเข้าสู่การทำงานและมีรายได้โดยเร็วค่ะโดยทางอธิบดีกรมการจัดหางานนะคะก็เปิดเผยว่ากรมการจัดหางานเนี่ยได้เตรียมบริการช่วยเหลือในช่วงหลังน้ำลดค่ะทั้งการจัดหางานแล้วก็แนะแนวอาชีพรวมไปถึงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามข้อสั่งการของกระทรวงแรงงานเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถกลับมาประกอบอาชีพได้อีกครั้งนะคะสำหรับแรงงานนะคะที่ได้รับผลกระทบจากการจ้างงานหรือต้องการหางานใหม่ค่ะกรมการจัดหางานเนี่ยจะเร่งนำข้อมูลตำแหน่งงานว่างมาให้บริการพร้อมส่งหน่วยบริการนะคะจัดหางานเชิงรุกแล้วก็บริการเคลื่อนที่ค่ะหรือโมบายยูนิคนะคะลงพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงโอกาสการทำงานได้สะดวกขึ้น นอกจากนี้นะคะยังเตรียมช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาด้านการจ้างงานด้วยค่ะไม่สามารถขึ้นทะเบียนหรือรายงานตัวได้นะคะในกรณีว่างงานจากผลกระทบของน้ำท่วมค่ะรวมไปถึงประสานการเคลื่อนย้ายแรงงานหากสถานประกอบการนะคะได้รับผลกระทบแล้วก็ลูกจ้างเนี่ยต้องการหางานในพื้นที่อื่นค่ะส่วนผู้ที่ไม่สามารถกลับไปทำอาชีพเดิมได้ค่ะหรือกำลังมองหารายได้เพิ่มเติมเนี่ยกรมการจัดหางานนะคะก็ยินดีให้คำปรึกษาด้านอาชีพสนับสนุนการรับงานไปทำที่บ้านช่วยเหลือในเรื่องของแหล่งเงินทุนนะคะจากกองทุนเพื่อผู้ที่รับงานไปทำที่บ้านด้วยขณะเดียวกันนะคะก็ยังเปิดทางเลือกผ่านแพลตฟอร์มคนทำงานอิสระค่ะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถนำทักษะนะคะแล้วก็ความสามารถของตนเองไปสร้างโอกาสในการหารายได้เสริมหรือประกอบอาชีพอิสระในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดกรมการจัดหางานนะคะเขาก็ยังย้ำด้วยค่ะว่าจะเร่งนำบริการด้านการมีงานทำเนี่ยเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเพื่อช่วยให้ผู้ที่ต้องการหางานนะคะสามารถกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานแล้วก็ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพเนี่ยมีทางเลือกในการสร้างรายได้ใหม่ได้อย่างเหมาะสมค่ะสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะคะที่ต้องการหางานเนี่ยหรือขอคำปรึกษาด้านอาชีพนะคะก็สามารถใช้บริการแพลตฟอร์มไทยมีงานทำแล้วก็คนทำงานอิสระค่ะหรือติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดนะคะสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครในพื้นที่1ถึง10แล้วก็สายด่วนกรมการจัดหางานค่ะก็โทรไปได้เลยนะคะที่1506กด2
6: ค่ะ
7: นี่ก็เป็นของกรมจัดหางานนะคะก็ช่วยฟื้นฟูนะคะสำหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยนะคะในพื้นที
6: ่เราก็มาต่อกันที่ผู้ประกันตนกันบ้าง
7: ได้ค่ะ
6: ค่ะแรงงานนะคะเร่งช่วยลูกจ้างและผู้ประกันตนค่ะรับมือผลกระทบน้ำท่วมค่ะกระทรวงแรงงานนะคะเร่งช่วยเหลือลูกจ้างผู้ประกันตนและสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะพร้อมดูแลสิทธิ์ทั้งกรณีว่างงานเจ็บป่วยและเสียชีวิตค่ะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะได้เปิดเผยว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดนะคะเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบค่ะและให้สำนักงานประกันสังคมนะคะตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนอย่างเร่งด่วนค่ะโดยเฉพาะครอบครัวผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์น้ำท่วมเบื้องต้นนะคะจังหวัดสระแก้วได้พบผู้เสียชีวิต5รายค่ะในจำนวนนี้นะคะผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่3จำนวน1รายค่ะมีสิทธิ์ได้รับค่าทำศพ 50,000 บาทส่วนจังหวัดจันทบุรีค่ะมีรายงานผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยนะคะที่เหตุเกี่ยวเนื่อง3รายค่ะซึ่งสำนักงานประกันสังคมก็อยู่ระหว่างตรวจสอบสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องเช่นกันค่ะสำหรับผู้ประกันตนที่ไม่สามารถไปทำงานได้นะคะเพราะสถานประกอบการหยุดกิจการจากภัยพิบัตินะคะก็สามารถขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุวิสัยได้ 50% ของค่าจ้างรายวันค่ะสูงสุดไม่เกิน180วันค่ะส่วนในกรณีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บฉุกเฉินหากไม่สามารถเข้ารักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ได้นะคะก็สามารถเข้ารักษาที่โรงพยาบาลอื่นได้ค่ะโดยได้รับความคุ้มครองภายใน72ชั่วโมงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะส่วนในกรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตนะคะครอบครัวก็ได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตราที่เป็นผู้ประกันตนอย่างเช่นค่าทำศพเงินสงเคราะห์กรณีตายและเงินบำเหน็จชราภาพส่วนผู้ประกันตนมาตรา40นะคะจะได้รับค่าทำศพตั้งแต่ 25,000 บาทจนถึง 50,000 บาทค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับทางเลือกที่สมัครไว้นะคะและในขณะเดียวกันนะคะทางสำนักงานประกันสังคมก็ยังมีมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษค่ะสำหรับสถานประกอบการเพื่อช่วยรักษาการจ้างงานรวมถึงผ่อนผันหลักเกณฑ์การรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังค่ะที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัตินะคะทั้งนี้นะคะสำนักงานประกันสังคมจังหวัดทั่วประเทศก็ได้ทำการกำชับในให้ลงพื้นที่ตรวจสอบสิทธิ์รับทราบปัญหาและเร่งช่วยเหลือลูกจ้างกับผู้ประกันตนให้ได้รับการเยียวยาตามสิทธิ์โดยเร็วค่ะ
7: อ
6: ันนี้ก็สำหรับลูกจ้างที่มีประกันได้ส่ง
7: ประกันสังคม
6: ประกันสังคมใช่
7: ค่ะ
6: มีทั้งในเรื่องของการทำแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยในการเกิดอุทกภัยครั้งนี
7: ้
6: ก็ในเรื่องของการฆ่าทำศพค่ะ
7: ก็ผ่านไปแล้วเนาะทีนี้ค่ะพี่ตุ๊กทีนี้เรามีเรื่องที่แบบมีข่าวจริงนะมันก็จะต้องมีข่าวปลอมถูกไหมทางดีนะคะเขาก็แจ้งมานะคะว่าข่าวปลอมนะคะที่มีการจัดซื้อเทคโนโลยีด้านการพยากรณ์อากาศเนี่ยอันนี้ไม่เป็นความจริงนะคะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันนะคะทางกระทรวงดิจิทัลนะคะว่าเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีนะคะเขาก็ยืนยันค่ะว่าข่าวที่ระบุว่าคณะรัฐมนตรีหรือครม.เนี่ยอนุมัติโครงการจัดซื้อเทคโนโลยีดาวเทียมแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ค่ะเพื่อยกระดับระบบพยากรณ์ ากาศของไทยนะคะวงเงิน497ล้านบาทในปีงบประมาณ2570เนี่ยอันนี้คือไม่เป็นความจริงโดยทางนายพัชระอนันตสินนะคะปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยแล้วนะคะว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมค่ะมีการนำเสนอคาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงแล้วก็อาจทำให้ประชาชนเนี่ยเกิดการเข้าใจผิดได้สำหรับข้อเท็จจริงนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีการศึกษาและพัฒนาแนวทางนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องค่ะรวมถึงการทดลองใช้เทคโนโลยีดาวเทียมแล้วก็ AI ผ่านโครงการการนำล่องหรือ POC ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศนะคะเช่น NASA แล้วก็ NOAA ในช่วงเดือนธันวาคม2568ถึงเดือนกุมภาพันธ์2569โดยไม่มีค่าใช้จ่ายผลการทดลองนะคะก็พบว่าเทคโนโลยีดังกล่าวเนี่ยสามารถช่วยวิเคราะห์นะคะแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพยากรณ์อากาศได้ดีขึ้นค่ะแต่ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาเปรียบเทียบแนวทางต่างๆค่ะเพื่อเลือกวิธีการเหมาะสมแล้วก็คุ้มค่าที่สุดนะคะทางกระทรวงดีอีเนี่ยเขาก็ย้ำนะคะว่าไม่มีการจัดซื้อจัดสร้างเทคโนโลยีพยากรณ์อากาศใดๆนะคะแล้วก็ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยยังไม่มีผลบังคับใช้จึงขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะเผยแพร่ต่อด้วยพร้อมเตือนนะคะว่าการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนหรือว่าเท็จบนสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยอาจจะเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับได
6: ้ค่ะก็ออกมาแจ้งแล้วเนาะว่ามันเป็นข่าวที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง
7: ค่ะไม่เป็นความจริง
6: ยังไงก็ก่อนที่จะเผยแพร่ก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงให
7: ้ใช่ค่ะ
6: ไม่งั้นก็จะสร้างความเข้าใจผิดเนาะ
7: ค่ะ
6: ค่ะช่วง3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะวันนี้เสนอตอนให้ที่พักพิงคนร้ายเชิญรับชมค่ะ

ครับวันนี้นะครับเรามาพูดถึงกรณีการกระทำที่เป็นการช่วยเหลือผู้กระทำความผิดนะครับหรือผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดอันไม่ใช่ความผิดลาหุโทษนะครับมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189นะครับทีนี้สิ่งแรกเนี่ยที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจก็คือว่านะครับความผิดลาหุโทษคืออะไรกับความผิดที่ไม่ใช่ลาหุโทษเนี่ยคืออะไรนะครับความผิดลาหุโทษก็คือว่าเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆที่มีโทษสถานเบานะครับมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับซึ่งจะอยู่ในภาค 3ของประมวลกฎหมายอาญาความผิดลาหุโทษ

เป็นต้นผู้ใดช่วยผู้อื่นซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดหรือเป็นผู้ต้องหาหรือทั้งจำทั้งปรับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189จันเนี่ยเป็นผู้กระทำความผิดรู้ว่าผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดนะครับและต้องมีมูลเหตุชักจูงใจก็คือว่าต้องการที่จะไม่ให้ผู้นั้นเนี่ยนะครับที่กระทำความผิดมิใช่ละหุโทษเนี่ยไม่ต้องรับโทษอาญาตามกฎหมายและการช่วยโดยมีมูลเหตุชักจูงใจดังกล่าวเนี่ยจะต้องช่วยในลักษณะมีวิธีการกระทำดังใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ก็คือ 1. การให้พำนักแก่ผู้นั้นก็หมายความว่าให้ที่อยู่อาศัยกับผู้นั้นอันที่2ก็คือว่าซ่อนเร้นก็หมายความว่าเพื่อซ่อนตัวผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดไม่ให้เขาค้นพบว่าอยู่ที่ใดนะครับก็จะเป็นความผิดตามกฎหมายหรือได้กระทำช่วยผู้นั้นด้วยประการใดๆที่จะทำให้ผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดมิให้ถูกจับกุมอย่างไรก็ตามนะครับกฎหมายยกเว้นโทษให้ถ้าเป็นการกระทำเพื่อช่วยบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้กระทำนะครับศาลจะไม่ลงโทษก็ได้ตามมาตรา193รวมถึงผู้ที่กระทำด้วยความจำเป็นเพราะอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อำนาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนหรือเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงและไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีอื่นใดได้เมื่อภัยอันตรายนั้นตนเองไม่ได้เป็นผู้ก่อขึ้นเพราะความผิดของตนถ้าเป็นการกระทำไม่เกินสมควรแก่เหตุแล้วผู้นั้นไม่ต้องรับโทษตามกฎหมายอัยการสคช.ช่วยท่านได้นะครับสายด่วน1157

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: จากสองมือของประชาชนสรรสร้างเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าก่อร่างอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตจุดประกายความภาคภูมิใจด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงราชปณิธานสืบสานรุ่นสู่รุ่นสืบศิลป์ไทยงดงามคู่แผ่นดิน

สู่รายการ NBT รวมใจนะคะเบรกนี้ก็ยังมีข่าวสารดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะไปทางด้านของชายแดนกันบ้างค่ะพี่ตุ๊กชายแดนไทยกัมพูชานะคะก็เดินหน้าพูดคุยกันผ่านกลไกชายแดนค่ะเพื่อช่วยลดปัญหาและก็ความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่จุดผ่านแดนถาวร นะคะช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษค่ะกองเลขานุการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC ฝ่ายไทยนะคะด้านกองทัพภาคที่2แล้วก็ทางฝ่ายกัมพูชาด้านภูมิภาคทหารที่4ได้ประชุมประสานการปฏิบัติอย่างไม่เป็นทางการค่ะการหารือครั้งนี้นะคะก็เน้นเรื่องของการทำงานร่วมกันในพื้นที่ชายแดนหากมีปัญหาเกิดขึ้นก็ให้ใช้กลไกที่มีอยู่พูดคุยแล้วก็แก้ไขด้วยแนวทางสันติวิธีรวมทั้งกำกับหน่วยงานพื้นที่นะคะให้ปฏิบัติตามแนวทางที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้ตกลงกันไว้ในกรอบการประชุม GBC ด้วยทางฝ่ายไทยนะคะก็นำโดยพลตำรวจกัมปนาทวาพันสุเสนาธิการกองทัพภาคที่2ค่ะแล้วก็ประธานกองเลขานุการ RBC ด้านกองทัพภาคที่2ส่วนฝ่ายกัมพูชานะคะนำโดยพลจตวานิชนารงค์ค่ะ

0: กองเสนาธิการทหารภูมิภาคที่4และประธานกองเลขานุการ RBC ด้านภูมิภาคทหารที่4นะคะโดยมีผู้สังเกตการจาก AOT ทั้ง2ฝ่ายร่วมด้วยอีกเรื่องที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษค่ะก็คือด้านของข้อมูลข่าวสารนะคะเพราะว่าข้อมูลที่ยังไม่ได้ตรวจสอบโดยเฉพาะบนโซเชียลมีเดียเนี่ยอาจทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจผิดหรือทำให้สถานการณ์ชายแดนตึงเครียดโดยไม่จำเป็นทั้ง2ฝ่ายนะคะจึงเห็นความสำคัญของการประสานข้อมูลกันอย่างใกล้ชิดค่ะตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนเผยแพร่แล้วก็สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนเพื่อลดปัญหาข่าวคลาดเคลื่อนแล้วก็ข่าวปลอมด้วยส่วนเรื่องของการสำรวจนะคะแล้วก็จัดทำเขตหลักแดนก็ยังคงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการเขตแดนร่วมค่ะหรือ JBC ซึ่งเป็นอีกกลไกหนึ่งค่ะที่รับผิดชอบเรื่องเขตแดนโดยตรงค่ะทางฝ่ายไทยนะคะก็ยังย้ำให้หน่วยงานในหน่วยพื้นที่ปฏิบัตินะคะตามถ้อยแถลงจากการประชุม GBC นะคะสมัยพิเศษครั้งที่3เมื่อวันที่27ธันวาคม2568นะคะตามแนวสำคัญค่ะหลีกเลี่ยงการดำเนินการนะคะที่อาจทำให้สถานการณ์ชายแดนเนี่ยตรึงเครียดในการพูดคุยครั้งนี้นะคะจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งของไทยและก็กัมพูชาค่ะในการประสานงานระดับพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยสื่อสารกันโดยตรงนะคะแก้ปัญหาผ่านกลไกที่มีอยู่แล้วก็ลดความเข้าใจผิดที่อาจกระทบต่อสถานการณ์ตามแนวชายแดนด้วย
1: ค่ะ
0: นี่เราก็ต้องพูดคุยกันเนาะอยู่ด้วยบ้านใกล้เรือนเคียงกันนะคะ
1: ค่ะน้องปอมาที่ไทยช่วยไทยพลัสกันมาค่ะวันนี้นะ
0: คะ
1: ได้สิทธิ์หรือยังคะ
0: ได้แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค
1: ่
0: ะ
1: ใช้หรือยัง
0: ยังค่ะยัง
1: ยังเนาะรัฐบาลย้ำนะคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะเริ่มใช้สิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ค่ะวันที่1ตุลาคมค่ะโดยประชาชนนะคะที่ได้รับสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังนะคะต้องเข้าไปกดยืนยันรับสิทธิ์ภายในวันที่15ตุลาคมนี้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยนะคะเพียงอัปเดตแอปเป๋าตังค่ะให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะคะเปิดใช้งาน G-Wallet จากนั้นกดแบนเนอร์ค่ะโครงการไทยช่วยไทยพัส60/40ค่ะแล้วกดยอมรับค่ะได้ยืนยันรับสิทธิ์เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะคะไม่ต้องกดยืนยันใหม่ทุกครั้งที่ใช้จ่ายค่ะเมื่อยืนยันเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึง30พฤศจิกายน2569ค่ะในช่วงเวลา6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มค่ะโดยก่อนใช้สิทธิ์นะคะจะต้องเติมเงินเข้า G-Wallet ให้เรียบร้อยก่อนนะคะจึงจะนำไปใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขที่กำหนดค่ะส่วนร้านค้านะคะที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการก็ต้องอัปเดตแอปถุงเงินค่ะให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเช่นกันนะคะจากนั้นกดแบนเนอร์โครงการค่ะและกดยอมรับเงื่อนไขพร้อมข้อตกลงของโครงการเพียงครั้งเดียวเช่นกันค่ะโดยร้านค้านะคะสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้ค่ะในช่วงเวลา6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มเช่นกันค่ะเมื่อร้านค้านะคะกดยอมรับเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถชำระสินค้าชำระค่าสินค้าและบริการจากประชาชนที่ใช้สิทธิ์ได้ตามเงื่อนไขของโครงการค่ะโดยไม่ต้องกลับมายืนยันใหม่ทุกครั้งที่มีลูกค้ามาใช้สิทธิ์ค่ะและอีกกลุ่มที่ต้องแยกให้ชัดเจนนะคะก็คือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะถ้าหากผ่านเกณฑ์แล้วไม่ต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์หรือกดยอมรับเงื่อนไขเพิ่มเติมค่ะเพราะวงเงินนะคะจะเข้าสู่บัตรโดยอัตโนมัติตามสิทธิ์ที่ได้รับค่ะอย่างเช่นวงเงินสำหรับซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้า300บาทต่อเดือนค่ะดังนั้นนะคะเพื่อไม่ให้สับสนค่ะจำง่ายๆนะคะคนที่ใช้สิทธิ์ผ่านเป๋าตังค่ะต้องกดยืนยันภายใน15ตุลาคมนะคะร้านค้ากดยอมรับผ่านถุงเงินได้ถึง30พฤศจิกายนค่ะและทั้ง2ฝ่ายนะคะกดเพียงครั้งเดียวก็เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่ผ่านเกณฑ์ก็ไม่ต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมค่ะ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้เราก็เตรียมใช้สิทธิ์กันอย่างเดียวค่ะ
0: ใ
1: ช้ได้2เดือนนะคะตั้งแต่1ตุลาคมจนถึง30พฤศจิกายนค่ะ
0: ค่ะวงเงิน 1,000 บาท
1: 1,000
0: ใช่ไหมคะ
1: 1,000 บาทค่ะ2เดือน 1,000 บาท
0: ใช่ค่ะพี่ตุ๊กพูดถึงมวยไทยนะคะมวยไทยเนี่ยใครหลายคนเนี่ยก็คิดว่าเป็นการแข่งขันเนาะอยู่บนเวทีใช่ไหมล่ะอยู่บนสังเวียนอะไรอย่างนี้น
1: ะ
0: แต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะคะมวยไทยเนี่ยมันเป็นมากกว่ากีฬา
1: ค่ะ
0: นะถือว่าเป็นเขาเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเลยทีเดียวนะคะโดยถือเป็นมรดกวัฒนธรรมเนาะที่สะท้อนทางปุ่มปัญญาแล้วก็เอกลักษณ์ของความเป็นไทยนะคะที่ทั่วโลกเนี่ยใครๆก็ยอมรับจะสังเกตได้นะคะว่าชาวต่างชาตินะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจีนหรือว่าทางแถบยุโรปเนี่ยเขาชอบมาเรียนมวยไทย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมทีนี้นะคะทางประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะก็จะจัดประชุม IMF เนาะบนเวที IMF เดือนตุลาคมนี
1: ้
0: นะคะ
1: 12ถึง18ตุลา
0: ใช่ค่ะมวยไทยนะคะก็จะมีโอกาสนะคะที่จะเผยแพร่เรื่องราวนะคะความเป็นไทยสู่สายตานานาชาติอีกครั้งนะคะในการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นะคะซึ่งประเทศไทยนะคะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นนะคะวันที่12ถึง18ตุลาคมนะศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครค่ะภายในงานเนี่ยนะคะนอกจากจะมีการหารือด้านเศรษฐกิจนะแล้วก็การเงินระหว่างผู้แทนจากประเทศต่างๆแล้วนะคะยังมีกิจกรรมไทยเคาน์เตอร์โชว์ค่ะเพื่อนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมไทยค่ะให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสหนึ่งไฮไลท์สำคัญค่ะพี่ตุ๊กการแสดงมวยไทยนะคะในวันที่15ตุลาคม2569นะคะที่จะถ่ายทอดเสน่ห์ของแม่ไม้มวยไทยนะผ่านท่วงท่าจังหวะแล้วก็ความงดงามของศิลปะการต่อสู้ค่ะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวปัจจุบันนะคะมวยไทยเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงกีฬาหรือว่าศิลปะการต่อสู้เท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นหนึ่งนะในทางวัฒนธรรมที่สามารถต่อยอดนะคะหรือว่าซอฟต์พาวเวอร์นั่นเองนะคะไปสู่ซอฟต์พาวเวอร์ของเราสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจได้ค่ะเมื่อคนทั่วโลกนะคะรู้จักมวยไทยมากขึ้นค่ะก็เกิดโอกาสต่อยอดในหลายด้านเลยทีเดียวทั้งธุรกิจการฝึกสอนนะการท่องเที่ยวหรือว่าจะเป็นสินค้าอุปกรณ์กีฬาการดูแลสุขภาพค่ะรวมถึงกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์นะคะที่ดึงดูดผู้คนเนี่ยให้เดินมาสัมผัสมวยไทยในประเทศไทยการนำมวยไทยขึ้นแสดงในเวทีระดับนานาชาติครั้งนี้นะคะจึงไม่ใช่เพียงการนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมค่ะแต่ยังเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของประเทศไทยผ่านสิ่งที่คนทั่วโลกเนี่ยสามารถเข้าถึงแล้วก็จดจำได้ด้วยแม่ไม้มวยไทยนะคะสู่ซอฟต์พาวเวอร์เปิดโอกาสทางเศรษฐกิจค่ะสะท้อนให้เห็นนะคะหากนำทุนทางวัฒนธรรมของไทยมาสร้างเรื่องราวแล้วก็พัฒนาอย่างเหมาะสมนะคะก็สามารถที่จะก้าวสู่เวทีวัฒนธรรมไปสู่เวทีเศรษฐกิจระดับโลกได้ด้วยนะคะมวยไทยนี่ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์จริงๆแหละคือขนาดต่างชาติยังชื่นชมยังชอบเลยอะ
1: บางประเทศนะคะกับบินเพื่อมาเรียนศิลปะ
0: บางประเทศนะคะเขาจ้างเลยนะจ้างครูมวยไทยอะค่ะให้ไปอยู่ให้ไปเปิดใช่สอนในประเทศของเขาม ีหลายประเทศเลยทีเดียวนะค่ะเรื่องต่อไปค่ะพี่ตุ๊ก
1: ค่ะมาที่ปลาหมอคางดำ
0: ค่ะอีกแล้วค่ะปลาหมอคางดำ
1: ค่ะยังเข้าเป็นข่าวคราวกัน
0: ยังมีอยู่ใช่ไหมยังไม่หมดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะช่วงที่ผ่านมานะคะว่าปลาหมอคางดำค่ะถูกพูดถึงในฐานะสัตว์น้ำต่างถิ่นนะคะที่สร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศของไทยค่ะแต่ในอีกมุมนึงนะคะปลาชนิดนี้นะคะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หากจัดการอย่างถูกวิธีค่ะปลาหมอคางดำนะคะเป็นปลาพื้นถิ่นของแอฟริกาตะวันตกค่ะและอยู่ในบางพื้นที่ที่ถือเป็นปลาที่ใช้บริโภคนะคะและมีความสำคัญต่อชุมชนประมงค่ะจุดนี้ไม่ได้หมายความว่าไทยควรส่งเสริมการเลี้ยงนะคะแต่เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าปลาที่ต้องกำจัดออกจากธรรมชาติสามารถนำมาใช้ประโยชน์แทนการทิ้งได้ค่ะข้อมูลจากกรมประมงนะคะได้บอกว่าเนื้อปลาปลาหมอคางดำเนี่ยค่ะมีโปรตีนประมาณ 18-20% ค่ะและสามารถนำมาประกอบอาหารหรือแปรรูปได้หลายอย่างเลยค่ะปลาแดดเดียวปลาหวานน้ำปลาปลาล้าลูกชิ้นทอดมันหรือผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลาค่ะจากงานวิจัยในไทยนะคะยังมีการนำเนื้อปลาหมอคางดำนะคะมาพัฒนาเป็นซูริมิและผลิตภัณฑ์อาหารค่ะขณะที่ส่วนที่เหลือนะคะเช่นก้างปลาหรือเศษที่ไม่เหมาะสำหรับบริโภคก็สามารถนำไปทำปลาป่นอาหารสัตว์ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพหรือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แคลเซียมได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือคำว่ากินได้นะคะไม่ได้หมายความว่าปลาจากทุกแหล่งน้ำจะปลอดภัยเหมือนกันค่ะจึงต้องคำนึงถึงแหล่งจับการปนเปื้อนและมาตรฐานความปลอดภัยของการเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารด้วยค่ะแนวทางที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยนะคะจึงต้องเดินหน้าไปพร้อมกันทั้งสองเรื่องเลยค่ะทั้งการกำจัดและการควบคุมการแพร่กระจายอย่างจริงจังค่ะและในขณะเดียวกันนะคะก็นำปลาที่จับออกมาแล้วไปใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุดค่ะและหลักสำคัญก็ยังคงเป็นในเรื่องของการไม่ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงเพื่อการค้านะคะไม่ปล่อยหรือเคลื่อนย้ายปลามีชีวิตและการนำปลาไปใช้ประโยชน์ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและมาตรการควบคุมของภาครัฐค่
0: ะ
1: ดังนั้นนะคะเป้าหมายไม่ใช่การทำให้ปลาหมอคางดำกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดใหม่นะคะแต่คือการเปลี่ยนปลาที่จำเป็น มากำจัดออกจากระบบนิเวศค่ะให้กลายเป็นวัตถุดิบที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างปลอดภัยและคุ้มค่าเรียกได้ว่ากำจัดอย่างเป็นระบบใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมค่ะเพื่อแก้ปัญหาโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ตามมาค่ะ
0: ใช่
1: เนาะปลาหมอคางดำ
0: ก็ถือว่าเขาก็ทานได้แหละเนาะปลาหมอคางดำอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ในแหล่งน้ำอ่ะเขาจะแบบไม่มีประโยชน์ต่อแหล่งน้ำนั้นจะเป็น
1: เหมือนว่าเป็นตัว
0: กำจัดคือเขากินทุกอย่าง
1: กินทุกอย่างใช่ค่ะปลาที่เราเลี้ยงตัวเล็กๆเนี่ยเขาก็
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ค่ะเข้า

0: โอ้โหตะวันออก
1: จากสวนยางพาราสู่โกโก้ที่กำลังสร้างมูลค่าใหม่ให้ภาคการเกษตรไทยนี่คือเรื่องราวของคุณอาร์มปลินนิพัทธโกศลสุขเจ้าของแบรนด์อินฟินิตพาเขาจังหวัดระยองผู้เปลี่ยนสวนยางพาราของครอบครัวที่ปลูกมายาวนานกว่า40ปีให้กลายเป็นแหล่งผลิตโกโก้คุณภาพพร้อมต่อยอดสู่ธุรกิจแปรรูปและส่งออกการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนชนิดของพืชแต่คือการมองเห็นโอกาสใหม่ของการเกษตรไทยที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ
2: ซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่จะยอมรับความท้าทายนี้แต่ผมเลือกเดินทางยากครับเพราะเราเห็นว่ามันมีโอกาสอยู่มากมายเพียงแต่ว่าเราต้องฝ่าความยากไปให้ได้
1: เมื่อผลโกโก้ถูกเก็บเกี่ยวทั้งจากสวนของตัวเองและจากเครือข่ายเกษตรกรจะเข้าสู่กระบวนการแปรรูปอย่างพิถีพิถันตั้งแต่การหมักตากแห้งคั่วบดและโม่จนกลายเป็นคาเคาคุณภาพพร้อมนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบทุกขั้นตอนเกิดจากการศึกษาทดลองและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับโกโก้ไทยให้มีเอกลักษณ์และคุณภาพที่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้จากการสร้างตลาดด้วยตัวเองอินฟินิตคาเคาได้นำผลิตภัณฑ์เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงานทั้งในและต่างประเทศจนได้รับการยอมรับจากลูกค้าในหลายประเทศทั้งในเอเชียและยุโรปสะท้อนศักยภาพของโกโก้ไทยที่สามารถสร้างชื่อเสียงบนเวทีสากลอีกหนึ่งจุดเด่นของธุรกิจคือการใช้ประโยชน์จากทุกส่วนของผลโกโก้อย่างคุ้มค่าเมล็ดนำไปผลิตโกโก้นิปและช็อกโกแลตส่วนเปลือกสามารถต่อยอดเป็นเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์อื่นๆช่วยลดของเสียเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้แปรรูปในห่วงโซ่การผลิตจากจุดเริ่มต้นของการกล้าปรับเปลี่ยนวันนี้อินฟินิตคาเคาไม่ได้เป็นเพียงธุรกิจของครอบครัวแต่ยังเป็นตัวอย่างของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรไทยและเป็นแรงบันดาลใจให้เกษตรกรรุ่นใหม่มองเห็นโอกาสในการพัฒนาผลผลิตท้องถิ่นสู่ธุรกิจที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

0: ตะวันออก
1: ต้นโกโก้ตอนนี้ก็ถือว่ามีคนปลูกค่อนข้างเยอะนะคะพี่ตุ๊กนะในส่วนของโซนภาคตะวันออกนะก็เป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งใช่ค่ะวันนี้นะคะก็หมดเวลาของเราสองคนแล้วนะคะก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

การต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แบล็คล้อมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
3: ลิงก์แปลกห้ามกด
4: เงินสดห้ามโอน
5: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
6: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
7: โอเค
8: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
9: เสียงร้องลูกทุ่งคือเสน่ห์จากหัวใจไทย

0: เสียงเพลงและจังหวะทำให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวลูกทุ่งไทยม้วนได้ทุกเจเนเรชั่น
1: งานง่ายเงินดีแค่ใช้มือถือก็รวยได้นี่อาจไม่ใช่งานในฝันแต่อาจเป็นกับดักของขบวนการหลอกลวงข้ามชาติ
2: ตอนนี้มีงานดีงานง่ายๆเลยนะคะให้เราบัตรประชาชนเท่านั้นเองถ่ายบัตรประชาชนได้เลยนะคะ
1: อย่าโอนเงินอย่าส่งข้อมูลส่วนตัวตรวจสอบให้ชัดก่อนตัดสินใจเพราะพลังของปัญญาคือเกราะป้องกันข่าวปลอมที่ดีที่สุด
3: ในรั้วมหาวิทยาลัยผลไกลกว่าที่คิดข่าวที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบอาจกระทบความเชื่อมั่นสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนคนรุ่นใหม่ต้องคิดอย่างมีวิจารณญาณตรวจสอบแหล่งที่มาและเปรียบเทียบข้อมูลก่อนแชร
4: ์ Smart Students Stop Fake News คิดก่อนแชร์เพื่ออาเซียนที่เข้มแข็ง

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบภูมิภาคค่ะหลายครั้งนะคะที่ความผิดพลาดอาจเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของใครบางคนแต่หากได้รับโอกาสและการเรียนรู้ชีวิตก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้ค่ะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปที่เรือนจำเขาระกำจังหวัดตราดพื้นที่แห่งความหวังที่เปิดประตูสู่โอกาสให้กับผู้ต้องขังติดตามรับชมได้จากรายการค่ะเรือนจำชั่วคราวเขาระกำจังหวัดตราดก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2524โดยมีบทบาทสำคัญในการฝึกวิชาชีพด้านการเกษตรและผลิตอาหารสำหรับผู้ต้องขังตลอดระยะเวลากว่า40ปีพื้นที่แห่งนี้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาแนวทางการพึ่งพาตนเองและร่วมเรียนรู้การพัฒนาผู้ต้องขังผ่านการฝึกอาชีพการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเริ่มต้นจากการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานเพื่อสร้างทักษะชีวิตควบคู่กับการสร้างโอกาสในการเริ่มต้นใหม่อีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญคือพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาที่ทรงมีพระวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังและได้ทรงวางแนวทางที่สำคัญไว้เพื่อเป็นต้นแบบของการคืนคนดีสู่สังคม
1: เดิมนะครับกรมราชทัณฑ์ได้กำหนดให้เรือนจำชั่วคราวขอรกรรมนะครับดำเนินการฝึกวิชาชีพผู้ขังด้านการเกษตรนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็ทำเป็นศูนย์สาธิตนะครับเพื่อให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ให้ประชาชนภายนอกเข้ามาได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยเราก็ได้มีการพัฒนาพื้นที่นะครับตามโครงการกำลังใจในพระดำรินะครับมีหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับหลักสูตร5เดือนนะครับซึ่งก็จะคัดจากผู้ต้องขังที่เข้าข่ายการพักโทษกรณีพิเศษนะครับก็จะมาอยู่ที่นี่รุ่นละ100คนนะครับซึ่งตั้งแต่ปีที่ท่านเสด็จนะครับเมื่อปี53จนถึงปัจจุบันเนี่ยมีทั้งหมด18รุ่นละนะครับรุ่นละ100คนนะครับเรียนกัน5เดือนซึ่งในช่วงระยะเวลา5เดือนเนี่ยเราก็จะมีการที่จะหาเครือข่ายจากภายนอกนะครับไม่ว่าเป็นสำนักงานเกษตรจังหวัดนะครับมาให้ความรู้เรื่องขยายพันธุ์พืชปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับพัฒนาที่ดินจังหวัดก็มาแนะนำเรื่องการทำปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพนะครับพวกนี้นะครับวิทยาชุมชนก็มาสอนเกี่ยวกับเรื่องให้ผู้ต้องขังได้ฝึกการตัดผมเป็นนะครับเราแล้วก็มีการเชิญปราชญ์ชาวบ้านนะฮะป่าชาวบ้านเนี่ยมาให้ความรู้ด้านการทำขนมไทยนะครับการทำเอาทำปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับพวกนี้ก็จะเป็นทำให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้ในช่วงที่ยังอยู่ในนี้5เดือนเนี่ยเพื่อนำไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษให้ไม่กลับเข้ามากระทำผิดอีกครั้งหนึ่งครับจะเห็นได้ว่าการกระทำผิดซ้ำในกรมราชทัณฑ์นะครับที่ผ่านมาเนี่ยกว่า 70-80% เนี่ยเป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติดนะครับแล้วก็ผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกไปเนี่ยมักจะไม่ได้รับโอกาสนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีอาชีพติดตัวนะครับถ้าคนมีอาชีพเราก็อาจจะไม่ต้องห่วงเขามากนักทีนี้พอเขาไม่มีอาชีพเนี่ยภายใต้การภายใต้โครงการพระราชดำริของพระองค์พาท่านนะครับโครงการกำลังใจเนี่ยในพระดำริเนี่ยเราก็พยายามที่จะสอนให้เขานะครับมีแนวความคิดให้เขาเนี่ยไปปรับใช้นะครับช่วง5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะฮะทั้ง18รุ่นนะครับคือเราจะอบรมโดยรวมนะฮะโดยการแบ่งเป็นหลักสูตรในช่วงระยะเวลาสั้นๆในช่วง5เดือนนั้นนะครับก็จะมีฐานแต่ละฐานอย่างเช่นถ้าช่วงนึงอย่างล่าสุดมาเนี่ยก็มีเกี่ยวกับเรื่องการอบรมเกี่ยวกับเรื่องไลน์แมนด้วยนะครับไลน์แมนแก๊ปอะไรพวกเนี้ยนะฮะซึ่งคิดว่าเนี่ยเค้าออกไปเค้าจะประกอบอาชีพก็ได้นะครับซึ่งเห็นว่าผมว่าช่วงนี้เศรษฐกิจภายนอกก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะครับเพราะฉะนั้นอาชีพที่เรามองเห็นว่าเขาออกไปเนี่ยเขาจะ ทำได้นะครับในความเป็นจริงและเรื่องอาหารนี่ก็เหมือนกันนะครับทำขนมหรือไม่ร้านกาแฟที่ท่านเคยเสด็จมาที่นี่นะครับเมื่อปี2562นะครับท่านก็มาเปิดร้านกาแฟซึ่งท่านก็ได้พระราชทานชื่อ Inspired by Princess นะครับแอดเขาละกรรมนะครับที่นี่ก็เป็นแหล่งฝึกวิชาชีพให้ผู้ต้องขังได้มาเรียนรู้กับ อยู่ร่วมกับคนที่มาเที่ยวที่นี่นะครับแล้วก็เมื่อปี62ท่านก็กำหนดให้เรือนจำเขาละกรรมเนี่ยนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับเป็นศูนย์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็นอกจากร้านกาแฟเรามีร้านอาหารตามสั่ง

0: ด้วยนะครับแล้วก็ผู้ต้องขังคนไหนที่มีทักษะด้านดนตรีนะครับด้านการร้องเพลงแล้วก็จะให้น้องๆเนี่ยมาร้องเพลงขับกล่อมได้ฟังกันนะครับอยากจะบอกว่าที่พื้นที่ตรงนี้นะครับมันอยู่ตั้งอยู่ในทำเลที่สวยงามนะครับเราอยู่บนยอดเขาแล้วก็ด้านหลังผมเนี่ยมันเป็นอ่างเก็บน้ำวังปลาหมอนะฮะซึ่งทิวทัศน์แบบนี้ไม่ได้หาง่ายๆนะครับแล้วก็คล้ายๆกับภาคเหนือนะครับแล้วก็ช่วงฤดูหนาวนี่อากาศเย็นสบายคนที่มาเที่ยวเนี่ยเขาได้เข้ามาเที่ยวในสถานที่ที่สวยงามแล้วก็ได้มาเรียนรู้โครงการในพระดำริท่านนะครับซึ่งพระองค์พาท่านก็ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยมาใช้นะครับซึ่งแต่ละฐานเนี่ยเราก็มีบ้านอย่างบ้านเรามี10หลังนะครับแล้วก็อย่างนักท่องเที่ยวขึ้นเข้ามาเนี่ยเราก็จะมีรถรางนะครับนำพาเข้ามาแล้วก็มาร้านกาแฟแล้วก็ไปตามฐานต่างๆแล้วก็แต่ละฐานนั้นก็จะเป็นฐานเรียนรู้นะครับแล้วก็อาหารเราก็ไม่ได้มีราคาแพงนะครับราคาไม่แพงแล้วก็ประกอบกับผู้ต้องขังก็จะได้ฝึกอาชีพเขานะฮะว่าเขาก็สามารถที่จะได้อยู่ร่วมกับนักท่องเที่ยวได้แล้วจะทำให้นักท่องเที่ยวก็ให้โอกาสเขาเหมือนกับว่ายอมรับเขาด้วยนะครับในการที่เห็นว่าเขาก็สามารถทำงานได้เขาก็ไม่ได้ทำความผิดนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่กรมราชทัณฑ์ให้ความสำคัญเพราะว่าสังคมภายนอกอาจจะรู้สึกว่าผู้ต้องขังเนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวนะครับก็อยากจะให้ผมอยากจะบอกให้ประชาชนภายนอกเนี่ยอยากให้การยอมรับเขานะฮะครับผมครับ
1: ระหว่างปีพ.ศ. 2553ถึง 2562 สมเด็จพระเจ้ารูปเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาได้เคยเสด็จพระราชดำเนินมายังเรือนจำชั่วคราวเขาระกำจังหวัดตราดรวมทั้งสิ้น4ครั้งเพื่อทรงติดตามผลการดำเนินงานและพระราชทานแนวทางในการพัฒนาผู้ต้องขังพระองค์ทรงมีพระราชดำริในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการร่วมกับโครงการกำลังใจเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษทั้งในด้านพัฒนาอาชีพทักษะชีวิตและการปรับตัวสำหรับการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพภายในนิทรรศการแห่งนี้ได้ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจผ่านภาพถ่ายเอกสารและเรื่องราวการดำเนินงานต่างๆซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพระวิสัยทัศน์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังผ่านการสร้างโอกาสในการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองจากพระราชดำริดังกล่าวได้มีการต่อยอดสู่การดำเนินโครงการกำลังใจอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ก้าวพลาดได้พัฒนาศักยภาพของตนเองและเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตหลังพ้นโทษอย่างมั่นคงจากสิ่งที่ได้รับชมผ่านนิทรรศการลำดับต่อไปเราจะไปติดตามกันว่าแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจดังกล่าวถูกนำมาขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติจริงอย่างไรภายในเรือนจำแห่งนี้ผ่านฐานการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาอาชีพที่เกิดขึ้นในพื้นที
2: ่ค่ะพี่ตู่คะแล้วจุดนี้นะคะเราอยู่กันที่จุดอะไรคะ
3: ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของการฝึกวิชาชีพของโครงการกำลังใจนะครับโดยทางเรือนจำเรานะมีพื้นที่ทั้งหมดเกือบ20ไร่นะครับของโครงการกำลังใจเราจะแบ่งเป็นฐานนะครับ
2: ซึ่งตรงนี้เป็นฐานเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการอะไรคะ
3: ทำทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับทั้งหมดเราก็จะแบ่งเป็นบ้านครับเป็นบ้านดินแต่ละหลังเราก็จะฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังนะครับ
2: ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะ
3: ครับเชิญตรงนี้นะครับก็เป็นบ้านกำลังใจหลังที่1นะฮะเราก็จะมีการฝึกวิชาชีพในการปลูกมะนาวนะครับมะกรูดนะครับแล้วก็ต้นหม่อนนะครับ
2: แล้วมะนาวผลผลิตตรงนี้ค่ะเนี่ยเราเอาไปใช้หรือว่าเราขาย
3: เราก็นำไปขายให้กับผู้ที่เข้าเยี่ยมชมและมาดูงานครับเราก็จะเป็นการปันผลนะครับ
2: อ๋อเป็นเงินปันผลให้กับ
3: เงินปันผลให้กับใช่ครับผู้ต้องขังผู้ก้าวพลาดของเรานะครับ
1: ค
3: ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นฐานปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักพอดอ1ซึ่งเราก็ใช้เศษใบไม้นะครับของที่ฐานเราใบไม้เศษหญ้าที่เราทำความสะอาดมาแล้วก็มาหมักไอ้ปุ๋ยจากฐานนี้นะครับเราก็จะนำไปใช้ในของทุกแปลงที่เขาเขาละกรรมเลยนะครับก็จะเป็นเกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริงนะไอ้กองนี้ก็จะพร้อมใช้งานได้ละนะครับเราก็จำหน่ายไปแจกจ่ายให้กับแปลงผักต่างๆนะฮะ
2: ถึงเวลาก็แต่ละจุดเขาก็จะมารับ
3: ใช่ครับ
2: ค่ะ
3: น้องๆก็จะได้รับความรู้นะครับในการทำปุ๋ยนะครับทำปุ๋ยหมักตรงนี้ไปเลย
2: ตอนนี้เราก็อยู่กันที่กำลังใจ2
3: ครับบ้านกำลังใจหลังที่2นะครับก็จะเป็นฐานการเรียนรู้การทำไม้กวาดจากขวดน้ำพลาสติกนะครับอันนี้ก็เป็นการฝึกวิชาชีพให้กับผู้ลงขังและเป็นฐานเรียนรู้ให้กับผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานนะครับและผู้ที่สนใจในการทำขวดน้ำไอ้ทำไม้กวาดจากขวดน้ำพลาสติกใช่ครับสอนกัน
2: ค่ะ
3: เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในเลย
2: ได้ค่ะ

0: จะเป็นวิธีสอนทำไม้กวาด
1: ใช่ครับไม้กวาดจากขวดน้ำพลาสติกนะครับอันนี้น้องๆกำลังทำกันเลย
0: ขวดน้ำพลาสติกก็คือจากใน
1: อันนี้ก็เป็นขยะนะครับเป็นขยะจากเรียนจำของเราเองแต่เราก็นำมา
0: คัดแยกมา
1: แล้วทำความสะอาดนะครับก็ตามที่น้องๆขั้นตอนการทำเลยก็เป็นการรีไซเคิลนะครับทำให้ขยะมีค่ามากขึ้นและเป็นการฝึกวิชาชีพนะครับให้กับผู้ต้องขังผู้ก้าวพลาดของเรานะซึ่งไม้กวาดจากขวดน้ำพลาสติกของเราเนี่ยก็จะมีความคงทนนะครับมีอายุการใช้งานที่มากกว่าไม้กวาดทางมะพร้าวนะครับเราผลิตขึ้นมาเราทำขึ้นมาเพื่อใช้งานที่เรือนจำนะครับแล้วก็นำมาจำหน่ายนะครับกับผู้ที่สนใจผู้ที่เข้าเยี่ยมชม
0: ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมอยู
1: ่ครับ

0: หรับบ้านกำลังใจหลังที่3นะฐานนี้นะครับก็เป็นการฝึกวิชาชีพทางด้านการทำปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับในหนึ่งกระมังนะครับเราก็จะมีไส้เดือนอยู่3ชนิดรวมกันปนกันในนี้หมดเลยในการทำนะครับเบ็ดดิ้งก็คือที่อยู่ที่กินที่อาศัยเราก็นำมูลวัวมานะครับขั้นตอนในการทำก็คือการนำมูลวัวมาแช่น้ำเพื่อลดความร้อนลดกรดแล้วเราก็มาเป็นเบ็ดดิ้งให้กับไส้เดือนนะครับพอไส้เดือนมันรับประทานมันกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ถ่ายออกมาเป็นมูลไส้เดือนซึ่งผ่านกระบวนการย่อยของไส้เดือนในนี้ก็จะมีไข่ไส้เดือนนะครับมีพ่อแม่พันธ
1: ุ
0: ์ตัวพันธุ์อยู่ข้างในหมดเลยเราก็ล่อนออกแล้วเอาแต่มูลไส้เดือนนะครับ
1: เราก็จะได้เป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้มาน
0: ี่เลย
1: ใส่ถุงมาเลย
0: ตรงนี้ก็เป็นฐานนะครับการเรียนรู้การฝึกวิชาชีพในการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับ
1: อันนี้ก็คืออีกจุดนึง
0: ครับซึ่งฐานนี้นะครับเราก็ได้วิทยากรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดตราดนะครับมาให้ความรู้กับผู้ต้องขังนะครับในการปลูกการดูแลการเลือกเมล็ดพันธ
1: ุ์
0: ท
1: ุ
0: กอย่างนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ตรงนี้เราก็นำไปขายที่ชมให้กับผู้ที่เข้าเยี่ยมชมของเรานะครับ
1: สร้างรายได้เข้าศูนย์ของเราค่ะ
0: ครับจุดนี้ก็เป็นจุดโคกหนองนาเราฐานเรียนรู้โคกหนองนาของเรานะโดยพื้นที่ทั้งหมดก็มี3ไร่3งานนะในโคกหนองนาเราก็มีอยู่หลายฐานเรียนรู้นะครับซึ่งโคกหนองนาตรงนี้นะครับก็จะมีครูพาธรรมนะครับเจ้าที่ราชดันของเราเป็นหัวหน้าโน้ตนะครับพีระพงศ์ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลพื้นที่ตรงนี้นะครับเชิญหัวหน้าโน้ต
2: ครับ
1: สวัสดีค่ะพี่โน้ตนะคะเรียกว่าพี่โน้ตเดี๋ยวพี่โน้ตจะพาอธิบายภายประจำจุดต่างๆของศูนย์เรียนรู้โคกหนองนานะคะ
2: ครับ
1: ค่ะก็ในโคกหนองนานี้จะมีอะไรบ้างคะพี่โน้ต
2: ครับตรงนี้เป็นพื้นที่สำหรับโครงการพระราชทานโคกหนองนานะครับพื้นที่ประมาณ3ไร่3งานนะครับมี9ฐานหลักเรียนรู้แล้วก็มี5ฐานเสริ
1: ม
2: นะครับในการที่จะใช้ฝึกสอนหรือถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่มีความสนใจเข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่ของเรานะครับในนี้ก็จะมีการดำเนินงานทำเป็นทฤษฎีบันได9ขั้นนะครับก็คือมี4ขั้นพื้นฐานแล้วก
1: ็
2: 5ขั้นก้าวหน้าด้วยกันถ้าทำตามนี้รับประกันได้แล้วว่ามีความยั่งยืนแน่นอน
1: 4ขั้นพื้นฐานนี่คืออะไรคะ
2: ต้องการไม่เกิดความพอกินพอใช้พออยู่พอร่มเย็นซะก่อนนะครับหลังจากนั้นถ้าทำตรงนี้สำเร็จดีแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าให้ทำบุญทำทานก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนไปขายนะครับเพื่อที่จะแบ่งปันเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็แบ่งผู้ได้ทุกได้ยากซะก่อนนะครับหลังจากนั้นไม่ต้องรีบร้อนไปขายนะครับให้เก็บรักษาไว้ก่อนเพราะว่าด้วยอาหารหรือว่าผลไม้ตามฤดูกาลเนี่ยมันออกเป็นฤดูกาลเนาะมันไม่ได้มีกินทั้งปีเราต้องเก็บรักษาแปรรูปใส่ภูมิปัญญาเข้าไปเก็บวิชาเข้าไปนะครับเก็บรักษาให้มันเกิดความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับหลังจากนั้นให้ไปขายไม่ได้หวังรวยนะครับแต่ไม่ได้ห้ามรวยนะครับไปขายเนี่ยเพื่อไปซื้อในสิ่งของที่เราไม่สามารถผลิตได้เองนะครับอย่างเช่นเราไม่สามารถจะทอเสื้อผ้าใส่เองก็ไปซื้อเอาเพราะว่าคนที่ทำเศรษฐกิจพอเพียงแบบ 100% นั่นคือคนโง่นะครับเพราะว่าเราจะต้องเสียเวลาไปการทำในสิ่งที่เราไม่มีความถนัดม
1: ัน
2: จะ
1: ทำให้เราเศรษฐกิจพอเพียงนี่คือไม่ใช่ว่าจะทำจนเกินไปต้องแค่แบบ
2: 100% เลยเป็นไปไม่ได้นะครับบางคนนะครับบอกว่าฉันต้องการทำ 100% เลยอยากจะพึ่งพาตนเองให้ได้ที่สุดเลย อยากจะกินปลาทูทำไงครับไปเลี้ยงปลาทูในน้ำทะเลถ้าไปเอาน้ำทะเลมาลำบากยุ่งยากอย่างนั้นไม่ใช่ครับเพราะหลังจากนั้นนะครับขั้นสุดท้ายก็คือเกิดความเครือข่ายขึ้นมาเมื่อทุกคนในประเทศไทยหรือในสังคมเราในชุมชนเราทำเหมือนกันหมดนะครับความอดอยากก็จะหมดไปเพราะทุกคนมีความพอกินพอใช้พออยู่พอร่มเย็นแล้วไม่ต้องรีบร้อนไปแสวงหาปัจจัยภายนอกนะครับ
1: งั้นมีจุดไหนอีกคะที่พี่จะพาไปดูค่ะ
2: ครับเราเดินไปที่ฐานเรียนรู้ต่างๆเลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีฐานคนรักแม่พระธรณีนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยนะครับก่อนจะทำการเกษตรเนี่ยดินต้องดีก่อนแต่ดินต้องดี
1: ต
2: ้
1: อง
2: ทำยังไ
1: ง
2: ครับดินต้องดีต้องทำยังไงนะครับแมลงต้องมีนะครับแมลงตัวที่ดีก็มีแมลงตัวที่ไม่ดีก็มีแต่เราจะไม่ฆ่ามันนะครับเราจะปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยแห้งปุ๋ยแห้งของเราก็คือการทำปุ๋ยหมักด้วยเศษวัชพืชเศษใบไม้นะครับแล้วก็มูลสัตว์ผสมเข้าด้วยกันนะครับผสมกับน้ำหมักรสจืดซึ่งมีคุณสมบัติในการย่อยสลายนะครับปลดปล่อยธาตุอาหารออกมานะครับจะเป็นกองจะเป็นกระสอบก็สามารถที่จะกลายเป็นปุ๋ยแห้งได้เหมือนกันนะครับส่วนการไล่แมลงเราจะไม่ใช้สารเคมีนะครับใช้เป็นปุ๋ยหมัก7รสนะครับด้วยได้จากรสของพืชที่มีรสชาติต่างกันนะครับรสเปรี้ยวก็ได้จากมะนาวเนาะรสจืดได้จากผักบุ้งรังจืดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็คุณสมบัติในการที่นำไปใช้ก็จะใช้แตกต่างกันไปอย่างเช่นรถจืดเนี่ยเราจะใช้ปรับปรุงดินนะครับปรับปรุงสภาพดินส่วนรถอื่นๆก็เป็นการป้องกันและขับไล่แมลง นะครับทำให้เราไม่ต้องใช้สารเคมีลดต้นทุนและทางปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยกัน
1: ใช่ค่ะคือเราต้องศึกษาก่อนเนาะว่ารสไหน
2: เหมา
1: ะกับสิ่งไหน
2: ใช่ครับครับทีนี้ฐานถัดมาเป็นฐานการเลี้ยงหนอน BF นะครับหรือหนอนแมลงวันลายนั่นเองนะครับจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นหนอนประมาณสัก20กว่าวันนะครับเริ่มจะเป็นสีดำและเราจะใช้ตัวอ่อนของเขาตัวตรงนี้เป็นอาหารสัตว์ได้นะครับหลักๆเลยเนี่ย
1: สัตว์อันนี้คือประเภทเป็ดหรือว่ายังไงคะ
2: เป็ดไก่ปลากบกินได้หมดทุกอย่างนะครับที่เป็นสัตว์กินอาหารเม็ดนะครับพวกนี้จะไปทดแทนได้เลยเพราะตัวเขาจะมีโปรตีนสูงไม่แข็งครับในตัวเขาจะเป็นปลอกถ้าเป็นตัวอย่างเนี้ยนะครับถ้าเป็นตัวอ่อนๆเนี่ยจะนิ่มนะครับนิ่มแล้วก็ข้างในเนี่ยมีโปรตีนสูงในตัวเขาเนี่ยจะมีกรดลอริกคือป้องกันเชื้อโรคได้เป็นอย่างดีนะครับ
1: ก็คือมันก็มีประโยชน์กับตัวสัตว์ที่เราเลี้ยง
2: ใช่มีโปรตีนสูงทดแทนอาหารเม็ดได้เลยนะครับส่วนนี้เป็นปลอกดักแด้เน
1: า
2: ะ
1: ขอถามนิดนึงค่ะอันนี้คือเราได้มาจากเราเพาะยังไงคะ
2: เลี้ยงโดยการนำไข่นี่ครับลักษณะอันนี้เป็นไข่ที่ฟักไปแล้ว
1: ครับ
2: อันนี้ที่ฟักไปแล้วนะครับถ้าไข่จริงๆจะละเอียดจะไม่ฟูแบบนี้นะครับแล้วไปเลี้ยงในเศษอาหารจะอยู่ในอ่างนู้นนะครับเศษอาหารที่เน่าเสียเศษเปลือกผลไม้ใช้ได้หมดนะครับพอหลังจากนั้นพอเขาเป็นตัวดักแด้เขาก็จะแข็งแบบนี้นะครับก่อนที่จะเป็นตัวบินอันนี้คือปลอกเขา
1: อันนี้คือไม่มีตัวอยู่แล้วอ
2: ันนี้คือปลอกดักแด้สามารถที่จะไปทำอาหารสัตว์ได้นะครับหรือจะไปหมักเป็นปุ๋ยได้อีก
1: ตัวก็ได้
2: ปลอกก็ได้พวกนี้จะมีสารไคโตซานอยู่ในตัวสูง
1: สารไคโตซานคือ
2: ลักษณะที่เป็นเปลือก
1: มันจะมีประโยชน์กับอะไรครับพ
2: ี่ประโยชน์กับพืชก็ได้ครับเพื่อไปพ่นให้พืชมีความแข็งแรงขึ้นมา
1: ก็คืออันปลอกหนอนเนี่ยคือเราเอาไปแปรรูปใช่ไหมคะอีกทีนึง
2: ใช่ไปเป็นอาหารสัตว์ก็ได้หรือจะไปทำเป็นปุ๋ยก็ได้แล้วนี่เป็นตัวบินหลังจากที่เขาวางไข่แล้วก็จะตายลักษณะตัวบินจะเป็นแบบนู้นครับอยู่ในมุ้งตัวดำๆนะครับ
1: พอหลังจากนั้นคือวางไข่แล้วก็คือจะตายแล้ว
2: ใช่จะตายวงจรชีวิตเขาจะอยู่10-40กว่าวันแล้วแต่อุณหภูมิแล้วแต่อาหารนะครับตรงเนี้ยไปเป็นอาหารสัตว์ได้โดยตรงเหมือนกันถ้าไม่งั้นก็เอาไปเป็นปุ๋ยได้อีกเหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้เป็นมูลที่เขากินเหลือนะครับจากการเลี้ยงที่เป็นตัวอ่อนอย่างเมื่อนั้นนะพอใกล้ๆที่เราจะจับเขาจะปล่อยให้เศษอาหารแห้งนะครับเราจะได้แยกตัวกำมูลเขาออกได้ง่ายอันนี้คือเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยกินแล้วย่อยมาเป็นเม็ดให้เศษสับไปใส่ต้นไม้นะครับงามนะครับงามอันนี้ผมทดลองแล้วนะครับใส่ก็ไม่ใส่
1: การอาหารเหลือ
2: ใช่การอาหารเหลือก็คือกินแล้วบางครั้งเนี่ยเขากินได้ไม่หมดนะครับเขาเป็นหนอนที่ไม่มีฟันเขาอาศัยดูดเอาเพราะที่มันย่อยสลายส
1: ่
2: วนอันไหนที่เป็นแข็งๆนะครับเราเอาไปทำเป็นปุ๋ยหมักได
1: ้
2: นะครับเป็นปุ๋ยหมัก
1: อันนี้ผลิตภัณฑ์จากการเลี้ยงหนอน
2: ครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารที่เรามาอัดเป็นขวดอัดเป็นเม็ดใส่ขวดไว้นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นมูลทำเป็นปุ๋ยอัดเม็ดนะครับส่วนอันนี้เป็นน้ำหมักมูลหนอน
1: ก็ใช้ฉี
2: ดใช่เหมือนกันใช้ฉีดพ่นต้นไม้ได
1: ้คือทุกส่วนของหนอน BSF เนี่ย
2: ใช่เป็นประโยชน์ทั้งหมดเลย
1: นำมาใช้ประโยชน์ได้หมดเลย
2: ใช่
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดท้ายเป็นประโยชน์ทั้งหมด คือหลักๆแล้วเนี่ยลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทนนะครับที่มันย่อยจากเศษอาหารเนาะถ้ามันมีกลิ่นเหม็นเอาหนอนพวกนี้เข้าไปจัดการลดกลิ่นเหม็นลงได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทำตัวหนอนเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนะครับพอถ้าเกิดเรามีหนอนเยอะๆใช่ไหมครับเรามีหนอนมากเนี่ยเราสามารถที่จะเอาหนอนเนี่ยไปแปรรูปไปเป็นอาหารปั้นก้อนได้อีกทางหนึ่งนะครับมาที่ฐานถัดไปครับ
1: ปั้นก้อนค่ะแล้วต่อไปเป็นฐานอะไรครับพี่
2: ฐานการทำอาหารสัตว์นะครับทีนี้เราจะมาทำอาหารปลาแบบปั้นก้อนโดยใช้ที่หนอนที่เรามีนะครับเรามีมากเราไม่สามารถจะไม่ให้สัตว์กินได้ทันเนาะมันก็จะแก่เป็นปลอกหลักแด้แล้วทีนี้เราก็จะไม่สามารถเอาไปทำอะไรได้นะครับเราก็เอามาตากแห้งนะครับเอาไปต้มก่อนนะครับเอาหนอนสดไปต้มแล้วมาตำนะครับมันก็จะเป็นหนอนป่นคล้ายๆปลาป่นซึ่งมีโปรตีนสูงมาก
1: เพราะว่าในตัวหนอนเขามีโปรตีน
2: ใช่แล้วเราก็เอาไปตากแห้งเนาะเอามาผสมกับหญ้าอาหารสัตว์หญ้าเนเปียเราเอามาสับเนา
1: ะ
2: เอามาสับเสร็จปุ๊บมีลำนะครับลำแล้วก็มีเศษอาหารซึ่งเป็นเศษข้าวอาจจะไม่ใช่เศษข้าวขาวๆแบบนี้ก็ได้เศษเส้นก๋วยเตี๋ยว
1: อะไรก็ได้
2: ใช่ที่ไม่บูดเน่าเสียนะครับแล้วกองเอาน้ำออก
1: ถ้ามันบูดคือมันจะทำให้เป็นยังไง
2: ไม่ได้ครับมันจะมีเชื้อรามันจะมีเชื้อโรคมันจะทำให้อาหารเราเนี่ยเสีย
1: เศษอาหารที่มันเป็นเศษอาหารที่ยังดีอยู่
2: ใช่ครับแล้วเราก็เอามาผสมกันนะครับเอาส่วนผสมเข้ามาผสมกันแล้วก็ตำในครกเนี้ยนะครับตำในครกลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ตำพอเราได้เสร็จปุ๊บเราก็เอามาปั้นเป็นก้อนนะครับปั้นเป็นก้อนลักษณะแบบน
1: ี้จะได้ก้อนนี้มา
2: ไอ้ก้อนเนี่ยเราจะเอาก้อนเล็กก้อนใหญ่แล้วแต่เราจะชอบเลยนะครับมีความชอบก้อนใหญ่แล้วก็ปั้นก้อนใหญ่แต่เราต้องไปตากแดดให้แห้งก่อนนะครับตากแดดให้แห้ง
1: คือเราปั้นเสร็จแล้ว
2: ใช่
1: แล้วก็ต้องเอาไปตากให้แห้ง
2: พอเสร็จปุ๊บเอาไปให้ปลากินได้นะครับปลาที่กินก็จะเป็นพวกปลากินพืชเนาะปลานิลปลาตะเพียนปลายี่สกพวกนี้ปลาดุกปลาช่อนไม่กินเพราะเขาเป็นปลากินเนื
1: ้
2: อนะครับตรงนี้ก็เป็นฐานนะครับฐานคนมีไฟและฐานคนเอาถ่านนะครับซึ่งฐานคนมีไฟเนี่ย เราจะทำแก๊สจากชีวภาพหรือแก๊สจากเศษขยะในครัวเรือนใช้เองนะครับทดแทนแก๊สหุงต้มตามครัวเรือนนะครับเข้ากับวิกฤตในตอนนี้นะครับที่แก๊สแพงเน
1: า
2: ะเราต้องหันมาพึ่งพาตนเองนะครับด้วยการใช้แก๊สจากมูลสัตว์นะครับแล้วก็เศษอาหารเราก็จะมีถังหมักนะครับแล้วก็มีถังเก็บลงมาตรงนี้แล้วเราก็สามารถที่จะจุดใช้ได้นะครับก็จะติดนะครับก็จะสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ไม่ต้องไปซื้อแก๊สใช้นะครับแก๊สก็มีความร้อนเหมือนกันนะครับ
1: ก็คือเราก็นำแบบมูลสัตว์อะไรของใน
2: และตรงนี้ไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะมีกลิ่นเหม็นเพราะได้จากเศษขยะเน
1: า
2: ะถ้ามันติดแก๊สมันจะไม่เหม็นครับแต่ถ้าเปิดเฉยๆจะเหม็นนะครับแล้วไม่ต้องกลัวระเบิดครับเพราะพรุ่งนี้ไม่มีแรงดันเนา
1: ะ
2: มันใช้น้ำหนักถังกดลงมาก็สามารถที่จะใช้เป็นแก๊สหุงต้มได
1: ้คร
2: ับแทนแก๊ส LPG ก็ประหยัดพลังงาน
1: อันนั้นก็คือจะเป็นเหมือน
2: ถังเก็บ
1: เขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่ถังเก็บ
2: ครับอันนี้เป็นถังหมักแล้วใส่เศษอาหารเข้าไปตรงปากกล่องนี่เนี่ย
1: คือเราทำตรงนี้เลย
2: ใช่ตรงนี้คือเรามีเศษอาหารในครัวเรือนกินเหลืออะไรเท่าไหร่แล้วก็สับให้มันละเอียดสักนิดน
1: ึ
2: งทั้งเศษผักเศษอาหารเน่าบูดอะไรก็ได้ใส่ลงไปแล้วเราก็กวนๆสักหน่อยนะครับใส่ไป2วันครั้ง3วันครั้งแล้วแต่เรานะครับ
1: มีระยะเวลาไหมคะว่ากี่วันถ
2: ึ
1: งจะได้
2: ทำครั้งแรกประมาณสัก10กว่าวันเราอาจจะต้องมีเชื้อเป็นจุลินทรีย์คือใส่มูลสัตว์ลงไปก่อนนะครับแล้วก็ผสมกับเศษอาหารสัก10กว่าวันก็จะเริ่มมีแก๊สขึ้นมาแล้วพอหลังจากนั้นเราก็ใส่แบบต่อเนื่องอาจจะใส่วันเว้นวัน2วันครั้งหรือ3วันครั้งอันนี้แล้วแต่เราที่เราจะหาเศษอาหารได้ใส่ก็แก๊สก็จะสะสมขึ้นมา
1: เราใช้10ประมาณ10วันก่อนพอหลังจากนั้นเราก็เติมไปเรื่อย
2: ๆใช่ใช่ครับนะครับต่อไปตรงนี้เป็นฐานคนเอาฐานนะครับตรงเนี้ยเราจะใช้ฐานที่เราได้จากการตัดสางกิ่งไม้เราจะไม่ไปตัดไม้ทำลายป่ามาเผาแล้วก็จะได้ไม้บางส่วนนะครับซึ่งเป็นไม้ที่เหลือจากการทำเฟอร์นิเจอร์จากการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังเป็นเศษไม้มาแล้วก็จะนำมาเผาเผาเนี่ยเราได้ฐานแน่นอนอยู่แล้วนะครับเป็นกระสอบลักษณะแบบนี้นะครับอีกอย่างที่ได้เลยก็คือน้ำส้มก้อนไม้น้ำส้มก้อนไม้ที่เรามีก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ
1: อันนี้ก็คือเราได้ทั้งฐาน
2: ใช่ครับ
1: ทั้งน้ำส้มควันไม
2: ้นอกจากฐานไม้ที่เราเผาได้แล้วเนี่ยมันยังมีฐานผลไม้อีกนะครับตรงนี้จะเป็นฐานสวยงามนะครับอันนี้ก็จะเห็นเป็นลูกสับปะรดใช่ไหมคร
1: ับ ผลไม้ก็คือเราก็เอามาเผาได
2: ้ใช่เผาได้หมดแต่เราต้องคุมไฟให้ดีถ้าคุมไฟไม่ดีมันก็จะไม่ได้เป็นลูกแบบนี้นะครับ
1: คือคุมไฟให้
2: คุมไฟคุมออกซิเจนในการเผาไหม้นะครับควบค
1: ุ
2: มอ
1: ุณหภูมิ
2: ใช่ครับก็จะมีฐานทุเรียนเน
1: า
2: ะทุเรียนนี่ก็เป็นทุเรียนที่ร่วงหล่นในการตัดแต่งตามฤดูกาลนะครับเราก็มาเผาฐานพวกนี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับการที่เราไปทำเป็นฐานหุงต้มนะครับแต่เป็นฐานประดับฐานสวยงามหรือเป็นฐานที่ประดับตามห้องนอนเพื่อดูดความชื้นภายในห้องเพื่อปะให้อากาศในห้องมันดีขึ้นนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่อง
1: น้ำส้ม
2: ฟันไม้นะครับคุณสมบัติก็คือกำจัดแมลงเนาะในภาคการเกษตรได้อยู่แล้วนะครับสิ่งส่วนในเรื่องของครัวเรือนเนาะก็กำจัดกลิ่นนะครับกลิ่นห้องน้ำบ้านใครที่มีกลิ่นเหม็นๆนะครับก็สมน้ำตามอัตราส่วนแล้วก็ไปลาดรถหรือไปฉีดพ่นก็จะทำให้กลิ่นตรงนั้นจางหายไปได้นะครับและที่เหลืออีกอย่างนึงที่หลายๆคนไม่ชอบก็คือควันมันน
1: ะ
2: ครับควันของไฟนะครับเราไม่ชอบแมลงก็ไม่ชอบเหมือนกันแต่สิ่งที่ชอบคือต้นไม้ชอบนะครับต้นไม้ชอบนะครับเพราะว่า1ไร่นะครับ1เตา1เตาเนี่ยต่อพื้นที่4ไร่นะครับสามารถที่จะขับไล่แมลงได้ถ้ามันไม่มีลมพัดไปแรง
1: ๆ
2: ถ้าคว
1: ัน
2: ไฟ
1: ตล
2: บใช่แมลงไม่ชอบคนก็ไม่ชอบแมลงก็ไม่ชอบเหมือนกันแต่ต้นไม้ชอบเพราะฉะนั้นการเผาถ่านก็สามารถที่จะทำพึ่งพาตนเองได้เนาะมีเชื้อเพลิงขายมีรายได้กลับเข้ามานะครับนี่ก็จะเห็นมีบ่อน้ำนะครับก็อยู่ในส่วนของฐานคนรักน้ำนั่นเองนะครับบ่อน้ำตรงนี้นะครับเราขุดด้วยมือนะครับฝึกสอนให้กับผู้ต้องขังเนี่ยขุดด้านล่างเนี่ยเป็นหินตอนแรกเนี่ยเก็บน้ำไม่อยู่เราก็ต้องใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับใช้ศาสตร์พระราชาในการนำมูลสัตว์เข้ามาฉาบนะครับก็ทำให้เก็บน้ำอยู
1: ่ถ้าเราเอามูลสัตว์มาฉาบนี่คือจะช่วยให้เป็นยังไง
2: มันจะมีเมือกครับในมูลสัตว์มูลควายอย่างเงี้ยมันจะมีเมือกอย
1: ู
2: ่ใช่ค่อยๆฉาบเข้าไปนะครับแล้วก็ปล่อยไว้มันก็จะทำให้สามารถที่จะเก็บน้ำอยู่ได้นะครับทีนี้พอเรามีน้ำแล้วนะครับเราก็ทำให้เกิดประโยชน์ด้วยการเลี้ยงปลาเนา
1: ะ
2: ปลาที่เราปล่อยแล้วก็เป็นปากปลาที่หลากหลายชนิดแต่ทีนี้มันต้องทำแบบคนจนครับทำแบบคนจนก็คือเราก็ไม่มีตังค์จะไปซื้ออาหารทำไงเมื่อกี้เราทำอาหารปลามาแล้วเนาะเราก็จะเอาลูกอาหารปลาที่เราทำเนี่ยเลี้ยงปลาของเรานะครับในส่วนแรกเราทำเป็นแซนด์วิชปลาไปแล้วนะครับแซนด์วิชปลาก็คือทำจากฟางข้าวนี่เป็นอาหารปลาอย่างหนึ่งนะแต่ทีนี้พอเรามีหนอนเราก็ทำเป็นอาหารปลาปั้นก้อนนะครับเราสามารถที่จะให้ปลากินได้นะครับเดี๋ยวลองดูว่าปลาจะกินยังไงนะครับ
1: ตลอดการเดินทางในวันนี้เราได้เห็นอีกมุมหนึ่งของเรือนจำชั่วคราวเขาระกำจังหวัดตราดพื้นที่ที่ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ควบคุมผู้ต้องขังแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้ที่เคยก้าวพลาดในชีวิต ภายใต้การดำเนินงานที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาสการฝึกอาชีพและการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อเตรียมพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพรวมถึงการน้อมนำแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้ารูปเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานผ่านโครงการกำลังใจซึ่งมุ่งสร้างโอกาสในการพัฒนาและการเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมีศักดิ์ศรีสิ่งที่เกิดขึ้นภายในเรือนจำแห่งนี้จึงไม่ใช่เพียงการฝึกอาชีพแต่คือกระบวนการสร้างคนให้สามารถกลับมายืนอยู่ในสังคมได้อีกครั้งอย่างมั่นคงและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ

0: ในรั้วมหาวิทยาลัยความคิดหนึ่งโพสต์อาจส่งผลไกลกว่าที่คิดข่าวที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบอาจกระทบความเชื่อมั่นสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนคนรุ่นใหม่ต้องคิดอย่างมีวิจารณญาณตรวจสอบแหล่งที่มาและเปรียบเทียบข้อมูลก่อนแชร
1: ์ Smart Students Stop Fake News คิดก่อนแชร์เพื่ออาเซียนที่เข้มแข็ง
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดระยองหลายพื้นที่เริ่มเห็นความคลี่คลายแต่ยังมีประเด็นที่ประชาชนติดตามทั้งเรื่องของถนนบริเวณอ่างเก็บน้ำดอกกรายการเร่งระบายน้ำและการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดติดตามสถานการณ์ล่าสุดในวันนี้นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการรับมืออุทกภัยยึดความปลอดภัยและชีวิตประชาชนเป็นอันดับแรกพร้อมกับเตรียมการแจ้งเตือนอพยพและศูนย์พักพิงขณะที่เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาประชาชนให้รวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมในพื้นที่ตำบลวังใหม่อำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีมีครัวเรือนได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยสำรวจล่าสุดพบราว 1,300 หลังคาเรือนขณะที่พื้นที่หมู่7บ้านคลองลาวตำบลวังใหม่มีครัวเรือนได้รับความเสียหายอยู่ประมาณ130ครัวเรือนส่วนใหญ่ร้อยละ90ยังคงอาศัยอยู่ภายในศูนย์พักพิงเนื่องจากสภาพบ้านนั้นยังไม่สามารถกลับเข้าพักอาศัยได้ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในสนามข่าวท้องถิ่น
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นประจำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569ค่ะ
1: เรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำกันในหลายๆพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะโดยสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดระยองหลายพื้นที่เริ่มเห็นความคลี่คลายแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีประเด็นที่ประชาชนนั้นติดตามทั้งเรื่องของถนนบริเวณอ่างเก็บน้ำดอกกรายการเร่งระบายน้ำหรือแม้แต่การเร่งฟื้นฟูหลังน้ำลดค่ะเราไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดนะคะกับทางด้านคุณวิชิตสุทธโสหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะท่านหัวหน้าคะ
3: ครับสวัสดีครับคุณสุนันทาและคุณสถิธรครับ
1: ค่ะหัวหน้าคะวันนี้เห็นบอกว่าสถานการณ์ของความคลี่คลายขึ้นมาบ้างแล้ว
3: ครับผม
1: เป็นยังไงบ้างคะ
3: คือในพื้นที่ของจังหวัดระยองเองนะครับที่เกิดสถานการณ์ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนายเจริญพบวงไตรรัตน์นะครับได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลืออุทกภัยนะครับในพื้นที่4อำเภอนะครับ
1: ค่ะ
3: ก็คืออำเภอแกลงอำเภอเมืองระยองอำเภอเขาชะเมาและอำเภอบ้านค่ายนะครับอันนี้ในเบื้องต้นนะครับแต่ที่มีสถานการณ์รุนแรงหนักๆเลยก็คือในพื้นที่อำเภอแกลงแล้วก็อำเภอเมืองระยองนะครับในพื้นที่อำเภอเมืองระยองเองเนี่ยน้ำลดอย่างต่อเนื่องนะครับลดอย่างต่อเนื่องในหลายๆพื้นที่นะครับซึ่งก็จะมีน้ำที่มีการปล่อยนะครับจากเขื่อนบางส่วนนะครับมาเติมก็ทำแต่ในปริมาณการเพิ่มขึ้นและลดลงเนี่ยมันไม่เท่ากันแต่ว่าน้ำเนี่ยค่อยๆลดทยอยลดในบางพื้นที่แห้งเกือบสนิทครับผมแต่ยังในบางพื้นที่เนี่ยก็ยังเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับก็เลยยังมีน้ำท่วมขังอยู่ครับผม
1: ตอนนี้
3: ในส่วนของอำเภอแกลงเองนะครับสัญญาณที่ดีก็คือถนนสุขุมวิทกลับมาใช้ได้รถเล็กผ่านได้นะครับก็สามารถเดินทางจากเมืองไปแกลงได้สะดวกขึ้นนะครับแต่ในบางพื้นที่เนี่ยก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็คือในพื้นที่ของตำบลบ้านนานะครับก็ยังมีสถานการณ์แล้วก็ยังมีเปิดจุดรองรับการอพยพนะครับศูนย์พักพิงในพื้นที่สรุปว่าในที่ผ่านมานะครับในพื้นที่ของจังหวัดระยองเองตั้งแต่วันที่25เป็นต้นไปนะครับเราเกิดสถานการณ์ทั้งหมด18จุดหลักๆด้วยกันนะครับยังคงมีพื้นที่ที่ยังไม่สามารถที่เรียกว่าน้ำยังไม่ลดนะครับแล้วก็ยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้เนี่ยมีอยู่10พื้นที่ด้วยกันก็จะเป็นในพื้นที่ของอำเภอเมืองระยองแล้วก็อำเภอแปรนะครับส่วนพื้นที่ที่คลี่คลายไปแล้วใน8พื้นที่เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเขาชะเมาอำเภอบ้านค่ายทั้งอำเภอนะครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีบางส่วนที่

0: มากมายอะไรนะครับก
1: ็
0: คืออยู่ที่ประมาณระดับหัวเข่าครับผม
1: การ
0: ลงเจนะครับเพื่อที่จะให้บริการประชาชนโดยได้รับการสนับสนุนรถประกอบอาหารของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต17จันทบุรีนะครับก็จะไปร่วมให้บริการรวมถึงรถผลิตน้ำดื่มนะครับในพื้นที่เพื่อให้บริการประชาชนเพราะในเบื้องต้นเนี่ยประชาชนก็อาจจะกลับเข้าบ้านได้แต
1: ่
0: อาจจะยังขาดเครื่องไม้เครื่องมือในการหุงหาประกอบอาหารนะครับเราก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องประกอบอาหารปรุงสุกพร้อมทานนะครับเพื่อให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องครับ
1: ค่ะท่านหัวหน้าคะแน่นอนล่ะค่ะว่าเรื่องของกระแสข่าวเกี่ยวกับถนนบริเวณโดยรอบของอ่างเก็บน้ำดอกกรายที่เป็นกระแสทางโซเชียลไปตรงนี้ขออนุญาตให้ท่านช่วยชี้แจงหน่อยได้ไหมคะว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
0: ครับผมจากเท่าที่ได้ประชุมนะครับเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและธรรมชาตินะครับก็ได้มาประชุมในพื้นที่นะครับพื้นที่จังหวัดระยองท่านผอ.โครงการชลประทานจังหวัดระยองก็ได้นำเรียนชี้แจงข้อมูลไปว่าเป็นกระแสน้ำที่พัดผ่านช่องทางลอดใต้ถนนน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: ซึ่งจริงๆแล้วตรงเนี้ยมันผ่านสปริงเวย์มาแล้วนะครับมันผ่านสปริงเวย์มาสปริงเวย์นะบริเวณอ่างเก็บน้ำเนี่ยอ่างเก็บน้ำดอกกายเนี่ยมันล้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผ่านทางลอดซึ่งมันมีปริมาณน้ำที่เยอะนะครับมันมีปริมาณน้ำที่เยอะก็เลยทำให้ถนนพังทำให้ถนนพังนะครับซึ่งทางท่านผอ.โครงการชลประทานเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบต่อตัวโครงสร้างหลักของอ่างครับ
1: ค่ะทีนี้น้ำที่มันไหลเข้าไปชาวบ้านหรือว่าผู้คนเขาก็พูดว่ากระแสน้ำมันไหลเข้าสู่ตัวเมืองตรงนี้เราจะต้องบริหารจัดการหรือมีการสูบออกเพื่อที่จะผลักดันออกยังไงบ้างอะคะ
0: ครับก็คือในส่วนในส่วนที่ผมได้นำเรียนในเบื้องต้นนะครับว่ามันยังมีปริมาณน้ำที่ลงมาเติมอยู่นะครับแต่ประกอบกับช่วงเนี้ยเราไม่มีฝนมันก็เลยระบายได้เร็วขึ้นนะครับมันก็ไปตามคลองตามทางที่เคยระบายตามปกติครับผม
1: ค่ะอยากให้ท่านช่วยคาดการณ์สถานการณ์จากนี้ให้หน่อยได้ไหมคะว่าในตัวภาพรวมของระยองเนี่ยน่าจะเริ่มเห็นทั้งหมดเนี่ยดีขึ้นสักอีกสักประมาณกี่วันล่ะคะท่าน
0: ถ้าในภาพรวมนะครับก็ผมคิดว่าภายใน 1-2 วันเนี่ยในพื้นที่อำเภอเมืองแล้วก็ในพื้นที่ของอำเภอแกลนเองจะเห็นภาพที่ชัดขึ้นนะครับว่าน้ำเนี่ยเริ่มหมดไปนะครับก็จะเข้าสู่โหมดของการฟื้นฟูนะครับเข้าไปบิ๊กคินนิ่งกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของสำรวจตรวจสอบความเสียหายแล้วเพื่อช่วยเหลือประชาชนในลำดับต่อไปครับ
1: ก็จะเป็นภาคของการช่วยเหลือหลังจากนี้จะหนักใจเพิ่มขึ้นไหมคะหลังจากที่น้ำเริ่มลดลงแล้วความเสียหายก็จะเริ่มเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น
0: ครับผมก็คือรัฐบาลก็ได้มีเรื่องของการเยียวยานะครับในช่องทางของแอปทางรัฐนะครับแล้วก็ในส่วนหนึ่งของเราเนี่ยก็คือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับเราก็จะมีค่าให้ท้องที่กับท้องถิ่นเนี่ยไปสำรวจตรวจสอบความเสียหายนะครับแล้วเราก็จะมีเงินช่วยเหลือเข้าไปตามระเบียบครับ
1: โอเคค่ะงั้นขออนุญาตตรวจสอบกับท่านหัวหน้าปภ.เพียงเท่านี้ก่อนนะคะโอกาสหน้าคงได้มีการพูดคุยแล้วก็สอบถามถึงความคืบหน้าเพิ่มเติมแล้วก็เป็นกำลังใจนะคะให้กับท่านหัวหน้าปภ.หัวหน้าส่วนทุกหน่วยแล้วก็ผู้คนที่กำลังประสบภัยอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณท่านมากค่ะ
0: ครับครับสวัสดีครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่จังหวัดระยองนะคะแต่ที่แน่ๆแล้วก็เห็นแล้วนะคะว่ามีหลายพื้นที่ที่สถานการณ์นั้นคลี่คลายแล้ว
2: ค่ะทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กำชับทุกหน่วยงานบูรณาการรับมืออุทกภัยยึดความปลอดภัยและชีวิตประชาชนเป็นอันดับแรกพร้อมเตรียมการแจ้งเตือนอพยพและศูนย์พักพิงขณะที่เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาประชาชนให้รวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนพร้อมกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรใช้ข้อมูลร่วมกันและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยให้ทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์บัญชาการมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และเตรียมพร้อมทั้งระบบแจ้งเตือนการอพยพเครื่องจักรศูนย์พักพิงและแผนฟื้นฟูเยียวยานายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กรมป้องกันและ

0: บรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลเฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าโดยเฉพาะในพื้นที่ราชบุรีและสมุทรสงครามรวมถึงติดตามการระบายน้ำจากเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรรถสุขารวมถึงกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงค่ะโดยให้ความสำคัญกับการรักษาชีวิตและการอพยพประชาชนเป็นอันดับแรกขณะเดียวกันให้จัดศูนย์พักพิงให้ได้มาตรฐานดูแลระบบไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือและเยียวยาเป็นไปอย่างรวดหลักสื่อสารฉับไวดูแลประชาชนให้ทั่วถึงและเร่งฟื้นฟูเยียวยาอย่างเร็วที่สุดด้านนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กำชับให้บริหารจัดการน้ำจากข้อมูลพื้นที่จริงวิเคราะห์แยกตามลุ่มน้ำและเชื่อมโยงข้อมูลระดับน้ำปริมาณฝนรวมถึงต้นทางและทางน้ำสาขาโดยเฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมใช้แผนที่ความเสี่ยงหรือ Risk Map ของทิสด้านะคะเพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าและเตรียมพร้อมแจ้งเตือนอพยพจัดศูนย์บัญชาการอาหารถุงยังชีพและดูแลกลุ่มเปราะบางค่ะทางนี้ก็คาดว่าถึงวันที่4ตุลาคม2569ภาคกลางยังมีฝนฟ้าคะนองประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงและมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาท่าจีนและแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นจึงให้ทุกหน่วยงานนะคะติดตามสถานการณ์และปรับแผนอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายด้านบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรระบบไฟฟ้าและประปาเพื่อประกอบการช่วยเหลือและประกันภัยค่ะส่วนที่จังหวัดระยองนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงเทศบาลตำบลทับมามอบถุงยังชีพและติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมระดมเจ้าหน้าที่นะคะรวมถึงรถประกอบอาหารเคลื่อนที่โดยคาดว่าสถานการณ์ในอำเภอเมืองระยองจะคลี่คลายภายใน 1-2 วันและอำเภอแกลงประมาณ3วันค่ะสำหรับการแก้ไขปัญหาระยะยาวนายกรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ 4,000 ล้านบาทดำเนินโครงการระบบระบายน้ำในตำบลทับมาเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากคาดว่าใช้เวลาประมาณ 3-4 วันควบคู่กับการเร่งสำรวจความเสียหายและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นศูนย์กลางการบูรณาการค่ะ
1: จะเห็นได้ว่าตอนนี้ทุกภาคส่วนนะคะต่างก็ระดมสรรพกำลังของตนเองเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่ของไทยอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะคะไม่เว้นแม้แต่ทางด้านกระทรวงกลาโหมเองค่ะก็ระดมกำลังพลรวมไปถึงเรือและยานพาหนะนะคะเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมทั้งได้มีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน21แห่งในกรุงเทพมหานครและ6จังหวัดนะคะเพื่อผลิตอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับประชาชนแล้วกว่า 90,000 กล่องขณะที่หลายหน่วยงานเองนะคะก็เร่งช่วยเหลือแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำภายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมทั้งได้สั่งการให้สนับสนุนกำลังพลยานพาหนะเรือและยุทโธปกรณ์เพื่อช่วยเหลืออพยพและลำเลียงอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องส่วนทางด้านกองทัพบกนะคะร่วมกันกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเหล่าทัพและหน่วยงานในพื้นที่ได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน21แห่งในกรุงเทพมหานครและ6จังหวัดเพื่อผลิตอาหารปรุงสุกใหม่วันละ3มื้อแจกจ่ายให้กับประชาชนแล้วกว่า 90,000 กล่องพร้อมช่วยเหลือผู้ที่ยังติดค้างอยู่ในที่พักอาศัยขณะที่กองทัพเรือนะคะรถครัวสนามประกอบอาหารนะคะก็ได้ดำเนินการแจกจ่ายข้าวกล่องนะคะในพื้นที่เขตสะพานสูงและสวนหลวงในขณะเดียวกันสคบเองก็ดำเนินการใน9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมการจัดหารถยกนะคะเพื่อที่จะลดค่าอะไหล่แล้วก็ค่าแรงประเมินค่าซ่อมและช่วยเหลือด้านการซ่อมแซมบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนทางด้านกรมชลประทานก็แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงไปจนถึงวันที่4ตุลาคมนี้ค่ะในพื้นที่ของริมแม่น้ำบางปะกงเจ้าพยาท่าจีและแม่กลองครอบคลุม8จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
0: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนโดยเริ่มความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ค่ะ นายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมอบนโยบายจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกลและผ่านระบบโดปาชาแนลจากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อนำข้อมูลไปชี้แจงแก่ประชาชนซึ่งกรมการปกครองได้มีการขับเคลื่อนนโยบายการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนเพื่อสร้างหลักประกันและลดภาระความเสียหายของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวนายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่าจากสถานการณ์ภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่ภาครัฐดำเนินการอยู่ยังเป็นรูปแบบการดำเนินการภายหลังเกิดเหตุค่ะซึ่งทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับความล่าช้าในการให้ความช่วยเหลือประชาชนอีกทั้งงบประมาณในการช่วยเหลือเยียวยาไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในแต่ละปีนะคะทางคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่22 กันยายน 2569เห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเป็นเงิน 15,500 ล้านบาทค่ะโดยเพิ่มกลไกในการดูแลและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและสร้างหลักประกันรองรับความเสียหายโดยให้ความคุ้มครองภัยสำคัญ3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุมบ้านเรือนประชาชน30ล้านหลังคาเรือนทั้งในพื้นที่ต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานครโดยกรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เวลา00:01เป็นต้นไปนะคะโดยโครงการนี้ถือเป็นกลไกหนึ่งที่เข้ามาช่วยเสริมการช่วยเหลือของภาครัฐเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้รับการดูแลและช่วยเหลืออย่างรวดเร็วทั่วถึงและสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วค่ะซึ่งวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้มีความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับหลักเกณฑ์แนวทางโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนการยืนยันความเสียหายการประสานงานระหว่างหน่วยงานรวมไปถึงขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้มีความชัดเจนสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดสาธารณภัยประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะจะต้องเข้าถึงสิทธิ์และได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วสะดวกทั่วถึงและลดภาระของประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะสำหรับโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชน3ภัย1ความคุ้มครองเพื่อทุกบ้านของคนไทยจะคุ้มครองอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวพร้อมความคุ้มครองโดยความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนแบ่งเป็นอุทกภัยความเสียหายเบื้องต้น 10,000 บาทส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 90,000 บาทวาตภัยความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 95,000 บาทแผ่นดินไหวความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 95,000 บาทและกรณีน้ำล้อมหากที่อยู่อาศัยถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกัน7วันรับค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนขณะที่คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ2ล้านบาทต่อคนโดยมีเงื่อนไขสำคัญคือพื้นที่ประสบภัยต้องมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือตัวชี้วัดที่กำหนดถ้ามีนะคะระยะเวลาคุ้มครอง1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ค่ะทั้งนี้นายกรัฐมนตรีขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอศึกษาเงื่อนไขในกรมธรรม์ให้เข้าใจอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อสามารถนำไปชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายนะคะว่าหากประสบภัยน้ำท่วมในระดับใดจะได้รับความคุ้มครองเท่าใดหรือหากบ้านเรือนได้รับความเสียหายจะได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับการซ่อมแซมเป็นจำนวนเท่าใดพร้อมกับย้ำว่ากรมธรรม์ดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองปีต่อปีคือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570แต่ไม่ได้ทำแค่ปีเดียวแต่จะทำปีต่อปีนะคะจึงขอให้ทุกคนสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าจะได้รับความคุ้มครองจากประกันภัยพิบัติและเข้าถึงการชดเชยได้อย่างรวดเร็วค่ะ
2: น้ำเริ่มลดลงไปนะครับเราก็จะเริ่มเห็นความเสียหายของยวดยานพาหนะนะครับมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถเก๋งนะครับความเสียหายของทรัพย์สินบ้านเรือนต่างๆในส่วนที่เขามีการเอาประกันไว้นะครับซื้อประกันไว้ผมขอความกรุณาท่านได้ช่วยอเลิร์ตเจ้าหน้าที่ทุกคนในคปภ.ว่าคงต้องให้ความช่วยเหลือประสานงานให้กับพี่น้องประชาชนในการเข้าถึงแล้วก็ได้รับเงินค่าประกันภัยนะครับโดยเร็วเพราะว่าพวกเขาก็ต้องทนทุกข์กับไอ้น้ำท่วมมาหลายวันแล้วนะครับก็ไม่อยากที่จะให้เขาเพิ่มความกังวลในเรื่องของว่าที่เขาจะได้รับเงินประกันจากทรัพย์สินของเขา
1: ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการในการช่วยเหลือประชาชนหากว่าเกิดเหตุภัยพิบัติเกิดขึ้นกรมธรรม์นี้ครอบคลุมน้ำท่วมลมแล้วก็แผ่นดินไหวนะคะครอบคลุมประชาชน30ล้านหลังคาเรือนนะคะซึ่งก็มีเงื่อนไขในการรับค่าชดเชยนะคะที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าที่เห็นนะคะมีกรณีอย่างเช่นไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตตามปกติได้ถึงแม้ว่าจะมีน้ำล้อมรอบแต่ว่าเขาอยู่ตรงนั้นได้แต่ออกไม่ได้เนี่ยเป็นระยะเวลาติดต่อกัน7วันก็จะมีค่าชดเชยให้ด้วยตรงนี้ก็คงต้องศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยนะคะขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดระยองโดยได้มอบถุงยางชีพและให้กำลังใจประชาชนพร้อมทั้งนำรถประกอบอาหารนะคะช่วยเหลือผู้ประสบภัยยอมรับค่ะว่าครั้งนี้ปริมาณน้ำนั้นมากจริงๆค่ะขณะที่ก็คาดว่าสถานการณ์ของอำเภอเมืองระยองน่าจะเริ่มคลี่คลายภายใน 1-2 วันนี้ค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดระยองเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและประชุมรับทราบสถานการณ์ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดโดยมีนายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้การต้อนรับจากนั้นค่ะเดินทางไปยังศูนย์พักพิงอาคารอเนกประสงค์5ชั้นของเทศบาลตำบลทับมาอำเภอเมืองระยองเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยโดยเฉพาะผู้ป่วยผู้สูงอายุและเด็กเล็กพร้อมทั้งมอบถุงยางชีพและนำรถประกอบอาหารเคลื่อนที่นะคะมาช่วยจัดทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยทางด้านนายสุชาติบอกว่าสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกครั้งนี้มีปริมาณน้ำมากและก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระดับรุนแรงโดยรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีท่านได้ให้ความสำคัญพร้อมทั้งได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานระดมกำลังเข้าช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันประชาชนภายในศูนย์พักพิงก็ยังคงมีขวัญและกำลังใจที่ดีพร้อมทั้งขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันให้ความช่วยเหลือสำหรับการแก้ไขปัญหาระยะยาวในลุ่มน้ำทับมาค่ะท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้อนุมัติงบประมาณ 4,000 ล้านบาทนะคะดำเนินโครงการระบบระบายน้ำในพื้นที่ตำบลทับมาเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากก็คาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 3-4 ปีส่วนสถานการณ์ในปัจจุบันในอำเภอเมืองระยองและอำเภอแกลงนะคะระดับน้ำยังมีปริมาณที่ระบายได้ช้าจากปัจจัยน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งระบายน้ำในช่วงที่ระดับน้ำทะเลลงก็คาดว่าอำเภอเมืองระยองน่าจะเริ่มเห็นความคลี่คลายภายใน 1-2 ถึง 2 วันส่วนอำเภอแกลงก็น่าสักประมาณ3วันค่ะ
3: กราบเรียนว่าที่จังหวัดระยองนะผมเองก็มีความรู้สึกไม่เคยเกิดขึ้นในภาควันออกเหมือนกันผมคนภาควันออกครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นว่าภาควันออกเกิดภาวะน้ำท่วมเยอะนะครับก็ขอให้กำลังใจแล้วก็ขอให้ทุกคนมั่นใจในความที่ท่านเดือดร้อนทั้งหมดพวกผมเองก็เสียใจแล้วก็พร้อมที่จะเยียวยาและพร้อมที่จะแก้ไขสิ่งที่มาวันนี้ได้ก็คือมาให้กำลังใจแล้วก็มาเสริมเติมแต่งในสิ่งที่ท่านต้องการนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ที่น้ำท่วมน้ำกำลังขังอยู่เนี่ยเป็นส่วนที่หน่วยงานทั้งชลประทานทั้งท่านผู้ว่าทั้งทุกหน่วยงานกำลังเกี่ยวข้องกำลังแก้ปัญหาแต่เราความโชคดีของภาควันออกคือเราอยู่ใกล้กับทะเลเดี๋ยววันเนี้ยน้ำทะเลลงที่ผ่านมา 3-4 วันที่แล้วน้ำทะเลมันหนุนสูงสุดมันเลยทำให้น้ำไหลลงไม่ทัน

0: ทุกคนมั่นใจว่าผมเชื่อภายใน3-4วันท่านว่าราชการจังหวัดกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองสามารถแก้ปัญหาได้รวดเร็ว
1: คุณผู้ชมคะประเด็นเรื่องเกี่ยวกับถนนอ่างเก็บน้ำดอกกลายก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่เราจะได้พูดคุยกับท่านหัวหน้าปภ.เมื่อสักครู่นี้ท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองท่านเองก็ออกมายืนยันตามสื่อต่างๆแล้วนะคะว่าอ่างเก็บน้ำดอกกลายตำบลแม่น้ำคูอำเภอปลวกแดงยังไม่ได้รับความเสียหายจนแตกแล้วก็ไม่ได้มีมวลน้ำไหลเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนหลังจากที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยเมื่อวานนี้30กันยายนช่วงสักเวลาประมาณบ่าย3นะคะทางท่านปภ.จังหวัดระยองก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบร่วมกับโครงการชลประทานจังหวัดระยองโดยพบว่าโดยรอบของอ่างเก็บน้ำนะคะเกิดการกัดเซาะก็ส่งผลให้ถนนนั้นได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการปิดกั้นเส้นทางและก็แจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยทางนี้จากการตรวจสอบก็พบว่ามวลน้ำยังไม่ได้ส่งผลกระทบและก็ไม่ได้ไหลเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนขณะที่โครงการชลประทานจังหวัดระยองได้เร่งดำเนินการซ่อมแซมพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนทางแขวงทางหลวงชนบทระยองนะคะก็ร่วมกับสำนักงานทางหลวงชนบทที่3จังหวัดชลบุรีระดมเครื่องจักรกลขนาดใหญ่เข้าซ่อมแซมถนนสายเขาจิกบ้านคลองคลองป่าไม้ตำบลกระแสบนอำเภอแกลงจังหวัดระยองหลังจากที่น้ำป่านะคะหลากส่งผลให้ถนนขาดแล้วก็ไม่สามารถสัญจรได้เจ้าหน้าที่ต้องนำรถแบ็คโฮนะคะรวมไปถึงรถบรรทุก10ล้อและเครื่องจักรกลหนักเข้าพื้นที่ขนหินขนาดใหญ่ลงพื้นที่แล้วก็บดอัดเพื่อเสริมความแข็งแรงของเส้นทางเป็นการชั่วคราวโดยมีนายพิเชษแสนสีผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระยองคอยอำนวยการแล้วก็ติดตามการซ่อมแซมอย่างใกล้ชิดโดยในเบื้องต้นค่ะวิศวกรและเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบแล้วเห็นว่าเส้นทางนะคะมีความแข็งแรงพอที่จะใช้สำหรับการสัญจรของประชาชนจึงสามารถเปิดให้ใช้งานได้โดยเจ้าหน้าที่นะคะก็จะทำการติดตามสภาพเส้นทางอย่างต่อเนื่องและหากว่าระดับน้ำลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็จะเข้าทำการปรับปรุงให้มีความมั่นคงถาวรต่อไปสำหรับพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทระยองจุดดังกล่าวนี้เป็นจุดเดียวกันนะคะกับที่ได้รับผลกระทบจนการสัญจรนั้นถูกตัดขาดส่วนพื้นที่อื่นยังไม่พบความเสียหายรุนแรงนะคะขณะที่บางเส้นก็ยังมีน้ำท่วมขังบนผิวจราจรซึ่งก็จะเร่งสำรวจความเสียหายหลังน้ำลดเพื่อดำเนินการซ่อมแซมและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกันต่อไปค่ะ
2: ส่วนที่หาดสนกระซิบจังหวัดระยองสภาพทรุดโทรมต้นสนและต้นมะพร้าวริมชายหาดถูกคลื่นกัดเซาะล้มลงทะเลขณะที่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลยังไม่แล้วเสร็จหลังเริ่มก่อสร้างมานานหลายปีส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์และการท่องเที่ยวในพื้นที่ค่ะที่บริเวณหาดสนกระซิบตำบลมาบตาพุดอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองอยู่ในสภาพทรุดโทรมและมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาใช้บริการไม่มากนักค่ะหลังที่ชายหาดถูกคลื่นทะเลกัดเซาะอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ต้นสนและต้นมะพร้าวริมชายหาดจำนวนมากล้มลงทะเลขณะที่บริเวณชายหาดพบเสาเข็มและโครงสร้างคอนกรีตเรียงรายเป็นแนวยาวเกือบ1กิโลเมตรนอกจากนี้คลื่นยังซัดพัดทรายและหินใต้แนวถนนลงสู่ทะเลทำให้บางจุดเสี่ยงต่อการทรุดตัวและอาจกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางขณะที่วัสดุก่อสร้างบางส่วนยังคงกระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่ค่ะทางด้านของนายยงมาริศอายุ82ปีซึ่งอาศัยอยู่บริเวณหาดสนกระซิบมานานกว่า20ปีเปิดเผยนะคะว่าชายหาดถูกกัดเซาะอย่างรวดเร็วโดยตั้งข้อสังเกตว่าอาจเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างยื่นลงทะเลซึ่งทำให้ทิศทางกระแสน้ำเปลี่ยนแปลงพร้อมกับระบุว่าจากต้นสนที่เคยมีประมาณ600ต้นปัจจุบันถูกคลื่นกัดเซาะล้มลงทะเลเกือบทั้งหมดค่ะสำหรับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลและปรับปรุงภูมิทัศน์หาดสงกระซิบนะคะดำเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองระยะทาง890เมตรงบประมาณกว่า59ล้านบาทเริ่มสัญญาเมื่อปี2564และสิ้นสุดสัญญาหลังมีการขยายระยะเวลาแต่ปัจจุบันโครงการยังไม่แล้วเสร็จค่ะโดยมีการก่อสร้างเสาเข็มบางส่วนก่อนหยุดดำเนินการส่งผลให้พื้นที่ยังมีโครงสร้างและวัสดุก่อสร้างตกค้างซึ่งชาวบ้านนะคะก็ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขและฟื้นฟูพื้นที่โดยเร็วค่ะ

0: ขยับไปดูที่ชลบุรีนะคะท่านผู้ว่าก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะเฟส9ถึง10นะคะที่อำเภอพานทองโดยพบว่าระดับน้ำสูงประมาณ50ถึง100เซนติเมตรโดยท่านได้เร่งสั่งการให้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายลงคลองพานทองพร้อมผันน้ำลงแม่น้ำบางปะกงและอ่างเก็บน้ำบางพระค่ะนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยหน่วยงานด้านความมั่นคงและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะคะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในนิคมอุตสาหกรรมอมตะเฟส9ถึง10อำเภอพานทองหลังจากที่พบนะคะว่ามีน้ำท่วมขังในพื้นที่จากการสำรวจก็พบว่าระดับน้ำภายในนิคมนั้นอยู่ที่ประมาณ50ไปจนถึง100เซนติเมตรโดยทางนิคมอุตสาหกรรมได้ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำกำลังพลช่วยขนของแล้วก็กระสอบทรายรวมไปถึงอาหารปรุงสุกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพนักงานจังหวัดชลบุรีนะคะได้สั่งการให้โครงการชลประทานชลบุรีนำเครื่องสูบน้ำเข้าระบายน้ำลงคลองพานทองอย่างเร่งด่วนโดยได้วางแนวทางผันน้ำเอาไว้2ช่องทางค่ะได้แก่ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกงเพื่อที่จะออกสู่ทะเลแล้วก็ผันน้ำไปกักเก็บเอาไว้ที่อ่างเก็บน้ำบางพระเพื่อลดปริมาณน้ำในพื้นที่ท่านผู้ว่าท่านยังได้ตรวจติดตามโครงการสูบผันน้ำเชื่อมโยงคลองชลประทานพานทองอ่างเก็บน้ำบางพระและประตูผันน้ำคลองพานทองอีก2จุดด้วยนะคะซึ่งระบบแล้วก็เครื่องสูบน้ำก็ยังสามารถเดินเครื่องได้อย่างเต็มศักยภาพทางนี้พื้นที่อำเภอพานทองและพนัสนิคมยังมีน้ำท่วมขังบางจุดหากว่าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มค่ะก็คาดว่าสถานการณ์นั้นน่าจะคลี่คลายภายใน 2-3 วันโดยทางจังหวัดได้เตรียมมาตรการเยียวยาแล้วก็แผนฟื้นฟูหลังน้ำลดเอาไว้แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังได้ลงพื้นที่ชุมชนตลาดเก่าพานทองเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยหลังเกิดฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำเข้าท่วมบริเวณกว้างของอำเภอพานทองการลงพื้นที่นะคะท่านก็ได้มอบถุงยางชีพข้าวกล่องปรุงสุกน้ำดื่มและยารักษาโรคให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมให้กำลังใจผู้ประสบภัยและติดตามความต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่อย่างใกล้ชิดสำหรับสถานการณ์น้ำในอำเภอพานทองปัจจุบันค่ะยังมีน้ำท่วมขังในหลายจุดนะคะและระดับน้ำยังคงสูงแต่ว่าหากว่าในช่วง 2-3 วันข้างหน้านั้นไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มก็คาดว่าจะสามารถระบายน้ำได้อย่างเร็วขึ้นส่วนการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายค่ะทางจังหวัดชลบุรีเองก็เตรียมดำเนินการสำรวจความเสียหายทั้งบ้านเรือนเส้นทางคมนาคมพื้นที่การเกษตรแล้วก็จะได้มีการจัดกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ในชุมชนและสถานที่ราชการรวมถึงเร่งดำเนินการช่วยเหลือและจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์ค่ะ
1: ส่วนในพื้นที่ตำบลวังใหม่อำเภอไนยอามจังหวัดจันทบุรีมีครัวเรือนได้รับความเสียหายสถานการณ์อุทกภัยภายหลังสำรวจล่าสุดนะคะพบราว 1,300 หลังคาเรือนขณะที่พื้นที่หมู่7บ้านคลองลาวตำบลวังใหม่อำเภอไนยอามมีครัวเรือนได้รับความเสียหายอยู่ประมาณ130ครัวเรือนส่วนใหญ่ร้อยละ90ยังคงอาศัยอยู่ภายในศูนย์พักพิงเนื่องจากสภาพบ้านยังไม่สามารถกลับเข้าพักอาศัยได้ค่ะสถานการณ์อุทกภัยล่วงเข้าสู่วันที่5นะคะพบครัวเรือนที่สามารถกลับเข้าบ้านได้ประมาณร้อยละ10ขณะที่การกลับเข้าบ้านก็ไม่สามารถเข้าพักอาศัยอยู่ได้เพียงกลับเข้าไปเพื่อสำรวจเก็บข้าวของทำความสะอาดและช่วงค่ำยังคงเข้าไปนอนพักยังศูนย์พักพิงที่จัดไว้อย่างองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่และที่วัดคลองลาวค่ะซึ่งจัดเตรียมความพร้อมทั้งอาหารการกินและทีมหน่วยแพทย์อสม.และสถานที่พักอาศัยคอยอำนวยความสะดวกตลอด24ชั่วโมงขณะที่แนวทางการฟื้นฟูขององค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่อำเภอไนยอามนะคะได้รับการสนับสนุนจากผู้ต้องขังของทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจานำผู้ต้องขังจำนวน10คนเข้าช่วยฟื้นฟูเก็บกวาดบ้านเรือนขนย้ายสิ่งของเพื่อให้บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นค่ะนางสมคิดลำพึงกุลชาวบ้านบ้านคลองลาวนะคะเป็นเจ้าของบ้านที่เสียหายเปิดเผยว่าน้ำเข้าท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็วในช่วงเย็นของวันที่25กันยายนที่ผ่านมาค่ะแม้จะได้รับความเดือดร้อนแต่ก็ไม่ได้อพยพไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงนะคะแต่ได้ส่งกลุ่มเปราะบางเด็กเล็กย้ายไปอยู่ยังพื้นที่ปลอดภัยส่วนตนและสามียังอยู่ในที่ ในที่บ้านนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและดูแลทรัพย์สินที่เหลือแล้ววันนี้ก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่คนไทยไม่ทิ้งกันนะคะขอบคุณน้องๆผู้ต้องขังจากทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจาที่สมัครใจเดินทางมาช่วยชาวบ้านซึ่งหากว่าไม่มีแรงงานจากน้องๆ นะคะก็คงไม่รู้ว่าจะไปพึ่งใครเพราะว่าทุกคนก็ลำบากค่ะ
2: มากเลยค่ะดีใจสุดๆเลยค่ะเนี่ยถามยังไงก็ไม่มีปัญญาญาติที่ไหนจะมาช่วยต่างคนต่างมีภาระค่ะดีใจสุดๆเลยขอบพระคุณทุกๆท่านค่ะที่มาค่ะสุดๆเลยค่ะถ้าไม่ได้มานี่ไม่รู้จะเอาอะไรก่อนนะคะเพราะไอ้เครื่องครัวอะไรทั้งหลายข้างล่างเนี่ยเสียหายหมดเพราะส่วนมากจะอยู่ข้างล่างกันค่ะเพราะมันเย็นค่ะข้างบนก็เก็บของมั่งอะไรมั่งค่ะดีใจสุดๆเลยค่ะภูมิใจมากค่ะว่าคนไทยยังช่วยกันค่ะไม่เห็นแต่ที่อื่นแล้วที่เขาไม่มีคนเข้าไปถึงเนี่ยก็โอ้ยร้องไห้แทนเขาค่ะเพราะว่าทรัพย์สินที่มีอยู่ติดตัวมันก็สูญหายหมดค่ะสูญหายหมดค่ะ
1: ส่วนของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่ได้นำกำลังผู้ต้องขังที่สมัครใจลงพื้นที่ตามนโยบายของผู้อำนวยการทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจาและผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดจันทบุรีในการร่วมสนับสนุนกำลังผู้ต้องขังในการช่วยบรรเทาทุกข์หลังน้ำลดให้กับชาวบ้านในพื้นที่ที่รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะคะโดยภารกิจจะดำเนินไปจนกว่าจะแล้วเสร็จโดยสามารถร้องขอมาได้อย่างต่อเนื่องค่ะ
3: สมัครใจมาครับสมัครใจออกมาช่วยเหลือบำเพ็ญความเดือดร้อนของชาวบ้านนะรู้สึกถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับแล้วก็เราก็ต้องช่วยเหลือได้เต็มที่ครับจนฝาแล้วจะแล้วเสร็จนะครับอยู่ที่เขาร้องขอมาครับเดี๋ยวจะมีเรือนจำจันทร์มาอีกชุดหนึ่งเรือนจำจังหวัดจันทบุรีนะมาชุดหนึ่งมาข้างหลังเนี่ยดูแล้วก็เขาเดือดร้อนเยอะมากเราก็ได้แค่ออกแรงกายเนาะแรงกายในการช่วยเหลือ
1: ซึ่งหลังจากนี้นะคะทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ก็ได้ให้แนวทางที่ภาครัฐกำหนดไว้ในเรื่องของเงินเยียวยาน้ำท่วมจำนวน 9,000 บาทโดยได้สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาทุกภัยได้บันทึกภาพถ่ายความเสียหายเพื่อใช้เป็นข้อมูลเพื่อรายงานอำเภอในอามต่อไปค่ะ
0: นี่แหละค่ะภาพที่เราจะเห็นเป็นประจำเมื่อประเทศไทยเรานะคะเกิดเหตุอุทกภัยต่างๆหรือว่าภัยต่างๆเกิดขึ้นน้ำใจของคนไทยไม่เคยเลือนหายไปเลยแล้วก็น้ำตาของผู้ทุกข์ยากนะคะเขาก็อิ่มเอมไปด้วยความสุขที่ทุกคนนั้นช่วยเหลือกันไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรือแรงกายแรงใจเนี่ยแหละค่ะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเอาไปดูในเรื่องของ IMF กันบ้างค่ะกว่า8ทศวรรษแล้วนะคะประชาคมโลกใช้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเงินเป็นกลไกสำคัญในการรับมือกับความท้าทายไทยค่ะเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF และธนาคารโลกปี2569อีกครั้งในรอบ35ปีนะคะภายใต้วิสัยทัศน์ Thailand New Horizon Empowering People Building Resilient พร้อมเปิดเวทีหารือในประเด็นเศรษฐกิจโลกและการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะเส้นทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจโลกนะคะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในปี2487หรือคริสตศักราช1944เมื่อ44ประเทศร่วมประชุมที่เมืองเบรตตันวูดส์นะคะสหรัฐอเมริกาโดยได้มีการวางรากฐานระบบการเงินระหว่างประเทศแล้วก็นำไปสู่การก่อตั้งกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF และธนาคารโลกต่อมาในปี2489ค่ะก็มีการจัดการประชุม Enduran Meeting ครั้งแรกที่กรุงวอชิงตันดีซีก่อนที่จะหมุนเวียนจัดไปในประเทศสมาชิกโดยประเทศไทยค่ะได้เข้าไปเป็นสมาชิก IMF และธนาคารโลกในปี2492นะคะต่อมาปี2534ไทยก็ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Enduran Meeting ครั้งแรกที่กรุงเทพมหานครและในปี2540นะคะไทยเผชิญกับวิกฤตการเงินครั้งสำคัญหรือวิกฤตต้มยำกุ้งซึ่ง IMF นะคะก็ได้เข้ามามีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยล่าสุดปีนี้ค่ะ2569ประเทศไทยก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank Group แอนชูอันมิสติ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยงานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมที่กรุงเทพมหานครนับว่าเป็นครั้งที่2นะคะหลังจากที่เคยเป็นเจ้าภาพเมื่อปี2534แล้วก็เป็นประเทศที่3นอกจากนอกสหรัฐนะคะที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมมากกว่า1ครั้งค่ะการประชุมครั้งนี้จะรวบรวมผู้กำหนดนโยบายผู้ว่าการธนาคารกลางภาคธุรกิจภาคประชาสังคมและนักวิชาการจากทั่วโลกเพื่อหารือถึงแนวทางการรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนาร่วมกัน

ในช่วงสถานการณ์ทุกขภัยประชาชนจำนวนมากต้องการร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะขณะที่มิจฉาชีพอาจฉวยโอกาสสร้างเพจปลอมหรือเผยแพร่ข้อความรับบริจาคพร้อมกับแนบลิงก์และ QR code หลอกให้โอนเงินหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงแนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบก่อนบริจาคเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อค่ะในช่วงที่หลายพื้นที่ประสบทุกขภัยประชาชนจำนวนมากต้องการร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะแต่ขณะเดียวกันค่ะอาจมีกลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสสร้างเพจปลอมหรือเผยแพร่ข้อความรับบริจาคโดยแนบลิงก์หรือ QR code เพื่อหลอกให้ประชาชนโอนเงินประชาชนจึงควรตรวจสอบข้อมูลก่อนบริจาคทุกครั้งนะคะโดยตรวจสอบชื่อเพจและช่องทางการติดต่อว่าเป็นช่องทางอย่างเป็นทางการของหน่วยงานหรือองค์กรนั้นหรือไม่รวมถึงตรวจสอบชื่อบัญชีผู้รับเงินก่อนยืนยันการโอนและตรวจสอบปลายทางของ QR code ให้ตรงกับหน่วยงานที่เปิดรับบริจาคนอกจากนี้ไม่ควรกดลิงก์ที่แนบมากับโพสต์หรือข้อความที่ไม่น่าเชื่อถือค่ะเพราะอาจนำไปสู่เว็บไซต์หลอกลวงหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินรั่วไหลหากพบเบาะแสหรือถูกหลอกลวงทางออนไลน์นะคะท่านสามารถติดต่อที่สายด่วน AOC 1441เพื่อขอคำแนะนำและดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องโดยเร็วค่ะ

0: เอาเป็นว่าวันนี้1ตุลาคมคุณผู้ชมได้กดยืนยันเข้าสิทธิ์ไทยช่วยไทยพัด60 40กันหรือยังลูกหมูกดหรือยัง
1: กดแล้ว
0: กดแล้วนะคะหลายคนก็กดแล้วโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคะเพิ่มเติมเปิดให้ประชาชนนะคะเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันนี้ค่ะ1ตุลาคมนะคะย้ำว่าผู้ได้รับสิทธิ์แล้วก็ร้านค้าที่ผ่านการอนุมัติกดยอมรับเงื่อนไขเพียงครั้งเดียวนะคะไม่ต้องยืนยันซ้ำทุกครั้งที่ใช้สิทธิ์หรือว่ารับชำระเงินค่ะนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เพิ่มเติมเปิดให้ประชาชนนะคะใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569โดยผู้ได้รับสิทธิ์และก็ร้านค้าที่ผ่านการอนุมัติสามารถกดยอมรับหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขเพียงครั้งเดียวนะคะไม่ต้องยืนยันซ้ำทุกครั้งที่ใช้สิทธิ์หรือว่ารับชำระเงินสำหรับประชาชนให้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเวอร์ชันล่าสุดนะคะโดยเปิด G Wallet กดแบนเนอร์โครงการแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขพร้อมทั้งยืนยันการลงทะเบียนระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะจากนั้นก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะ1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนเวลาเดิมค่ะ 6:00 น.ถึง 5:00 น.นะคะโดยต้องเติมเงินเข้า G Wallet ก่อนใช้ส่วนร้านค้าที่ผ่านการอนุมัติก็ให้ใช้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินเวอร์ชันล่าสุดเหมือนกันนะคะโดยกดไปที่แบนเนอร์โครงการยอมรับเงื่อนไขแล้วก็สามารถชำระค่าสินค้าและบริการตามโครงการได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30พฤศจิกายนเช่นเดียวกันก็คือ2เดือนค่ะขณะที่ผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะไม่ต้องกดยืนยันหรือว่าดำเนินการเพิ่มเติมใดๆนะคะหากว่าผ่านเกณฑ์จะได้รับวงเงินตามสิทธิ์เข้าบัตรโดยอัตโนมัติแล้วก็สามารถใช้จ่ายตามประเภทแล้วก็เงื่อนไขของวงเงินที่กำหนดเอาไว้ได้เลยค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดชลบุรีนะคะนักท่องเที่ยวพบความผิดปกติน้ำทะเลบริเวณเกาะล้านเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเปลี่ยนเป็นสีเขียวหลังเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นนะคะก็คาดว่าอาจเกิดจากปรากฏการณ์แพลงต้อนบลูมซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่พบได้ในช่วงฤดูฝนค่ะที่บริเวณเกาะล้านเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีพบว่าน้ำทะเลบางพื้นที่มีสีเขียวแตกต่างจากสภาพปกตินะคะก็สร้างความแปลกใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนโดยลักษณะดังกล่าวเบื้องต้นสอดคล้องกับปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี

0: หรือแพลงต้อนบลูมค่ะซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังพื้นที่เมืองพัทยาและบริเวณใกล้เคียงมีฝนตกหนักลมแรงและสภาพอากาศแปรปรวนต่อเนื่องส่งผลให้น้ำจืดรวมถึงสารอาหารและตะกอนจากพื้นที่บนบกไหลลงสู่ทะเลเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการเพิ่มจำนวนของแพลงต้อนอย่างรวดเร็วทำให้น้ำทะเลเปลี่ยนสีตามชนิดและความหนาแน่นของแพลงต้อนข้อมูลจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระบุนะคะว่าการเกิดแพลงต้อนบลูมมีปัจจัยเกี่ยวข้องทั้งปริมาณสารอาหารกระแสน้ำอุณหภูมิและสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนค่ะที่น้ำจากแผ่นดินสามารถพาสารอาหารลงสู่พื้นที่ชายฝั่งเพิ่มขึ้นทางนี้หากเป็นปรากฏการณ์แพลงต้อนบลูมตามธรรมชาตินะคะสีของน้ำทะเลก็จะค่อยๆกลับเข้าสู่สภาวะปกติเมื่อสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่เอื้อต่อการเพิ่มจำนวนของแพลงต้อนลดลงค่ะ
1: คุณผู้ชมคะการให้ที่พักซ่อนเร้นหรือว่าการช่วยเหลือผู้กระทำความผิดเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุมอาจจะเข้าข่ายการมีความผิดตามกฎหมายร่วมติดตามข้อกฎหมายแล้วก็ข้อควรรู้นะคะในเรื่องนี้ใน3นาทีกับอัยการแผ่นดินตอนให้ที่พักพิงคนร้ายค่ะ

ครับวันนี้นะครับเรามาพูดถึงกรณีการกระทำที่เป็นการช่วยเหลือผู้กระทำความผิดนะครับหรือผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดอันไม่ใช่ความผิดลาหุโทษนะครับมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189นะครับทีนี้สิ่งแรกเนี่ยที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจก็คือว่านะครับความผิดลาหุโทษคืออะไรกับความผิดที่ไม่ใช่ลาหุโทษเนี่ยคืออะไรนะครับความผิดลาหุโทษก็คือว่าเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆที่มีโทษสถานเบานะครับมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับซึ่งจะอยู่ในภาค3ของประมวลกฎหมายอาญาความผิดลาหุโทษเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยต้องรับผิดแม้กระทำนั้นไม่เจตนาส่วนผู้พยายามหรือผู้สนับสนุนการกระทำความผิดลาหุไม่ต้องรับโทษนะครับซึ่งมีจะมีอายุความเพียงแค่1ปีนะครับยังสามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการเปรียบเทียบปรับได้อีกด้วยทีนี้ความผิดอื่นที่ไม่ใช่ความผิดลาหุโทษเนี่ยครับก็จะมีโทษหนักกว่าความผิดลาหุโทษในส่วนของประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยจะอยู่ในภาค2คือภาคความผิดนะครับอย่างเช่นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนเป็นต้นผู้ใดช่วยผู้อื่นซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดหรือเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดอันมิใช่ความผิดลาหุโทษเพื่อไม่ให้ต้องรับโทษโดยวิธีการให้พำนักแก่ผู้นั้นโดยซ่อนเร้นหรือโดยช่วยผู้นั้นด้วยประการใดๆเพื่อไม่ให้ถูกจับกุมต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189จะเห็นได้ว่ากฎหมายจะเอาผิดก็ต่อเมื่อผู้กระทำนั้นรู้ว่าผู้นั้นเนี่ยเป็นผู้กระทำความผิดรู้ว่าผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดนะครับและต้องมีมูลเหตุชักจูงใจก็คือว่าต้องการที่จะไม่ให้ผู้นั้นเนี่ยนะครับที่กระทำความผิดมิใช่ลาหุโทษเนี่ยไม่ต้องรับโทษอาญาตามกฎหมายและการช่วยโดยมีมูลเหตุชักจูงใจดังกล่าวเนี่ยจะต้องช่วยในลักษณะมีวิธีการกระทำดังใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ก็คือ1การให้พำนักแก่ผู้นั้นก็หมายความว่าให้ที่อยู่อาศัยกับผู้นั้นอันที่2ก็คือว่าซ่อนเร้นก็หมายความว่าเพื่อซ่อนตัวผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดไม่ให้เขาค้นพบว่าอยู่ที่ใดนะครับก็จะเป็นความผิดตามกฎหมายหรือได้กระทำช่วยผู้นั้นด้วยประการใดๆที่จะทำให้ผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดมิให้ถูกจับกุมอย่างไรก็ตามนะครับกฎหมายยกเว้นโทษให้ถ้าเป็นการกระทำเพื่อช่วยบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้กระทำนะครับศาลจะไม่ลงโทษก็ได้ตามมาตรา193รวมถึงผู้ที่กระทำด้วยความจำเป็นเพราะอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อำนาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนหรือเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงและไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีอื่นใดได้เมื่อภัยอันตรายนั้นตนเองไม่ได้เป็นผู้ก่อขึ้นเพราะความผิดของตนถ้าเป็นการกระทำไม่เกินสมควรแก่เหตุแล้วผู้นั้นไม่ต้องรับโทษตามกฎหมายอัยการสคช.ช่วยท่านได้นะครับสายด่วน1157

0: ด้านจังหวัดตราดเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดเวทีเสริมสร้างองค์ความรู้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในเครือข่าย142แห่งรวม282คนมุ่งสร้างความเข้าใจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นและพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนค่ะนายธนกรพรมดวงหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดเวทีการอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้และขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรืออพสทระยะที่5ปีที่8ประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานจังหวัดตราดร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราดจัดขึ้นณห้องจามจุรีบ้านปูรีสอร์ทตำบลหนองคันทรงอำเภอเมืองตราดการอบรมมีผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในเครือข่ายอพสทจำนวน142แห่งรวม282คนเข้าร่วมนางกัลยาณีศิวธรรมปัญญาศึกษาธิการจังหวัดตราดกล่าวนะคะว่าการดำเนินงานอพสทมุ่งสร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรท้องถิ่นผ่านกระบวนการเรียนรู้ของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนค่ะการจัดเวทีในครั้งนี้จึงมุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางดำเนินงานอพสทพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษาโดยมีวิทยากรจากศูนย์ประสานงานอพสทมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมอบรมค่ะ
1: จังหวัดจันทบุรีนะคะร่วมสืบสานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ครั้งที่21นะคะประเพณีสำคัญที่สะท้อนถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะคะรวมทั้งเป็นการส่งเสริมความรักความสามัคคีและการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยที่วัดโคกตะพงตำบลวังแซมอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนางคณิตาราชนุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ครั้งที่21โดยมีนายกิตติพงศ์กิจคุณปลัดจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ลิ้มพักดีนะคะนายอำเภอมะขามคณะกรรมการจัดงานผู้แทนสมาคมชาวใต้จังหวัดจันทบุรีประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมนายอำเภอมะขามนะคะในนามคณะกรรมการจัดงานได้กล่าวค่ะว่าประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ถือว่าเป็นประเพณีสำคัญทางวัฒนธรรมและจิตใจของชาวใต้ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษรวมทั้งเป็นโอกาสในการทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวตลอดจนช่วยสร้างความสามัคคีความสมานฉันท์ในชุมชนสำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะคะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและคณะกรรมการจัดงานในการร่วมกันสืบสานประเพณีให้คงอยู่พร้อมส่งต่อคุณค่าทางวัฒนธรรมไปยังคนรุ่นต่อไปทั้งนี้ภายในงานนะคะมีการจัดกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญระลึกถึงบรรพบุรุษและร่วมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชุมชนโดยมีประชาชนจากทั้ง10อำเภอของจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมทั้งนี้ประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยสะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวใต้ในจังหวัดจันทบุรีและเป็นพื้นที่แห่งการรวมพลังความร่วมมือในการรักษาประเพณีไทยให้คงอยู่สืบทอดต่อไป
0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ระสำคัญระดับโลกยิง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้งเพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์งานง่ายเงินดีแค่ใช้มือถือก็รวยได้นี่อาจไม่ใช่งานในฝันแต่อาจเป็นกับดักของขบวนการหลอกลวงข้ามชาติ
3: ตอนนี้มีงานดีงานง่ายๆเลยนะคะแค่ใครลองลงทะเบียนบัตรประชาชนเท่านั้นเองถ่ายแบบประชาชนได้เลยนะคะอ
2: ย่าโอนเงินอย่าส่งข้อมูลส่วนตัวตรวจสอบให้ชัดก่อนตัดสินใจเพราะพลังของปัญญาคือเกราะป้องกันข่าวปลอมที่ดีที่สุด
4: คมแห่งชาติกสทช.ร่วมกับผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลจัดให้มีบริการการเข้าถึงและเพิ่มทางเลือกสำหรับคนพิการจึงได้เกิดบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ AD และบริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC เพื่อให้คนพิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียม

0: สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงคุณผู้ชมครับช่วง 1-3 วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าฝนลดลงนะครับแต่จะเพิ่มขึ้นอีกครั้งช่วงวันที่ 4-8 ตุลาคมครับเริ่มจากภาคเหนือภาคอีสานตามด้วยภาคกลางกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกครับส่วนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งจากฝนตกหนักก่อนหน้านี้และจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มแม่น้ำแควและลุ่มน้ำแม่กลองหน่วยงานในพื้นที่ต่างๆเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องครับนางสาวทิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยนายอำเภอดำเนินสะดวกและผู้นำท้องถิ่นนำสิ่งของถุงยางชีพเครื่องใช้จำเป็นและน้ำดื่มช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในตำบลแพงพวยอำเภอดำเนินสะดวกซึ่งที่นั่นบ้านเรือนส่วนใหญ่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองครับคุณผู้ชมได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำทะเลหนุนประกอบกับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจากการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองบางจุดน้ำท่วมสูงประมาณระดับขาถึงหน้าอกครับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเน้นย้ำให้ผู้นำชุมชนดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงหากจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายให้รีบนำไปยังศูนย์พักพิงโดยเร็วครับและหากสิ่งของช่วยเหลือไม่เพียงพอสามารถประสานขอรับเพิ่มจากเหล่าข้าราชการจังหวัดได้ทันทีครับจังหวัดราชบุรีมีพื้นที่น้ำท่วม5อำเภอนะครับคืออำเภอโพธารามบางแพดำเนินสะดวกอำเภอเมืองราชบุรีและอำเภอจอมบึงครับทางจังหวัดยกระดับทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นสาธารณภัยระดับ1พร้อมกับร่วมกับกำลังพลเข้าช่วยประชาชนขนย้ายสิ่งของทำคันกั้นน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำไปดูที่จังหวัดนนทบุรีครับเทศบาลเมืองท่าอิฐระดมผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ช่วยกันบรรจุทรายลงกระสอบนำไปแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านอิฐอำเภอปากเกร็ดได้ใช้เป็นแนวกั้นน้ำและป้องกันน้ำไหลเข้าบ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเสียหายต่อทรัพย์สินขณะเดียวกันได้สร้างสะพานไม้ทางเดินแบบยกสูงบริเวณหน้ามัสยิดท่าอิฐเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในช่วงที่น้ำท่วมขังพร้อมทั้งรับมอบน้ำดื่มจากหน่วยงานต่างๆเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในส่วนของเทศบาลเมืองท่าอิฐตอนนี้เตรียมถุงยางชีพราว 3,000 ชุดเพื่อมอบให้กับผู้ประสบภัยด้วยครับ
1: ทางเทศบาลเมืองท่าอิฐพร้อมเพื่อนกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกอย่างก็ไม่ได้ทอดทิ้งประชาชนนะโดยเบื้องต้นเนี่ยสั่งยกขอยกเตียงผู้ป่วยติดเตียงขึ้นที่สูงนะฮะแล้วทำเตียงให้กับผู้อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในตอนนี้ประมาณ100กว่าเตียงนะใช่ไหมเกือบ10หมู่ร้อยกว่าเตียงนะฮะแล้วโดยเฉพาะทางบนบกก็กระสอบทรายแล้วก็น้ำมันนะฮะพร้อมทุกอย่างนะฮะแต่นี่เบื้องต้นว่ามันจะหนักอยู่ในเขตชายแม่น้ำเจ้าพระยานี่ประมาณ5หมู่ด้วยกันตั้งแต่หมู่4 5 6 7 8 9 10แล้วเฉพาะวันนี้น้ำขึ้นสูงกว่าทุกวันและอนาคตคาดว่าจะสูงกว่านี้อีกหลายวันฉะนั้นวันโดยเฉพาะจุดนี้เราก็ทางเทศบาลก็ทำให้การคมนาคมระหว่างคนที่ล่องเรือมาจากเกาะเกร็ดให้จะได้ขึ้นไปทำงานผ่านทางมัสยิดปกติเขาต้องลุยน้ำก็จะได้เดินผ่านทางนี้ไปนะการเตรียมการทุกอย่างพร้อมแล้วก็โดยเฉพาะสำคัญที่สุดเกิดถ้าน้ำท่วมขังนานไม่มีที่อยู่ทางเทศบาลก็เตรียมที่สำรองไว้ใช่ไหมฮะที่โรงเรียนดารุณอามานประมาณ400-500ครอบครัวได้ไหมฮะเตรียมการไว้ตลอดทุกอย่างเตรียมพร้อมไว้ตลอดฮะถ้าเกิดบ้านเสียหายหรือพังทางเทศบาลก็จะลงไปดูแต่เบื้องต้นนี่ทำแค่ให้เขาก่อนทำทางเดินให้เขาแล้วก็นำผู้ป่วยติดเตียงเขาเรียกยกอะไร
2: ยกแค่
1: ให้ผู้ป่วยติดเตียงประมาณทั้งเตียงด้วยและผู้ป่วยติดเตียงที่ทางเทศบาลร่วมมือทำงานบูรณาการกับฝ่ายชรบหรือผู้ใหญ่บ้านฮะประมาณเกือบร้อยกว่าเตียงนะตอนนี้ถ้ายกเพิ่มขึ้นสูงนะฮะ
0: ส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนายวิบูลแววบันติดผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำสิ่งของถุงยางชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มที่บ้านห้วยกองการ์ดบ้านกอมูเดอร์และบ้านสิวาเดอร์ตำบลแม่สามแลบอำเภอศบเมยครับพร้อมทั้งสำรวจความเสียหายของโรงเรียนบ้านห้วยกองการ์ดและโรงเรียนบ้านกอมูเดอร์จากเหตุน้ำป่าไหลหลากเมื่อวันที่26และ29กันยายนทางผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการฟื้นฟูสภาพพื้นที่อย่างเร่งด่วนพร้อมทั้งซ่อมแซมเส้นทางระบบสาธารณูปโภคและเร่งกำจัดดินโคลนออกจากพื้นที่โรงเรียนเพื่อให้นักเรียนและประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันครับได้เน้นย้ำในทุกภาคส่วนเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจัดนำสมาชิกเหล่ากา

0: ส่วนตำบลและเทศบาลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครนายกร่วมกันลงพื้นต่างๆไปยังผู้ประสบภัยในพื้นที่หลายจังหวัดครับที่ต้นแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์คุณผู้ชมครับมวลน้ำจากทางภาคเหนือที่กำลังหลากลงมาทำให้ชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำถูกน้ำท่วมครับชาวชุมชนเกาะยมและชุมชนบางปรองเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ขนย้ายสิ่งของทรัพย์สินจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องครัวครับไปไว้บนที่สูงและริมถนนหลังชุมชนถูกน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งและเข้าท่วมนายประเสริฐอุไรวรชาวชุมชนเกาะยมเนี่ยบอกว่าน้ำเริ่มเข้าชุมชนเมื่อประมาณ2วันก่อนครับและเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องส่งผลให้ชาวบ้านหลายสิบครอบครัวได้รับผลกระทบต่างเร่งขนย้ายข้าวของเครื่องใช้ทรัพย์สินจำเป็นไปไว้บนที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายครับขณะเดียวกันสิ่งที่สร้างความกังวลให้กับชาวบ้านก็คือการดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ช่วยตัวเองไม่ได้เนื่องจากบางครอบครัวไม่มีสถานที่ปลอดภัยสำหรับรองรับสมาชิกในครอบครัวที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษชาวบ้านจึงประสานขอรับเต็นท์จากหน่วยงานในพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่พักเพียงชั่วคราวครับสามารถรองรับชาวบ้านที่ไม่สามารถพักอาศัยอยู่ในบ้านได้ชุมชนเกาะยมและชุมชนบางปรองคุณผู้ชมครับ2ชุมชนนี้เป็นพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับอยู่บริเวณต้นแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดนครสวรรค์ทั้ง2ชุมชนมีสภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและเป็นพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมของตัวเมืองนครสวรรค์ครับส่วนที่อำเภอลาดยาวครับทหารช่างกองพันทหารช่างที่4กรมทหารราบที่4ติดตั้งสะพานชั่วคราวบริเวณบ้านหนองโพหมู่ที่10ตำบลวังม้าเพื่อชาวบ้านได้ใช้เป็นเส้นทางสัญจรเข้าออกหมู่บ้านได้หลังจากกระแสน้ำกัดเซาะบล็อกท่อระบายน้ำและบริเวณถนนบ้านหนองโพจนเส้นทางขาดขณะที่หน่วยงานในพื้นที่ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเตรียมให้ความช่วยเหลือประชาชนหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหรือเกิดความเสียหายต่อเส้นทางในพื้นที่เพิ่มเติมครับกรมชลประทานคาดการณ์นะครับว่าวันที่2ตุลาคมปริมาณน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์จะเพิ่มสูงสุดประมาณ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อรวมกับน้ำจากลำน้ำสาขาคาดว่าจะมีปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้อนุมัติให้กรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาโดยควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นครับจากปัจจุบัน20ถึง60เซนติเมตรโดยมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำนะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและนนทบุรีครับส่วนพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแควและลุ่มน้ำแม่กลองจุดที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งส่วนใหญ่เป็นชุมชนริมแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่นอกแนวป้องกันน้ำนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่น้ำจะเพิ่มขึ้นตามการระบายจากเขื่อนแม่กลองขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนวชิราลงกรณ์ครับและคาดการณ์ว่าสถานการณ์จะคลี่คลายภายใน1สัปดาห์ติดตามกับคุณสุภาวดีเนียมทองรายงานจากอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับ
1: ขอบคุณค่ะบริเวณจุดนี้นะคะก็คือสวนเฉลิมพระเกียรติร.9ริมน้ำเทศบาลตำบลทองผาภูมินะคะซึ่งบริเวณจุดนี้ก็คือต้นน้ำของแม่น้ำแควน้อยค่ะซึ่งเราจะเห็นระดับน้ำนะคะที่เพิ่มสูงขึ้นเกิดจากน้ำนะคะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำค่ะรวมถึงการระบายน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์ในขณะเดียวกันนะคะวันนี้นะคะรองเลขาธิการสทนช.ค่ะมีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนวชิราลงกรณ์ค่ะซึ่งเขื่อนวชิราลงกรณ์ขณะนี้มีน้ำ 98.61% ยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า120ล้านลูกบาศก์เมตรโดยในวันนี้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนช.ได้มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์ณขณะนี้มีปริมาณน้ำ

0: วันละ4ล้านลูกบาศก์เมตรและมีน้ำในอ่าง20ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือช่องว่าง100ล้านลูกบาศก์เมตรประมาณวันที่3ตุลาคม2569น้ำที่ไหลเข้ามาจะเท่ากับน้ำที่ระบายออกซึ่งเขื่อนวชิราลงกรณ์สามารถระบายน้ำได้ตามปกติโดยไม่ต้องเปิดระบายน้ำล้นและเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มสถานการณ์ระบายน้ำลดลงจาก 2,200 ล้านลูกบาศก์เมตรทำให้ลุ่มแม่กลองคาดว่าสถานการณ์น้ำในระยะ1สัปดาห์จะดีขึ้น
1: ต้องขออนุญาตเรียนนะครับในภาพรวมของแม่น้ำแม่กลองครับตั้งแต่เขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยยังสามารถบริหารจัดการได้โดยที่ไม่ต้องเปิดอาคารระบายน้ำล้นแต่อย่างใดนะครับผมแล้วก็เขื่อนแม่กลองเนี่ยก็อยู่ระหว่างการบริหารจัดการแล้วก็มีแนวโน้มที่จะลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยในด้านท้ายน้ำไม่ว่าจะเป็นแถวตัวกาญจนบุรีที่ท่าเรือนะครับท่ากาธรรมกานะครับหรือในส่วนของบ้านโป่งโพธารามราชบุรีนะครับวัดเพลงนะครับอัมพวาบเนี่ยครับก็จะค่อยๆลดลงคาดว่าน่าจะประมาณสักสัปดาห์หนึ่งก็น่าจะดีขึ้นนะครับในส่วนของลุ่มน้ำแม่กลองนะครับผมในภาพรวมส่วนในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเองเนี่ยนะครับขออนุญาตเรียนนะครับวันนี้ตัวเลขน้ำสูงสุดที่นครสวรรค์เนี่ยประมาณ 2,610 ลูกบาศก์เมตรซึ่งต่ำกว่าที่คาดการไว้ค่อนข้างมากก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะครับน้ำที่กำแพงเพชรก็ลดลงแล้วนะครับการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเราคาดการว่าเราน่าจะระบายสูงสุดนะครับที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรโดยที่น่าจะอีกประมาณสัก 2-3 วันน้ำที่สแกกลางก็ลดลงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้เองเนี่ยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยครับก็ยังบริหารจัดการได้นะครับ
0: โดยเขื่อนวชิราลงกรณ์ได้เริ่มพร่องน้ำตั้งแต่เดือนมีนาคม2569เป็นต้นมาซึ่งในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนมีน้ำเติมเข้ามาในเขื่อนเป็นจำนวนมากซึ่งเขื่อนได้ช่วยหน่วงน้ำและค่อยๆระบายน้ำไม่ให้ทะลักทำลายความเสียหายให้กับประชาชนสำหรับพื้นที่เทศบาลตำบลทองผาภูมิซึ่งฝนตกต่อเนื่องก่อนหน้านี้ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแต่เทศบาลสามารถระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือได้ทันจึงเกิดความเสียหายไม่มากขณะนี้น้ำกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเทศบาลจึงเร่งเก็บล้างทำความสะอาดช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากพื้นที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจของทองผาภูมิและมีการมอบถุงยางชีพพร้อมเตรียมรับมือกับฝนที่จะตกมาในระลอกใหม
2: ่ตรงนี้นะครับเราได้ติดตามสถานการณ์นะครับจากการรายงานจากทางจังหวัดก็ดีจากกระทรวงก็ดีนะครับทุกๆวันนะครับแล้วก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อย่างที่เราทราบกันดีว่ามวลนั้นนะมวลน้ำในครั้งนี้นะครับมันเป็นมวลน้ำที่มีจำนวนมหาศาลที่ไม่สามารถรองรับได้นะครับแต่เราก็สามารถควบคุมไว้ได้นะครับตอนที่เราติดตามสถานการณ์นะครับตอนนี้ที่เราได้รับทราบว่าจะมีพายุเข้ามานะครับในประเทศไทยของเราในวันที่5ถึง8ตุลาคมนี้นะครับทางเทศบาลของภูมิก็ได้เตรียมนะครับทั้งวัสดุอุปกรณ์และก็กำลังพลนะครับในการช่วยเหลือนะครับในเบื้องต้นตรงนี้อย่างเต็มที่ครับ
0: และบริเวณจุดนี้สวนเฉลิมพระเกียรติริมแม่น้ำแควน้อยเทศบาลตำบลทองผาภูมิซึ่งมีระดับน้ำสูงจากน้ำป่าไหลหลากและการระบายน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์ทำให้เทศบาลตำบลทองผาภูมิมีการติดป้ายประกาศเตือนประชาชนไม่ให้หลงเล่นน้ำพร้อมตัดไฟบริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะจะเห็นได้ว่าแม้ขณะนี้นะคะในหลายพื้นที่ปริมาณน้ำลดลงแล้วกลับสู่เข้าภาวะปกติหรือบางพื้นที่นะคะน้ำทรงตัวค่ะแต่หลายหน่วยงานนะคะยังไม่นิ่งนอนใจค่ะยังคงเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมรับมือกับฝนที่จะตามมาในระลอกใหม่ค่ะ
3: ครับขอบคุณครับคุณสุภาวดีเนียมทองรายงานมาจากอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับนั่นคือภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่ภาคตะวันตกนะครับพักสักครู่ครับช่วงหน้าเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยครับพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงกันบ้างครับตอนนี้เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวแล้วครับเดี๋ยวกลับมาครับ

สิ้นมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

คุณผู้ชมอยู่กับ NBT ทั่วไทยนะครับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติเดินเท้าและพักแรมบนยอดภูกระดึงกลางปฏิทินวางแผนเดินทางกันได้เลยนะครับตอนนี้อุทยานแห่งชาติภูกระดึงเปิดฤดูการท่องเที่ยวแล้วนะครับรวมถึงการพักแรมบนยอดภูกระดึงด้วยครับนักท่องเที่ยวจากหลายพื้นที่เลยครับทยอยเดินทางเข้าพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงจังหวัดเลยครับหลังจากทางอุทยานเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึงพร้อมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆบริเวณที่ทำการอุทยานเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวพร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านต่างๆเกี่ยวกับการเดินทางเพื่อสัมผัสธรรมชาติบนยอดภูกระดึงครับขณะที่วันแรกของการเปิดการท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวลงทะเบียนขึ้นภูกระดึงประมาณ350คนครับขณะที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ไม่เกินวันละ 3,500 คนครับเพื่อให้การบริหารจัดการพื้นที่เป็นไปอย่างเหมาะสมควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินายประยูรรันรุตท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยบอกว่าการเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึงเป็นโอกาสสำคัญครับในการต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดเลยและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดการกระจายรายได้สู่ประชาชนและชุมชนในพื้นที่จังหวัดเลยให้ความสำคัญกับการเตรียมความสะดวกการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การท่องเที่ยวภูกระดึงเป็นไปอย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนพร้อมทั้งขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎระเบียบของอุทยานแห่งชาติช่วยกันรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะและช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติครับคุณผู้ชมครับอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญและมีชื่อเสียงของจังหวัดเลยครับมีพื้นที่กว่า 200,000 ไร่ลักษณะเป็นภูเขาหินทรายยอดตัดสูงใหญ่และมีพื้นที่ราบบนยอดเขาประมาณ60ตารางเมตรหรือประมาณ 37,500 ไร่ครับภายในอุทยานมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามหลากหลายเลยนะครับทั้งหน้าผาน้ำตกทุ่งหญ้าป่าสนไม้ดอกหลายชนิดและสัตว์ป่านานาชนิดสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้เดินทางไปเที่ยวปีละจำนวนมากครับฤดูการท่องเที่ยวปีนี้อุทยานแห่งชาติภูกระดึงเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึงระหว่างวันที่1ตุลาคมถึงวันที่30พฤษภาคมปีหน้าครับคุณผู้ชมรวม8เดือนเลยนะครับจากนั้นจะปิดการท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝนครับระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนของทุกปีคุณผู้ชมที่ต้องการไปเที่ยวนะครับสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางการพักแรมการจองที่พักเต็นท์หรือว่าพื้นที่กางเต็นท์และการเดินทางขึ้นยอดภูกระดึงสามารถสอบถามได้นะครับที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงหรือว่าเพจ Facebook อุทยานแห่งชาติภูกระดึงครับส่วนบริเวณที่ทำการอุทยานได้เปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าโอท็อปภูกระดึงด้วยครับเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชนและเชื่อมโยงผู้ผลิตผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวให้เลือกซื้อสินค้าของดีจากชุมชนทั้งของฝากและของที่ระลึกครับขณะที่อำเภอภูกระดึงมีสินค้าชุมชนหลากหลายนะครับศูนย์แห่งนี้จะรวบรวมและจัดแสดงสินค้าโอท็อปพร้อมประชาสัมพันธ์ของดีภูกระดึงและของดีจังหวัดเลยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางครับของการท่องเที่ยวกับเศรษฐกิจชุมชนที่จะนักท่องเที่ยวนั้นเขาบอกว่าให้โอกาสจากนักท่องเที่ยวในการเพิ่มช่องทางการตลาดและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นครับไปเที่ยวกันได้ครับที่ภูกระดึงจังหวัดเลยนะครับ

ไปต่อกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับชุมชนหลายแห่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีช่วยกันสร้างและตกแต่งเรือพนมพระเพื่อเตรียมความพร้อมในประเพณีชักพระซึ่งเป็นประเพณียิ่งใหญ่และเก่าแก่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับขณะที่ชุมชนและวัดบางแห่งนำวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นไปประดับตกแต่งเรือพระครับชาวบ้านในตำบลบางไทรอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณผู้ชมครับเขานำกะลามะพร้าวที่ขัดและตัดแต่งเป็นชิ้นไปประดับเป็นเกล็ดพญานาคบนเรือพนมพระที่วัดบางกล้วยเพื่อเตรียมเข้าร่วมประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวครับคือเน้นวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นนะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะกะลามะพร้าวเนี่ยเนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่เขาทำสวนมะพร้าวจึงนำกะลาไปใช้ให้เกิดประโยชน์และเพิ่มมูลค่าเรือพนมพระของวัดบางกล้วยเป็นเรือลำใหม่ครับที่จะสร้างขึ้นทั้งหมดใช้เวลานานกว่า1เดือนครับโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางให้คนในชุมชนได้ร่วมแรงร่วมใจกันวัดบางกล้วยเนี่ยเตรียมส่งเรือพนมพระเข้าประกวดประเภทความคิดสร้างสรรค์ขนาดใหญ่ครับซึ่งต้องใช้คนลากกว่า150คนครับเช่นเดียวกับวัดบางสาวครับอยู่ที่หมู่ที่2ตำบลเขาวงอำเภอบ้านตาขุนที่นั่นครูนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเขาวงรวมทั้งชาวบ้านและผู้นำชุมชนช่วยกันจัดทำและประดับตกแต่งเรือพนมพระซึ่งเป็นเรือพนมพระหนึ่งเดียวในอำเภอบ้านตาขุนครับที่จะส่งเข้าประกวดเรือพนมพระหรือว่าเรือพระในประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวทุกคนในชุมชนเขารวมตัวกันเพื่อซ้อมขบวนแห่และช่วยกันประดับตกแต่งเรือพนมพระที่วัดบางสาวครับการประกวดแต่ละปีคุณผู้ชมครับเขาจะแบ่งเป็นประเภทต่างๆนะครับเช่นเรือพนมพระทางบกขนาดใหญ่ขนาดเล็กประเภทความคิดสร้างสรรค์เน้นใช้วัสดุภูมิปัญญาและสื่อความหมายทางพุทธศาสนาที่แปลกใหม่และการประกวดขบวนเรือพนมพระทางบกขบวนแห่ขนาดเล็ก50ถึง150คนรวมถึงขบวนขนาดใหญ่151ถึง300คนครับและทั้งหมดนี้ขึ้นเวทีทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมสัตตคุณดำเกลี้ยงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาติดตามความสุขความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ไปกับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้ปลามาพร้อมกับชุดไทยเรือนต้นชุดที่มีเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับน้อยชิ้นเรียบง่ายแต่กลับแฝงไปด้วยความสุภาพและเสน่ห์ที่เป็นธรรมชาติค่ะโดยชื่อของชุดนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเรือนต้นในพระที่นั่งอัมพรสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับราชสำนักไทยหลายครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงฉลองพระองค์ชุดไทยเรือนต้นเสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะเริ่มต้นวันนี้ด้วยภาพบรรยากาศแห่งการให้ทานน้ำใจอันยิ่งใหญ่ท่ามกลางวิกฤตภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมกรุงเทพมหานครค่ะแม้ว่าตอนนี้นะคะสถานการณ์ในหลายพื้นที่คลี่คลายเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ค่ะที่ยังต้องการความช่วยเหลือซึ่งเหล่าศิลปินดาราจิตอาสาก็พร้อมใจกันคนละไม้คนละมือหยิบยื่นน้ำใจเล็กๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหวังให้ทุกคนก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปด้วยกันโดยเร็วค่ะ
1: ท่ามกลางวิกฤตน้ำท่วมที่สร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่สิ่งที่งดงามและชวนประทับใจที่สุดเสมอคือน้ำใจของคนไทยโดยเฉพาะคนในวงการบันเทิงที่ล่าสุดได้ลงพื้นที่ลุยน้ำลึกยื่นถุงยังชีพให้ถึงมือผู้ประสบภัยในพื้นที่ยากลำบากด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นนักแสดงคนสวยเอมมี่มรกตที่ได้ลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเคียงข้างชาวบ้านแจกของอุปโภคบริโภคอาหารแห้งน้ำดื่มและของใช้จำเป็นซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความสุดซึ้งว่าเห็นใจประชาชนทุกคนที่เดือดร้อนเวลานี้ร่วมด้วยช่วยกันคนไทยรักกันเราจะผ่านเวลานี้ไปด้วยกันแถมยังเปิดพื้นที่โซเชียลถามไถ่ว่าใครขาดเหลืออะไรให้คอมเมนต์อีกด้วยด้านอินฟลูสาวสวยหวานใจหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงค์อย่างสาวใหม่ณภัสสิก็ได้โพสต์คลิปชวนปลื้มใจผ่าน Instagram ส่วนตัวขณะลงพื้นที่กับกลุ่มเพื่อนแจกเข้ากล่องและรองเท้าบูทจำนวน200คู่ให้กับเหล่าจิตอาสาสำหรับการลุยทำภารกิจนี้พร้อมแคปชั่นขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทุกคนนะคะขณะที่สาวออมประภาพินทายาทคนโตไทยนครพัฒนาพี่สาวของเอวาซันฟลาวเวอร์ก็ได้ผนึกกำลังกับยูเจนนี่จัดทรงยาพารายาน้ำเด็กช่วยในพื้นที่เคหะร่มเกล้านำความห่วงใยส่งตรงถึงน้องๆหนูๆซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์เล่าว่าน้องยูทักหาแต่เช้าว่าอยากได้ยาน้ำเด็กวันนี้จึงจัดให้พร้อมอนุโมทนาบุญกับยูและเจนนี่ด้วยอีกทั้งยังได้นำคลังสินค้าไทยนครล็อตใหญ่ไปสมทบร่วมกับมูลนิธิองค์กรทำดีปุ๋มปนัดดาอีกด้วยส่วนนักปั้นมือทองผู้จัดการดาราชื่อดังอย่างพี่เอสุภชัยก็ได้โพสต์เรื่องราวที่ทำเอาหลายคนถึงกับน้ำตาซึมจนอยากกราบหัวใจเพราะนอกจากจะเปิดบ้านทำครัวกลางแจกจ่ายอาหารให้กับชาวบ้านแล้วยังเปิดพื้นที่ครัวบ้านเอจตุโชติซอย10ให้ชาวบ้านนำรถมาจอดหนีน้ำท่วมฟรีและยังนั่งรถกระบะนำเสบียงเข้าไปแจกจ่ายให้ถึงมือผู้ประสบภัยด้วยตัวเองอีกด้วยไม่เพียงเท่านั้นพี่เอยังยอมเสียสละที่นาของตัวเองเกือบ100ไร่ย่านสุขาภิบาล5เปิดเป็นพื้นที่แก้มลิงรับน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมบ้านเรือนและหมู่บ้านใกล้เคียงและที่น่าเห็นใจที่สุดคือข้าวในนากำลังพร้อมเกี่ยวแล้วแต่พี่เอเลือกทิ้งผลผลิตทั้งหมดพร้อมเปิดใจสั้นๆแต่ทรงพลังว่านาพี่เอจมได้ไม่เป็นไรค่ะขอแค่บ้านเรือนพี่น้องใกล้เคียงอย่าท่วมก็พอเรียกได้ว่าเป็นการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของคนบันเทิงที่เปี่ยมด้วยน้ำใจสติปัญญาและความเสียสละที่ต่างพร้อมยื่นมือเข้ามาเคียงข้างประชาชนในวันที่ยากลำบากอย่างแท้จริงทีมข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ต้องขอชื่นชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับน้ำใจอันงดงามของเหล่าคนดังทุกท่านมาณที่นี้ด้วยค่ะ
0: จากบรรยากาศแห่งทานน้ำใจนะคะเราเปลี่ยนมาที่บรรยากาศชวนเข้าไปท้าความกล้ากันบ้างค่ะกับประสบการณ์ครั้งใหม่ที่จะเขย่าทุกโสตประสาทในแบบอินเทอร์แอคทีฟป่าแห่งนี้ที่ไม่ต้อนรับคนขวัญอ่อนกับบ้านผีสิงที่หยดเสมียงเขาขวางที่ซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์ค่ะ
2: ซีคอนสแควร์ฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ถนนศรีนครินทร์ให้กลายเป็นป่าเสมียงเขาขวางให้เหล่าผู้กล้าได้เข้าไปเผชิญความลี้ลับซึ่งเป็นการต่อยอดความหลอนจากภาพยนตร์สยองขวัญฟอร์มยักษ์จากเรื่องราวบนจอภาพยนตร์สู่ประสบการณ์ที่สัมผัสได้จริงในงานที่หยดเสมียงเขาขวาง The Experience![ ผ่านประสบการณ์แบบอินเตอร์แอคทีฟที่ทุกย่างก้าวอาจหมายถึงทางรอดหรือจุดจบซึ่งครั้งนี้ผู้ชมไม่ได้เป็นเพียงแค่คนดูแต่ต้องร่วมเดินทางเข้าสู่ป่าเขาขวางพร้อมทำภารกิจตามล่าหาไอ้หงเสือสมิงแห่งเขาขวางบนเส้นทางที่เต็มไปด้วยอันตรายเรื่องเล่าลี้ลับและปริศนาการสูญหายโดยจะต้องค้นหาเบาะแสเผชิญเหตุการณ์เหนือความคาดหมายและตัดสินใจเลือกเส้นทางด้วยตัวเองก่อนค่อยๆเดินทางลึกเข้าไปในป่าสมิงเขาขวางโดยเริ่มจากบ้านจ่าประพันธ์จุดเริ่มต้นก่อนเข้าป่าเตรียมความพร้อมรับฟังคำเตือนคำแนะนำและรับอุปกรณ์สำหรับทำภารกิจป่าอาถรรพ์โป่งน้ำร้อนห้างต้นไม้เพื่อเผชิญการไล่ล่าจากเสือสมิงและหนีตายขึ้นสู่ห้างต้นไม้เพื่อหาทางไปต่อค่ายทหารร้างตามหาผู้สูญหายบุกค้นหาค่ายทหารเก่าแกะร่องรอยและไขปริศนาการหายตัวไปของเหล่าทหารศูนย์วิทยุค่ายทหารค้นหาศูนย์กระจายเสียงเพื่อส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือสู่โลกภายนอกพร้อมค้นหาความลับที่นำไปสู่ตัวตนที่แท้จริงของเสือสมิงก่อนมาถึงทางเลือกสุดท้ายจุดตัดสินชะตากรรมเมื่อผู้ชมต้องเลือก1ใน2เส้นทางเพื่อหาทางออกจากป่าบทสรุปว่าภารกิจครั้งนี้คุณจะหนีรอดหรือกลายเป็นเหยื่อ
3: ช็อตที่ทหารที่เขาให้แก้มัดอะค่ะหนูก็นึกว่าจะเป็นคนจริงๆแต่ไม่ใช่ค่ะหนูก็แบบตกใจค่ะพี
4: ่รู้สึกว่าน่ากลัวมากเลยค่ะแบบเป็นคนที่อยู่ข้างหน้าแต่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ข้างหลังได้ไงตอนนี้นะคะเพราะว่ามันแบบสลับไปสลับมาก็คือน่ากลัวมากเลยค่ะ
5: ฝากให้ทุกคนแบบว่าเตรียมยาดมมาก็ดีเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วก็อยากให้ทุกคนมาลองกันเพราะว่ามันก็สนุก
6: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมนี่แค่น้ำจิ้มเรียกน้ำย่อยนะคะจะบอกว่าของจริงอ่ะสนุกแล้วก็น่ากลัวกว่านี้อีกเยอะเลยค่ะใครที่อยากมาทำภารกิจแบบพลอยนะคะตามล่าหาไอ้หงเสือสมิงเขาขวางเนี่ยสามารถมากันได้นะคะที่นี่ค่ะสี่คนสองแปดสี่นครินทร์นะคะจัดไปจนถึงวันที่4ตุลาคมค่ะและนี่ค่ะเรามีของรางวัลมาแจกนะคะเป็นบัตรเข้าชมนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่เห็นคลิปนี้คอมเมนต์คลิปนี้นะคะบอกมาแค่ว่าชื่นชอบตัวละครเรื่องนี้ชื่นชอบใครมากที่สุดแค่นั้นค่ะคอมเมนต์ไหนถูกใจรับรางวัลไปเลยนะคะมีทั้งสิ้น10รางวัลรางวัลละ2ใบค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะพลอยขอตัวไปเล่นต่อก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ
0: ยังอยู่กับความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมภาพยนตร์กันนะคะเมื่อประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้เป็น Country of Honor ประเทศเกียรติยศประเทศแรกในตลาดภาพยนตร์และคอนเทนต์ระดับเอเชียใน Asian Content and Film Market หรือ ACFM 2026ที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้ค่ะ
1: เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่ายินดีของวงการภาพยนตร์และคอนเทนต์ไทยหลังได้รับเกียรติให้เป็น Country of Honor ประเทศเกียรติยศประเทศแรกบนเวทีตลาดภาพยนตร์และคอนเทนต์ระดับเอเชีย Asian Contents and Film Market ACFM 2026ซึ่งจัดคู่ขนานไปกับเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซาน International Film Festival ประเทศเกาหลีใต้และเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอศักยภาพของผู้สร้างผู้ประกอบการและผลงานไทยพร้อมขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนการร่วมผลิตการจำหน่ายและการต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญาสู่ตลาดนานาชาติโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานพันธมิตรเตรียมนำผู้ประกอบการบุคลากรและผลงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์ไทยเดินทางไปยังเมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่6ถึง15ตุลาคม2569นี้เพื่อเปิดพื้นที่ให้ไทยนำเสนอศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และอัตลักษณ์ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์ไทยต่อผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายนักลงทุนและพันธมิตรจากนานาประเทศโดยหนึ่งในไฮไลท์สำคัญคือ BSM Pitch and Match Thai Remake IP เปิดโอกาสให้ผลงานไทย5เรื่องเจรจาลิขสิทธิ์เพื่อนำไปดัดแปลงและสร้างใหม่ในต่างประเทศการจัดเสวนา Thailand The Next Chapter รวมถึงการร่วมเป็นเจ้าภาพ ACFM 2026 Opening Reception ในครั้งนี้ด้วยสำหรับเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซาน2026ปีนี้มีภาพยนตร์ไทย4เรื่องที่ได้รับการคัดเลือกเข้าฉายได้แก่ยักษ์ไหม้ The Burning Giants ในโปรแกรม A Window on Asian Cinema ภาพยนตร์ร่วมทุนสร้างระหว่างไทยสิงคโปร์ฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์โดยผู้กำกับพุทธิพงษ์อรุณเพ็ง เช่นเดียวกับ9วัดสุสวรรค์ใน Temples New Heaven หนังรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมและรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากเวทีเซี่ยงไฮ้ International Film Festival 2026ผลงานการกำกับของสมภพชิดเกษรพงษ์ในโปรแกรมเดียวกันส่วนบัวผลงานแนวเติบโตพ้นวัย Coming of Age จาก2ผู้กำกับสายอินทิราเจริญปุระและเพ็ญสิริกลางสุรินทร์ก็ได้รับเลือกให้เข้าฉายในโปรแกรม Vision Asiaและคุณยายวรนาถผลงานการกำกับของโต้งบรรจงปิสันธนากูลภาพยนตร์สยองขวัญฟอร์มยักษ์จาก GDH ที่ดัดแปลงมาจากบทประพันธ์สยองขวัญระดับตำนานทายาทอสูรนำแสดงโดยสาวใหม่ดาวิกาโฮเน่ในโปรแกรม Open Cinema ค่ะ
7: คุณกับยายเคยเห็นอะไรแปลกๆบ้างไหม
8: กูกำลังคิดว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะไม่ใช่ยายของมึง
0: และทั้งหมดนี้ก็เป็นความสุขความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ที่เรานำมาอัปเดตกันในวันนี้นะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากชมรายการของเราแบบย้อนหลังสามารถไปติดตามได้เลยค่ะทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆขึ้นให้หน้าจออยู่ขณะนี้แล้วนะคะส่วนตอนนี้ปลาพร้อมกับทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ลาไปก่อนสำหรับช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ได้เวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับกุ้งและพี่อูนะคะพาไปดูผลงานของนักกีฬาทีมชาติไทยในเอเชียนเกมค่ะล่าสุดวันนี้กีฬาเทควันโดเปิดฉากมาวันแรกนะคะแล้วก็ข่าวดีทีมชาติไทยค่ะได้มา1เหรียญเงินกับ1เหรียญทองแดงค่ะกีฬาเทควันโดเปิดฉากชิงชัยวันแรกค่ะพาไปดูประเภทท่ารำหรือว่าภูมิเซ่บุคคลชายและหญิงนะคะไปดูชายเดี่ยวกันก่อนค่ะน้องโมปิ้งนาวินปินทสูตรทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะทำคะแนนในรอบคัดเลือกมาเป็นอันดับ1จากนั้นในรอบชิงชนะเลิศยังทำผลงานดีนะคะทำได้ 9.2800 คะแนนเพียงพอที่จะทำให้ทีมชาติไทยคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จค่ะส่วนเหรียญทองตกเป็นของยุนกิยูซองจากเกาหลีใต้สถิติดีที่สุด 9.3500 คะแนน

0: ขณะเดียวกันนักกีฬานักเทควันโดไทยนะครับคว้าเพิ่มอีก1เหรียญทองแดงจากบุคคลหญิงใบปอทิตารีแก้วโอลานวสุทำคะแนนรอบชิงได้ 9.04 คะแนนนะครับเหรียญทองเป็นของจองฮาอึนจากเกาหลีใต้ 9.31 คะแนนและเหรียญเงินแคเดลาเรียจูลิโนจูลิน่ามีคลายจากฟิลิปปินส์ครับ 9.13 คะแนนครับ
1: ขยับไปดูกีฬายูยิสุค่ะวันนี้นักกีฬาไทยเราลงชิงชัย6คนนะคะโดยมีเพียงมิยูซูซูกิดาวรุ่งวัย16ปีเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นค่ะลงแข่งขันในรุ่น48กิโลกรัมหญิงพร้อมกับสามารถคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จค่ะมิยูออกสตาร์ทในรอบ16คนสุดท้ายเอาชนะคิมนายุนจากเกาหลีใต้2-0จากนั้นรอบก่อนรองชนะเลิศพลาดท่าโดนแซเบคูลัมเบโตวาจากคาซัคสถานกดซับมิชชั่นนะคะทำให้เราแพ้ไปต้องไปเล่นในรอบแก้ตัวค่ะซึ่งรอบแก้ตัวรอบแรกค่ะเอาชนะฮงซูจินจากสิงคโปร์ส่วนรอบชิงเหรียญทองแดงเฟืองที่หัวเจ้าของเหรียญทองแดงในการแข่งขันครั้งที่แล้วหางโจนะคะเป็นนักกีฬาจากเวียดนามค่ะปรากฏว่ามิยูทำผลงานยอดเยี่ยมค่ะใช้ความสดกับความเด็ดขาดบดเอาชนะไปได้อย่างตื่นเต้น6-4คะแนนคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จถือว่าเป็นเหรียญแรกของทีมยูยิสุไทยเราค่ะก็ถือว่าเป็นการคว้าเหรียญทองแดงมาครองนะคะสำหรับมิยูค่ะ
0: ไปกันที่แคนูสลาลอมชายที่ยาฮากิกาวะแคนูสลาลอมคอสปิยนัทเกิดสุขนักกีฬาเรือพายไทยคว้าเหรียญทองแดงครับทำเวลาได้ 121.68 วินาทีส่วนจีนนั้นได้เหรียญทองเวลา 98.09 วินาทีและไต้หวันได้เหรียญเงินเวลา 119.09 วินาทีครับ
1: จักรยานประเภทลู่ผลงานของทีเจจ่ายอังสุธาสาววิทย์นะคะลงแข่งขันประเภทสปรินต์บุคคลชายค่ะรอบก่อนรองชนะเลิศแข่งขันระบบชนะ2ใน3นะคะซึ่งจ่ายเจอกับหานซีนักปั่นจีนปรากฏว่าจ่ายสวมหัวใจนักสู้ค่ะปั่นสุดแรงจนคว้าชัยมาได้2-1เที่ยวผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอศึกหนักค่ะดวลกับคาอิยะโอตะนักปั่นเจ้าภาพญี่ปุ่นนะคะที่ทำเวลาในรอบคัดเลือกมาเป็นอันดับ1และรั้งมือ4ของโลกค่ะปรากฏว่าจายสู้ความแข็งแกร่งคู่แข่งไม่ไหวค่ะแพ้ไป0-2เที่ยวต้องไปชิงเหรียญทองแดงเจอกับอวังโมฮัมหมัดอาซิสุนฮัสนีนักปั่นอดีตแชมป์โลกคิรินปี2017จากมาเลเซียค่ะปรากฏว่าจายก็พยายามสู้อย่างเต็มที่แล้วนะคะแต่ว่าไม่เพียงพอค่ะเราแพ้ไป0-2เที่ยวก็ส่งผลให้นักกีฬาจากมาเลเซียได้เหรียญทองแดงส่วนจายจบอันดับที่4การแข่งขันจักรยานประเภทลู่จะแข่งขันต่อนะคะวันที่2ตุลาคมค่ะนักปั่นลงแข่งขัน2เหรียญทองจากรายการออมเนียมหญิงและคิรินชายเริ่มเวลา 8:00 นตามเวลาบ้านเรา
0: ช่วงนี้ไปติดตามเรื่องราวและผลงานของน้องมิยูซูซูกินักกีฬายูยิสุทีมชาติไทยที่มาแข่งเอเชียนเกมส์ครั้งแรกในชีวิตและได้เหรียญทองแดงติดตามได้จากรายงานครับ
1: ค่ะ
2: น้องมิยูซูซูกินักกีฬายูยิสุวัย16ปีลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์หนแรกในชีวิตของเธอด้วยการคว้าเหรียญทองแดงมาครองครับมิยูซูซูกินักกีฬายูยิสุสาวน้อยวัยเพียง16ปีลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นติดทีมชาติไทยมาลุยศึกกีฬาเอเชียนเกมส์เป็นหนแรกในชีวิตโดยก่อนหน้านี้เธอเคยติดทีมชาติไทยมาในระดับเยาวชนผ่านการคว้าแชมป์เยาวชนโลกมา3สมัยและการคว้าเหรียญทองในรุ่น48กิโลกรัมหญิงในกีฬาเอเชียนยูธเกมส์ครั้งที่3ปี2025ที่ประเทศบาเรนรวมถึงกีฬาซีเกมส์2025ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเธอคว้าเหรียญทองในประเภททีมผสมในปีนี้น้องมิยูซูซูกิก้าวข้ามจากรุ่นเยาวชนสู่รุ่นประชาชนแบบเต็มตัวลงแข่งขันในอีเวนต์เดี่ยวหนแรกในรุ่น48กิโลกรัมหญิงกีฬาเอเชียนเกมส์ไอจินาโกย่า2026ผลงานถือว่ายอดเยี่ยมผ่านเข้าถึงรอบชิงเหรียญทองแดงและเธอก็สามารถนำเหรียญรางวัลกลับไปฝากคุณพ่อและคุณแม่ได้สำเร็จ
3: มิวก็แค่คิดว่าอยากจะชนะแล้วก็อยากเอาเหรียญให้พ่อแม่ค่ะ
4: ตอนนั้นตอนที่รอบหลังเราแพ้แล้วเราก็มาเล่นรอบแก้ตัวรู้สึกใจยังไง
3: ตอนแรกก็โดนหักแขนแล้วเจ็บแล้วรู้สึกแบบไม่อยากจะแข่งแล้วแต่ว่าสัญญากับพ่อกับแม่ไว้ว่าจะเอาเหรียญกลับก็เลยต้องสู้ค่ะ
4: เดี๋ยววันนี้เราจะมีแขนมี
3: แขนแล้วก็ข้อเท้าร
4: อบชิงเหรียญทองแดงที
3: ่ก็ไม่ได้คิดอะไรก็แค่ต้องชนะต้องเอาเหรียญทองแดงให้ได้เฉยๆค่ะ
4: กดดันมากขนาด
3: กดดันแต่ว่าทุกอย่างก็เลยอยากทำให้ทุกคนเห็นว่ามียูทำได้
4: ว
3: ัน
4: น
3: ี้
4: แข่งที่เราเจอยากไหม
3: ก็ทุกคนแข็งแรงแล้วก็ทุกคนอายุเยอะกว่ามียูตอนแรกมียูก็เห็นคู่สายก็นึกว่าไม่ไหวแล้วนึกว่าแบบโอ้ไม่สู้ไม่ไหวแต่ว่าก็ทำเต็มที่ที่สุดค่ะ
4: มียูอยากบอกอะไรคุณพ
3: ่อก็รอบนี้ทำได้แค่เหรียญทองแดงแต่ว่าอีก4ปีจะทำเหรียญทองให้ได้ค่ะ
2: สำหรับมิยูซูซูกิสาวน้อยลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นเธอมีคุณพ่อเป็นคนญี่ปุ่นคุณแม่เป็นคนไทยเดิมทีชอบทำอาหารทว่าหันมาเริ่มเล่นกีฬานี้เพราะว่าคุณพ่อชอบกีฬานี้มากและอยากให้เธอได้เรียนไว้ป้องกันตัวเธอจึงไม่รอช้าหันมาเอาจริงเอาจังไปเรียนและฝึกกีฬายูยิสูถึงสหรัฐอเมริกาจนก้าวมาเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเช่นทุกวันนี้
3: 銅メダルしか取れなくてごめんね。4年後絶対金メダル取れるようにするから絶対生きててね。เพราะว่าพ่อเป็นคนให้มิวไปซ้อมก่อนตั้งแต่เด็กๆแล้วก็พอสักพักมิวก็ชอบกีฬานี้ก็เลยเล่นถึงตอนนี้เลยค่ะ
5: ทำไมตอนนั้นพ่อให้เป็นพ่อเป็นนักกีฬา
3: พ่อไม่เป็นนักกีฬาแต่พ่อแค่อยากพ่อชอบกีฬานี้มั้งคะก็เลยให้มิวเล่นกีฬานี้
4: ช่วยนะเด็กที่ชอบทำอาหารของเราก้าวเข้ามาหรือป่าจ้าของคู่แบบนี้ได
3: ้มิวก็แบบถ้ามิวไม่มีกีฬานี้มิวก็ไม่มีอะไรแบบดีโดดเด่นเลยก็เลยมิวก็รู้สึกดีที่มีกีฬานี้จะได้บอกทุกคนว่ามิวทำกีฬานี้ได้อย่างนี้ค่ะ
2: สำหรับเวทีเอเชียนเกม2026คือเวทีใหญ่หนแรกครั้งนี้มิยูซูซูกินักกีฬายูยิสูสาวน้อยวัย16ปีถือว่าประสบความสำเร็จได้เหรียญทองแดงกลับบ้านพร้อมกับได้ประสบการณ์กลับไปมากพอสมควรการได้เจอกับบรรดา นักกีฬาชั้นนำของทวีปจึงทำให้เธอกลับมาแข็งแกร่งและเติบโตในเส้นทางกีฬายูยิสูได้อย่างมั่นคงต่อไปในอนาคตทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
1: กีฬาวอลเลย์บอลชายหาดประเภททีมหญิงนะคะสาวไทยเราผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้เป็นครั้งแรกในรอบ12ปีค่ะโดยเราจะไปชิงเหรียญทองเจอกับจีนในวันพรุ่งนี้ค่ะวอลเลย์บอลชายหาดประเภททีมหญิงวันนี้เป็นรอบรองชนะเลิศนะคะคู่ไบรท์ธาราวดีนาราพรรพัฒน์จับคู่กับเบสวรพีรัชยากรก้องพบสรุตาวดีเป็นคู่มือ4ของรายการมือ66ของโลกค่ะเราลงสนามเจอ2ดาวรุ่งจากฟิลิปปินส์อันดับ7ของรายการนั่นก็คือโปรเกล่าแล้วก็ปาการ่าเกมนี้ดวลกันสนุกสูสีนะคะและสุดท้ายค่ะเป็นสาวไทยเราค่ะโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะคู่จากฟิลิปปินส์ไป2-0เซตสกอร์23-21 21-18เบสกับไบรท์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดหญิงเอเชียนเกมได้สำเร็จนะคะพร้อมกับการันตีเหรียญรางวัลเป็นอย่างน้อยนั่นก็คือเหรียญเงินให้กับทัพนักกีฬาไทยเราค่ะและถือว่าเป็นการผ่านเข้ารอบชิงครั้งแรกในรอบ12ปีต่อจากเราเคยเข้าชิงได้เมื่อปี2014ที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้นั่นเองโดยเบสกับไบรท์จะเจอคู่นักกีฬาจากจีนนะคะซีซินยี่กับหยันซู่คู่มือ2ของรายการเพื่อแย่งชิงเหรียญทองจะแข่งขันวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 น.ตามเวลาบ้านเราส่วนทีมชายค่ะพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิตตวโตลงสนามในรอบรองชนะเลิศแพ้ให้กับคู่นักกีฬาจากกาตาร์ดีกรีแชมป์รายการนี้2สมัยนะคะทำให้ทีมชายไทยเราต้องไปชิงเหรียญทองแดงเจอกับญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา 10:00 น.ค่ะ
0: ทางด้านตะกร้อสาวไทยก็คืนฟอร์มนะครับชนะฟิลิปปินส์ลุ้นเข้ารอบรองชนะเลิศครับสปอร์ตตะกร้อทีม4คนหญิงรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ทีมสาวไทยในชุดสีแดงนัดแรกแพ้เวียดนามครับเจอกับฟิลิปปินส์นัดแรกชนะอินเดียปรากฏว่าสาวไทยประกอบด้วยรัศมีทองโสดวิภาดาจิตพรวนรัชนีกรแซ่เฮงและสมฤทธิ์ปรือปรักโดยมีมาริกาบุญทศกับมัสยาดวงศรีเป็นผู้เล่นสำรองกลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะฟิลิปปินส์ขาดลอย2-0เซต15-7 15-6เก็บชัยนัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มทีมตะกร้อสาวไทยเหลือแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มอีก1นัดพบกับอินเดียพรุ่งนี้เวลา 7:00 น.ตามเวลาประเทศไทยหากคว้าชัยชนะได้จะมีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปซึ่งก็จะแข่งต่อในวันเดียวกันเวลา 12:00 น.ครับ
6: โอ้เราก็เจอแมตช์แรกก็เจอแข็งเลยครับตัวเต็งเลยครับเขาก็เคยชนะเรามาอยู่เรื่อยๆครับ
7: ใช่ครับ
6: ก็สูสีกับเราเลยครับแล้วก็จริงๆแล้วผมว่าเขาเริ่มเล่นเริ่มแข่งขันก่อนเราด้วยซ้ำคือบางแมตช์บางทัวร์นาเมนต์เราก็มีสิทธิ์เลือกแต่เราก็เลือกในสิ่งที่เราถนัดเราก็จะช้าไปกับเขานิดหน่อยครับ แต่ตอนนี้ก็นักกีฬาก็อยู่ในช่วงปรับตัวใช่ครับครับผมส่วนแมตช์นี้ก็จากแมตช์ที่พลาดจากเวียดนามเมื่อวานนะครับเพราะแมตช์นี้นักกีฬาก็ได้ไปทำการบ้านครับผมทุกคนมีการบ้านของตัวเองว่าจะแก้ไขตรงไหนแล้วก็โค้ชก็จะได้โค้ชก็แนะนำแต่ละคนก็แนะนำแล้วก็ยังมีท่านอาจารย์กมลคอยให้กำลังใจแล้วก็แนะนำนักกีฬาด้วยก็ส่งผลถึงวันนี้ครับทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีครับผม
1: เทนนิสประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศไทยเราส่งน้องบูมกสิริสำเร็จค่ะมือ1ของไทยเรามือ382ของโลกพบกับโคมันหว่องจากฮ่องกงมืออันดับ108ของโลกเป็นมือ1ของรายการนะคะปรากฏว่ากสิริสู้อย่างเต็มที่ค่ะก่อนจะเป็นฝ่ายแพ้ไป0-2เซตสกอร์3-6 0-6ยุติเส้นทางไว้เพียงแค่รอบก่อนรองชนะเลิศในเอเชียนเกมส์
0: ทีแรกกอล์ฟหญิงรอบ2ที่คาซูกะอิคันที่คลับอีสคอร์สพัชรจุธาคงกระพันจบรอบด้วยอีเวนต์พารวม2วัน1อันดับพา139อยู่อันดับ12นะครับตามหลังตันชานอลส่วนหญิงจากสิงคโปร์ผู้นำห่างถึง12สโตรกขณะที่อภิชยายุบลฟอร์มหลุดตีเกิน4โอพารวมเป็น1โอพาอยู่อันดับ16ร่วมณัฐกฤตาวงทวีลาภสกอร์รวม4โอพานะครับอยู่อันดับ21ส่วนผลงานประเภททีมหญิงนะครับทีมไทยทำสกอร์รวม4อันดับพา276อยู่ที่7ร่วมกับฟิลิปปินส์ตามหลังผู้นำ8สโตรกโดยผู้นำประเภททีมหญิงหลังจบรอบ2ก็คือจีนครับสกอร์รวม12อันดับพาอันดับ2สิงคโปร์11อันดับพาอันดับ3อินเดียนะครับ7อันดับพาครับ
1: ค่ะวอลเลย์บอลประเภททีมชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยอันดับ52ของโลกพบกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยโคชพาร์คกีวอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนของไทยเราชาวเกาหลีใต้ส่ง6คนแรกนะคะมีทูปประดิษฐ์พระพุทธนภาเดชพินิจดีอนุชิตพักดีแก้วเซตเตอร์เป็นบุญยริศวงธรธนัทบำรุงพักดีชัยวัฒน์ถุงคำมีนครินทร์อินทนูเป็นลิเบโร่ค่ะเกมนี้ทีมไทยเราโชว์ฟอร์มเต็มที่แล้วนะคะสู้แบบไม่กลัวความสูงของนักกีฬาจีนค่ะดวลกันสนุกสูสีตลอดทุกเซตเลยค่ะแต่ว่าสุดท้ายเราสู้ไม่ไหวค่ะแพ้ไป0-3เซต23-25 23-25และ19-25คะแนนต้องหล่นไปแข่งขันในรอบจัดอันดับค่ะไปดูกีฬาอื่นๆที่น่าสนใจกันบ้างค่ะในส่วนของกีฬาเอเชียนเกมนะคะเกาหลีใต้คว้าเหรียญทองยิงธนูเหรียญแรกในมหกรรมกีฬาคราวนี้ได้แล้วค่ะการแข่งขันยิงธนูประเภทคันธนูทดกำลังรอบชิงชนะเลิศบุคคลชายเป็นการดวลกันระหว่างคิมจองโฮจากเกาหลีใต้พบกับชางเฉิงหวยนะคะเป็นนักกีฬาจากไต้หวันค่ะปรากฏว่าคิมจองโฮเอาชนะไปด้วยสกอร์149-145คะแนนคว้าเหรียญทองแรกให้กับทีมยิงธนูเกาหลีใต้ในเอเชียนเกมครั้งนี้ค่ะโดยผ่านไป5อีเวนต์มหาอำนาจยิงธนูยังตามหลังอินเดียที่ล่าสุดคว้าไปได้แล้ว3เหรียญทองกับ1เหรียญทองแดง
0: ต่อกันที่ฟุตบอลชายรอบรองชนะเลิศญี่ปุ่นเจ้าภาพพบกับอุซเบกิสถานญี่ปุ่นในชุดสีน้ำเงินครับเริ่มเกมไปเพียง8นาทีอุซเบกิสถานได้ประตูขึ้นนำจากซาดอเบกบาโครมอฟเข้าสู่ครึ่งหลังญี่ปุ่นเร่งเกมบุกอย่างหนักเพื่อทวงประตูคืนแล้วก็มาประสบความสำเร็จนาที88จากเซนะอิชิบาชิครับจบเกมเสมอกัน1-1ต้องต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีก็ไม่มีสกอร์เพิ่มทำให้ต้องดวลจุดโทษหาทีมชนะและเป็นญี่ปุ่นยิงแม่นกว่าครับชนะ9-8ผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับแชมป์เก่าเกาหลีใต้ครับ
1: อัปเดตเหรียญรางวัลล่าสุดในเอเชียนเกมครั้งที่20กันค่ะตอนนี้อันดับ1ยังคงเป็นจีนนะคะช่วยกันคว้าไปแบบถล่มทลายค่ะล่าสุด152เหรียญทอง71เหรียญเงิน61เหรียญทองแดงค่ะอันดับ2เป็นเจ้าภาพญี่ปุ่นค่ะได้มาแล้ว53เหรียญทองที่3เกาหลีใต้30เหรียญทองที่4อุซเบกิสถาน16เหรียญทองส่วนอันดับ5ตอนนี้เป็นทีมชาติไทยนะคะช่วยกันคว้ามาล่าสุดคือ12เหรียญทอง11เหรียญเงินและ15เหรียญทองแดงค่ะ
0: อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติร่วมผลักดันส่งนักกีฬาและบุคลากรรับใช้ทีมชาติไทยสร้างชื่อเสียงในศึกกีฬาเอเชียนเกมส์ครับมากรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ณประเทศญี่ปุ่นประเทศไทยส่งนักกีฬาและผู้ฝึกสอน690คนจาก43สมาคมกีฬาเข้าร่วมโดยหนึ่งในนั้นมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติและโรงเรียนกีฬาประจำจังหวัดรวมอยู่ด้วยแบ่งเป็นนักกีฬา86คน ผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่16คนและมีศิษย์เก่าสถาบันอีกเกือบ100คนถือเป็นไปตามภารกิจหลักของสถาบันเน้นการขับเคลื่อนด้านกีฬาภายใต้การบริหารงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์วิสาลาภรณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติที่มุ่งเน้นผลักดันพัฒนาศักยภาพบุคลากรพร้อมสนับสนุนเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศในระดับนานาชาติครับ
7: ในการแข่งขันครั้งนี้ครับเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นอย่างยิ่งว่าเรามีนักศึกษานักเรียนจากโรงเรียนกีฬานักศึกษาจากวิทยาเขตนะครับเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น86คนแล้วก็มีบุคลากรที่ไปทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินและบุคลากรทางการกีฬาเนี่ยจำนวน16ท่านรวมเบ็ดเสร็จประมาณ100ท่านนี่คือสิทธิ์ปัจจุบันนะครับนอกนั้นเรายังมีสิทธิ์เก่าที่ไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนทีมชาติอีกประมาณ100คนดังนั้นผลผลิตของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งนี้ไม่ว่าสิทธิ์เก่าหรือสิทธิ์ปัจจุบันเรามีตัวแทนทีมชาติไปแข่งขันครั้งนี้ประมาณ200คนก็เป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นผลสำเร็จของมหาวิทยาลัยการกีฬาที่เราได้สร้างนักกีฬาทีมชาติขึ้นมารับใช้ชาติในอนาคตต่อไปครับ
1: พร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตจันทบุรีนะคะเตรียมร่วมกับสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลระดับนานาชาติค่ะได้แก่ IHF Trophy โซนเอเชียและอาเซียนในรุ่นเยาวชนชายต่อด้วยศึก Nation IHF โซนเอเชียรุ่นประชาชนหญิงนะคะซึ่งตอนนี้มีความพร้อมทุกด้านพร้อมกันนี้ยังเชื่อมั่นค่ะด้วยศักยภาพบุคลากรและประสบการณ์ที่ได้ไปจัดการแข่งขันในระดับนานาชาตินะคะเชื่อว่าเราจะสร้างความประทับใจให้แก่ทุกชาติที่มาเยือนได้อย่างแน่นอนที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
7: ความพร้อมนะครับร่อนยืนยันว่ามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเราไม่ใช่มีแค่วิเขตชลบุรีอย่างเดียวทุกวิเขตในแต่ละภาคเราเป็นสปอร์ตเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ให้สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่แล้วดังนั้นเรามีบุคลากรมีทรัพยากรมีสนามมีความพร้อมในเรื่องของการจัดการแข่งขันนะครับสำหรับการเตรียมทีมนั้นทางสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยก็ได้มีผู้ฝึกสอนผู้จัดการทีมในการรับผิดชอบแบ่งกันชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมเยาวชนหรือทีมประเภทประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแข่งขันครั้งนี้ถือว่าเป็นการแข่งขันในระดับนานาชาติก็จะเป็นประสบการณ์ให้กับท่านผู้ฝึกสอนแล้วก็นักกีฬารุ่นใหม่เป็นอะคาเดมี่ในการสร้างนักกีฬาทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตต่อไป
1: สำหรับการแข่งขันแฮนด์บอล IHF Trophy ภายใต้การดูแลของสหพันธ์กีฬาแฮนด์บอลนานาชาตินะคะซึ่งทั้ง2รายการจะแข่งขันระหว่างวันที่20ถึง31ตุลาคมนี้ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีค่ะดูข่าวคราวกีฬาที่เกิดขึ้นในบ้านเราค่ะนักตบลูกยางสาว PEA ป้องกันแชมป์วอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนกอหญิงได้เป็นสมัยที่12ค่ะการแข่งขันวอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนกอหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดกันที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21จังหวัดนครราชสีมาค่ะรอบชิงชนะเลิศแชมป์เก่า PEA ในชุดสีน้ำเงินนะคะเจอกับสโมสรนครนนท์เกมนี้สาว PEA ใช้บรรดาผู้เล่นชุดหลักในส่วนใหญ่เป็นทีมชาติทั้งนั้นเลยค่ะชุดที่เพิ่งคว้าแชมป์เอเชียมาสดๆร้อนๆนะคะและเพิ่งคว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกมส์ในปี2028ค่ะนำโดยกัปตันชมพู่พรพันธ์เกิดปราดทัดดาวนึกแจ้งศศิภาพรจันทวิสูตรพิมพิชยากกรำชัชชุออนโมกศรีแก้วกัลยากมลทลาลิโบโลเป็นปิยนุชแป้นน้อยค่ะถือว่าเป็นชุดแชมป์เอเชียครบถ้วนเลยค่ะส่วนสาวนครนนท์ค่ะเป็นบรรดาดาวรุ่งเยาวชนทีมชาตินะคะนำโดยอัมพาสนสุรัตทิพสุดาบัวหลายวรัตยากลางโสภานันทิการธัญภูสิริการดาใจดีแล้วก็รัชดาชะอ้อนโฉมค่ะ
0: ผลปรากฏว่านักตบสาว PA เล่นได้เหนือกว่าทุกทักษะเพราะจับเต็มผู้เล่นโชว์ให้แฟนลูกยางโคราชและจังหวัดใกล้เคียงชื่นชมเอาชนะไป3เซตรวดครับ25 23 25ต่อ16และ25ต่อ16ทำให้ PA ป้องกันแชมป์รายการนี้ได้สำเร็จได้ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นสมัยที่12อันดับ3ฮารุดอทชลบุรีราชมงคลธัญบุรีชนะนครราชสีมา3ต่อ0เซตคว้าอันดับ3เป็นสมัยที่2ติดต่อกันครับ
1: ข่าวกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อม Spot of the Day แล้วนะคะไปดูไฮไลท์ของการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผาในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีนักกีฬาไทยเราเข้าร่วมแข่งขันด้วยค่ะจากนั้นเราพักเคารพธงชาติและกลับมาติดตามข่าวภาคค่ำกันต่อนะคะสำหรับช่วงนี้กุ้งและพี่อูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสถานการณ์น้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างคร
1: ับตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะทำให้เขารู้ว่าเสี่ยงขนาดไหนและต้องรีบขนาดไหน
0: ในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อทำให้เด็กไทยโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
1: เราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบด้วยการเรียนรู้กับ AI ถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลย

พบกับโฉมใหม่รายการเรื่องดังหลังข่าวรายการที่คัดข่าวร้อนเคลียร์ข่าวลึกเล่าข่าวให้รอบด้านเพื่อให้คุณรู้ทันข่าวกับผู้ดำเนินรายการคู่ใหม่ตถาพรเกื้อสกุลและจิรวิทย์ไทยเกษมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.ทางช่อง NBT 2 HD เริ่ม1 ตุลาคมนี้

านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ข้าราชการมีสิ่งสำคัญที่ควรยึดมั่นอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดินอีกอย่างหนึ่งคือความถูกต้องเป็นธรรมผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการล้วนความถูกต้องเป็นธรรมเป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายนั้นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: และล่ามภาษามือวันนี้คุณสมชายวิจิตรไพศาลกัน
1: ช่วงแรกวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตสภาพอากาศกันก่อนนะคะเพราะว่าถ้าดูจากในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อช่วงบ่ายๆประมาณสักบ่ายสามที่ผ่านมาเนี่ยหลายพื้นที่มีฝนตกลงมาหนักมากนะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่ไหนที่ยังมีน้ำท่วมขังรอการระบายอยู่ก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยนอกจากมีฝนตกหนักในบางพื้นที่บางพื้นที่ประชาชนบอกว่าเจอลูกเห็บตกด้วยนะคะหลายคนถ่ายคลิปถ่ายภาพนะคะเราก็ได้รับภาพจากคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน
0: เฉพาะแถวลาดพร้าว
1: ใช่นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเองนะคะมีการออกประกาศมาล่าสุดนะคะเรื่องของอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคมนี้ค่ะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคมค่ะโดยช่วงวันที่4ถึง7นี้นะคะประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมแรงแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆวันที่4ตุลาคมนะคะบริเวณภาคเหนือตอนบนด้านตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มได้รับผลตั้งแต่วันที่4พอมาวันที่5ถึงวันที่6จะขยับไปเป็นภาคเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนส่วนทางอีสานทางตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยฝนจะลดลงช่วง5ถึง6นะคะพอมาวันที่7ตุลาคมจะเป็นด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้นะคะส่วนภาคอื่นๆฝนก็จะลดลงนะคะคือจะเป็นลักษณะของอากาศแปรปรวนนะคะช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้นะคะขณะที่สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างที่เราเห็นนะคะตอนนี้มีการปรับรูปแบบการรายงานสภาพอากาศใช้ภาษาที่เข้าถึงได้ง่ายเข้าใจได้เร็วนะคะนี่ใช้คำว่าแบบนี้นะคะกลับบ้านทันไหม มีฝนตกหนักบางจุดในกรุงเทพนนทบุรีสมุทรสาครกำลังเคลื่อนไปทางทิศตะวันตกนะนะคะแล้วก็อธิบายข้อความเพิ่มเติมว่าเรดาร์พบกลุ่มฝนบริเวณกรุงเทพนนทบุรีนครปฐมและสมุทรสาครมีทั้งฝนปานกลางและฝนหนักกลุ่มฝนส่วนใหญ่กำลังเคลื่อนไปทางทิศตะวันตกแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นใครกำลังจะเลิกงานหรือเดินทางกลับบ้านเผื่อเวลาแล้วก็เช็คเส้นทางกันไว้ก่อนพื้นที่ที่ฝนตกอาจมีน้ำรอการระบายและทัศนวิสัยลดลงนะคะภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเราถ่ายเมื่อสักครู่นี้เองหลังจากมีฝนตกหนักนะคะขึ้นไปถ่ายจากอาคารของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะคะพอหลังฝนฟ้าก็ใสแต่ว่าช่วงฝนตกเนี่ยมีทั้งฟ้าร้องฟ้าผ่าเสียงดังมากเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคะในขณะเดียวกันค่ะประชาชนในพื้นที่ซอยลาดพร้าววังหิน66ได้รายงานว่าในพื้นที่มีฝนตกแล้วนี่ค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือลูกเห็บนะคะผู้ชมที่ถ่ายภาพส่งมาให้ทีมงานเราเนี่ยบอกว่าตกลงมาเนี่ยเป็นเวลาประมาณสัก3นาทีนี่ค่ะหยิบมาให้ดูชัดๆนะคะเป็นภาพถ่ายยืนยันลักษณะของลูกเห็บเนี่ยมันมีขนาดเล็กนะคะตกลงมากระจายอยู่บนพื้นที่ที่เขาพักอาศัยอยู่อย่างชัดเจนค่ะ
0: ในส่วนของสถานการณ์น้ำทั่วประเทศนะครับกรมชลประทานยืนยันว่ามวลน้ำเหนือได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วครับตอนนี้สิ่งที่เร่งปรับก็คือการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาก็จะค่อยๆปรับแบบขั้นบันไดแต่เพดานจะไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็เตือนพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งนะครับรับมือระดับน้ำสูงขึ้น 40-70 เซนติเมตรขณะที่ภาคตะวันออกก็กำลังเร่งซ่อมถนนขาดที่อ่างเก็บน้ำดอกกรายที่จังหวัดระยองครับนายธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานระบุว่ามวลน้ำเหนือที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์ตอนนี้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้การบริหารจัดการน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้แล้วครับชลประทานได้ทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดจาก 2,300 ไป 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะพยายามควบคุมนะครับเพดานไม่ให้เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างให้ได้มากที่สุดอย่างไรก็ตามปริมาณน้ำที่ระบายเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำโดยเฉพาะบริเวณคลองผงเพงอำเภอบางบานแม่น้ำน้อยแล้วก็เขตตัวเมืองพระนครศรีอยุธยามีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม40ถึง70เซนติเมตรครับจึงขอเตือนประชาชนในพื้นที่ริมตลิ่งและจุดที่เป็นคันกั้นน้ำฟันหลอให้เร่งเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำแล้วก็ยกของขึ้นที่สูงไว้เลย
2: จะพยายามควบคุมไม่ให้เกิน 2,500

0: จจุบันนี้สักประมาณ40-70เซนแม่น้ำปิงกับแม่น้ำน่านเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาแล้วครับ
1: ในส่วนของสถานการณ์น้ำภาคตะวันออกนะครับโดยที่อ่างเก็บน้ำดอกกรายจังหวัดระยองเกิดน้ำล้นทางระบายน้ำล้นกัดเซาะท่อลอดจนถนนขาดครับตอนนี้กำลังเร่งสำรวจแล้วก็ซ่อมแซมอยู่ส่วนที่เขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกตอนนี้ปริมาณน้ำอยู่ที่ 97% แล้วนะครับเน้นกักเก็บน้ำไว้เพื่อลดมวลน้ำไหลลงสู่ตอนล่างขณะที่อ่างเก็บน้ำณฤบดินทรจินดามีปริมาณน้ำ 94% ตอนนี้งดการระบายน้ำก่อนเพื่อเปิดทางให้น้ำท่าในพื้นที่แม่น้ำประจีนบุรีไหลได้สะดวกขึ้นโดยมวลน้ำในเมืองประจีนบุรีตอนนี้ผ่านจุดพีคแล้วก็เริ่มทรงตัวแล้วครับซึ่งกรมชลประทานได้ผันน้ำเข้าสู่ทุ่งบางพลวงเพื่อช่วยตัดยอดน้ำและลดผลกระทบในเขตตัวเมือง
0: อ่างเก็บน้ำดอกกรายนะครับที่จังหวัดระยองนะครับก็อ่างเก็บน้ำเรานะครับก็มีการระบายน้ำนะครับผ่านทางระบายน้ำล้นออกมาแล้วก็มีการไปท่อลอดนะครับที่ไปกัดเซาะทำให้ถนนขาดนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเข้าไปสำรวจแล้วก็พยายามซ่อมแซมนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามซ่อมแซมนะครับก็คาดว่าน่าสถานน้ำเริ่มจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าในภาพรวมส่วนใหญ่ของภาคตะวันออกนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่นะครับแม่น้ำนครนายกตั้งแต่เกิดขุนด่านนะครับตอนนี้ระดับน้ำก็เริ่มกลับเข้าสู่ในสถานการณ์ที่ไม่เกิน 100% นะครับเกิดขุนด่านเองตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 97% นะครับก็ที่ผ่านมาเราก็พยายามเก็บนะครับเก็บเกินขุนด่านนะครับให้ได้มากที่สุดเพื่อลดการระบาดเพื่อลดน้ำที่เติมลงมาเนี่ยให้น้อยที่สุดเพื่อไม่ให้กระทบกับพื้นที่ตอนล่างนะครับปัจจุบันเองในลำน้ำเองเนี่ยน้ำปริมาณน้ำก็เริ่มลดลงนะครับซึ่งส่วนนี้เองเดี๋ยวก็จะมารวมกับทางแม่น้ำประจีนบุรีนะครับซึ่งแม่น้ำประจีนบุรีเองนะครับอ่างเก็บน้ำในฤบดินเราเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่เกณฑ์ 94% แล้วก็งดการระบายน้ำนะครับเพื่อที่จะช่วยให้น้ำท่านะครับที่เกิดจากฝนในพื้นที่ตอนล่างเนี่ยค่อยๆลดลงนะครับอ่างเก็บน้ำพระปรงเองก็เช่นกันนะครับก็เราลดการระบายน้ำให้น้อยที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้มีผลกระทบนะครับในส่วนของพัสดุเองนะครับก็จากที่เกิน 100% ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับซึ่งน้ำส่วนนี้เองเนี่ยก็จะมารวมกันนะครับผ่านตัวเมืองปราจีนบุรีนะครับซึ่งคาดว่าตอนนี้ตัวพีคน่าจะถึงตัวเมืองปราจีนบุรีแล้วก็ค่อนข้างจะทรงตัวแล้วนะครับซึ่งส่วนนี้เองเราก็มีทุ่งบางพวงที่คอยตัดยอดน้ำนะครับมาลงพื้นที่ตอนล่างช่วยลดผลกระทบกับพื้นที่ตัวเมืองนะครับในส่วนของแม่น้ำบางประกงตัวเมืองจันทบุรีนะครับโซนนี้ก็น่าจะเริ่มทรงตัวแล้วก็จะเป็นสถานการณ์น่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับในส่วนของฝั่งบางประกง
1: ส่วนลูกน้ำแม่กลองมวลน้ำผ่านจุดพีคแล้วนะครับโดยควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองไว้ไม่เกิน 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับช่วงต้นเดือนนี้เป็นช่วงน้ำทะเลขาลงด้วยครับก็เลยช่วยดันน้ำออกสู่อ่าวไทยได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
2: ไปดูในภาคตะวันออกนะคะภาพรวมเนี่ยระดับน้ำก็เริ่มส่งสัญญาณดีขึ้นนะคะก็เริ่มลดลงหลายจุดที่จังหวัดระยองจันทบุรีเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยจิตอาสาก็เร่งเข้าไปฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนแล้วก็มีการเปิดศูนย์ซ่อมแซมเครื่องใช้เพื่อช่วยเหลือประชาชนขณะที่จังหวัดปราจีนบุรียังต้องจับตาแล้วก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะเนื่องจากระดับน้ำบางจุดก็ยังทรงตัวและยังท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำค่ะระดับน้ำในอำเภอเมืองปราจีนบุรีเมื่อช่วงเช้ายังทรงตัวต่อเนื่องนะคะบางจุดน้ำก็ยังสูงกว่าระดับตลิ่งประมาณ80เซนติเมตรส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำและถนนบางจุดยังมีน้ำท่วมขังสูงรถยนต์ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ต้องอาศัยรถยกสูงในการเดินทางแม้ระดับน้ำจะคงที่แต่ว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำยังต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์และประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมหากระดับน้ำมีการเปลี่ยนแปลงโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสำคัญค่ะส่วนที่จังหวัดระยองหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายนะคะแต่ว่าบางจุดก็ยังมีน้ำอยู่นะคะอย่างเช่นบริเวณถนนสายสี่แยกบ้านแรงชักใหญ่และสี่แยกบ้านดอนตาขันในจุดนั้นในระดับน้ำลดลงรถสามารถสัญจรได้แต่ว่าบางจุดอย่างที่เรียนไปอย่างที่ภาพเห็นอยู่นะคะก็ยังมีน้ำอยู่น้ำขังอยู่นะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเช่นที่ชุมชนหนองจอกประชาชนก็ยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านไปตรวจสอบได้ยังต้องอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงวัดเนินพุทธานะคะซึ่งทางวัดได้เปิดศาลาการประเรียนให้ชาวบ้านพักชั่วคราวขณะที่ตำบลทับมาชุมชนบ้านแก้วบ้านจักรทิพย์และแดนใหม่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ทางนายกเทศมนตรีตำบลทับมาก็ระดมสรรพกำลังลงไปช่วยเหลือนำเรือท้องแบนอาหารน้ำดื่มไปช่วยประชาชนค่ะ
1: ส่วนชุมชนชายน้ำหมู่2ตำบลเชิงเนิน50ครัวเรือนอยู่ติดแม่น้ำระยองนะครับตอนนี้ยังคงมีน้ำท่วมสูงชาวบ้านต้องลุยน้ำแล้วก็นั่งเรือเข้าออกหมู่บ้าน

0: สิ่งที่ชาวบ้านร้องขอตอนนี้คือเครื่องสูบน้ำครับทางนางลัคนาใจวงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2บอกว่ายังมีชาวบ้านถึง50ครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่เบื้องต้นก็นำสิ่งของอุปโภคบริโภคมาแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วแต่สิ่งที่ต้องการเร่งด่วนที่สุดตอนนี้จริงๆก็คือเครื่องสูบน้ำนี่แหละจึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำจากชุมชนลงแม่น้ำระยองนะครับด้านวิทยาลัยเทคนิคระยองได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนศูนย์ฟิกซิตจิตอาสาที่วิทยาลัยเทคนิคระยองนำครูนักเรียนนักศึกษามาเปิดตรวจเช็คซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์เครื่องมืออุปกรณ์การเกษตรแล้วก็รถยนต์ให้ประชาชนฟรีส่วนทางด้านเทศบาลนครระยองก็นำรถน้ำและเครื่องจักรกลลงพื้นที่เก็บกวาดขยะและล้างทำความสะอาดถนนบริเวณศูนย์การค้าระยองโดยเริ่มกวาดล้างทำความสะอาดบนถนนสายหลักเป็นอันดับแรกก่อนจะทยอยเข้าไปสู่เส้นทางสายรองแล้วก็ซอยต่างๆโดยรอบพื้นที่ศูนย์การค้าครับนอกจากนี้เทศบาลนครระยองได้แจ้งให้ประชาชนที่มีสิ่งของเครื่องใช้หรือว่าขยะที่เสียหายจากน้ำท่วมแล้วต้องการจะนำไปกำจัดก็สามารถเอาไปทิ้งได้ที่บ่อขยะเทศบาลนครระยองโดยให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนนำขยะเข้าทิ้งด้วยนะครับ
1: ทั้งนี้ในเทศบาลนครระยองถนนหลายสายน้ำลดสามารถสัญจรได้ปกตินะคะอาทิถนนบริเวณภายในศูนย์การค้าบริเวณแยกศูนย์การค้าสาย4ตลาดสดสตาบริเวณหน้าโรงเรียนกวงหัวและบริเวณวงเวียนปี่พระอภัยรวมถึงถนนทับมาสาย36ค่ะส่วนจุดที่รถเล็กห้ามผ่านแต่ว่าถ้าเป็นรถยกสูงเนี่ยสัญจรได้ก็จะมีแยกถนนราชอุทิศวงเวียนสุนทรภู่ไปทางแยกบ้านดอนวงเวียนสุนทรภู่ไปถนนราชอุทิศจุดที่รถทุกชนิดห้ามผ่านก็คือถนนสุขุมวิทหน้าพันร.7ค่ะขยับไปดูที่จันทบุรีค่ะสถานการณ์น้ำที่ตำบลวังใหม่อำเภอนายายอามนะคะมีครัวเรือนได้รับความเสียหายประมาณ130ครัวเรือนส่วนใหญ่ก็ยังพักอยู่ที่ศูนย์พักพิงอบต.วังใหม่แล้วก็ที่วัดคลองลาวเนื่องจากสภาพบ้านยังไม่สามารถกลับเข้าพักอาศัยได้แต่ก็มีบางส่วนที่กลับเข้าไปสำรวจเก็บข้าวของทำความสะอาดบ้านแล้วก็กลับมาพักที่ศูนย์พักพิงในช่วงค่ำในขณะเดียวกันทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจาได้นำผู้ต้องขังจิตอาสา10คนค่ะเข้าไปช่วยฟื้นฟูเก็บกวาดบ้านเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยก็สร้างความดีใจให้กับชาวบ้านแล้วก็ขอบคุณผู้ต้องขังที่สมัครใจมาช่วยค่ะ
2: ดีใจมากเลยค่ะดีใจสุดๆเลยค่ะเนี่ยถามยังไงก็ไม่มีปัญญาญาติที่ไหนจะมาช่วยต่างคนต่างมีภาระค่ะดีใจสุดๆเลยขอบพระคุณทุกๆท่านค่ะที่มาค่ะสุดๆเลยค่ะถ้าไม่ได้มานี่ไม่รู้จะเอาอะไรก่อนนะคะเพราะไอ้เครื่องครัวอะไรทั้งหลายข้างล่างเนี่ยเสียหายหมดเพราะส่วนมากจะอยู่ข้างล่างกันค่ะเพราะมันเย็นค่ะข้างบนก็เก็บของมั่งอะไรมั่งค่ะดีใจสุดๆเลยค่ะภูมิใจมากค่ะว่าคนไทยยังช่วยกันค่ะไม่เห็นแต่ที่อื่นแล้วที่เขาไม่มีคนเข้าไปถึงเนี่ยก็โอ้ยร้องไห้แทนเขาค่ะเพราะว่าทรัพย์สินที่มีอยู่ติดตัวมันก็สูญหายหมดค่ะ
3: อยู่ที่เขาร้องขอมาครับก็เดี๋ยวมีจะมีเรื่องจำจันมาอีกชุดหนึ่งเรื่องจำจันจันทบุรีนะหมายชุดหนึ่งมาข้างหลังเนี่ยดูแล้วก็เขาเดือดร้อนเยอะมากเราก็ได้แค่ออกแรงกายเนาะแรงกายในการช่วยเหลือ
0: ไปดูการบริหารจัดการน้ำในลุ่มแม่น้ำแม่กลองนะครับหลังจากเขื่อนวชิราลงกรณ์มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำทางสธนช.ระบุครับว่ายังคงบริหารจัดการได้นะครับคาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นภายใน1สัปดาห์นี้แหละครับนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.พร้อมด้วยผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับพบว่าปัจจุบันน้ำอยู่ที่ร้อยละ 98.61 นะครับยังเหลือพื้นที่รองรับน้ำได้อีกประมาณ120ล้านลูกบาศก์เมตรกว่ารองเลขาธิการสธนช.ระบุว่าภาพรวมยังคงสามารถบริหารจัดการน้ำที่แม่กลองนี้ได้ทั้งในส่วนของเขื่อนวชิราลงกรณ์ก็ยังคงระบายน้ำได้ตามปกติไม่ต้องเปิดระบายน้ำล้นและเขื่อนแม่กลองก็มีแนวโน้มการระบายลดลงจาก 2,200 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งจะทำให้ระดับน้ำแม่กลองในพื้นที่ทายน้ำตั้งแต่กาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสาครลดลงนะครับคาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นภายในหนึ่งสัปดาห์เขื่อนแม่กลองเนี่ยแนวโน้มการระบายน้ำจะลดลงจาก 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับและสถานการณ์ก็จะดีขึ้นภายในหนึ่งสัปดาห์ครับ
4: ในภาพรวมของแม่น้ำแม่กลองครับตั้งแต่เขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยยังสามารถบริหารจัดการได้โดยที่ไม่ต้องเปิดอาคารระบายน้ำล้นแต่อย่างใดนะครับผมแล้วก็เขื่อนแม่กลองเนี่ยก็

0: อยู่ระหว่างการมหัศจรรย์และก็มีแนวโน้มที่จะลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยในด้านท้ายน้ำไม่ว่าจะเป็นแถวตัวกาญจนบุรีที่ท่าเรือนะครับท่ากาธรรมกานะครับหรือในส่วนของบ้านโป่งโพธารามราชบุรีนะครับวัดเพลงนะครับอัมพวาบเนี่ยครับก็จะค่อยๆลดลงคาดว่าน่าจะประมาณสักสัปดาห์หนึ่งก็น่าจะดีขึ้นนะครับในส่วนของลุ่มน้ำแม่กลองนะครับผมในภาพรวม
1: ทางนี้ที่ผ่านมาเขื่อนวชิราลงกรณ์ได้วางแผนพร่องน้ำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วเพื่อช่วยหน่วงน้ำชะลอการไหลทะลักในช่วงฝนตกชุกเดือนสิงหาคมและกันยายนครับ
2: พาคุณผู้ชมไปดูภาพมุมสูงนะคะนี่ค่ะอันนี้คือสภาพที่ตำบลดำเนินสะดวกอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะคะถูกน้ำในคลองดำเนินสะดวกล้นตลิ่งเข้าท่วมโดยคลองดำเนินสะดวกเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีนทำให้รับน้ำที่หลากมาค่ะระดับน้ำในคลองก็เพิ่มขึ้นนะคะบางจุดก็ท่วมบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่การเกษตรแต่ว่าถ้าไปดูที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกแล้วก็ตลาดน้ำเหล่าตักลักนะคะซึ่งตั้งอยู่ริมคลองดำเนินสะดวกจุดนั้นเนี่ยน้ำสูงแต่ว่ายังไม่ถึงกับล้นตลิ่งเข้าไปท่วมนะคะทางผู้ประกอบการร้านค้าส่วนใหญ่ก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวชมนะคะแต่ว่าก็น้อยลงจากช่วงสถานการณ์ปกติค่ะ
1: ในส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดราชบุรีนะครับตอนนี้ทางจังหวัดก็ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งโรงครัวเคลื่อนที่เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีระดมกำลังเจ้าหน้าที่สมาชิกเหล่ากาชาดแล้วก็จิตอาสามาช่วยกันประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สะอาดถูกสุขลักษณะเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องผลิตให้ได้ 3,000 กล่องต่อวันซึ่งการลำเลียงอาหารไปแจกจ่ายนั้นนางสาวธิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีบอกว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้นำท้องถิ่นแล้วก็หน่วยกู้ภัยเอาเข้ากล่องบรรทุกใส่เรือแล้วก็รถยกสูงเข้าไปแจกจ่ายให้ถึงมือผู้ประสบภัยทุกหลังคาเรือนโดยเฉพาะในจุดที่น้ำท่วมขังสูงและประชาชนไม่สามารถที่จะเดินทางออกมาซื้ออาหารได้โดยโรงครัวเคลื่อนที่และลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนก็ทำกันอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จะคลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับ
2: ไปที่จังหวัดตากนะคะไปที่บ้านธงชัยหมู่ที่7ตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดนะคะคือก่อนหน้านี้ในจุดนี้เนี่ยมีฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำป่าไหลหลากเข้ามาท่วมนะคะทำให้พื้นที่การเกษตรเสียหายไปหลายร้อยไร่โดยเฉพาะข้าวโพดและพริกที่กำลังอยู่ในช่วงให้ผลผลิตค่ะนอกจากนี้กระแสน้ำยังกัดเซาะสะพานข้ามห้วยแม่ละเมาเสียหายไป2แห่งจนรถไม่สามารถเข้าออกได้ชาวบ้านกว่า200ครอบครัวประมาณ 1,000 คนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกนาน4วันแต่ว่าล่าสุดนะคะสภาพก็เป็นอย่างที่เห็นแล้วทางนายรัตนกุลสังขศิลาปลัดอำเภอแม่สอดก็ลงพื้นที่ไปนะคะมีการนำถุงยางชีพของกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด20ชุดเข้าไปมอบให้ประชาชนที่บ้านธงชัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะ
1: ไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางกันบ้างนะครับตอนนี้ทหารช่างเขากำลังเร่งติดตั้งสะพานเบลลี่เพื่อช่วยชาวบ้าน2ตำบลในพื้นที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์หลังจากก่อนหน้านี้ถูกน้ำกัดเซาะจนถนนพังเข้าออกหมู่บ้านไม่ได้ขณะที่ประชาชนชาวบางพลีใหญ่จังหวัดสมุทรปราการก็ตอนนี้น้ำลดชาวบ้านก็เลยทยอยออกจากศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อจะกลับบ้านไปทำความสะอาดที่อยู่อาศัยของตนเองครับไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยน้ำกัดเซาะบล็อกท่อระบายน้ำแล้วก็เส้นทางในพื้นที่หมู่10ที่บ้านหนองโพตำบลวังม้าจนเส้นทางขาดไปเลยส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่2ตำบลกับอีก2หมู่บ้านไม่สามารถเข้าออกหมู่บ้านได้แต่ล่าสุดทหารช่างกำลังเร่งติดตั้งสะพานเบลลี่เสร็จแล้วครับเพื่อเปิดเส้นทางช่วยเหลือประชาชนแล้วก็เตรียมความพร้อมถ้าหากสถานการณ์ระดับน้ำสูงขึ้นหรือว่าเกิดความเสียหายต่อเส้นทางในพื้นที่เพิ่มเติมไปดูอีกจุดหนึ่งครับเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวหอประชุมอบต.บางพลีใหญ่ที่จังหวัดสมุทรปราการตรงนี้ก็ยังคงเปิดเป็นที่พักชั่วคราวให้ประชาชนและผู้ประสบภัยกว่า200ชีวิตมาตั้งแต่26กันยายนแล้วซึ่งทางอบต.บางพลีใหญ่ได้เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้3ศูนย์ให้ประชาชนมาพักโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงมีเจ้าหน้าที่อยู่ที่ศูนย์อยู่แล้วครับคอยดูแลอำนวยความสะดวกเตรียมที่พักอาหารห้องน้ำสะอาดให้แล้วก็แจกถุงยางชีพไปแล้วกว่า 8,000 ชุดอย่างชาวบ้านหมู่บ้านกรุงสยามหมู่5ตำบลบางพลีใหญ่มาลงชื่อเพื่อจะขอกลับไปอยู่บ้านกับครอบครัวแล้วเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่ามาอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงแห่งนี้รวมวันนี้ก็วันที่6ก่อนหน้านี้เคยกลับไปสำรวจระดับน้ำที่บ้านทุกวันพบว่าน้ำค่อยๆลดระดับลงจนถึงวันนี้เกือบจะเป็นปกติแล้วก็เลยมาลงชื่อขอกลับบ้านไปทำความสะอาดบ้านและจะกลับไปพักอาศัยที่บ้านตนเอง
3: าตอนนี้ก็แห้งแล้วค่ะตั้งแต่วันแรกอะค่ะก็สบายแล้วก็ดูแลดีมีอะไรให้พร้อมอะค่ะดูแลดีไปดูก็ไปดูว่าน้ำมันแห้งลงลดลงแค่ไหนมันก็แห้งมันก็แห้งแต่มันก็เป็นเปียกๆก็ที่แบบไม่มีน้ำอะค่ะแต่มาถามว่ามันเปียกมันก็เปียกเนาะมันเพิ่งเริ่มแห้งค่ะก็ลงน้ำยาพวกแฟบพวกน้ำยาค่ะก็กวาดถูออกมาเก็บขยะก็เสียหายเยอะอยู่ค่ะก็เก็บทิ้งเยอะอีกพวกตู้ที่นอนอะไรเกี่ยวกับที่ของใช้อ่ะค่ะเก็บทิ้งหมด
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยอมรับนะคะว่ามวลน้ำเหนือที่จะไหลหลากลงมาจะทำให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นแต่ก็ยืนยันนะคะว่าจะบริหารจัดการเพื่อบรรเทาผลกระทบให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดค่ะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการรับมือมวลน้ำที่มาจากภาคเหนือและอาจซ้ำเติมสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครว่ากรมชลประทานได้รายงานสถานการณ์ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและพื้นที่รับน้ำซึ่งจะผันน้ำจากกรุงเทพสู่อ่าวไทยโดยคาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นแต่จะบริหารจัดการไม่ให้กระทบต่อประชาชนพร้อมประสานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เพื่อให้ส่งข้อมูลมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนโดยเร็ว
4: คือระดับน้ำเนี่ยนะครับจากเท่าที่สอบถามในทางชลประทานเนี่ยนะครับลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะกับพื้นที่ที่รับน้ำนะครับที่จะผันจากกทม.นะครับเข้าสู่ทะเลนะครับเข้าสู่อ่าวไทยเนี่ยนะครับระดับน้ำเนี่ยนะครับมีการเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแต่เราจะประคองให้ค่อยๆยกตัวสูงขึ้นนะครับตอนนี้ก็ต้องประสานกับทางสนทช.นะครับเพื่อที่จะส่งข้อมูลมาที่เรานะครับเราก็จะทำการแจ้งเตือนนะครับกับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับแต่จากการที่เราดูจากสถานการณ์นะครับพื้นที่ไหนที่มีในส่วนของแม่น้ำที่ได้รับอุทกภัยจากแม่น้ำเนี่ยนะครับน้ำยกระดับสูงขึ้นแน่นอนนะครับอันนี้เป็นที่แน่นอนนะครับ 100% นะครับส่วนพื้นที่ไหนที่ประสบอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากนะครับจากน้ำท่วมขังจากกรณีที่ฝนตกเนี่ยนะครับตรงนี้สถานการณ์กำลังจะดีขึ้นในห่วงเวลา 1-2 วันนี้นะครับ
1: ด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ก็สั่งระดมไทยโดยบริหารจัดการเชื่อมโยงเป็นรายลุ่มน้ำไปให้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนเศรษฐกิจช่วยหน่วงน้ำตอนบนพร้อมกับเตรียมแผนรองรับปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเร่งส่งน้ำออกทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ขวาเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำเข้าสู่ทุ่งลุ่มต่ำภาคกลางช่วยบรรเทาพื้นที่ท้ายน้ำครับนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าช่วงวันที่5-7ตุลาคมนี้ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับส่งผลให้ปริมาณฝนก็จะกลับมาเพิ่มอีกครั้งหนึ่งโดยจะเริ่มจากภาคอีสานก่อนแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปทางฝั่งตะวันตกครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้อาจทำให้เกิดฝนตกหนักในบางพื้นที่โฟกัสไปที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับปริมาณน้ำผ่านสถานี C2 นครสวรรค์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสูงสุดไม่เกิน 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับน้ำจากแม่น้ำสแกกรังจึงทำให้กรมชลประทานต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงบ่ายที่ผ่านมาพร้อมกับผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำแล้วก็ระบบชลประทานอย่างเต็มศักยภาพขณะที่เขื่อนภูมิพลกับเขื่อนเศรษฐกิจได้งดหรือว่าลดการระบายน้ำเพื่อช่วยหน่วงน้ำตอนบนส่วนเขื่อนขนาดใหญ่หลายแห่งตอนนี้ปริมาณน้ำสูงครับอย่างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกินความจุแล้วปริมาณน้ำตอนนี้ 109% จึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำแบบขั้นบันไดสูงสุดวันละ30ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่เขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนขุนด่านประการชนแล้วก็เขื่อนประแสก็ปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมเพื่อรักษาความปลอดภัยของตัวเขื่อนและลดผลกระทบท้ายน้ำเลขาธิการสทนช.เน้นย้ำให้กรมชลประทานเร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่อุทกภัยโดยเร็วพร้อมกับเตรียมรับมือปัจจัยเสี่ยงจากภาวะน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ซึ่งก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำลงทะเลครับ
2: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมถึงการเยียวยาฟื้นฟูช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะ

ทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโสกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำไห้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: การบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศนอกเหนือจากการช่วยเหลือเมื่อเกิดความเสียหายแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการเตรียมความพร้อมและการบริหารความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าค่ะทางรัฐบาลได้เดินหน้ารับมือภัยธรรมชาติเชิงรุกด้วยโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนจัดทำกรมธรรม์คุ้มครองครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศโดยเริ่มคุ้มครองวันนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมทางไกลกับผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชี้แจงเงื่อนไขโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลได้นำการประกันภัยมารับประกันความเสียหายจะช่วยให้การชดเชยเยียวยาเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมสำหรับความคุ้มครองหลักครอบคลุมภัยธรรมชาติ3รูปแบบได้แก่อุทกภัยจ่ายเบื้องต้น 10,000 บาทและส่วนที่เกินจริงสูงสุดไม่เกิน 90,000 บาทรวมทั้งกรณีถูกน้ำล้อมจนใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้เกิน7วันได้รับชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทและส่วนที่เกินจริงสูงสุดไม่เกิน 95,000 บาทนอกจากความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยแล้วยังครอบคลุมถึงกรณีการสูญเสียชีวิตและทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรโดยกรมธรรม์มีผลตั้งแต่วันนี้นะคะ1ตุลาคม2569ไปจนถึง1ตุลาคม2570และจะมีการต่ออายุแบบปีต่อปีอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและผู้นำชุมชนเร่งทำความเข้าใจเงื่อนไขกรมธรรม์เพื่อสื่อสารสิทธิต่างๆให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและทันทีที่เกิดภัยพิบัติจะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเร่งจ่ายสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ประสบภัยพร้อมขอให้ความมั่นใจนะคะว่าประชาชนจะได้รับสิทธิ์อย่างทั่วถึงและไม่ตกหล่น
1: ท่านผู้ว่าท่านนายอำเภอท่านนายกท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งหลายก็ศึกษาข้อมูลให้ละเอียดแล้วถ้าท่านสามารถทำให้มันสั้นยิ่งกว่านั้นได้ก็นำไปแจ้งกับพี่น้องประชาชนให้เขาได้รับทราบอย่างไรก็ตามถ้ามันเกิดเหตุภัยเหล่านี้ขึ้นแล้วทางภาครัฐโดยกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองกรมปกครองท้องถิ่นแล้วก็กรมป้องกันภัยเราก็จะเข้าไปช่วยดำเนินการในการสำรวจความเสียหายแล้วก็แจ้งให้พี่น้องประชาชนนะครับได้รับทราบถึงสิทธิของเขาที่จะเข้าถึงเงินประกันภัยเหล่านี้อย่างเต็มที่เพราะนั้นไม่มีตกหล่นแน่นอนนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าเราทำแค่ปีเดียวนะคือเราก็ต้องทำปีต่อปีปีหน้าถ้าไม่มีเหตุการณ์ที่มันร้ายแรงกว่านี้นะครับเราก็อาจจะได้ลดค่าเบี้ยประกันถ้าเหตุการณ์มันร้ายแรงเพิ่มมากขึ้นเราก็อาจจะต้องเพิ่มค่าเบี้ยประกันแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นจะไม่ครบสิทธิ์ใดๆของพี่น้องประชาชนในเรื่องของเงินที่จะไปจ่ายค่ากรมธรรม์ประกันภัยค่าเอาประกันทั้งหลายก็เป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องดำเนินการขอให้พวกเราทุกคนได้สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเดียวว่าณขณะนี้พวกเขาทั้งหลายนะครับได้มีการได้รับการคุ้มครองภายใต้โครงการประกันภัยพิบัตินะครับที่รัฐบาลได้จัดทำเพื่อประชาชนเพื่อให้พวกเขาได้รับความคุ้มครอง
0: ด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงแนวทางการจ่ายเงินเยียวยาเพื่อเพิ่มความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ผู้ประสบภัยหัวใจสำคัญของโครงการก็คือการนำเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ตรวจสอบพื้นที่จริงควบคู่กับการประกาศเขตภัยพิบัติของจังหวัดทำให้ประชาชนไม่ต้องถ่ายภาพยืนยันความเสียหายทั้งนี้พื้นที่ประสบภัยเดิมจะได้รับเงินช่วยเหลือตามเกณฑ์ภาครัฐ 9,000 บาทส่วนพื้นที่ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปจะได้รับเงินชดเชยรอบแรก 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนภายใน15วันครอบคลุมไปถึงบ้านที่ถูกน้ำล้อมและบ้านที่ไม่มีเลขที่ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่สำรวจรับรองสิทธิ์นอกจากนี้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปจะเริ่มใช้ระบบเหมาจ่ายตามระดับน้ำเช่นหากท่วมถึง50เซนติเมตรจะจ่ายเงินทันที 10,000 บาทโดยไม่ต้องรอสำรวจรายจุด
2: น้ำปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นสถานการณ์ต่อเนื่องนะครับยังไม่เริ่มนับนะครับในส่วนของประกันภัยนะครับผู้ที่จะได้รับการคุ้มครองประกันภัยจะเริ่มจากเวลาเที่ยงคืน1นาทีนะครับของวันที่1ตุลาคมนะครับถ้าบ้านหลังไหนมีน้ำเข้าท่วมหลังจากวันที่ 1ตุลาคมเนี่ยนะครับก็ถือว่าเข้าในการคุ้มครองของประกันภัยครับผมทีนี้ตรงนี้เราจะใช้การยืนยันจากภาพถ่ายดาวเทียมนะครับเพื่อความยุติธรรมของทั้งทางรัฐและก็ทางบริษัทประกันภัยนะครับเมื่อวานนี้เราถ่ายภาพถ่ายดาวเทียมนะครับโดยเจสด้าเรียบร้อยแล้วนะครับเราตีเส้นเรียบร้อยแล้วว่าที่ท่วมปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นการเยียวยานะครับจากทางรัฐนะครับแต่หลังจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับหลังจากวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปถ้ามีสถานการณ์น้ำท่วมในบ้านเรือนไหนนะครับอันนี้จะได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยครับผมนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีการที่รวดเร็วกว่านะครับแล้วก็แน่นอนกว่านะครับคือสามารถจะพี่น้องประชาชนสามารถจะเตรียมตัวได้เลยว่าได้รับเงิน 10,000 บาทแน่ๆนะครับแล้วเราสามารถจะเอา1บาท 10,000 บาทนี้ไปวางแผนได้ว่าเราจะซื้อที่นอนเครื่องนุ่งห่มนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างไรอะไรที่มีความจำเป็นนะครับส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนเนี่ยนะครับก็จะใช้ระบบเหมานะครับโดยจะใช้ข้อมูลเป็นพารามิติกก็คือระดับน้ำนะครับจะเริ่มนับจากวันที่1พฤศจิกายนนะครับเราจะเริ่มใช้และเป็นระบบเหมาก็หมายความว่าตัวเลขคร่าวๆหมายถึงว่าถ้าน้ำขึ้นประมาณ50เซนนะครับก็ได้หมื่นหนึ่งนะครับก็คือเหมาไปเลยไม่ต้องมานั่งสำรวจแล้วว่าประตูผนังกับเบื้องเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสิทธิประโยชน์กับคนที่ประสบภัยครับผม
3: ด้านกรุงเทพมหานครก็เดินหน้ามาตรการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนะครับวันนี้มีการเปิดหลักเกณฑ์เยียวยาน้ำท่วมโดยปรับเพดานวงเงินช่วยเหลือเพิ่มช่องทางสามารถยื่นออนไลน์ได้หรือว่าคนที่สะดวกแบบเดิมจะไปยื่นที่เขตก็ได้ที่สำคัญก็คือไม่ต้องใช้ใบแจ้งความแล้วครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือหลังประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมแล้ว38เขต118แขวงนะครับนางสาวทวิดาเปิดเผยว่ากทม.ได้ปรับกระบวนการให้สะดวกยิ่งขึ้นต่อไปนี้ประชาชนไม่ต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจแล้วครับเตรียมจะเปิดระบบยื่นคำร้องผ่านทางออนไลน์ในเย็นวันศุกร์ที่จะถึงนี้ให้ไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มแนบภาพถ่ายและข้อมูลบัญชีธนาคารของตัวเองที่จะให้เขาโอนเงินเยียวยามาส่วนคนที่ไม่สะดวกออนไลน์ยังอยากจะไปยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตตามเดิมก็ทำได้ตามปกติเลยขณะที่ทางกทม.ก็จะประสานข้อมูลเพิ่มเติมแจ้งผลว่าผ่านไหมทาง SMS ครับในส่วนการช่วยเหลือก็มีการปรับเพิ่มเพดานวงเงินให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านปรับเป็นไม่เกิน 88,600 บาทค่าจัดการศพไม่เกิน 35,700 บาทค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทรวมถึงค่าที่พักชั่วคราวแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลตามจริงด้วยทีนี้มาดูขั้นตอนการยื่นขอรับเงินเยียวยานะครับเข้าใจง่ายๆเลยแค่3ขั้นตอนเท่านั้น 1. เตรียมเอกสารใช้สำเนาบัตรประชาชนข้อมูลบัญชีธนาคารแล้วก็หลักฐานความเสียหายหรือเอกสารการเช่าไม่ต้องใช้ใบแจ้งความแล้ว 2. ยื่นเรื่องครับจะยื่นทางออนไลน์ผ่านระบบกทม.ที่จะเปิดเย็นวันศุกร์นี้ก็ได้หรือจะไปที่เขตยื่นตามแบบเดิมก็ได้ 3. ตรวจสอบและรับเงินเจ้าหน้าที่จะประเมินความเสียหายตามมาตรฐานเดียวกันไม่ว่าจะยื่นช่องทางไหนแล้วแจ้งผลทาง SMS โอนเงินช่วยเหลือตามระเบียบราชการถ้าประชาชนตกหล่นหรือว่าต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโทรไปเลยสายด่วนกทม.1555หรือแจ้งผ่านระบบ Traffic ฟองดูครับ
0: สำหรับการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี้นะคะทางนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ยอมรับนะคะว่าอาจต้องใช้เวลาเนื่องจากมีผู้ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากประกอบกับกระบวนการฟื้นฟูและการเยียวยามีรายละเอียดและขั้นตอนตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการอย่างรอบคอบแต่จะเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ค่ะ
4: คงไม่ได้เร็วจีนะอาจจะต้องใช้เวลาหนึ่งว่าคนจำนวนมากแล้วมันต้องให้รอบข้อก็ต้องอาจต้องใจเย็นนิดนึงครับก็เป็นเรื่องนึงที่เรากังวลอยู่นะสองเรื่องคือเรื่องฟื้นฟูกับเรื่องเยียวยาที่เป็นเรื่องหนักเลยประเมินอาจจะหนักกว่าตอนช่วงนี้อีกว่ามันจะเป็นจำนวนมากแล้วก็มีรายละเอียดเยอะมันต้องมีกระบวนการตามกฎหมายด้วยครับก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะปรับกระบวนการให้เร็วแต่ก็ขอให้พวกเราช่วยกันด้วยครับ
0: สำหรับกรณีความขัดแย้งในพื้นที่เขตสายไหมที่มีประชาชนบางส่วนรื้อแนวกั้นกระสอบทรายเนื่องจากไม่ได้รับการแจ้งล่วงหน้าแล้วก็กังวลเรื่องระดับน้ำนั้นนะคะทางกรุงเทพมหานครเข้าใจและก็เห็นใจผู้ประสบภัยในความยากลำบากที่เกิดขึ้นโดยได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พูดคุยทำความเข้าใจพร้อมอธิบายว่ามวลน้ำจากตอนเหนือมีปริมาณมหาศาลการจัดทำแนวกั้นน้ำในบริเวณดังกล่าวจึงไม่มีผลต่อการเพิ่มระดับน้ำให้สูงขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการประเมินสถานการณ์ฝนในสัปดาห์หน้านะคะบอกว่าประชาชนยังไม่ต้องวิตกกังวลเนื่องจากคาดการว่าปริมาณฝนจะไม่มากจะไม่ได้ตกแช่เหมือนกับช่วงที่ผ่านมารวมถึงมวลน้ำเหนือที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนบนนะคะก็ยังมีปริมาณไม่มากนักกรุงเทพมหานครก็ได้ร่วมกับกรมชลประทานนะคะโดยทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในการเร่งผลักดันน้ำออกไปในจุดต่างๆเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ชั้นในนอกจากนี้นะคะตอนนี้มีแนวคิดที่จะจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อท่อสูบน้ำพลังงานสูงนะคะหรือว่าท่อซิงเพิ่มเติมเนื่องจากประเมินว่าเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นแล้วราคาไม่ได้สูงมากสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยค่ะ
3: ในส่วนของกรุงเทพมหานครพื้นที่ที่เรียกได้ว่าสาหัสนะครับก็คือชุมชนการเคหะออเงินเขตสายไหมวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ไปมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยและได้สั่งการให้เดินหน้าติดตั้งเครื่องสูบน้ำโดยคาดการว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายใน2วันนี้แหละครับไปดูสถานการณ์อุทกภัยนะการเคหะชุมชนออเงินเขตแขวงออเงินเขตสายไหมนะครับภาพรวมก็ยังคงน้ำท่วมสูงแต่ที่มีปัญหาเพิ่มคือเริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็มีปัญหาขยะสะสมด้วยเจ้าหน้าที่ก็ระดมเครื่องสูบน้ำเข้ามาติดตั้งในพื้นที่เพื่อจะผลักดันน้ำออกจากชุมชนประเมินไว้ว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ2วันถึงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งลงพื้นที่ตรวจติดตามก็นำถุงยังชีพไข่ไก่และข้าวพร้อมด้วยอาหารสัตว์เลี้ยงและสารบำบัดน้ำเสียมามอบให้กับประชาชนในพื้นที่ยืนยันว่าแม่น้ำเจ้าพระยายังสามารถรองรับการระบายน้ำเพิ่มเติมได้ก็เลยให้กรมชลเร่งระบายน้ำออกจากจุดท่วมขังอย่างต่อเนื่องครับ
5: ที่สำคัญที่สุดในขณะนี้ก็คือว่าผมได้อธิบดีกรมชลประทานนะครับมาด้วยแล้วท่านก็ได้สั่งการให้เอาเครื่องสูบน้ำมาลงในพื้นที่นี้แล้วท่านก็คิดว่าไม่เกินอย่างช้าไม่เกิน2วันเนี่ยจะกลับไปแห้งนะครับก็อยากจะเรียนให้พี่น้องที่ชุมชนแห่งนี้นะครับให้สบายใจได้ครับบางทีข้อมูลการสื่อสารอาจจะทำให้เกิดการผิดพลาดนะครับคือที่ชาวบ้านห่วงว่าเดี๋ยวน้ำเหนือลงมาเนี่ยมันจะท่วมกรุงเทพมหานครอันนี้จะไม่ท่วมนะครับเพราะว่ามันจะระบายสู่แม่น้ำเจ้าพระยาดังนั้นน้ำที่จะท่วมอยู่ในขณะนี้คือน้ำฝนซึ่งก็คงกรุงเทพมหานครกับทางกรมชลประทานก็พยายามจะระบายออกไปให้เร็วที่สุดนะครับส่วนถ้าเป็นน้ำที่จะท่วมมาจากการล้นของแม่น้ำเจ้าพระยานี่ไม่เป็นปัญหาครับเพราะแม่น้ำเจ้าพระยารองรับได้นะครับในส่วนที่ผ่านกรุงเทพมหานครครับ
3: ส่วนแผนการแก้ปัญหาในแบบระยะยาวทางครม.อนุมัติหลักการโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยแล้วครับกรอบเวลา8ปีทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอนนี้อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR คาดว่าจะเปิดประมูลแล้วก็เริ่มก่อสร้างบางส่วนในช่วงกลางปี2570พร้อมกันนี้ก็ประสานจัดเตรียมที่อยู่อาศัยรองรับประชาชนในพื้นที่เวรคืนไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วส่วนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าอิทธิพลของฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและกาญจนบุรีจะส่งผลให้มวลน้ำจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังไหลหลากลงสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาอย่างรวดเร็วทางกรมชลประทานจึงใช้เขื่อนเจ้าพระยานี่แหละทำหน้าที่หน่วงน้ำโดยวางแนวทางทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำแบบขั้นบันไดควบคุมอัตราการระบายไว้อยู่ที่ประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและตั้งเกณฑ์ไว้จะต้องไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับเพื่อเป็นการชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนให้ได้มากที่สุดขณะเดียวกันก็ได้เตรียมแผนรองรับกลุ่มฝนที่จะตกเพิ่มช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงซึ่งหากไม่มีฝนตกหนักสะสมเหนือเขื่อนเพิ่มการบริหารจัดการน้ำก็จะยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ครับ
6: แต่ยังไงที่ในพื้นที่ในลำน้ำเจ้าพระยานะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยกระทบอยู่ในเขตอยุธยานะครับในเขตชัยนาทในเขตปทุมแถวนี้นะครับซึ่งผงเพลงบางบานเสนาในส่วนที่เป็นที่ลุ่มและมีผลกระทบจาก ปริมาณน้ำคลองผงเพงคลองบางบานแถวนี้นะครับก็ได้รับกระทบเพิ่มขึ้นบ้างนะครับก็แต่ทางรัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายกก็ได้มีข้อสั่งการว่าการบริหารจัดการต้องหนึ่งบูรณาการและก็ต้องดูในมิติเรื่องระดับน้ำด้านท้ายด้วยนะครับต้องแจ้งเตือนเป็นเรื่องสำคัญนะครับต้องให้ประชาชนทราบล่วงหน้าในการที่จะต้องเตรียมตัวนะครับตรงนี้ส่วนพื้นที่ที่สองก็คือน้ำฝนตกในพื้นที่อย่างเช่นนี่ตัวอย่างที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือเกิดจากอิทธิพลของฝนตกหนักในพื้นที่นะครับไม่ได้เกิดจากน้ำล้นมาจากแม่น้ำเจ้าพระยานะครับอันนี้เราต้องสูบออกอย่างเดียวนะครับในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยระดับคันเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพป้องกันไว้เนี่ยครับอยู่ที่บวก 3.5 นะครับยังไงเสียก็ปริมาณน้ำที่ระบายมาเนี่ยซึ่งปี68เนี่ยก็ 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาก็ยังไม่กระทบปี54นะครับวิ่งไปถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีท้ายเขื่อนนะครับซึ่งยังมีความแตกต่างกับสถานการณ์ปีนี้ค่อนข้างมากนะครับคิดว่าถ้าเกิดไม่มีการตกสะสมอยู่ข้างหน้าเขื่อนมากก็น่าจะบริหารจัดการได้สบายมีประสิทธิภาพได้มากที่สุดครับ
3: สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครทางกรมชลประทานได้บูรณาการร่วมกับกทม.เดินเครื่องสูบน้ำ221แห่งเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องปัจจุบันสูบน้ำสะสมไปแล้วกว่า89ล้านลูกบาศก์เมตรครับเพื่อจะเร่งคืนพื้นที่แห้งให้ประชาชนโดยเร็วที่สุด
0: ไปต่อที่เขตลาดกระบังนะคะหลายจุดก็ยังมีน้ำท่วมขังสูงนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้ระดมกำลังนำอาหารแล้วก็สิ่งของจำเป็นไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยนะคะเช่นเดียวกับทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะได้นำนวัตกรรมแพกู้ภัยทุ่นลอยน้ำคุณภาพสูงเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากนะคะแล้วก็เตรียมส่งมอบไปกับทางกรุงเทพมหานครต่อยอดใช้งานในระยะยาวค่ะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำที่เขตลาดกระบังนะคะพร้อมร่วมทดสอบการปฏิบัติงานจริงของนวัตกรรมแพกู้ภัยที่ประยุกต์มาจากทุ่นลอยน้ำคุณภาพสูงบริเวณท่าเรือพระจอมเกล้าลาดกระบังนวัตกรรมนี้นะคะเป็นผลสัมฤทธิ์จากการบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงแล้วก็สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและบริษัท SCG Chemical ได้นำทุ่นลอยน้ำจากโครงการโซล่าฟาร์มมาพัฒนาต่อยอดจุดเด่นก็คือโครงสร้างแบบโมดูล่าประกอบง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกทนทานต่อคลื่นลมแพกู้ภัยมีพื้นที่กว้าง47ตารางเมตรรองรับน้ำหนักสิ่งของได้สูงสุดถึง 3,000 กิโลกรัมแล้วก็มีแรงเสียดทานต่ำกินน้ำน้อยจึงสัญจรในเขตน้ำตื้นหรือว่าพื้นที่แคบได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะนี่ก็คือสภาพในพื้นที่เขตลาดกระบังจะเห็นได้นะคะว่ายังมีน้ำท่วมขังอยู่ในระดับสูงหลายจุดนะคะประชาชนก็ยังอยู่ในบ้านเรือนวันนี้ขณะที่ลงไปนะคะก็ได้ร่วมลงเรือแพกู้ภัยแล้วก็ล่องไปตามแนวคลองประเวศบุรีรมย์นะคะลำเลียงถุงยังชีพอาหารน้ำดื่มแล้วก็ยารักษาโรคเข้าแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ชุมชนตลาดหัวตะเข้ค่ะโดยใช้เรือไฟฟ้าลากจูงช่วยลดมลพิษทางเสียงแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดคลื่นกระทบบ้านเรือนริมสองฝั่งคลองด้วยสำหรับก้าวต่อไปนะคะทางกระทรวงมีแผนประสานส่งมอบนวัตกรรมแพกู้ภัยให้แก่กรุงเทพมหานครเพื่อนำไปปรับใช้ในภารกิจบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงประยุกต์เป็นโป๊ะเก็บขยะลอยน้ำในอนาคตหลังจากนั้นนะคะคณะได้เดินทางไปยังศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติและความปลอดภัยซึ่งปัจจุบันจัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับผู้ประสบอุทกภัยและสัตว์เลี้ยงโดยบูรณาการความช่วยเหลือร่วมกับหลายหน่วยงานค่ะทั้งโรงครัวพระราชทานกองทัพบกแล้วก็กระทรวงที่เกี่ยวข้อง
3: ด้านกระทรวงกลาโหมภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยร่วมกับนายกรัฐมนตรีแล้วก็ได้เดินหน้าทำงานต่อทันทีครับโดยระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์จากทุกเหล่าทัพพร้อมจัดระบบการทำงานเชิงรุกเพื่อลดความซ้ำซ้อนและให้ความช่วยเหลือถึงประชาชนในจุดวิกฤตให้ได้เร็วที่สุดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เรียกประชุมหารือวงเล็กอย่างเร่งด่วนร่วมกับพลเอกณัฐพงษ์เผ่าแก้วเสนาธิการทหาร

0: พร้อมด้วยตัวแทนจากกองบัญชาการกองทัพไทยและทุกเหล่าทัพเพื่อนำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีมาปรับเป็นแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการของกองทัพในทันทีการหารือครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การสร้างภาพความเข้าใจสถานการณ์ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวและกำหนดแบ่งพื้นที่ขอบเขตภารกิจอย่างชัดเจนไม่ให้ซ้ำซ้อนและจัดลำดับความเร่งด่วนในการเข้าช่วยเหลือโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีระดับน้ำท่วมสูงอยู่และจุดที่หน่วยงานในพื้นที่ร้องขอกำลังสนับสนุนมาทั้งยังได้สำรวจความพร้อมของกำลังพลยานพาหนะเรืออากาศยานตลอดจนเครื่องมือและยุทโธปกรณ์พิเศษเพื่อให้พร้อมเคลื่อนย้ายเข้าสนับสนุนพื้นที่วิกฤตได้ทันต่อเหตุการณ์รวมถึงการจัดเตรียมกำลังสำรองรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในระยะต่อไปทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นย้ำครับว่ากองทัพพร้อมทำหน้าที่เป็นกำลังหลักในการสนับสนุนรัฐบาลและหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงทั้งการอพยพขนส่งการแพทย์การบริหารจัดการน้ำไปจนถึงการฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดซึ่งในสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้ไม่มีหน่วยงานใดทำงานได้เพียงลำพังทุกฝ่ายต้องเชื่อมโยงกันอย่างมีเอกภาพโดยเป้าหมายสูงสุดก็คือการนำความช่วยเหลือไปถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดและกองทัพจะยังคงเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าจะกลับสู่ภาวะปกติ
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการให้สคบช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่รถถูกน้ำท่วมนะคะโดยให้ช่วยประเมินค่าซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่แล้วก็ย้ำนะคะว่าค่าบริการทั้งรถยกแล้วก็รถสไลด์ต้องเป็นธรรมผู้ประกอบการอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคาค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยรายละเอียดการช่วยเหลือประชาชนที่รถยนต์ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยให้สคบประสานความช่วยเหลือตั้งแต่การเคลื่อนย้ายรถการประเมินราคาซ่อมฟรีรวมถึงส่วนลดค่าอะไหล่ค่าแรงการเคลมประกันไปจนถึงการบรรเทาภาระหนี้พร้อมป้องกันการฉวยโอกาสเรียกเก็บค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรมส่วนการเคลื่อนย้ายรถได้ประสานกองบัญชาการตำรวจจราจรนำรถยกออกให้บริการประชาชนแล้วก็ประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยให้คิดค่าบริการรถยกและรถสไลด์ตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่เฉยโอกาสขึ้นราคาขณะเดียวกันขอความร่วมมือสมาคมอู่กลางการประกันภัยประเมินราคาซ่อมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมส่วนลดราคาอะไหล่แท้เบิกห้างและการรับประกันอะไหล่ตามเงื่อนไขของแต่ละยี่ห้อนอกจากนี้ได้ประสานสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ในส่วนของการเคลมประกันให้พิจารณาค่าสินไหมทดแทนเป็นไปตามความเสียหายจริงและความคุ้มครองของกรมธรรม์สำหรับผู้ที่ยังมีภาระผ่อนชำระทางสคบ.ได้หารือธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือทั้งการพักชำระเงินต้นลดหรือว่าพักดอกเบี้ยลดค่างวดขยายระยะเวลาชำระหนี้โดยขอให้ผู้ได้รับผลกระทบติดต่อสถาบันการเงินที่ใช้บริการนอกจากนี้ยังย้ำอีกนะคะว่าผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งราคารายการซ่อมและเงื่อนไขบริการให้ชัดเจนหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริการรถยกหรือว่าการซ่อมรถก็ร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือว่าสคบจังหวัดทั่วประเทศเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องและประสานความช่วยเหลือโดยเร็วค่ะ
0: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และทีม MCAT เข้าไปดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจรวมถึงสุขอนามัยของผู้ประสบภัยอุทกภัยในครั้งนี้ที่ศูนย์พักพิงอย่างใกล้ชิดครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้นำคณะผู้บริหารลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีซึ่งศูนย์แห่งนี้รองรับเด็กครูและผู้ดูแลจากบ้านมหาราชรวมกว่า190คนได้สุ่มตรวจสุขภาพก็พบว่ามีเด็กติดเชื้อโควิด-19 1คนและเป็นโรค RSV อีก1คนครับแต่ทั้ง2คนอาการไม่ได้รุนแรงแต่อย่างใดตอนนี้แยกตัวเข้ารับการรักษาแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้แพร่ระบาดซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้นอกจากไปเยี่ยมให้กำลังใจแล้วก็ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และทีม MCAT เข้ามาดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจให้ด้วยรัฐมนตรีย้ำกับว่าให้หน่วยงานในสังกัดร่วมกับหน่วยงานอื่นๆดูแลด้านสุขอนามัยอาหารน้ำดื่มการป้องกันโรคติดต่อต่างๆและโรคที่เกิดจากสัตว์พาหะ
2: การดูแลในส่วนของสาธารณสุขเองเนี่ยเราก็ดูแลทั้งตั้งแต่โรคภัยไข้เจ็บของทางกายนะครับแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพจิตของเด็กๆของประชาชนที่อาจจะต้องออกมาห่างบ้านห่างจาก พื้นที่ที่เคยอยู่อาศัยนะครับแล้วก็มาอยู่ต่างที่นะครับก็ที่นี่ก็ดูแลได้เป็นอย่างดีวันนี้เอาน้ำเอาอาหารมาเพิ่มเติมรวมไปจนถึงของเล่นเด็กๆนะครับเพื่อคลายความเครียดนะครับแล้วก็มีทีมงานของกรมสุขภาพจิตของกรมอนามัยนะครับกรมควบคุมโรคนะครับแล้วก็ทางแพทย์ไทยก็มานะครับกรมวิทย์นะครับเรียกว่ามากันครบนะครับเพื่อมาดูแลแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าการดูแลเด็กๆหรือการดูแลประชาชนไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุคนป่วยติดบ้านติดเตียงแล้วก็เด็กๆ เนี่ยก็ทางสาธารณสุขเนี่ยได้บูรณาการทำงานร่วมกันกับทางกระทรวงอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพม.นะครับแล้วก็กระทรวงมหาดไทยนะครับเราก็ทราบว่าในส่วนของปทุมธานีในบางพื้นที่น้ำเริ่มทรงตัวแล้วก็เริ่มลดลงนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องของสาธารณสุขเพิ่มเติมอาทิโรคที่มากับน้ำนะครับโรคเล็กโตนะครับโรคชีหนูนะครับแล้วก็ในเรื่องของโรคระบาดต่างๆที่อาจจะมาจากยุงมาจากแมลงวันมาจากอาหารที่เรากินเหลือทิ้งไว้หรือขยะแล้วก็ยังไม่ได้เก็บกวาดให้ถูกสุขอนามัยรวมไปถึงระบบน้ำประปาแทงน้ำที่เก็บเอาไว้นะครับอาจจะมีการปนเปื้อน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยังได้ย้ำถึงการดูแลผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงตามจังหวัดต่างๆว่าได้กำชับให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทรวงพม.ในการดูแลประชาชนรวมถึงผู้ป่วยและผู้ป่วยติดเตียงรวมทั้งให้มีการจัดหายาเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสนับสนุนพื้นที่ด้วยย้อนไปก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเช้าครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะผู้บริหารก็เดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงที่วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมแขวงคลองจันทน์ซึ่งมีประชาชนพักอาศัยอยู่ประมาณ196คนในจำนวนนี้เป็นกลุ่มเปราะบางที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง2คนพิการ1คนและมีโรคประจำตัว10คนโดยได้นำทีมแพทย์เคลื่อนที่จากสถาบันบำราศนราดูรกรมควบคุมโรคเข้าตรวจคัดกรองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตรักษาอาการบาดเจ็บให้กับผู้ประสบภัยที่เป็นแผลที่เท้ารวมทั้งฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์และมอบชุดยาเวชภัณฑ์500ชุดกับถุงยางชีพอีก200ชุด
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดเตรียมสิ่งของสำหรับถุงยางชีพพระราชทานเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆค่ะที่อาคารรับรองกองพลที่1รักษาพระองค์ถนนศรีอยุธยามีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยพร้อมด้วยอาสาสมัครกาชาดทหารและจิตอาสาพระราชทานร่วมจัดเตรียมสิ่งของแยกเป็นหมวดหมู่ใส่ถุงพลาสติกเตรียมพร้อมสำหรับบรรจุถุงลงถุงยังชีพพระราชทานจำนวน 3,150 ถุงก่อนนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมสิ่งของที่จัดเตรียมประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันอาทิข้าวสารอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยาตำราหลวงสบู่ยาสีฟันไฟฉายผ้าห่มมุ้งผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่และยาทาแก้น้ำกัดเท้าแบ่งเป็นถุงยังชีพพระราชทานสำหรับประชาชน 3,000 ถุงสำหรับพระสงฆ์150ถุงโดยเพิ่มเติมสบงจีวรผ้าขนหนูและมุ้ง
0: ช่วงนี้ไปติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันกับคุณดีจตุรงค์ครับ
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดูโอกาสของไทยนะครับกับการเป็นห่วงโซ่อุปทานหนึ่งในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างเซมิคอนดักเตอร์ครับเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าสารกึ่งตัวนำนั้นทำให้เราสามารถควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าได้อย่างแม่นยำนะครับเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในหลากหลายอุตสาหกรรมเช่นรถยนต์ EV ซึ่งก็พบทั้งในระบบควบคุมเครื่องยนต์ระบบขับเคลื่อนและระบบความปลอดภัยรวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าในอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตหุ่นยนต์หรือว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ Infineon ครับเป็นบริษัทผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำของโลกจากเยอรมนีนะครับวันนี้เปิดฐานการผลิตแห่งใหม่ในประเทศไทยรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงาน Data Center และ AI พร้อมขยายความร่วมมือกับไทยครับเพื่อเพิ่มการจ้างงานและทักษะแรงงานไทยรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงในอนาคตครับ คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมพิธีเปิดฐานการผลิตแห่งใหม่ของบริษัทอินฟินิออนอิเล็กเทคโนโลยีเฟนดูแฟคเจอริ่งประเทศไทยที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งจะเป็นฐานการผลิตเซมิคอนดักเตอร์

0: เตอร์กำลังและโมดูลกำลังขั้นสูงการลงทุนครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างไทยกับเยอรมนีนะครับช่วยเสริมสร้างศักยภาพของไทยในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการจ้างงานระยะยาวทางนี้รัฐบาลได้เห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงแห่งชาติเพื่อขับเคลื่อนแนวคิด Made in Thailand ผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำของภูมิภาครัฐบาลพร้อมสนับสนุนการเติบโตของ Infineon ในประเทศไทยนะครับและหวังว่าบริษัทจะขยายกิจกรรมที่มีมูลค่าสูงรวมถึงกิจกรรมต้นน้ำในประเทศไทยเพื่อร่วมสร้างห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์และทำให้ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญยิ่งขึ้นในเครือข่ายการผลิตระดับโลกครับ4กระทรวงจับมือใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรล่วงหน้านะครับนำร่องที่ข้าวนาปีหวังจะเปลี่ยนจากการแก้ปัญหาหลังเกิดเหตุสู่การรู้ก่อนและกำหนดมาตรการให้ตรงกับแต่ละพื้นที่ครับคุณสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดตัวแอปพลิเคชันใกล้เก็บเกี่ยวซึ่งเป็นความร่วมมือของ4กระทรวงได้แก่กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อยกระดับการบริหารจัดการสินค้าเกษตรด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีแอปพลิเคชันใกล้เก็บเกี่ยวจะช่วยให้ภาครัฐเห็นสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรล่วงหน้านะครับทั้งปริมาณราคาและแนวโน้มผลผลิตเพื่อนำข้อมูลไปวางแผนด้านการตลาดการกระจายสินค้าและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรได้ตรงกับสถานการณ์มากขึ้นจะนำร่องกับข้าวนาปีนะครับก่อนขยายไปยังสินค้าเกษตรชนิดอื่นตั้งเป้าให้ภาครัฐรู้ก่อนบริหารก่อนและดูแลเกษตรกรได้ตรงกับปัญหาและความต้องการของแต่ละพื้นที่มากขึ้นครับ
1: ปัญหาเกิดแล้วเราเข้าไปแก้ไขเนี่ยมันจะทำให้เรามันเกิดความเสียหายแล้วในพื้นที่ใช่ไหมคะเกษตรกรก็มีความยากลำบากในเรื่องรายได้ที่ไม่ได้ตามความตั้งใจที่อยากจะให้มันเป็นเราก็เลยพยายามที่จะแก้ปัญหาก่อนเกิดเพราะนี้การที่เราจะแก้ปัญหาก่อนเกิดได้เนี่ยเราต้องมีข้อมูลเราต้องมีข้อเท็จจริงว่าเราจะสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาดูได้อย่างไรว่าพื้นที่ไหนกำลังจะมีปัญหาแล้วเราจะได้นำเอามาตรการนั้นเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ที่กำลังจะมีปัญหาเพื่อให้ปัญหาลดน้อยลงหรือไม่ให้เกิดปัญหา
0: InnovestX ประเมินความเสียหายจากน้ำท่วมสูงกว่า 20,000 ล้านบาทนะครับแต่เชื่อว่ามาตรการภาครัฐจะช่วยชดเชยความเสียหายและยังคงประมาณการ GDP ไทยปีนี้ไว้ที่ 2.0% เท่าเดิมครับบริษัทหลักทรัพย์ InnovestX จำกัดประเมินผลกระทบสถานการณ์อุทกภัยนะครับคาดว่ามูลค่าความเสียหายประมาณ 20,000 ล้านบาทหรือคิดเป็น 0.1% ของ GDP อย่างไรก็ตามคาดว่าผลกระทบดังกล่าวจะได้รับการชดเชยจากมาตรการของภาครัฐที่จะหนุน GDP ได้ประมาณ 0.08% ส่งผลให้ภาพรวม GDP ไทยปีนี้ยังคงเป้าหมายไว้ที่ 2.0%สำหรับทิศทางของเศรษฐกิจรายไตรมาส3นะครับจะชะลอตัวลงอยู่ที่ 1.7% เนื่องจากผลกระทบน้ำท่วมแล้วก็จะกลับมาเร่งตัวขึ้นในไตรมาสที่4ที่ 2.4% จากปัจจัยหนุนของการซ่อมแซมฟื้นฟูหลังน้ำลดขณะที่ผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยประเมินว่าเป็นการปรับฐานระยะสั้นเนื่องจากปริมาณฝนส่วนใหญ่ตกบริเวณท้ายเขื่อนและไม่ได้ท่วมขังยาวนานทำให้ตลาดหุ้นมีแนวโน้มฟื้นตัวกลับมาเร็วครับ
2: ในมุมมองที่เราประเมินนะครับผลกระทบกับเศรษฐกิจเนี่ยทางดร.สินก็มองประมาณสักแถวๆประมาณสัก 20,000 ล้านนะครับแต่ว่าภาพตรงนี้เนี่ยมันกระทบกับตัว GDP เนี่ยแค่ประมาณสัก 0.1% เท่านั้นเองนะฮะซึ่งภาพตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะชดเชยได้ด้วยเรื่องของตัวไทยช่วยไทย Plus Phase 2นะฮะดังนั้นเนี่ยผลกระทบเรื่องของตัว GDP ปีนี้เรายังคงมองว่าน่าจะโตได้ประมาณสัก 2% นะครับภาพของตัว Set Index เนี่ยมักจะปรับตัวลงในระยะสั้นถ้าเกิดว่าตัวน้ำท่วมเนี่ยมันไม่ได้ขังเป็นภาพยาวๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรายังมองเป็นภาพนั้นอยู
0: ่ประชาชนเดินทางมาแลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่ช่วงเช้านะครับหลายคนตั้งใจเก็บไว้เป็นที่ระลึกและส่งต่อให้ลูกหลาน ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก

0: และดูแลความเรียบร้อยครับวันนี้เป็นวันแรกที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดให้ประชาชนแลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนใหญ่บอกว่าตั้งใจเก็บไว้เป็นที่ระลึกและเก็บไว้ให้ลูกหลานเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อพระสงฆ์ที่ก่อนธนบัตรชนิดราคา100บาทนะครับสามารถแลกได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ธปท.ธนาคารออมสินทุกสาขาและธนาคารกรุงไทยในสาขาที่กำหนดตั้งแต่วันนี้นะครับส่วนธนบัตรชนิดราคา500บาทเปิดให้แลกเฉพาะที่ศูนย์การเรียนรู้ธปท.ระหว่างวันที่1ถึง4ตุลาคมและทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนตุลาคมยกเว้นวันที่16และ23ตุลาคมตั้งแต่เวลา 9:30 นถึง 16:30 นธปท.ได้จัดเตรียมสถานที่และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนนะครับทั้งเต็นท์รองรับก่อนเข้าตัวอาคารจุดบริการน้ำดื่มและจุดพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยตลอดการให้บริการครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับช่วงนี้กลับไปที่คุณกรองแก้วและคุณจิรพัฒน์ครับ
1: ค่ะขอบคุณนะคะวันนี้วันที่1ตุลาคมนะคะถือว่าเป็นวันทำงานวันแรกของข้าราชการหลายท่านหลังจากรับตำแหน่งใหม่นะคะหนึ่งในนั้นก็คือปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเข้าทำงานวันแรกยืนยันพร้อมปฏิบัติหน้าที่เตรียมงานพระราชพิธีสำคัญอย่างสมบูรณ์ที่สุดรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติต่างๆค่ะนายจัดชัยบางชวดปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ศาลตายายก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่วันแรกพร้อมกล่าวว่าจะสานงานต่อจากอดีตปลัดโดยเฉพาะพระราชพิธีสำคัญทั้งพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยจะต้องเตรียมทุกอย่างให้สมบูรณ์ที่สุดส่วนมิติการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและภัยพิบัติต่างๆนายจัดชัยบอกว่าในส่วนนี้มีกองทุนช่วยเหลือซึ่งมีหลักเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยาอยู่แล้วโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเป็นหน่วยงานหลักในการประสานต่างๆทางนี้จะมีการหารือกับผู้บริหารสำนักปลัดถึงการเยียวยาจากกองทุนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2: เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นวันแรกโดยเตรียมเร่งทำแผนยุทธศาสตร์แก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เน้นความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจและความมั่นคงพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลในวาระเข้ารับตำแหน่งพร้อมระบุว่าในสถานการณ์ปัจจุบันมีงานเกี่ยวกับความมั่นคงที่ต้องเร่งดำเนินการทั้งปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ชายแดนไทยกัมพูชาและเมียนมายืนยันว่าจะเร่งศึกษางานให้มากที่สุดเพื่อทำงานได้ทันทีต่อเนื่องและรวดเร็วส่วนงานแรกคือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ภาคใต้ที่จะสิ้นสุดลงในปี2570ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและยังได้เปรียบเทียบว่าสสช.หรือสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั้นเปรียบเสมือนแขนขวาที่ดูแลด้านเศรษฐกิจในขณะที่สมช.สภาความมั่นคงแห่งชาติเปรียบเหมือนแขนซ้ายที่รับผิดชอบความมั่นคงของชาติจึงจะทำให้แผนดังกล่าวดำเนินการ2แนวทางควบคู่กันไปทั้งเศรษฐกิจและความมั่นคง
3: ตอนนี้มันมีการจัดทำยุทธศาสตร์ภาคใต้นะครับต่อจากปี70นะครับเพราะนั้นเนี่ยคงจะต้องเอากลับมาดูครับว่ามันยังเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันหรือไม่นะครับทุกท่านทราบดีครับว่าสภาพัฒน์เนี่ยเหมือนแขนขวาที่เขารับผิดชอบเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติสภาความมั่นคงเนี่ยก็คือแขนซ้ายที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงของชาตินะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะพยายามทำให้แผนดังกล่าวเนี่ยเป็นที่มั่นใจและเชื่อถือของประชาชน
1: มูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้เดินหน้าสร้างโอกาส

0: ชุมชนในพื้นที่ภาคกลางโอกาสนี้พลเอกสุรยุทธ์กล่าวต้อนรับเยาวชนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมพหุวัฒนธรรมอีกทั้งยังเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับการศึกษาต่อในอนาคตโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนก้าวเข้าสู่ปีที่21ตามดำริของพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษโดยรุ่นที่47มีเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้320คนเข้าพักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่ภาคกลางรวม160ครอบครัวซึ่งตลอดโครงการจะได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการเปิดโลกการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ตลอดจนกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนครอบครัวอุปถัมภ์และชุมชนโดยสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับกลับไปต่อยอดการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
1: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆให้ติดตามนะครับเรารวบรวมมาให้ในช่วง NBT Recap ครับ

พลเอกกานาธิกรยานนท์ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกลงพื้นที่พบปะทหารผ่านศึกและครอบครัวที่เดินทางมาขอรับการสงเคราะห์ในโอกาสเริ่มต้นปีงบประมาณ2570โอกาสนี้ผู้อำนวยการองค์การได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแสดงความห่วงใยนอกจากนี้ยังมีการออกบูธกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตโดยฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ได้ให้คำแนะนำด้านการฝึกอาชีพการจัดหาที่ดินทำกินและให้บริการตัดผมฟรีรวมถึงการจัดนิทรรศการรำลึกและสดุดีวีรชนยุทธการยุทธบดินทร์ศตวรรษซึ่งจัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ1ปีเหตุการณ์ข้อพิพาทบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปี2568เพื่อเชิดชูเกียรติและรำลึกถึงความเสียสละของเหล่าทหารกล้าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จัดพิธีมอบรางวัลประกวดคลิปวิดีโอในกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้วยนวัตกรรมและช่องทางสมัยใหม่สื่อสังคมออนไลน์ภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยสีขาวโดยนายอนันต์สุวรรณรัตน์กรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยนายวีระยี่แพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวิดีโอสั้นในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษานอกจากนี้ยังมีมินิทอล์กอินฟลูเอนเซอร์ในหัวข้อประชาธิปไตยสีขาวโดยพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดรวมถึงแนวทางการตัดสินคลิปที่ชนะการประกวดมหาวิทยาลัยมหิดลประกาศผลรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เชิดชูเกียรติบุคลากรผู้สร้างผลงานโดดเด่นรวม10ผลงานและบุคลากรใน5สาขาทั้งการวิจัยการแต่งตำราการบริการการประดิษฐ์และนวัตกรรมและความเป็นครูผลงานที่ได้รับรางวัลครอบคลุมตั้งแต่งานวิจัยด้านโรคตับไขมันและการรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะการพัฒนาตำราทางการแพทย์การบริการคลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทางไปจนถึงนวัตกรรม AI in Radiology และการพัฒนาแม่กุ้งกล้ามกรามแปลงเพศ MU1 รวมถึงบุคลากรผู้มีความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอนศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธาราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลระบุว่ารางวัลดังกล่าวมุ่งเชิดชูผลงานที่สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ได้จริงสร้างมูลค่าเพิ่มและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อสังคมและประเทศทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลมีกำหนดเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหิดลวันที่5ตุลาคมนี้มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมอบทุนการศึกษาทุกระดับปีสุดท้ายและทุนต่อเนื่องทุกระดับชั้นประจำปีสนับสนุนเยาวชนประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ระดับมัธยมศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษารวม156สถาบัน910ทุนเป็นเงินกว่า12ล้านบาทสานต่อนโยบายงานสังคมสงเคราะห์ด้านการศึกษากว่า51ปีพร้อมเตรียมเดินสายมอบทุนสัญจรในส่วนภูมิภาค5จังหวัดในวันที่8ตุลาคมนี้รวมงบประมาณสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนทั่วประเทศประจำปีนี้ทั้งสิ้น 17,870,000 บาทตอกย้ำปณิธานช่วยชีวิตรักษาชีวิตสร้างชีวิต

0: ค่ำนี้มาอัปเดตฝนรอบใหม่ข้อมูลจริงข้อมูลตรงจากกรมอุตุนิยมวิทยารู้ก่อนเตรียมตัวทันไม่ต้องรอข่าวลือค่ะฝนรอบใหม่นะคะฟันธงชัดแล้วค่ะรอบนี้จะเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะคะแล้วค่อยไล่ลงมาในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและพื้นที่ภาคตะวันออกวันที่4นะคะตุลาคมช่วงบ่ายช่วงเย็นไปจนถึงกลางคืนฝนจะเริ่มเข้ามาในโซนของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอีสานก่อนนะคะพื้นที่แนวภูเขาเชิงเขาต้องระวังจากนั้นวันที่5ตุลาคมค่ะทางพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือโซนนี้ยังต้องระวังต่อนะคะเพราะว่ายังมีผลกระทบต่อเนื่องเพราะฝนที่ตกลงมาตั้งแต่วันก่อนทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังในพื้นที่ได้โดยเฉพาะแถวจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและพื้นที่ตามแนวเทือกเขาส่วนช่วงบ่ายถึงเย็นวันที่5ตุลาคมต่อเนื่องถึงวันที่6ตุลาคมนะคะแนวฝนจะค่อยๆขยับลงมาอยู่ในโซนของภาคกลางกรุงเทพมหานครและพื้นที่ของภาคตะวันออกค่ะคุณผู้ชมคะในวันที่6ตุลาคมกลุ่มฝนนะคะจะค่อยๆขยับออกไปอยู่ในโซนของฝั่งตะวันตกของประเทศไทยก่อนเคลื่อนออกไปทางเมียนมาค่ะรอบนี้นะคะเตือนระวังฟ้าฝนลมกระโชกแรงเป็นพิเศษค่ะตกแล้วก็จบไปไม่ได้ตกทั้งวันทั้งคืนเหมือนกับรอบที่ผ่านมาค่ะ24ชั่วโมงข้างหน้านี้ภาคเหนือฝนยังไม่เยอะนะคะจะตกได้ที่ตากำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนก็ยังน้อยโอกาสตกมีที่หนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนเกิดขึ้นได้ที่กาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนเพิ่มขึ้นตกได้ 40% ของพื้นที่สำหรับภาคตะวันออกฝนยังน้อยตกในที่นครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง1เมตรจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝน 40% ของพื้นที่มีโอกาสตกที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันยังเป็นจุดที่มีฝนเยอะที่สุดเน้นที่ภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรภูเก็ตลงไปคลื่นสูง1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
1: รู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่ความคืบหน้าของเหตุระทึกนะครับที่นักบินผู้ช่วยฟลายดูไบพยายามฆ่ากัปตันแล้วก็นำเครื่องบินโดยสารหม่งโลกล่าสุดทางสหรัฐอาหรับเอมิเรตซึ่งเป็นต้นทางของสายการบินได้เปิดการสอบสวนเหตุการณ์นี้ครับอัยการสูงสุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตเปิดการสอบสวนเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นบนเที่ยวบินฟลายดูไบขณะมุ่งหน้าไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลเมื่อวานนี้โดยชี้ว่ามีความเป็นไปได้ครับที่จะเกี่ยวกับการก่อการร้ายซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลที่ทางการอิสราเอลระบุว่าผู้ช่วยนักบินก่อเหตุแทงกัปตันบนเครื่องจนบาดเจ็บหนักและมีความพยายามจะทำให้เครื่องบินตกแต่เคราะห์ดีที่กัปตันฮึดสู้และมีเหล่าผู้โดยสารเข้าช่วยเหลือจึงป้องกันการเกิดโศกนาฏกรรมเอาไว้ได้โดยระหว่างที่นักบินต่อสู้กันเครื่องบินได้ลดระดับเพดานบินอย่างที่ไม่สามารถควบคุมได้ถึง 17,000 ฟุตภายใน1นาทีล่าสุดทางฟลายดูไบได้ออกแถลงการอย่างเป็นทางการว่าผู้โดยสาร174คนในเที่ยวบินนี้ซึ่ง166คนในจำนวนนี้เป็นชาวอิสราเอลปลอดภัยดีโดยทั้งหมดได้รับการเปลี่ยนเที่ยวบินแล้วที่ซาอุดิอาระเบียและไปถึงปลายทางที่กรุงเทลอาวีฟแล้ว
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศยุติภารกิจทางทหารในอิรักอย่างเป็นทางการหลังดำเนินมายาวนานกว่า20ปีนับตั้งแต่ที่กองทัพสหรัฐยกพลขึ้นบกที่อิรักเมื่อปี

0: 2546พร้อมรายงานว่าขณะนี้ทหารอเมริกันชุดสุดท้ายเดินทางออกจากอิรักแล้วซึ่งเขาถือว่านี่คือวันอันยิ่งใหญ่สำหรับสหรัฐพร้อมวิจารณ์รัฐบาลสหรัฐในสมัยนั้นที่ตัดสินใจทำสงครามอิรักว่าดำเนินนโยบายที่เลวร้ายแต่เมื่อสถานการณ์ผ่านมาถึงวันนี้เขาก็จะถือว่าเป็นเพียงหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์นอกจากนี้ทรัมป์ยังได้กล่าวชื่นชมนายอาลีอัลไซดีนายกรัฐมนตรีอิรักคนใหม่ว่าเป็นคนที่ยอดเยี่ยมและเขาก็ให้การสนับสนุนมาตั้งแต่แรก
1: รัฐบาลรัสเซียได้มีหนังสือเตือนไปยังองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ว่าพร้อมจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ถ้าหากนาโต้ตัดคาลินินกราดซึ่งเป็นดินแดนแยกส่วนของรัสเซียที่ตั้งอยู่ริมทะเลบอลติกระหว่างโปแลนด์กับลิทัวเนียออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียพร้อมระบุถึงจุดที่รัสเซียจะโจมตีด้วยนะครับว่าก็คือศูนย์บัญชาการหลักในบรรดาประเทศสมาชิกต่างๆของนาโต้อย่างไรก็ตามสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหนังสือของรัฐบาลรัสเซียที่ส่งไปถึงนาโต้จัดอยู่ในประเภทเอกสารไม่เป็นทางการครับจึงไม่สามารถที่จะยึดถือหรือว่าใช้อ้างอิงถึงความจริงจังของรัฐบาลรัสเซียได้ความเคลื่อนไหวของรัสเซียนี้เป็นการตอกย้ำถึงความบาดหมางระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกในขั้นเลวร้ายโดยก่อนหน้านี้ชาติยุโรปก็เพิ่งจะระบุออกมาว่ารัสเซียเป็นภัยคุกคามความมั่นคง
0: เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของอินโดนีเซียนำกำลังบุกเข้าไปในเรือนจำจีนิบงในเขตโบกอทางใต้ของกรุงจาการ์ตาเพื่อถลายอิทธิพลของนักโทษกลุ่มหนึ่งที่ทำตัวเป็นอภิสิทธิ์ชนในเขตคุมขังโดยพบว่านักโทษกลุ่มนี้มีความเป็นอยู่อย่างสะดวกสบายภายในสิ่งที่เรียกว่าวิลล่าสุดหรูที่ก่อสร้างขึ้น10หลังในเรือนจำแห่งนั้นนะคะแต่ละหลังมีเฟอร์นิเจอร์อย่างดีค่ะเตียงขนาดใหญ่ตู้เย็นโต๊ะอาหารเครื่องปรับอากาศโทรทัศน์จอแบนแล้วก็มีเครื่องออกกำลังกายด้วยแล้วยังมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกเป็นจำนวนมากโดยหลังจากเจ้าหน้าที่ยึดทรัพย์สินเหล่านั้นไว้ก็ได้ใช้รถแบ็คโฮเข้ารื้อทำลายสิ่งที่เรียกว่าวิลล่าสุดหรูเหล่านั้นจนราบมีรายงานว่ากว่าเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงจะเข้าไปตรวจสอบได้ถูกขัดขวางจากเจ้าหน้าที่เรือนจำซึ่งจากนี้จะมีการสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหลังจากที่มีเบาะแสว่าเจ้าหน้าที่เรือนจำรับสินบนจากนักโทษส่งอิทธิพลเหล่านั้น
1: นักเรียนมัธยมในฝรั่งเศสก่อเหตุประท้วงอย่างวุ่นวายต่อเนื่องนานนับสัปดาห์แล้วในหลายเมืองสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินสาธารณะและอาคารต่างๆที่ตั้งอยู่ในจุดประท้วงซึ่งมีขึ้นเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลทำตามเงื่อนไขในการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ในสถานศึกษาให้ดีขึ้นเช่นการปรับขนาดห้องเรียนให้สอดคล้องกับจำนวนนักเรียนเนื่องจากอ้างว่าในช่วงอากาศร้อนอบอ้าวมีความอึดอัดเป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังต้องการให้ปรับตารางเรียนให้ผ่อนคลายลงและต้องการให้ภาครัฐจัดหาครูมาให้อย่างเพียงพอด้านเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมสถานการณ์โดยจับนักเรียนหัวรุนแรงไปบางส่วนและมีการนำแก๊สน้ำตามาใช้ในบางพื้นที่ด้วย
0: ภาคใต้ของฝรั่งเศสเผชิญวิกฤตน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากซึ่งเกิดขึ้นจากพายุฝนฟ้าคะนองในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนโดยทางการท้องถิ่นประกาศเตือนภัยระดับสูงสุดหลายพื้นที่ในเขตจังหวัดเอโรและกาขณะที่หน่วยงานพยากรณ์อากาศฝรั่งเศสได้ชี้ให้เห็นถึงปริมาณฝนที่สูงผิดปกติโดยในเวลาเพียงสั้นๆนะคะสามารถวัดปริมาณฝนได้สูงถึง335มิลลิเมตรซึ่งเกิดขึ้นในจังหวัดกาและยังได้ชี้ว่าสภาพพื้นที่ดังกล่าวที่แล้งจัดก่อนหน้านี้จนดินแข็งจะเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากพื้นดินไม่สามารถดูดซับน้ำได้ทัน
1: ช่วงนี้พักสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามช่วงทำใหม่ส่วนเราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: วันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
1: พกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่

0: ชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อีก1ช่วงนะครับนั่นก็คือช่วงทำไมโดยคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ผ่านทาง MBT 2HD แห่งนี้นะครับหรือจะรับชมผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่ NBT-NBT นะครับหรือจะเป็นทางแอปพลิเคชัน NBT Plus ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้นะครับโดยทำไมนะครับจะเป็นช่วงที่ชวนคุณผู้ชมมาตั้งคำถามนะครับเพื่อที่จะหาคำตอบหาทางออกให้กับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมแน่นอนนะครับผู้ที่จะมาร่วมตั้งคำถามอีก1ท่านนะครับนั่นคือท่านอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับคุณสกรกฎ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมิจฉาชีพนะครับที่เข้ามาปรับเปลี่ยนรูปแบบกันมาหลากหลายรูปแบบนะครับทันกับยุคทันกับสมัยเหลือเกินนะครับแต่ว่ามาตรการช่วยเหลือของเราก็มีการปรับเปลี่ยนเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกรณีที่ถูกหลอกล่อไปแล้วนะครับให้โอนเงินไปแล้วนะครับมีวิธีทางไหนบ้างที่จะทำให้เงินก้อนนั้นนะครับกลับมามันมีข้อกำหนดอย่างไรประชาชนอย่างเราควรจะทำอย่างไรเพื่อป้องกันเงินนั้นไม่ให้หลุดออกไปจากประเทศไทยหรือจุดที่ไม่สามารถควบคุมได้นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับท่านกิติพงษ์ศรีมานนท์นะครับผู้อำนวยการกองปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับสวัสดีครับท่านครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับ
2: ขอบพระคุณท่านผอ.นะครับ
3: ครับยินดีครับ
2: ที่กรุณาให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
3: ครับ
2: ผมทราบมาได้คุยกันเบื้องต้นละเรารู้ว่ามีกฎหมายใหม
3: ่ก็
2: ทำให้เหยื่อที่โดนหลอกออนไลน์เนี่ยได้เงินคืนเร็วขึ้นแต่ก่อนจะไปถึงนั้นเนี่ยขอทำความเข้าใจกฎหมายเก่าก่อนนะครับเรารู้ดีว่าหน่วยงานราชการทั้งหลายรวมถึงปปง.ทำงานเต็มที
3: ่พยายามเต็มที่
2: พยายามเต็มที่แล้วนะครับพยายามจับผู้ร้ายยึดทรัพย์อะไรก็แล้วแต่ตอนคืนเงินมันช้ามากมันหลายคนบ่นเช่นนี้ขออภัยนะครับทำไมกฎหมายเก่าเนี่ยในกฎหมายเก่าเนี่ยการคืนเงินให้ผู้เสียหายเนี่ยมันถึงช้าครับ
5: จริงๆกระบวนการในการคืนเงินตามกฎหมายเดิมเราต้องมีกระบวนการตั้งแต่ในการตรวจสอบยึดทรัพย์กว่าจะไปแสวงหาตัวทรัพย์กว่าจะไปออกการคำสั่งยึดรวมไปถึงกระบวนการในการที่จะสั่งคืนต้องเป็นอำนาจของศาลนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้ตั้งแต่เริ่มต้นไปถึงปลายทางในเรื่องของการคืนเนี่ยมันเลยต้องใช้เวลา
2: ครับ
5: หรือแม้กระทั่งไปถึงชั้นศาลฎีกายังเป็นไปได้เพราะฉะนั้นหลายคนที่เป็นผู้เสียหายบางรายเนี่ยรอหลายปีเลยครับในการที่จะต้องได้รับคืนเพราะเนื่องจากกระบวนการยุติธรรมอย่างที่ผมนำเรียน
2: ครับ
5: นะครับ
2: ถ้าพูดง่ายๆถ้าพูดแบบชาวบ้านนะถ้าผมพูดผิดท่านผอ.ต้องช่วยผมนะยังไม่เคยโดนหลอกไม่อยู่ในกระบวนการนี้ในกฎหมายเดิมเนี่ยเวลามีคนโดนหลอกออนไลน์นะโดนหลอกออนไลน์เสร็จเนี่ยก็ต้องมีผู้เสียหายไปแจ้งความ
5: ถูกครับ
2: ตำรวจทำคดีส่งอัยการอัยการฟ้องศาลถึงจะตัดสินว่าผิดสั่งยึดทรัพย์
5: ถูกครับ
2: แล้วกว่าจะยึดได้ยึดไม่ได้จะหาเจอไม่เจอนั่นเรื่องหนึ่ง
5: ถูกครับ
2: แล้วบางทีผู้เสียหายก็อุทธรณ์ฎีกาก็ใช้เวลาตามกระบวนการศาลปกตินานมาก
5: ถูกครับ
2: เพราะฉะนั้นพอตอนนั้นพอยึดมาได้คนเสียหายรวมกันหมื่นคนคนละล้านเป็นหมื่นล้านยึดมาได้20ล้านก็ต้องแบ่งกันจาก20ล้าน
5: จากทรัพย์นั้นเลย
2: อันนั้นเป็นปัญหาเพราะว่ากระบวนการมันยาวยึดทรัพย์เขาช้า
5: ไม่รู้จะยึดได้เท่าไหร่ด้วยใช่ไหม
2: ถูกครับใช่ไหมอันนั้นคือกฎหมายเดิมถูกไหมครับ
5: ถูกครับ
2: โอเคกฎหมายใหม่ที่เพิ่งบังคับใช้แล้วมีกฎกระทรวงวันที่12สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยมันดีขึ้นยังไงมันเร็วขึ้นยังไงครับ
5: เอาเข้าจริงๆกระบวนการเนี่ยจะไวขึ้นแล้วก็จะมีสโคปในการทำงานเกี่ยวกับทรัพย์จะมีข้อจำกัดขึ้นใช้วงจำกัดขึ้น
2: ครับ
5: เดิมทีตามพรก.พรบ.ปปง.ฉบับที่เราคุยกันเมื่อสักครู่
2: ว่ากฎหมายเก่าก
5: ฎหมายเก่าเราจะยึดทรัพย์ได้ทุกประเภท
2: ครับ
5: หากเป็นทรัพย์ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับอาชญากรรมเหล่านี้แหละครับ
2: ที่เราเห็นในข่าวเนี่ยยึดรถยึดพระยึดนาฬิกายึดกระเป๋าแบรนด์เนม
5: กฎหมายเก่าเลย
2: กฎหมายเก่า
5: แต่ถ้าเป็นกฎหมายใหม่ฉบับนี้เนี่ยจะสโคปอยู่แค่3ชนิดในการดำเนินการกับทรัพย
2: ์ยึดทรัพย์ได้
5: บ
2: ั
5: ญช
2: ี
5: เงินฝากธนาคาร
2: บ
5: ัญชีซื้อขาย
2: คริปโต
5: เคอเรนซีครับแล้วก็จะเป็นบัญชีวอลเล็ต
2: ครับ
5: 3สิ่งนี้เท่านั้นที่จะถูกดำเนินการตามพรก.นะครับซึ่งหากจะมาถูกดำเนินการตามกฎหมายใหม่นี้ได้เนี่ยต้องมีการฟีดไว้ทันด้วย
1: ฟีดคืออายัดคือหยุด
5: ทัน
1: การโอนเงิน
5: ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เนี่ยพอทันเสร็จปุ๊บเนี่ยถึงจะเข้าสู่กระบวนการในการมาพิจารณาคืนให้กับผู้เสียหาย
2: ครับ

0: นะครับกระบวนการคือผู้เสียหายเนี่ยจะไม่ไปที่ชั้นศาลในชั้นต้นนะครับเราจะจบที่กรรมการธุรกรรม
1: กรรมการธุรกรรม
0: ของสำนักงานปปง.
1: ครับ
0: นะครับหากกรรมการธุรกรรมพิจารณาแล้วเห็นว่าเงินที่ฟีดไว้เมื่อสักครู่ที่ผมพูดเนี่ยเป็นของใครหร
1: ือ
0: เป็นผู้เสียหายกลุ่มใดก็จะมีการพิจารณามีคำสั่งคืนให้กับผู้เสียหายเหล่านั้นซึ่งจะแบ่งเป็น2ประเภทครับในการออกคำสั่งประเภทที่1หากเป็นเงินเส้นเงินตรงเราจะสั่งคืนให้กับผู้เสียหายรายนั้นโดยตรงได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีคริปโตหรือแม้กระทั่งบัญชี wallet เนี่ยไปรวมกับผสมกับเงินของบุคคลอื่นไม่สามารถแยกกันได้โดยชัดเจนเนี่ยเราจะเฉลี่ยคืนให้กับผู้เสียหายนะครับตามสัดส่วนความเสียหายของผู้เสียหายนั้น
1: เฉลี่ยคืน
0: หมายความว่าหากผู้เสียหายรายไหนมีอยู่ในวงการกระทำความผิดเหล่าของคดีนี้เนี่ยเสียหายมากก็จะได้เฉลี่ยคืนตามสัดส่วนมากหากผู้เสียหายที่เสียหายน้อยก็จะได้เฉลี่ยคืนสัดส่วนน้อยครับนี่คือกระบวนการว่าทำไมได้ไวขึ้นเพราะมันจะจบที่ชั้นกรรมการธุรกรรม
1: คุณสกรกฎผมว่าเราต้องไล่เป็นกระบวนการไปดีไหมงั้นมันจะได้เข้าใจง่าย
2: เหมือนจะเข้าใจแต่ว่าเอ๊ะมันยังมีอะไรบางอย่างที่อาจจะต้องให้อาจารย์ช่วยคลี่ให้ได้เข้าใจหน่อย
1: สมมติว่านายเกษมสันโดนหลอกทางออนไลน์หลอกให้ซื้อของพอจ่ายเงินโอนเงินไปปั๊บหายไปเลยผู้เสียหายอย่างผมเนี่ยนายเกษมสันเนี่ยตามกฎหมายใหม่ทำยังไงผมถึงจะได้เงินคืนเร็วขึ้น
0: สิ่งแรกที่ผู้เสียหายต้องทำเลยครับ
1: ครับ
0: โทรครับ
2: เข้าไปแจ้งเลย
0: ศูนย์ AOC เดิมนะครับ
1: 1441 1441
0: อันนี้เป็นสิ่งที่ผู้เสียหายทุกคนถ้าหากรู้ตัวว่าถูกหลอกต้องทำเป็นสิ่งแรก
2: ทันทีเลยนะครับที่รู้ตัว
0: ถูกครับ
1: โทรศัพท์ในเร็วสุด
0: ถูกครับ
1: โทรไปต้องบอกอะไรบ้างผมว่าเขาหลอกให้ผมซื้อของทาง Facebook ผมซื้อเสร็จปั๊บพอติดต่อไปหายเลย
0: ประเด็นคือพอเรารู้ตัวใช่ไหมครับโทร1441เสร็จปุ๊บเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ AOC นี่รับสายเลยแหละบอกว่าเกิดเหตุแบบไหนเขาจะสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการการถูกหลอกแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเจอข้อมูลว่าเราโอนจากบัญชีไหนหมายถึงบัญชีต้นทาง
1: คือเราต้องบอกศูนย์ AOC เนี่ยว่า
0: ถูกครับ
1: บัญชีผมโอนจากธนาคารกไก
0: ่เมื่อไร
1: ไปวันเท่าไหร่เงินเท่านี้เท่านี้
0: เกิดจากเหตุการณ์หลอกเรื่องอะไรซ
1: ึ่
0: งอันนี้เขาจะบันทึกเบื้องต้นเข้าไปในระบบของเขานะครับแล้วก็จะมีในศูนย์เนี่ยเขาจะมีการเชื่อมสายเข้ากับธนาคารให้อีกธนาคารต้นทางเขาจะมาเพื่อรีเช็คว่าผู้เสียหายที่โทรเข้ามาเนี่ยเป็นผู้เสียหายจริงนะ
2: ยืนยันข้อมูลกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: ถูกครับจะได้เห็นว่า1มีการโอนจริง
1: ครับ
0: 2เป็นเจ้าของบัญชีที่โอนจริง
1: ครับ
0: หลังจากนั้นเนี่ยทางศูนย์รับเรื่องแม้กระทั่งยืนยันกับทางธนาคารเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับเขาก็จะมีการออก Bank Case ID
1: Bank Case ID
0: ผู้เสียหาย
1: ก็คือถ้าพูดง่ายๆคือหมายเลขคดีน่ะ
0: ถูกครับที่มีการแจ้งเข้าไปหลักฐานการแจ้งออนไลน์แล้วกันใช้คำว่าง่ายๆ
1: หลักฐานการแจ้งออนไลน์
0: ซึ่งเลขรหัสตัวเนี้ยหลักฐานการแจ้งออนไลน์ตัวเนี้ยทางผู้เสียหายมีหน้าที่ที่จะต้องทำต่อครับก็คือต้องไปแจ้งความที่พนักงานสอบสวนโรงพักในท้องที่ที่เกิดเหตุก็คือโรงพักแถวบ้านคุณ
1: สมมติว่าผมเกิดเหตุที่เขตคลองเตย
0: ครับ
1: เราต้องไปโรงพักที่คลองเตยแปลว่าโทรศัพท์แจ้งอย่างเดียวไม่พอต้องไปโรงพักด้วย
0: แน่นอนครับเพราะว่าการฟีดเงินตอนที่โทรเข้าไปที่0 1141เนี่ย
1: จะ1441
0: อ่ะโทษทีครับ1441
1: ครับ
0: ขออนุญาตนิดนึง1441เนี่ยมีอยู่ได้อย่างเดียวก็คือว่าเขาจะฟีดไว้แค่3วันทำการนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะปล่อยถ้าไม่ไปแจ้งความนี่คือเป็นการป้องกัน
1: เพื่อแจ้งกัน
0: ถูกครับเพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าคนไหนก็โทรเข้าไปก็ถูกฟีดแล้วผู้บริสุทธิ์จริงๆก็จะได้รับ
1: ความเดือดร้อนเช่นผมอยู่ดีก็สอเดี๋ยวผมให้เงิน 1,000 โอนไป 1,000
0: ปุ๊บ
1: แล้วผมก็โทรไป
2: แจ้งฟีดผมเลย
1: บอกว่าฟีดเลยนี่ยุ่งเลยถูกไหม
0: ถูกครับ
1: เพราะนั้นผมต้องไปแจ้งความเพราะถ้าแจ้งความเท็จผมจะโดน
0: ถูกครับแล้วผู้เสียหายเองก็จะมีหลักฐานอยู่2อย่างตอนนี้ก็คือหลักฐานที่เป็น
1: แบงค์เคส ID ที่บอก
0: แล้วก็จะมีหลักฐานการแจ้งความ
1: ครับ
0: ซึ่งระบบตัวนี้มันจะออกแบบมาเพื่อจะเข้าสู่ระบบTPO เขาเรียกว่าแบงค์เคส TPO ครับคือเลขรหัสคดีของตำรวจ
1: ครับ
0: เขาเรียกว่า TPO IDนะครับ
1: TPO ID
0: ใช่ครับคือ Thai Police Online
1: ID Thai Police Online โอเคครับ
0: ซึ่งตัวนี้จะเป็นหลักฐานสำคัญก็คือว่าเพื่อที่จะเป็นหลักฐานที่ผู้เสียหายเก็บรักษาไว้จนกว่าจะมีการได้รับเงินคืน
1: ครับ
0: นี่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่ผู้เสียหายจะเข้าสู่กระบวนการในคืนเงิน
1: แล้วโดยสรุปแล้วคือ1
0: Bank Case ID
1: ทันทีที่รู้โทรไป1441แจ้งว่าเราโดนอะไรบ้างในระบบจะมีการประสานงานกันระหว่างศูนย์ที่ว่าธนาคารเขาจะเช็คทันทีโดยที่ผมไม่ต้องยุ่งละผู้เสียหายไม่ต้องยุ่งละเขาเช็คเอง
0: ถูกครับ
1: อันที่2รีบไปแจ้งความภายใน3วัน
0: ถูกครับ
1: เพราะหลังจาก3วันแล้วบัญชีที่โดนฟรีซไว้จะไม่โดนฟรีซ
0: ถูกครับ
1: แต่ว่าทันทีที่สมมติคุณสองกรกฎโดนบ้างผัดกันโดนหลอกนะ
0: ครับ
1: โทรไปปั๊บเนี่ยถ้าโทรไปตอนเนี่ยครับทุ่มครึ่งที่รายการเรากำลังออกอยู่เนี่ย บัญชีที่โดนฟ้องน่ะจะโดนฟรีตอนทุ่มครึ่งไหมหรือว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร
0: ่คือกระบวนการในการฟรีผมเข้าใจว่านะฮะนี่ผมอาจจะตอบไม่ได้เคลียร์ขนาดแต่เชื่อเข้าใจว่ามีการฟรีณวันที่เขาออกเลขแบงค์เคสไอดีเลยนะครับถ้าทันนะครับที่ต้องใช้คำว่าถ้าทันก่อน
1: เพราะปกติอาจจะก่อนพวกนี้มันจะโอนเร็วถูกไหมครับ
0: เป็นวินาที
1: โอนปั๊บเราก็โอนออกโอนนอกหรอ
0: แน่นอนครับ
1: เพราะฉะนั้นผู้เสียหายต้องยิ่งรีบโทร
0: ต้องกลับไปที่ประโยคเดิมครับไวเป็นที่ตั้งครับรู้ตัวเมื่อไหร่ต้องรีบโทรทันท
2: ีไวเป็นที่ตั้ง
0: ใช่ครับ
1: ผมไปโทรแล้วไปแจ้งความแล้วต้องทำอะไรครับผู้เสียหายไม่ต้องทำอะไรละ
0: ไม่ต้องทำอะไรเลยครับ
1: ไปแจ้งความก็ไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่แจ้งความเป็นหลักฐานไว้เฉยๆ
0: ใช่ครับแล้วกระบวนการในทางพนักงานสอบสวนก็จะเดินคู่กันไปกับกระบวนการในการคืนเงินนิดนึงนะครับเพราะว่าการแจ้งความกับพนักงานสอบสวนคือเพื่อเจตนาที่ให้เอาผู้กระทำความผิดถูกลงโทษ
1: ครับ
0: ส่วนกระบวนการคืนเงินตามพ.ร.ก.กฎหมายใหม่ฉบับนี้เนี่ยเป็นอีกคนละเลนนะครับอย่างที่ผมนำเรียนว่าหลังจากที่มีการแจ้งความไว้แล้วเนี่ยทางพนักงานสอบสวนสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วกันเพราะกฎกระทรวงเขาใช้คำว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องมีหน้าที่รายงานการแจ้งความและหลักฐานการ เกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมเนี้ยส่งมาที่สำนักงานปปง.พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นรายการในบัญชีเงินฝากหลักฐานความเป็นผู้เสียหายและข้อมูลความเป็นเครือข่ายของกลุ่มบัญชีใช้บัญชีเหล่านี้ในการก่ออาชญากรรมส่งมาที่สำนักงานปปง.ซึ่งภายหลังจากที่สำนักงานปปง.รับเรื่องมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วเนี่ยเราจะมาตรวจสอบข้อเท็จจริงประกอบนะครับว่าข้อมูลที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานเข้ามากับข้อมูลที่ผู้เสียหายที่ส่งเข้ามาให้เราเนี่ยสอดคล้องกับรายการในบัญชีเงินฝากที่เราตรวจสอบพบหรือเปล่า
1: ครับ
0: หากเจอข้อที่จริงเหล่านั้นแมทช์กันแสดงว่าสอดคล้องกันว่า1เป็นผู้เสียหายในคดีนี้แหละ2มีหลักฐานว่าความเป็นผู้เสียหายที่ถูกฟีดในเงินในการพิจารณาเสนอคณะกรรมการธุรกรรมครับในการที่จะพิจารณาคืนให้กับผู้เสียหาย
1: กฎหมายเดิมก่อนที่มีกฎหมายใหม่ก่อนที่มีกฎกระทรวงใหม่ต้องขึ้นสู่ศาล
0: ถูกครับ
1: ตำรวจอัยการศาล
0: ถูกครับ
1: ศาลขั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาย
0: ันศาลฎีกา
1: หลายปีละ
0: ถูกครับ
1: กว่าจะได้คืนมาแต่กฎหมายใหม่อันนี้ระเบียบใหม่อันนี้พอผู้เสียหายโทรศัพท์ไปแจ้งแล้วแจ้งความแล้วในกระบวนการทั้งปปง.ทั้งตำรวจทั้งแบงค์จะตรวจสอบหลักฐาน
0: เบื้องต้น
1: ถ้าพบว่ามันจริงโดนหลอกจริงโอนเงินไปจริงอันนั้นเป็นอาชญากรจริงจะมีคณะกรรมการธุรกรรม
0: ถูกครับ
1: มาตัดสินใจคืนเงินให้
0: ถูกครับ
1: ใครคือคณะกรรมการธุรกรรม
0: กรรมการธุรกรรมจะเป็นคณะกรรมการที่กำหนดไว้ในตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
1: ครับ
0: นะครับซึ่งจะมีทั้งหมดอยู่5ท่านนะครับ
1: ครับ
0: ท่านแรกจะเป็นท่านเลขาธิการปปง.จะทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการธุรกรรม
1: ครับ
0: ท่านนึงจะเป็นผู้แทนของศาลยุติธรร
1: ม
0: ผู้แทนของศาลปกครองผู้แทนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ผมพูดถามปกครองไปด้วยหรือยังไม่แน
1: ่
0: ทั้งหมดจะมี5ท่านครับที่เป็นองค์ประกอบในการเป็นกรรมการธุรกรรม
1: เพราะฉะนั้นฟังดูแล้วมันเหมือนจะเร็วขึ้นมากนะคุณสกรกฎนะ
2: ผมถามได้ไหมครับว่าเร็วที่ว่าเนี่ยประมาณการถ้าเกิดดำเนินการได้เป๊ะเร็วที่สุดประชาชนแจ้งเร็วสามารถผ่านกระบวนการทั้งหมดเร็วเนี่ยประมาณสักกี่วันพี่น้องประชาชนน่าจะได้ยินคร
0: ับ ผมใช้คำนี้แล้วกันว่ากระบวนการตอนที่มีการไปแจ้งความหรือแม้กระทั่งการตั้งแต่เริ่มต้นในการโทรเข้าไปที่01441นี่นะครับจนถึงวันที่ปปง.จ่ายเงินคืนได้เนี่ยไม่สามารถกำหนดได้ชัดเจนได้ขนาดนั้นเพราะว่าเจตนารมณ์ในการที่จะคืนเงินตามกฎกระทรวงฉบับที่ล้อมาตามกฎหมายใหม่นี่นะครับเราต้องการให้เห็นเป็นโครงข่ายใหญ่ขององค์กรอาชญากรรมนี
1: ้
0: เพื่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรวบรวมข้อเท็จจริงก่อนว่าบัญชีที่ผู้เสียหายโอนเข้าไปเนี่ยไปเชื่อมโยงกับบัญชีม้าอื่นหรือเปล่าเพื่อเราจะไม่ไปคืนเป็นรายคนเราไม่อยากจะทำเป็นเคสคดีแค่นี
2: ้ครับรายย่อย
0: ใช่ครับเจตนาของตัวกฎกระทรวงฉบับนี้เราอยากเห็นเป็นโครงใหญ่เพื่อเราอยากจะเห็นตัวใหญ่
1: จะจัดการกระบวนการกระบวนการและ
0: ให้เห็นว่าในโครงของการกระทำความผิดในรอบคดีเนี้ยใครคือตัวการไปจบที่ใครนั่นคือสิ่งที่เราอยากเห็นในตามกฎกระทรวงฉบับนี้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้เวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนครับว่าให้เห็นทั้งโครงข่ายนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแต่หลังจากที่มีการเห็นโครงข่ายนี้มาแล้วเนี่ยมาถึงสำนักงานปปง.ครับเราจะมีกระบวนการในการตรวจสอบแล้วมีเงื่อนเวลาอยู่ซึ่งกฎกระทรวงใช้ว่าโดยเร็วนะครับซึ่งแต่มันจะมีเงื่อนเวลาอีกอันนึงที่ฟิกเลยครับว่าผู้เสียหายภายหลังจากที่ เห็นว่าเป็นผู้เสียหายเนี่ยสำนักงานปปง.จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อน
1: ครับ
0: ถึง จะเป็นจุดเริ่มต้นว่า90วันนี้ผู้เสียหายจะต้องเข้ามายื่นคำร้องขอรับเงินคืนด้วยนี่คือสาระสำคัญนะคร
1: ับ
0: หากไม่ยื่นอันนี้เป็นอันนึงที่เป็นสาระสำคัญว่าแม้จะโทรไปแจ้งว่าเป็นผู้เสียหายตามที่ศูนย์ AOC มาแล้วเนี่ยถ้าไม่เข้ามายื่นคำร้องขอ

0: รับเงินคืนตามภายในกฎ90วันนี้ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืน
1: แหมกฎหมายไทยท่านผอ.ก็เขียนยุ่งยากนะทำไมก็ในเมื่อโทรไปแจ้งก็แปลว่าต้องอยากได้เงินต้องไปขออีกเหรอครับ
0: แต่สิ่งหนึ่งที่กฎกระทรวงฉบับนี้เห็นปัญหาที่พี่พูดถึงก็คือว่าสำนักงานปปง.มีหน้าที่ต้องแจ้งผู้เสียหายให้ยืดด้วย
1: เตือน
0: ไปบอกเขาหน่อยทุกครับเรามีหนังเราจะมีหนังสือแจ้งไปที่ผู้เสียหายโดยตรงเลยหากปรากฏข้อที่จริงว่าในคดีนี้นายกอไก่คือผู้เสียหายในคดีนี้จริง
1: ตอนผมเป็นผู้เสียหายตอนผมไปแจ้งตำรวจผมบอกที่ตำรวจเลยไม่ได้หรือว่าผมยังไงผมขอคืนจะได้จบมันจะได้ไม่ต้องจะได้ไม่ต้องไปแจ้งอีกทีนึง
0: คือกระบวนการเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันมีกฎหมายหลายฉบับ
1: ครับ
0: ในการที่จะคืนเงินให้ผู้เสียหายมันไม่ใช่แค่ตามกฎหมายใหม่หรือกฎหมายเก่าของปปง.มันยังสามารถคืนได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อยู่ของพนักงานสอบสวนก็คืนได้เพราะฉะนั้นต้องมายืนยันว่าสิ่งที่คุณเคยแจ้งความคุณยังไม่ได้รับชดใช้คืนหรือยังไม่ได้รับคืนอันนี้คือเป็นกระบวนการครับให้เห็นว่าคุณต้องมายื่น
1: คุณสองกรกฎฟังดูแล้วเหนื่อยใจแทนเจ้าหน้าที
2: ่
1: แล้วก็เหนื่อยใจแทนประชาชนนะเพราะอาชญากรเนี่ยมันทำแบบไม่คำนึงถึงกฎหมาย
2: ถูกต้อง
1: แต่เจ้าหน้าที่ต้องทำตามกฎหมายซึ่งมีหลายฉบับ
2: ถูก
1: แล้วก็ผู้เสียหายก็ต้องทำตามกฎหมายซึ่งมีหลายฉบับ
2: ใช่ครับ
1: ก็จะยากหน่อยทีนี้ผมอ่านระหว่างบรรทัดอย่างนี้ถูกไหมครับแปลว่าอันที่หนึ่งก่อนกระบวนการฟรีดบัญชีอาชญากรเนี่ยมันจะทำได้เร็วขึ้น
0: ถูกครับ
1: ถูกไหมครับโดยกฎหมายใหม่เนี่ยกฎหมายเก่าโอ้โหมันกว่าจะพิสูจน์ว่าเป็นอาชญากรช้าอันนี้โทรไป01441ตำรวจธนาคารประสานกันฟรีดได้เร็วขึ้นเพราะนั้นทรัพย์ที่มันหลุดออกไปนอกระบบก
2: ็น้อยลง
1: มีโอกาสน้อยลง
0: ถูกครับ
1: แต่ก็ต้องเร็วมากนะเพราะว่าอาจจะความ
2: น
1: ี
2: ้มันเร็ว
1: ท่านบอกพูดภายในรายวินาที
0: ใช่ครับแต่บางทีบางจังหวะเนี่ยอย่างที่เห็นข้อมูลที่เราทำงานร่วมกันกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติทันครับทันซะส่วนใหญ่ที่ถามว่าทุกวันนี้สิ่งที่เราจะคืนประมาณเกือบ 4,000 ล้านนะครับนี่แสดงว่าทันในการฟรีดทันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกแม้โจรจะไวแต่กฎหมายอย่างที่เรามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเราก็ยังไวขึ้นตามแต่ถามว่าทันทุกเม็ดไหมอาจจะพูดได้เลยว่าไม่ได้ทันทุกเม็ดหรอกแต่มันก็คือทันขึ้น
1: ก็ยังเร็วขึ้นเป็นการแก้เร็วขึ้นการคืนทีนี้การคืนผมฟังประเด็นตอนต้นท่านบอกมันมีสองทางนะทางหนึ่งสมมติว่าหลอกขออนุญาตใช้ชื่อคุณสกรพ
2: งศ์บาง
1: ห
2: ล
1: อ
2: ก
1: อาชญากรคนนี้เพิ่งเริ่มทำเพิ่งหลอกได้รายเดียวเพิ่งหลอกรายเดียวยังไม่มีใครโอนเข้าไปบัญชีคนนี้เลยเพิ่งหลอกคนนี้คนแรกหมดไป 200,000 สมมติลูกตาแล้วโทรแจ้งคุณสกดดูรายการทำไมพอดีโทรแจ้ง
2: 1441
1: แล้ว1441โทรแจ้งโอ้ปั๊บเจ้าหน้าที่พิสูจน์ได้ว่าเฮ้ยหลอกจริงแล้วมีเงินคนเดียวอย่างนี้จะคืนปุ๊บปั๊บได้เลยใช่ไหมครับ
0: ถามว่าโดยการคืนปุ๊บปั๊บเนี่ยจะคืนไม่ได้โดยที่ศูนย์ที่โทรเข้าไปไม่ได้
1: ป่าวไม่ได้ไหมไหมพอศูนย์เสร็จแล้วไปคณะกรรมการ
0: ธุร
1: กรร
0: มเนี่ยแบ่งเป็น2ทาง
1: อ
0: ันแรกเนี่ยถ้าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือพนักงานสอบสวนที่ทางที่สอไปแจ้งความเนี่ยพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นคนเดียวเลยในเงินคนเดียวเลย 200,000 ในบัญชีเนี้ยยังไม่มีใครมาปนเลยคืนได้เลยครับตามกฎหมายตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญา
1: ซึ่งกฎหมายเดิมไม่มีทางเลยยังไงก็ต้องไปศาล
2: ถูก
1: ไหม
0: ถูกครับ
1: เพราะฉะนั้นกฎหมายใหม่จะดีตรงนี้เอง
0: ถูก
1: ถ้ามีรายเดียว
0: ถูกครับ
1: ถ้ามีหลายรายล่ะผมก็โดนคุณสอก็โดนโปรดิวเซอร์โดนกันเยอะเลย
0: ต้องเข้ามาสู่กระบวนการตามกฎหมายใหม่ตัวนี้แหละหมายความว่ากรรมการธุรกรรมจะเป็นคนพิจารณาว่าเงินที่เหลืออยู่ในที่ถูกฟีดไว้เนี่ยเป็นของใครบ้
1: าง
0: หากไม่สามารถแยกกันได้โดยชัดเจนจะต้องมีการเฉลี่ยคืนตามสัดส่วนอย่างที่ผมนำเรียน
1: นะครับสมมติคุณสอโดนไป 200,000 ผมโดนไป 200,000 โปรดิวเซอร์ผมโดนไป 500,000 รวมเป็น 900,000 แต่ตอนเป็นฟีดมันเหลืออยู่ 90,000
0: ก็เอา 90,000 เนี่ยมาเฉลี่ย
1: แบ่งตามสัดส่วน
0: ถูกครับ
2: ฟรีไม่ทันแล้วเหลือ 90,000 แล้ว
0: ถูกครับ
1: เพราะฉะนั้นความเร็วของการฟรีคือสิ่งสำคัญนะ
0: ถูกครับไวเป็นที่ตั้งครับ
1: ต่อกฎหมายนี้บังคับใช้ละ
0: ถูกครับ
1: ทีนี้ท่านผอ.ครับผมไปอ่านดูในต่างประเทศเนาะในต่างประเทศเนี่ยถ้าคุณสอกรกฎหรือผมเกษมสันโดนหลอกแล้วธนาคารมีส่วนบกพร่องธนาคารต้องร่วมรับผิดด้วยกฎหมายไทยเราไปถึงตรงนี้ไหมครับ
0: ปัจจุบันนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นนะครับกระบวนการนั้นนะครับ
1: มีแนวคิดจะทำไหม
0: เหมือนจะมีการพูดคุยกันในประเด็นนี้ในทางข้างอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นรูปธรรมเท่าที่ควรนะครับ
1: บริษัทพวกโทรศัพท์เหรอครับ
2: ใน
1: ถ้าอาชญากรใช้ซิมม้ามาได้อะไรมาได้เนี่ยบริษัทโทรศัพท์ต้องรับผิดชอบด้วยนะเพราะคุณเปิดโอกาสให้อาชญากรใช้เรื่องพวกนี้เนี่ยของไทยเรามีกฎหมายแบบนี้ไหมครับ
0: ก็ไม่ต่างกันกับทางธนาคารเมื่อสักครู่นะครับขององค์การโทรศัพท์แต่ปัจจุบันเนี่ยในส่วนของกฎหมายใหม่บอกว่าผู้ให้บริการโทรศัพท์โทรคมนาคมเนี่ยหรือแม้กระทั่งสถาบันการเงินคุณต้องบูรณาการร่วมกันช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่ในการที่จะพิจารณาคืนเงินด้วยรวมไปถึงให้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของเหล่าอาชญากรนี้ด้วยนี่เป็นหน้าที่เลยครับกำหนดในกฎหมายใหม่นี่เลย
1: กฎหมายระบุให้ทั้งธนาคารทั้งบริษัทโทรคมนาคม ให้ความร่วมมือ
0: ถูกครับ
1: ให้ข้อมูลบูรณาการกัน
0: ถูกครับ
1: แต่ยังไม่ถึงว่าต้องมาร่วมรับผิดชอบ
0: ยังไม่ถึงขั้นนั้นครับ
1: โหอยากเห็นนะคุณสกรกฎเพราะว่าการที่ยุโรปผมเข้าใจยุโรปหลายประเทศทำแบบนี้ถูกไหมครับท่าน
0: พอใช่ครับ
1: ทำแบบนี้ทำให้ทั้งธนาคารทั้งบริษัทโทรศัพท์เนี่ยต้องระมัดระวังไม่ปล่อยให้เกิดเคสแบบนี
2: ้
1: เพราะว
2: ัน
1: น
2: ี้
1: คนมาซื้อซิมไปร้อยซิมเขาก็ไม่สนเพราะว่าเขาไม่ต้องรับผิดชอบ
0: ถูกครับ
1: คนมาเปิดบัญชีม้าเขาก็ไม่ต้องรับผิดชอบเพราะว่าเขาไม่ต้องมาร่วมชดเชยอะไรให
0: ้
1: อย่างนี้ต้องฝากท่านผอ.ละว่าต้องไปผลักดันให้เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะครับโดยสรุปวันนี้โดยกฎหมายใหม่ที่ออกมา12สิงหาคมที่ผ่านมามีกฎกระทรวงออกมาจะทำให้การคืนเงินทำได้เร็วขึ้นแล้วท่านผอ.เนี่ยรับผิดชอบเรื่องคืนเงินโดยเฉพาะเลย
0: ใช่ครับของสำนักงานปปง.ก็จะมีการตั้งหน่วยงานเพื่อรองรับภารกิจนี
1: ้
0: โดยตรงก็คือเพื่อคืนเงินให้ผู้เสียหายโดยตรงเลย
1: ครับ
0: นะครับ
1: ตั้งแต่ตั้งมาได้เริ่ม
0: ปัจจุบันนี้เราได้รับการประสานงานจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อส่งเคสเพื่อที่จะมีการพิจารณาคืนเงินเบื้องต้นมาแล้วนะ
1: ครับ
0: แล้วก็อยู่ในกระบวนการอยู
1: ่
0: นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ตามกระบวนการที่มีการวางแผนกันไว้ครับหลังปีใหม่จะมีการคืนให้กับผู้เสียหายบางส่วน
1: ครับ
0: เป็นจุดเริ่มต้นครับ
2: ปริมาณเคสเข้ามาเยอะไหมครับช่วงนี้ในแต่ละวัน
0: ณปัจจุบันนี้เป็นเคสเริ่มต้นอยู่ประมาณ38เคสนะครับ คืนผู้เสียหายอยู่ร้อยกว่าราย
1: ครับ
0: มูลค่าความเสียหายที่จะคืนประมาณ200ล้านบาทโดยประมาณ120ล้านบาทครับ
1: ร้อยกว่ารายนี้ก็ทำอย่างที่เราได้คุยกันตอนต้น
0: ถูกครับ
1: ทันทีที่รู้ว่าโดนหลอกย้ำตลอดนะคุณสกลนะโทรศัพท์ไปที่เบอร
2: ์1441
1: ทันที
0: ถูกครับ
1: ภายใน3วันไปโรงพักในเขตที่ท่านอยู่นั่นแหละโดนหลอกที่ไหนก็ตรงนั้นแหละนะถ้าโดนหลอกที่บ้านก็ไปโรงพักแจ้งความภายใน3วัน
0: ถูกครับ
1: ไม่เช่นนั้นแล้วไอ้บัญชีที่โดนฟรีซอยู่ก็จะถูกปล่อยไป
0: ถูกครับ
1: นะครับแล้วก็รอทีนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วผู้เสียหายให้ปปง.สตช.ธนาคารทำงานร่วมกัน
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ยึดตรงนั้น
0: ถูก
1: แต่พอเขายึดคดีเสร็จก็ต้องไปแจ้งอีกว่าขอรับเงินคืน
0: ถูกอันนี้เป็นสาระสำคัญ
1: เพราะถ้าทำทุกอย่างทำข้อหนึ่งโทรศัพท์แล้วไปแจ้งความแล้วแต่ไม่แจ้งขอคืนนี้ก็อด
0: ถูกครับ
2: แต่ทางปปง.ก็มีหน้าที่ในการที่จะช่วยไปกระตุ้นเตือนหรือไปแจ้งเตือน
0: เราต้องมีหนังสือแจ้งไปที่ทางผู้เสียหายว่าคุณคือผู้เสียหายในรายคดีนี้นะ
1: ค
0: ุณต้องเข้ามายื่นคำร้องได้แล้ว
1: ครับ
0: นะครับซึ่งช่องทางการยื่นคำร้องผมขอขยัดเพิ่มเติมนิดหนึ่งผู้เสียหายปัจจุบันเนี้ยสิ่งที่ปปง.อำนวยความสะดวกก็คือสามารถยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ได้นะครับแล้วก็หรือแม้กระทั่งถ้าไม่สะดวกในการยื่นออนไลน์สามารถยื่นทางไปรษณีย์ได้หรือแม้กระทั่งอยากเห็นว่ามาพบเจ้าหน้าที่ปปง.ที่สำนักงานปปง.ก็ยื่นรับแบบคำร้องได
1: ้เปิดกว้างตรงนี
0: ้3ช่องทาง
1: ทั้งหมดนี้มันเขียนในกฎกระทรวงถูกไหม
0: แน่นอนครับ
1: ความจริงกฎกระทรวงมันแก้ง่ายนะครับถ้าโทรทีเดียวแล้วมันจบน่าจะได้นะครับฝากท่าน
2: รอจะได้ไม่ต้องโทรไปขอ
1: ถูกไหมครับคุณสองก็ถ้าเป็นเราเนี่ยเราโดนหลอกก็เจ็บใจอยู่แล้วนะ
2: ครับ
1: โทรศัพท์ไปก็น่าจะจบแล้วไปแจ้งความก็เจ็บใจครั้งที่2ไปขอเงินคืนมันเจ็บใจครั้งที่3มันเหมือนตอกย้ำความผิดตัวเองเนี่ยฝากท่านดูหน่อยว่าถ้ากฎกระทรวงสามารถแก้ว่าโทรศัพท์ไปทีเดียวหรือโทรไปแจ้งตำรวจว่ามีเบอร์นี้นะครับโทรมาเนี่ยประชาชนจะได้เงินคืนเร็วหน่อย
0: ครับ
2: ทีนี้ช่องทางนะครับในการที่จะให้ประชาชนอย่างที่บอกไว้1441 LC หรืออะไรก็ตามเนี่ยพอประชาชนเขาเดือดร้อนปุ๊บเนี่ยบางครั้งในการที่อย่างป้องกันการกลั่นแกล้งหรืออะไรเงี้ยคือทางอย่างกรณีซื้อของนะแล้วร้านนั้นเนี่ยไม่ได้ตั้งใจรับโทรศัพท์หรือไม่ได้ตั้งใจตอบหรอกแต่มันช้าไปหน่อยร้อนใจโทรไป1441ทางร้านเองมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ไหมครับว่าบัญชีที่โดนอายัดไปหรือโดนฟรีซไปเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะทำอาชญากรรม
0: ครับปัจจุบันนี้ถ้าเป็นผู้บริสุทธิ์และถูกอายัดบัญชีนะครับสิ่งที่เจ้าของบัญชีเองมีหน้าที่ต้องทำก็คือว่าต้องแจ้งไปที่ศูนย์1441นี่เช่นเดียวกันนะครับซึ่งศูนย์เนี้ยจะสามารถพิจารณาได้ทั้งการฟีดและการคืนหากเขาพิจารณาหลักฐานที่ทางเจ้าของบัญชีโทรเข้าไปหรือผู้บริสุทธิ์โทรเข้าไปเนี่ยเห็นว่าเชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จริงก็มีอำนาจในการที่จะปล่อยคืนได้ด้วยตามกฎหมายใหม่นี
1: ้ถ้าเป็นผู้บริสุทธิ์โทรไปอย่างเดียวแล้วต้องไปแจ้งความด้วยไหมครับ
0: ผมไม่เข้าไม่แน่ใจว่ากระบวนการของผู้เสียหายโทษทีของ
1: ผู้บริสุทธิ์
0: ผู้บริสุทธิ์เนี่ยจะต้องไปแจ้งความไหมแต่ว่าเท่าที่ทราบตอนนี้คือตามกฎหมายใหม่ศูนย์นี้สามารถที่จะปล่อยได้หากมีหลักฐานว่าเชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ
1: ์สงสัยเราต้องให้กำลังใจกันเต็มที่นะคุณสกลกฎนะเพราะดูภาระไม่ง่าย
2: แล้วก็กฎเกณฑ์หรือว่าวิธีการหลอกล่อมันเปลี่ยนไปเรื่อย
0: ถูกครับ
2: วันแต่อย่างน้อยวันนี้พี่น้องประชาชนหรือคุณผู้ชมที่ชมอยู่เนี่ยได้รู้แล้วนะครับว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นไม่แน่ใจปุ๊บ1441นะหรือจะเป็นแจ้งออนไลน์นะครับหรือจะไปตัวตนเลยก็ได้ที่ศูนย์นะครับเพื่อที่จะอายัดเงินหรือฟรีซเงินก้อนนั้นไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยพิจารณากันอีกทีผู้ที่ถูกแจ้งก็เหมือนกัน1441ก็แจ้งได้เช่นเดียวกันครับ
1: ยิ่งเร็วยิ่งดีเขาจะได้ฟรีทันเพราะว่าพวกนี้จะเร็วมากในการผ่อนเงินต่อไป
0: ถูกครับ
2: ได้ข้อ คิดมากๆนะครับสำหรับเรื่องของการระวังมิจฉาชีพวันนี้ต้องขอบคุณท่านผอ.กิติพงศ์ศรีมานนท์ผู้อำนวยการกองปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจากปมง.วันนี้เป็นอย่างสูงนะครับขอบพระคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
2: คุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรับชมช่วงทำไมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ 19:30 นถึง 20:00 นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนักช่วงนี้เราทั้ง3คนพร้อมกับทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

เลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBC

0: ตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสายการน้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างครับ
1: ตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะทำให้เขารู้ว่าเสี่ยงขนาดไหนและต้องรีบขนาดไหน
0: ในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อจะทำให้เด็กไทยโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
1: เราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบด้วยการเรียนรู้กับ AI ถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลย

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำพระรหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งตรงกับวันที่1ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งขอส่งความอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจีนตลอดระยะเวลากว่า5ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตประเทศไทยและจีนต่างภาคภูมิใจในความเป็นมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญต่อกันความสัมพันธ์ดังกล่าวดำเนินมาบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันมิตรภาพอันมั่นคงของเราเจริญงอกงามมาไม่เพียงแต่จากความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมระหว่างประชาชนเท่านั้นหากยังรวมถึงความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของการเยี่ยมเยือนในระดับสูงระหว่างประเทศทั้งสองโดยเฉพาะการเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปี2565และการเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการของข้าพเจ้าและพระราชินีเมื่อปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยเป้าหมายร่วมกันและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่เราจะยังคงสร้างเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้เจริญรุ่งหน้าต่อไปทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจีนโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรมความพยายามและความตั้งใจนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอีกทั้งจะเป็นทิศทางนำไปสู่อนาคตที่สดใสและความกลมเกลียวกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 8:57 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่ในการนี้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์คณะจิตวิทยาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะอักษรศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขวิทยาลัยประชากรศาสตร์และวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในภาคเช้าและภาคบ่ายรวมจำนวน 3,430 คนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นพัฒนามหาวิทยาลัยโดยมีนิสิตเป็นศูนย์กลางและขยายบทบาทของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาของสังคมวางทิศทางเชิงยุทธศาสตร์สู่เป้าหมายจุฬาเติบโตท่วมท้นมีประชาชนเป็นศูนย์กลางรอบปีที่ผ่านมาได้ขยายงานเพื่อรองรับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนิสิตและบุคลากรได้มีส่วนร่วมแก้ไขวิกฤตภัยของสังคมเพิ่มความเป็นผู้นำทางการศึกษาในระดับโลกทางด้านความร่วมมือระหว่างประเทศการพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมการสร้างองค์ความรู้เพื่ออนาคตและขยายความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำของโลกนอกจากนี้ยังเป็นผู้นำการพัฒนากำลังคนแห่งอนาคตผ่านหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์
ด้านวิศวกรรมศาสตร์การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ที่ได้รับรางวัลระดับเอเชียและการมีส่วนร่วมกับ World Economic Forum ในการขับเคลื่อนทักษะแห่งอนาคตควบคู่กับการสร้างผลงานวิจัยระดับนานาชาติการส่งเสริมศักยภาพนิสิตบนเวทีโลกการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สากลการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนมีการใช้เทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้แก่คณาจารย์และนิสิตรวมไปถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชนในรูปแบบการเรียนแบบนันดีกรีด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมมีการขับเคลื่อนและสร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงตอบโจทย์ประเด็นท้าทายของสังคมไทยและสังคมโลกผ่านการขับเคลื่อนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆด้านศิลปวัฒนธรรมให้ความสำคัญทั้งการอนุรักษ์สืบสานเผยแพร่และสร้างการมีส่วนร่วมด้านดนตรีศิลปะศาสนาและประวัติศาสตร์รวมทั้งสร้างคุณค่าและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและต่างประเทศโดยวงมหาดุริยางค์ไทยเยาวชนแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวงจุฬาไทโยและเป็นวงดนตรีไทยประจำมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยไทยด้านความสำเร็จในการยกระดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติในปี 2568 ถึง 2569 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยจากหลายหน่วยงานจัดอันดับโลกและเป็นมหาวิทยาลัยไทยเพียงแห่งเดียวที่ติดท็อป10ของอาเซียนในการจัดอันดับ QS World University Ranking 2026และอยู่ในอันดับ221ของโลกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต1ตุลาคม2569วันนี้เวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราชซึ่งประดิษฐานณด้านหน้าพระราชวังสรานรมเขตพระนครกรุงเทพมหานครเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต1ตุลาคม2569ในการนี้ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่4แห่งพระราชวงศ์จักรีมีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่18ตุลาคม2347เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยกับสมเด็จพระศรีสุริยินทราบรมราชินีเสด็จถลิงถวัลยราชสมบัติเมื่อวันที่2เมษายน2394ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์ทรงเป็นนักดาราศาสตร์โดยทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำล่วงหน้า2ปีว่าจะเกิดขึ้นในวันที่18สิงหาคม2411มองเห็นได้ชัดเจนที่สุดที่บ้านว่ากอมังประจวบคีรีขันธ์และได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาครั้งนั้นหลังจากที่เสด็จพระราชดำเนินกลับมายังพระนครพระองค์ทรงพระประชวรเป็นไข้และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1ตุลาคม2411สิริพระชนมพรรษา64พรรษาทรงครองราช17ปีต่อมารัฐบาลได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณรัชกาลที่4ให้เป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์และกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติองคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569
วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูลจำนวน10โครงการหลัก134โครงการย่อยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ42โครงการการพัฒนาด้านสังคม40โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม23โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา29โครงการในพื้นที่211หมู่บ้านและโรงเรียนขนาดเล็ก140แห่งมีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงกว่า 8,000 คนปีนี้มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการผสานพลังระหว่างโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนสีเขียวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนหรือ BCG โมเดลและ Creative Economy เป็นประเด็นขับเคลื่อนเกิดเป็นผลผลิตผลิตภัณฑ์สร้างรายได้168รายการโอกาสนี้องคมนตรียังได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบสะสมหน่วยกิจเครดิตแบงก์เพื่อรองรับบริบทการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับศตวรรษที่21พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้บรรจุให้อยู่ในรายวิชาศึกษาทั่วไปมาตั้งแต่ปี2567เพื่อนักศึกษาชั้นปีที่1ได้เรียนรู้เบื้องต้นและพร้อมต่อยอดบ่มเพาะซอฟต์สกิลส์สำหรับนักศึกษาที่สนใจต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนวัดทองสุทธารามเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสภาทนายความจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุหมื่นหินวัดป่าดงเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีในโครงการพระราชดำริโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาและโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดสะเกดวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครและวัดปรางหลวงจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครอบครัวแก้วหานามนางสาวชัชยามัทุรสพร้อมคณะและนางประยูนเหล่าชายเชื้อพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอาวุธวิกสิตารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาณ
และเวลา 19:00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองนางสาวสุกัญญาประเสริฐศรีพร้อมคณะและบริษัท God It Entertain จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองสี่รูปราชินีกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระ

ญาติให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอหลานจังหวัดสมุทรสาครวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดอุบลวรรณารามวัดอมรยาสมาคมวัดบ้านไร่วัดเนคขมารามจังหวัดราชบุรีและวัดตนดรายจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชพิพัฒนโกศลจากวัดพิชยญาติการามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องโชติกถากล่าวถึงความดีความรุ่งเรืองที่ทำไว้เมื่อครั้งมีชีวิตอยู่แม้ตายไปแล้วคุณความดีก็ยังคงอยู่เมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรัยแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.ราชินิกุลบุญนาคสำนักงานกองข่ายทหารผ่านศึกกรมพระนครเหนือครอบครัวกิตติขจรและมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดคูหาสวรรค์วัดธรรมมงคลถาบุญนนทวิหารวัดประดู่ฉิมพลีกรุงเทพมหานครและวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.จังหวัดเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดคูวัดคลองโพวัดขวางชัยภูมิจังหวัดอุตรดิตถ์วัดจักรวรรดิราชาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารวัดตลิ่งชันกรุงเทพมหานครวัดสำรังจังหวัดพิษณุโลกวัดเกาะจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดดงพลับจังหวัดลพบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุดิวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรกทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนบ้านดงบากนนทสวรรค์จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนบ้านพลอยจังหวัดปทุมธานีและชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนบ้านดงบากนนทสวรรค์จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนบ้านพลอยจังหวัดปทุมธานี
ธานีและชม

รวมทีมข่าวในพระราชสำนักทันทีสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีวันนี้นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดเตรียมถุงสิ่งของพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในอยู่ในขณะนี้โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จิตอาสาพระราชทานนักเรียนและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคลงในถุงพระราชทานโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีดังนี้ณชุมชนร่วมใจพัฒนาเหนือชุมชนสามัคคีร่วมใจเขตบางเขนกรุงเทพมหานครณชุมชนอมรพันธ์ชุมชนดาวทองเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครณชุมชนมินบุรีอุปถัมภ์เขตมินบุรีกรุงเทพมหานครและณศาลาเอเนกประสงค์หมู่บ้านทารารินเทศบาลเมืองลำสามแก้วอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเป็นการเบื้องต้นโดยส่งห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจะตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ณวัดบางเตยเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกสำหรับแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตบึงกลุ่มและเขตพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนและสร้างขวัญกำลังใจโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับจิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือประชาชนไปจนถึงวันที่3ตุลาคม2569ซึ่งทำครัวฮาลาล 100% ให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาได้รับประทานอาหารสุกสะอาดปลอดภัยและถูกสุขลักษณะมีเป้าหมายวันละ 3,000 กล่องแจกจ่ายวันละ2รอบร่วมกับการเคหะแห่งชาติในการแจกจ่ายอาหารพระราชทานไปยังพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่นและมีระดับน้ำท่วมสูงการเดินทางเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากนอกจากนี้ทีมปฏิบัติการภัยพิบัติของมูลนิธิและหน่วยงานภาคีเครือข่ายยังได้จัดตั้งระบบคลังกลางประจำตึกในแต่ละอาคารของแฟลตคลองจันทน์เพื่อแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มชุดเวชภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานอย่างทั่วถึงรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและกลุ่มเปราะบางส่งต่อให้แก่หน่วยแพทย์อย่างทันท่วงทีอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระปณิธานของพระเจ้าวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหม่อมสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยเร็วปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีน้ำท่วมขังสูงในบางพื้นที่การจัดตั้งโรงครัวพระราชทานและการได้รับสิ่งของพระราชทานต่างๆยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ

คุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของและชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของและชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทานของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์รวมจำนวน300ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนตลาดหลัก4เขตหลัก4กรุงเทพมหานครเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากสถานการณ์อุทกภัยอันเนื่องมาจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายจุดของพื้นที่กรุงเทพมหานครหนึ่งในนั้นคือชุมชนตลาดหลัก4แห่งนี้โดยมีนายถากูลพาณิชย์รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญไปมอบยังความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นปัจจุบันกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานเขตหลัก4เร่งระดมเครื่องสูบน้ำเข้าจัดการจุดท่วมขังเร่งด่วนในซอยและถนนสายหลักต่างๆพร้อมประสานงานร่วมกับกองทัพภาคที่1และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดเสี่ยงริมคลองทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหลัก4ได้ลงพื้นที่เฝ้าระวังกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและจัดส่งอาหารน้ำดื่มสะอาดอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: พระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนับเป็นแรงบันดาลใจให้นางทองใสสมศรีเกษตรกรชาวจันทบุรีนำแนวทางของพระองค์ท่านมาปรับใช้ชีวิตชาวนาที่อาบเหงื่อต่างน้ำนางทองใสเลี้ยงลูกๆโดยให้เห็นให้ลงมือทำเป็นแบบอย่างของความอดทน
1: ถ้าเราลำบากลูกเราลำบากด้วยลูกเราจะมีภูมิคุ้มกันเพราะเราเลี้ยงลูกมาน่ะลูกเราสามคนจะไม่เป็นภาระต่อสังคมเลยนะถึงเราจะไม่ร่ำรวยภูมิคุ้มกันที่พระบาทสมเด็จพระพันปีหลวงเลี้ยงลูกให้มีภูมิคุ้มกันเราก็อยากทำแบบอย่างพระองค์ท่านได้แค่เสี้ยวนึงเช่นไปปลูกผักทำนาในสวนอะไรก็ได้ที่ช่วยกันให้แบบเสร็จภารกิจ
0: หลายช่วงชีวิตของนางทองใสแม้มีบางจังหวะชีวิตที่ล้มลุกคลุกคลานแต่สามารถกลับมายืนหยัดแข็งแกร่งด้วยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ปรับให้ชีวิตสมดุลนำหลักการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทำงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครั้งเสด็จในถิ่นทุรกันดารนับเป็นดั่งสายธารชลมใจนำความร่มเย็นให้กับเกษตรกรไทย
1: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านเป็นป่าพระราชนีก็ขอเป็นน้ำอะไรอย่างนี้เราก็ขอส่วนนิดนึงของท่านแค่เอาแบบอย่างของท่านมาปรับใช้ในการเลี้ยงบุตรเห็นท่านลำบากท่านไปเขามั่งไปทะเลมั่งไปเยี่ยมเยือนประชากรของท่านทั่วประเทศ
0: ทักษะและประสบการณ์ชาวนาบุรีรัมย์นำมาปรับใช้บนผืนแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ของจันทบุรีเกิดเป็นไร่นาสวนผสมพลิกฟื้นผืนดินยึดหลักทำเกษตรแบบผสมผสานเลี้ยงตัวเองได้แบบไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีพึ่งพาคนอื่นให้น้อยเป็นจุดเริ่มต้นให้นางทองใสวัย58ปีผันตัวเป็นติ๊กต็อกเกอร์ขายข้าวกล้องออนไลน
2: ์อันนี้ที่คุณยายถือหรือปักตะกร้าขายอยู่นี่นะคือข้าวสัญญดเมืองพัทลุงอันเนี้ยข้าวสัญญดเมืองพัทลุงถ้าใครสนใจก็ถ้าเป็น Facebook ก็ทักคุณยายได้เลยนะในข้อความในกล่องข้อความคุณยาย Facebook ถ้าเป็น TikTok Thailandก็จิ้มตะกร้าได้เลย
0: ขายข้าวสีมือจากท้องนาตนเองและเพื่อนชาวนาทั้งจากอำเภอขุงนายเยอามและแหลมสิงจนได้รับการยอมรับทั่วประเทศ
3: วันที่ไปรับรางวัลมันเป็นวันที่12สิงหาคม2568เป็นความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตที่ได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นเกียรติบัตรของสภาสังคมสงเคราะห์ที่มอบให้เป็นเกียรติบัตรแม่ดีเด่นในวันที่12สิงหาคม2568
0: จากผลงานด้านเกษตรอินทรีย์เป็นที่ยอมรับถูกคัดเลือกให้เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2568ประเภทแม่ผู้เป็นเกษตรกรจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นับเป็นความภาคภูมิใจว่าวันนี้การทำความดีเป็นสิ่งที่จับต้องได้
1: รางวัลที่เราภาคภูมิใจคือคุณแม่ดีเด่นสาขาเกษตรกรระดับประเทศนี่แหละคือรางวัลการันตีเราทำดีแล้วได้ดีค่ะเวลาเราไปไหนเราจะทำอะไรเราก็นึกถึงว่าความดีเท่านั้นเหมือนพระองค์ท่านถึงท่านจะจากเราไปแล้วความดีของท่านก็ยังทรงอยู่คู่คนไทยตลอดกาลอันนี้แหละคือความดี
0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลว่าเกษตรกรไทยต้องปรับตัวทำเกษตรอย่างประณีตที่ต้องใช้ความอดทนเพื่อรอผลลัพธ์ที่จะช่วยให้อาชีพเกษตรกรรมมีความยั่งยืนหล่อเลี้ยงผู้คนได้อย่างมั่นคง
4: ยินดีด้วย
5: huh?
4: คุณได้รับรางวัลใหญ่คลิกลิงก์นี้เลย
6: กดเลยกดสิกดกด
7: เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคลิก
8: ใครออนไลน์เกิดได้ทั่วอาเซียนก่อนคลิกก่อนโอนก่อนแชร์เราต้องตรวจสอบแหล่งที่มาให้แน่ใจ
9: จริงด้วยถ้าไม่เช็คอาจถูกหลอกได
7: ้ไม่คลิกลิงก์แปลก
8: ไม่ใช่ข่าวปลอม
10: รู้เท่าทันดิจิทัลที่ปลอดภัยไปด้วยกัน
11: จากสองมือของประชาชนสรรสร้างเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าก่อร่างอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตจุดประกายความภาคภูมิใจ
12: โอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัดปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะและที่นี่ค่ะท่าฉลอมค่ะถ้าพูดถึงชื่อนี้นะคะแน่นอนมีเรื่องราวความเป็นมามายาวนานมากเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปทัวร์ในพื้นที่ของตลาดท่าฉลอมค่ะว่าที่นี่เขามีอะไรที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าสนใจบ้างนั้นพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันดีกว่าค่ะ

0: คุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในพื้นที่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะให้ผู้รู้นะคะพาเราไปท่องเที่ยวที่ท่าฉลอมว่ามีตรงไหนที่น่าสนใจบ้างนะคะอยู่กับคุณลุงตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคร
0: ับ คุณลุงชื่ออะไรคะ
1: ชื่อพันครับ
0: คุณลุงพันวันนี้ให้มาเป็นไกด์นำเที่ยวให้หน่อยเนาะว
1: ่
0: าท่าฉลอมมีตรงไหนที่จะต้องไปเที่ยวบ้าง
1: ครับผม
0: จุดแรกเลยค่ะตรงนี้สถานีรถไฟ
1: สมัยเสด็จปู่รอ500กว่าปีแล้วครับ
0: ค่ะอุ้ย100กว่าปีแล้วหรอตรงนี้มันมีไฮไลท์เด่นยังไงคะคุณลุง
1: จากสมุทรสาครไปถึงสมุทรสงครามตลาดร่มหมุบฝรั่งจะมานั่งรถไฟเส้นนี้ครับ
0: อ๋อนี่คือสถานีรถไฟที่ยังใช้งานอยู่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ใช้งานอยู
1: ่วิ่งวัน4รอบครับ
0: วันละ4รอบจากตรงนี้ไปสิ้นสุดที่ตลาดร่มหมุบ
1: ครับผม
0: ที่สมุทรสงคราม
1: ครับ
0: ที่คือไฮไลท์ที่บอกว่าเห็นเลยอ่ะไม่เคยเห็นจุดสิ้นสุดของสถานีรถไฟคือจะหยุดแค่ตรงนี
1: ้ครับ
0: กี่บาทคะค่าโดยสาร
1: ค่ารถ10บาทครับ
0: 10บาทเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านี่นะอันนี้คือเส้นทางใช่ไหมคะคุณลุง
1: จ้า
0: สถานีรถไฟบ้านแหลมนะคะก็จะไปสิ้นสุดแค่ตรงนี้แล้วก็จะสามารถที่จะขึ้นแล้วก็ไปต่อที
1: ่สมุทรสงคราม
0: ร่มหุบที่สมุทรสงคราม
1: ครับผม
0: 10บาท
1: 10บาทครับ
0: ใช้เวลากี่นาทีคุณลุงประมาณ
1: ชั่วโมงอ่ะ
0: 1ชั่วโมง10บาทใครอยากจะนั่งแบบชิลๆไปเที่ยวตลาดร่มหุบก็มาขึ้นรถไฟตรงนี้ได
1: ้ใช่ครับ
0: นะคะเดี๋ยวไปดูด้านในข้างในนี่เป็นอะไรนะคะคุณลุง
1: พระบาทสมเด็จรัชกาลที่5ท่านเคยมา
0: ค่ะ
1: เป็นรถไฟของเยอรมันใช้ไอ้น้ำครับ
0: รถไฟไอ้น้ำ
1: ห
0: ัวรถจักรไอ้น้ำหนูเรียกถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: อันนี้กี่ปีแล้วคะคุณลุงโดยประมาณ
1: เนี่ยตามเนี่ยหลายปีแล้ว
0: ตั้งแต
1: ่ร้อยกว่าปีแล้วมั้ง
0: เป็นร้อยปีแล้วนะคะคุณผู้ชมที่จำลองไว้ให้ดูตรงนี้อันนี้คือของจริงนะของจริงที่อยู่ตรงนี
1: ้ใช่คร
0: ับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นลักษณะของไม้หมอน
1: ไม้หมอนไม้หมอนไม้
0: เป็นหมอนไม้เพราะว่าตรงนู้นที่ใช้งานจริงตอนนี้เป็นปูนหมดแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้ยังเป็นคงเป็นไม้อยู่นะคะที่ให้นักท่องเที่ยวได้มาถ่ายภาพแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวนะคะแต่ว่าวันนี้ยังไม่หมดแค่ตรงนี้เพราะว่าคุณลุงเนี่ยเขาเป็นผู้ที่ถีบสามล้อด้วย
1: ถีบสามล้อครับรับจ้างครับ
0: ถีบมากี่ปีแล้วคะเน
1: ี่ยก็ขี่ตอนนั้นจริงจริงเลยนะประมาณก็40กว่าปีแล้ว
0: 40กว่าปีแสดงว่าเดิมๆเลยที่นี่เขาใช้สามล้อในการ
1: ใช้สามล้อบ่าวรับแม่ค้า
0: กัน
1: มอเตอร์ไซค์เมื่อก่อนไม่มี
0: ค่ะเขาใช้สามล้อเอา
1: ชาวบ้านชาวเบิร์นนั่งรถกัน
0: ตอนนี้60แล้วยังปั่นไว้อยู่หรอไว้อยู
1: ่ใช่ครับ
0: แน่นอนวันนี้เดี๋ยวพาไปเที่ยวหน่อยนะคะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราไปคุยกันที่สำล้อดีกว่าเนาะไปตรงไหนดีอันนี้คือเป็นเรื่องราวนะ
1: ใช่ใช่
0: คือท่านใดสนใจอยากจะมาก็มาอ่านประวัติศาสตร์ตรงนี้ได้คุณลุงซีให้ดูตรงนี้เป็นพิพิธภัณฑ์รถไฟท่าฉลอง
1: มีรายละเอียด
0: สมัยต่างๆ
1: ท่านเคยเสด็จมา
0: ค่ะ
1: ครับ
0: อันนี้คือเป็นให้ได้ดูนะคะสามารถเสด็จพ่อรอ5ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ที่เสด็จมาที่นี่นะปะคุณลุงเราไ
1: ป
0: สามล้อกันดีกว่าสามล้อคุณลุงนี่เป็นของคุณลุงเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: กี่ปีแล้วเนี่ย
1: หลายปีแล้ว
0: หลายปีแล้วตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะคะนั่งรถประจำตำแหน่งอันนี้ประจำตำแหน่งคุณลุงใช่ไหมก
1: ี่
0: ปีแล้วอันนี
1: ้อันนี้ก็หลายปีแล้วเมื่อกี้เรามารถมันเสียไปหลายคันแล้วครับ
0: เสียไปหลายคันเลย
2: สมัยรุ่นพ่ออ๋อ
0: สมัยรุ่นพ่อนะวันนี้มีเพื่อนร่วมทริปด้วยนะคะ
1: ครับ
2: ผมนี่มันอยู่คนชั้นที่2แล้ว
0: ค่ะคันรุ่นเขาเรียกนั้นรุ่น
1: พ่อ
0: รุ่นลู
1: ก
0: คุณพ่อก็ปั่นนี่ก็ลูกด้วยนะเดี๋ยววันนี้คุณลุงจะพาหนูไปตรงไหนบ้างพาไปทัวร์
1: จะไปโบสถ์
0: เก
1: ่
0: า
1: 200กว่าปีอะโบสถ์ไม้สักข้างหลังเลยครับ
0: ค่ะ
1: เป็นวัดแหลมสุวรรณารามครับ
0: นั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าค่ะไปจ้ะ
2: เก่าแก่มาก
0: ไม่ต้องซิ่งมากนะ
1: จ
0: ะเย็น
1: ๆไปเรื่อย
0: ๆเรื่อยๆเชื่อไหมว่าหนูปั่นไม่ได้หรอกนะอย่างเงี้ยปั่นยากนะคุณลุงแล้วเวลาปกติอะค่ะปกติแล้วเวลานักท่องเที่ยวมาเขาไปลงเรือแล้วมาหาลุงตรงไหนหรือว่าไป
1: ตรงที่คิวท่าเรือครับ
0: จะมีคิวใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วสามล้อนี่เรามีเยอะไหมตอนนี
1: ้สิบกว่าคันนะสิบสองคัน
0: สิบสองคัน
1: จ้าร
0: ุ่นคุณลุงหมดเลยปะ
1: ก็มีเยอะผม
0: เอามีเยอะกว่าด้วยหรอ
1: 70กว่า
0: โอ้แล้วเวลาปั่นทีนี่คือว่าปั่นวนไปไหนประมาณกี่ชั่วโมงกี่นาท
1: ี
0: เดี๋ยวเราต้องไปซอกเล็กอย่างนี้เหรอคะลุง
1: นะ
0: ฮะทำไมเราไม่ไปทางปกติ
1: ไปซอกผู
0: ้คนนำใช่ไหมต้องโทษคนนำใช่ป่ะ
1: ไม่เป็นไรเลย
0: อยู่ตรงไหนคะคุณลุง
1: อ๋อสถานีไอ้นี่เป็นวัดแหลมโบสถ์เก่า
0: โบสถ์เก่า
1: โบสถ์เก่า200กว่าปีแล้วครับ
0: โอ้ตรงน
1: ี้โบสถ์วัดแหลมสุวรรณารามครับ
0: อันไหนเดี๋ยวเราลงไป
1: ครับ
0: เขาเปิดไหมอะคะ
1: เปิดครับ
0: อันนั้นเราลงกันดีกว่าคุณลุงลุงต้องแนะนำหนูต้องลงก่อนใช่ไหม
1: จ้ะโบสถ์เก่า200กว่าปี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เป็นไม้สักทั้งหลังครับ
0: อ่านั้นคุณลุงนำเลยค่ะ
1: ครับข้างในเป็นกระเบื้องจีนนะเคยเรือสำเภามาก
0: ระเบื้องจีน
1: ครับผม
0: หน้าตาเป็นไงไม่เคยเห็นเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูดิ
1: ปูปูอยู่ที่นั่งเวลามีงานบวชงานอะไรก็ทำกิจกรรมบวชพระ
0: ค่ะปกติแล้วคือเขาก็เปิดให้คนเข้ามากล
1: ับ
0: บ้านได้ตลอด
1: ได้ครับ
0: โอ้ดีเนาะเปิดโอเค
1: แล้วก็พระล้อมรอบนี่18อง
0: ค์
1: พระพุทธรูปเหมือนกับ18องค์อาหาร
0: ค่ะเราต้องขึ้นไปด้านบนนะคะ
1: ครับเนี่ยเป็นโบสถ์ไม้สักข้างหลังครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เป็นกระเบื้องจีนนะ
0: อ๋อนี่คือกระเบื้องจีน
1: หลวงปู่ดำนี่เขาลงรักปิดทองท่านเมื่อก่อนไม่มีบล็อกเนี่ยเขาใช้มือปั้นเอา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ที่ผมรู้มาแล้วเจียนท่านเป็นไม
0: ้ค่ะ
1: แล้วตรงนี้เป็นสร้อยสังวาลสีแดง
0: ค่ะ
1: เป็นพระเก่าแก
0: ่เป็นพระเก่าแก่ด้วยแล้วก็คือลักษณะของโบสถ์นี่คือเป็น
1: โบสถ์ไม้สักข้างหลังครับ
0: ไม้สักทั้งหลังนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เหมือนที่คุณลุงบอกมาว่าพื้นเนี่ย
1: กระเบื้องจีน
0: กระเบื้องจีน
1: ก็ใช้เรือสำเภามา
0: แต่คือยังลวดลายสีสันยังคงสวยชัด
1: ใช่ครับ
0: อยู่เหมือนเดิมนะคะ
1: ของเก่าแก่เลยครับ
0: ค่ะดูจากลักษณะคือถ้านักท่องเที่ยวมาที่ท่าฉลอมนะคะก็สามารถที่จะเข้ามากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ได้นะคะ
1: ได้ได้ครับองค์เล็กนี่นะหลวงปู่ดำนะ
0: ค
1: ่
0: ะเรามากราบไหว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวหายเหนื่อยยังหายเหนื่อยยัง
1: ไม่เหนื่อยครับ
0: ไม่เหนื่อยนะเดี๋ยวไปกันต่อนะเดี๋ยวพาไปทัวร์กันต่อค่ะไปค่ะคุณโย

0: ตัวนี้ก็จะเป็น
1: ชุมชนวัดแหลมอาหารทะเลแปรรูปครับ
0: อ๋อส่วนใหญ่จะเป็นของทะเลเยอะใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้มีสองฝั่งเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ฝั่งนู้นก็มีนะเยอะมากเลย
1: สายป่าครับ
0: ที่นี่เขาทำอาชีพอะไรกันเป็นใหญ่เป็นหลักอะคะ
1: ตอนนี้เหรอ
0: ค่ะ
1: ก็เป็นแม่ค้ามั่งค้าไอขายของกันมั่งอะไรพวกนี
0: ้นี่ดูดิของทะเลแบบของทะเลแห้งคุณผู้ชมเยอะมากอะไรนะอะไรประมงนะลุง
1: การประมงดงเกษตร
0: การประมงดงเกษตรนะคะที่ท่าฉลองแล้วก็พื้นเพชาวบ้านก็จะเป็นชุมชนแบบนี
1: ้
0: เรียบๆง่ายๆนะคะแล้วก็ยังเห็นวิถีชีวิตของอาจจะไม่ได้ไปดูชาวประมงแบบว่าจ๋าๆนะแต่ว่าเขายังมีอาหารทะเลแห้งที่ให้ได้มาจับจ่ายซื้อสินค้ากันเนี่ยค่อนข้างเยอะมากหลายร้านแล้วก็เป็นร้านใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะคุณลุงนี่เขาเปิดทุกวันไหมคะ
1: ทุกวันครับ
0: ทุกวันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวคุณลุงจะพาไปตรงจุดหมายปลายทางของเราเขาบอกเป็นถนนอะไรนะคะค
1: ุ
0: ณล
1: ุ
0: ง
1: ถนนสวายครับ
0: ถนนนะคะ
1: ถนนสวายสุขาภิบาลแห่งแรกของเมืองไทยครับ
0: อ๋อสุขาภิบาลแห่งแรกนะคะมันมีเรื่องราวความเป็นมายังไงคะลุง
1: อ๋อพระบาทสมเด็จรัชกาลที่ห้าท่านเสด็จมาท่านตรัสว่าทารอมไม่มาแล้วเสนาบดีได้ยินก็เอาอิฐแดงจากอยุธยาใส่เรือสำเภามาปูเป็นถนนให้ท่านประพาสเพื่อเป็นถนนถวายแห่งแรกของเมืองไทยสุขาภิบาลนะ
0: ค่ะคือเส้นนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: นี่คือเส้นนี้เลยที่เรากำลังผ่านนะคะเราก็จะมีนี่เจอเพื่อนอันนี้คือวินใช่ไหมเขาเรียกวินถูกปะวินสามล้อสวัสดีค่ะยังรออยู่นะคะนี่นักท่องเที่ยวมาก็สามารถที่จะมาติดต่อสามล้อตรงนี้ได
1: ้ได้ครับ
0: นะคะลุงนี่เราจะไปไหนต่ออ
1: ๋อไปเนี่ยศาลเจ้าแม่ทับทิมจุยบนเนี่ย
0: อ๋อศาลเจ้าแม่ทับทิมนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปกันต่อนะคะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่อีกที่หนึ่งแล้วคุณลุงบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปร้านของกินอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือขนมหวานนะคะ
1: เดี๋ยวจะมี
0: ขนมไทยนะแล้วก็จะมีของคาวด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวไปกินกันต่อค่ะค่ะตอนนี้ถึงแล้วใช่ไหมคุณลุง
1: ใช่ครับมาถึงสันเจ้าแม่ครับซึ่งคือวันนี้นะครับ
0: นั่นเราไป
1: จักติดครับ
0: ไปกลับไปกันหน่อยเนาะคุณลุงน้ำเลย
1: เข้าไปว่ากัน
0: เมื่อสักครู่เราไปวัดอันนี้เราก็ไปอีกหนึ่งความเชื่อของศาสนานะคะก็คือ

0: ลุงก็พาเรามาถึงอีกหนึ่งจุดนะคะเขาบอกว่าเป็นคาเฟ่ขนมไทยสบายๆเหมือนอยู่บ้านนะจ๊ะที่ท่าฉลอมเดี๋ยวเข้าไปดูเจ้าของร้านน่าจะอยู่ด้านในคุณพี่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะ
0: แวะมาเยี่ยมชมหน่อยค่ะอันนี้เป็นคาเฟ่ขนมไทย
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เหมือนอยู่บ้านคุณพี่อะไรคะ
2: คุณพี่อะไรคะ
1: เป็นลูกน้องเจ
0: ้
1: าของ
0: อ๋อคุณพี่ชื่ออะไรคะ
1: ชื่อเอค่ะ
0: ชื่อเอนะคะอันนี้เจ้าของไม่อยู่นะเจอคนขายดีกว่าคาเฟ่เรามีอะไรบ้างอะคะขนมประมาณไหน
1: วันนี้มีขนมน้อยหน่อยค่ะถ้าเสาร์อาทิตย์ก็ขนมเยอะมีขนมแช่นตะโก้ลิงเกียขนมสดทำขายเยอะแล้ววันนี้ก็มีออเดอร์นอกด้วยแล้วก็ทำขนมไม่ทันค่ะมีแค่นี้แล้วก็ทำขึ้นมาเรื่อยๆ
0: แต่ว่าทำไปเรื่อย
1: ๆใช่ค่ะไม่ได้ทำเยอะ
0: ส่วนใหญ่อะไรขายดีอะคะ
1: มีขายดีทุกอย่างเลยนะแต่ว่
0: า
1: เรา
0: ด
1: ู
0: ด
1: ี
0: กว
1: ่
0: าเราทานอะไรดีเราผักกากรองดีกว่าหน้าตาแบบว่า
1: ข้างในไส้ถั่วกวนโอฟันเชียงข้างนอกพวกแป้งน้ำตาลกะทิค่ะ
0: ขอดู
1: อันนี้ลูกชุบอันนี้ปิปูนไปเตยสด
0: อันนี้
1: ทองเอ็ด
0: คือตรงหน้าของเรานะคะนี่คือคาเฟ่ขนมไทยค่ะที่นี่นะคะชื่อร้านว่ายินดีพาณิชย์ค่ะซึ่งถ้าท่านใดสนใจก็เข้ามาได้ที่นี่นะคะบรรยากาศเหมือนบ้านจริงๆเลยค่ะเพราะว่ามีการแต่งร้านให้เราได้นั่งพักชิลๆนะคะจะซื้อกลับบ้านก็ได้หรือจะนั่งทานแบบเราที่นี่ก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าอันนี้จะเป็นขนมผักกาดกรองเนาะเมื่อกี้คุณพี่เขาบอกเราเป็นผักกาดกรองเขาบอกด้านในจะเป็นไส้ถั่วนี่คุณชมสวยมากสวยความปานนี่ของความเป็นหลับลายไทยขนมไทยนะคะเดี๋ยวเราชิมกันดีกว่าดูดิดูสร้อยเขาดิสร้อยเขาแน่นๆมากเลยค่ะคุณชมแล้วคือแบบหอมกลิ่นอบกระเทียมนี่แหละคือขนมไทยนะคะที่สามารถมาทานได้ดูดิดูสร้อยแน่นมากเลยอ่ะสุดๆอ่ะอร่อยมากเลยแล้วก็มีอีกหลากหลายอย่างเลยนะคะอย่างที่บอกว่าคือวันนี้ขนมมันไม่ได้เยอะแต่ก็คือทำมาเรื่อยๆทำตลอดทั้งวันก็จะมีลูกค้าแวะเวียนมาซื้อนะคะก็จะมีเป็นน้ำผลไม้ด้วยนะคะขอโทษ5432ก็จะมีเป็นน้ำสมุนไพรด้วยนะคะก็มาซื้อกันได้ที่นะคะนี่นะคะของดีที่ท่าฉลอมเดี๋ยวเราชิมกันก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวคุณลุงบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปทานของคาวจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวไปชิมกันนะคะตอนนี้ของหวานก่อนละกัน

0: โอ้คุณผู้ชมคะเรียกว่าได้พาไปทัวร์นะแต่ถ้าเกิดว่าจะเรียกว่าครบทั้งท่าฉลองไหมคงยังไม่เนาะ
1: คุ
0: ณลุงปกติจะต้องวนไปอีกหลายที่เลยแต่ว่าวันนี้เวลาเราจำกัดนะคะก็เลยพาคุณผู้ชมชมได้เพียงเท่านี้นะแต่ว่าต้องบอกคุณลุงก่อนเลยว่าโหดหลายๆที่ว้าวมากว้าวนะลุงนะทีนี้ถ้าท่องเที่ยวที่จะมาค่ะจะมาเจอ3ล้อแบบนี้จะใช้บริการเนี่ยอยู่ตรงไหนคะคุณลุง
1: อยู่ท่าเรือท่าฉลองครับ
0: มีเบอร์ติดต่อไหม
1: มีครับ
0: บอกเบอร์ได้เลย
1: 0645428275ครับ
0: ค่ะค่าบริการยังไงบ้างคะคุณลุง
1: ชั่วโมงละร้อยครับ
0: ชั่วโมงละร้อยมีทุกวันไหมคะ
1: มีทุกวันครับ
0: ทุกวันตั้งแต่กี่โมงคะ
1: ตั้งแต่6โมงเช้าอะ
0: 6โมงเช้าถึง
1: หกโมงเย็นครับ
0: 6โมงเช้าถึง6โมงเย็นอยากจะไปตรงไหนบอกคุณลุงได้เลยบอกทีมงานได้เลยนะคะหรือว่าถ้าไม่รู้จริงๆไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาพาไปเนาะวันนี้ขอบคุณคุณลุงนะคะขอบคุณมากอุตส่าห์พามาท่องเที่ยวที่ท่าฉลอมนะคะแต่ว่ายังไม่หมดเขาบอกแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปกินของคาวของคาวที่ว่านี่ไม่ได้มีตลอดด้วยนะมีเป็นช่วงด้วยแล้วก็มีแค่2ร้านเท่านั้นในท่าฉลอมนะคะซึ่งจะน่าสนใจยังไงนั้นเดี๋ยวไปชิมกันค่ะ

0: คุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่อีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่ท่าฉลอมนะคะที่เขาบอกว่าไม่สามารถที่จะทานได้ทุกวันนะเพราะว่าบางวันนะถ้าไม่มีปลาตรงนี้ค่ะก็จะไม่มีมาจำหน่ายนะคะแต่ว่าวันนี้เราโชคดีค่ะเพราะว่ามีอยู่ตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ปลาอะไรนะคะ
1: ปลากันค่ะ
0: ปลากันปลากันปลากันอันนี้เขาเรียกปลาอะไรอะคะป้า
1: ปลายี่สนค่ะ
0: ปลายี่สนมันเป็นปลาอะไรยังไงอะคะป้าม
1: ันคล้ายๆกับปลากระเบนนกอะปลากระเบนค่ะ
0: ค่ะ
1: แต่มันอีกตัวเนี้ยมันจะเป็นเหมือนปลากระเบนนกมันบินได้เหนือน้ำเนี่ยเวลาล่องเรือไปมันจะบินน้ำ
0: ฮะมันบินได้
1: ใช่เป็นพันธุ์ที่บินได
0: ้ค่ะคือคล้ายๆกับปลากระเบนแต่ว่าเขา
1: ตระกูลเดียวกัน
0: ตระกูลเดียวกันแต่เขาสามารถบินได้
1: ใช่
0: อันนี้เป็นปลาทะเลถูกไหมคะ
1: ปลาทะเล
0: ปลาทะเลหน้าตาตัวเขาจะใหญ่ขนาดไหนคุณป้าหนูขออนุญาตดูหน่อยนะอันนี้คือที่แบบว่าเราแล่มาแล้วใช่ไหม
1: แล้วแต่ไซส์อ่ะมัน
0: ตัวประมาณกี่โลคะ
1: ประมาณ20 30 40แล้วแต่ไซส
0: ์อู้อันนี้เอามาทำอะไรยังไงไ
1: หมเอาไปแกงเอาไปผัดอันนี้ทำข้าวแช่ได้นะ
0: ทำอะไรนะคะ
1: ข้าวแช่
0: ข้าวแช่
1: ใช
0: ่นี่อันนี้นะทำข้าวแช่
1: ของโบราณใช
0: ่ของโบราณแต่วันนี้เราจะเอามาทำเป็นย่างใช่ไหมคะ
1: ย
0: ่
1: าง
0: คุณป้าอันนี้เราเอาไปทำอะไรก่อนอ่ะของเขาอ่ะอันเนี้ยเอาไปตาก
1: อันนี้เขาไปตากแดดเดียว
0: ก็คือเราแล่แล้วคือหมักด้วย
1: ใช
0: ่แล้วก็ตากแดดเดียว
1: ใช่
0: แล้วก็นำมาย่างแบบนี้
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ก็จะย่างแบบเขาสุกง่ายไหมอ่ะ
1: สุกง่ายค่ะเอาไปแกงกะทิแกงคั่วแกงแบบย่างทุบแล้วก็ฉีกผัดหวานได
0: ้แต่คือควรย่างก่อนใช่ไหม
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: ก็คือเอาไปย่างก่อนแต่ว่าสามารถที่จะเอาไปปรุงเป็นเมนูอื่นๆได้
1: ได้ค่ะ
0: นี่นะคะ
1: แกงสายบัวอร่อยนะ
0: แกงสายบัว
1: คนโบราณก็ชอบ
0: กินได้แล้วนะคะเราก็จะเข้ายังต้องย่างอีกรอบเหรอคะต้องย่างอีกไหม
1: กวนไม่สุกข้างในก็อังหน่อย
0: ให้เขาฟูๆแล้วก็เอาไปอังไฟอีกสักหน่อยนึง
1: ตากไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่ถ้ามันเนื้อหนาเราก็ต้องทุบอังใหม่ค่ะอังแป๊บนึง
0: คุณป้าขายมา

0: ีแล้วคะเนี่ย
1: โหจะ20แล้วอ่ะ
0: จะ20แล้ว
1: ใช่ค่ะเนี่ยเนี่ยมันเจนนี
0: ่นี่น้องนี่ดูสิคะจากที่แบบว่าเป็นแผ่นๆที่เนื้ออะไรจะดูแข็งๆนะแต่พอทูไปแล้วมันก็เนื้อมันก็จะฟูๆแบบนี้นี่นะคะอันนี้คือปลายี่สนทุบหาทานได้ตรงไหนคะตัวนี้อยู่ตรงไหนของตลาดเอ่ย
1: ตรงท่าเรือค่ะ
0: ท่าเรือ
1: ท่าฉลอมหาชัย
0: ท่าเรือท่าฉลอมหาชัยปกตินี่มีกี่ร้านนะคะตอนนี
1: ้มันมี2ร้านตรงโน้นอีกร้าน
0: แค่2ร้านเท่านั้นนะคุณผู้ชมถ้าจะมาที่ท่าฉลอมก็คือมาหาทานได้ขายชุดละเท่าไหร่นะคะ
1: ชุดละ60
0: ชุดละ60บาทอันนี้ได้ชุดยังคะ
1: ได้ชุด
0: ได้ชุดแล้วนี่ประมาณนี้นะคะ60บาทแล้วก็มีน้ำจิ้มด้วยเดี๋ยวเราชิมกันดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นแบบไหน

0: คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับอีกหนึ่งสิ่งที่พลาดไม่ได้มาสักครู่ตอนที่นั่งคุยกันก่อนเข้ารายการก็บอกว่าจะต้องรีหนาก็ไม่ได้ด้วยทำไมล่ะคะทำไม
1: หนาก็คือว่ามันจะไม่พอกินไปแล้วมันจะไม่กรอบอย่างเงี้ยมันพอทอดไปแล้วมันไม่กรอบอ่ะ
0: ก็คือต้องมีความบางเพื่อที่จะว่าทอดไปแล้วก็จะกรอบด้วยตัวเกี๊ยวปลานี่เราเป็นของทานเล่นถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มีมานานขนาดไหนแล้วคะเจ๊ปุ๊ก
1: ถ้ามีมาก็หนูก็ประมาณ20กว่าปีแล้ว
0: เราทำเป็นครอบครัวแรกๆในท่าฉลอมเลยไหมตอนนี้มีกี่เจ้ายังไงบ้าง
1: อ๋อตอนนี้ก็มีก็เขาก็มีประมาณ2เจ้า
0: ก็คือมาแน่นอนถ้ามาท่าฉลอมก็คือจะมีอยู่แค่2เจ้าเท่านั้นที่มีตัวเกี๊ยวปลาตรงนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: นะคะอันนี้คุณผู้ชมค่ะนี่คือตัวแผ่นแป้งแผ่นเกี๊ยวปลานะคะแต่ว่ามันจะมีไส้ด้วยตรงหน้าเราอันนี้คืออะไรคะ
1: เป็นเนื้อปลาตัวเดียวกันแต่ปรุงรสแล้วก็ใส่สีผสมอาหาร
0: กระบวนการห่อวิธีการห่อเป็นยังไงบ้างคะแนะนำหน่อยค่ะใส่ยังไงบ้าง
1: ใส่ปลาแล้วก็ม้วนอาหารม้วน
0: เขาไม่ต้องมีการแบบว่าแปะน้ำอะไรเหมือนแผ่นเกี๊ยวปกติ
1: ค่ะ
0: แสดงว่าคือมันจะมีความเหนียวอยู่ในตัวอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าเราทำแผ่นแบบนี้ค่ะเก็บไว้ได้ไหมยังไม่ต้องทอดอย่างนี้ได้ไหมเลย
1: หมายถึงแผ่นแบบน
0: ี้แผ่นแบบนี
1: ้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: oh.
1: เพราะว่าไว้นานก็จับด้านจะไม่ฟูอะค่ะ
0: น้ำมันต้องร้อนมากขนาดไหนคะเจ๊ปุ๊ก
1: ใส่ไปกระทะแรกร้อนน้อยหน่อยกว่ากระทะที่สองคือเหมือนการรีดความชื้นนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะอ๋อต้องมี2กระทะ
1: ใช่ค่ะ
0: 2กระทะนี่คือหมายถึงว่าทอด2รอบ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่ว่าแบ่งกระทะกันทอดนะ
1: ไม่
0: ต้องทอด2รอบ
1: ใช่ค่ะ
0: รอบแรกก็คือไฟไม่ต้องแรงมาก
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วพอกระทะที่2ก็คือไฟแร
1: ง
0: เพื่อรีดน้ำมันแล้วทานได้เลยใช่ไหมคะ
1: ขึ้นมาก็ทานได้เลยอะค่ะ
0: แล้วเวลาเราขายเราก็ขายแบบน
1: ี้ขายแบบนี้แต่ว่าอีกประมาณถึงพรุ่งนี้ก็จะนิ่มแบบนี้แล้วคือมาแพ็ค
0: ก็คือถ้าจะทานแบบว่าทานเลยหน้าร้านก็คือทอดแบบนี้ทานได้เลยแต่อีกหนึ่งวันมันก็จะนิ่มแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราต้องไปทำยังไงต่อ
1: แล้วก็อันนี้ต้องเอาไปทอดอีกรอบหนึ่ง
0: เวลาเราขายแบบนี้
1: ขายแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดลูกค้ามาหน้าร้านก็จะเป็นทอดกรอบก็คือเอาแบบนี้ไปทอดอีกรอบหนึ่ง
0: อ๋อก็คือสั่งได้สองแบบถ
1: ้
0: าแบบนี้ก็คือให้ไปทอดเอง
1: ใช่ใช่
0: แล้วถ้าเกิดเขาไปทอดเองเขาต้องยังไงบ้างคะต้องแบบไฟ
1: ถ้าเกิดทอดกับน้ำมันก็ให้ไฟต้องน้ำมันต้องร้อนนะคะถ้าไม่ร้อนเดี๋ยวอมน้ำมันกลับไปกลับมา 3-4 รอบแล้วเอาขึ้นทอดแป๊บเดียวนะ
0: ทอดกับน้ำมันได้อย่างเดียว
1: ใส่หม้ออบลมร้อนได้ค่ะ
0: ได้ด้วย
1: ใส่หม้ออบลมร้อนไฟ160ประมาณ 4-5 นาที
0: ค่ะรสชาติเขาจะเป็นประมาณไหนจุดเด่นของเขาคืออะไรคะเจ๊ปุ๊ก
1: จุดเด่นอยู่ตรง
0: ทานไปแล้วนี่คือปลาเลยไหม
1: ใช่
0: ถ้ามองทั่วๆไปเขาบอกเป็นเขาอะไรนะเขาเกลียบ
1: เขาเกลียบ
0: เหมือนไหม
1: แต่บางคนเขาเรียกเขาเกลียบ
0: บางคนเขาเรียกเขาเกลียบเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทรงมันเหมือนนะแต่คือความจริงมันคือยังไงบ้าง
1: ก็บางทีมาบางทีออเดอร์หนูรับไปเยอะแล้วก็คือหน้าร้านก็คือไม่มีอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ไม่จองก่อนนี่คือคุณพลาดนะคะวันนี้

0: ใครก็มาได้นะคะจิ๊บปุ๊บฝากเบอร์นิดนึงค่ะเบอร์อะไร
1: ขอบคุณมากขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยเพราะว่าคันหมักคาเม่นกับออเดอร์ก็ยังให้เรามาถ่ายทำรายการนะคะโอกาสหน้าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ท่าฉลอมแห่งนี้นะคะนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของที่นี่เท่านั้นนะคะถ้าหากคุณผู้ชมสนใจก็สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวกันได้ที่นี่เปิดกว้างยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะโอกาสหน้าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี่ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี่ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

0: เมืองไทยดีๆวันนี้พาคุณผู้ชมมากันที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่กันที่นี่เลยค่ะกองบิน5ตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะพื้นที่เขตทหารที่ไม่ได้มีดีแค่ความมั่นคงแต่ที่นี่คือสวรรค์ของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติและประวัติศาสตร์เริ่มต้นปักหมุดกันที่หน้าประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ย้อนเวลากลับไปเมื่อปี2484ในสมรภูมิรบสมัยสงครามโลกครั้งที่2วินาทีที่กองทัพญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกณผืนทรายแห่งนี้ที่จะพาให้เราได้ย้อนรอยความกล้าหาญของนักรบเสื้อเทาและครอบครัวทหารที่ร่วมกันปักหลักสู้สุดชีวิตนานกว่า30ชั่วโมงจนนำมาซึ่งเกียรติยศสูงสุดอย่างเหรียญกล้าหาญที่ถูกจารึกไว้ภายในพิพิธภัณฑ์อุทยานประวัติศาสตร์กองบิน5ที่เก็บรักษาประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าให้อนุชนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจค่ะจากเรื่องราวประวัติศาสตร์อันเข้มข้นบรรยากาศของที่นี่ก็ดีและมีสถานที่สำคัญที่ถูกใจสายมูอย่างแน่นอนเพราะด้านในมีศาลเจ้าพ่อล้อมหมวกที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในพื้นที่แถมยังได้ทักทายกับเจ้าบ้านสุดน่ารักอย่างคางแว่นถิ่นใต้สัตว์แสนเป็นมิตรที่จะขโมยหัวใจของ
1: ยังไงบ้างคะท่าน
2: ด้วยกองบิน5ก็เป็นหนึ่งในฐานบินนะครับของกองทัพอากาศนะครับซึ่งก็จะมีบทบาทในเรื่องของการเตรียมกำลังและการปฏิบัติการ

0: กำลังทางอากาศนะครับเพื่อดำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์นะการปกป้องเอกราชอธิปไตยนะครับผลประโยชน์ของชาตินะครับความสงบเรียบร้อยของพี่น้องประชาชนนะรวมถึงการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือพี่น้องด้านการบรรเทาสาธารณภัยด้วยครับ
1: ค่ะภายในกองบิน5ของเราเนี่ยค่ะท่านภายในเนี้ยมีอะไรบ้างถ้าเกิดทุกคนได้มา
0: ในส่วนของกองบิน5เรานะครับที่เปิดให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้ามาเยี่ยมชมนะครับในมิติของแหล่งท่องเที่ยวนะครับเรามีนอกจากเรามีชายหาดอ่าวมะนาวที่เรียกว่าเป็นชายหาดคุณภาพนะครับเรามีการตรวจคุณภาพของน้ำความสะอาดของน้ำนะครับอยู่เสมอนะครับมีมั่นใจได้ว่าความสวยงามและความสะอาดเนี่ยไม่เป็นรองใครแน่นอนนะครับนอกจากชายหาดแล้วนะครับเรามีเขาล้อมหมวกนะครับซึ่งก็เป็นเปิดให้กับพี่น้องประชาชนนะครับได้ท้าทายความสามารถนะครับทางด้านร่างกายนะพิชิตยอดเขาล้อมหมวกความสูง902ฟุตนะครับเราจะเปิดในทุกๆวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับด้านบนต้องบอกว่าวิวสวยนะครับสวยมากๆอยากให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามาเยี่ยมชมได้เข้ามาสัมผัสกับความสวยงามของจุดหนึ่งของประเทศไทยนะครับที่เรียกว่ายอดเขาล้อมหมวกนะครับรวมถึงไฮไลท์ที่สำคัญนะครับพื้นที่ตรงนี้ที่กองบิน5เราเป็นกองบินหนึ่งที่เป็นกองบินที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยนะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับรวมถึงในพื้นที่บริเวณแห่งนี้นะมีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์นะครับที่สำคัญของโลกนะคือในห้วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพานะครับการที่จักรวรรดิญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นบกนะครับบริเวณที่กองบิน5แห่งนี้นะครับที่อ่าวมะนาวท
1: ั้
0: งอ่าวมะนาวทั้งอ่าวประจวบนะมีการสู้รบต่อสู้นะระหว่างทหารของกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นกับฐานอากาศไทยเราที่มุ่งมั่นตั้งใจปกป้องพื้นแผ่นดินไทยแม้กำลังพลจะน้อยกว่าน
1: ะเข้ามาในนี้ค่ะนอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจแล้วนะคะมีชายหาดเห็นโอ้ผู้คนก็มาเล่นน้ำกันนะคะสนุกสนานในเรื่องของที่พักหรือว่าอาหารการกินในนี้ก็มีบริการด้วยไหมคะ
0: ใช่ครับเรียกว่าเราพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยให้เป็นให้ครบวงจรนะครับเพื่อการเติบโตของชุมชนนะแล้วก็เป็นการกระจายระบบเศรษฐกิจนะให้กับชุมชนด้วยเพราะนั้นในตัวที่พักเรามีที่พักของทางเป็นอาคารที่พักสวัสดิการนะครับกองทัพอากาศอ่าวมะนาวนะครับให้บริการทั้งข้าราชการนะครับรวมถึงพี่น้องประชาชนนะครับที่ต้องการจะเข้ามาเยี่ยมเยียนรวมถึงในส่วนของร้านค้าสวัสดิการนะครับทั้งร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกนะครับเพื่อสนับสนุนให้กับข้าราชการชั้นผู้น้อยนะครับได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ยังเป็นการกระจายเศรษฐกิจชุมชนนะโดยเฉพาะในชุมชนทหารแล้วก็กระจายไปสู่ชุมชนภายนอกได
1: ้ค่ะทีนี้ขออนุญาตถามท่านเจาะลึกเข้าไปในส่วนของการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนบริเวณโดยรอบเนี่ยค่ะท่านคะ เรามีการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในนี้ยังไงบ้างคะท่าน
0: ถึงแม้เรายังเป็นหน่วยทหารนะครับเราอาจจะยังไม่สามารถที่จะให้พี่น้องประชาชนหรือชุมชนภายนอกเข้ามาประกอบกิจการภายในกองบินได้นะครับด้วยข้อบังคับหรือข้อจำกัดนะครับด้านความมั่นคงนะครับแต่ทางกองบินเราเชื่อมั่นว่าการทำให้หน่วยทหารนะครับซึ่งมีภูมิทัศน์ที่สวยงามเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่มีพี่น้องทหารคอยดูแลรักษาให้สวยงามอยู่เสมอให้ดำรงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติอยู่เสมอนะครับจะทำให้มีนักท่องเที่ยวนะครับหลั่งไหลเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับความต่อเนื่องของนักท่องเที่ยวที่หมุนเวียนเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยก็จะส่งผลต่อชุมชนรอบข้างเคียงด้วยเช่นกันครับ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้นะมาเยือนถึงที่กองบิน5แล้วก็ด้านหลังของเราค่ะเป็นพิพิธภัณฑ์อุทยานประวัติศาสตร์นะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะให้ท่านรองนะคะพาเราชมภายในแล้ว

0: แต่เริ่มต้นเลยนะครับในเฉพาะเหตุการณ์วันที่ในห้องนั้นก็ต้องเริ่มก่อนว่าเรายอมนะให้กองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นนะผ่านทางนะทางกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นเนี่ยมีความต้องการที่จะผ่านทางแต่เราก็ยังไม่ได้ยินยอมให้ทางญี่ปุ่นผ่านทางนะครับแต่เราก็มีความระมัดระวังอยู่นะครับมีความระมัดระวังอยู่ในระดับหนึ่งแต่ในช่วงนั้นของกองบิน5นะครับณวันนั้นนะครับเราทางกองบินได้รับข่าวว่าจะมีนายทหารชั้นผู้ใหญ
1: ่
0: มาตรวจเยี่ยมนะครับทางผู้บังคับการก็สั่งให้เรืออากาศตีนะครับให้ไปหาปลานะครับให้ไปหาปลาเพื่อมาจัดเลี้ยงในวันต่อไปนะครับเมื่อไปหาปลานะครับไปหาปลาช่วงประมาณตีสามตีสี่นะครับแล้วก็เห็นเงาเรือนะครับมุ่งตรงเข้ามาทางอ่าวมะนาวนะครับก็ดูแล้วว่าน่าจะไม่ใช่ฝ่ายเดียวกันแน
1: ่
0: เพราะเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเหมือนทหารนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันก็เลยรีบไปรายงานนำท่านผู้การผู้การก็ขณะนั้นทางอ่าวประจวบนะก็มีการยกพลขึ้นบกเพื่อยึดไปรษณีย์สถานีตำรวจนะบางส่วนแล้วนะมีเสียงดังขึ้นในที่ในเมืองแล้วนะทางกองบินก็มั่นใจว่าต้องเป็นการยกพลขึ้นบกของทางกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นแน่นอนนะก็มีการเตรียมการนะเพื่อการต่อสู้นะครับต้องคงที่มั่นไว้ให้ได้นะครับทางกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นนำยกพลขึ้นบกขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะเพราะว่าเขามาเป็นกองพลนะครับเข้ามาอย่างต่อเนื่องเราก็พยายามทางกองบินนะครับกองบินร้อยที่5นะครับในขณะนั้นก็พยายามที่จะต่อสู้นะครับด้วยยุทโธปกรณ์และกำลังพลที่น้อยกว่านะครับการต่อสู้ก็ทำได้เพียงหยุดยั้งนะครับได้เพียงหยุดยั้งจนต้องล่นถอยไปนะครับการใช้อากาศยานหรือเครื่องบินนะครับในขณะนั้นก็ไม่ได้มีปริมาณมากแล้วก็ไม่ทันท่วงทีนะครับทำให้เครื่องบินก็ถูกยิงตั้งแต่ยังไม่ทัน
1: ได้
0: วิ่งขึ้นไปนะครับหลายลำบางลำที่วิ่งขึ้นไปได้นะครับก็ไม่ได้ติดอาวุธนะครับหรือไม่ได้มีอาวุธไปด้วยนะครับซึ่งจริงๆต้องบอกว่าเป็นเรียกว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งนะครับคือเราก็จะต้องไม่ให้ทางข้าศึกนะครับยึดยุทโธปกรณ์ซึ่งเป็นยุทโธปกรณ์หลักก็คือเครื่องบินเราได
1: ้
0: นะครับในการต้องเอาเครื่องบินออกไปจากนอกพื้นที่ให้ได้นะครับการต่อสู้นับนักกองบิน5นะครับเราเริ่มรู้ละว่าน่าจะต่อสู้ไม่ไหวนะมีการก็ต้องถอยร่นนะไปจนถึงเชิงเขาล้อมหมวกนะอพยพนะครอบครัวนะข้าราชการและกำลังพลนะขึ้นไปหลบซ่อนนะบนถ้ำนะในถ้ำบนเขาล้อมหมวกนะครับนะแล้วก็ใช้ยุทธวิธีต่างๆนะครับเพื่อยื้อเวลาให้ได้มากที่สุดนะครับทางผู้บังคับการกองบินณขณะนั้นนะครับก็คิดอุบายนะครับคิดอุบายว่าให้ช่วยกันส่งเสียงตะโกนร้องเหมือนว่ามีกองทัพเรือจะมาช่วยนะเพื่อให้ทางญี่ปุ่นเนี่ยหยุดชะงักนะให้หยุดชะงักนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับแต่สุดท้ายแล้วทางรัฐบาลไทยก็มีจดหมายนะส่งจดหมายยินยอมให้ผ่านทางนะครับแล้วก็โดยบุรุษไปรษณีย์เนี่ยตอนแรกขับรถเข้ามาที่กองบินนะครับขับรถที่เข้ามาของถึงจะถึงผู้บังคับการแล้วแต่ผู้บังคับการตอนนั้นยังมีความสงสัยว่าอาจจะเป็นแผนลวงของฝ่ายญี่ปุ่นนะครับจึงยิงปืนสวนไปทำให้บุรุษไปรษณีย์ก็เข้ามาไม่ได้นะครับแต่ที่เข้ามาได้คือด้วยความกล้าหาญของทางบุรุษไปรษณีย์นะครับว่ายน้ำลัดเลาะเข้ามานะครับทางอ่าวประจวบนะแล้วก็ขึ้นเขาล้อมหมวกนะเพื่อส่งนัง

0: ื่อจากทางรัฐบาลให้กับท่านผู้บังคับการนะครับแล้วก็มีการเซ็นสัญญาสงบศึกนะครับภายในกองบิน5แห่งนี
1: ้เห็นบอกว่าในประวัติศาสตร์นะในศึกสงครามเมื่อวันที่8ธันวาเนี่ยก็มีการเขาเรียกว่าอะไรปกป้องหรือว่าสู้กันเนี่ยยาวนานถึง33ชั่วโมงเลยด้วยใช่ไหมคะซึ่งอาคารหลังเนี้ยค่ะคุณผู้ชมเป็นอาคาร2ชั้นภายในเนี่ยจะได้เห็นโต๊ะที่ท่านผู้บังคับการใช่ไหมคะนั่งบัญชาการอยู่ด้วยนะคะแล้วก็จะมีภาพของเหล่าวีรชนที่พลีชีพในเหตุการณ์ครั้งนั้นเดี๋ยวพาขึ้นไปดูด้านบนกันดีกว่าค่ะตอนนี้ขึ้นมาชั้น2แล้วนะคะที่ด้านบนแล้วก็นี่คือโต๊ะของผู้บังคับการณตอนนั้นที่ท่านรองบอกว่าตอนนั้นท่านก็นั่งคิดกลอุบายก็คือตรงนี้เลยใช่ไหม
0: ครับใช่ครับ
1: สุดยอดเลยนะคะ
0: ครับในห้องนี้ก็จะเป็นอินโฟกราฟิกที่บอกเล่าเรื่องราวนะครับรวมทั้งไทม์ไลน์หลักนะครับแล้วก็ไทม์ไลน์รองนะครับที่เป็นเกร็ดประวัติศาสตร์สนุกให้กับน้องๆเยาวชนนะได้เข้ามาเรียนรู
1: ้
0: นะมีอะไรที่น่าสนใจในห้วงเวลานั้นค่อนข้างเยอะนะครับ
1: ค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่อยากให้น้องๆเยาวชนหรือแม้แต่คุณผู้ชมที่เป็นนักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสที่นี่นะคะเพราะว่าในครั้งนั้นอย่างที่บอกต่อสู้ยาวนาน33ชั่วโมงแล้วแถมอย่างที่ท่านรองบอกว่าตอนนั้นเนี่ยทหารก็กระจายตัวกันออกไปด้วยใช่ไหมคะเหลืออยู่ตรงนี้เนี่ยแค่ไม่กี่นายเท่านั้นเองแต่ก็แบบว่าสามารถเขาเรียกว่าอะไรพลีชีพอะเพื่อปกป้องกองบิน5หรืออ่าวมะนาวตรงนี้เอาไว
0: ้ครับ
1: ค่ะค่ะนี่แล้วก็เห็นบอกว่าตอนนั้นมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นยุวชนเหรอคะ
0: ครับเป็นยุวชนทหาร
1: ค่ะ
0: เป็นลูกเสือ
1: เป็นลูกเสือก็คือภาพ
0: ลูกเสือบุญยิ่ง
1: ลูกเสือบุญยิ่งคือภาพนี้นะคะนี่ก็คือหนึ่งในวีรชนของเราเนาะที่พลีชีพเพื่อปกป้องดินแดนตรงนี้เอาไว้นะคะนี่ถัดมาตรงนี้นิดนึงค่ะมีภาพถ่ายเสื้อและยันตรงนี้มีความ
0: อันนี้คือเสื้อเครื่องแบบฐานอากาศในยุคสมัยนั้น
1: ค่ะ
0: นะครับอันนี้เป็นของจริงที่ไปสืบต่อมาจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นนะครับและนี่ก็คือผ้ายันที่ใส่จริง
1: ค่ะคือนี่คือของจริง
0: อันนี้คือของจริง
1: โอ้แสดงว่ากันได้ดีมากเพราะไม่มีร่องรอยเลยนะคะโอ้

0: ัดมาตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมนี่คืออาวุธที่เราใช้ในเหตุการณ์ครั้งนั้นใช่ไหม
1: ที่กำลังพลใช้ในการต่อสู้นะครับกับกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่น
0: ค่ะวิธีการนี่คือยังไงอะคะท่าน
1: ยิงปืนตรงนี้เป็นปืนเล็กยาวแบบ88เนาะ
0: ครับ
1: แต่ว่าก็ยังไม่ใช่ยังไม่อัตโนมัติแล้วต้องมีคันหลังในการขึ้นลูกกระสุนยิงนัดต่อ นัดนะครับ
0: ได้นัดเดียวนัดต่อนัด
1: บรรจุได้ประมาณ5นัดครับ
0: อ๋อได้5นัดก็ใช้อันนี้กันทั้งหมดเลยนะคะเป็นเมือง

0: ้อมกันว่ารัก
1: แล้วก็นี่เห็นมีตรงนี้เรียกว่าเป็นพระอกบรรจุดินนะคะซึ่งก็จะเป็นดิน
2: ในบริเวณต่างๆที่เกิดการสู้รบ
1: ค่ะเก็บเอาไว้นะคะนี่เรารบเพื่อเกียรติไทยนะคะจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะก็นำมาสู่การที่เราได้รับเหรียญด้วย
2: เหรียญกล้าหาญที่ได้รับพระราชทานนะประดับไว้บนธงชัยเฉลิมพลของกองบิน5นะครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นความภาคภูมิใจนะคะที่วีรชนของเราเนาะได้พลีชีพนะคะเพื่อปกป้องแผ่นดินของเรานะคะนี่ก็เป็นความภาคภูมิใจเนาะเหรียญกล้าหาญที่ได้มานะคะคุณผู้ชมในนี้เนี่ยมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะถ้ามามีโอกาสได้มากองบิน5นะคะอยากให้มาที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์นะคะมาเรียนรู้เรื่องราวสมัยสงครามโลกนะคะแล้วก็ยังมีอาคารอื่นๆอีกด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: ในอีก3อาคารนี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะท่าน
2: จะมีอาคารที่เป็นเรื่องราวบอกเล่าเกี่ยวกับความเป็นมาของกองทัพอากาศ
1: ค่ะ
2: นะครับจะมีอาคารที่บอกเล่าเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9นะครับในหลวงรัชกาล

0: ที่10เป็นอาคารเฉลิมพระเกียรตินะครับ
1: ค่ะก็ไม่ควรพลาดเลยนะคะมาเรียนรู้ที่นี่กันนะคะอย่างที่เล่ามานะคะเรื่องราวของเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยคือฟังแล้วก็ทำให้เรารู้สึกแบบโอ้โหนึกถึงแบบเนาะวีรชนบรรพบุรุษของเรานะคะที่ปกป้องพื้นที่แผ่นดินตรงนี้เอาไว้นะคะทีนี้ท่านมีแนวทางที่จะทำให้นักท่องเที่ยวหรือรวมถึงน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่อะค่ะได้มีความแบบว่าเกิดความรักชาติของเราเนี่ยค่ะยังไงบ้างคะท่าน
0: ผมต้องบอกว่าณพื้นที่แห่งนี้และการดูแลรักษาสภาพพื้นที่สภาพอาคารนะของทางกองบินผมอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะน้องๆเยาวชนนะเข้ามาเยี่ยมเยียนที่นี่แล้วทุกท่านจะเข้าใจและซึมซับได้สัมผัสกับประสบการณ์เหมือนจริง
1: นะ
0: เราจะได้เข้ามาในอาคารนะที่คงรักษาไว้ซึ่งสภาพเหมือนเวลานั้นนะครับพื้นที่ที่มีการสู้รบในเวลานั้นนะครับเราจะได้รับฟังการบรรยายที่จากท่านวิทยากรที่มีความรู้แล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดได้อย่างถึงอรรถรสนะครับได้อย่างเต็มที่แล้วเราจะรู้สึกซึมซับไปกับสถานการณ์นั้นๆนะครับ
1: ค่ะซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดทำการทุกวันไหมคะ
0: เปิดทำการทุกวันครับ
1: สามารถมาได้เลยนะคะมีเวลาเปิดถึงกี่โมงคะท่าน
0: ก็จะเป็นเวลาทำการปกตินะตั้งแต่8โมงถึง4โมงเย็น
1: ค่ะก็สามารถมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์กันได้เลยนะคะ
2: พิพิธภัณฑ์อุทยานประวัติศาสตร์กองบิน5ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์และเชิดชูเกียรติประวัติการต่อสู้ของนักรบกองบินน้อยที่5กับกองทัพญี่ปุ่นที่ยกพลขึ้นบกณอ่าวมะนาวในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เพื่อใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางเดินทัพเข้าตีฐานทัพอังกฤษในประเทศพม่าซึ่งแบ่งออกเป็น4อาคารที่รวบรวมและจัดแสดงพื้นที่ของกองบิน5รวมทั้งการจำลองเหตุการณ์สู้รบในสมัยนั้นและประวัติกองบิน5ตั้งแต่ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับนักรบแห่งกองบินน้อยที่5พลีปกป้องผืนแผ่นดินไทยค่ะ
1: คุณผู้ชมนะคะออกจากพิพิธภัณฑ์มาดูบริเวณโดยรอบกันบ้างนะคะอย่างจุดนี้ค่ะท่านรอง
0: อันนี้เป็นอนุสาวรีย์เพื่อเชิดชูเกียรติวีรชนนะครับจะเป็นอนุสาวรีย์นักบินนะครับยืนอยู่บนใบพัดเครื่องบินนะครับถือธงชัยเฉลิมพลนะครับก็แสดงถึงความกล้าหาญของเราวีรชนในวันนั้น
2: นอกจากนี้ยังมีอนุสาวรีย์รายนามผู้เสียชีวิตที่มีตัวสถาปัตยกรรมเป็นรูปเกลียวคลื่นยักษ์ม้วนตัวอย่างทรงพลังอีกทั้งยังได้จารึกรายนามวีรชนผู้กล้าไว้ให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึงด้วยค่ะ
0: ตรงนี้เป็นอนุสาวรีย์นะของวีรชนแต่ละแท่งเนี่ยจะเป็นรายนามของวีรชนนะคร
1: ับให้เราได้มาระลึกถึงนะคะผู้ที่เสียสละผู้ที่พลีชีพเนาะเพื่อปก
2: มาถึงถิ่นทั้งทีต้องแวะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลที่ศาลเจ้าพ่อเขาล้อมหมวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใครมาเยือนกองบิน5ก็ต้องแวะมากราบไหว้ขอพรกันค่ะและตบท้ายความน่ารักที่จะทำให้ใจของเราละลายกับแก๊งเจ้าบ้านตาโตคางแวนถิ่นใต้สัตว์ป่าคุ้มครองสุดแสนจะเชื่องและน่ารักที่รอต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่รอบๆศาลเจ้าพ่อค่ะน้องๆเป็นมิตรมากเดินมาขอกินอาหารแบบนิ่งๆตาแป๋วๆโดนตกกันไปเต็มๆเลยค่ะ

0: ค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของเมืองไทยดีๆวันนี้ที่พาคุณผู้ชมเนี่ยมาเยี่ยมชมที่กองบิน5กันนะคะสุดท้ายนี้ให้ท่านรองเชิญชวนคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวกันค่ะ
1: ครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับที่อยากจะเข้ามาสัมผัสนะครับบรรยากาศนะครับเหตุการณ์ประวัติศาสตร
0: ์ค่ะ
1: นะครับอยากจะท่องเที่ยวชายทะเลนะครับที่มีกิจกรรมครบตอบสนองทุกไลฟ์สไตล
0: ์
1: นะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนครับที่เอามะนาวกองบิน5แห่งนี้ครับ
0: ค่ะก็เชิญชวนนะคะมาที่นี่บอกเลยว่าดีดีอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราล่ำลากันไปด้วยวิวสวยๆนะคะของเขาล้อมหมวกด้านหลังของเรานะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านนาวาอากาศเอกชิดพลอุไรพงษ์เป็นอย่างสูงนะคะท่านรองผู้บังคับการกองบิน5ค่ะขอบพระคุณค่ะวันนี้เราลาไปก่อนนะคะคุณผู้ชมบ๊ายบายค่ะบอกได้คำเดียวเลยนะคะว่าการมาเที่ยวที่กองบิน5จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในครั้งนี้มีแต่คำว่าดีดีค่ะได้ทั้งความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกและที่สำคัญความปลอดภัยของที่นี่เต็ม10ไม่มีหักค่ะออกมาเติมพลังให้ธรรมชาติฮีลใจแบบครบจบที่เดียวในกองบิน5ด้วยกันนะคะอยากชวนให้คุณผู้ชมได้ออกมาสัมผัสที่นี่ดูสักครั้งแล้วจะพูดเหมือนกันว่าเมืองไทยดีดีค่ะ

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล
4: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรอง
5: ไ
4: ม่หลงกลโกงออนไลน์
6: ลิงก์แปลกห้ามกด
7: เงินสดห้ามโอน
8: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
9: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
10: โอเค

0: ายการธรรมรัตน์ธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ขึ้นโลโก้สำนักนายกรัฐมนตรีขึ้นข้อความร่วมกับขึ้นโลโก้กรมประชาสัมพันธ์ขึ้นโลโก้ NDT2

0: พระสุนทรีวานีองค์สีทองรายล้อมด้วยเทพนารีจากสมาธินิมิตพื้นหลังเป็นท้องฟ้าและก้อนเมฆขาวคุณสิริสาวภายกมือไหว
1: ้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปริพันธ์วาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามในหัวข้อว่าจะสะท้อนจิตใจนำเสนอเป็นตอนที่15นะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

मो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स हठयस्स सतिसि वाचाति ณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาอธิบายพระบาลีภาษาภาษิตที่ได้อัญเชิญมาเบื้องต้นว่าหทยัสสะสัทธิสีวาจาแปลว่าวาจาสะท้อนจิตใจคำว่าวาจาสะท้อนจิตใจนี้หมายความว่าเป็นคำอุทานก็ได้โดยปกติท่านนี้เพื่อท่านทั้งหลายได้สังเกตพฤติกรรมของบุคคลที่พูดออกมาแล้วก็สำรวจตัวเองด้วยว่าตัวเองนั้นมีวาจาอย่างไรเพราะบางคนบอกไม่มีใครอยากคุยกับเราฉันเนี่ยแปลกจริงๆไม่มีใครอยากคุยกับฉันอาตมาก็ฟังก็เนื่องจากใครก็จะไปคุยกับคุณเนามีแต่เรื่องแล้วคุยไม่จบคุยไม่จบแล้วไม่จริงด้วยคุยคืบนะขยายศอกคุยศอกขยายวาคุยวาขยายโยธแล้วก็มีแต่เรื่องที่มันไร้สาระไร้สารธรรมมีแต่นะสารแนทางนั้นใครเขาจะไปคุยล่ะเราไปการบ่งบอกว่าถึงสมองว่าสมองไม่ได้มีความรู้อะไรเลยคนเราก็ขยันอาตมาเนี่ยเป็นคนรับฟังถือว่าเป็นนักรับฟังที่ดีคนหนึ่งเชียวแต่ว่าก็อยากแม่ไม่อยากเจอไม่อยากเจอบุคคลแบบนี้แล้วก็เฝ้ากล่าวตักเตือนในวัดวาอารามต่างๆก็เหมือนกันพระสงฆ์ข้าเจ้าก็มันจะตั้งกลุ่มตั้งกวนคุยกันบอกคุยอะไรเนี่ยทำไมไม่ซ้อมหนังสือการตั้งวงสมัยก่อนเนี่ยเขาซ้อมหนังสือกันนะนี่คุยแบบคุณไม่ซ้อมหนังสือเนี่ยคุณนินทาใครล่ะมนุษย์ไม่ก็มักจะนินทาความผิดพลาดของคนอื่นกับวิจารณ์ในเรื่องที่ไม่ควรวิจารณ์ซึ่งเพื่อคุณมีความรู้อะไรกันบนหัวนอนยังไม่เห็นหนังสือสมุดสักเล่มตู้พระเตปิฎกเนี่ยแมงมุมชักใหญ่แล้วชักใหญ่อีกนะฮะจนเปิดพระเตปิฎกมันเนี่ยหนอนหนังสือนี่ขึ้นแปดหนังสือขาดปลวกกินหมดปลวกมันไม่กินปลวกพลาสติกฮะเปิดมาเนี่ยแผลไปดูตามวัดต่างๆส่วนนี้ก็ไม่พระไตรปิฎกก็คนก็ไม่ค่อยนิยมซื้อเพราะว่าอยู่ใน Google หมดแต่บางทีทำอะไรเป็นตัวหนังสือไว้ก็ดีแต่ว่าพระท่านจะอ่านหรือเปล่าแต่คนที่ในสมองไม่มีอะไรเลยคุยทำไมอ่ะเราฝากสังเกตบางคนแม่น่าศรัทธาที่ได้บอกว่าหัตถยัสสะที่ได้เอามาประมวลไงหัตถยัสสะสัทธิสีวาจาวาจาสะท้อนจิตใจเพราะว่าดูแล้วจะได้สำรวจตัวเองสำรวจแล้วถ้ามันดีเออเราดีเขาที่ได้ก็ได้คุยไว้ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าให้เขาตัดใจให้อภัยอโหสินะคำว่าโหสิเป็นอโหสิแล้วแบบเพิ่มซะหน่อยอโหสิกรรมซะไม่เป็นไรหรอกของเกิดกินมากกว่านี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้คำว่าไม่เป็นไรเนี่ยมันตัดใจเราชื่นใจเขาแล้วบางเรื่องอ่ะที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านพูดใครไปพูดอะไรก็ถามท่านบอกตาตามันก็เป็นของมันเช่นนั้นแหละตาตาเพราะว่ามันก็เป็นของมันเช่นนั้นแหละหลวงพ่อพุทธทาสท่านก็ชอบพูดคำนี้แปลว่าอะไรฮะให้เห็นตามความเป็นจริง
จะไปยื้อยุดเอามาเป็นเช่นนี้มันไม่ได้มันก็เป็นของมันเช่นนั้นแหละคือไม่เป็นไรศพท่านก็เหมือนกันท่านบอกเนี่ยมันก็เป็นตถาตามันก็เป็นเช่นนั้นแหละก็เผาให้คนมันดูซะเป็นศพพระอริยบุคคลศพสุดท้ายของประเทศเผาแล้วพระได้กรรมฐานแล้วนะเผาสวยเผางามอาตมาเห็นก็เออก็ดีเดี๋ยวจะสั่งพระลูกศิษย์ว่าเอ้ยถ้าเราตายนะเสียชีวิตนะถ้าเสียคนก่อนเสียชีวิตเอาไปหมกที่ไหนก็ได้ถ้าเสียชีวิตแล้วยังไม่เสียคนนะเผาให้คนมันดูไปหาสัปเหร่อมาเผาตามกรรมวิธีเดิมมาตราสงตราสังงัดศพให้คนมันเห็นมันก็เป็นเช่นนั้นแหละส่วนลูกศิษย์เขาจะกล้าทำหรือเปล่าก็แล้วแต่เขาอะแต่ว่ามันไม่เป็นไรแล้วไปร้องห่มร้องไห้มันเป็นแล้วเรื่องถึงความดีกันได้อะต่อไปนี้จะมีใครมาเทศให้เราฟังท่านเจ้าคุณไม่มีท่านเจ้าคุณแล้วใครจะท่านนั่นเทศขึ้นมาเองแหละท่านนี่โยมเขาปล่อยอะไรปล่อยเสร็จเขาว่าพ่อแม่เป็นเศรษฐีนะเป็นเศรษฐีแล้วก็ส่งลูกไปเรียนบุคลิกดีเชียวจะว่ารูปร่างหล่อเขาห้ามพูดบุคลิกดีเชียวท่านแล้วท่านอธิบายเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆสำเนียงดีเชียวคำว่าดีนี้ไม่ใช่อาตมาเป็นครูวัดแหมสุดยอดนะท่านนะคือดีกว่าเราอะแล้วท่านอธิบายแบบไม่ต้องอ่านเพราะท่านเตรียมตัวมาดีแล้วภาษาอังกฤษท่านดีแล้วแล้วภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับศาสนาแล้วก็อธิบายให้เข้าใจนี่ยากนะมันยากอยู่เหมือนกันแหละท่านก็ถือว่าดีก็ฝากคำชมเชยไปด้วยนะฮะกับโยมพ่อโยมแม่กลัวว่าโยมพ่อโยมแม่จะไม่ให้อยู่สิพอส่งลูกไปเรียนเก่ง

หนึ่งแล้วก็อยากจะทำธุรกิจอยากจะให้ทำธุรกิจแต่ถ้าพระท่านจะอยู่อย่างนั้นก็ทางคณะสงฆ์ไม่รู้ว่าอยู่วัดไหนนะก็หาทางส่งเสริมมันอยู่ในติ๊กต็อกอ่ะส่วนในภาพส่วนบ้าๆบอๆอย่ามาลงเลยนะส่วนศาสนาเนี่ยอย่ามาลงเลยท่านเป็นเรื่องตลกไปได้เขาเรียกส่วนศาสนานะฮะศาสนาก็แบบสุดอะไรเขาเรียกอภิธรรมมรน่ะเขาเรียกศาสนาแปลว่าหนึ่งอะไรแปลว่าหนึ่งข้อเนี่ยแปลได้ร้อยแปลได้พันหนึ่งคำศัพท์เดียวเนี่ยแปลได้พันเขาเรียกสุดศาสนาแล้วก็แทกตลับโปงตลับปัดมันกันจังมันจังไอ้จะว่าไอ้ภาพมันเสียนะพระรามันเขาไม่ได้สวดแบบนั้นพระรามันแถวๆปทุมธานีนะครับก็ลองสวดศาสนาสอนโยมเขาบ้างอธิบายไปแต่จะออกทีวีผมก็จะส่งทีมไปถ่ายทำโปรนาเจ้าหน้าที่จังหวัดปทุมธานีสายธรรมยุทธนะฮะว่าถ้ามีพระรามันสวดศาสนาเพราะในงานศพก็ได้หรือจะสวดจัดพิธีกรรมต่างๆก็ได้นะครับแต่เราไม่เอาศพออกนะสวดศาสนาก็จะทำให้รู้สึกศาสนาเขาเพราะว่าเป็นการแต่งความที่เพราะมากสัมผัสเพราะประกอบมีความเข้าใจในอภิธรรมสูงไอ้แบบนี้ก็อย่ามาออกไอ้แบบที่โยมเอามาออกนะขอร้องเถอะไอ้ที่ทำบ้าๆบอๆนะฮะสุธรรมจักรนะนะเอวเมสุตังเอกังสะพยังภควัตปาลานที่จังเป็นนั่นเถอะอะไรกันอิคทาเยตาตะโคภควะจะกระแทกไปไหนวะจะกระแทกไปไหนไม่งามนะท่านนะท่านเอาภาพผมนี่มาไม่งามแล้วพระพนันก็เลิกพฤติกรรมซะไปเจ้าว่าไปดูซะบ้างอยู่วัดเราเฮ้ยๆไปดูซะบ้างเขายกให้พานยักษ์เท่านั้นแหละท่านก็ยักษ์ตวาดเขามีทํานองอยู่พานยักษ์มีทํานองอยู่ตอนนี้ก็พูดถึงว่าสุศาสนาแล้วก็รักษาประเพณีอันนี้เอาไว้ ให้คงทนแปลได้ก็แปลให้โยมฟังเทศในศาสนานั่นแหละเดิมทีเดียวเนี่ยถ้าสวดงานศพเนี่ยนานๆเขาสวดสังคหะสังคหะนี่ก็หมายว่าเอาอภิธรรมเนี่ยมาจัดเป็น9หมวดถ้าจัดเป็น9หมวดอภิธรรมใจคัมภีร์เนี่ยก็อีกแบบหนึ่งแต่ถ้าสังคหะจะเป็นอภิธรรมอีกแบบหนึ่งแล้วท่านก็แต่งแปลเอาไว้ในหนังสืออภิธรรมในหนังสืออภิธรรมส่วนอภิธรรมสังหะมาลายสูตรจะมีอยู่หาคำแปลให้เจอแล้วศึกษาให้ดีท่านเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับการปฏิบัติสูงเป็นปรมัตถ์ชั้นสูงนะฮะแล้วที่เขาสวดทำนองอย่างนั้นน่ะเพื่อจะให้จำได้อาตมาเป็นเองก็เคยหัดสวดทำนองธรรมดาก่อนสารพันยธรรมดาก่อนแล้วก็มาสวดทำนองใส่เป็น12ทำนองเดี๋ยวเราก็จำได้แล้วจำเนื้อได้ก็ทีนี้มาสวดแปลก็มีทำนองแต่ให้มาดูว่าบางอย่างมันก็นะไม่เป็นไรหรอกตายแล้วตายก็ไม่เป็นไรถ้าพ่อตายหนูอยู่ไม่ได้ถ้าแม่ตายนี่ไปเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกอีกก่อนที่พ่อเป็นอายุเท่าหนูนะฮะก็คิดแบบนั้นน่ะเดี๋ยวนี้ก็มาเป็นพ่อหนูแล้วมันก็เหมือนกันแล้วไม่เป็นไรแล้วลูกคิดเท่านี้มันก็ดีนะท่านนะแต่มามันเป็นไรแล้วลูกยังไงคนมันก็ต้องตายพูดถึงตายแล้วก็พูดได้ไอ้คนพูดเรื่องตายนี่ก็ห้ามโยมมาหลายคนแล้วก็รู้ว่าตายก็จะแสดงทำเรื่องตายก็แสดงแต่พูดกับลูกกับต้ามันช้ำใจเขาอย่าแต่ว่าถ้าถึงข้างจริงบอกมันก็เป็นอย่างนั้นแหละถ้าไม่มีใครตายเลยนะโลกใบนี้มันล้นจะมีแต่คนแก่จนน่าเกลียดนะนางฟ้าก็จะไม่มีเทวดาก็จะไม่มีไอ้ที่เลวนะมันก็จะเป็นเลวจนน่าเกลียดนะมันจะเอาไว้ทำไมอ่ะก็จะตายกันไปสักบ้างก็ไม่เป็นไรทำไมลูกฉันต้องตายทำไมลูกฉันต้องโดนยิงต้องโดน
ทำไมต้องมาเกิดกับลูกฉันเอาเขาไปทำกับเขาอะไม่รู้เบื้องหลังแล้วไงบอกไม่เป็นไรมันทำมันก็ตาตาเป็นเช่นนั้นคนนั้นล่ะอ้าวมันก็คงทนไม่ไหวอะกฎหมายก็ว่ากันไปแล้วก็ถ้าทะเลาะวิวาทกันอะก็ไม่ต้องเอาใครมาขมาศพหลวงพ่อโถขมุนขมาทำไมมันผูกเวรกันแล้วมันขมาไม่ออกหรอกขมาแล้วมันไม่จบหรอกท่านชาติหน้ามันก็คนอีกอะไม่เอาต้องรอกรวดน้ำกันขนาดใหญ่เชียวโยมก็เลิกไปเรียกร้องให้มันมาขมามันกระโดดกระทืบอ่ะเดี๋ยวคนมือดีมันนะลั่นปืนป้องเข้ามาจากไหนก็ไม่รู้อ่ะอันตรายนะฮะอันตรายไม่ต้องมาขอขมาหรอกขอขมานี่เขาหมายความคนดีๆตายไปโดยปกติแล้วก็มีอะไรที่เคยร่วมเกิดกันไว้ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งที่มีเจตนาและมีปริศนาเราหมดกันนะฉันกับคุณก็หมดกันแต่คุณไม่รู้แต่วิญญาณคุณคนได้ยินแต่ฉันไม่นะแล้วก็จะทำบุญกุศลอุทิศส่วนกุศลไปให้การทำบุญกุศลอุทิศส่วนกุศลก็คือการขอขมาด้วยบุญอย่างหนึ่งที่เราไปงานศพเนี่ยนะไปขอขมาด้วยบุญแล้วไปผูกเจ็บกับคนที่ตายไปแล้วเนี่ยเราเจ็บนะเขาไม่ได้เจ็บผูกเจ็บกับพระไม่ขอขมาก็ไม่ให้ก็ไม่ไปงานเนี้ยไปขอบันนั้นบวชไปยกโทษกับพระท่านบวชจะได้ไม่เอาก็ไม่เอาเดี๋ยวศึกมากูจะเล่นงานแท้คิดอย่างนี้พระเขาบวชนานบวชดีในเราหายนะนะมันเอาลูกโป่งไปวางบนเข็มอะคนเราไม่น่าจะอะไรมีโทรศัพท์มีได้แต่อย่าพยาบาทพิฆาตจองเวรพิฆาตกันแต่พูดถึงว่าไม่เป็นไรมันก็เป็นอย่างนั้นแหละท่านนะคำต่อมาที่บอกกับท่านทั้งหลายว่าเรียกว่ากรรมเก่าพูดกับเราเองก็ได้เรียกว่ากรรมเก่าเป็นไงขาหักบาดเจ็บขาหักเลยเรียกว่ากรรมเก่าไหนกรรมเก่าอะไรลองพูดสิเรียกว่ากรรมเก่าอะไรผมโอ้ท่านน้ามันกรรมเก่ามันต้องมีนะอาจจะเคยไปแล้วฮะไปหักขาไก่อะไรต่ออะไรนะสมเด็จพุทธาจารย์เสงี่ยมจันทสิรินะเอารูปมาขึ้นอุปัชฌาย์ธรรมาเสียท่านเปลี่ยนท่านถูกผ่าคอตรงนี้ธรรมามาเมื่อปี19เนี่ยเสียท่านเปลี่ยนแล้วนะถ้าเป็นนักเทศน์ชื่อดังแล้วขาท่านจะเดินกระพริกกระพริกท่านก็บักปรารภเสมอว่าข้าพเจ้าเสียงท่านข้าพเจ้าที่ต้องเดินขาเป๋กระยักกระยักหน่อยๆเนี่ยกรรมเก่าบันดาลให้ไปโดดลงเรือนะท่านที่ท่าเตียนมันซนนะก็มานั่งทบทวนท่านบอกว่านั่งทบทวนกรรมเก่าตอนอยู่อยุธยาบางประหันอยากจะกินไก่ก็นู่นไล่ไก่ไปทานก็เอาไม้ที่ท่านขว้างแล้วยิงขาไก่มันขาหักกรรมเก่าแต่กรรมเก่าแบบเนี้ยมันใกล้จะหมดแล้วมันสนองประชาสุดท้ายของข้าพเจ้าแล้วแต่โยมก็จะไปนึกอะไรมากอย่าไปนึกไม่ทรงไม่ทราบแล้วอะไรอย่าไปนึกมันไม่ได้ตามทุกกรรมหรอกท่านบางทีมันกรรมมันเหมือนกันไม่ใช่กรรมเรานะฮะไปนึกมากก็เดี๋ยวท่านก็แหมโอ้โหทำใจยากฟังเทศน์แล้วทำใจยากทำไปเถอะท่านกลัวหน้าวันที่สุขสนไปกันแล้วกันแต่คนกับคนแล้วที่ผ่าคอนี่ก็ใช่อะไรหรอกก็ไก่มันขันปลุกอยากกินต้มขาไก่อยากต้มขาไก่เนี่ยแล้วก็ใส่หัวปลีท่านเขาต้องใส่หัวปลีด้วยนะก็จับไก่มาขัดปลีถอนขนคอแล้วก็เชือดเล่นสลายตัวเว้ยเขาบอกเล่นสลายตัวแหมกำลังเป็นนักเทศน์ชื่อดังเกิดทอนซินอักเสบอย่างรุนแรงต้องผ่าเสียงก็เลยเป็นอย่างเงี้ยกรรมเก่าแต่มันก็จะหมดไปแล้วล่ะดังนั้นถ้าก็ไม่ได้ทำกรรมอะไรก็ใช้เสียงนั้นน่ะเทศไปเทศแทนไก่ถึงได้มาเป็นไก่ไงเพราะฉะนั้นบางทีตัวเราเนี่ยนึกแล้วมันสบายใจมันพบมนุษย์มันมีกรรมมาเกณฑ์มีเวรตามมาทวงคืนนี่ท่านถ้าเรียกว่ากรรมเก่าเนี่ยมันเบา
มันเบาและถ้าเราแสดงเหตุผลต่อคนอื่นบอกเฮ้ยนึกว่ากรรมเก่าก็แล้วกันนึกว่ากรรมเก่าเราแสดงเหตุผลให้เขาฟังตามความรู้ด้วยมันก็เบาถามท่านทำไมฉันถึงขาไม่ดีเอ้านึกถึงตอนเป็นเด็กสิคุณที่ขาคุณกระเพกกระเพกเนี่ยอายุยังไม่มากเนี่ย60กว่าเนี่ยขาด้านก๊อบแม่เขาห้ามไม่ให้ไปเที่ยวพ่อห้ามไม่ให้ไปเที่ยวเนี่ยเขาทวัสบุญอย่าไปนะลูกนะกระทืบซ้ายใส่กระทืบเท้าใส่โครมๆเนี่ยมันจะเหลือแล้วคุณไม่เหลือหรอกกรรมเก่าๆแต่เมื่อ40 50ปีที่แล้วมันไม่เก่ามากจนนึกไม่ออกบางที่มันเก่ามากจนนึกไม่ออกเรียกกรรมเก่าฆ่าพบกรรมชาติก็นึกได้นึกได้ก็สบายใจไอ้กรรมเก่าที่ดีจะไม่พูดถึงกันบ้างแปลกจริงๆทำอะไรดีเนี่ยไม่ค่อยมาวิจัยกันมาทำไมมันดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ไม่บอกกรรมเก่าดีอาตมาพาสิได้บอกว่ากรรมเก่าที่ทำไว้กับความดีใหม่ที่ทำเติมกรรมเก่าที่ทำไว้กับความดีใหม่ที่ทำเติมแล้วก็มาย้ำเสมอว่าพุทธเจ้าท่านสอนพระองค์ท่านตรัสสอนเนี่ยก็มาเรียบเรียงซะสิจะได้บอกว่ากรรมเก่าในฝ่ายดีไม่พูดถึงเลยนะอาตมาก็เอากรรมเก่าในฝ่ายดีมาเพื่อจะเปรียบเทียบกับกรรมเก่าของคนที่ไม่ดีจะได้รู้สึกกันว่าคนมีอายุยืนยงนี่ปัจจุบันนะท่านนะปลายเหตุเพราะชาติที่แล้วไม่ปรองชีวิตสัตว์ใช่ไหมเพราะชาติที่แล้วมันเป็นกรรมเก่าไม่ค่อยปรองชีวิตสัตว์คนร่ำรวยทรัพย์สมบัติเพราะชาติที่แล้วชอบบำเพ็ญทานมันได้กำไรเรื่อยๆบำเพ็ญทานเรื่อยๆก็ได้กำไรเรื่อยๆแล้วบางทีนะฮะกำไรเนี่ยมันถูกหวยท่านกำไรบุญมันถ้าถูกหวยอ่ะถูกหวยยังไงอ่ะก็มีเงินอยู่พันกว่าบาททำไมถูกหวยต้องเปิกหนึ่งท่าน15ล้านถามทำไมมีเงินเท่านั้นมันถูก15ล้านอ้าวพอดีชาติแล้วกรรมเก่าดีคงไปเจอพระอริยะที่ดีหรือไปทำบุญกุศลที่ดีนะฮะปะเหมาะเคราะห์ดีพระออกจากนรกสมาบัติพอดีเลยแหมถ้าท่านไม่ได้ฉันมื้อนั้นท่านอดตายแน่มาชาตินี้เราจนๆเนี่ยพวกเดียวรวยแล้วท่านทำไมอย่างนี้ไม่นึกถึงว่าคิดว่าเป็นกรรมเก่าต้องอธิบายให้ได้อธิบายให้ได้พระอยู่ปริวาสเนี่ยนะช่วยกันหน่อยท่านช่วยกันหน่อยนี่มันก็เลยเวลามาแล้วที่พังงาเขามีวัดคึกคักวัดเขมรในเขตอยู่วัดหนึ่งที่กรุงเทพนี่ก็มีอยู่วัดหนึ่งวัดสุวรรณประสิทธิ์อาตมาก็ขอระดมโยมไปบอกเอาคุณวินัยคุณต้องยาวขอพระสัก5ปีบได้ไหมสบายท่านเอาเป็นตัวนะเอาแบบน้ำก็มีท่านมันไม่หอมก็ได้เหมือนกันเอาไว้ปรุงเอาปลาส้มทอดเอาปลาสำหรับทอดไอ้ที่ไม่มีก้างนะที่เขาทำจากปลานิลปลาจีนนะดูชมดูเช่นเราส่งไปท่านทุกคนพระท่านอยู่ปริวาสนั่งกรรมฐานใครจะเข้าไปเราเอาสักส่งทีเดียวเอาสักเดือนนึงไหมท่านถ้าเขามีที่เก็บก็ได้นะพญามังกรเทพมาขออีกรอบหนึ่งบริษัทแหลมทองสหการจำกัดอาตมาบอกขอไก่ครับเพื่ออะไรฮะไส้กรอกไก่เยอะๆเขามีเยอะๆชนิดไส้กรอกเขามีหลายๆชนิดแต่ส่วนใหญ่พระชอบไส้กรอกอีสานเขาทำกึ่งอีสานนะแต่ไม่ใช่กรอกอีสานแบบนั้นนะเป็นสมัยใหม่ไส้กรอกเส้นหนึ่งนะฮะข้าวเหนียวปั้นหนึ่งก็โอ้โหปฏิบัติธรรมได้นานแล้วสดมันก็เสียงดังแล้วก็มีโยมเขาบอกจะเอาอะไรเขาบอกก็ถ้าพระอยู่ปริวาสเขาไปดูเถอะท่านเดินป่าเดินเขานะฮะถูกอบรมกรรมฐานเดี๋ยวนี้มีน้อยนะท่านนะ
ถ้าเราทำบุญนะ

0: ดีเลยท่านพวกพระนะฮะบางทีน้ำเนี่ยเอาน้ำเนี่ยมูลค่ามันน้อยลำไยเนี่ย ลำไยมัน10กิโลเนี่ยท่านถวายพระอยู่ปริวาสพระสวดมนต์เนี่ยท่านดื่มไปถ้วยเดียวของท่านเนี่ยนะฮะชาติที่แล้วนะชาติเนี่ยบางทีรวยได้เอาเออไม่แน่ไม่แน่ท่านพฤติกรรมเก่าเนี่ยคิดถึงได้ด้านมุมที่ดีบ้างก็จะสุขใจเออนึกว่ากรรมเก่าคนมียศอังกฐานพวกไม่ขี้อิจฉาเอ้ยทำไมคนนั้นขึ้นยศกรรมเก่าเขามีเพื่อนดีเขามีวาสนาดีเขามีปัญญาดีกรรมเก่าเออคนมีรูปร่างงามโสภาเพราะชาติแล้วมีขี้โกรธเขากรรมเก่ามากรรมนี้มันก็ดีก็แต่งนิดเดียวท่านเองสวยแล้วคนไม่มีโรคภัยทุกข์ทั่วเพราะชาติแล้วมาทรมานสัตว์ก็กรรมเก่าสนองมาดีคนชื่อเสียงไม่วิบัติเพราะชาติแล้วรักษาศีลก็กรรมเก่าคนไม่ถูกติฉินเพราะชาติแล้วไม่สารคนอื่นก็กรรมเก่าคนมีบริวารดั่งเดิมเพราะชาติแล้วมีเมตตาก็กรรมเก่าคนมีปัญญาเพราะชาติแล้วชอบฟังเทศน์ฟังธรรมก็กรรมเก่าไอ้ที่กรรมเก่าในด้านที่ปรงใจให้มันเบาขึ้นเพราะประสบเหตุวิบัติมันก็ควรถ้าพูดถึงกรรมเก่าใช่ไหมจะได้สุขใจถ้าได้ดีแล้วเราได้ดีคนอื่นได้ดีก็กรรมเก่าได้ดีเท่านี้ก็กรรมเก่าเท่านั้นแหละท่านคิดได้ชนิดแล้วคิดตรงกับพุทธเจ้าสอนรัตนตยานุภาเวนะความนะพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยอย่าได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมาหลักธรรมองค์สัมพุทธาทานศีลภาวนายึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านได้ยมผลนิพพานมีสุขสำราญทุกท่านเทอญอาตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: พระเทพปฏิพันธ์วาทีพนมมือถือคัมภีร์ยกขึ้นจรดศีรษะ
2: คุณผู้ชมคะการพูดจาเป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงจิตใจของผู้พูดนะคะหากเรามีวาจาดีวาจานั้นก็จะส่งผลดีต่อตัวเองครอบครัวและสังคมเราก็จะพบกับความสุขนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสนิทสวภาเอกเอี่ยมสินรวมทั้งทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: สวัสดีค
1: สว
0: ่
1: ัส
0: ะ
1: ดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะพบกับรายการ NBT รวมใจนะคะพบกับดิฉันประภาสีเหมพฤกษ์ค่ะ
1: ค่ะดิฉันณรมนละออแท้ค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถรับชมผ่านทีวีดิจิตอลหมายเลข11 NBT ภาคกลางค่ะแล้วก็ Facebook Live นะคะ NBT ภาคกลางได้สดๆเลยค่ะ
0: ค่ะก็วันนี้ก็พบกับเรา2คนนะคะกับก็มีเรื่องราวหลายเรื่องนะคะที่จะมาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของน้ำท่ว
1: ม
0: ในภาคตะวันออก
1: ค่ะ
0: ค่ะในเรื่องของมาตรการดูแลหลังน้ำท่วมทั้งการเร่งช่วยเหลือหลังน้ำท่วมหรือว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่คอยช่วยในเรื่องของน้ำท่วมก็จะเน้นน้ำท่วมหน่อยเนา
1: ะ
0: เพราะว่าท่วมกันเยอะท่วมกันทั่วค่ะ
1: หลายจังหวัดเลยทีเดียวค่ะ
0: ค่ะค่ะมาในข่าวแรกเลยนะคะค่ะเมืองจันนะคะคืนสู่ภาวะปกติแล้วนะคะปภ.ปักธงเขียวแม่น้ำจันทบุรีค่ะสถานการณ์น้ำในแม่น้ำจันทบุรีนะคะคลี่คลายลงแล้วค่ะโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีนะคะได้ประกาศปรับระดับธงแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเป็นธงเขียวนะคะหลังระดับน้ำทรงตัวและลดลงจนอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยสะท้อนว่าสถานการณ์ในพื้นที่นะคะกลับเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้นค่ะในขณะเดียวกันนะคะทางเทศบาลเมืองจันทบุรีก็ยังคงติดตามและเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างต่อเนื่องนะคะพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงค่ะทางเทศบาลเมืองจันทบุรีนะคะก็ได้ลงพื้นที่นะคะดำเนินกิจกรรม Brick Cleaning Day ค่ะเอาของไปนะคะ Brick Cleaning ค่ะซึ่งฟื้นฟูและทำความสะอาดบริเวณที่เคยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะเพื่อคืนความสะอาดความปลอดภัยและเตรียมพื้นที่ให้ประชาชนนะคะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะจากสถานการณ์ที่ค่อยๆคลี่คลายนะคะถือเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ดีของเมืองจันทบุรีค่ะหลังผ่านช่วงฝนหนักและน้ำท่วมนะคะโดยหน่วยงานที่ในพื้นที่ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องค่ะหลังสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเริ่มคลี่คลายนะคะระดับน้ำในเขตตัวเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจก็ได้ลดลงประชาชนเริ่มกลับมาฟื้นฟูบ้านเรือนรวมถึงนำรถยนต์ที่ผ่านการลุยน้ำและเส้นทางน้ำท่วมขังเข้าทำความสะอาดอย่างต่อเนื่องค่ะและที่ร้านสอนอคาแคนะคะริมถนนสายท่าแฉลบค่ะตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะคะบรรยากาศก็คึกคักเลยค่ะตั้งแต่ช่วงเช้านะคะมีประชาชนนำรถยนต์รวมถึงรถตู้รับส่งนักเรียนเข้ามารอคิวล้างทำความสะอาดและอัดฉีดช่วงร่างค่ะหลังรถต้องผ่านน้ำทั้งน้ำทั้งโคลนทั้งดินและทรายมาหลายวันค่ะโดยภายในลานจอดรถนะคะมีรถรอใช้บริการมากกว่า30คันค่ะและคาดว่าตลอดทั้งวันนะคะจะมีรถเข้ามาใช้บริการมากกว่า50คันค่ะเจ้าของร้านนะคะก็ได้เปิดเผยนะคะว่าฝนหยุดตกและมีแดดออกลูกค้าก็ทยอยนำรถเข้ามาตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะทำให้คิวแน่นกว่าปกติทางร้านเตรียมพนักงานเกือบ10คนค่ะแบ่งหน้าที่กันทั้งฉีดน้ำล้างทำความสะอาดอัดฉีดช่วงล่างเช็ดแห้งดูดฝุ่นและขัดล้อค่ะเพื่อรองรับลูกค้าให้ได้มากที่สุดค่ะแม้จะต้องทำงานหนักนะคะทางเจ้าของร้านก็บอกว่าล้างจนมือเปื่อยเลยค่ะแต่เข้าใจความเดือดร้อนของชาวเมืองจันทน์นะคะที่เพิ่งผ่านสถานการณ์น้ำท่วมมาจึงพร้อมให้บริการอย่างเต็มที่ค่ะโดยยังคงรักษามาตรฐานความสะอาดไม่เร่งจนขาดคุณภาพค่ะส่วนในเรื่องของค่าบริการนะคะร้านยังใช้อัตราเดิมค่ะไม่มีการปรับขึ้นราคารถเก๋งขนาดเล็กล้างสีและดูดฝุ่นก็อยู่ประมาณ190บาทถึง200บาทค่ะส่วนในเรื่องของการมีอัดฉีดช่วงล่างด้วยนะคะก็จะเพิ่มเป็น240บาทถึง300บาทค่ะขณะที่รถขนาดใหญ่ล้างสีและดูดฝุ่นประมาณ200ถึง300บาทและอัดฉีดช่วงล่าง300บาทค่ะทางด้านเจ้าของร้านนะคะยังฝากถึงผู้ใช้รถค่ะที่ผ่านน้ำท่วมมานะคะควรนำรถมาตรวจทำความสะอาดค่ะโดยเฉพาะบริเวณช่วงล่างเพื่อกำจัดคราบดินโคลนและสิ่งสกปรกที่อาจสะสมค่ะซึ่งอาจนำไปสู่ความเสียหายของรถในระยะยาวค่ะหลังน้ำรถนะคะภาพประชาชนทยอยนำรถมาล้างจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนนะคะของการฟื้นตัวของเมืองจันทน์ค่ะที่กำลังกลับสู่ภาวะปกติพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูหลังผ่านสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาค่ะน้องปอ
1: ใช่อันนี้ก็เป็นของจังหวัดจันทบุรีนะคะพี่ตุ๊ก
0: ก็อย่างว่าเนาะคือน้ำไปลุยน้ำท่วมมาหรือบางคันอาจจะจอดเขาเรียกว่าน้ำถึงแค่ล้ออะไรเงี้ยเนาะก็เอามาทำความสะอาดกันค่ะ
1: ของจันทบุรีเรานี่ยังไม่หนักเนาะยังไม่หนักเท่าทางระยองทางชลบุรีนะคะ
0: ก็พออ
1: ่ะก็คือไม
0: ่
1: ก็หนักอยู่แต่บางอำเภอใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะจะเป็นบางอำเภอค่ะ
1: ของทางบ้านพี่ตุ๊กเป็นไงบ้าง
0: ก็ท่วมทางเข้าเหมือนกันค่ะท่วมทางเข้านะคะแต่คือน้ำไม่ถึงระดับบ้านแต่ก็คือไม่ล้อมรอบไปด้วยน้ำค่ะน้องปอเพราะว่าไม่สามารถที่จะออกจากตรงนั้นได้เพราะน้ำทั้งแรงทั้งรู้สึกจะลึกระดับ เกือบขาอ่อนเหมือนกันบางพื้นที่ก็มีถนนขาดค่ะอย่างเช่นสะพานหนองค้านะคะก็จะมีหลุมขนาดใหญ่นะคะเพราะน้ำที่มันดันเข้ามาทำให้พื้นถนนเป็นหลุ
1: ม
0: ทำให้การจราจร
1: น้ำมันแรงอ่ะเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งสวนทุเรียนก็บางรายนะคะ
1: ก็หลายสวนอยู่นะตอนนี้
0: ยังเขาบอกว่ารถยังไม่ถึงบางรายยังอยู่ที่โคกระดับโคกของต้นทุเรียนอยู่ค่ะ
1: ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับสถานการณ์ของจันทบุรีต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของจังหวัดชลบุรีบ้างนะคะพี่ตุ๊กทางสำนักงานชลบุรีประธานที่9นะคะเร่งสูบน้ำผันค่ะจากคลองชลประทานพานทองค่ะไปเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำบางพระจังหวัดชลบุรีนะคะเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำในพื้นที่อำเภอพานทองแล้วก็อำเภอพนัสนิคมหลังช่วงที่ผ่านมานะคะได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะโดยเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานก็ได้ลงพื้นที่ค่ะติดตามการสูบผันน้ำอย่างใกล้ชิดนะคะโดยแนวทางนี้เนี่ยเป็นการนำน้ำส่วนเกินค่ะจากพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมออกไปเก็บกักในอ่างเก็บน้ำบางพระช่วยลดภาระการระบายน้ำในพื้นที่ค่ะแล้วก็ทำให้การบริหารจัดการน้ำเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นขณะเดียวกันนะคะน้ำที่ผันเข้าอ่างเก็บน้ำบางพระเนี่ยยังสามารถเก็บไว้เป็นน้ำต้นทุนสำหรับผลิตน้ำประปาได้ด้วยสำหรับการใช้น้ำของประชาชนนะคะของจังหวัดชลบุรีนะคะถือเป็นการบริหารจัดการน้ำค่ะที่ช่วยได้ทั้งในช่วงน้ำมากแล้วก็การเตรียมสำรองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งด้วยค่ะ
0: ครับ
1: สำหรับระบบสูบผันน้ำเนี่ยนะคะสามารถสูบน้ำได้ประมาณ 5.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือราว 500,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันก็ถือว่าเยอะทีเดียวน
0: ะ
1: พร้อมทำงานร่วมกับการสูบแล้วก็ระบายน้ำบริเวณปลายคลองชลประทานพานทองค่ะแล้วก็คลองพานทองเพื่อเร่งลดระดับน้ำในพื้นที่เนี่ยนะคะที่ได้รับผลกระทบในส่วนของสำนักงานชลประทานที่9นะคะก็ยังระบุนะคะว่าจะติดตามสถานการณ์น้ำเนี่ยอย่างต่อเนื่องพร้อมปรับการสูบแล้วก็ระบายน้ำเนี่ยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ค่ะเพื่อช่วยให้พื้นที่อำเภอพานทองแล้วก็อำเภอพนัสนิคมเนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วแล้วก็บริหารน้ำให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในระยะยาวด้วย
0: ค่ะ
1: ในส่วนของทางด้านบริเวณเกาะร้านนะคะเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะก็มีนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ประชาชนเนี่ยเขาสังเกตเห็นว่าน้ำทะเลบางพื้นที่เนี่ยเปลี่ยนเป็นสีเขียวเขียวแบบเขียวเลยนะแตกต่างจากสภาพน้ำทะเลปกตินะคะทำให้หลายคนนะคะเกิดความสงสัยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้ำทะเลบริเวณนี้เห็นโอ้โหเขียวแบบมันปกติทะเลมันต้องเป็นแบบว่าสีฟ้าเน
0: า
1: ะแต่ใช่อันนี้มันคือเขียวเลยค่ะเบื้องต้นเนี่ยนะคะลักษณะที่พบเนี่ยนะคะก็มีความสอดคล้องกับปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีหรือที่เรียกกันว่าแพลงต้นบลูมซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่แพลงก์ตอนในทะเลค่ะเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำให้สีของน้ำทะเลเปลี่ยนไปค่ะโดยบางครั้งเนี่ยนะคะอาจจะเป็นสีเขียวสีน้ำตาลหรือว่าสีอื่นๆก็ได้ขึ้นอยู่กับชนิดแล้วก็ปริมาณของแพลงก์ตอนในช่วงนั้นค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะพื้นที่เมืองพัทยาแล้วก็บริเวณใกล้เคียงเนี่ยมีฝนตกอย่างหนักค่ะรวมทั้งมีลมแรงแล้วก็มีสภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้มีน้ำจืดค่ะไหลลงบนบกน้ำจืดบนบกเนี่ยไหลลงสู่ทะเลมากขึ้นน้ำที่ไหลลงเนี่ยนะคะมันก็ทำให้สารอาหารเนาะรวมถึงตะกอนต่างๆเนี่ยลงไปอยู่ในทะเลนะคะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เอื้อต่อการเพิ่มจำนวนของแพลงก์ตอนนั่นเอง
0: ค่ะ
1: ข้อมูลจากกรมทรัพยากรทางทะเลนะคะและชายฝั่งค่ะก็ระบุว่าปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาตินะคะโดยมีหลายปัจจัยทั้งปริมาณสารอาหารในน้ำอุณหภูมิกระแสน้ำแล้วก็สภาพอากาศโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่มีน้ำจากแผ่นดินไหลลงสู่ทะเลมากปกติค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะการพบว่าน้ำทะเลเปลี่ยนสีเขียวเนี่ยยังไม่ได้สรุปทันทีนะคะว่า

0: เริ่มมีสัญญาณดีขึ้นนะคะหลาย
1: ค่ะ
0: พื้นที่ค่ะระดับน้ำหลายจุดลดลงค่ะพื้นที่สำนักทองและกระเฉดค่ะสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วค่ะส่วนพื้นที่เทศบาลนครระยองทับมาบ้านแหลงตะพงเชิงเนินและนาตาขวัญ นะคะระดับน้ำลดลงจากเดิมค่ะแต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องส่วนในอำเภอแกลงนะคะยังมีน้ำท่วมในตำบลบ้านนาคุ้งทุ่งควายกินค่ะพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลงและตำบลวังว่าค่ะโดยระดับน้ำลดลงแล้วประมาณ 10-20 เซนติเมตรแต่บางจุดยังมีน้ำสูงประมาณ 30-70 เซนติเมตรค่ะและในขณะที่บ้านค่ายและอำเภอเขาชะเมานะคะยังมีหลายพื้นที่ก็สถานการณ์คลี่คลายแล้วเช่นกันค่ะและจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะยังไม่มีรายงานพบผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะเจ้าหน้าที่ที่ยังคงเร่งสูบและระบายน้ำอยู่นะคะพร้อมอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ค่ะโดยจังหวัดนะคะยืนยันว่ากรณีข่าวในสังคมสื่อออนไลน์ค่ะที่ระบุนะคะว่าอ่างเก็บน้ำดอกรายแตกนั้นนะคะไม่เป็นความจริงค่ะจากการตรวจสอบพบว่าเป็นเพียงน้ำกัดเซาะถนนบริเวณขอบอ่างเท่านั้นค่ะก็ยังไงก็ติดตามสถานการณ์จากหน่วยงานราชการเนาะเพราะว่าบางทีเป็นข่าวทางสังคมออนไลน์ก็จะสร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนเหมือนกันถ้ามีการแชร์ต่อกันไปค่ะ
1: ใช่ค่ะต่อไปก็เป็นที่จังหวัดสระแก้วกันบ้างนะคะสระแก้วนะคะเขาก็เตือนภัยเนาะผู้ใช้เส้นทางในจังหวัดสระแก้วด้วยนะคะหลังน้ำท่วมกัดเซาะถนนสายสก2009ค่ะช่วงแยกทางหลวงหมายเลข33บ้านใหม่ถาวรค่ะอำเภอเมืองสระแก้วนะคะก็ได้รับความเสียหายหนักจนรถเนี่ยไม่สามารถสัญจรผ่านได้ค่ะโดยเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมานะคะนายอัครเดชแข็งทัญกิจนะคะผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสระแก้วค่ะก็ได้มอบหมายให้นายณัฐศิลป์นะคะรักษาการผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทสระขวัญค่ะพร้อมเจ้าหน้าที่นะคะลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์จากการตรวจสอบเนี่ยก็พบว่ากระแสน้ำเนี่ยได้กัดเซาะถนนอย่างรุนแรงค่ะทำให้ผิวทางชำรุดเสียหายแล้วก็ไม่สามารถเปิดให้รถเนี่ยสัญจรผ่านได้ในขณะนี้เจ้าหน้าที่นะคะได้ติดตั้งป้ายเตือนค่ะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็พร้อมให้ประชาชนนะพบว่ากระแสน้ำเนี่ยได้กัดเซาะบริเวณคอสะพานจนเสียหายอย่างหนักนะคะทำให้เส้นทางเนี่ยมีความเสี่ยงแล้วก็ไม่ปลอดภัยต่อการสัญจรเจ้าหน้าที่นะคะจึงมีประกาศปิดการจราจรเป็นการชั่วคราวค่ะแล้วก็ขอให้ประชาชนในหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวเมื่อระดับน้ำกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งซ่อมแซมความเสียหายเพื่อให้สามารถเปิดใช้งานเส้นทางได้โดยเร็วประชาชนนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติมนะคะได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบทนะคะโทร1146ค่ะในส่วนของทหารจิตอาสานะคะเขาก็ได้จัดตั้งโรงพระโรงครัวพระราชทานนะคะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วค่ะพร้อมจัดทำอาหารกล่องแจกจ่ายวันละหลายร้อยกล่องเลยทีเดียวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะคะในช่วงสถานการณ์อุทกภัยที่ชาวบ้านเนาะเขาเดือดร้อนเนี่ยมีอาหารแจกด้วยนะคะโดยทางพลร.2นะคะก็ได้จัดกำลังค่ะพลจิตอาสาของหน่วยนะคะเข้าดำเนินการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานบริเวณสถานีตำรวจภูธรบ้านทับใหม่ตำบลโนนหมากแข้งนะคะอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วค่ะเพื่อประกอบอาหารสดใหม่พร้อมบรรจุเป็นอาหารกล่องนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยด้วยการช่วยเหลือทางนี้นะคะก็ครอบคลุมประชาชนในพื้นที่บ้านทับใหม่นะคะหมู่6บ้านทับใหม่หมู่8แล้วก็บ้านป่าใต้หมู่9ตำบลโนนหมาเข้งโดยโรงครัวพระราชทานนะคะสามารถจัดทำอาหารเนี่ยได้จำนวน800กล่องต่อมื้อค่ะกำลังพลจิตอาสานะคะก็ยังช่วยกันตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบนะคะจนไปถึงประกอบอาหารบรรจุอาหารกล่องค่ะแล้วก็นำอาหารเนี่ยไปส่งมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยเพื่อให้ผู้ประสบภัยนะคะได้รับอาหารพร้อมรับประทานอย่างทั่วถึงค่ะการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานครั้งนี้นะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางด้านอาหารเนี่ยให้กับประชาชนเนาะในช่วงที่หลายพื้นที่ของจังหวัดสระแก้วนะคะยังคงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะ
0: ก็อันนี้เนาะคือใครเดือดร้อนเราก็ช่วยคือหมายถึงว่าคนไทยไม่ทิ้งกันอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: มาในเรื่องของยารักษาโรค กันมากในการดูแลสุขภาพของผู้ได้รับผลกระทบทางน้ำเนาะมันก็จะมาในด้านของฉี่หนูค่ะน้องปอฉี่หนูนะคะ
1: โรคยอดฮิตเลยนะฉี่หนู
0: ใช่มากับน้ำใช่ค่ะมีข่าวนึงที่เล่าให้ฟังน้องปอเห็นไหมคะที่กรุงเทพแต่ไม่รู้จะส่วนไหนนะคะที่ว่า เขาช่วยหนู
1: ให้หนูปีนขึ้น
0: เหรอใช่เพราะมันเป็นหนูเนี่ยคือไม่ใช่หนูแบบหนูบ้านเราเนาะมันเป็นหนูที่มากับท่อน้ำเสียท่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็

0: เหมือนเป็นการช่วยชีวิตช่วยชีวิต
1: ค่ะ
0: ด้วยกันนะคะเขาก็
1: ม
0: เขาก็ใจดีเนาะ
1: ค่ะ
0: แต่ก็คือมันก็อันตรายนิดนึงเพราะว่าหนูมันเป็น
1: มันเป็นพาหะนำโรค
0: ใช่ค่ะเรามาดูกันว่าร้านยาสาราโอสถนะคะร่วมช่วยเหลือประชาชนค่ะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะเปิดให้ผู้ประสบภัยรับฟรีชุดยาช่วยเหลือเบื้องต้นค่ะและยาป้องกันโรคฉี่หนูค่ะเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเสี่ยงด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วมค่ะผู้ประสบภัยนะคะสามารถเข้ารับยาได้ที่ร้านสาราโอสถทุกสาขาใน5จังหวัดภาคตะวันออกค่ะทั้งจังหวัดจันทบุรีระยองตราดสักแก้วและปราจีนบุรีค่ะตั้งแต่วันที่29กันยายนถึง2ตุลาคม2569ค่ะการแจกชุดยาในครั้งนี้นะคะมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนนะคะสามารถดูแลสุขภาพเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสมค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่หลายพื้นที่นะคะยังมีน้ำท่วมขังการเดินทางเข้าออกบางจุดอาจไม่สะดวกและประชาชนก็มีโอกาสสัมผัสกับน้ำที่อาจปนเปื้อนเชื้อโรคได้ค่ะทั้งนี้นะคะโรคฉี่หนูหรือโรคเลปโตสไปโรซิสนะคะเป็นโรคในโรคที่ระมัดระวังในช่วงน้ำท่วมค่ะโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินลุยน้ำเป็นเวลานานหรือมีบาดแผลตามมือและเท้าค่ะจึงควรสวมรองเท้าบูทหรืออุปกรณ์ป้องกันเมื่อต้องสัมผัสน้ำและรีบทำความสะอาดร่างกายหลังลุยน้ำทุกครั้งค่ะสำหรับประชาชนที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดรับยาและเงื่อนไขการรับนะคะสามารถติดต่อผ่านเพจสาราโอสถหรือทาง @salaosotกิจกรรมดังกล่าวนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งการช่วยเหลือนะคะผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะเพื่อให้ประชาชนนะคะสามารถเข้าถึงยาและการดูแลสุขภาพเบื้องต้นได้ในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมค่ะปอ
1: ใช่ค่ะก็ช่วงน้ำท่วมเนี่ยก็มีหลายๆหน่วยงานนะคะที
0: ่
1: เข้ามาช่วยเหลือเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางหน่วยงานของรัฐหรือว่าเอกชนแล้วก็ทางมูลนิธิต่างๆก็ดีนะคะ
0: รวมถึง
1: ทีเดียว
0: ประชาชนทั่วไปที่เขาไม่ได้รับความเดือดร้อนเขาก็ระดมทุนกันเนา
1: ะ
0: มาช่วยในการเรื่องอาหารเรื่องน้ำอะไรค่ะ
1: ค่ะช่วงคลิปข่าวกรมประชาสัมพันธ์วันนี้นะคะนำเสนอ3ประเด็นเด็ดที่น่าสนใจเชิญรับชมค่ะ
2: ใครอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยฟังทางนี้เลยค่ะล่าสุดกรมชลประทานประกาศปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาขึ้นไปอยู่ที่ 25,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วเพื่อรับมือมวลน้ำก้อนใหญ่จากทางเหนือโดยคาดว่าในวันที่2ตุลาคมนี้ปริมาณน้ำที่นครสวรรค์จะพุ่งแตะ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งรัฐบาลได้ส่งหนังสือเตือนภัยไปยัง11จังหวัดโดยเฉพาะ4จังหวัดในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่พระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีและชัยนาทแต่ขอเน้นย้ำคำเตือนจากรัฐบาลเลยนะคะว่าตอนนี้ขอให้ทุกคนตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตระหนกเพราะเป็นการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าแนะนำให้ทุกคนรีบจัดการตาม4ข้อนี้ด่วนเลยค่ะคือ 1. รีบยกของขึ้นที่สูงหนีน้ำให้ไว 2.ย้ายรถยนต์รถจักรยานยนต์และสัตว์เลี้ยงไปไว้ที่ปลอดภัย 3. เตรียมของจำเป็นและเบอร์โทรฉุกเฉินให้พร้อมและ 4. ค่ะติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดใครมีญาติหรือคนรู้จักอยู่ริมน้ำแชร์คลิปนี้เตือนพวกเขากันด้วยเลยค่ะ
3: น้ำท่วมจนเดินทางไปโรงพยาบาลลำบากแล้วถ้าหากว่าเจ็บป่วยจะทำอย่างไรล่าสุดครับทางกระทรวงสาธารณสุขได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเปิดบริการพบแพทย์ทางไกลผ่านทางแอปพลิเคชันหมอพร้อมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับโดยทางกรมการแพทย์ร่วมกันกับทางกรุงเทพมหานครตั้งจุดบริการทางการแพทย์ที่เคหะชุมชนร่มเกล้าพร้อมกับใช้ระบบ DMS เทเลให้คำปรึกษาประเมินอาการวางแผนการรักษาและจัดส่งยาแก่ผู้ป่วยขณะที่ภาพรวมของการช่วยเหลือน้ำท่วมใน25จังหวัดทางกระทรวงสาธารณสุขดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วกว่า 50,000 รายให้บริการทางการแพทย์กว่า 38,000 ครั้งและสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์กว่า 70,000 รายการครับส่วนคลังเวชภัณฑ์ยังสำรองยาด็อกซีไซคลินสำหรับโรคฉี่หนูกว่า 1.5 ล้านแคปซูลชุดยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยเกือบ 29,000 ชุดและชุดตรวจโรคฉี่หนูเกือบ 8,000 ชุดครับนอกจากนี้ยังเร่งเตรียมระบบส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบไปยังพื้นที่ปลอดภัยเพื่อให้การรักษาต่อเนื่องเพราะแม้ว่าน้ำจะท่วมแต่การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ยังเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเดินหน้าต่อไปครับ
2: ทำไมน่ารู้ช่วงน้ำท่วมค่ะใครคิดช่วย

โอกาสลักทรัพย์ช่วงภัยพิบัติต้องระวังเพราะโทษหนักกว่าการลักทรัพย์ทั่วไปค่ะลักทรัพย์ทั่วไปมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทแต่ถ้าลักทรัพย์ในช่วงน้ำท่วมอัคคีภัยหรือภัยพิบัติหรืออาศัยช่วงที่ประชาชนกำลังตื่นกลัวมีโทษจำคุก 1-5 ปีและปรับ 20,000 ถึง 100,000 บาทค่ะและถ้าเป็นการลักโคกระบือหรือเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการกสิกรรมโทษจะหนักขึ้นอีกจำคุก3-10 ปีและปรับ 60,000 ถึง 200,000 บาทเพราะฉะนั้นค่ะอย่าฉวยโอกาสซ้ำเติมผู้ประสบภัยหากประชาชนต้องการคำปรึกษาหรือความช่วยเหลือด้านกฎหมายสามารถโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมงค่ะ

0: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
1: น้องโอมมานี่มาลูกมาไปเล่นตามป่าทำไมลูกยุงลายบ้านเรามันเยอะลูก
2: ฮะยุงเยอะแบบนี้ระวังจะเป็นไข้เลือดออกนะคะ
3: แล้วเราจะป้องกันยังไงดีคะ
2: ง่ายทีเดียวค่ะแค่เราหยดทรายอเบตลงในน้ำยุงก็จะไม่สามารถวางไข่ได้ค่ะ
4: ไข้เลือดออกป้องกันได้รู้ภัยเข้าใจรับมือได
5: ้ร่วมเฝ้าระวังไข้เลือดออกเริ่มที่บ้านคุณเย้
6: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ NBP นะคะสุภมาศค่ะได้สั่งสคบนะคะเดินหน้า9มาตรการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะลดภาระค่าซ่อมรถหนี้สินและซ่อมบ้านค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยนะคะว่าได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนะคะประสานหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจค่ะเดินหน้า9มาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยเน้นลดค่าใช้จ่ายที่จำเป็นทั้งเรื่องรถยนต์หนี้สินบ้านพักและเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะสำหรับประชาชนที่ถูกน้ำท่วมรถถูกน้ำท่วมนะคะสามารถขอความช่วยเหลือเรื่องรถยกผ่านสายด่วน191ค่ะขณะที่สมาคมรถยกแห่งประเทศไทยยืนยันนะคะว่าจะคิดค่าบริการอย่างเหมาะสมส่วนการซ่อมรถนะคะมีการประสานอู่กลางการประกันภัยให้ช่วยประเมินค่าซ่อมฟรีค่ะพร้อมส่วนลดค่าอะไรรวมถึงค่ารถยนต์หลายแห่งที่มีมาตรการลดค่าอะไรค่าแรงและตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขค่ะด้านภาระหนี้นะคะสคบเองก็ได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเพื่อประสานมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เช่นพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดและขยายเวลาชำระหนี้ค่ะโดยประชาชนนะคะสามารถติดต่อสถาบันการเงินของตนเองนะคะเพื่อสอบถามรายละเอียดได้โดยตรงค่ะส่วนรถที่มีประกันภัยนะคะสามารถติดต่อบริษัทประกันเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมตามความควบคุ้มครองของกรมธรรม์ได้เลยค่ะหากมีปัญหาสอบถามได้ที่สายด่วนคปพ.1186ค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีมาตรการช่วยเหลือเรื่องบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะเช่นตรวจระบบไฟฟ้าหรือสำรวจบ้านฟรีลดค่าซ่อมขยายระยะเวลารับประกันและยกเว้นค่าตรวจเช็คบางรายการด้วยค่ะตามเงื่อนไขของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละแห่งนะคะทางด้านสคบนะคะยังกำชับผู้ประกอบธุรกิจให้แจ้งราคาเงื่อนไขอย่างชัดเจนนะคะห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาค่ะหรือกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมกับผู้ประสบภัยนะคะหากประชาชนนะคะพบปัญหาที่ถูกเอาเปรียบสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect นะคะหรือสำนักงานสคบจังหวัดทั่วประเทศค่ะ
7: ค่ะ
6: ก็เป็นมาตรการหนึ่งของสคบเนาะที่ว่าจะต้องดูแลประชาชนหลังน้ำท่วมเช่นกันค่ะ
7: ค่ะต่อไปก็จะเป็นของกรมการจัดหางานบ้างนะคะพี่ทุกทางกรมการจัดหางานนะคะเขาก็มีการช่วยเหลือหลังน้ำลดด้วยนะคะคือหางานสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้นะคะหลังสถานการณ์อุทกภัยเริ่มคลี่คลายนะคะกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานค่ะก็เตรียมมาตรการฟื้นฟูด้านอาชีพนะคะเพื่อช่วยประชาชนแล้วก็แรงงานที่ได้รับผลกระทบให้กลับเข้าสู่การทำงานและมีรายได้โดยเร็วค่ะโดยทางอธิบดีกรมการจัดหางานนะคะก็เปิดเผยว่ากรมการจัดหางานเนี่ยได้เตรียมบริการช่วยเหลือในช่วงหลังน้ำลดค่ะทั้งการจัดหางานแล้วก็แนะแนวอาชีพรวมไปถึงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามข้อสั่งการของกระทรวงแรงงานเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถกลับมาประกอบอาชีพได้อีกครั้งนะคะสำหรับแรงงานนะคะที่ได้รับผลกระทบจากการจ้างงานหรือต้องการหางานใหม่ค่ะกรมการจัดหางานเนี่ยจะเร่งนำข้อมูลตำแหน่งงานว่างมาให้บริการพร้อมส่งหน่วยบริการนะคะจัดหางานเชิงรุกแล้วก็บริการเคลื่อนที่ค่ะหรือโมบายยูนิคนะคะลงพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงโอกาสการทำงานได้สะดวกขึ้น นอกจากนี้นะคะยังเตรียมช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาด้านการจ้างงานด้วยค่ะไม่สามารถขึ้นทะเบียนหรือรายงานตัวได้นะคะในกรณีว่างานจากผลกระทบของน้ำท่วมค่ะรวมไปถึงประสานการเคลื่อนย้ายแรงงานหากสถานประกอบการนะคะได้รับผลกระทบแล้วก็ลูกจ้างเนี่ยต้องการหางานในพื้นที่อื่นค่ะส่วนผู้ที่ไม่สามารถกลับไปทำอาชีพเดิมได้ค่ะหรือกำลังมองหารายได้เพิ่มเติมเนี่ยกรมการจัดหางานนะคะก็ยินดีให้คำปรึกษาด้านอาชีพสนับสนุนการรับงานไปทำที่บ้านช่วยเหลือในเรื่องของแหล่งเงินทุนนะคะจากกองทุนเพื่อผู้ที่รับงานไปทำที่บ้านด้วยขณะเดียวกันนะคะก็ยังเปิดทางเลือกผ่านแพลตฟอร์มคนทำงานอิสระค่ะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถนำทักษะนะคะแล้วก็ความสามารถของตนเองไปสร้างโอกาสในการหารายได้เสริมหรือประกอบอาชีพอิสระในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดกรมการจัดหางานนะคะเขาก็ยังย้ำด้วยค่ะว่าจะเร่งนำบริการด้านการมีงานทำเนี่ยเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเพื่อช่วยให้ผู้ที่ต้องการหางานนะคะสามารถกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานแล้วก็ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพเนี่ยมีทางเลือกในการสร้างรายได้ใหม่ได้อย่างเหมาะสมค่ะสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะคะที่ต้องการหางานเนี่ยหรือขอคำปรึกษาด้านอาชีพนะคะก็สามารถใช้บริการแพลตฟอร์มไทยมีงานทำแล้วก็คนทำงานอิสระค่ะหรือติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดนะคะสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครในพื้นที่1ถึง10แล้วก็สายด่วนกรมการจัดหางานค่ะก็โทรไปได้เลยนะคะที่1506กด2
6: ค่ะ
7: นี่ก็เป็นของกรมจัดหางานนะคะก็ช่วยฟื้นฟูนะคะสำหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยนะคะในพื้นที
6: ่เราก็มาต่อกันที่ผู้ประกันตนกันบ้าง
7: ได้ค่ะ
6: ค่ะแรงงานนะคะเร่งช่วยลูกจ้างและผู้ประกันตนค่ะรับมือผลกระทบน้ำท่วมค่ะกระทรวงแรงงานนะคะเร่งช่วยเหลือลูกจ้างผู้ประกันตนและสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะพร้อมดูแลสิทธิ์ทั้งกรณีว่างงานเจ็บป่วยและเสียชีวิตค่ะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะได้เปิดเผยว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดนะคะเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบค่ะและให้สำนักงานประกันสังคมนะคะตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนอย่างเร่งด่วนค่ะโดยเฉพาะครอบครัวผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์น้ำท่วมเบื้องต้นนะคะจังหวัดสระแก้วได้พบผู้เสียชีวิต5รายค่ะในจำนวนนี้นะคะผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่3จำนวน1รายค่ะมีสิทธิ์ได้รับค่าทำศพ 50,000 บาทส่วนจังหวัดจันทบุรีค่ะมีรายงานผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยนะคะที่เหตุเกี่ยวเนื่อง3รายค่ะซึ่งสำนักงานประกันสังคมก็อยู่ระหว่างตรวจสอบสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องเช่นกันค่ะสำหรับผู้ประกันตนที่ไม่สามารถไปทำงานได้นะคะเพราะสถานประกอบการหยุดกิจการจากภัยพิบัตินะคะก็สามารถขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุวิสัยได้ 50% ของค่าจ้างรายวันค่ะสูงสุดไม่เกิน180วันค่ะส่วนในกรณีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บฉุกเฉินหากไม่สามารถเข้ารักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ได้นะคะก็สามารถเข้ารักษาที่โรงพยาบาลอื่นได้ค่ะโดยได้รับความคุ้มครองภายใน72ชั่วโมงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะส่วนในกรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตนะคะครอบครัวก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตราที่เป็นผู้ประกันตนอย่างเช่นค่าทำศพเงินสงเคราะห์กรณีตายและเงินบำเหน็จชราภาพส่วนผู้ประกันตนมาตรา40นะคะจะได้รับค่าทำศพตั้งแต่ 25,000 บาทจนถึง 50,000 บาทค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับทางเลือกที่สมัครไว้นะคะและในขณะเดียวกันนะคะทางสำนักงานประกันสังคมก็ยังมีมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษค่ะสำหรับสถานประกอบการเพื่อช่วยรักษาการจ้างงานรวมถึงผ่อนผันหลักเกณฑ์การรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังค่ะที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัตินะคะทั้งนี้นะคะสำนักงานประกันสังคมจังหวัดทั่วประเทศก็ได้ทำการกำชับในให้ลงพื้นที่ตรวจสอบสิทธิ์รับทราบปัญหาและเร่งช่วยเหลือลูกจ้างกับผู้ประกันตนให้ได้รับการเยียวยาตามสิทธิ์โดยเร็วค่ะ
7: อ
6: ันนี้ก็สำหรับลูกจ้างที่มีประกันได้ส่ง
7: ประกันสังคม
6: ประกันสังคมใช่
7: ค่ะ
6: มีทั้งในเรื่องของการทำแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยในการเกิดอุทกภัยครั้งนี
7: ้
6: ก็ในเรื่องของการฆ่าทำศพ
7: ก็ผ่านไปแล้วเนาะทีนี้ค่ะพี่ตุ๊กทีนี้เรามีเรื่องที่แบบมีข่าวจริงนะมันก็จะต้องมีข่าวปลอมถูกไหมทาง DE นะคะเขาก็แจ้งมานะคะว่าข่าวปลอมนะคะที่มีการจัดซื้อเทคโนโลยีด้านการพยากรณ์อากาศเนี่ยอันนี้ไม่เป็นความจริงนะคะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันนะคะทาง DE นะคะเขาก็ยืนยันค่ะว่าข่าวที่ระบุว่าคณะรัฐมนตรีหรือครม.เนี่ยอนุมัติโครงการจัดซื้อเทคโนโลยีดาวเทียมแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ค่ะเพื่อยกระดับระบบพยากรณ์อากาศของไทยนะคะวงเงิน400 97ล้านบาทในปีงบประมาณ2570เนี่ยอันนี้คือไม่เป็นความจริงโดยทางนายพัชระอนันตสินนะคะปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยแล้วนะคะว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมค่ะมีการนำเสนอคาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงแล้วก็อาจทำให้ประชาชนเนี่ยเกิดการเข้าใจผิดได้สำหรับข้อเท็จจริงนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีการศึกษาและพัฒนาแนวทางนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องค่ะรวมถึงการทดลองใช้เทคโนโลยีดาวเทียมแล้วก็ AI ผ่านโครงการนำล่องหรือ POC ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศนะคะเช่น NASA แล้วก็ NOAA ในช่วงเดือนธันวาคม2568ถึงเดือนกุมภาพันธ์2569โดยไม่มีค่าใช้จ่ายผลการทดลองนะคะก็พบว่าเทคโนโลยีดังกล่าวเนี่ยสามารถช่วยวิเคราะห์นะคะแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพยากรณ์อากาศได้ดีขึ้นค่ะแต่ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาเปรียบเทียบแนวทางต่างๆค่ะเพื่อเลือกวิธีการเหมาะสมแล้วก็คุ้มค่าที่สุดนะคะทางกระทรวงดีอีเนี่ยเขาก็ย้ำนะคะว่าไม่มีการจัดซื้อจัดสร้างเทคโนโลยีพยากรณ์อากาศใดๆนะคะแล้วก็ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยยังไม่มีผลบังคับใช้จึงขอให้ประชาชนค่ะตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะเผยแพร่ต่อด้วยพร้อมเตือนนะคะว่าการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนหรือว่าเท็จบนสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยอาจจะเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับได
6: ้ค่ะก็ออกมาแจ้งแล้วเนาะว่ามันเป็นข่าวที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง
7: ค่ะไม่เป็นความจริง
6: ยังไงก็ก่อนที่จะเผยแพร่ก็ตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
7: ให้ใ
6: ไม่งั้นก็จะสร้างความเข้าใจผิดเนาะ
7: ค่ะ
6: ค่ะช่วง3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะวันนี้เสนอตอนให้ที่พักพิงคนร้ายเชิญรับชมค่ะ

ครับวันนี้นะครับเรามาพูดถึงกรณีการกระทำที่เป็นการช่วยเหลือผู้กระทำความผิดนะครับหรือผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดอันไม่ใช่ความผิดลาหุโทษนะครับมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189นะครับทีนี้สิ่งแรกเนี่ยที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจก็คือว่านะครับความผิดลาหุโทษคืออะไรกับความผิดที่ไม่ใช่ลาหุโทษเนี่ยคืออะไรนะครับความผิดลาหุโทษก็คือว่าเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆที่มีโทษสถานเบานะครับมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับซึ่งจะอยู่ในภาค3ของประมวลกฎหมายอาญาความผิดลาหุโทษเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยต้องรับผิดแม้กระทำนั้นไม่เจตนาส่วนผู้พยายามหรือผู้สนับสนุนการกระทำความผิดลาหุโทษไม่ต้องรับโทษนะครับซึ่งมีจะมีอายุความเพียงแค่1ปีนะครับยังสามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการเปรียบเทียบปรับได้อีกด้วยทีนี้ความผิดอื่นที่ไม่ใช่ความผิดลาหุโทษเนี่ยครับก็จะมีโทษหนักกว่าความผิดลาหุโทษในส่วนของประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยจะอยู่ในภาค2คือภาคความผิดนะครับอย่างเช่นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนเป็นต้นผู้ใดช่วยผู้อื่นซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดหรือเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดอันมิใช่ความผิดลาหุโทษเพื่อไม่ให้ต้องรับโทษโดยวิธีการให้พำนักแก่ผู้นั้นโดยซ่อนเร้นหรือโดยช่วยผู้นั้นด้วยประการใดๆเพื่อไม่ให้ถูกจับกุมต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189จะเห็นได้ว่ากฎหมายจะเอาผิดก็ต่อเมื่อผู้กระทำนั้นรู้ว่าผู้นั้นเนี่ยเป็นผู้กระทำความผิดรู้ว่าผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดนะครับและต้องมีมูลเหตุชักจูงใจก็คือว่าต้องการที่จะไม่ให้ผู้นั้นเนี่ย

ครับที่กระทำความผิดมิใช่ละหุโทษเนี่ยไม่ต้องรับโทษอาญาตามกฎหมายและการช่วยโดยมีมูลเหตุชักจูงใจดังกล่าวเนี่ยจะต้องช่วยในลักษณะมีวิธีการกระทำดังใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ก็คือ 1. การให้พำนักแก่ผู้นั้นก็หมายความว่าให้ที่อยู่อาศัยกับผู้นั้นอันที่2ก็คือว่าซ่อนเร้นก็หมายความว่าเพื่อซ่อนตัวผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดไม่ให้เขาค้นพบว่าอยู่ที่ใดนะครับก็จะเป็นความผิดตามกฎหมายหรือได้กระทำช่วยผู้นั้นด้วยประการใดๆที่จะทำให้ผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดมิให้ถูกจับกุมอย่างไรก็ตามนะครับกฎหมายยกเว้นโทษให้ถ้าเป็นการกระทำเพื่อช่วยบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้กระทำนะครับศาลจะไม่ลงโทษก็ได้ตามมาตรา193รวมถึงผู้ที่กระทำด้วยความจำเป็นเพราะอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อำนาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนหรือเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงและไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีอื่นใดได้เมื่อภัยอันตรายนั้นตนเองไม่ได้เป็นผู้ก่อขึ้นเพราะความผิดของตนถ้าเป็นการกระทำไม่เกินสมควรแก่เหตุแล้วผู้นั้นไม่ต้องรับโทษตามกฎหมายอัยการสคช.ช่วยท่านได้นะครับสายด่วน1157

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: จากสองมือของประชาชนสรรสร้างเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าก่อร่างอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตจุดประกายความภาคภูมิใจด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงราชปณิธานสืบสานรุ่นสู่รุ่นสืบศิลป์ไทยงดงามคู่แผ่นดิน

สู่รายการ NBT รวมใจนะคะเบรกนี้ก็ยังมีข่าวสารดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะไปทางด้านของชายแดนกันบ้างค่ะพี่ตุ๊กชายแดนไทยกัมพูชานะคะก็เดินหน้าพูดคุยกันผ่านกลไกชายแดนค่ะเพื่อช่วยลดปัญหาและก็ความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่จุดผ่านแดนถาวร นะคะช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษค่ะกองเลขานุการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC ฝ่ายไทยนะคะด้านกองทัพภาคที่2แล้วก็ทางฝ่ายกัมพูชาด้านภูมิภาคทหารที่4ได้ประชุมประสานการปฏิบัติอย่างไม่เป็นทางการค่ะการหารือครั้งนี้นะคะก็เน้นเรื่องของการทำงานร่วมกันในพื้นที่ชายแดนหากมีปัญหาเกิดขึ้นก็ให้ใช้กลไกที่มีอยู่พูดคุยแล้วก็แก้ไขด้วยแนวทางสันติวิธีรวมทั้งกำกับหน่วยงานพื้นที่นะคะให้ปฏิบัติตามแนวทางที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้ตกลงกันไว้ในกรอบการประชุม GBC ด้วยทางฝ่ายไทยนะคะก็นำโดยพลตำรวจกัมปนาทวาพันสุเสนาธิการกองทัพภาคที่2ค่ะแล้วก็ประธานกองเลขานุการ RBC ด้านกองทัพภาคที่2ส่วนฝ่ายกัมพูชานะคะนำโดยพลจตวานิชนารงค่ะรองเสนาธิการทหารภูมิภาคที่4และประธานกองเลขานุการ RBC ด้านภูมิภาคทหารที่4นะคะโดยมีผู้สังเกตการจาก

0: AOT ทั้งสองฝ่ายร่วมด้วยอีกเรื่องที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษค่ะก็คือด้านของข้อมูลข่าวสารนะคะเพราะว่าข้อมูลที่ยังไม่ได้ตรวจสอบโดยเฉพาะบนโซเชียลมีเดียเนี่ยอาจทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจผิดหรือทำให้สถานการณ์ชายแดนตึงเครียดโดยไม่จำเป็นทั้งสองฝ่ายนะคะจึงเห็นความสำคัญของการประสานข้อมูลกันอย่างใกล้ชิดค่ะตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนเผยแพร่แล้วก็สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนเพื่อลดปัญหาข่าวคลาดเคลื่อนแล้วก็ข่าวปลอมด้วยส่วนเรื่องของการสำรวจนะคะแล้วก็จัดทำเขตหลักแดนก็ยังคงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการเขตแดนร่วมค่ะหรือ JBC ซึ่งเป็นอีกกลไกหนึ่งค่ะที่รับผิดชอบเรื่องเขตแดนโดยตรงค่ะทางฝ่ายไทยนะคะก็ยังย้ำให้หน่วยงานในหน่วยพื้นที่ปฏิบัตินะคะตามถ้อยแถลงจากการประชุม GBC นะคะสมัยพิเศษครั้งที่3เมื่อวันที่27ธันวาคม2568นะคะนะตามแนวสำคัญค่ะหลีกเลี่ยงการดำเนินการนะคะที่อาจทำให้สถานการณ์ชายแดนเนี่ยตรึงเครียดในการพูดคุยครั้งนี้นะคะจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งของไทยแล้วก็กัมพูชาค่ะในการประสานงานระดับพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยสื่อสารกันโดยตรงนะคะแก้ปัญหาผ่านกลไกที่มีอยู่แล้วก็ลดความเข้าใจผิดที่อาจกระทบต่อสถานการณ์ตามแนวชายแดนด้วย
1: ค่ะ
0: นี่เราก็ต้องพูดคุยกันเนาะอยู่ด้วยบ้านใกล้เรือนเคียงกันนะคะ
1: ค่ะน้องปอมาที่ไทยช่วยไทยพลัสกันเมื่อค่ะวันนี้นะค
0: ะ
1: ได้สิทธิ์หรือยังคะ
0: ได้แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค
1: ่
0: ะ
1: ใช้หรือยัง
0: ยังค่ะยัง
1: เนาะรัฐบาลย้ำนะคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะเริ่มใช้สิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ค่ะวันที่1ตุลาคมค่ะโดยประชาชนนะคะที่ได้รับสิทธิ์ผ่านแอปเป่าตังนะคะต้องเข้าไปกดยืนยันรับสิทธิ์ภายในวันที่15ตุลาคมนี้ค่ะขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยนะคะเพียงอัปเดตแอปเป่าตังค่ะให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะคะเปิดใช้งาน G-Wallet จากนั้นกดแบนเนอร์ค่ะโครงการไทยช่วยไทยพัด60ต่อ40ค่ะแล้วกดยอมรับค่ะได้ยืนยันรับสิทธิ์เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะคะไม่ต้องกดยืนยันใหม่ทุกครั้งที่ใช้จ่ายค่ะเมื่อยืนยันเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึง30พฤศจิกายน2569ค่ะในช่วงเวลา6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มค่ะโดยก่อนใช้สิทธิ์นะคะจะต้องเติมเงินเข้า G-Wallet ให้เรียบร้อยก่อนนะคะจึงจะนำไปใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขที่กำหนดค่ะส่วนร้านค้านะคะที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการก็ต้องอัปเดตแอปถุงเงินค่ะให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเช่นกันนะคะจากนั้นกดแบนเนอร์โครงการค่ะและกดยอมรับเงื่อนไขพร้อมข้อตกลงของโครงการเพียงครั้งเดียวเช่นกันค่ะโดยร้านค้านะคะสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้ค่ะในช่วงเวลา6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มเช่นกันค่ะเมื่อร้านค้านะคะกดยอมรับเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถชำระสินค้าชำระค่าสินค้ารับบริการจากประชาชนที่ใช้สิทธิ์ได้ตามเงื่อนไขของโครงการค่ะโดยไม่ต้องกลับมายืนยันใหม่ทุกครั้งที่มีลูกค้ามาใช้สิทธิ์ค่ะและอีกกลุ่มที่ต้องแยกให้ชัดเจนนะคะก็คือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะถ้าหากผ่านเกณฑ์แล้วไม่ต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์หรือกดยอมรับเงื่อนไขเพิ่มเติมค่ะเพราะวงเงินนะคะจะเข้าสู่บัตรโดยอัตโนมัติตามสิทธิ์ที่ได้รับค่ะอย่างเช่นวงเงินสำหรับซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้า300บาทต่อเดือนค่ะดังนั้นนะคะเพื่อไม่ให้สับสนค่ะจำง่ายๆนะคะคนที่ใช้สิทธิ์ผ่านเป่าตังค่ะต้องกดยืนยันภายใน15ตุลาคมนะคะร้านค้ากดยอมรับผ่านถุงเงินได้ถึง30พฤศจิกายนค่ะและทั้ง2ฝ่ายนะคะกดเพียงครั้งเดียวก็เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่ผ่านเกณฑ์ก็ไม่ต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมค่ะ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้เราก็เตรียมใช้สิทธิ์กันอย่างเดียวค่ะ
0: ใ
1: ช้ได้2เดือนนะคะตั้งแต่1ตุลาคมจนถึง30พฤศจิกายนค่ะ
0: ค่ะวงเงิน 1,000 บาท
1: 1,000
0: ใช่ไหมคะ
1: 1,000 บาทค่ะ2เดือน 1,000 บาท
0: ใช่ค่ะพี่ตู่พูดถึงมวยไทยนะคะมวยไทยเนี่ยใครหลายคนเนี่ยก็คิดว่าเป็นการแข่งขันเนาะอยู่บนเวทีใช่ไหมล่ะอยู่บนสังเวียนอะไรอย่างนี้น
1: ะ
0: แต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะคะมวยไทยเนี่ยมันเป็นมากกว่ากีฬา
1: ค่ะ
0: นะถือว่าเป็นเขาเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเลยทีเดียว
1: ค่ะ
0: นะคะโดยถือเป็นมรดกวัฒนธรรมเนาะที่สะท้อนทางภูมิปัญญาแล้วก็เอกลักษณ์ของความเป็นไทยนะคะที่ทั่วโลกเนี่ยใครๆก็ยอมรับจะสังเกตได้นะคะว่าชาวต่างชาตินะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจีนหรือว่าทางแถบยุโรปเนี่ยเขาชอบมาเรียนมวยไทย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมทีนี้นะคะทางประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะก็จะจัดประชุม IMF เนาะบนเวที IMF เดือนตุลาคมนี
1: ้ใช่
0: นะคะ
1: 12ถึง18ตุลา
0: ใช่ค่ะมวยไทยนะคะก็จะมีโอกาสนะคะที่จะเผยแพร่เรื่องราวนะคะความเป็นไทยสู่สายตานานาชาติอีกครั้งนะคะในการประชุม IMF World Bank Group Annual มิสติ้ง2026นะคะซึ่งประเทศไทยนะคะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นนะคะวันที่12ถึง18ตุลาคมนะศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครค่ะภายในงานเนี่ยนะคะนอกจากจะมีการหารือด้านเศรษฐกิจนะแล้วก็การเงินระหว่างผู้แทนจากประเทศต่างๆแล้วนะคะยังมีกิจกรรมไทยเคาน์เตอร์โชว์ค่ะเพื่อนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมไทยค่ะให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสหนึ่งไฮไลท์สำคัญค่ะพี่ตุ๊กการแสดงมวยไทยนะคะในวันที่15ตุลาคม2569นะคะที่จะถ่ายทอดเสน่ห์ของแม่ไม้มวยไทยนะผ่านท่วงท่าจังหวะแล้วก็ความงดงามของศิลปะการต่อสู้ค่ะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวปัจจุบันนะคะมวยไทยเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงกีฬาหรือว่าศิลปะการต่อสู้เท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นหนึ่งนะในทางวัฒนธรรมที่สามารถต่อยอดนะคะหรือว่าซอฟต์พาวเวอร์นั่นเองนะคะไปสู่ซอฟต์พาวเวอร์ของเราสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจได้ค่ะเมื่อคนทั่วโลกนะคะรู้จักมวยไทยมากขึ้นค่ะก็เกิดโอกาสต่อยอดในหลายด้านเลยทีเดียวทั้งธุรกิจการฝึกสอนนะการท่องเที่ยวหรือว่าจะเป็นสินค้าอุปกรณ์กีฬาการดูแลสุขภาพค่ะรวมถึงกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์นะคะที่ดึงดูดผู้คนเนี่ยให้เดินมาสัมผัสมวยไทยในประเทศไทยการนำมวยไทยขึ้นแสดงในเวทีระดับนานาชาติครั้งนี้นะคะจึงไม่ใช่เพียงการนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมค่ะแต่ยังเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของประเทศไทยผ่านสิ่งที่คนทั่วโลกเนี่ยสามารถเข้าถึงแล้วก็จดจำได้ด้วยแม่ไม้มวยไทยนะคะสู่ซอฟต์พาวเวอร์เปิดโอกาสทางเศรษฐกิจค่ะสะท้อนให้เห็นนะคะหากนำทุนทางวัฒนธรรมของไทยมาสร้างเรื่องราวแล้วก็พัฒนาอย่างเหมาะสมนะคะก็สามารถที่จะก้าวสู่เวทีวัฒนธรรมไปสู่เวทีเศรษฐกิจระดับโลกได้ด้วยนะคะมวยไทยนี่ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์จริงๆแหละคือขนาดต่างชาติยังชื่นชมยังชอบเลยอะ
1: บางประเทศนะคะกับบินเพื่อมาเรียนศิลปะ
0: บางประเทศนะคะเขาจ้างเลยนะจ้างครูมวยไทยอะค่ะให้ไปอยู่ให้ไปเปิดใช่สอนในประเทศของเขาม ีหลายประเทศเลยทีเดียวนะค่ะเรื่องต่อไปค่ะพี่ตุ๊ก
1: ค่ะมาที่ปลาหมอคางดำ
0: ค่ะอีกแล้วค่ะปลาหมอคางดำ
1: ค่ะยังเข้าเป็นข่าวคราวกัน
0: ยังมีอยู่ใช่ไหมยังไม่หมดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะช่วงที่ผ่านมานะคะว่าปลาหมอคางดำค่ะถูกพูดถึงในฐานะสัตว์น้ำต่างถิ่นนะคะที่สร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศของไทยค่ะแต่ในอีกมุมนึงนะคะปลาชนิดนี้นะคะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หากจัดการอย่างถูกวิธีค่ะปลาหมอคางดำนะคะเป็นปลาพื้นถิ่นของแอฟริกาตะวันตกค่ะและอยู่ในบางพื้นที่ที่ถือเป็นปลาที่ใช้บริโภคนะคะและมีความสำคัญต่อชุมชนประมงค่ะจุดนี้ไม่ได้หมายความว่าไทยควรส่งเสริมการเลี้ยงนะคะแต่เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าปลาที่ต้องกำจัดออกจากธรรมชาติสามารถนำมาใช้ประโยชน์แทนการทิ้งได้ค่ะข้อมูลจากกรมประมงนะคะได้บอกว่าเนื้อปลาปลาหมอคางดำเนี่ยค่ะมีโปรตีนประมาณ 18-20% ค่ะและสามารถนำมาประกอบอาหารหรือแปรรูปได้หลายอย่างเลยค่ะปอปลาแดดเดียวปลาหวานน้ำปลาปลาล้าลูกชิ้นทอดมันหรือผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลาค่ะจากงานวิจัยในไทยนะคะยังมีการนำเนื้อปลาหมอคางดำนะคะมาพัฒนาเป็นซูริมิและผลิตภัณฑ์อาหารค่ะขณะที่ส่วนที่เหลือนะคะเช่นก้างปลาหรือเศษที่ไม่เหมาะสำหรับบริโภคก็สามารถนำไปทำปลาป่นอาหารสัตว์ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพหรือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แคลเซียมได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือคำว่ากินได้นะคะไม่ได้หมายความว่าปลาจากทุกแหล่งน้ำแต่ปลอดภัยเหมือนกันค่
0: ะ
1: จึงต้องคำนึงถึงแหล่งจับการปนเปื้อนและมาตรฐานความปลอดภัยของการเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารด้วยค่ะแนวทางที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยนะคะจึงต้องเดินหน้าไปพร้อมกันทั้งสองเรื่องเลยค่ะทั้งการกำจัดและการควบคุมการแพร่กระจายอย่างจริงจังค่ะและในขณะเดียวกันนะคะก็นำปลาที่จับออกมาแล้วไปใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุดค่ะและหลักสำคัญก็ยังคงเป็นในเรื่องของการไม่ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงเพื่อการค้านะคะไม่ปล่อยหรือเคลื่อนย้ายปลามีชีวิตและการนำปลาไปใช้ประโยชน์ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและมาตรการควบคุมของภาครัฐค่ะดังนั้นนะคะเป้าหมายไม่ใช่การทำให้ปลาหมอคางดำกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดใหม่นะคะแต่คือการเปลี่ยนปลาที่จำเป็นมากำจัดออกจากระบบนิเวศค่ะให้กลายเป็นวัตถุดิบที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างปลอดภัยและคุ้มค่าเรียกได้ว่ากำจัดอย่างเป็นระบบใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมค่ะเพื่อแก้ปัญหาโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ตามมาค่ะ
0: ใช
1: ่ปลาหมอคางดำ
0: ก็ถือว่าเขาก็ทานได้แหละเนาะปลาหมอคางดำอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ในแหล่งน้ำอ่ะเขาจะแบบไม่มีประโยชน์ต่อแหล่งน้ำนั้น
1: จะเป็นเหมือนว่าเป็นตัวไป
0: กำจัดคือเขากินทุกอย่างอ่ะ
1: กินทุกอย่างใช่ค่ะปลาที่เราเลี้ยงตัวเล็กๆเนี่ยเขาก็
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ค่ะเข้าสู่ช่วงโอ้โหตะวันออกวันนี้นะคะเสนอตอนโกโก้ไทยพลิกส่วนยางสู่ธุรกิจส่งออกเชิญรับชมค่ะ

0: โอ้โหตะวันออก
1: จากสวนยางพาราสู่โกโก้ที่กำลังสร้างมูลค่าใหม่ให้ภาคการเกษตรไทยนี่คือเรื่องราวของคุณอามปลินนิพัทธโกศลสุขเจ้าของแบรนด์อินฟินิตพาเขาจังหวัดระยองผู้เปลี่ยนสวนยางพาราของครอบครัวที่ปลูกมายาวนานกว่า40ปีให้กลายเป็นแหล่งผลิตโกโก้คุณภาพพร้อมต่อยอดสู่ธุรกิจแปรรูปและส่งออกการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนชนิดของพืชแต่คือการมองเห็นโอกาสใหม่ของการเกษตรไทยที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ
2: ซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่จะยอมรับความท้าทายนี้แต่ผมเลือกเดินทางยากครับเพราะเราเห็นว่ามันมีโอกาสอยู่มากมายเพียงแต่ว่าเราต้องฝ่าความยากไปให้ได้
1: เมื่อผลโกโก้ถูกเก็บเกี่ยวทั้งจากสวนของตัวเองและจากเครือข่ายเกษตรกรจะเข้าสู่กระบวนการแปรรูปอย่างพิถีพิถันตั้งแต่การหมักตากแห้งคั่วบดและโม่จนกลายเป็นคาเคาคุณภาพพร้อมนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบทุกขั้นตอนเกิดจากการศึกษาทดลองและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับโกโก้ไทยให้มีเอกลักษณ์และคุณภาพที่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้จากการสร้างตลาดด้วยตัวเองอินฟินิตคาเคาได้นำผลิตภัณฑ์เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงานทั้งในและต่างประเทศ

0: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกอย่าง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
1: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่สิทธิ์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี่ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี่ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: Welcome to the talk.
3: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
4: We don't know what they are. It is your ability to read.
5: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

วิกฤตพลังงานไม่ใช่เรื่องไกลตัวและเชื้อเพลิงกลายเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าครั้งไหนๆถึงเวลาที่เราต้องปรับเพื่อให้เราทุกคนไปต่อได้เริ่มต้นที่ตัวเราประหยัดให้เป็นนิสัยปิดไฟที่ไม่ใช้ลดการใช้แอร์เช็คสภาพรถให้พร้อมทางเดียวกันไปด้วยกันเพื่อลดการเผาผลาญเชื้อเพลิงโดยไม่จำเป็นมองหาทางเลือกใหม่พลังงานสะอาดพลังงานแสงอาทิตย์หรือเชื้อเพลิงชีวมวลใกล้ตัวช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันและสร้างความมั่นคงให้ครัวเรือนเลือกเสพข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐหรือสื่อที่มีความน่าเชื่อถือผ่านการคัดกรองแล้ววิกฤตนี้จะผ่านไปหากเราทุกคนร่วมใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่วันนี้

0: สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดระยองหลายพื้นที่เริ่มเห็นความคลี่คลายแต่ยังมีประเด็นที่ประชาชนติดตามทั้งเรื่องของถนนบริเวณอ่างเก็บน้ำดอกรายการเร่งระบายน้ำและการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดติดตามสถานการณ์ล่าสุดในวันนี้นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการรับมืออุทกภัยยึดความปลอดภัยและชีวิตประชาชนเป็นอันดับแรกพร้อมกับเตรียมการแจ้งเตือนอพยพและศูนย์พักพิงขณะที่เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาประชาชนให้รวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมในพื้นที่ตำบลวังใหม่อำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีมีครัวเรือนได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยสำรวจล่าสุดพบราว 1,300 หลังคาเรือนขณะที่พื้นที่หมู่7บ้านคลองลาวตำบลวังใหม่มีครัวเรือนได้รับความเสียหายอยู่ประมาณ130ครัวเรือนส่วนใหญ่ร้อยละ90ยังคงอาศัยอยู่ภายในศูนย์พักพิงเนื่องจากสภาพบ้านนั้นยังไม่สามารถกลับเข้าพักอาศัยได้ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในสนามข่าวท้องถิ่น
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นประจำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569ค่ะ
1: เรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำกันในหลายๆพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะโดยสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดระยองหลายพื้นที่เริ่มเห็นความคลี่คลายแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีประเด็นที่ประชาชนนั้นติดตามทั้งเรื่องของถนนบริเวณอ่างเก็บน้ำดอกกลายการเร่งระบายน้ำหรือแม้แต่การเร่งฟื้นฟูหลังน้ำลดค่ะเราไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดนะคะกับทางด้านคุณวิชิตสุทธโสหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะท่านหัวหน้าคะ
3: ครับสวัสดีครับคุณสุนันทาและคุณสถิธรครับ
1: ค่ะหัวหน้าคะวันนี้เห็นบอกว่าสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดระยองเริ่มเห็นเขาของความคลี่คลายขึ้นมาบ้างแล้ว
3: ครับผม
1: เป็นยังไงบ้างคะ
3: คือในพื้นที่ของจังหวัดระยองเองนะครับที่เกิดสถานการณ์ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนายเตยพบวงไตรรัตน์นะครับได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลืออุทกภัยนะครับในพื้นที่4อำเภอนะครับ
1: ค่ะ
3: ก็คืออำเภอแกลงอำเภอเมืองเลยอำเภอเมืองระยองอำเภอเขาชะเมาและอำเภอบ้านค่ายนะครับอันนี้ในเบื้องต้นนะครับแต่ที่มีสถานการณ์รุนแรงหนักๆเลยก็คือในพื้นที่อำเภอแกลงแล้วก็อำเภอเมืองระยองนะครับในพื้นที่อำเภอเมืองระยองเองเนี่ยน้ำลดอย่างต่อเนื่องนะครับลดน้ำลดอย่างต่อเนื่องในหลายๆพื้นที่นะครับซึ่งก็จะมีน้ำที่มีการปล่อยนะครับจากเขื่อนบางส่วนนะครับมาเติมก็ทำแต่ในปริมาณการเพิ่มขึ้นและลดลงเนี่ยมันไม่เท่ากันแต่ว่าน้ำเนี่ยค่อยๆลดทยอยลดในบางพื้นที่แห้งเกือบสนิทครับผมแต่ยังในบางพื้นที่เนี่ยก็ยังเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับก็เลยจะมีน้ำท่วมขังอยู่ครับผม
1: ตอนนี
3: ้ในส่วนของอำเภอแกลงเองนะครับสัญญาณที่ดีก็คือถนนสุขุมวิทกลับมาใช้ได้รถเล็กผ่านได้นะครับก็สามารถเดินทางจากเมืองไปแกลงได้สะดวกขึ้นนะครับแต่ในบางพื้นที่เนี่ยก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็คือในพื้นที่ของตำบลบ้านนานะครับก็ยังมีสถานการณ์แล้วก็ยังมีเปิดจุดรองรับการอพยพนะครับศูนย์ทัพพิงในพื้นที่สรุปว่าในที่ผ่านมานะครับในพื้นที่ของจังหวัดระยองเองตั้งแต่วันที่25เป็นต้นไปนะครับเราเกิดสถานการณ์ทั้งหมด18จุดหลักๆด้วยกันนะครับยังคงมีพื้นที่ที่ยังไม่สามารถที่เรียกว่าน้ำยังไม่ลดนะครับแล้วก็ไม่ยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้เนี่ยมีอยู่10พื้นที่ด้วยกันก็จะเป็นในพื้นที่ของอำเภอเมืองระยองแล้วก็อำเภอแปดนะครับส่วนพื้นที่ที่คลี่คลายไปแล้วใน8พื้นที่เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเขาชะเมาอำเภอบ้านค่ายทั้งอำเภอนะครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีบางส่วนที่คลี่คลายแล้วของอำเภอเมืองครับ
1: ค่ะในส่วนของอำเภอแกลงกับอำเภอเมืองที่ท่านปภ.บอกว่ายังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมอยู่จุดไหนที่ยังท่วมสูงแล้วก็ยังน่าเป็นห่วงบ้างไหมคะ
3: จุดที่ยังท่วมสูงนะครับก็คือในพื้นที่ของตำบลบ้านนาของอำเภอแกลงนะครับแต่ไม่ได้น่าห่วงกังวลอะไรเพราะว่าในเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยเรื่องของชีวิตเนี่ยเราช่วยเหลือประชาชนเนี่ยออกมาอยู่ในจุดปลอดภัยได้แล้วตอนเนี้ยเพียงแต่ว่าเรารอให้น้ำลดนะครับเปลี่ยนเท่านั้นเองแต่ว่าเขาไม่ได้สูงมากมายอะไรนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณระดับหัวเข่าครับผม
1: การร้องขอของประชาชนหรือว่าทางหน่วยงานเองไม่ได้มีเพิ่มเติมอะไรก็ยังสามารถบริหารจัดการได้ใช่ไหมคะ
3: ได้ครับยังสามารถบริหารจัดการได้ครับในกรณีนี้นะครับทางอำเภอแกลงเองนะครับก็จะจัดตั้งโรงครัวกลางนะครับที่โรงเจนะครับเพื่อที่จะให้บริการประชาชนโดยได้รับการสนับสนุนรถประกอบอาหารของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต17จันทบุรีนะครับก็จะไปร่วมให้บริการรวมถึงรถผลิตน้ำดื่มนะครับในพื้นที่เพื่อให้บริการประชาชนเพราะในเบื้องต้นเนี่ยประชาชนเขาอาจจะกลับเข้าบ้านได
1: ้
3: แต่ยังขาดเครื่องไม้เครื่องมือในการหุงหาประกอบอาหารนะครับเราก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องประกอบอาหารปรุงสุกพร้อมทานนะครับเพื่อให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องครับ
1: ค่ะท่านหัวหน้าคะแน่นอนล่ะค่ะว่าเรื่องของกระแสข่าวเกี่ยวกับถนนบริเวณโดยรอบของอ่างเก็บน้ำดอกกลายที่เป็นกระแสทางโซเชียลไปตรงนี้ขออนุญาตให้ท่านช่วยชี้แจงหน่อยได้ไหมคะว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
3: ครับผมจากเท่าที่ได้ประชุมนะครับเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและธรรมชาตินะครับก็ได้มาประชุมในพื้นที่นะครับพื้นที่จังหวัดระยองท่านผอ.โครงการชลประทานจังหวัดระยองก็ได้นำเรียนชี้แจงข้อมูลไปว่าเป็นกระแสน้ำที่พัดผ่านช่องทางลอดใต้ถนนน
1: ะครับ
3: ซึ่งจริงๆแล้วตรงเนี้ยมันผ่านสปริงเวย์มาแล้วนะครับมันผ่านสปริงเวย์มาสปริงเวย์นะบริเวณอ่างเก็บน้ำเนี่ยอ่างเก็บน้ำดอกกายเนี่ยมันล้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผ่านทางลอดซึ่งมันมีปริมาณน้ำที่เยอะนะครับมันมีปริมาณน้ำที่เยอะก็เลยทำให้ถนนพังทำให้ถนนพังนะครับซึ่งทางท่านผอ.โครงการชลประทานเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบต่อตัวโครงสร้างหลักของอ่างครับ
1: ค่ะทีนี้น้ำที่มันไหลเข้าไปชาวบ้านหรือว่าผู้คนเขาก็พูดว่ากระแสน้ำมันไหลเข้าสู่ตัวเมืองตรงนี้เราจะต้องบริหารจัดการหรือมีการสูบออกเพื่อที่จะผลักดันออกยังไงบ้างอะคะ
3: ครับก็คือในส่วนในส่วนที่ผมได้นำเรียนในเบื้องต้นนะครับว่ามันยังมีปริมาณน้ำที่ลงมาเติมอยู่นะครับแต่ประกอบกับช่วงเนี้ยเราไม่มีฝนมันก็เลยระบายได้เร็วขึ้นนะครับมันก็ไปตามคลองตามทางที่เคยระบายตามปกติครับผม
1: ค่ะอยากให้ท่านช่วยคาดการณ์สถานการณ์จากนี้ให้หน่อยได้ไหมคะว่าในตัวภาพรวมของระยองเนี่ยน่าจะเริ่มเห็นทั้งหมดเนี่ยดีขึ้นสักอีกสักประมาณกี่วันเหรอคะท่าน
3: ถ้าในภาพรวมนะครับก็ผมคิดว่าภายใน 1-2 วันเนี่ยในพื้นที่อำเภอเมืองแล้วก็ในพื้นที่ของอำเภอแกลงเองจะเห็นภาพที่ชัดขึ้นนะครับว่าน้ำเนี่ยเริ่มหมดไปนะครับก็จะเข้าสู่โหมดของการฟื้นฟูนะครับเข้าไปบิ๊กคินนิ่งกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของสำรวจตรวจสอบความเสียหายแล้วเพื่อช่วยเหลือประชาชนในลำดับต่อไปครับ
1: ก็จะเป็นภาคของการช่วยเหลือหลังจากนี้จะหนักใจเพิ่มขึ้นไหมคะหลังจากที่น้ำเริ่มลดลงแล้วความเสียหายก็จะเริ่มเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น
3: ครับผมก็คือรัฐบาลก็ได้มีเรื่องของการเยียวยานะครับในช่องทางของแอปทางรัฐนะครับแล้วก็ในส่วนหนึ่งของเราเนี่ยก็คือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับเราก็จะมีให้ท้องที่กับท้องถิ่นเนี่ยไปสำรวจตรวจสอบความเสียหายนะครับแล้วเราก็จะมีเงินช่วยเหลือเข้าไปตามระเบียบครับ
1: โอเคค่ะงั้นขออนุญาตตรวจสอบกับท่านหัวหน้าปภ.เพียงเท่านี้ก่อนนะคะโอกาสหน้าคงได้มีการพูดคุยแล้วก็สอบถามถึงความคืบหน้าเพิ่มเติมแล้วก็เป็นกำลังใจนะคะให้กับท่านหัวหน้าปภ.หัวหน้าส่วนทุกหน่วยแล้วก็ผู้คนที่กำลังประสบภัยอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณท่านมากค่ะ
3: ครับครับสวัสดีครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่จังหวัดระยองนะคะแต่ที่แน่ๆแล้วก็เห็นแล้วนะคะว่ามีหลายพื้นที่ที่สถานการณ์นั้นคลี่คลายแล้ว
2: ค่ะทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กำชับทุกหน่วยงานบูรณาการรับมืออุทกภัยยึดความปลอดภัยและชีวิตประชาชนเป็นอันดับแรกพร้อมเตรียมการแจ้งเตือนอพยพและศูนย์พักพิงขณะที่เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาประชาชนให้รวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถาน

0: เฉพาะในพื้นที่ราชบุรีและสมุทรสงครามรวมถึงติดตามการระบายน้ำจัดศูนย์พักพิงให้ได้มาตรฐานดูแลระบบไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือและเยียวยาเป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมภายใต้หลักสื่อสารฉับไวดูแลประชาชนให้ทั่วถึงและเร่งฟื้นฟูเยียวยาอย่างเร็วที่สุดด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กำชับให้บริหารจัดการน้ำจากข้อมูลพื้นที่จริงวิเคราะห์แยกตามลุ่มน้ำและเชื่อมโยงข้อมูลระดับน้ำปริมาณฝนรวมถึงต้นทางและทางน้ำสาขาโดยเฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมใช้แผนที่ความเสี่ยงหรือ risk map ของทิสด้านะคะเพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าและเตรียมพร้อมแจ้งเตือนอพยพจัดศูนย์บัญชาการอาหารถุงยังชีพและดูแลกลุ่มเปราะบางค่ะทางนี้ก็คาดว่าถึงวันที่4ตุลาคม2569ภาคกลางยังมีฝนฟ้าคะนองประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงและมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาท่าจีนและแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นจึงให้ทุกหน่วยงานนะคะติดตามสถานการณ์และปรับแผนอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายด้านบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรระบบไฟฟ้าและประปาเพื่อประกอบการช่วยเหลือและประกันภัยค่ะส่วนที่จังหวัดระยองนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงเทศบาลตำบลทับมามอบถุงยังชีพและติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมระดมเจ้าหน้าที่นะคะรวมถึงรถประกอบอาหารเคลื่อนที่โดยคาดว่าสถานการณ์ในอำเภอเมืองระยองจะคลี่คลายภายใน 1-2 วันและอำเภอแกลงประมาณ3วันค่ะสำหรับการแก้ไขปัญหาระยะยาวนายกรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ 4,000 ล้านบาทดำเนินโครงการระบบระบายน้ำในตำบลทับมาเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากคาดว่าใช้เวลาประมาณ 3-4 วันควบคู่กับการเร่งสำรวจความเสียหายและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นศูนย์กลางการบูรณาการค่ะ
1: จะเห็นได้ว่าตอนนี้ทุกภาคส่วนนะคะต่างก็ระดมสรรพกำลังของตนเองเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่ของไทยอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะคะไม่เว้นแม้แต่ทางด้านกระทรวงกลาโหมเองค่ะก็ระดมกำลังพลรวมไปถึงเรือและยานพาหนะนะคะเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมทั้งได้มีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน21แห่งในกรุงเทพมหานครและ6จังหวัดนะคะเพื่อผลิตอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับประชาชนแล้วกว่า 90,000 กล่องขณะที่หลายหน่วยงานเองนะคะก็เร่งช่วยเหลือแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำภายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมทั้งได้สั่งการให้สนับสนุนกำลังพลยานพาหนะเรือและยุทโธปกรณ์เพื่อช่วยเหลืออพยพและลำเลียงอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องส่วนทางด้านกองทัพบกนะคะร่วมกันกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเหล่าทัพและหน่วยงานในพื้นที่ได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน21แห่งในกรุงเทพมหานครและ6จังหวัดเพื่อผลิตอาหารปรุงสุกใหม่วันละ3มื้อแจกจ่ายให้กับประชาชนแล้วกว่า 90,000 กล่องพร้อมช่วยเหลือผู้ที่ยังติดค้างอยู่ในที่พักอาศัยขณะที่กองทัพเรือนะคะรถครัวสนามประกอบอาหารนะคะก็ได้ดำเนินการแจกจ่ายข้าวกล่องนะคะในพื้นที่เขตสะพานสูงและสวนหลวงในขณะเดียวกันสคบเองก็ดำเนินการใน9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมการจัดหารถยกนะคะเพื่อที่จะลดค่าอะไหล่แล้วก็ค่าแรงประเมินค่าซ่อมและช่วยเหลือด้านการซ่อมแซมบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนทางด้านกรมชลประทานก็แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงไปจนถึงวันที่4ตุลาคมนี้ค่ะในพื้นที่ของริมแม่น้ำบางปะกงเจ้าพระยาท่าจีและแม่กลองครอบคลุม8จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
0: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนโดยเริ่มความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ค่ะ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมอบนโยบายจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกลและผ่านระบบโดปาชาแนลจากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปยัง

0: ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อนำข้อมูลไปชี้แจงแก่ประชาชนซึ่งกรมการปกครองได้มีการขับเคลื่อนนโยบายการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนเพื่อสร้างหลักประกันและลดภาระความเสียหายของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวนายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่าจากสถานการณ์ภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่ภาครัฐดำเนินการอยู่ยังเป็นรูปแบบการดำเนินการภายหลังเกิดเหตุค่ะซึ่งทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับความล่าช้าในการให้ความช่วยเหลือประชาชนอีกทั้งงบประมาณในการช่วยเหลือเยียวยาไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในแต่ละปีนะคะทางคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่22 กันยายน 2569เห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเป็นเงิน 15,500 ล้านบาทค่ะโดยเพิ่มกลไกในการดูแลและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและสร้างหลักประกันรองรับความเสียหายโดยให้ความคุ้มครองภัยสำคัญ3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุมบ้านเรือนประชาชน30ล้านหลังคาเรือนทั้งในพื้นที่ต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานครโดยกรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เวลา00:01เป็นต้นไปนะคะโดยโครงการนี้ถือเป็นกลไกหนึ่งที่เข้ามาช่วยเสริมการช่วยเหลือของภาครัฐเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้รับการดูแลและช่วยเหลืออย่างรวดเร็วทั่วถึงและสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วค่ะซึ่งวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้มีความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับหลักเกณฑ์แนวทางโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนการยืนยันความเสียหายการประสานงานระหว่างหน่วยงานรวมไปถึงขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้มีความชัดเจนสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดสาธารณภัยประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะจะต้องเข้าถึงสิทธิ์และได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วสะดวกทั่วถึงและลดภาระของประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะสำหรับโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชน3ภัย1ความคุ้มครองเพื่อทุกบ้านของคนไทยจะคุ้มครองอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวพร้อมความคุ้มครองโดยความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนแบ่งเป็นอุทกภัยความเสียหายเบื้องต้น 10,000 บาทส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 90,000 บาทวาตภัยความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 95,000 บาทแผ่นดินไหวความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 95,000 บาทและกรณีน้ำล้อมหากที่อยู่อาศัยถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกัน7วันรับค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนขณะที่คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ2ล้านบาทต่อคนโดยมีเงื่อนไขสำคัญคือพื้นที่ประสบภัยต้องมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือตัวชี้วัดที่กำหนดถ้ามีนะคะระยะเวลาคุ้มครอง1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ค่ะทั้งนี้นายกรัฐมนตรีขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอศึกษาเงื่อนไขในกรมธรรม์ให้เข้าใจอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อสามารถนำไปชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายนะคะว่าหากประสบภัยน้ำท่วมในระดับใดจะได้รับความคุ้มครองเท่าใดหรือหากบ้านเรือนได้รับความเสียหายจะได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับการซ่อมแซมเป็นจำนวนเท่าใดพร้อมกับย้ำว่ากรมธรรม์ดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองปีต่อปีคือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570แต่ไม่ได้ทำแค่ปีเดียวแต่จะทำปีต่อปีนะคะจึงขอให้ทุกคนสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าจะได้รับความคุ้มครองจากประกันภัยพิบัติและเข้าถึงการชดเชยได้อย่างรวดเร็วค่ะ
1: การน้ำเริ่มลดลงไปนะครับเราก็จะเริ่มเห็นความเสียหายของยวดยานพาหนะนะครับมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถเก๋งนะครับความเสียหายของทรัพย์สินบ้านเรือนต่างๆในส่วนที่เขามีการเอาประกันไว้นะครับซื้อประกันไว้ผมขอความกรุณาท่านได้ช่วยอเลิร์ต

0: เจ้าหน้าที่ทุกคนในคอพอพอว่าคงต้องให้ความช่วยเหลือประสานงานให้กับพี่น้องประชาชนในการเข้าถึงแล้วก็ได้รับเงินค่าประกันภัยนะครับโดยเร็วเพราะว่าเขาก็พวกเขาก็ต้องทนทุกข์กับไอ้น้ำท่วมมาหลายวันแล้วนะครับก็ไม่อยากที่จะให้เขาเพิ่มความกังวลในเรื่องของว่าที่เขาจะได้รับเงินประกันจากทรัพย์สินของเขา
1: ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการในการช่วยเหลือประชาชนหากว่าเกิดเหตุภัยพิบัติเกิดขึ้นกรมธรรม์นี้ครอบคลุมน้ำท่วมลมแล้วก็แผ่นดินไหวนะคะครอบคลุมประชาชน30ล้านหลังคาเรือนนะคะซึ่งก็มีเงื่อนไขในการรับค่าชดเชยนะคะที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าที่เห็นนะคะมีกรณีอย่างเช่นไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตตามปกติได้ถึงแม้ว่าจะมีน้ำล้อมรอบแต่ว่าเขาอยู่ตรงนั้นได้แต่ออกไม่ได้เนี่ยเป็นระยะเวลาติดต่อกัน7วันก็จะมีค่าชดเชยให้ด้วยตรงนี้ก็คงต้องศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยนะคะขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดระยองโดยได้มอบถุงยางชีพและให้กำลังใจประชาชนพร้อมทั้งนำรถประกอบอาหารนะคะช่วยเหลือผู้ประสบภัยยอมรับค่ะว่าครั้งนี้ปริมาณน้ำนั้นมากจริงๆค่ะขณะที่ก็คาดว่าสถานการณ์ของอำเภอเมืองระยองน่าจะเริ่มคลี่คลายภายใน 1-2 วันนี้ค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดระยองเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและประชุมรับทราบสถานการณ์ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดโดยมีนายไตรภพวงไตรลัตผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้การต้อนรับจากนั้นค่ะเดินทางไปยังศูนย์พักพิงอาคารอเนกประสงค์5ชั้นของเทศบาลตำบลทับมาอำเภอเมืองระยองเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยโดยเฉพาะผู้ป่วยผู้สูงอายุและเด็กเล็กพร้อมทั้งมอบถุงยางชีพและนำรถประกอบอาหารเคลื่อนที่นะคะมาช่วยจัดทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยทางด้านนายสุชาติบอกว่าสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกครั้งนี้มีปริมาณน้ำมากและก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระดับรุนแรงโดยรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีท่านได้ให้ความสำคัญพร้อมทั้งได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานระดมกำลังเข้าช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันประชาชนภายในศูนย์พักพิงก็ยังคงมีขวัญและกำลังใจที่ดีพร้อมทั้งขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันให้ความช่วยเหลือสำหรับการแก้ไขปัญหาระยะยาวในลุ่มน้ำทับมาค่ะท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้อนุมัติงบประมาณ 4,000 ล้านบาทนะคะดำเนินโครงการระบบระบายน้ำในพื้นที่ตำบลทับมาเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากก็คาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 3-4 ปีส่วนสถานการณ์ในปัจจุบันในอำเภอเมืองระยองและอำเภอแกลงนะคะระดับน้ำยังมีปริมาณที่ระบายได้ช้าจากปัจจัยน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งระบายน้ำในช่วงที่ระดับน้ำทะเลลงก็คาดว่าอำเภอเมืองระยองน่าจะเริ่มเห็นความคลี่คลายภายใน 1-2 วันส่วนอำเภอแกลงก็น่าสักประมาณ3วันค่ะ
2: กราบเรียนว่าที่จังหวัดระยองนะผมเองก็มีความรู้สึกไม่เคยเกิดขึ้นในภาควันออกเหมือนกันผมคนภาควันออกครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นว่าภาควันออกเกิดภาวะน้ำท่วมเยอะนะครับก็ขอให้กำลังใจแล้วก็ขอให้ทุกคนมั่นใจในความที่ท่านเดือดร้อนทั้งหมดพวกผมเองก็เสียใจแล้วก็พร้อมที่จะเยียวยาและพร้อมที่จะแก้ไขสิ่งที่มาวันนี้ได้ก็คือมาให้กำลังใจแล้วก็มาเสริมเติมแต่งในสิ่งที่ท่านต้องการนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ที่น้ำท่วมน้ำกำลังขังอยู่เนี่ยเป็นส่วนที่หน่วยงานทั้งชลประทานทั้งท่านผู้ว่าทั้งทุกหน่วยงานกำลังเกี่ยวข้องกำลังแก้ปัญหาแต่เราความโชคดีของภาควันออกคือเราอยู่ใกล้กับทะเลเดี๋ยววันเนี้ยน้ำทะเลลงที่ผ่านมา 3-4 วันที่แล้วน้ำทะเลมันหนุนสูงสุดเลยทำให้น้ำไหลลงไม่ทันขอให้ทุกคนมั่นใจว่าผมเชื่อภายใน 3-4 วันท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองสามารถแก้ปัญหาได้รวดเร็ว
1: คุณผู้ชมคะ ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับถนนอ่างเก็บน้ำดอกกลายก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่เราจะได้พูดคุยกับท่านหัวหน้าปภ.เมื่อสักครู่นี้ท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองท่านเองก็ออกมายืนยันตามสื่อต่างๆแล้วนะคะว่าอ่างเก็บน้ำดอกกลายตำบลแม่น้ำคูอำเภอปลวกแดงยังไม่ได้รับความเสียหายจนแตกแล้วก็ไม่ได้มีมวลน้ำไหลเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนหลังจากที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยเมื่อวานนี้30กันยายนช่วงสักเวลาประมาณบ่าย3นะคะทางท่านปภ.จังหวัดระยองก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบร่วมกับโครงการชลประทานจังหวัดระยองโดยพบว่าโดยรอบของอ่างเก็บน้ำนะคะเกิดการกัดเซาะก็ส่งผลให้ถนนนั้นได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการปิดกั้นเส้นทางและก็แจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยทางนี้จากการตรวจสอบก็พบว่ามวลน้ำยังไม่ได้ส่งผลกระทบและก็ไม่ได้ไหลเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนขณะที่โครงการชลประทานจังหวัดระยองได้เร่งดำเนินการซ่อมแซมพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนทางแขวงทางหลวงชนบทระยองนะคะก็ร่วมกับสำนักงานทางหลวงชนบทที่3จังหวัดชลบุรีระดมเครื่องจักรกลขนาดใหญ่เข้าซ่อมแซมถนนสายเขาจิกบ้านคลองป่าไม้ตำบลกระแสบนอำเภอแกลงจังหวัดระยองหลังจากที่น้ำป่านะคะหลากส่งผลให้ถนนขาดแล้วก็ไม่สามารถสัญจรได้เจ้าหน้าที่ต้องนำรถแบ็คโฮนะคะรวมไปถึงรถบรรทุก10ล้อและเครื่องจักรกลหนักเข้าพื้นที่ขนหินขนาดใหญ่ลงพื้นที่แล้วก็บดอัดเพื่อเสริมความแข็งแรงของเส้นทางเป็นการชั่วคราวโดยมีนายพิเชษแสนศรีผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระยองคอยอำนวยการแล้วก็ติดตามการซ่อมแซมอย่างใกล้ชิดโดยในเบื้องต้นค่ะวิศวกรและเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบแล้วเห็นว่าเส้นทางนะคะมีความแข็งแรงพอที่จะใช้สำหรับการสัญจรของประชาชนจึงสามารถเปิดให้ใช้งานได้โดยเจ้าหน้าที่นะคะก็จะทำการติดตามสภาพเส้นทางอย่างต่อเนื่องและหากว่าระดับน้ำลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็จะเข้าทำการปรับปรุงให้มีความมั่นคงถาวรต่อไปสำหรับพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทระยองจุดดังกล่าวนี้เป็นจุดเดียวกันนะคะกับที่ได้รับผลกระทบจนการสัญจรนั้นถูกตัดขาดส่วนพื้นที่อื่นยังไม่พบความเสียหายรุนแรงนะคะขณะที่บางเส้นก็ยังมีน้ำท่วมขังบนผิวจราจรซึ่งก็จะเร่งสำรวจความเสียหายหลังน้ำลดเพื่อดำเนินการซ่อมแซมและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกันต่อไปค่ะ
3: ส่วนที่หาดสนกระซิบจังหวัดระยองสภาพทรุดโทรมต้นสนและต้นมะพร้าวริมชายหาดถูกคลื่นกัดเซาะล้มลงทะเลขณะที่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลยังไม่แล้วเสร็จหลังเริ่มก่อสร้างมานานหลายปีส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์และการท่องเที่ยวในพื้นที่ค่ะที่บริเวณหาดสนกระซิบตำบลมาบตาพุดอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองอยู่ในสภาพทรุดโทรมและมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาใช้บริการไม่มากนักค่ะหลังที่ชายหาดถูกคลื่นทะเลกัดเซาะอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ต้นสนและต้นมะพร้าวริมชายหาดจำนวนมากล้มลงทะเลขณะที่บริเวณชายหาดพบเสาเข็มและโครงสร้างคอนกรีตเรียงรายเป็นแนวยาวเกือบ1กิโลเมตรนอกจากนี้คลื่นยังซัดพัดทรายและหินใต้แนวถนนลงสู่ทะเลทำให้บางจุดเสี่ยงต่อการทรุดตัวและอาจกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางขณะที่วัสดุก่อสร้างบางส่วนยังคงกระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่ค่ะทางด้านของนายยงมาริศอายุ82ปีซึ่งอาศัยอยู่บริเวณหาดสนกระซิบมานานกว่า20ปีเปิดเผยนะคะว่าชายหาดถูกกัดเซาะอย่างรวดเร็วโดยตั้งข้อสังเกตว่าอาจเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างยื่นลงทะเลซึ่งทำให้ทิศทางกระแสน้ำเปลี่ยนแปลงพร้อมกับระบุว่าจากต้นสนที่เคยมีประมาณ600ต้นปัจจุบันถูกคลื่นกัดเซาะล้มลงทะเลเกือบทั้งหมดค่ะสำหรับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลและปรับปรุงภูมิทัศน์หาดสงกระซิบนะคะดำเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองระยะทาง890เมตรงบประมาณกว่า59ล้านบาทเริ่มสัญญาเมื่อปี2564และสิ้นสุดสัญญาหลังมีการขยายระยะเวลาแต่ปัจจุบันโครงการยังไม่แล้วเสร็จค่ะโดยมีการก่อสร้างเสาเข็มบางส่วนก่อนหยุดดำเนินการส่งผลให้พื้นที่ยังมีโครงสร้างและวัสดุก่อสร้างตกค้างซึ่งชาวบ้านนะคะก็ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขและฟื้นฟูพื้นที่โดยเร็วค่ะ
1: ขยับไปดูที่ชลบุรีนะคะท่านผู้ว่าก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะเฟส9ถึง10นะคะที่อำเภอพานทองโดยพบว่าระดับน้ำสูงประมาณ50ถึง100เซนติเมตรโดยท่านได้เร่งสั่งการให้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายลงคลองพานทองพร้อมผันน้ำลงแม่น้ำบางปะกงและอ่างเก็บน้ำบางพระค่ะนายนริศนิรานาขออภัยค่ะนายนริศนิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยหน่วยงานด้านความมั่นคงและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะคะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในนิคมอุตสาหกรรมอมตะเฟส9ถึง10อำเภอพานทองหลังจากที่พบนะคะว่ามีน้ำท่วมขังในพื้นที่จากการสำรวจก็พบว่าระดับน้ำภายในนิคมนั้นอยู่ที่ประมาณ50ปลายจนถึง100เซนติเมตรโดยทางนิคมอุตสาหกรรมได้ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำกำลังพลช่วยขนของแล้วก็กระสอบทรายรวมไปถึงอาหารปรุงสุกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพนักงานจังหวัดชลบุรีนะคะได้สั่งการให้โครงการชลประทานชลบุรีนำเครื่องสูบน้ำเข้าระบายน้ำลงคลองผ่านทองอย่างเร่งด่วนโดยได้วางแนวทางผันน้ำเอาไว้2ช่องทางค่ะได้แก่ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกงเพื่อที่จะออกสู่ทะเลแล้วก็ผันน้ำไปกักเก็บเอาไว้ที่อ่างเก็บน้ำบางพระเพื่อลดปริมาณน้ำในพื้นที่ท่านผู้ว่าท่านยังได้ตรวจติดตามโครงการสูบผันน้ำเชื่อมโยงคลองชลประทานพันทองอ่างเก็บน้ำบางพระและประตูผันน้ำคลองพันทองอีก2จุดด้วยนะคะซึ่งระบบแล้วก็เครื่องสูบน้ำก็ยังสามารถเดินเครื่องได้อย่างเต็มศักยภาพทางนี้พื้นที่อำเภอพันทองและพนัสนิคมยังมีน้ำท่วมขังบางจุดหากว่าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มค่ะก็คาดว่าสถานการณ์นั้นน่าจะคลี่คลายภายใน 2-3 วันโดยทางจังหวัดได้เตรียมมาตรการเยียวยาแล้วก็แผนฟื้นฟูหลังน้ำลดเอาไว้แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังได้ลงพื้นที่ชุมชนตลาดเก่าพันทองเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยหลังเกิดฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำเข้าท่วมบริเวณกว้างของอำเภอพานทองการลงพื้นที่นะคะท่านก็ได้มอบถุงยางชีพข้าวกล่องปรุงสุกน้ำดื่มและยารักษาโรคให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมให้กำลังใจผู้ประสบภัยและติดตามความต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่อย่างใกล้ชิดสำหรับสถานการณ์น้ำในอำเภอพานทองปัจจุบันค่ะยังมีน้ำท่วมขังในหลายจุดนะคะและระดับน้ำยังคงสูงแต่ว่าหากว่าในช่วง 2-3 วันข้างหน้านั้นไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มก็คาดว่าจะสามารถระบายน้ำได้อย่างเร็วขึ้นส่วนการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายค่ะทางจังหวัดชลบุรีเองก็เตรียมดำเนินการสำรวจความเสียหายทั้งบ้านเรือนเส้นทางคมนาคมพื้นที่การเกษตรแล้วก็จะได้มีการจัดกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ในชุมชนและสถานที่ราชการรวมถึงเร่งดำเนินการช่วยเหลือและจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์ค่ะ
3: ส่วนในพื้นที่ตำบลวังใหม่อำเภอไนยอามจังหวัดจันทบุรีมีครัวเรือนได้รับความเสียหายสถานการณ์อุทกภัยภายหลังสำรวจล่าสุดนะคะพบราว 1,300 หลังคาเรือนขณะที่พื้นที่หมู่7บ้านคลองลาวตำบลวังใหม่อำเภอไนยอามมีครัวเรือนได้รับความเสียหายอยู่ประมาณ130ครัวเรือนส่วนใหญ่ร้อยละ90ยังคงอาศัยอยู่ภายในศูนย์พักพิงเนื่องจากสภาพบ้านยังไม่สามารถกลับเข้าพักอาศัยได้ค่ะสถานการณ์อุทกภัยล่วงเข้าสู่วันที่5นะคะพบครัวเรือนที่สามารถกลับเข้าบ้านได้ประมาณร้อยละ10ขณะที่การกลับเข้าบ้านก็ไม่สามารถเข้าพักอาศัยอยู่ได้เพียงกลับเข้าไปเพื่อสำรวจเก็บข้าวของทำความสะอาดและช่วงค่ำยังคงเข้าไปนอนพักยังศูนย์พักพิงที่จัดไว้อย่างองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่และที่วัดคลองลาวค่ะซึ่งจัดเตรียมความพร้อมทั้งอาหารการกินและทีมหน่วยแพทย์อสม.และสถานที่พักอาศัยคอยอำนวยความสะดวกตลอด24ชั่วโมงขณะที่แนวทางการฟื้นฟูขององค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่อำเภอไนยอามนะคะได้รับการสนับสนุนจากผู้ต้องขังของทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจานำผู้ต้องขังจำนวน10คนเข้าช่วยฟื้นฟูเก็บกวาดบ้านเรือนขนย้ายสิ่งของเพื่อให้บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นค่ะนางสมคิดลำพึงกุลชาวบ้านบ้านคลองลาวนะคะเป็นเจ้าของบ้านที่เสียหายเปิดเผยว่าน้ำเข้าท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็วในช่วงเย็นของวันที่25กันยายนที่ผ่านมาค่ะแม้จะได้รับความเดือดร้อนแต่ก็ไม่ได้อพยพไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงนะคะแต่ได้ส่งกลุ่มเปราะบางเด็กเล็กย้ายไปอยู่ยังพื้นที่ปลอดภัยส่วนตนและสามียังอยู่ในที่ ในที่บ้านนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและดูแลทรัพย์สินที่เหลือแล้ววันนี้ก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่คนไทยไม่ทิ้งกันนะคะขอบคุณน้องๆผู้ต้องขังจากทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจาที่สมัครใจเดินทางมาช่วยชาวบ้านซึ่งหากว่าไม่มีแรงงานจากน้องๆ นะคะก็คงไม่รู้ว่าจะไปพึ่งใครเพราะว่าทุกคนก็ลำบากค่ะ
4: มากเลยค่ะดีใจสุดๆเลยค่ะเนี่ยถามยังไงก็ไม่มีปัญญาญาติที่ไหนจะมาช่วยต่างคนต่างมีภาระค่ะดีใจสุดๆเลยขอบพระคุณทุกๆท่านค่ะที่มาค่ะสุดๆเลยค่ะถ้าไม่ได้มานี่ไม่รู้จะเอาอะไรก่อนนะพอไอ้เครื่องครัวอะไรทั้งหลายข้างล่างเนี่ยเสียหายหมดเพราะส่วนมากจะอยู่ข้างล่างกันค่ะเพราะมันเย็นค่ะข้างบนก็เก็บของมั่งอะไรมั่งค่ะดีใจสุดๆเลยค่ะภูมิใจมากค่ะว่าคนไทยยังช่วยกันค่ะไม่เห็นแต่ที่อื่นแล้วที่เขาไม่มีคนเข้าไปถึงเนี่ยก็โอ้ยร้องไห้แทนเขาค่ะเพราะว่าทรัพย์สินที่มีอยู่ติดตัวมันก็สูญหายหมดค่ะสูญหายหมดค่ะ
3: ส่วนของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่ได้นำกำลังผู้ต้องขังที่สมัครใจลงพื้นที่ตามนโยบายของผู้อำนวยการทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจาและผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดจันทบุรีในการร่วมสนับสนุนกำลังผู้ต้องขังในการช่วยบรรเทาทุกข์หลังน้ำลดให้กับชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะคะโดยภารกิจจะดำเนินไปจนกว่าจะแล้วเสร็จโดยสามารถร้องขอมาได้อย่างต่อเนื่องค่ะ
5: สมัครใจมาครับสมัครใจออกมาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านนะรู้สึกถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับแล้วก็เราก็ต้องช่วยเหลือได้เต็มที่ครับจนฝาแล้วจะแล้วเสร็จนะครับอยู่ที่เขาร้องขอมาครับก็เดี๋ยวจะมีเรือนจำจันทร์มาอีกชุดนึงเรือนจำจังหวัดจันทบุรีนะหมายชุดนึงมาข้างหลังเนี่ยดูแล้วก็เขาเดือดร้อนเยอะมากเราก็ได้แค่ออกแรงกายเนาะแรงกายในการช่วยเหลือ
3: ซึ่งหลังจากนี้นะคะทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ก็ได้ให้แนวทางที่ภาครัฐกำหนดไว้ในเรื่องของเงินเยียวยาน้ำท่วมจำนวน 9,000 บาทโดยได้สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาทุกภัยได้บันทึกภาพถ่ายความเสียหายเพื่อใช้เป็นข้อมูลเพื่อรายงานอำเภอในอามต่อไปค่ะ
1: นี่แหละค่ะภาพที่เราจะเห็นเป็นประจำเมื่อประเทศไทยเรานะคะเกิดเหตุอุทกภัยต่างๆหรือว่าภัยต่างๆเกิดขึ้นน้ำใจของคนไทยไม่เคยเลือนหายไปเลยแล้วก็น้ำตาของผู้ทุกข์ยากนะคะเขาก็อิ่มเอมไปด้วยความสุขที่ทุกคนนั้นช่วยเหลือกันไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรือแรงกายแรงใจเนี่ยแหละค่ะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเอาไปดูในเรื่องของ IMF กันบ้างค่ะกว่า8ทศวรรษแล้วนะคะประชาคมโลกใช้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเงินเป็นกลไกสำคัญในการรับมือกับความท้าทายไทยค่ะเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF และธนาคารโลกปี2569อีกครั้งในรอบ35ปีนะคะภายใต้วิสัยทัศน์ Thailand New Horizon Empowering People Building Resilient พร้อมเปิดเวทีหารือในประเด็นเศรษฐกิจโลกและการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะเส้นทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจโลกนะคะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในปี2487หรือคริสตศักราช1944เมื่อ44ประเทศร่วมประชุมที่เมืองเบรตตันวูดส์นะคะสหรัฐอเมริกาโดยได้มีการวางรากฐานระบบการเงินระหว่างประเทศแล้วก็นำไปสู่การก่อตั้งกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF และธนาคารโลกต่อมาในปี2489ค่ะก็มีการจัดการประชุม Endurance Meeting ครั้งแรกที่กรุงวอชิงตันดีซีก่อนที่จะหมุนเวียนจัดไปในประเทศสมาชิกโดยประเทศไทยค่ะได้เข้าไปเป็นสมาชิก IMF และธนาคารโลกในปี2492นะคะต่อมาปี2534ไทยก็ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Endurance Meeting ครั้งแรกที่กรุงเทพมหานครและในปี2540นะคะไทยเผชิญกับวิกฤตการเงินครั้งสำคัญหรือวิกฤตต้มยำกุ้งซึ่ง IMF นะคะก็ได้เข้ามามีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยล่าสุดปีนี้ค่ะ2569ประเทศไทยก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank Group แอนจูอันมิสติ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยงานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมที่กรุงเทพมหานครนับว่าเป็นครั้งที่2นะคะหลังจากที่เคยเป็นเจ้าภาพเมื่อปี2534แล้วก็เป็นประเทศที่3นอกจากนอกสหรัฐนะคะที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมมากกว่า1ครั้งค่ะการประชุมครั้งนี้จะรวบรวมผู้กำหนดนโยบายผู้ว่าการธนาคารกลางภาคธุรกิจภาคประชาสังคมและนักวิชาการจากทั่วโลกเพื่อหารือถึงแนวทางการรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนาร่วมกัน

ในช่วงสถานการณ์ทุกภัยประชาชนจำนวนมากต้องการร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะขณะที่มิจฉาชีพอาจฉวยโอกาสสร้างเพจปลอมหรือเผยแพร่ข้อความรับบริจาคพร้อมกับแนบลิงก์และ QR code หลอกให้โอนเงินหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงแนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบก่อนบริจาคเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อค่ะในช่วงที่หลายพื้นที่ประสบอุทกภัยประชาชนจำนวนมากต้องการร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะแต่ขณะเดียวกันค่ะอาจมีกลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสสร้างเพจปลอมหรือเผยแพร่ข้อความรับบริจาคโดยแนบลิงก์หรือ QR code เพื่อหลอกให้ประชาชนโอนเงินประชาชนจึงควรตรวจสอบข้อมูลก่อนบริจาคทุกครั้งนะคะโดยตรวจสอบชื่อเพจและช่องทางการติดต่อว่าเป็นช่องทางอย่างเป็นทางการของหน่วยงานหรือองค์กรนั้นหรือไม่รวมถึงตรวจสอบชื่อบัญชีผู้รับเงินก่อนยืนยันการโอนและตรวจสอบปลายทางของ QR code ให้ตรงกับหน่วยงานที่เปิดรับบริจาคนอกจากนี้ไม่ควรกดลิงก์ที่แนบมากับโพสต์หรือข้อความที่ไม่น่าเชื่อถือค่ะเพราะอาจนำไปสู่เว็บไซต์หลอกลวงหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินรั่วไหลหากพบเบาะแสหรือถูกหลอกลวงทางออนไลน์นะคะท่านสามารถติดต่อที่สายด่วน AOC 1441เพื่อขอคำแนะนำและดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องโดยเร็วค่ะ

0: เป็นว่าวันนี้1ตุลาคมคุณผู้ชมได้กดยืนยันเข้าสิทธิ์ไทยช่วยไทยพัด60 40กันหรือยังต้องหมู่กดหรือยัง
1: กดแล้ว
0: กดแล้วนะคะหลายคนก็กดแล้วโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคะเพิ่มเติมเปิดให้ประชาชนนะคะเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันนี้ค่ะ1ตุลาคมนะคะย้ำว่าผู้ได้รับสิทธิ์แล้วก็ร้านค้าที่ผ่านการอนุมัติกดยอมรับเงื่อนไขเพียงครั้งเดียวนะคะไม่ต้องยืนยันซ้ำทุกครั้งที่ใช้สิทธิ์หรือว่ารับชำระเงินค่ะนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เพิ่มเติมเปิดให้ประชาชนนะคะใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569โดยผู้ได้รับสิทธิ์และก็ร้านค้าที่ผ่านการอนุมัติสามารถกดยอมรับหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขเพียงครั้งเดียวนะคะไม่ต้องยืนยันซ้ำทุกครั้งที่ใช้สิทธิ์หรือว่ารับชำระเงินสำหรับประชาชนให้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเวอร์ชันล่าสุดนะคะโดยเปิด G-Wallet กดแบนเนอร์โครงการแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขพร้อมทั้งยืนยันการลงทะเบียนระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะจากนั้นก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะ1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนเวลาเดิมค่ะ6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะคะโดยต้องเติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนใช้ส่วนร้านค้าที่ผ่านการอนุมัติก็ให้ใช้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินเวอร์ชันล่าสุดเหมือนกันนะคะโดยกดไปที่แบนเนอร์โครงการยอมรับเงื่อนไขแล้วก็สามารถชำระค่าสินค้าและบริการตามโครงการได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30พฤศจิกายนเช่นเดียวกันก็คือ2เดือนค่ะขณะที่ผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะไม่ต้องกดยืนยันหรือว่าดำเนินการเพิ่มเติมใดๆนะคะหากว่าผ่านเกณฑ์จะได้รับวงเงินตามสิทธิ์เข้าบัตรโดยอัตโนมัติแล้วก็สามารถใช้จ่ายตามประเภทแล้วก็เงื่อนไขของวงเงินที่กำหนดเอาไว้ได้เลยค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดชลบุรีนะคะนักท่องเที่ยวพบความผิดปกติน้ำทะเลบริเวณเกาะล้านเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเปลี่ยนเป็นสีเขียวหลังเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นนะคะก็คาดว่าอาจเกิดจากปรากฏการณ์แพลงต้นบลูมซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่พบได้ในช่วงฤดูฝนค่ะที่บริเวณเกาะล้านเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีพบว่าน้ำทะเลบางพื้นที่มีสีเขียวแตกต่างจากสภาพปกตินะคะก็สร้างความแปลกใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนโดยลักษณะดังกล่าวเบื้องต้นสอดคล้องกับปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีหรือแพลงก์ตอนบลูมค่ะซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังพื้นที่เมืองพัทยาและบริเวณใกล้เคียงมีฝนตกหนักลมแรงและสภาพอากาศแปรปรวนต่อเนื่องส่งผลให้น้ำจืดรวมถึงสารอาหารและตะกอนจากพื้นที่บนบกไหลลงสู่ทะเลเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการเพิ่มจำนวนของแพลงก์ตอนอย่างรวดเร็วทำให้น้ำทะเลเปลี่ยนสีตามชนิดและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนข้อมูลจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระบุนะคะว่าการเกิดแพลงก์ตอนบลูมมีปัจจัยเกี่ยวข้องทั้งปริมาณสารอาหารกระแสน้ำอุณหภูมิและสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนค่ะที่น้ำจากแผ่นดินสามารถพาสารอาหารลงสู่พื้นที่ชายฝั่งเพิ่มขึ้นทางนี้หากเป็นปรากฏการณ์แพลงก์ตอนบลูมตามธรรมชาตินะคะสีของน้ำทะเลก็จะค่อยๆกลับเข้าสู่สภาวะปกติเมื่อสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่เอื้อต่อการเพิ่มจำนวนของแพลงก์ตอนลดลงค่ะ
0: คุณผู้ชมคะการให้ที่พักซ่อนเร้นหรือว่าการช่วยเหลือผู้กระทำความผิดเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุมอาจจะเข้าข่ายความการมีความผิดตามกฎหมายร่วมติดตามข้อกฎหมายแล้วก็ข้อควรรู้นะคะในเรื่องนี้ใน3นาทีกับอัยการแผ่นดินตอนให้ที่พักพิงคนร้ายค่ะ

ครับวันนี้นะครับเรามาพูดถึงกรณีการกระทำที่เป็นการช่วยเหลือผู้กระทำความผิดนะครับหรือผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดอันไม่ใช่ความผิดลาหุโทษนะครับมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189นะครับทีนี้สิ่งแรกเนี่ยที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจก็คือว่านะครับความผิดลาหุโทษคืออะไรกับความผิดที่ไม่ใช่ลาหุโทษเนี่ยคืออะไรนะครับความผิดลาหุโทษก็คือว่าเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆที่มีโทษสถานเบานะครับมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับซึ่งจะอยู่ในภาค3ของประมวลกฎหมายอาญาความผิดลาหุโทษเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยต้องรับผิดแม้กระทำนั้นไม่เจตนาส่วนผู้พยายามหรือผู้สนับสนุนการกระทำความผิดลาหุโทษไม่ต้องรับโทษนะครับซึ่งมีจะมีอายุความเพียงแค่1ปีนะครับยังสามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการเปรียบเทียบปรับได้อีกด้วยทีนี้ความผิดอื่นที่ไม่ใช่ความผิดลาหุโทษเนี่ยครับก็จะมีโทษหนักกว่าความผิดลาหุโทษในส่วนของประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยจะอยู่ในภาค2คือภาคความผิดนะครับอย่างเช่นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนเป็นต้นผู้ใดช่วยผู้อื่นซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดหรือเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดอันมิใช่ความผิดลาหุโทษเพื่อไม่ให้ต้องรับโทษโดยวิธีการให้พำนักแก่ผู้นั้นโดยซ่อนเร้นหรือโดยช่วยผู้นั้นด้วยประการใดๆเพื่อไม่ให้ถูกจับกุมต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189จะเห็นได้ว่ากฎหมายจะเอาผิดก็ต่อเมื่อผู้กระทำนั้นรู้ว่าผู้นั้นเนี่ยเป็นผู้กระทำความผิดรู้ว่าผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดนะครับและต้องมีมูลเหตุชักจูงใจก็คือว่าต้องการที่จะไม่ให้ผู้นั้นเนี่ยนะครับที่กระทำความผิดมิใช่ลาหุโทษเนี่ยไม่ต้องรับโทษอาญาตามกฎหมายและการช่วยโดยมีมูลเหตุชักจูงใจดังกล่าวเนี่ยจะต้องช่วยในลักษณะมีวิธีการกระทำดังใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ก็คือ1การให้พำนักแก่ผู้นั้นก็หมายความว่าให้ที่อยู่อาศัยกับผู้นั้นอันที่2ก็คือว่าซ่อนเร้นก็หมายความว่าเพื่อซ่อนตัวผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดไม่ให้เขาค้นพบว่าอยู่ที่ใดนะครับก็จะเป็นความผิดตามกฎหมายหรือได้กระทำช่วยผู้นั้นด้วยประการใดๆที่จะทำให้ผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดมิให้ถูกจับกุมอย่างไรก็ตามนะครับกฎหมายยกเว้นโทษให้ถ้าเป็นการกระทำเพื่อช่วยบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้กระทำนะครับศาลจะไม่ลงโทษก็ได้ตามมาตรา193รวมถึงผู้ที่กระทำด้วยความจำเป็นเพราะอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อำนาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนหรือเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงและไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีอื่นใดได้เมื่อภัยอันตรายนั้นตนเองไม่ได้เป็นผู้ก่อขึ้นเพราะความผิดของตนถ้าเป็นการกระทำไม่เกินสมควรแก่เหตุแล้วผู้นั้นไม่ต้องรับโทษตามกฎหมายอัยการสคช.ช่วยท่านได้นะครับสายด่วน1157

ด้านจังหวัดตราดเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดเวทีเสริมสร้างองค์ความรู้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา

0: ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในเครือข่าย142แห่งรวม282คนมุ่งสร้างความเข้าใจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นและพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนค่ะนายธนกรพรหมดวงหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดเวทีการอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้และขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรืออพสทระยะที่5ปีที่8ประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานจังหวัดตราดร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราดจัดขึ้นณห้องจามจุรีบ้านปูรีสอร์ทตำบลหนองคันทรงอำเภอเมืองตราดการอบรมมีผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในเครือข่ายอพสทจำนวน142แห่งรวม282คนเข้าร่วมนางกัลยาณีศิวธรรมปัญญาศึกษาธิการจังหวัดตราดกล่าวนะคะว่าการดำเนินงานอพสทมุ่งสร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรท้องถิ่นผ่านกระบวนการเรียนรู้ของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนค่ะการจัดเวทีในครั้งนี้จึงมุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางดำเนินงานอพสทพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษาโดยมีวิทยากรจากศูนย์ประสานงานอพสทมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมอบรมค่ะ
1: จังหวัดจันทบุรีนะคะร่วมสืบสานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ครั้งที่21นะคะประเพณีสำคัญที่สะท้อนถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะคะรวมทั้งเป็นการส่งเสริมความรักความสามัคคีและการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยที่วัดโคกตะพงตำบลวังแซมอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนางคณิตาราชนุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ครั้งที่21โดยมีนายกิตติพงศ์กิจคุณปลัดจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ลิ้มพักดีนะคะนายอำเภอมะขามคณะกรรมการจัดงานผู้แทนสมาคมชาวใต้จังหวัดจันทบุรีประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมนายอำเภอมะขามนะคะในนามคณะกรรมการจัดงานได้กล่าวค่ะว่าประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ถือว่าเป็นประเพณีสำคัญทางวัฒนธรรมและจิตใจของชาวใต้ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษรวมทั้งเป็นโอกาสในการทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวตลอดจนช่วยสร้างความสามัคคีความสมานฉันท์ในชุมชนสำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะคะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและคณะกรรมการจัดงานในการร่วมกันสืบสานประเพณีให้คงอยู่พร้อมส่งต่อคุณค่าทางวัฒนธรรมไปยังคนรุ่นต่อไปทั้งนี้ภายในงานนะคะมีการจัดกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญระลึกถึงบรรพบุรุษและร่วมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชุมชนโดยมีประชาชนจากทั้ง10อำเภอของจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมทั้งนี้ประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยสะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวใต้ในจังหวัดจันทบุรีและเป็นพื้นที่แห่งการรวมพลังความร่วมมือในการรักษาประเพณีไทยให้คงอยู่สืบทอดต่อไป
0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น
1: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
2: ลิงก์แปลกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
3: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
4: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
5: โอเค
6: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
7: We don't know what they are. It is your ability to read.
8: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งประเทศมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: การรับศีลไม่ใช่ว่ารับเพียงแค่ปากเปล่ารับแล้วต้องนำไปประพฤติปฏิบัติเห็นเด่นเห็นอยู่ใครรู้รู้จักใช้ใครไกลนิสัยไม่เกิดก็คือเห็นพระพุทธเจ้าเห็นธรรมะของพุทธองค์ธรรมะเป็นของดีแต่เราไม่นำมาใช้มันก็จะไม่เกิดประโยชน
1: ์คุณผู้ชมครับวันนี้รายการธรรมะสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีนะครับที่นี่ก็คือวัดเจริญธรรมนิมิตนะครับซึ่งเป็นวัดป่านะครับที่ดูสวยงามมากๆนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นทางเข้าของวัดนะฮะซึ่งก็มีความร่มรื่นด้วยต้นไม้นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญในวันนี้ไฮไลท์ของเราก็คือจอโทรทัศน์ที่อยู่รายล้อมเราเนี่ยนะครับจะเป็นจอโทรทัศน์เก่านะฮะแล้วก็มีการนำธรรมะคำสอนต่างๆเนี่ยนะฮะไปติดเอาไว้ซึ่งก็อยู่รายล้อมวัดแล้วมองแล้วสวยงามมากๆเลยนะครับแต่ว่าวันนี้จะมีอะไรไฮไลท์สำคัญบ้างเดี๋ยวพาไปติดตามครับครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราเข้ามาอยู่กับทางวัดแล้วนะฮะซึ่งเรายืนอยู่กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสกราบนมัสการครับ
0: เจริญพร
1: ครับที่นี่ก็คือวัดเจริญธรรมนิมิตนะครับอยู่ที่อำเภอบ้านคานะครับที่เราเดินทางกันมาเนี่ยนะครับก็ที่นี่จะเป็นสถานที่ที่มีความเงียบสงบนะฮะแล้วก็ร่มรื่นมากๆครับเดี๋ยวให้หลวงพ่อได้อธิบายตรงนี้ฮะจุดที่เรายืนอยู่นี้คือที่ไหนอย่างไรบ้างฮะ
0: จุดที่ยืนอยู่นี้ก็เป็นศูนย์กลางของที่วัดเป็นลานธรรมเป็นลานที่พระแม่ชีที่อยู่สถานที่นี้จะมารวมตัวกันปฏิบัติธรรมในช่วงกลางคืนหรือช่วงกลางวันก็คือเป็นเขตปฏิบัตินั่นเองนะหลวงพ่อองค์นี้ที่เห็นนี้ก็คือเป็นหลวงพ่อทันใจนะที่สร้างเมื่อพ.ศ. 2552นะก็คือเป็นที่เกิดจากความศรัทธาของญาติโยมก็คือสร้างเสร็จภายในวันเดียวแล้วก็เป็นศูนย์กลางของวัดเจริญธรรมนิมิต
1: หลวงพ่อทันใจองค์นี้เนี่ยที่หลวงพ่อบอกว่าสร้างเสร็จภายในวันเดียวเนี่ย เหตุการณ์ตรงนั้นเป็นยังไงฮะแล้วก็สําหรับที่ตรงเนี้ยปัจจุบันเอาไว้ใช้ทําอะไรบ้างครับ
0: ก็คือเหตุการณ์ในปกติสถานที่ตรงนี้เป็นลานธรรมอยู่แล้วก็คือมีต้นโพซึ่งเป็นศูนย์กลางของที่วัดก็คืออาตมาตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นศูนย์กลางของที่วัดคือจากหน้าวัดท้ายวัดต้นโพนี้คืออยู่กึ่งกลางวัดเลย
1: ครับ
0: นะก็คือเป็นกึ่งกลางวัดเมื่อเป็นกึ่งกลางวัดอาตมาก็อยากจะตรงนี้จะเป็นศูนย์รวมในการที่จะประพฤติในการปฏิบัติธรรมของผู้ที่จะมาแสวงบุญแสวงบารมีก็คือสร้างเป็นสถานธรรมนะก็คือจะมีก็คือจะสร้างพระองค์นึงแต่นี้คอนเซ็ปต์ว่าเราจะสร้างพระอะไรให้มีคุณค่าเราก็จึงไปหาช่างที่ว่าสามารถสร้างพระให้เสร็จภายในวันเดียวได
1: ้
0: ก็คือเกิดเป็นหลวงพ่อทันใจก็เกิดจากความศรัทธาของญาติโยมทุกคนนั่นแหละมาร่วมกันหิ้วปูนแล้วก็ช่วยกันทําด้วยมือของตัวเองนะก็คือปั้นคนละนิดก่อคนละหน่อยแล้วก็คือมีส่วนร่วมในการสร้างพระองค์นี้ให้สําเร็จภายในวันเดียวนะก็คืออานิสงส์ก็จะทําความเชื่อนะก็จะทําให้เราสามารถที่จะขอพรแล้วก็ให้มันสําเร็จด้วยอย่างรวดเร็วนั่นก็คือนี่เป็นความเชื่อของโยมว่ามาประกาศละมาขอพรก็ได้สําเร็จรวดเร็วหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเรียกว่าหลวงพ่อทันใจ
1: ครับผมซึ่งก็กลายเป็นว่าสถานที่แห่งนี้ก็เหมือนเป็นใจกลางสําคัญของทางวัดด้วยแล้วก็พุทธศาสนิกชนที่มาเที่ยวมาทําบุญเนี่ยก็จะมาจุดนี้ซึ่งก็มากราบขอพรหรือว่าหากมีโอกาสเนี่ยทางวัดก็สามารถที่จะมาเข้าปฏิบัติธรรมกับทางวัดก็ได้ด้วยเช่นเดียวกัน
0: ใช่ใช่วัดก็จะมีที่พักมีที่อยู่ที่อาศัยสําหรับผู้ที่เดินทางมาปฏิบัติจะวัน2วัน3วัน5วัน7วันได้หมด
1: ครับ
0: นะทุกวัดจะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไร
1: ครับ
0: แต่ศรัทธาโยมจะช่วยก็ช่วยไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรเราอนุเคราะห์สงเคราะห์กับผู้ที่มาแสวงในเรื่องราวของการสร้างความดีเราขอสนับสนุนกับบุคคลที่มาทําจิตทําใจเพราะว่าบุคคลทั่วไปโดยปกติแล้วนะก็คือมีความทุกข์มีความเดือดร้อนมาแล้วก็อยากจะมาหาที่พักใจหาที่สงบหาที่จะมาชาร์จแบตให้เกิดกําลังใจแล้วก็กลับไปสู้ชีวิตต่อฉะนั้นเราก็สมควรที่จะสนับสนุนนะในการต้อนรับให้เขาเข้ามาแล้วรู้สึกว่าสบายใจนี่คือสิ่งที่สําคัญของวัด
1: ครับผมทีนี้ผมเห็นเนี่ยตั้งแต่ผมเดินทางเข้ามาที่วัดเนี่ยจุดที่จะเป็นจุดสังเกตมากที่สุดคือสิ่งที่ผมเห็นก็คือจอโทรทัศน์ที่เรียงเป็นแถวมาเลยแล้วก็อยู่ตามบริเวณของวัดเนี่ยโดยทั่วเลยแล้วก็มีข้อธรรมอะไรต่างๆนี่คืออะไรครับหลวงพ่อครับ
0: คืออาตมาพอดีเดินทางไปเที่ยวสถานที่ต่างๆก็จะเอาความคิดหรือเอาไอเดียของสถานที่นั้นมาใช้พอดีอาตมาไปเห็นสถานที่หนึ่งนะเขียนว่าห้องสุขเป็นทีวีเขียนว่าห้องสุขาที่จอดรถอาตมาก็เลยได้ไอเดียว่าเรามีทีวีเราหาต่อมาหาทีวีได้เอาทีวีนั้นน่ะเอามาเขียนข้อธรรมมาเขียนสติธรรมแล้วก็ให้เกิดประโยชน์กับผู้ที่ได้อ่านได้เห็น ก็จะดีกว่า
1: ครับ
0: อาตมาก็เลยเป็นข้อคิดแล้วก็นําทีวีมาเขียนข้อคิดสติธรรมสําหรับใครที่เดินมาได้อ่านได้เห็นก็อาจจะเป็นข้อคิดสติเตือนใจและนําไปประพฤติปฏิบัติก็จะเกิดประโยชน
1: ์ครับผมนั่นก็กลายเป็นเหมือนกับเป็นไฮไลท์อีก1จุดของการที่เข้ามาที่วัดแห่งนี้นะฮะเวลาเข้ามาเนี่ยจะเห็นโทรทัศน์ที่เรียงรายกันไปหมดเลยตอนแรกมองไกลๆผมก็คิดว่าเอ๊ะอะไรบางอย่างแต่ดูเหมือนทันสมัยแต่พอเข้าไปใกล้อ๋อเป็นโทรทัศน์นี่เองแล้วก็พอเข้าไปเนี่ยคุณผู้ชมก็จะมีข้อธรรมคติธรรมต่างๆที่ติดเอาไว้เพราะนั้นก็จะทําให้ดึงดูดความสนใจของญาติโยมเวลาเข้ามาก็ได้มีโอกาสได้อ่านแล้วหลายข้อธรรมเลยนี่ก็คือบริเวณจุดแรกที่เรามาเท่านั้นนะฮะยังมีอีกหลายจุดนะจะมีวิหารแล้วก็มีโบสถ์นะฮะที่เดี๋ยวเราจะพาไปในวันนี้ครับเดี๋ยวไปกันครับ
0: พอดีด้านหลังนี่ก็เป็นเขตปฏิบัติธรรมเขตภาวนา
1: ครับ
0: นั่นก็คือผู้ที่จะมาพึ่งปฏิบัติธรรมก็คือเป็นเขตที่งดเสียงงดโทรศัพท์แล้วก็เป็นเขตที่ให้ความสงบกับผู้ที่มาประพฤติมาปฏิบัติแล้วก็จะเป็นเขตแต่ละเขตภาวนาอาตมาเรียกเขตภาวนา
1: จะมีอีกหลายจุดนะจะมีตรงไหนบ้างครับหลวงพ่อที่จะพาไป
0: ก็เดี๋ยวไปชมโบสถ์แล้วก็ไปชมหลวงพ่อที่วัดพิหารเป็นหลวงพ่อดอกบัวขาว
1: ครับ
0: เป็นสถานที่สักการะของที่วัดนี
1: ้ครับ
0: เป็นวัดเป็นหลวงพ่อเก่าแก่นะเป็นจุดเริ่มต้นของที่วัดนี
1: ้บ้านคานเนี่ยก็เป็นแบบพื้นที่ที่หนึ่งที่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยคนที่มาเที่ยวแบบอาจจะมาหาที่สงบก็จะมาท่องเที่ยวที่นี่นะครับแล้วมีลานกลางเต็นท์มีอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วก็วัดแห่งนี้ก็ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านคาด้วยเพราะนั้นนักท่องเที่ยวอยากจะมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมอยากจะมาก็สามารถที่จะเหมือนมาเที่ยวแล้วก็มาที่วัดแห่งนี้ได้นะครับมากราบนมัสการหลวงพ่อนะครับหรือว่าจะมากราบนมัสการองค์พระที่อยู่นี้หรือว่าจะมาปฏิบัติธรรมก็ได้ครับครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเรายืนอยู่บริเวณใกล้ๆกับโบสถ์ของวัดแล้วนะครับหลวงพ่อเล่าให้ฟังหน่อยครับที่มาที่ไปรวมถึงโบสถ์ที่อยู่ด้านหลังของเราครับ
0: ก็ที่โบสถ์หลังนี้ก็คือเริ่มวางศิลาฤกษ์เมื่อพ.ศ. 2560นะทีแรกเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะมีโบสถ์เราต้องการที่จะเป็นวัดป่าอยู่เงียบๆสงบ
1: ครับ
0: พอดีเนื่องด้วยความศรัทธาของญาติโยมว่าไหนๆก็เป็นวัดแล้วก็จะสร้างโบสถ์ไว้บวชลูกบวชหลานแล้วก็ได้ทําสังฆกรรมในคณะสงฆ์ได้แล้วก็เลยเริ่มนะที่จะทำ
1: จะเห็นความเรียบง่ายของโบสถ์แห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างซึ่งเป็นโบสถ์ใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จด้วยนะครับแล้วก็เราจะเห็นความเรียบง่ายความสวยงามเดี๋ยวให้หลวงพ่อได้อธิบายเพิ่มเติมครับ
0: คือที่วัดนี้ก็คือสร้างโบสถ์หลังนี้มาเพื่อที่จะทำสังฆกรรมในการที่จะสร้างโบสถ์หลังนี้ก็ต้องมีความคิดที่ว่าหนึ่งต้องดูแลรักษาง่ายแล้วก็ความสวยงามเราก็ไม่ได้ทิ้งก็คือเกิดความเป็นแล้วก็ประติมากรรมของพระพุทธศาสนาด้วยพระที่เป็นพระประธานในโบสถ์ก็คือเป็นพระปางปฐมเทศนา
1: ครับ
0: ก็คือเป็นพระที่พุทธองค์ท่านทรงแสดงแล้วก็ธรรมจักรนะกับพระปัญจวัคคี

0: ผสมผสานในศิลปะของคันธราชก็คือเป็นรูปตัวองค์เป็นศิลปะของคันธราชแล้วก็เป็นเอามือประสานงานเป็นปฐมเทศนา
1: คันธราชก็เหมือนกับทางอินเดีย
0: ทางอินเดียใช่ก็คือเป็นต้นเป็นความคิดต้นของความคิด
1: คำนี้ก็สื่อความหมายเรื่องราวต่างๆของพุทธประวัติด้วยนะแล้วก็เห็นถึงความงดงามของไม่ว่าจะเป็นองค์พระนะครับแล้วก็พระพักที่อยู่เราก็เห็นเหมือนเป็นที่หลวงพ่อได้สื่อความหมายก็คือจะเป็นลักษณะของพระทางอินเดียที่เรียกว่าปางคันธาราช
0: ศิลปะคันธราช
1: ศิลปะคันธาราช
0: ปางปฐมเทศนา
1: ปางปฐมเทศนาครับผมงดงามมากๆครับเอาละครับและนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวก็จะมีก็เรียกว่าเป็นศูนย์รวมใจของทางวัดก็เป็นที่หลวงพ่อบอกผมเมื่อสักครู่คือเป็น
0: พระหลวงพ่อดอกบัวขาวเป็นพระเก่าที่วัดที่เริ่มวัดก็คือจะมีพระองค์นี้เป็นองค์แรก
1: ครับ
0: เป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์ในวัดนี
1: ้ครับผมนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปกราบสักการะกันนิดนึงละกันนะครับ
0: อันนี้ก็เป็นวิหารของวัดเจริญธรรมนิมิตนะก็คือก็มีหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งก็คือเรียกว่าหลวงพ่อดอกบัวขาวนะเป็นหลวงพ่อที่สักการะคือพระที่นี่สักการะก็เป็นพระเก่าที่สุดภายในวัด
1: ครับ
0: นะก็คือเป็นพระองค์แรกเลยที่เข้ามาปฏิสถานณที่วัดแห่งนี้นะแล้วก็กราบสักการะเป็นสร้างวิหารให้หลวงพ่อดอกบัวขาวได้อยู
1: ่ครับนี่ก็เป็นอีก1จุดของวัดนะครับที่หลวงพ่อได้พาพวกเราแล้วก็คุณผู้ชมมานะฮะอันนี้หลวงพ่อแนะนํานิดนึงไหนๆหลวงพ่อพูดถึงเรื่องของการดูแลเรื่องของพระนะอย่างเช่นพระในบ้านต่างๆเนี่ยหลวงพ่ออยากจะแนะนําญาติโยมยังไงมั้ยเกี่ยวกับการดูแลพระที่อยู่ในบ้านต้องทําความสะอาดต้องอะไรมั้ยคะหรือว่าให้เพื่อให้เราได้เค้าเรียกบางคนก็คาดหวังว่าอยู่แล้วร่มเย็นเป็นสุขหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อคือพระที่โยมนําไปบูชาที่บ้านคือสําคัญเลยนะก็คือเหมือนเป็นประธานเป็นผู้ดูแลในบ้านหลังนั้นนะแล้วก็ควรดูแลประธานหรือว่าผู้ที่ปกป้องคุ้มครองเราก็คือปกติแล้วเราก็ต้องทําความสะอาดนะดูแลให้ท่านไม่ให้สกปรกมากเกินไปแล้วก็หมั่นไหว้ท่านด้วยก็คือมีพระไม่ไหว้ไม่กราบไม่ไหว้ไม่บูชามันก็จะไม่ค่อยเกิดประโยชน์นะสวดอะไรไม่ได้ก็สวดนะโมตัสสะภะคะวะโตทั้ง3จบอรหังสัมมาก็ยังดีนะทุกวันน่ะเราไหว้ทุกวันน่ะมันก็จะเป็นมงคลความจริงไม่จําไม่จําเป็นหรอกต้องนิมนต์พระไปสวดมนต์เพียงแค่เราประพฤติดีปฏิบัติดีในบ้านแล้วก็หมั่นบูชาพระที่บ้านให้ดีพระในที่นี้ก็คือมีพ่อมีแม่ก็ดูแลพ่อแม่ให้ดีมีพระสงฆ์มีพระพุทธรูปก็ดูแลทําความสะอาดแค่นี้เราขึ้นชื่อว่าเราได้สักการะบูชาท่านด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยก็คือก็อยากจะฝากญาติโยมทุกคนนะมีพระดูแลพระที่บ้านที่ดีให้ดีให้สะอาดให้น่าอยู่เหมือนเราอยู่เราก็ต้องการความสะอาดถ้าเราอยู่ในโลกสกปรกมันก็เป็นสัพพยะที่มันไม่น่าอยู่ไม่น่าอาศัยนะก็เหมือนมันบ่งบอกถึงบุคลิกเราถ้าจิตใจเราใสสะอาดแล้วก็บริสุทธิ์มีการหมั่นชำระความสกปรกในตัวเองสิ่งแวดล้อมเรารอบข้างเรามันก็จะเกิดความสะอาดและเกิดความร่มรื่นเป็นที่พักพาอาศัยของบุคคลที่จะมาอยู่ใกล้เราได้ด้วย
1: สาธุครับหลวงพ่อครับก็สำหรับใครนะครับที่มีโอกาสนะฮะเดินทางมาที่อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีนะฮะจุดตรงนี้เองก็เป็นจุดหมายปลายทางแห่งหนึ่งนะฮะที่หากท่านเดินทางมาอาจจะมาเที่ยวในทริปของท่านแต่ว่าก็สามารถเข้ามาที่วัดแห่งนี้ได้นะครับมากราบพระประธานในโบสถ์รวมถึงมาเที่ยวชมที่วัดแห่งนี้ได้ร่มรื่นแล้วก็สงบร่มเย็นมากๆรวมมาถึงหากใครตั้งใจอยากจะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็มาที่วัดแห่งนี้ได้เช่นเดียวกัน
0: ใช่
1: นะครับหลวงพ่ออยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายไว้มั้ยฮะ
0: ก็ของฝากไว้กับญาติโยมทุกคนนะเรามาสร้างวัดไม่ใช่สร้างวัดที่ภายนอกคือสร้างวัดก็สร้างวัดที่ภายในสร้างที่ตัวเรานั่นแหละพยายามทําบ้านให้เป็นวัดก็คือมาประพฤติปฏิบัติดีที่บ้านของเราก็ได้แต่ถ้าเราไม่มีกําลังใจพอก็เราก็มาหาพระข้างนอกนะมาหาครูบาอาจารย์มาหาพระที่เราเคารพหรือมาหาพระศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นกําลังใจที่จะนําไปเป็นแรงบันดาลในการประพฤติปฏิบัติความดีต่อไปแล้วก็ขอฝากให้โยมให้กําลังใจตัวเองนะขอรับอัตตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะจงหาตนให้เจอว่าตัวเองต้องการอะไรและจะทํายังไงให้เกิดประโยชน์กับตัวเองนะชีวิตเราจะมีค่าก็อยู่ที่การประพฤติปฏิบัติของเรานั่นแหละนะเป็นตัวเหตุเป็นต้น

แก่ญาติโยมทุกคนนะที่มาร่วมในรายการนี้นะก็พูดถึงเรื่องศีล5เป็นอันดับแรกก็คือศีล5นะโดยปกติทุกคนนะก่อนที่จะเข้าพิธีกรรมในพระพุทธศาสนานะเราก็ต้องมีการรับศีลไม่ว่าจะเป็นการประกอบกิจกรรมต่างๆนะเราก็ต้องเริ่มต้นที่การรับศีลการรับศีลไม่ใช่ว่ารับเพียงแค่ปากเปล่านะรับแล้วต้องนำไปประพฤติปฏิบัติโดยส่วนมากแล้วเราก็รู้ว่าการศีล5ข้อมีอะไรบ้างอาตมาก็ขอชี้แจงนิดนึงนะเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องราวของศีล5ศีล5ข้อ1นะอย่างที่เราสมาทานว่าปานาติปาตาเวรมณีซึ่งแปลเป็นใจความว่านะข้าพเจ้าขอสมาทานจะเว้นจากการฆ่าสัตว์นะข้อนี้ก็คือเป็นข้อแรกนะที่เราสามารถนำไปประพฤตินำปฏิบัติโดยที่เราไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เบียดเบียนเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายด้วยกายด้วยวาจาอันนี้คือศีลข้อที่1นะส่วนศีลข้อที่2ก็คือมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิก็แปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอสมาทานเว้นจากการลักทรัพย์ก็คือทรัพย์ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของเราก็อย่าไปเอามาเป็นของส่วนตัวหรือเป็นของเรานะทรัพย์ของผู้อื่นก็หวงแหนทรัพย์ของเราก็หวงแหนเช่นเดียวกันฉะนั้นเราจงหาทรัพย์มาด้วยความสุจริตแล้วก็รักษาทรัพย์ของเราให้ดีแค่นี้ก็เพียงพอสำหรับศีลข้อที่2และศีลข้อที่3ก็คือ กามสุมิจฉาจาราเวรมณีก็คือเว้นจากการประพฤติผิดในกามนะลูกคนอื่นลูกเขาก็รักลูกเราก็รักสามีผู้อื่นภรรยาผู้อื่นเขาก็รักของเขาเราก็รักของเรานะเราก็อย่าไปประพฤติผิดอย่าไปล่วงละเมิดนะในเรื่องของการล่วงละเมิดผู้อื่นนะข้อนี้จะทำให้เรามีครอบชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นนะเป็นครอบครัวที่มีรักใคร่ปองดองสามัคคีมีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันนะส่วนข้อที่4ก็คือมุสาวาทาเวรมณีนะเว้นข้อนี้ก็คือเว้นจากการพูดโปดพูดมดเท็จพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อนะพูดในสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์นะข้อนี้ก็คือเป็นข้อที่สำคัญเพราะคนเราจะมีเรื่องจะมีปัญหาก็วาจานั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความขัดแย้งแห่งความไม่ชอบไม่พอใจนะข้อนี้ก็คือเป็นข้อที่สำคัญแล้วก็ข้อสุดท้ายนะสุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานาเวรมณีก็คือการเว้นจากการดื่มสุรานะแล้วก็สิ่งมึนเมายาเสพติดทุกชนิดข้อนี้ก็คือเป็นข้อที่สำคัญที่สุดเพราะว่าโดยปกติสติของเราปกติแล้วเราก็ยังไม่รู้เท่าทันอารมณ์มีสติไม่สมบูรณ์แต่ถ้าเราได้เสพยาหรือได้เกิด สิ่งมึนเมาจะทำให้ชีวิตเราหรือทำให้สติเราไม่สมบูรณ์จะทำให้เราไปสามารถที่จะผิดศีลข้ออื่นได้ฉะนั้นศีล5ข้อนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการปกครองกายแล้วก็วาจาในชีวิตประจำวันในการรักษาศีลอาตมาก็ขอจะแนะนำว่าการรักศีลไม่จำเป็นต้องรักษาครบทั้ง5ข้อก็ได้นะเรารักษาเพียงแค่ข้อเดียวหรือ2ข้อ3ข้อแล้วแต่ว่าเราจะประพฤติปฏิบัติได้นะอย่างเช่นสมมติว่าวันนี้ตั้งใจจะรักษาศีลข้อที่1ในวันนี้ทั้งวันเราก็ตั้งจิตเลยว่าวันนี้เราจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตวันนี้เราจะไม่ทำผิดศีลข้อ1หรือข้อใดข้อ1ก็ได้ใน1วันนะมี7วันก็รักษาศีลวันละ1ข้อก็ได้ในการประพฤติในการปฏิบัติในการรักษาศีลในการรักษาคุณงามความดีของเรานะเราต้องตั้งใจนะประพฤติปฏิบัติในการกระทำของเราให้มีคุณค่าแล้วก็ให้มีประโยชน์ในแต่ละวันและชีวิตของคนเราเนี่ยถ้าเราไม่มีศีลไม่มีคุณงามความดีไม่มีหลักในการดำเนินชีวิตก็จะหาหลักเกณฑ์ที่ดีไม่ได้นะคนเราต้องการปรารถนาอยากจะมีความสุขและความเจริญความสุขความเจริญนั้นเกิดไม่ได้เกิดขึ้นโดยเปล่าประโยชน์หรือไม่ได้เกิดขึ้นจากฟ้าบันดาลหรือคนอื่นบันดาลให้มันเกิดขึ้นจากการกระทำของเรานะถ้าเราประพฤติดีปฏิบัติดีด้วยกายด้วยวาจาแล้วก็ด้วยใจผลที่ได้ก็คือกายดีวาจาดีแล้วก็จิตดีฉะนั้นในการประพฤติในการปฏิบัติหรือในการกระทำของเราจะเป็นเครื่องกำหนดชะตาชีวิตของเราในภายภาคหน้าถ้าคนเราไม่ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีชีวิตก็เหมือนเป็นบุคคลที่ไร้ค่าไร้ประโยช

ในการมีชีวิตอยู่ทุกลมหายใจนะเรามีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์เราก็ต้องใช้ลมหายใจที่เรามีเนี่ยให้มีค่าแล้วมีประโยชน์ให้มากที่สุดอย่างน้อยทุกคนเกิดมาเนี่ยก็คือเกิดมาเป็นมนุษย์มีสติมีปัญญามีความรู้มีความเข้าใจทั้งกรรมดีและกรรมชั่วแต่สิ่งที่จะทำให้เราได้ดีได้ก็คือเราต้องประพฤติแล้วก็ปฏิบัติด้วยกายด้วยวาจาแล้วก็ด้วยใจเป็นแค่เรามีจิตเจตนาเป็นทางไปในทางที่เป็นกุศลก็คือคิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีถ้าเรามีจิตเจตนาแบบนี้อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เราก็จะมีการแก้ไขจะมีการประพฤติปรับปรุงตัวให้ดีอยู่เสมอพยายามหาข้อบกพร่องของตัวเองให้ได้ว่าตัวเองเกิดมามีข้อบกพร่องอะไรหาจุดอ่อนของเราแล้วก็พยายามแก้ไขจุดบกพร่องของตัวเองเนี่ยแค่นี้ก็ขึ้นชื่อว่าเราก็ได้เป็นคนดีในสังคมและอาตมาก็จะขอชี้แนะในการอยู่ร่วมกันก็คือในชีวิตปัจจุบันเนี่ยการอยู่ร่วมกันก็เป็นสิ่งที่สำคัญการอยู่ร่วมกันจะทำยังไงให้เรามีความสุขความเจริญเป็นที่ไว้วางใจเป็นที่รักของสังคมด้วยกันก็คือก็จะแนะนำในเรื่องราวของหลักธรรมสังคหวัตถุ4นะสังคหวัตถุ4ก็คือมีทำด้วยกัน4ประการคือ1ทาน2ปิยวาจา3อัตถจริยาและ4สมานัตตาสมานัตตานะทั้ง4ประการเนี้ยก็คือเป็นเครื่องหมายเป็นที่ผูกจิตใจของคนการอยู่ร่วมกันการประพฤติการปฏิบัติหลักธรรมเนี้ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญทานก็คือการให้การสละปัจจัย4แก่เพื่อนเกิดเพื่อนตายเรามีปัจจัย4ไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สินอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นปัจจัย4ที่เป็นเครื่องดำรงชีวิตพื้นฐานของมนุษย์ก็แบ่งปันให้ตามกำลังที่เราจะพึงให้ได้การให้ทานก็มีอยู่ด้วยกัน3ประการ3หลักก็คือให้ด้วยปัจจัย4ก็คือให้ด้วยทรัพย์สินของมีค่าหรือของที่เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิต2การให้วิทยาทานก็คือให้ความรู้นะความรู้นี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญการดำรงชีวิตถ้าเรามีความรู้เราก็สามารถที่จะไปต่อยอดต่อวิชาต่องานหรือว่าเอาไปประกอบสัมมาอาชีพให้เกิดเป็นทรัพย์สินได้ในวันข้างหน้าเรียกว่าวิทยาทานคือให้ความรู้เป็นทานแล้วก็ประการที่3ก็คือทานเรียกว่าการให้อภัยทานอภัยทานในที่นี้ก็คือการให้อารมณ์เป็นทานเป็นการให้อภัยกับคนที่พูดไม่ดีกับเราคนที่คิดไม่ดีต่อเราเราก็ให้อภัยเขาทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราเป็นผู้ที่ให้อภัยมันก็จะไม่เกิดเหตุและเกิดปัญหานะชีวิตของความขัดแย้งถ้าเรากลับเอามาคิดในคำพูดที่ไม่ดีในการกระทำที่ไม่ดีต่อเราถ้าเราไม่รู้จักการให้อภัยมันก็อาจจะเป็นเชื้อแห่งความเป็นอกุศลความเป็นอคติต่อกันและกันซึ่งจะเป็นต้นเหตุแห่งความขัดแย้งต้นเหตุแห่งความไม่สบายใจนี่คือทานประการที่สองก็คือ ปิยวาจาก็คือการเจรจาวาจาที่อ่อนหวานก็คือคำพูดของเรานั่นแหละนะคำพูดนี้ก็เป็นด่านหน้าในการที่เราจะพบปะซึ่งกันและกันนะเราเห็นหน้ากันถ้าเราได้ยิ้มแย้มแจ่มใสก่อนเราได้พูดในสิ่งที่ดีมาธุระอะไรครับมีอะไรให้ทำไหมครับอันเนี้ยคำพูดแบบเนี้ยเป็นคำพูดที่น่าฟังเป็นคำพูดที่แสดงความเป็นมิตรไมตรีเป็นคำพูดที่อยากคนผู้ฟังก็อยากจะเข้ามาใกล้เข้ามาสอบถามเข้ามาคุยด้วยแล้วเราก็แสดงความบริสุทธิ์ใจนะพูดให้ดีมีความจริงใจต่อผู้ที่มาอยู่ใกล้เรานะก็จะทำให้เรามีแล้วก็เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจเป็นที่ไว้วางใจนี่ก็คือเรียกว่าปิยวาจาการเจรจาวาจาที่อ่อนหวานคือพูดดีแล้วก็พูดดีพูดที่เป็นประโยชน์กับผู้ฟังนะคำพูดที่พูดไปเนี่ยต้องเป็นประโยชน์พุทธเจ้าก็ยังกล่าวหลักของการพูดไว้4ประการคือ1คำพูดที่เป็นคำพูดเท็จเป็นคำพูดที่ไม่ควรพูดคำพูดที่เป็นคำพูดเท็จไม่สมควรที่จะพูดออกไปนะคำพูดที่เป็นคำพูดที่เป็นเท็จแต่เป็นประโยชน์เนี่ยก็เรียกว่าก็ไม่ควรที่จะพูดแต่คำพูดที่เป็นความจริงไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ควรที่จะพูดแต่คำพูดที่สมควรพูดก็คือคำพูดที่พูดไปแล้วก็คือเป็นคำพูดจริงนะพูดไปแล้วเกิดประโยชน์คำพูดนี้ก็สมควรที่จะพูดออกไปเพราะพูดออกไปแล้วเป็นประโยชน์กับผู้ฟังนะพุทธเจ้าสรรเสริญว่าเรื่องจริงพูดไปแล้วเกิดประโยชน์ควรที่จะพูดนะประการที่3นะก็คือ
ัตถจริยาก็คือประโยชน์ทำตนให้เป็นประโยชน์นะโดยปกติทั่วไปที่เราเห็นว่าคนที่มีจิตสาธารณะเนี่ยแล้วก็บุคคลที่ทำตนให้เป็นประโยชน์เห็นคนอื่นเดือดร้อนเราก็เอากายไปช่วยนะหรือว่าคนตกทุกข์ได้ยากเราก็เอากายไปช่วยอย่างสังคมปัจจุบันคนไทยเนี่ยพื้นฐานของความอัตถจริยาก็คือทำตนให้เป็นประโยชน์เนี่ยก็มีมากมายนะก็ที่เราก็เห็นอยู่ในสังคมนะขอสละความเวลาส่วนตัวเวลาส่วนตนเพื่อที่จะไปช่วยเหลือผู้อื่นนะอย่างที่เราเห็นอยู่ก็อย่างเช่นตัวอย่างเนี่ยอย่างที่คนติดในถ้ำที่ประเทศลาวเนี่ยก็มีทีมงานที่ไปช่วยเหลือนะส่งทีมงานส่งชุดไปช่วยเหลือที่จะไปเอาเด็กออกจากถ้ำที่ประเทศลาวเนี่ยเขาเรียกว่าอัตถจริยาก็คือทำตนให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นคอยช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลังที่เราพึงจะกระทำได้ประการสุดท้ายก็คือสมานัตตาก็คือเป็นการความเสมอต้นเสมอปลายนะในการใช้ชีวิตหรือในการที่จะคบคนหรือปฏิสัมพันธ์กับบุคคลต้องมีความเสมอต้นเสมอปลายนะหรือเรียกว่าการตามที่เราตกทุกข์ได้ยากเราก็คอยช่วยเหลือเราไม่ซ้ำเติมเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเขาดีเราก็ดีด้วยเขาไม่ดีเขาตกทุกข์ได้ยากเขาได้รับความลำบากเราก็ต้องให้กำลังใจเขาและสิ่งนี้เรียกว่าความเสมอต้นเสมอปลายก็เรียกว่าสมานัตตานะหลักทั้ง4ประการนี้เรียกว่าสังคหวัตถุ4นะก็มีทานมีปิยวาจามีอัตถจริยาและสมานัตตาเนี่ย4ประการนี้เป็นเครื่องหมายของการปฏิสัมพันธ์ในสังคมถ้าเราอยากจะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีความเป็นอยู่ที่ดีในสังคมไม่ว่าจะเป็นบ้านก็ดีที่บ้านที่ในสังคมหมู่บ้านก็ดีในสังคมประเทศก็ดีนะถ้าเรามีคุณธรรมในหลักธรรมสังคหวัตถุ4นะก็จะทำให้ชีวิตของคนเราและเป็นที่รักของบุคคลที่อยู่รอบข้างของเราเดี๋ยวให้ข้อคิดสติธรรมสักข้อนึงนะในบทธรรมที่เขียนไว้บริเวณวัดนะเขียนว่าเห็นเด่นเห็นอยู่ใครรู้รู้จักใช้ใครไกลนิสัยไม่เกิดนะในที่นี้คือหินเด่นก็เหมือนหลักธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพุทธศาสนาของเราก็คือหินเด่นตั้งอยู่ไว้นะเห็นอยู่ก็คือเราก็เห็นอยู่ว่าเออเนี่ยก็เป็นพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยใครรู้ในที่นี้ก็คือรู้ธรรมรู้ในคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้จักใช้ก็คือการนำธรรมะที่พระพุทธองค์ท่านทรงสั่งสอนนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเรานั่นก็คือว่ารู้จักใช้เห็นอยู่เห็นธรรมอยู่รู้จักใช้ก็คือเอาธรรมะนะธรรมะนั้นนำมาใช้ไม่ใช่ว่าเห็นอย่างเดียวรู้อย่างเดียวไม่นำมาใช้มันก็ไม่เกิดประโยชน์ใครไกลนิสัยก็ไม่เกิดคือถ้าเราไม่มีนิสัยที่จะนิสัยธรรมเขาเรียกว่านิสัยธรรมนั่นแหละใครนิสัยธรรมก็คือเป็นผู้ที่ไม่มีความเข้าใจในหลักธรรมก็คือไม่สนใจในหลักธรรมนิสัยดีๆก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราเรียกว่าเห็นหินเด่นเห็นอยู่ใครรู้จักใช้ใครไกลนิสัยไม่เกิดก็คือเห็นพระพุทธเจ้าเห็นธรรมะของพุทธองค์นะเราก็รู้อยู่ว่าธรรมะเป็นของดีแต่เราไม่นำมาใช้มันก็จะไม่เกิดประโยชน์กับผู้ที่เห็นนี่ก็คือเป็นข้อคิดสติธรรมเล็กๆน้อยๆที่จะนำมาฝากแก่ญาติโยมทุกคนที่จะนำไปประพฤตินำปฏิบัติให้เกิดกับตนเองในสุดท้ายนี้นะอาตมาก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกคนที่ประพฤติดีปฏิบัติดีแล้วก็ขออำนาจคุณงามความดีอำนาจบุญบารมีที่โยมได้สะสมมาตั้งแต่ปัจจุบันแล้วก็จนถึงปัจจุบันเนี้ยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจงมาเป็นตบะเดชะภรวะปัจจัยช่วยสนับสนุนร่างกายแล้วก็จิตใจและสุขภาพร่างกายทุกคนให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและก็สมบูรณ์แคล้วคลาดปลอดภัยจากอุบัติเหตุและภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงก็ขอความสุขแล้วก็ความเจริญจงมีแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านเทอญสาธุ

0: ยินดีด้วยคุณได้รับรางวัลใหญ่คลิกลิงก์นี้เลย
1: กดเลยกดสิกด
2: เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคลิก
3: ไทยออนไลน์เกิดได้ทั่วอาเซียนก่อนคลิกก่อนโอนก่อนแชร์เราต้องตรวจสอบแหล่งที่มาให้แน่ใจ
4: จริงด้วยถ้าไม่เช็คอาจถูกหลอกได
2: ้ไม่คลิกลิงก์แปลก
3: ไม่แชร์ข่าวปลอม
5: รู้เท่าทันไทยออนไลน์สร้างอาเซียนดิจิทัลที่ปลอดภัยไปด้วยกัน

0: ดีค่ะด้วยน้ำพระราชฤทัยอันเปี่ยมล้นที่ทรงห่วงใยประสบนิกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะที่ทรงห่วงใยประสบนิกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงพระราชดำริให้จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างวังพญาท่าธงเพื่อมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประสบนิกรในพื้นที่มีอาชีพมีรายได้และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่านค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการเกษตรทำกินนะคะพี่ซ่อนค่ะพาคุณผู้ชมค่ะมากันที่ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านวังพญาท่าธงในพื้นที่ของอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะเกษตรทำกินค่ะพี่ซ่อนนะคะพาคุณชมค่ะมากันที่ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวังพญาท่าธงในพื้นที่ของอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่พระองค์ท่านค่ะทรงมอบแนวทางช่วยเหลือพี่น้องประสบนิกรในพื้นที่จังหวัดยะลาของเรานะคะและตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่ซ่อนนะคะก็ได้อยู่กับพี่สาวผู้ช่วยผู้จัดการฟาร์มแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่สาวค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ก่อนอื่นเลยอยากจะให้พี่สาวได้เล่าประวัตินี่เลยค่ะในส่วนของฟาร์มตัวอย่างวังพญาท่าธงก่อนเลยว่าเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: ค่ะฟาร์มตัวอย่างวังพญาท่าธงนะคะเริ่มเมื่อวันที่24 เมษายน 2549ค่ะ
0: 49
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็ประมาณ18ปีเต็มนะคะก็ในพื้นที่ของโครงการฟาร์มตัวอย่างพื้นที่245ไร่นะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะได้ทรงช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่นะคะของอำเภอรามันนะคะที่ได้รับผลกระทบจาก เหตุการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะได้มีงานทำมีรายได้แล้วก็ได้เรียนรู้นะคะการประกอบอาชีพทางการเกษตรนะคะแล้วก็ได้เอาความรู้ตรงนั้นนะคะไปปฏิบัติที่บ้านด้วยนะคะแล้วก็เอาความรู้ตรงนั้นได้ส่งต่อให้กับสมาชิกที่สนใจนะคะ
0: ค่ะ
1: หรือนักเรียนนักศึกษาที่สนใจนะคะ
0: ได้มาได้มาเรียนรู
1: ้ได้ต่อยอดในพื้นที่นี้ค
0: ่ะเมื่อกี้ที่พี่สาวบอกพี่ซ่อนก็คือว่าฟาร์มเนี่ยก่อตั้งมาในปี2549ซึ่งเป็นปีที่ตอนนั้นอ่ะมันเป็นเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเราใช่ไหมคะ18ปีเต็มที่พระองค์ได้มอบแนวทางการช่วยเหลือให้ประสบนิกรในพื้นที่ที่อยู่ระแวกเนี้ย1มีงานทำมีอาชีพและอาชีพที่รองรับได้ดีที่สุดนั่นก็คือการทำการเกษตรเพราะเกษตรค่ะเป็นอาชีพที่อยู่คู่คนไทยมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษอยู่ที่ว่าเรามีความขยันอดทนมากน้อยแค่ไหนถ้าเราขยันและอดทนพี่ต้นเชื่อค่ะว่าเราก็สามารถที่จะเลี้ยงชีพได้และเมื่อก่อนพื้นที่ตรงนี้ค่ะมันเป็นพื้นที่อะไรคะเมื่อก่อน
1: พื้นที่ตรงนี้นะคะเนื้อที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์นะคะซึ่งเป็นแปลงหญ้านะคะเดิม
0: เป็น
1: ป่าเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์คือพื้นเป็นพื้นที่ที่วัวฝายของชาวบ้านเข้ามาหาหญ้าหาเป็นแปลงหญ้าเก่าอะค่ะซึ่งเมื่อตอนนั้นก็เกิดเหตุการณ์ขึ้น3จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งตัวดิฉันเองแล้วก็สมาชิกในรอบรั้วพื้นที่ก็ต้องไม่ต้องเดินทางไปปฏิบัติทำงาน
0: ที่อื่น
1: นะคะต้องดิ้นรนเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านได้ทรงเมตตาให้เปิดครัวฟาร์มขึ้นมาก็เลยเข้ามารวมตัวกันรักษาพื้นที่ตรงนี้ไว
0: ้ค่ะเรียกได้ว่าคือพี่สาวนี่เป็นรุ่นแรกเลยใช่ไหมคะตอนนั้นจำได้ไหมคะรุ่นแรกเลยอ่ะมีทั้งหมดกี่คน
1: รุ่นแรกนะคะมีทั้งหมด30คนค่ะสมาชิก
0: ค่ะเรียกได้ว่ารุ่นแรกนี่ก็คือเราต้องจินตนาการแบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะว่า ตอนนั้นอ่ะมันเป็นป่าถูกไหมคะเป็นป่าแล้วก็เป็นแปลงหญ้าที่แบบว่าเอาวัวเพราะว่าวิถีชีวิตของพื้นที่ชายแดนภาคใต้บ้านเราอ่ะ1เกษตร2ก็คือเลี้ยงสัตว์ก็คือเลี้ยงวัวนั่นเองก็จะเลี้ยงกันแบบปล่อยๆก็จะปล่อยวัวมาเดินกินหญ้าแถวนี้และพอเริ่มที่พระองค์ท่านได้มอบฟาร์มตัวอย่างให้แน่นอนเลยว่าจุดเริ่มต้นครั้งแรกอ่ะพี่ซ้อนคิดว่ามันคงจะเหนื่อยแล้วแหละ1ถูกไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันยังไม่มีอะไรเลย
1: ค่ะ
0: เราจะต้องมาเริ่มต้นนับ1กันใหม่ใน30คนนั้น
1: ค่ะ
0: จำได้ไหมว่าวันแรกที่พี่สาวได้ก้าวเข้ามาที่นี่ค่ะเป็นยังไงอยากจะให้เล่าเหตุการณ์ในตอนนั้นนะคะ
1: ค่ะในสภาพพื้นที่ที่เมื่อก่อนนะคะเข้ามาบุกเบิกครั้งแรกก็สมาชิกทั้งหมด30ท่านนะคะก็เข้ามาทำการถางนะคะแนวเขตนะคะซึ่งในระวังแนวเขตก่อนว่าแนวเขตที่รั้วฟาร์มให้ครั้งแรกก็170ไร่นะคะครั้งแรกเบิกแค่170ไร่เพิ่งมาเพิ่มทีหลังนะคะก็เพิ่มก็เป็น2รวมกันเป็น245ไร่พื้นที่เดิมนี้พื้นที่ตรงนี้เป็นแนวเขตที่รอยต่อระหว่างหมู่ที่4ตำบลท่าธงกับหมู่ที่7บ้านอุปะซึ่งเป็นของวังพญานะคะเป็นรอยต่อก็เลยใช้ชื่อว่าวังพญาท่าธงนะคะฟาร์มวังพญาท่าธง
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: และปัจจุบันนี้จาก30คนแรกที่แบบเป็นรุ่นบุกเบิกจากนั้น18ปีจนถึงปัจจุบันนี้ตอนนี้เรามีสมาชิกกี่คนแล้วคะ
1: ปัจจุบันเหลือมีสมาชิกอยู่นะคะด้วยงบประมาณต่างๆก็เพิ่มแล้วก็ปรับลดมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้ณปัจจุบันนี้ปีนี้ก็2569เป็นงบประมาณปี2569นะคะก็ได้รับอัตราจ้างแค่98ท่านค่ะ
0: อ๋อก็ถือว่าเยอะอยู่ก็ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นพี่น้องประชาชนที่อยู่ระแวกในพื้นที่ของทั้งวังพญาแล้วก็ท่าธงใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพี่ซ้อนนะคะจะให้พี่สาวนี่แหละพาพี่ซ้อนไปเยี่ยมชมฟาร์มตัวอย่างของวังพญาท่าธงแห่งนี้กันค่ะเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยค่ะ
1: ค่ะด้วยความยินดีค่ะ
0: ไปเลยค่ะพี่สาวเดี๋ยวเราไปดูอะไรก่อนดีนะ
1: ค่ะ

0: คุณผู้ชมคะพี่สาวนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลค่ะที่เคยมีโอกาสนะคะได้เข้าเฝ้ารับเสด็จของพระพันปีเมื่อครั้งที่พระองค์ค่ะได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมประสบนิกรในพื้นที่ของอำเภอรามันจังหวัดยะลาอยากจะให้พี่สาวอะค่ะได้เล่าให้พี่ส้นฟังหน่อยครั้งหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นโอกาสดีมากๆเลยใช่ไหมคะที่เราได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์ท่านตอนนั้นนะคะ
1: ก็เมื่อครั้งปีพ.ศ. 2549นะคะดิฉันแล้วก็พร้อมด้วยสมาชิกและข้าราชการในพื้นที่ของในโครงการฟาร์มตัวอย่างวังพญาท่าทงนะคะก็ได้เข้าเฝ้ารอรับเสด็จณฟาร์มตัวอย่างเป็นการพระราชดำเนิน2ครั้งนะคะคือปีพ.ศ. 2549นะคะพระองค์ท่านนายหลวงร.10และพระองค์พานะคะเสด็จเยี่ยมราษฎรและสมาชิกในความตัวอย่างนะคะดิฉันก็มีโอกาสได้เข้าเฝ้าแล้วก็ได้รับเสด็จร่วมรับเสด็จด้วยนะคะซึ่งพระองค์ท่านก็ได้เยี่ยมราษฎรในพื้นที่นะคะก็สมาชิกด้วยนะคะแล้วก็เมื่อปีพ.ศ. 2550นะคะซึ่งเป็นปีที่เป็นครั้งสุดท้ายนะคะที่ประทับอยู่ในใจของดิฉันตลอดเวลาคือว่าพระองค์ท่านสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะทรงงานที่ศาลาทรงงานณฟาร์มตัวอย่างวังพญาทักทงนะคะก็ดิฉันได้เข้าเฝ้าพร้อมกับสมาชิกรอรับเสด็จนะคะพระองค์ทรงห่วงใยสมาชิกและราษฎรลูกๆในพื้นที่เป็นอย่างมากนะคะซึ่งพระองค์ท่านได้พระราชดำเนินแล้วก็ทรงปลูกต้นไม้ทรงปลูกไว้เป็นที่ระลึกให้กับพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างนะคะแล้วก็ทรงปล่อยปลาบึกไว้นะคะก็เป็นที่ระลึกจนถึงทุกวันนี้แล้วก็เฝ้าดูแลรักษามาตลอดนะคะต้นไม้ซึ่งทางฟาร์มก็ได้ดูแลมาเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนทุกครั้งที่พระองค์ทรงเข้าพระราชดำเนินเสด็จมาทางภาคใต้นะคะก็เฝ้าคอยทรงห่วงใยลูกๆของพระองค์ท่านในพื้นที่ตลอดเวลาซึ่งก็ทำให้ดิฉันรู้สึกว่าพระองค์ได้ให้ความเมตตาต่อราษฎรแล้วก็สมาชิกในรั้วฟาร์มตัวอย่างนะคะก็ทำให้ในการที่พระองค์ในครั้งนี้นะคะทำให้ราษฎรในพื้นที่ได้มีรายได้แล้วก็มีงานทำแล้วก็ได้เรียนรู้ในวิชาการเกษตรนะคะในพื้นที่แล้วก็ได้ปฏิบัติและได้นำความรู้ตนอันนี้ที่พระองค์ท่านได้ส่งนักวิชาการอะไรมาให้สมาชิกได้เรียนรู้ก็ได้เอาไปปฏิบัติแล้วก็ปลูกที่บ้านซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกได้อยู่กันอย่างอบอุ่นนะคะส่วนของในรั้วฟาร์มตัวอย่างนะคะคือว่าจะทำงานกัน อย่างรักและสามัคคีกันคือโดยว่าอยู่กันสองศาสนาค่ะ อยู่กันมีศาสนาพุทธและอิสลามทางสมาชิกก็อยู่กันอย่างอบอุ่นนะคะช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอดนะคะแล้วก็จะเฝ้ารักษาพื้นที่แล้วก็ต่อยอดโครงการของพระพันปีไปตลอดค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่นะคะเรียกได้ว่าค่ะเป็นนับพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้เลยนะคะที่พระองค์ท่านค่ะทรงมีให้กับประสบนิกรทั่วทุกแผ่นดินในพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะเราก็เป็นอีกหนึ่งนะคะที่พระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมประสบนิกรในพื้นที่จังหวัดยะลาในพื้นที่ของ อำเภอรามันแห่งนี้ค่ะพี่สาวบอกกับพี่จ้อนว่าเนี่ยเหมือนกับกระเจี๊ยบใช่ไหมคะเป็นผักที
1: ่พระพันทรงโปรดค
0: ่ะที่พระองค์ท่านคือทรงโปรดมากๆเลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะจะเห็นได้ค่ะว่าที่นี่นะคะเราจะปลูกแบบกระเจี๊ยบเยอะมากเลยใช่ไหมคะคือพระองค์ท่านได้แบบทรงบอกเลยใช่ไหมคะว่าคือชอบมากเลยกับกระเจี๊ยบเนี่ยค่ะก็เลยเป็นที่มาของการแปลงมีแปลงกระเจี๊ยบด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าที่นี่นะคะมีผักอะไรบ้างตามพี่ซ่อนกับพี่สาวมาเลยค่ะ

0: วนี่เราแบ่งกันยังไงคะหมายถึงว่ารายได้เอาเหมือนกับตีนี่รับผิดชอบกระเจี๊ยบหรอแล้วรับผิดชอบกี่แปลง
1: ประมาณ10แปลง
0: 10แปลง
1: 10ล็อกนี่
0: 10ล็อกนี้ใช่ไหมคะแล้วพอผลผลิตที่เราเก็บได้เราแบ่งรายได้กันยังไงคะลูกของใครของมันคะพี่สาวรายได
2: ้เรื่องรายได้นี่ค่ะก็คือขอเสริมนะคะก
0: ็
2: คือรายได้นี้สมาชิกเก็บรวบรวมผลผลิตเสร็จแล้วแพ็คเข้าไปคัดแยกที่

0: านงานคัดแยกแล้วก็แพ็คใส่ถุงชั่งน้ำหนักกำหนดราคาเสร็จเรียบร้อยเราจะรวบรวมผลผลิตทุกชนิดพืชส่งไปส่งที่ตลาดเมืองใหม่แล้วก็ที่หลังกองร้อยนะคะแล้วก็ที่ชุมชนหมู่บ้านสำเมาะแล้วก็ในตลาดนัดค่ะทั้งหมดตอนนี้มีอยู่4จุดนะคะที่จำหน่ายผลผลิต
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วเหมือนกับพอเราได้แบบไปขายมาเนี่ยเราสมาชิกได้ตรงยังไงบ้างคะรายได้เนี่ย
0: รายได้นี่จะเป็นค่าตอบแทนนะคะของสมาชิกวันละ150นะคะส่วนเป็นค่าตอบแทนนะคะ
1: แ
0: ล้วส่วนรายได้ของการจำหน่ายผลผลิตทุกอย่างจะสิ้นเดือนจะรวบรวมเสร็จแล้วก็นำรายได้ส่งเข้ามูลนิธิศิลปาชีพนะคะในโครงการของสมเด็จพระพันปีค่ะ
1: อ๋อก็คือว่าเนี่ยพี่ๆที่มาทำเกษตรที่เนี่ยจะได้เป็นรายได้แบบเป็นวานไปวันละ150บาทส่วนรายได้ที่มาขายจากพืชผลผลิตต่างๆเนี่ยเอาไปรวมกันได้เท่าไหร่แล้วก็เราก็จะส่งให้กับทางศิลปาชีพถูกต้องใช่ไหมคะ

0: กันแล้วทำมานานแล้วยังที่เนี่ยทำมากี่ปีแล้ว
1: ก็ประมาณ10ปีแล้ว
0: อู้10ปีแล้วเกือบจะรุ่นแรกๆแล้วเพราะเมื่อกี้พี่สาวประมาณ18ปี16ปีใช่ไหมคะโอ้นี่ก็เกือบรุ่นแรกๆแล้วเราเนี่ยเราทำอย่างเงี้ยแล้วเราไปต่อยอดที่บ้านไหมคะมีแปลงเกษตรที่บ้านเองด้วยไห
1: มไม่มีค่ะ
0: เพราะทำที่นี่เลยอย่างเดียว
1: ที่นี่อย่างเดียวค่ะ
0: ก้าค่ะเป็นไงบ้างคะที่เราแบบได้มีโอกาสนี่แหละได้ทำงานที่บ้านแล้วก็เป็นสิ่งที่พระพันปีหลวงได้มอบให้กับพื้นที่เราได้แบบมีทั้งมีอาชีพมีงานทำตรงนี
1: ้ค่ะก็ดีใจมากค่ะที่ได้ทำงานตรงนี้ค่ะดีใจที่มีพระ
0: พันปีหลวงค่ะได้มอบ
1: งานให้พวกเราได้ทำค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ค่ะอย่างน้อยนะคะคุณผู้ชมค่ะก็คือว่าเนี่ยเหมือนกะละเนี่ยเป็นคนในพื้นที่ก็จะได้ไม่ต้องแบบไปหางานทำที่อื่นแล้วก็ถ้าพูดถึงเกษตรอ่ะมันเป็นอาชีพที่คู่คนไทยมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันเนี้ยคือถ้าเราขยันพี่ซ้อนเชื่อค่ะว่าเราไม่อดตายแน่นอนและอย่างน้อยอะค่ะเราจะได้เอาความรู้ตรงนี้ไปสามารถที่จะแบบไปต่อยอดที่บ้านก็ได้ถ้าเกิดว่าใครที่ทั้งมีเวลาแล้วก็มีพื้นที่ก็สามารถที่จะนำความรู้ที่ได้รับที่ฟาร์มใช่ไหมคะไปต่อยอดจะได้มีผักไว้กินเองแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปซื้อผักใช่ไหม

0: โสภาเนี่ยพี่ซ่อนได้เดินดูแบบน่าจะเยอะแล้วแหละของฟาร์มโดยพี่สาวพาพี่ซ่อนไปดูแล้วตรงนี้ก็คือว่าเป็นอีกจุดที่สมาชิกใช่ไหมคะที่รับผิดชอบในแต่ละแปลงแต่ละแปลงอ่ะเอาผักมาลงที่นี่อันนี้คือตรงนี้จะทำอะไรบ้างคะตรงนี้ค่ะของพี่โสภาตรงนี้ทำอะไรบ้าง
1: นี่จะเป็นที่รวบรวมผลผลิต
0: ข้า
1: วแพ็กกิ้งที่นี่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อก็คือว่าทุกแปลงที่พี่ต้อนไปดูมาจะต้องเอาผลผลิตมาส่งที่นี่ใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทำการคัดแยกใช่ไหมคะ
1: จะมีผู้ตรวจสอบคุณภาพ
0: อ๋อต้องตรวจสอบด้วยเอาอย่างเช่นเลยเห็ดอ่ะเราตรวจสอบยังไงคะเห็ด
1: คือเอาของที่ว่าไม่มันเสียมันโดนแมลงกินอะไรอย่างนี้จะ
0: เอาออกแต่ว่าก็คือว่าที่เขาเก็บมาจากในแปลงอ่ะเขาก็จะมาส่งก่อนแล้วตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการคัดแยกอีกทีนึงใช่ไหมคะก็คือต้องเลือกผักที่มีคุณภาพมากที่สุดถูกไหมแล้วก็ได้ข่าวว่าที่นี่ได้รับเป็นเกษตรอินทรีย์ด้วยสิ่งที่ได้รับก็คือว่าให้มั่นใจหน่อยค่ะว่าหนึ่งเราไม่ใช้อะไรที่เราได้รับการันตีตัวนี้มาค่ะ
1: ไม่ใช้สารเคมี
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช้ปุ๋ยเคม
0: ี
1: ใช้เฉพาะปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียว
0: ปุ๋ยที่เราหมักขึ้นมาเองเลยทำให้เราได้การันตีว่าเราเป็นเกษตรอินทรีย์แบบ 100% เพราะว่าเราใช้ทุกอย่างปุ๋ยก็คือเราทำเองด้วยปราศจากแบบเคมีทุกอย่างเลยแล้วเหมือนอย่างเงี้ยค่ะมีเราส่งตลาดที่ไหนนะคะ
1: ก็มีตลาดใหม่แล้วก็หลังกองร้อยแล้วก็มีตลาดหน้าร้านในหมู่บ้าน
0: อ๋อในฟาร์มนี่ก็สามารถเข้ามาซื้อได้ใช่ไหมคะแล้วอย่างเงี้ยมันเขากำหนดราคายังไงเวลาไปส่งอะค่ะอย่างเช่นนี่เห็ดเรายกถุงอย่างนี้เลยใช่ไหมคะเราไปส่งอยู่ถุงเท่าไหร่เอ่ย
1: ถุง20
0: ถุง20บาทก็แล้วแต่เขาจะไปขายต่อเท่าไหร่ใช่ไหมคะนั้นแ
1: ล้วส่วนมากจะเป็นลูกค้าที่ว่า
0: ประจำอยู่แล้วอ๋อประจำอยู่แล้วอืมแล้วอย่างเงี้ยค่ะวันนึงเราส่งกี่รอบเหมือนกับพอแบบสมาชิกแต่ละแปลงเขาเก็บมาที่เนี่ยแล้วเราไปส่งแบบออกจำหน่ายอ่ะวันนึงกี่รอบคะ
1: รอบเด
0: ีย
1: ว
0: ก็คือช่วง
1: บ่ายโมง
0: ช่วงบ่ายเป็นต้นไปก็เราก็จะกระจายสินค้าอย่างนี้ก็คือว่าจะมีตลอดเลยใช่ไหมคะสินค้าอะไรที่แบบขายดี
1: ก็มีผักบุ้งคะน้า
0: คะน้า
1: ขาว
0: อ๋ออันนี้ก็เป็นผักที่แบบว่าฮ่องเต้เป็นผักที่แบบอะไรนะปรุงเป็นประจำของคนบ้านเราก็เลยตอบโจทย์เพราะว่าเมื่อกี้เหมือนที่พี่ต้นไปดูในแต่ละแปลงก็จะเห็นคะน้าเยอะแล้วก็ผักกาดเยอ
1: ะ
0: ก็สิ่งแสดงว่าการที่เราจะปลูกอะไรสักอย่างนึงเราก็ต้องดูความต้องการของพื้นที่ด้วยใช่ไหมคะว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่ต้องการบริโภคอะไรเราจะได้แบบปลูกอย่างนั้นมันจะได้ไม่ทิ้งเปล่าใช่ไหมคะเอาละค่ะสุดท้ายนี้ในฐานะที่เป็นตัวแทนอยากจะให้พูดถึงพระองค์ท่านหน่อยที่พระองค์ท่านได้เนี่ยมีฟาร์มตัวอย่างให้กับคนในพื้นที่มีอาชีพมีงานทำและหนึ่งในนั้นก็เป็นพี่โสภาที่ได้มาทำที่นี่อะค่ะให้พูดถึงพระองค์ท่านนิดนึงค่ะ
1: พี่ก็ระลึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

0: ค่ะพี่สาวค่ะวันนี้ก็ได้เห็นฟาร์มตัวอย่างของวังพญาธาตุธงใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ให้พี่สาวเป็นตัวแทนแล้วกันของสมาชิกฟาร์มที่พระองค์ท่านได้มอบเนี่ยได้มอบแบบแนวพระราชดำรินะคะในการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้นมาเกือบทุกพื้นที่ทั่วทั้งประเทศไทยซึ่งในจังหวัดยะลาของเราก็มีที่นี่ด้วยนั่นก็คือของอำเภอรามันมีอะไรอยากจะกล่าวถึงพระองค์ท่านไหมคะที่พระองค์ท่านได้มอบแนวทางในเรื่องของการทำอาชีพมีรายได้แล้วก็ที่สำคัญคือให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นี่แหละได้มีอาชีพที่ใกล้บ้านแล้วก็สามารถที่จะแบบมีรายได้ให้กับตัวเองด้วยตรงนี้ค่ะ
1: ค่ะดิฉันก็ปลื้มใจนะคะที่พระองค์ท่านทรงเมตตานะคะและก็พระกรุณาต่อสมาชิกในรั้วฟาร์มตัวอย่างทั้งหมดนะคะก็รู้สึกเสียใจนะคะที่พระองค์ท่านสิ้นพระชนในครั้งนี้นะคะก็ในการปฏิบัติงานในรั้วฟาร์มตัวอย่าง18ปีเต็มนะคะดิฉันแล้วก็เพื่อนๆสมาชิกทุกคนนะคะก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้มีรายได้ทำให้ครอบครัวมีความอบอุ่นแล้วก็รักษาพื้นที่ในรั้วพื้นที่ในที่ตัวเองทุกคนอาศัยอยู่นะคะได้รักษาพื้นที่ตรงนี้ไว้นะคะก็ขอตั้งใจปฏิบัติหน้าที่สืบทอดให้กับสมาชิกในรุ่นต่อๆไปนะคะเพื่อรักษาเอาไว้ให้เหมาะกับความตั้งใจของสมเด็จพระพันปีนะคะที่ได้ทรงเมตตาตั้งความตัวอย่างขึ้นมานะคะแล้วก็ทำให้ทุกคนอยู่กันอย่างอบอุ่นนะคะในการเสด็จสิ้นสวรรคตในครั้งนี้นะคะขอให้พระองค์ท่านสู่สวรรคาลัยนะคะด้วยดิฉันขอให้ดวงวิญญาณของพระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัยค่ะ

ตัวอย่างวังพญาท่าธงอำเภอรามันจังหวัดยะลาไม่ใช่เป็นแค่เพียงแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งพระเมตตาและรวมไปถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลค่ะที่พระองค์ท่านส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้มีอาชีพมีรายได้มีความสุขอย่างยั่งยืนทุกผืนดินทุกเมล็ดพันธุ์ในฟาร์มแห่งนี้ค่ะล้วนสะท้อนให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ท่านทรงมีต่อพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะในเรื่องของการทำการเกษตรค่ะทั้งหมดนี้ค่ะคือรายการเกษตรทำกินเหมือนพี่ซ่อนบอกทุกครั้งเลยค่ะว่าเกษตรไม่ใช่มีแค่การเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่มีแค่การปลูกผักแต่เรารู้ทุกเรื่องนะคะกับเกษตรกรกับพี่ซ่อนในรายการเกษตร

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: จากสองมือของประชาชนสรรสร้างเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าก่อร่างอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตจุดประกายความภาคภูมิใจด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชปณิธานสืบสานรุ่นสู่รุ่นสืบสินไทยงดงามคู่แผ่นดิน

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: นะครับพร้อมด้วยล่ามภาษามือวันนี้คุณติตรีเกี่ยวคุ้มภัยสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา APT ภาษาอังกฤษขีดภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้ครับ
1: ค่ะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีเมื่อวานนี้นะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดเตรียมส่งถุงสิ่งของพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในขณะนี้โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จิตอาสาพระราชทานนักเรียนและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคลงในถุงพระราชทานโดยเมื่อวานนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีดังนี้ชุมชนร่วมใจพัฒนาเหนือชุมชนสามัคคีร่วมใจเขตบางเขนชุมชนอมรพันธ์ชุมชนดาวทองเขตดอนเมืองชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์เขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครและณศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านทารารินเทศบาลเมืองลำสามแก้วอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นการเบื้องต้นด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที
0: ในขณะที่พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนแน่นอนว่าทานน้ำใจก็หลั่งไหลไปสู่ประชาชนนะครับโดยในส่วนของพรรคภูมิใจไทยก็มีการเปิดโรงครัวซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ไปตรวจเยี่ยมโรงครัวภูมิใจไทยครับที่เขาได้ประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยได้สวมบทเชฟครับทำเมนูผัดกระเพราแล้วก็หมูทอดก่อนให้คำแนะนำกับแม่ครัวบอกว่าขอเพิ่มเต็มทุกเมนูแล้วก็ยังบอกด้วยว่าจะเปิดครัวไปจนกว่าสถานการณ์นั้นจะคลี่คลายครับโดยทันทีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเดินทางมาถึงโรงครัวภูมิใจไทยซึ่งมีนางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะเหรัญญิกภักดีที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลโรงครัวและก็มีส.ส.ของพรรคมาร่วมการประกอบอาหารนายอนุทินได้มีการทักทายประชาชนที่มารับอาหารครับก่อนจะเดินตรวจครัวสนามซึ่งเมื่อวานนี้มีการทำเมนูหมูทอดและผัดกระเพราไก่โดยกำชับกับอาสาสมัครโรงครัวให้ใส่กับข้าวเยอะๆครับนายกรัฐมนตรีได้ลงมือปรุงอาหารร่วมกับพ่อครัวแม่ครัวด้วยก่อนจะตักข้าวสวยราดกับผัดกระเพราซึ่งมีการชิม

0: ชาติและแม้ว่าจะยืนยันว่ารสชาติว่าอร่อยแต่อยากให้ปรุงให้รสเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยมีการให้คำแนะนำแม่ครัวให้เพิ่มรสเค็มแล้วก็พูดสำเนียงอีสานว่ามันบ่เค็มจะให้เค็มรสอื่นได้แล้วขาดเค็มก่อนจะชวนให้นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะนายทะเบียนของพรรคภูมิใจไทยมาร่วมชิมด้วยครับและก่อนจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในช่วงค่ำต่อนายอนุทินยังได้ร่วมถ่ายภาพกับประชาชนที่มารอรับอาหารจากนั้นก็ให้สัมภาษณ์ว่าโรงครัวภูมิใจไทยมีความพร้อมมากขึ้นมีอาสาสมัครการสนับสนุนจากแหล่งต่างๆตั้งแต่เปิดโรงครัวจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเนื่องจากมีผู้มีจิตศรัทธานำวัตถุดิบมาให้ประกอบอาหารซึ่งต้องขอขอบคุณแล้วก็จะทำอย่างเต็มที่เพื่อให้อาหารเหล่านี้ไปถึงมือประชาชนมากที่สุดโดยโรงครัวภูมิใจไทยจะเปิดไปจนถึงสถานการณ์เข้าสู่ความเรียบร้อยครับ
1: ส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีค่ะโดยย้ำถึงความมั่นใจในกำลังการระบายน้ำของโครงการสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตซึ่งจะเร่งระบายสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อที่จะรองรับมวลน้ำจากการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาที่คาดว่าจะมาถึงในอีก 2-3 วันนี้ค่ะนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.ลงพื้นที่โครงการสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตอำเภอเมืองปทุมธานีพร้อมด้วยนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและนายทรงพลสวยสมรองอธิบดีกรมชลประทานโดยรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตมีเครื่องสูบน้ำจำนวน20ตัวแต่ละตัวมีกำลังการผลิตการสูบได้ประมาณ6ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีสภาพการใช้การได้ทุกตัวขณะนี้เดินเครื่องอยู่14ตัวส่วนอีก6ตัวที่เหลือก็จะสลับการใช้งานเพื่อที่จะสูบระบายน้ำออกจากคลองรังสิตสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นการเร่งระบายนะคะและเตรียมพร้อมในการรับน้ำเพิ่มเติมหรือหากมีฝนตกเพื่อให้น้ำในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเร่งระบายสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้เร็วที่สุดและรองรับมวลน้ำจากการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งคาดว่าจะมาถึงในอีก 2-3 วันนี้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนค่ะ
0: รองนายกรัฐมนตรียังได้ลงพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีที่สำนักงานเทศบาลเมืองคลองหลวงและท่อระบายน้ำประกอบบานระบายปากคลองระบายน้ำที่2ของตำบลคลอง2เพื่อติดตามสถานการณ์และก็แนวทางบริหารจัดการปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยมีนางสาวธนิยาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายยุทธศักดิ์ชูประเสริฐนายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ข้อมูลในพื้นที่รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่คลองหลวงว่าได้สั่งการให้พิจารณาตั้งโรงเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเพื่อสูบน้ำย้อนสอนจากที่ต่ำขึ้นที่สูงดึงน้ำกลับไปเพื่อทำให้พื้นที่คลองหลวงแห้งเร็วที่สุดไม่ให้กระทบกับประชาชนพร้อมสั่งรับมือสถานการณ์ช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้ที่คาดว่าจะมีฝนตกลงมาเพิ่มอีกและจะมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเข้ามาวางโครงสร้างระบบการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของจังหวัดปทุมธานีในภาพรวมทั้งหมดเพื่อให้เป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนตามที่ท้องถิ่นได้เสนอมาครับ
1: ส่วนสถานการณ์น้ำทั่วประเทศนะคะทางกรมชลประทานยืนยันว่ามวลน้ำเหนือผ่านจุดสูงสุดไปแล้วตอนนี้เร่งปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดไม่ให้เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะพร้อมกับเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งให้รับมือระดับน้ำสูงขึ้น 40-70 เซนติเมตรนายธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานระบุว่ามวลน้ำเหนือที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์ได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะคะอยู่ที่ประมาณ 2,500 ถึง 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหน้าเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้โดยชลประทานได้ทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดจาก 2,300 ขึ้นมาอยู่ที่ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็จะพยายามควบคุมการระบายไม่ให้เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างให้ได้มากที่สุดค่ะ อย่างไรก็ตามปริมาณน้ำที่ระบายเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำโดยเฉพาะบริเวณคลองผงเพงอำเภอบางบานแม่น้ำน้อยและเขตตัวเมืองอยุธยามีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมประมาณ 40-70 เซนติเมตรจึงขอเตือนประชาชนในพื้นที่ริมตลิ่งและจุดที่เป็นคันกั้นน้ำฟันหลอให้เร่งเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำและยกของขึ้นที่สูงค่ะสำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกกรมชลประทานได้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยที่อ่างเก็บน้ำดอกกรายจังหวัดระยองเกิดน้ำล้นทางระบายน้ำล้นกัดเซาะท่อลอดจนถนนขาดขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจและซ่อมแซมส่วนเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 97% ได้เน้นกักเก็บน้ำไว้เพื่อลดมวลน้ำไหลลงสู่ตอนล่างนะคะขณะที่อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดามีปริมาณน้ำ 94% ได้งดการระบายน้ำเพื่อเปิดทางให้น้ำท่าในพื้นที่แม่น้ำปราจีนบุรีไหลสะดวกขึ้นโดยมวลน้ำในตัวเมืองปราจีนบุรีผ่านจุดพีคและเริ่มทรงตัวแล้วซึ่งชลประทานได้ผ่านน้ำเข้าทุ่งบางพลวงเพื่อช่วยตัดยอดน้ำและลดผลกระทบในเขตตัวเมืองส่วนลุ่มน้ำแม่กลองมวลน้ำผ่านจุดพีคแล้วนะคะโดยควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองไว้ไม่เกิน 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับช่วงต้นเดือนนี้เป็นช่วงน้ำทะเลขาลงก็ช่วยดันน้ำออกสู่อ่าวไทยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ
0: ซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.ก็ได้มีการสั่งระดมทุกหน่วยงานเร่งผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยบริหารจัดการเชื่อมโยงเป็นรายลุ่มน้ำนะครับให้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ช่วยหน่วงน้ำตอนบนพร้อมกับเตรียมแผนรองรับปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเร่งส่งน้ำออกทางซ้ายและขวาเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำเข้าทุ่งลุ่มต่ำภาคกลางเป็นการช่วยบรรเทาพื้นที่ท้ายน้ำครับนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เปิดเผยว่าช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ปริมาณฝนกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งโดยจะเริ่มจากภาคอีสานก่อนเคลื่อนตัวไปทางฝั่งตะวันตกครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งอาจทำให้เกิดฝนตกหนักในบางพื้นที่ครับสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำผ่านสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสูงสุดไม่เกิน 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังทำให้กรมชลประทานต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมกับผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำและระบบชลประทานเต็มศักยภาพขณะที่เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ได้งดหรือลดการระบายน้ำเพื่อช่วยหน่วงน้ำตอนบนส่วนเขื่อนขนาดใหญ่หลายแห่งมีปริมาณน้ำสูงอย่างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำร้อยละ109จำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำแบบขั้นบันไดสูงสุดวันละ30ล้านลูกบาศก์เมตรด้านเขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนขุนด่านปราการชนและเขื่อนประแสได้ปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมเพื่อรักษาความปลอดภัยของตัวเขื่อนและลดผลกระทบท้ายน้ำโดยเลขาธิการสธนช.ได้มีการเน้นย้ำให้กรมชลประทานเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่อุทกภัยโดยเร็วพร้อมเตรียมรับมือปัจจัยเสี่ยงจากภาวะน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำลงสู่ทะเลนั่นเองครับ
1: พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเช้ากันต่อค่ะ

มเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกราน

0: นายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Dinner Talk Zero Corruption From พ้นช่วยพ้นผิดโดยย้ำว่าคนสุจริตต้องไม่เสียเปรียบค่ะงานนี้จัดขึ้นที่ Royal Jubilee Ballroom อาคาร Challenger ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนะคะโดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการปราบคอร์รัปชันของรัฐบาลต้องมีหลักชัดเจนคือปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบและปิดทางที่ใครจะใช้อำนาจช่วยให้พ้นผิดโดยหลักการดังกล่าวต้องใช้กับทั้งรัฐบาลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีด้วยทั้งการเปิดเผยผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องการถอนตัวจากการตัดสินใจเมื่อมีผลประโยชน์ทับซ้อนและการยอมรับการตรวจสอบตามมาตรฐานเดียวกับทุกคนโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทั้ง3หลักมีเป้าหมายเดียวกันคือ Zero Corruption และทำให้คนสุจริตไม่เสียเปรียบโดยคนที่ไม่จ่ายสินบนต้องได้รับบริการตามสิทธิธุรกิจที่ไม่ซื้อเส้นสายต้องสามารถแข่งขันได้และข้าราชการที่ปฏิเสธคำสั่งมิชอบต้องได้รับความคุ้มครองพร้อมระบุว่ารัฐบาลจะเดินหน้ายกระดับมาตรฐานการทำงานของประเทศไทยสู่มาตรฐานองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญในการปรับปรุงระบบการทำงานทั้งการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนความโปร่งใสและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อยกระดับธรรมาภิบาลและสร้างมาตรฐานใหม่นายกรัฐมนตรีกล่าวทิ้งท้ายว่ารัฐบาลพร้อมให้ประชาชนติดตามและประเมินผลจากผลงานว่าโอกาสการทุจริตในระบบราชการลดลงหรือไม่การตรวจสอบดำเนินไปได้ดีขึ้นหรือไม่และเมื่อพยานหลักฐานไปถึงผู้มีอำนาจรัฐบาลสามารถดำเนินการได้ตรงไปตรงมาหรือไม่พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อให้ความสุจริตเป็นกติกาที่ใช้ได้จริงและให้คนที่ทำถูกต้องมีโอกาสก้าวหน้าในประเทศไทยที่ปลอดการคอร์รัปชัน
1: อีกหนึ่งเรื่องที่รัฐบาลพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมก็คือการประกันความเสี่ยงพี่น้องประชาชนกรณีเกิดภัยพิบัตินะครับโดยนายกรัฐมนตรีประชุมทางไกลร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อชี้แจงเงื่อนไขโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าเป็นแผนรับมือภัยธรรมชาติเชิงรุกของรัฐบาลกับการจะทำกรมธรรม์คุ้มครองครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศซึ่งได้เริ่มคุ้มครองไปตั้งแต่วันที่1ตุลาคมก็คือเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่ารัฐบาลได้นำการประกันภัยมารับประกันความเสียหายจะช่วยให้การชดเชยเยียวยาเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมด้วยความคุ้มครองหลักครอบคลุมภัยธรรมชาติ3รูปแบบได้แก่อุทกภัยจ่ายเบื้องต้น 10,000 บาทและส่วนที่เกินจริงสูงสุดไม่เกิน 90,000 บาทรวมทั้งกรณีถูกน้ำล้อมจนใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้เกิน7วันได้รับเงินชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทส่วนที่เกินจริงสูงสุดไม่เกิน 95,000 บาทนอกจากความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยแล้วยังครอบคลุมถึงกรณีการสูญเสียชีวิตและทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรโดยกรมธรรม์นั้นมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570และจะมีการต่ออายุแบบปีต่อปีอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรียังย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและผู้นำชุมชนเร่งทำความเข้าใจเงื่อนไขของกรมธรรม์เพื่อสื่อสารสิทธิ์ต่างๆให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและทันทีที่เกิดภัยพิบัติจะต้องส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเร่งจ่ายเงินสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ประสบภัยทันทีพร้อมขอให้ประชาชนมั่นใจว่าจะได้รับสิทธิ์อย่างทั่วถึงไม่ตกหล่นแน่นอนทางด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงแนวทางการจ่ายเงินเยียวยาเพื่อเพิ่มความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ผู้ประสบภัยหัวใจสำคัญของโครงการนี้คือการนำเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมจิสดามาใช้ตรวจสอบพื้นที่จริงควบคู่กับการประกาศเขตภัยพิบัติของจังหวัดทำให้ประชาชนไม่ต้องถ่ายภาพยืนยันความเสียหาย ทางนี้พื้นที่ประสบภัยเดิมจะได้รับการช่วยเหลือตามเกณฑ์ของภาครัฐ 9,000 บาทส่วนพื้นที่ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปจะได้รับเงินชดเชยรอบแรก 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนภายใน15วันครอบคลุมไปถึงบ้านที่ถูกน้ำล้อมรอบและบ้านที่ไม่มีเลขที่ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงไปในพื้นที่

0: ที่สำรวจการรับรองสิทธิ์นอกจากนี้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปจะเริ่มใช้ระบบเหมาจ่ายตามระดับน้ำเช่นหากน้ำท่วม50เซนติเมตรจะจ่ายเงินทันที 10,000 บาทโดยไม่ต้องรอสำรวจรายจุดนะครับ
1: ส่วนทางด้านดร.สมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยกล่าวว่านโยบายดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับระบบประกันภัยให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลไกบริหารความเสี่ยงของประเทศจากเดิมที่การช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนใหญ่ดำเนินการหลังเกิดเหตุและต้องจัดสรรงบประมาณตามความเสียหายที่เกิดขึ้นมาเป็นการเตรียมระบบรองรับและถ่ายโอนความเสี่ยงบางส่วนไว้ล่วงหน้าผ่านกลไกประกันภัยซึ่งช่วยให้ภาครัฐสามารถวางแผนการบริหารความเสี่ยงและภาระงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นขณะที่ประชาชนก็มีหลักประกันด้านชีวิตและทรัพย์สินเมื่อเกิดภัยพิบัติทั้งนี้การดำเนินการประกันภัยพิบัติแห่งชาติเป็นกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประกันภัยโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยรับงบประมาณและเบิกจ่ายให้แก่ผู้รับประกันภัยขณะที่สำนักงานคปภ.ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยดำเนินการจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมีความมั่นคงน่าเชื่อถือเพื่อให้มีศักยภาพในการดูแลประชาชนและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบช่วยผู้ประสบภัยรถน้ำท่วมโดยการประเมินค่าซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่โดยย้ำนะครับว่าค่าบริการรถยนต์รถสไลด์ต้องเป็นธรรมผู้ประกอบการอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงนี้ครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยรายละเอียดการช่วยเหลือประชาชนที่รถยนต์ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยให้สคบประสานความช่วยเหลือตั้งแต่การเคลื่อนย้ายรถการประเมินราคาซ่อมฟรีรวมถึงส่วนลดค่าอาไหล่และค่าแรงการเคลมประกันไปจนถึงการบรรเทาภาระหนี้พร้อมป้องกันการฉวยโอกาสเรียกเก็บค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรมในส่วนของการเคลื่อนย้ายรถได้ประสานกองบัญชาการตำรวจจราจรนำรถยกออกให้บริการประชาชนพร้อมประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยให้คิดค่าบริการรถยกและรถสไลด์ตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาขณะเดียวกันขอความร่วมมือสมาคมอู่กลางการประกันภัยให้ประเมินราคาซ่อมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมกับส่วนลดราคาอะไหล่แท้เบิกห้างและการรับประกันอะไหล่ตามเงื่อนไขของแต่ละยี่ห้อนอกจากนี้ได้ประสานสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ในส่วนของการเคลมประกันโดยให้พิจารณาค่าสินไหมทดแทนเป็นไปตามความเสียหายจริงและความคุ้มครองของกรมธรรม์สำหรับผู้ที่ยังมีภาระผ่อนชำระสคบได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือทั้งการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดและขยายระยะเวลาชำระหนี้โดยขอให้ผู้ได้รับผลกระทบติดต่อสถาบันการเงินที่ใช้บริการนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งราคารายการซ่อมและเงื่อนไขบริการให้ชัดเจนหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริการรถยกหรือการซ่อมรถสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือสคบจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องและประสานช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วครับ
1: ภาคเอกชนเองก็เดินหน้าช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะโดยเมืองไทยประกันชีวิตออก4มาตรการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศขณะที่ศรีตรังโกลฟส่งมอบเรือและสนับสนุนงบสร้างศูนย์อพยพค่ะนายธิพัฒน์ชัยคีรีผู้จัดการโครงการโรงงานฝ่ายผลิตบริษัทศรีตรังโกลฟประเทศไทยจำกัดมหาชนส่งมอบเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์พร้อมอุปกรณ์ให้นายประสิทธิ์แก้วมรกตนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งลานอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาเพื่อเพิ่มความพร้อมรับมืออุทกภัยโดยเรือนี้จะช่วยให้หน่วยงานท้องถิ่นเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยได้รวดเร็วขึ้นทางการอพยพประชาชนและลำเลียงสิ่งของจำเป็นนอกจากนี้ยังสนับสนุนงบประมาณก่อ สร้างศูนย์อพยพน้ำท่วมณสำนักสงฆ์คลองประตูอำเภอหาดใหญ่เพื่อใช้เป็นจุดรองรับและประสานความช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินพร้อมเตรียมแผนช่วยเหลือพนักงานและชุมชนโดยรอบทั้งการจัดเตรียมถุงยางชีพเครื่องอุปโภคบริโภคและประสานงานในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วนายสาระล่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยขยายเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันออกไปอีก60วันสำหรับกรมธรรม์ที่ครบกำหนดชำระเบี้ยระหว่างวันที่20กันยายนถึง31ธันวาคม2569กรณีกรมธรรม์ขาดอายุหรือถูกเปลี่ยนสถานะจากการค้างชำระเบี้ยสามารถขอต่ออายุหรือกลับคืนสู่สถานะเดิมได้ภายใน6เดือนโดยยกเว้นดอกเบี้ยและไม่ต้องตรวจสุขภาพส่วนกรณีบริษัทนำมูลค่าเวรคืนมาชำระเบี้ยแทนโดยอัตโนมัติหากชำระคืนภายใน6เดือนจะได้รับการยกเว้นดอกเบี้ยและหากกรมธรรม์สูญหายหรือเสียหายจากน้ำท่วมจะออกกรมธรรม์ฉบับใหม่ให้โดยที่ไม่คิดค่าธรรมเนียมค่ะ
0: เมื่อวานนี้กรุงเทพมหานครเกิดทั้งฝนลมแรงแล้วก็มีลูกเห็บตกแล้วนะครับวันนี้ทั่วประเทศไทยฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาเช้านี้ออกประกาศเตือน 4-7 ตุลาคมจะมีอากาศแปรปรวนฝนตกหนักฟ้าคะนองและลมแรงเตรียมพร้อมรับมือกับสถานีอากาศ NVT ครับ
2: สวัสดีค่ะมาเกาะติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT เมื่อวานฝนมาตำนัดช่วงเย็นกรมอุตุพยากรณ์แม่นมากค่ะหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครมีอากาศแปรปรวนฝนลมแรงพิจิตรชัย4มีลูกเห็บตกแถมมาด้วยถือว่าเป็นเรื่องปกติในช่วงปลายฝนใกล้เปลี่ยนฤดู2วันที่ผ่านมาแดดแรงฟ้าเปิดเมื่อวานความชื้นพัดมาปะทะก็ทำให้เกิดฝนลมแรงลูกเห็บตกเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นได้อีกวันนี้ประเทศไทยเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้มีฝน 60% ของพื้นที่เหนือกับอีสานมีฝน 30% ของพื้นที่ภาคอื่นๆมีฝน 40% ของพื้นที่เช้านี้กรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศเตือนฝนรอบใหม่เป็นอากาศแปรปรวนในช่วงวันที่4-7ตุลาคมพื้นที่ประเทศไทยตอนบนจะมีทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนหนักถึงหนักมากรอบนี้เน้นฟ้าร้องฟ้าผ่ารุนแรงซึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะเปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงค่ะรอบนี้ฝนรุนแรงสุดจะอยู่ในระดับสีส้มมีฝนหนักมากปริมาณฝน 65.1 ถึง 125 มิลลิเมตรระดับนี้ถ้าฝนตกต่อเนื่องหรือตกสะสมในพื้นที่เดิมพื้นที่ราบลุ่มและเขตเมืองอาจมีน้ำท่วมขังน้ำรอการระบายส่วนที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านต้องระวังน้ำป่ารวมถึงความเสี่ยงจากดินที่อุ้มน้ำมากขึ้นสีส้มรอบนี้จะเกิดขึ้นในวันที่5ที่กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและอยุธยาส่วนวันที่6ตุลาคมจุดฝนหนักมากจะเปลี่ยนเป็นกาญจนบุรีและราชบุรีสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่าพึ่งวางใจค่ะเพราะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงทั้งวันที่5และ6ตุลาคมส่วนในแผนที่จุดสีเหลืองต้องเตรียมตัวเหมือนกันนะคะฝนระดับนี้ก็กระทบการใช้ชีวิตได้ค่ะถ้าอยู่ในเมืองอาจเจอน้ำท่วมขังบนถนนหรือตามซอยลุ่มต่ำการเดินทางอาจไม่สะดวกใครอยู่ใกล้ภูเขาใกล้ทางน้ำหรือพื้นที่ลุ่มก็ต้องระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะถ้าฝนตกต่อเนื่องหรือตกสะสมในพื้นที่เดิมค่ะ
3: รู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
0: ต่อเนื่องกันที่ข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ NBT World Brief ครับ
4: สวัสดีครับ Good morning and welcome to NBT World Brief on NBT and NBT World I'm สุรพันธ์ เหล่าธารณาริศ The Prime Minister has stepped into the kitchen to help prepare meals for flood victims in Bangkok. He pledges to keep the relief kitchen open until the flood situation improves. Prime Minister and Interior Minister Anuttin Chanwirakul visited the relief kitchen of the Phum Chai Thai Party in Bangkok, which is preparing meals for people affected by the floods. The Prime Minister joined the chefs and volunteers

0: Nation Game 2026ไอจีนาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกม
1: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19 กันยายนถึง4 ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง

0: ข่าวต่างประเทศนะคะมาเริ่มกันที่กัมพูชาที่มีคำเตือนประชาชนถึงอันตรายจากทุ่นระเบิดที่ทหารในประเทศของตัวเองได้ลอบวางไว้ตามแนวชายแดนหลังเกิดน้ำท่วมหนักในพื้นที่ค่ะหน่วยงานปฏิบัติการต่อต้านทุ่นระเบิดและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของกัมพูชาได้ประกาศเตือนประชาชนตามแนวชายแดนติดกับไทยที่ประสบน้ำท่วมหนักในขณะนี้ให้ระมัดระวังอันตรายจากทุ่นระเบิดและระเบิดคลัสเตอร์ที่อาจถูกพัดมากับน้ำโดยชี้ว่าวัตถุระเบิดเหล่านี้อาจโผล่ขึ้นมาเมื่อกระแสน้ำที่ไหลบ่ามาอย่างรุนแรงกัดเซาะจนหน้าดินเปิดหากระเบิดเหล่านั้นลอยเข้าไปตกค้างอยู่ตามพื้นที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่ก็จะเป็นอันตรายแก่ชีวิตทั้งนี้ทุ่นระเบิดและระเบิดคลัสเตอร์เหล่านี้ทหารกัมพูชาได้ลอบวางไว้ตั้งแต่ช่วงที่เกิดสถานการณ์ไม่สงบตามแนวชายแดนเมื่อปีที่แล้วด้านนายเฮงรัตนาผู้อำนวยการใหญ่ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดกัมพูชาอ้างว่ามีระเบิดคลัสเตอร์จำนวน 6-7 ล้านลูกตกค้างทั่วกัมพูชาจากความขัดแย้งในอดีตโดยมีหมู่บ้าน349แห่งและพื้นที่กว่า 1,800,000 ไร่ได้รับผลกระทบอีกทั้งมีประชาชนกว่า 350,000 คนที่เดือดร้อนจากทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยท้ายนี้เขาได้ขอให้ประชาชนปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดในการเลี่ยงการสัมผัสหยิบจับหรือพยายามแยกชิ้นส่วนวัตถุระเบิดที่พบโดยหากผู้ใดพบเห็นการลอยมาติดค้างในที่ใดให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตำรวจทหารหรือหน่วยงานเก็บกู้วัตถุระเบิดทันที
1: ประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตแห่งอินโดนีเซียปรับคณะรัฐมนตรีครั้งใหญ่โดยตำแหน่งสำคัญที่ได้รับการจับตาคือรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งก็มีการแต่งตั้งให้นายอามันนารานาซีนักการทูตอาวุโสและอดีตผู้แทนถาวรอินโดนีเซียประจำสหประชาชาติมาดำรงตำแหน่งส่วนนายซูกิโอโนรัฐมนตรีต่างประเทศคนเดิมถูกปรับเปลี่ยนให้ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนามนุษย์นักวิเคราะห์มองว่าการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นเพราะนายซูเบนโตมองว่าซูกิโอโนว่ามีบทบาทน้อยซึ่งเห็นได้จากที่ผ่านมาที่นายซูเบนโตต้องมาผลักดันการบริหารนโยบายต่างประเทศด้วยตนเองหลายเรื่อง
0: เอริกบราวน์นักดำน้ำชาวแคนาดาหนึ่งในทีมกู้ภัยที่ร่วมช่วยเหลือเด็กๆและโค้ชทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่รวม13ชีวิตที่ติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายเมื่อปี2561เสียชีวิตลงแล้วในวัย44ปีโดยข่าวนี้ได้รับการเปิดเผยจากครอบครัวของเขาผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแต่ไม่ได้มีการเปิดเผยถึงสาเหตุโดยเมื่อครั้งปฏิบัติหน้าที่ที่เชียงรายเอริกบราวน์รับหน้าที่ขนถังอากาศและอุปกรณ์จำเป็นเข้าไปในถ้ำติดตั้งและดูแลเชือกนำทางอีกทั้งยังคงทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของทีมประดาน้ำที่ผลัดเปลี่ยนการลำเลียงอุปกรณ์และนำเด็กออกมาตามเส้นทางที่มีน้ำท่วมซึ่งจากการทุ่มเททำงานเสี่ยงภัยในครั้งนั้นทำให้เอริกบราวน์ได้รับเหรียญกล้าหาญของแคนาดาด้วย
1: สัปดาห์หยุดยาวของจีนเนื่องในวันเทศกาลวันชาติเริ่มต้นขึ้นแล้วและจะดำเนินการไปจนถึงวันที่7ตุลาคมซึ่งเรียกว่าโกลเด้นวีคโดยชาวจีนที่ได้รับการหยุดงานได้พากันออกเดินทางจนทำให้ศูนย์กลางการขนส่งระบบต่างๆหนึ่งแน่นไปด้วยผู้คนแออัดมากเป็นพิเศษตามสถานีรถไฟสายหลักที่เวลานี้ตั๋วรถไฟหลายสายเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางที่มุ่งหน้าไปตามเมืองใหญ่ถูกจองเต็มล่วงหน้าไปแล้วขณะที่ท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงปักกิ่ง2แห่งก็กำลังเตรียมพร้อมรับผู้โดยสารที่อาจจะมีมากถึง3ล้านคนในช่วงของวันหยุดยาวด้านกระทรวงคมนาคมของจีนคาดการณ์ว่าตลอด7วันของโกลเด้นวีคจะมีการเดินทางข้ามภูมิภาคทั่วประเทศสูงประมาณ 2,000 ถึง 2,300 ล้านครั้งหรือเฉลี่ยสูงถึงวันละ300ล้านครั้งเลยทีเดียวครับต่อไปติดตามข่าวกีฬานะครับวันนี้พบกับพี่ท็อปพี่กีตาร์นะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ก็เอเชียนเกมวันนี้เดี๋ยวลุ้นเหรียญทองจากกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดครับ
3: ค่ะแล้วก็ยังมีมวยสากลด้วยนะคะก็วันนี้ลุ้นการเมื่อวานได้เพิ่มมา1เหรียญเงินกับอีก3เหรียญทองแดงค่ะ
0: โอเคค่ะเชิญค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ข่าวกีฬาวันนี้เริ่มที่ผลงานของนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้เหรียญเข้ามาเพิ่มเยอะพอสมควรเลย
3: ถูกต้องนะคะไปดูกันที่เหรียญเงินกันก่อนนะคะเมื่อวานนี้เทควันโดลงแข่งขันวันแรกนะคะในประเภทท่ารำหรือว่าพุมเซ่ค่ะของเรามีประเภทบุคคลชายนะคะน้องหมูปิ้งนาวินปินสูตรค่ะทำผลงานยอดเยี่ยมนะคะก็ทำผลงานในรอบคัดเลือกเป็นอันดับที่1จากนั้นในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยก็ทำคะแนนได้ 9.2800 คะแนนนะคะก็ ็คว้าเหรียญเงินไปครองค่ะส่วนเหรียญทองเป็นของชาติเจ้าภาพชาติต้นตำรับนะคะยุนกยูซองจากเกาหลีใต้นะคะทำให้ได้ 9.3500 คะแนนและเหรียญทองแดงเป็นเฮอุสยาเปจากฟิลิปปินส์ค่ะ 9.0900 คะแนนค่ะ
4: ก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็รู้สึกเสียดายครับเสียใจนิดนึงครับแต่มันถือว่าเป็นประสบการณ์ของเราครับเป็นบทเรียนครับ
5: วันนี้แพ้อะไรครับมองว่าแพ้อะไร
4: ก็รู้สึกว่าน่าจะแพ้ความนิ่งแล้วก็อินเนอร์ของเขาครับ
5: แล้วเป้าหมายต่อไปของเราครับ

0: าวันนี้ได
1: ้ก็ตื่นเต้นดีครับมันอะไรใหม่ๆครับ
0: เดี๋ยวนี้มอบให้ใครครับ
1: มอบให้ทุกคนที่ให้กำลังใจผมครับ
2: ส่วนในประเภทบุคคลหญิงนะครับใบปอถิตารีแก้วโอฬารวสุลงแข่งขันโชว์ผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศก่อนจะโชว์ลีลาเข้าตากรรมการทำได้ 9.0400 คะแนนก็คว้าเหรียญทองแดงไปนะครับเหรียญทองเป็นนักกีฬาจากเกาหลีใต้ครับจอนฮาอึนทำได้ 9.3100 คะแนนแล้วก็เหรียญเงินเป็นนักกีฬาจากฟิลิปปินส
3: ์ค่ะก็โค้ชพอใจกับผลงานของลูกทีมนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอุปสรรคเยอะเหลือเกินไปรอที่สนามบินเกือบ9ชั่วโมงเลยนะคะไปดูต่อกันที่ยูยิสุกันบ้างค่ะมิยูซูซูกิดาวรุ่งสาวน้อยวัย16ปีคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จนะคะนี่เป็นยูยิสุเนวาซ่าค่ะมีลงชิงชัย6คนด้วยกันนะคะโดยมีเพียงมิยูซูซูกิดาวรุ่งวัย16ปีลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นในรุ่น48กิโลกรัมหญิงสามารถคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้นะคะมิยูออกสตาร์ทในรอบ16คนสุดท้ายเอาชนะคิมนาฮยุนจากเกาหลีใต้2-0รอบก่อนรองชนะเลิศไปพลาดท่าแพ้ไซเบกคูลัมเบโตวาจากคาซัคสถานนะคะโดนกดซับมิชั่นแพ้ไปแต่ว่ายังมีโอกาสในรอบแก้ตัวนะคะ
2: ก็รอบแก้ตัวรอบแรกเอาชนะฮงชูจินจากสิงคโปร์เข้ารอบชิงเหรียญทองแดงนะครับเจอเฟืองทินฮัวเจ้าของเหรียญทองแดงหางโจปี2022จากเวียดนามปรากฏว่าน้องมิยูทำผลงานยอดเยี่ยมนะครับใช้ความสดและก็ความเด็ดขาดเอาชนะไป6-4คะแนนก็คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จนะครับก็เป็นเหรียญแรกของทีมยูยิสุไทยด้วย
4: เธอก็สามารถนำเหรียญรางวัลกลับไปฝากคุณพ่อและคุณแม่ได้สำเร็จ
5: มิยูก็แค่คิดว่าอยากจะชนะแล้วก็อยากเอาเหรียญให้พ่อแม่ค่ะ
6: ตอนนั้นตอนที่รอบหลังนะเราแพ้แล้วเราต้องมาเล่นรอบแก้ตัวรวมจิตใจยังไง
5: ตอนแรกก็โดนหักแขนแล้วเจ็บแล้วรู้สึกแบบไม่อยากจะแข่งแล้วแต่ว่าสัญญากับพ่อกับแม่ไว้ว่าจะเอาเหรียญกลับก็เลยต้องสู้ค่ะ
6: เหรียญวันนี้เราจะมีแขน
5: แล้วก็ข้อเท้าร
4: อบจริงเหรียญทองแดงที
5: ่ก็ไม่ได้คิดอะไรก็แค่ต้องชนะต้องเอาเหรียญทองแดงให้ได้เฉยๆครับ
6: กดดันมากขนาดไหนครับ
5: ก็กดดันแต่ว่าทุกอย่างก็เลยอยากทำให้ทุกคนเห็นว่ามิวทำได้
6: ว
5: ัน
6: น
5: ี
6: ้แข่งที่เราเจอยากไหม
5: ก็ทุกคนแข็งแรงแล้วก็ทุกคนอายุเยอะกว่ามิวตอนแรกมิวก็เห็นคู่สายก็นึกว่าไม่ไหวแล้วนึกว่าแบบโอ้ไม่สู้ไม่ไหวแต่ว่าก็ทำเต็มที่ที่สุดค่ะ
6: มิวอยากบอกอะไรคุณพ่อ
5: ก็รอบนี้ทำได้แค่เหรียญทองแดงแต่ว่าอีก4ปีจะทำเหรียญทองให้ได้ค่ะ
3: อายุ16เท่านั้นนะคะก็สำหรับยูยิสุทีมชาติไทยค่ะวันนี้จะมีลงชิงชัยอีก3รุ่นทั้งชายแล้วก็หญิงนะคะก็จะมีรุ่น52กิโลกรัม77แล้วก็94กิโลกรัมนะคะจะเริ่มแข่งขันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
2: ขณะที่แคนูสลาลมชายนะครับของไทยส่งปิยนัทเกิดสุขลงแข่งขันปรากฏว่าปิยนัททำผลงานยอดเยี่ยมนะครับทำเวลาได้ 121.68 วินาทีก็คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จเหรียญทองเป็นนักกีฬาจากจีนนะครับเวลา 98.09 วินาทีแล้วก็เหรียญเงินเป็นไต้หวันครับเวลา 119.09 วินาที
3: นี่คือถือว่าเป็นความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ของวงการเรือพายไทยนะคะเนื่องจากเป็นครั้งแรกที่นักกีฬาไทยคว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันแคนูสลาลอมในเอเชียนเกมนับตั้งแต่ประเภทนี้มีการบรรจุแข่งขันเมื่อปี2010ค่ะ
2: ด้านเซปักตะกร้อทีมหญิง4คนนะครับรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ทีมสาวไทยในชุดสีแดงครับนัดแรกแพ้เวียดนามมาเจอกับฟิลิปปินส์นัดแรกชนะอินเดียมานะครับปรากฏว่าสาวไทยเอาชนะฟิลิปปินส์ไป2-0เซต15-7แล้วก็15-6เก็บจะชนะนัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มได้สำเร็จนะครับเดี๋ยวมีโปรแกรมแข่งรอบแบ่งกลุ่มอีก1นัดจะเจอกับอินเดียวันนี้ตอน7นาฬิกานะครับถ้าไทยชนะได้จะมีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปก็รอบรองแข่งวันเดียวกันด้วย
3: ค่ะก็ไม่น่าจะมีปัญหานะคะน่าจะเข้าไปชิงกับเวียดนามได้ค่ะขณะที่วอลเลย์บอลชายหาดค่ะเมื่อวานนี้นะคะ คู่หญิงไทยของเราสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ค่ะ
2: ครับนี่เป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศนะครับคู่ของไทยทาราวดีนราพรพัฒน์กับวรพีรชยากรก้องพบสะดุตาวดีก้องพบสะดุตาวดีนะครับไบรท์กับเบสคู่ของเราเจอกับคู่ของฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็เอาชนะไปได
3: ้ค่ะก็เอาชนะไปสู้กันสนุกสูสีนะคะจนกระทั่งชนะไปได้2ต่อ0เซตค่ะ23ต่อ21แล้วก็21ต่อ18นะคะคู่ของไบรท์เบสเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะคะในศึกวอลเลย์บอลชายหาดเอเชียนเกมครั้งนี้ได้สำเร็จเดี๋ยวจะไปเจอกับคู่ของจีนแข่งขันกันวันนี้นะคะ
2: ครับส่วนทีมชายของเรานะครับปรวิทย์ตวโตกับพิทักษ์ทิพย์จันทร์ก็เจอกับคู่จากกาตาร์นะครับดีกรีเหรียญทองเอเชียนบีชเกมครั้งล่าสุดปรากฏว่าคู่ของเราก็สู้เต็มที่แล้วแพ้ไป0ต่อ2เซตนะครับ21ต่อ23แล้วก็12ต่อ21ก็ตกรอบรองชนะเลิศไป
3: นะคะส่วนวอลเลย์บอลในร่มนะคะรอบ8ทีมสุดท้ายเมื่อวานนี้ไทยเจอกับกำแพงเมืองจีนค่ะต้องใช้คำนี้นะคะก็โค้ชพักกีวอนก็ส่งผู้เล่นครบชุดนะคะลงแข่งขันปรากฏว่าสู้สนุกนะคะสู้เต็มที่แล้วแต่ว่าก็ต้านความสูงของนักกีฬาจากจีนที่ส่วนใหญ่เนี่ยสูงเกิน2เมตรเกือบทุกคนนะคะไม่ไหวจริงๆแพ้ไป0ต่อ3เซตค่ะ23ต่อ25 23ต่อ25แล้วก็19ต่อ25นะคะก็เดี๋ยวยังมีรอบจัดอันดับนะคะให้ได้ลงแข่งขันกันต่อค่ะ
2: แล้วก็อีกคู่ในรอบเดียวกันนะครับทีมชาติญี่ปุ่นเจ้าภาพเจอกับกาตาร์ปรากฏว่าเป็นญี่ปุ่นเอาชนะไป3ต่อ0เซตเลยนะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเดี๋ยวไปเจอกับทีมชาติจีน
3: นะคะวันนี้ก็ยังมีการแข่งขันอีกหลายรายการที่น่าสนใจอย่างที่บอกไปนะคะไปดูสรุปเหรียญรางวัล นะคะตอนนี้นี่จีนนำโด่งค่ะ154เหรียญทองตามมาด้วยเจ้าภาพญี่ปุ่นตามมาอยู่ที่59เหรียญทองเกาหลีใต้อันดับที่3 30เหรียญทองอันดับที่4อุซเบกิสถานนะคะมี16เหรียญทองอิหร่านขึ้นมาเป็นอันดับที่5ค่ะมี12เหรียญทองนะคะขณะที่ไทยหล่นมาอยู่อันดับที่6นะคะมี12เหรียญทองแต่วันนี้เรายังมีลุ้นเหรียญทองอยู่นะคะ
2: ครับโปรแกรมการแข่งขันของนักกีฬาไทยวันนี้นะครับก็จะมีการแข่งขันกอล์ฟนะครับทีมชายทีมหญิงแล้วก็มีเซปักตะกร้อด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจออินเดียตอนเช้าแล้วก็ที่ชิงเหรียญทองจะมีวอลเลย์บอลชายหาด
3: คร
2: ับ11นาฬิกานะครับเราเจอกับจีนแล้วก็มีมวยสากลด้วย
3: ใช่นะคะก็ไปเชียร์น้องโฟกัสนักพินิชาจงหงกลางนะคะ
2: นะครับวันนี้ก็ลุ้นกันชิง2เหรียญทอง
3: ค่ะวันนี้หวังว่าเหรียญทองของเราจะขยับขึ้นไปอีก
7: เดี๋ยวรอเชียร์เลยขอบคุณค่ะ
8: ขอบคุณครับส่งท้ายข่าวพ่อเช้าวันนี้ด้วยภาพกังหันลมที่มีความสูงที่สุดในโลกในเมืองชิปเคาทางตะวันออกของเยอรมนีครับโดยมีความสูงถึง365เมตรแต่ว่าในแง่ของความสูงสิ่งปลูกสร้างในเยอรมนีถือว่าสูงเป็นอันดับที่2รองจากหอคอยส่งสัญญาณโทรศัพท์ในกรุงเบอร์ลินที่สูงกว่ากันประมาณ3เมตรครับ
7: ค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะเราทั้ง4คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ

ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส์2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19 กันยายนถึง 4 ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง

0: ดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: เลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.และเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT 2HD
3: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 น.ถึง 17:25 น.ทางช่อง2 NBT 2HD และใน Facebook NBT
4: พบกับโฉมใหม่รายการเรื่องดังหลังข่าวรายการที่คัดข่าวร้อนเคลียร์ข่าวลึกเล่าข่าวให้รอบด้านเพื่อให้คุณรู้ทันข่าวกับผู้ดำเนินรายการผู้ใหม่ตถาพรเกื้อสกุลและจิรวิทย์ชัยเกษมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.ทางช่อง NBT 2HD เริ่ม1 ตุลาคมนี้

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเมื่อแรกประสูติมีพระนามว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนยีดฟิลสหราชอาณาจักรแล้วเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ณโรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนจบด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2อีกทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ทรงศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยทรงพระปรีชาสามารถในด้านกฎหมายเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมาทรงโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนกระทรวงการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวักและประจำสาธารณรัฐสโลวีเนียหลังจากนั้นทรงกลับมาเป็นข้าราชการอัยการทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เมื่อวันที่5ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระกิติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิง
มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอนิจจานันต์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงทรง